นะคะในการบรรยายวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นะคะวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่15นะคะเป็นการพูดถึงนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคก็เหมือนกับว่าเป็นการรวมองค์ความรู้ในเรื่องของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะคะนักศึกษาก็อาจจะมองดูว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวนะคะแต่ว่าในความเป็นเศรษฐศาสตร์มหาภาคเนี่ยมันเหมือนเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางที่รัฐบาลเนี่ยอาจจะมีการกำกับดูแลซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13นะคะเพราะนั้นแนวทางใหญ่นะหรือกรอบใหญ่ๆเนี่ยก็คือการมุ่งที่ให้เกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเห็นไหมคะอันนี้เป็นภาพกว้างที่เป็นทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะถ้ารายละเอียดนะมันก็จะต้องเข้าไปศึกษาในเอกสารของฉบับนี้นะคะในภาพที่ไกลตัวดังกล่าวเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าหาตัวนักศึกษาได้นะเพราะแนวทางต่างๆเนี่ยมันก็ถูกสื่อสารออกไปแล้วก็ถูกใช้ด้วยกันทุกหน่วยของสังคมในประเทศนะคะถ้ามองในงานในด้านของเศรษฐกิจเนี่ยนะเราก็มีการใช้ในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปนะแล้วในปัจจุบันเนี่ยก็เน้นในเรื่องของBCG โมเดลนะซึ่งเป็นรูปแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมนะเพราะนั้นนักศึกษาก็มีทรัพยากรที่สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าวนะอาจจะเป็นเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันนะในการที่จะหาเรียนรู้นะหาแหล่งเรียนรู้เพื่อที่จะเพิ่มพูนทักษะของตัวเองนะเพื่อให้เตรียมความพร้อมนะไม่ต้องไปกำหนดว่าปีใดนะคะเรารู้ตัวก่อนก็เตรียมพร้อมก่อนนะบางทีอาจจะไม่ต้องว่าต้องรอถึงปี4อาจจะไม่ใช่นะบางทีเนี่ยเราก็สามารถพัฒนาคุณวุฒิวุฒิภาวะของเราให้เร็วกว่าได้นะคะเพราะนั้นในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษามันก็เป็นการพัฒนาตัวเองนะคะเข้าหาตัวนักศึกษาแล้วนะเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยรับมือกับตลาดแรงงานหรือความต้องการของสังคมนะอาจจะไม่ใช่ว่าเราจะต้องให้ได้รายได้มากเพียงพออันนี้ก็อาจจะมีความจำเป็นในระยะแรกแต่ว่ามันก็ไม่จำเป็นเสมอไปนะกิจกรรมของเรามันอาจจะไม่ได้เกิดเงินเดือนค่าจ้างสูงขนาดนั้นก็ได้นะคะแต่ว่ามันเกิดความภาคภูมิใจเกิดประโยชน์ที่แท้จริงกับครอบครัวเราแล้วก็สังคมของเรานะเราดูที่กระบวนการมากกว่ามูลค่าที่ได้กลับคืนมานะคะตรงนี้ค่ะมันก็ทำให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะผลพลอยได้ก็คือสังคมก็ได้รับประโยชน์จากตัวเราใช่ไหมคะแล้วในขณะเดียวกันในการดำเนินงานโดยใช้หลักของ BCG โมเดลมันก็ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมเกิดระบบนิเวศในครอบครัวของเราชุมชนสังคมของเราที่ดีขึ้นเป็นแบบชุมชนสีเขียวขึ้นได้นะคะโดยใช้หลักการที่ลดขยะจัดระเบียบทำ5สอจัดระเบียบสร้างสุขภาวะในครัวเรือนของเราก่อนนะคะจัดระเบียบลดการเพิ่มขยะลดการใช้พลาสติกให้น้อยที่สุดนะคะตรงนี้ก็ค่อยๆปรับตัวเห็นไหมคะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเศรษฐกิจมหาภาคที่มองแล้วมันดูไกลตัวแต่เราสามารถที่จะหันกลับมาที่ตัวเราเองได้นะคะเพราะความเป็นจุลภาคและมหาภาคมันก็ไปด้วยกันนะมันมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะ
เราก็สามารถที่จะศึกษาในเรื่องของเศรษฐกิจมหาภาคนะได้ทั้งในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะหรือหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะตามเว็บไซต์ต่างๆได้นะคะในหัวข้อนี้นะคะเราก็สามารถที่จะดูว่ามันมีตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมหาภาคที่สำคัญตามที่เราเรียนมาเนี่ยนะตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจก็คือรายได้ประชาชาติใช่ไหมคะถือว่าเป็นธงอันหนึ่งนะเป็นธงอันหนึ่งว่าองค์ประกอบที่จะได้มาให้ได้มาเป็นรายได้ประชาชาติมีอะไรบ้าง ก็มีการบริโภคการลงทุนนะการใช้จ่ายภาครัฐแล้วก็ภาคการต่างประเทศหน่วยเศรษฐกิจทั้ง4ตัวนี้ค่ะมันก็จะเสริมพลังกันเพื่อทำให้เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาได้นะคะเพราะนั้นในเศรษฐกิจมหาภาคมันก็มีตัวชี้วัดนะที่อาจจะหลายตัวนะคะนอกจากรายได้ประชาชาติก็อาจจะมีเรื่องของการบริโภคครัวเรือนดัชนีการลงทุนนะงบประมาณรายจ่ายนะแล้วก็การส่งออกนำเข้าดุลการชำระเงินที่เพิ่งเรียนไปในคราวที่แล้วก็ถือว่าอยู่ในเศรษฐกิจมหาภาคนะในส่วนของตลาดเงินนะคะก็จะมีอัตราดอกเบี้ยในส่วนของในส่วนของตลาดระหว่างประเทศก็จะมีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะอันนี้ก็คือเป็นการดูภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศในมุมมองต่างๆนะแล้วก็เรามาดูเรื่องของว่าถ้ามันมีปัญหาเงินเฟ้อเงินฝืดในประเทศนี้รัฐบาลจะมีเครื่องมือในการแก้ไขนะเรื่องของปัญหาเงินเฟ้อเงินฝืดในวัฏจักรเศรษฐกิจได้ยังไงบ้างนะคะครับในส่วนของเศรษฐกิจมหาภาคนะคะก็เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถโครงสร้างพฤติกรรมแล้วก็การตัดสินใจในระบบเศรษฐกิจในภาพรวมซึ่งประกอบด้วยเศรษฐกิจระดับภูมิภาคระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกนะซึ่งนักเศรษฐศาสตร์มหาภาคเนี่ยก็ทำการศึกษาดัชนีรวมนะก็ดูเป็นภาพรวมแล้วก็วัดเป็นดัชนีเพื่อให้ดูแนวโน้มได้นะคะอย่างเช่น GDP อย่างเงี้ยค่ะรายได้ประชาชาติหรือ GDP นั่นเองค่ะอัตราการว่างงานนะคะอัตราการว่างงานเราก็ดูเรื่องของกำลังคนนะหรือว่าการใช้แรงงานที่เต็มที่นะคะเพราะถ้ามีอัตราการว่างงานมากเนี่ยก็แสดงว่าศักยภาพของแรงงานของประชากรในประเทศเนี่ยยังไม่ดีนะคะเราต้องมีการให้งานทำนะเพื่อที่จะให้เขามีการพัฒนาตัวเองแล้วก็มีรายได้เข้าประเทศนะการจ้างงานจึงจะเต็มที่นะคะนะตัวดัชนีราคาก็เป็นตัวชี้วัดอันหนึ่งนะที่มันแสดงให้เห็นแนวโน้มของราคานะซึ่งมันสามารถสะท้อนภาวะเงินเฟ้อได้นะคะนั้นเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยมันก็จะดูทิศทางของราคาเป็นหลักนะเงินเฟ้อก็มีอยู่3ระยะด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นระยะแรกที่เรียกว่าเงินเฟ้อยังอ่อนนะระดับราคาก็จะเพิ่มขึ้นแต่ไม่มากนักนะถัดไปก็จะเป็นเงินเฟ้ออย่างปานกลางนะเงินเฟ้อปานกลางระดับราคาดัชนีราคาก็จะเพิ่มขึ้นนะค่อนข้างสูงแต่ไม่สูงมากนะจนกระทั่งเศรษฐกิจมันรุนแรงมากขึ้นนะคะมันมีการหมุนเวียนมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเลยเนี่ยก็จะทำให้ดัชนีราคาเนี่ยมันสูงขึ้นอย่างมากนะถือว่ามันเสี่ยงต่อภาวะฟองสบู่นะคะเพราะนั้นอันนี้ก็จะถูกควบคุมโดยทางรัฐบาลนะที่จะไม่ให้ภาวะเงินเฟ้อเนี่ยหรือดัชนีราคามันสูงเกินไปนักนะคะ
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน

ของแต่ละภาคในระบบเศรษฐกิจนะคะเพราะนั้นในการศึกษาเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยเราก็ดูภาพรวมแบบบูรณาการนะคะว่าในแต่ละภาคภูมิภาคของประเทศเนี่ยมันมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่ยังไงก็ตามก็มีความเชื่อมโยงบูรณาการรวมเป็นระดับประเทศได้นะคะเพื่อให้ทำความเข้าใจถึงการทำงานของเศรษฐกิจนะก็มีการพัฒนาแบบจำลองที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆนะคะ อย่างเช่นแบบจำลองของรายได้ประชาชาตินะรายได้ประชาชาติ GDP นะก็มีแบบจำลองก็คือ GDP เท่ากับ C บวก I บวก G บวก X ลบ M นะคะอันนี้ก็จำได้เลยนะแล้วก็มันมีเรื่องของการผลิตการบริโภคการว่างงานเงินเฟ้อเงินออมการลงทุนการค้าระหว่างประเทศและการเงินระหว่างประเทศนะอยู่ในแบบจำลองของรายได้ประชาชาตินั่นเองนะคะมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นการวิเคราะห์ที่เป็นเชิงซ้อนนะคะภายใต้สมการการผลิตก็มีตัวแปรในเรื่องของการลงทุนเรื่องของอุปสงค์อุปทานนะคะของสมการการบริโภคมันก็จะมีสมการเชิงซ้อนเข้าไปว่าการบริโภคเนี่ยมันขึ้นอยู่กับรายได้นะแล้วก็มีการออมด้วยนะคะนะเพราะนั้นในการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหาภาคมันก็เลยดูว่ามันต้องอาศัยผลของปัจจัยหลายๆตัวนะเพื่อที่สุดท้ายแล้วมันส่งผลต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะทีนี้นอกจากเราจะดูผลของทางผลทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยมันก็จะดูเรื่องของผลทางสังคมด้วยนะเพราะว่าตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยก็จะต้องให้อยู่ในกรอบสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะเพราะนั้นเมื่อประชาชนมีรายได้มีเศรษฐกิจดีมันก็ส่งผลต่อไปยังสังคมที่ดีขึ้นแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนะทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมก็อยู่ในบริบทของการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกันนะคะแม้ว่าเศรษฐศาสตร์มหาภาคจะเป็นศาสตร์ที่กว้างนะคะแต่ก็ประกอบไปด้วย2 ส่วนที่เป็นหัวใจของเศรษฐกิจมหาภาคนะคะก็คือการศึกษาสาเหตุและผลลัพธ์ของความผันผวนในระยะสั้นในรายได้ประชาชาตินะซึ่งเราสามารถศึกษาได้จากความเคลื่อนไหวของวัฏจักรธุรกิจนะวัฏจักรธุรกิจนะนักศึกษาก็อาจจะเคยได้ศึกษามาบ้างนะคะว่ามันมีระยะของการฟื้นตัวใช่ไหมคะจากการฟื้นตัวก็เข้าสู่ระยะการรุ่งเรืองนะคือรายได้มันทะยานขึ้นอย่างมากนะจนเกิดฟองสบู่ใช่ไหมคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ฟองสบู่แตกปุ๊บนะคือเราไม่สามารถควบคุมผลกระทบจากภาวะฟองสบู่แตกนะมันก็ทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมตามมานะมันก็จะเกิดการวกกลับของรายได้นะก็คืออยู่ๆมันก็รายได้ตกลงอย่างทันทีนะถ้าเราแสดงโดยเส้นกราฟเนี่ยจะเห็นว่าจะเป็นลักษณะของเส้นที่วกลงนะวกลงเป็นพาราโบลาวกลงอย่างเงี้ยนะคะวกกลับลงแสดงว่ามันเข้าสู่ภาวะถดถอยใช่ไหมคะหลังจากฟองสบู่แตกแล้วเนี่ยนะก็คืออำนาจการใช้จ่ายของประชาชนเริ่มลดลงนะแล้วก็ภาคส่วนธุรกิจเริ่มขาดทุนแล้วก็ทยอยกันปิดกิจการนะแล้วก็ไม่มีกำลังที่จะส่งเงินต้นนะหรือชำระเงินกู้ได้มันก็ทำให้เกิดลูกโซ่นะว่าธนาคารไม่สามารถ เก็บเงินกู้ได้ก็ไม่สามารถเอาเงินกู้ไปปล่อยให้กับนักลงทุนรายอื่นมันก็เกิดภาวะเงินตึงตัวร่วมกับเศรษฐกิจถดถอยด้วยนะคะนะเพราะนั้นยิ่งถดถอยมากๆเข้ามากๆเข้านะจนเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐบาลเข้ามาแทรกแซง
ด้วยวิธีการใดๆแล้วทำให้เศรษฐกิจมันกลับฟื้นตัวนะก่อนที่จะฟื้นตัวมันก็จะเป็นระยะที่ตกต่ำมากที่สุดเลยนะเศรษฐกิจตกต่ำมากที่สุดนะพอรัฐบาล

ก็เป็นกราฟพาราโบลาที่วกขึ้นนะแล้วก็กลับเข้ามาสู่เซตไปซึ่งเริ่มจากฟื้นตัวนะจากฟื้นตัวก็จะเป็นทยานขึ้นรุ่งเรืองแล้วก็ถดถอยแล้วก็ตกต่ำเห็นไหมคะในหนึ่งวัฏจักรก็จะประกอบสี่ระยะนะจะประกอบไปด้วยสี่ระยะเพราะนั้นการความต่อเนื่องของวัฏจักรธุรกิจนะมันก็จะขึ้นลงขึ้นลงอยู่ตลอดทีนี้ถ้าเราปล่อยให้เป็นกลไกตลาดเนี่ยบางทีมันก็ปล่อยถ้าปล่อยให้มันเร็วเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยยิ่งนานก็ไม่ดีใช่ไหมคะมันก็ต้องมีการแทรกแซงของรัฐนะคะเพราะนั้นผลของการดำเนินแผนพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยไม่ว่าในระยะสั้นมันจะมีวัฏจักรธุรกิจที่ขึ้นขึ้นลงลงแต่เมื่อดูแนวโน้มในระยะยาวแล้วเนี่ยจะต้องรักษาเสถียรภาพแล้วก็ทำให้มันมีการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจมหาภาคนั่นเองค่ะนะทีนี้ก็ต้องมีการศึกษาวิจัยนะเรื่องของแนวโน้มและผลกระทบของตัวแปรทางเศรษฐกิจมหาภาคต่างๆนะโดยอาจจะใช้แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะการพยากรณ์ก็เอามาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ด้วยเช่นกันนะเพื่อที่จะถูกใช้โดยภาครัฐนะหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนาและการประเมินนโยบายเศรษฐกิจนะเพราะว่าเศรษฐกิจนะโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยนะคะก็จะต้องมีกลไกของภาครัฐในการวิเคราะห์แล้วก็ทำเป็นแผนทำเป็นทิศทางเพื่อสื่อสารให้กับบรรดาหน่วยเศรษฐกิจต่างๆในระบบเศรษฐกิจของประเทศไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคนักธุรกิจภาคการต่างประเทศนะได้รับการสื่อสารจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจโดยกำหนดจากทางภาครัฐเนี่ยนะก็เป็นการรับรู้นะเพื่อที่จะเข้าใจตรงกันว่าเราจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยกันนะเพราะนั้นในเชิงมหาภาคกับในเชิงจุลภาคเนี่ยนะจะเห็นได้ว่ามันมีการประสานงานซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะคะรัฐบาลมีแผนแล้วก็สื่อสารไปยังในภาคของจุลภาคจุลภาครับรู้แล้วก็ปฏิบัติตามนโยบายร่วมมือนะมีความเข้าใจแล้วก็ให้ความร่วมมือกับนโยบายของภาครัฐนั่นเองค่ะเศรษฐศาสตร์มหาภาคก็ครอบคลุมหลายๆด้านนะคะนั่นแหละแนวคิดแล้วก็หลายๆตัวแปรนะคะแต่ว่าก็มีอยู่3ประเด็นที่สำคัญสำหรับงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์มหาภาคทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหาภาคมักเชื่อมโยงปรากฏการณ์ทางผลผลิตการว่างงานเงินเฟ้อนะคะนอกเหนือไปจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในหัวข้อในตัวแปรเหล่านี้เนี่ยก็ยังมีความสำคัญอย่างมากต่อตัวแสดงทางเศรษฐศาสตร์ทุกตัวนะประกอบด้วยคนงานนะผู้บริโภคและผู้ผลิตนะเพราะนั้นเนี่ยเราในระบบเศรษฐกิจเนี่ยจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยเศรษฐกิจทุกหน่วยในระบบนั้นๆในระบบเศรษฐกิจนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นบทบาทของภาคอื่นนะที่เป็นทั้งแรงงานเป็นทั้งผู้บริโภคเป็นทั้งผู้ผลิตนะแล้วก็บทบาทของทางภาครัฐนะที่เป็นตัวกลไกในการควบคุมแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะคะอันนี้ก็ด้วยความมีส่วนร่วมนะของทุกภาคส่วนเนี่ยก็จะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมได้นั่นเองผลผลิตประชาชาตินะฮะก็คือผลรวมของทุกอย่างที่ประเทศได้นะฮะ

แต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะถูกคำนวณในรูปแบบของรายได้ประชาชาตินะในช่วงระยะเวลา1ปีทุกอย่างที่ถูกผลิตขึ้นและขายสร้างรายได้ในปริมาณที่เท่ากันนะผลผลิตรวมของระบบเศรษฐกิจหนึ่งๆจะถูกกำหนดไว้โดย GDP ต่อประชากรนะผลผลิตและรายได้ถูกมองว่าเท่ากันและสามารถใช้แทนกันได้ผลผลิตเปลี่ยนไปได้นะผลผลิตเปลี่ยนไปเป็นรายได้นะคะแล้วก็ถูกวัดขึ้นนะสามารถมองได้จากฝั่งการผลิตและถูกวัดเป็นผลรวมของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายหรือผลรวมของมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจนะก็เป็นการได้มาซึ่งตัวรายได้ประชาชาตินะคะในรูปแบบของผลรวมก็ได้หรือเป็นรายได้ประชาชาติต่อคนก็ได้นะคะนั่นก็คือถ้าคิดเป็นรายได้ประชาชาติต่อคนหรือ per capita income เนี่ยมันก็สามารถดูศักยภาพของแรงงานของประชาชนในประเทศว่ามีการจ้างงานเต็มที่หรือยังแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศด้วยประชากรหนึ่งคนได้ยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นการใช้ตัว GDP กับประชากรเป็นตัวชี้วัดนะผลผลิตทางเศรษฐกิจผลผลิตทางเศรษฐกิจมหาภาคก็มักถูกวัดโดย GDP นะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งในบัญชีประชาชาตินักเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐกรนะคะผู้ที่สนใจในการเพิ่มขึ้นในระยะยาวนะศึกษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสะสมทุนนะหรือเครื่องจักรการมีการศึกษานะการมีทุนมนุษย์ที่ดีนะแล้วก็ทุนมนุษย์เหล่านั้นก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นในการผลิตทางเศรษฐกิจตลอดช่วงเวลานะคะก็ถือว่าทุนก็มีหลายทุนนะคะทุนไม่ว่าจะเป็นทุนทางเศรษฐกิจนะที่สะท้อนด้วยตัวเงินทุนและเครื่องจักรแล้วเนี่ยก็ยังมีทุนมนุษย์นะคะก็อยู่ในภาคของสังคมค่ะการพัฒนาสังคมเพื่อที่จะใหเกิดทุนมนุษย์ที่ดีขึ้นนะคะเราก็ยังมีทุนทางสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมนะเรามีต้นทุนนะเรามีศักยภาพในหลายๆด้านนะคะก็เป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจนั่นเองค่ะอย่างไรก็ดีนะผลผลิตที่ไม่จำเป็นผลผลิตไม่จำเป็นจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างคงเส้นคงวาตลอดเวลานะคะเราไม่สามารถที่จะทำให้มัน เพิ่มขึ้นในปริมาณที่สม่ำเสมอได้หรอกนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆตัวที่มากระทบต่อการผลิตและการจ้างงานในประเทศนะคะซึ่งมันก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวงจรในวัฏจักรธุรกิจนะคะที่มันอาจจะก่อให้เกิดการลดลงนะหรือที่เราเรียกว่าเป็นภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็ได้นะคะอย่างเช่นการได้รับผลกระทบจากภาวะสงครามนะคะหรือการได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำมันเชื้อเพลิงที่แพงขึ้นเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเกิดภาวะถดถอยบ้างในบางทีนะคะทีนี้ถ้าเราปล่อยให้มันถดถอยยาวนานนะนักเศรษฐกรก็จะมองหานโยบายที่จะป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างรุนแรงจนถึงภาวะตกต่ำนะเพราะนั้นก็ในระยะสั้นก็ต้องหาเครื่องมือที่จะทำการแก้ไขปัญหานะที่ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในประเทศแล้วก็นักลงทุนนะคะทีนี้ในกลไกของวัฏจักรธุรกิจนะมันก็จะเกิดผลกระทบที่เรียกว่าเงินเฟ้อและเงินฝืดนะ

เราก็ดูที่ตัวชี้วัดก็คือดัชนีราคาได้นะคะนะการที่ระดับราคาทั่วไปของทั้งประเทศเพิ่มขึ้นนะเราเรียกว่าเงินเฟ้อแต่ถ้าระดับราคาลดลงนะก็จะเป็นภาวะเงินเฟ้อนะคะเงินเฟ้อก็ถ้าเราทำความเข้าใจง่ายๆก็คือปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจมันมีมากนะทุกคนมีการบริโภคนิยมมากจับจ่ายมากนะคะตรงกันข้ามถ้าเงินเฟ้อแสดงว่าในการหาเงินยากขึ้นนะคะถ้าเป็นเงินฝืดนะคะประชาชนหาเงินได้ยากลำบากนะอาจจะเกิดจากการที่มีรายได้น้อยลงหรือถูกเลิกจ้างอย่างนี้เป็นต้นนะหรือนักลงทุนเลิกกิจการแล้วก็ไม่มีแรงจูงใจที่จะประกอบการนะก็ส่งผลต่อบรรดาแรงงานที่ได้รายได้ลดลงเห็นไหมคะว่าเงินมันหายากแล้วก็เลยทำให้การจับจ่ายใช้สอยของประชาชนมีน้อยลงนะอันนี้คือลักษณะของเงินฝืดดังนั้นราคาสินค้าในท้องตลาดจึงต้องลดลงด้วยนะเพื่อที่จะระบายสินค้าที่มีอยู่ในสต็อกออกมาให้ได้หมดนะคะไม่ให้เกิดการขาดทุนจากต้นทุนจมนะอันนี้ก็ทำให้มีราคาสินค้าถูกนะคะเพราะนั้นตัวเครื่องมือนะก็คือราคานะที่มันเป็นตัวสะท้อนภาวะเงินเฟ้อเงินฝืดนะทีนี้กลไกอันหนึ่งนะก็คือธนาคารกลางนะผู้บริหารปริมาณเงินของประเทศนะก็มักจะหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาโดยใช้นโยบายการเงินเข้าไปแทรกแซงนะการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยหรือการลดลงในปริมาณเงินในเศรษฐกิจมักจะทำงานนะก็เลยทำให้แก้ปัญหาเงินเฟ้อนะคะทำให้เงินเฟ้อลดลงได้ซึ่งเงินเฟ้อเนี่ยสามารถก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นในความไม่แน่นอนและผลเสียที่ตามมาอื่นๆตรงข้ามนะถ้าเกิดภาวะเงินฝืดนะธนาคารกลางก็จะทำการแทรกแซงโดยการลดอัตราดอกเบี้ยนะแล้วก็เพิ่มปริมาณเงินในระบบโดยการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นนะตรงนี้ก็พยายามที่จะรักษาเสถียรภาพทางราคาเพื่อป้องกันเศรษฐกิจจากผลเสียที่ตามมาเมื่อเกิดราคาเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นการที่ราคาเปลี่ยนแปลงหรือผันผวนเนี่ยจากเงินเฟ้อเงินฝืดเนี่ยมันก็ทำให้การบริหารการผลิตของภาคธุรกิจเป็นไปอย่างยากลำบากเพราะว่ามันไปกระทบต่อต้นทุนแล้วก็รายได้นะคะเช่นเดียวกันนะก็กระทบต่อการบริหารจัดการเงินเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของครัวเรือนด้วยนะคะแบบจำลองการเจริญเติบโตแบบนีโอคลาสสิกของโรเบิร์ตโซโลนะคะในอดีตเราก็มีการศึกษาแบบจำลองอันนี้แล้วก็ได้การยอมรับนะกลายเป็นแบบจำลองมาตรฐานในการอธิบายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวแบบจำลองเริ่มจากฟังก์ชันการผลิตที่รายได้ประชาชาติเป็นผลผลิตของปัจจัยนำเข้าทั้งสองอย่างคือทุนและแรงงานนะเนื่องจากในอดีตเนี่ยเทคโนโลยีไม่ได้ก้าวหน้ามากนักนะการผลิตจึงมักใช้แรงงานนะหรือ labor intensive นะคะทีนี้เมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะมีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็เทคโนโลยีที่ทดแทนแรงงานเนี่ยนะจากที่เคยเป็นการผลิตที่พึ่งพิงแรงงานกลายเป็นการผลิตที่ใช้ทุนมากขึ้นใช้เครื่องจักรมากขึ้นที่เรียกว่า capital intensive นะคะโดยแบบจำลองโซโล่เนี่ยก็สมมุติว่าทุนและแรงงานถูกใช้ในอัตราคงที่โดยไม่มีความผันผวนของการว่างงานนะก็คือเป็นการจ้างงานที่เต็มศักยภาพนะคะเพราะนั้นการใช้กำลังการผลิตก็มักพบได้ในวัฏจักรธุรกิจนะในช่วงของเศรษฐกิจที่มีความรุ่งเรืองนะคะการเพิ่มขึ้นในผลผลิต

การเติบโตทางเศรษฐกิจสามารถเกิดขึ้นได้นะหากเกิดขึ้นการเพิ่มขึ้นของการสะสมทุนเนี่ยในขณะที่ประชากรมีมากนะและการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีที่นำไปสู่ผลิตภาพที่มากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นตัวสะท้อนผลิตภาพของปัจจัยโดยรวมนะการเพิ่มขึ้นในอัตราการออมนะส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นเพียงชั่วคราวนะเนื่องจากระบบเศรษฐกิจนะผลิตทุนมากขึ้นซึ่งนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตอย่างไรก็ดีเนี่ยนำไปสู่ค่าเสื่อมที่จำกัดการขยายตัวของทุนนะทำให้การออมที่จะนำมาใช้ในการชดเชยทุนที่เสื่อมลงไปและเงินออมจะไม่พอที่จะใช้จ่ายให้เกิดการขยายตัวของทุนนะแบบจำลองโซโล่ยังแนะนำว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจในรูปของผลผลิตต่อหน่วยนะขึ้นอยู่กับแค่เพียงความก้าวหน้าในเทคโนโลยีในที่ทำให้ผลิตภาพเพิ่มขึ้นนะเพราะนั้นในอดีตเนี่ยมันมีเงื่อนไขของการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะนั้นมันก็เหมือนกับว่ามีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ทันกับจำนวนประชากรนะในขณะเดียวกันเงินออมที่ได้จากการสะสมทุนของประชากรก็ เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้เกิดการลงทุนนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราได้รู้ว่าที่มาของการผลิตนะมันมาจากการสะสมทุนการใช้แรงงานนะการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็การออมที่อาจจะมีส่วนแม้แต่เพียงชั่วคราวนะก็สามารถที่จะนำไปสู่การลงทุนเพื่อผลิตสินค้านั่นเองทีนี้นะเราก็มาดูสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยนะเรื่องของเศรษฐกิจและการเงินนะคะอันนี้ก็ได้ข้อมูลล่าสุดนะเป็นของเดือนมีนาคม2567แล้วก็เป็นสถานการณ์สรุปของไตรมาสที่1ในปี2567นะคะโดยเศรษฐกิจไทยนะชะลอตัวลงในเดือนมีนาคมนะโดยเกิดจากอุปสงค์ในประเทศและภาคการท่องเที่ยวที่ลดลงนะหลังเร่งไปในช่วงก่อนหน้านะคือในช่วงไฮซีซั่นนะปลายปีที่แล้วนะปลายปี66แล้วก็ต้นปี67เนี่ยก็จะมีการบูมในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างมากแต่พอโลซีซั่นนะสอดคล้อยหลังมาเนี่ยนะก็การท่องเที่ยวก็ค่อยๆลดลงนะคะประกอบกับปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อผ่านมาตรการลดหย่อนภาษีนะที่เรียกว่า Easy E-Receive นะคะหมดลงไปตรงนี้นักศึกษาก็อาจจะเห็นได้ว่ามันมีการโฆษณาเรื่องของการช้อปปิ้งการซื้อสินค้า O-TOP ต่างๆในช่วงต้นปีนะตรงนี้มันก็สามารถกระตุ้นการบริโภคได้นะคะซึ่งเอาไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะอย่างไรก็ดีเศรษฐกิจโดยรวมในไตรมาสที่1ปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อนเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนนะก็คือไตรมาสที่1ของปี66นะคะอัตราการขยายตัวยังอยู่ในระดับต่ำนะโดยการขับเคลื่อนมาจากภาคการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะส่งผลให้ภาคบริการและการจ้างงานเต็มที่นะในส่วนของการจ้างงานที่เกี่ยวเนื่องมีการขยายตัวมากขึ้นนะเศรษฐกิจและการเงินในเดือนมีนาคม2567นะในไตรมาสที่1ปี2567นี้นะในส่วนของการลงทุนภาคเอกชนนะก็มีทิศทางปรับตัวที่ดีขึ้นตามการทยอยการลงทุนของธุรกิจใหม่ๆการส่งออกสินค้าและการผลิตภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมก็ยังทรงตัวอยู่นะคะโดยบางอุตสาหกรรมยังได้รับแรงกดดันจากการค้าโลกที่ฟื้นตัวช้า
และปัจจัยเชิงโครงสร้างนะคะขณะที่การบริโภคภาคเอกชนลดลงจากการซื้อสินค้าคงทนนะแม้การบริโภคสินค้าไม่คงทนนะคะไม่คงทนยังขยายตัวได้ดีจากไตรมาสก่อนนะด้านการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวจากพระราชบัญญัติงบประมาณปี2507ที่ล่าช้าอันนี้ก็เป็นการบอกถึงสาเหตุนะว่ามันมีทั้งปัจจัยเสริมและปัจจัยเสี่ยงนะที่ทำให้เศรษฐกิจการเงินในเดือนมีนาคมเนี่ยยังปรับตัวดีขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ปรับตัวที่ดีมากตามเป้านะเพราะนั้นในเรื่องของแรงกดดันจากการค้าโลกเนี่ยก็มีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศนะเพราะว่าเรายังต้องพึ่งพิงเศรษฐกิจของโลกนะในเรื่องของการนำเข้าวัตถุดิบก็ถือว่ามีความจำเป็นนะโดยบางอุตสาหกรรมเนี่ยก็ยังขาดแคลนวัตถุดิบจากต่างประเทศนะตอนที่มีภาวะภัยสงครามนะก็มีปัญหาในเรื่องของการนำเข้าธัญพืชนะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยังเป็นปัจจัยที่มีความขาดแคลนก็เลยทำให้ราคาของน้ำมันเชื้อเพลิงแพงขึ้นนะคะในเรื่องของการส่งออกเช่นเดียวกันนะถ้าประเทศคู่ค้าที่เราส่งออกไปขายเขาเนี่ยเขาประสบกับปัญหาทางการเงินนะเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจเช่นเดียวกันเนี่ยนะมันก็ทำให้สินค้าส่งออกของเราเนี่ยถูกระงับไปนะก็ประเทศคู่ค้าก็ลดการสั่งออเดอร์ลงอันนี้ก็ส่งผลต่อการส่งออกนะคะทีนี้มาดูการใช้นโยบายการคลังในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมหาภาคนโยบายการคลังเนี่ยนะคะมันก็เป็นเครื่องมืออันหนึ่งนะของทางภาครัฐบาลโดยกระทรวงการคลังนะในการศึกษาสภาพเศรษฐกิจนะแล้วก็ดูวางแผนวางนโยบายเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพนะคะไม่ผันผวนมากจนเกินไปนะเพราะว่าการใช้นโยบายการคลังเนี่ยรัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะควบคุมกลไกในการใช้เงินงบประมาณนะมีการใช้เงินงบประมาณเป็นเครื่องมือที่สำคัญนะในการดำเนินนโยบายการคลังนะทีนี้เงินงบประมาณก็มาจากการจัดเก็บภาษีใช่ไหมคะเพราะนั้นนโยบายการคลังเนี่ยมันก็จะมีการศึกษาถึงงบประมาณนะงบประมาณก็แบ่งออกเป็นงบประมาณรายรับงบประมาณรายจ่ายนะในบางปีเนี่ยนะก็จะมีการใช้งบประมาณแบบเกินดุลก็คือเก็บภาษีมากกว่าการใช้จ่ายนะเงินก็จะเข้ามาที่ เงินทุนสำรองของรัฐบาลนะคะในบางปีก็ดำเนินนโยบายแบบขาดดุล นะงบประมาณขาดดุลก็คือ จัดสรรเงินงบประมาณจากภาษีเนี่ยนะไปยังภาคส่วนต่างๆแต่ยังไม่พอนะเพราะว่าเรามีการใช้งบประมาณรายจ่ายที่มากขึ้นนะเพื่อการเยียวยาหรือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจเฉพาะหน้าในปีนั้นทีนี้ต้องทำยังไงในเมื่อมันขาดดุลการคลังนะขาดดุลงบประมาณนะการก็ทำการกู้หนี้สาธารณะเพราะนั้นหนี้สาธารณะก็ถือว่าเป็นกลไกที่สำคัญตัวหนึ่งในการเป็นแหล่งรายได้นะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดการขาดดุลงบประมาณนะก็จะเอาเงินกู้ที่กู้มาจาก IMF ก็ดีหรือสถาบันการเงินของต่างประเทศก็ดีเนี่ยหรือธนาคารหรือสถาบันการเงินในประเทศเนี่ยนะกู้เงินมาเพื่อที่จะ

เอามาชำระเงินกู้เดิมนะหรือเอามาใช้จ่ายเยียวยาสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะให้มันทันท่วงทีนะ เห็นได้ชัดจากตอนที่มีการแพร่ระบาดของโควิดใช่ไหมคะตอนนั้นรัฐบาลก็ใช้เงินทุนสำรองจำนวนมากในการซื้อวัคซีนนะนำเข้าวัคซีนเข้ามานะคะรวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆนะก็เป็นการดำเนินนโยบายแบบขาดดุลนะแบบดำเนินนโยบายงบประมาณขาดดุลนะอันนี้ก็พูดถึงในเรื่องของนโยบายการคลังกลไกของนโยบายการคลังเนี่ยก็มีการจำแนกตามลักษณะการทำงานเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะเป็นลักษณะของนโยบายการคลังแบบตั้งใจก็ดีนะคะหรือ discretionary fiscal policy นะdiscretionary fiscal policy เนี่ยก็เหมือนกับว่าได้มีการวางแผนมาล่วงหน้าแล้วที่จะทำให้เกิดการใช้จ่ายหรือการได้รับรายได้ของรัฐบาลนะคะอันนี้นะก็ได้แก่การเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายของรัฐบาลในการซื้อสินค้าและบริการนะคะการจ่ายเงินโอนนะการเปลี่ยนแปลงการเก็บภาษีนะ แล้วก็มีความวางแผนตรงนี้ไว้แล้วก็ทำการดำเนินเพื่อให้ได้บรรลุวัตถุประสงค์นะคะอันที่สองก็คือนโยบายการคลังแบบไม่ตั้งใจหรือว่า non-discretionary fiscal policy นะก็เป็นการคลังที่สามารถลดความผันผวนทางเศรษฐกิจได้โดยอัตโนมัตินะฮะเครื่องมือของนโยบายการคลังแบบอัตโนมัตินะที่เป็นลักษณะที่ไม่ได้ตั้งใจตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นตัวรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยอัตโนมัติได้แก่เรื่องของการดำเนินงานด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลนะอันนี้ก็เป็นลักษณะการเก็บภาษีที่เป็นขั้นบันไดนะเสียมากมีรายได้มากเสียมากนะคะอันนี้ก็ช่วยลดความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงในรายได้ประชาชาติไม่ให้เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงรวดเร็วจนเกินไปจนอาจทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อหรือภาวะเงินฝืดได้นะเพราะนั้นตัวภาษีเงินได้ถือว่าเป็นแหล่งรายได้หลักของรัฐบาลนะคะก็เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอันที่สองนะคะก็คือค่าใช้จ่ายเงินโอนและเงินอุดหนุนของรัฐบาลนะคะหรือ transfer payment and subsidy นะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ตรงกันข้ามกับรายได้ของคนนะเช่นการใช้เงินงบประมาณในการจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบทั้งเรื่องของ climate change หรือผลกระทบเศรษฐกิจและการเมืองนะคะนโยบายการคลังนะคะก็เป็นการดำเนินที่ขึ้นอยู่กับว่าเรามีวัตถุประสงค์แก้ไขปัญหาเงินเฟ้อหรือเงินฝืดนะอย่างนโยบายการคลังแบบขยายตัวนะหรือ expansionary fiscal policy นะก็มีวัตถุประสงค์ในการลดความต้องการใช้จ่ายของคนในประเทศนะแล้วก็ทำให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าได้รายได้ลดลงนะก็เพื่อที่ชะลอความร้อนแรงของเศรษฐกิจนะโดยวิธีการก็คือรัฐบาลก็จัดทำงบประมาณรายจ่ายแบบเกินดุลนะโดยการเก็บภาษีมากขึ้นนโยบายอันที่สองก็คือนโยบายการคลังแบบหดตัวหรือว่า contractionary นะ fiscal policy อันนี้ก็เพื่อที่จะแก้ปัญหาภาวะเงินเฟ้อนะคะต้องการเพิ่มความต้องการใช้จ่ายในประเทศเพื่อให้รายได้ของประชาชาติเพิ่มขึ้นนะโดยวิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายแบบขาดดุลด้วยการลดภาษีนะแล้วก็เพิ่มรายจ่ายเข้าไปนะคะเพราะนั้นวันนี้นักศึกษาก็สามารถที่จะศึกษาในด้านของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็น

ุลภาคมหาภาคนะแล้วก็ในเรื่องของดุลยภาพในตลาดต่างๆนะการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจมหาภาคก็มีส่วนสำคัญที่นักศึกษาก็สามารถศึกษาแล้วก็เอามาปรับใช้นะคะเพราะนั้นนักศึกษาสามารถหาความรู้เพิ่มเติมในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องแล้วก็ที่นักศึกษาสนใจนะได้ตามสื่อเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะนะเพราะนั้นนักศึกษาก็ถือว่าได้รับความรู้เป็นอย่างมากเลยนะคะในการเอาไปใช้องค์ความรู้ในควบคู่กับวิชาอื่นที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

าขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศก์อย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ดนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
2: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
1: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
2: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต์
1: ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสาร

0: กันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโช๊คยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์นี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: เด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเดอร์ที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ค่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระนี่เฮ็ดโครงการป่ารับน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
4: ค่อยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
6: บักจอยไปกันเถอะ
4: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
6: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
4: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยไปไปด้วย
2: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
7: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับ

0: เมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
1: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
0: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
1: ดีมากเลย
2: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรสเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการดอกไม้ใจพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์สาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้นะคะทางรายการค่ะจะได้นำเรื่องเล่าสตรีในพุทธกาลมานำเสนอแก่ท่านผู้ชมนะคะนางเหล่านั้นจะเริ่มจากพระนางสิริมหามายาสุชดาปตาจราวิสาขาอัมพปาลีพระนางสามาวดีโสไรยะกิสาโคตมีสิริมาพัทธกาปิลานีพระนางพิมพาพระนางประชาบดีโคตมีอุมมาทันตีเจ้าหญิงมัลลิกานะคะจะเริ่มจากภาพของอัมพปาลีศิลปินคือสมภพบุตรราชขนาด180คูณ100เซนติเมตรเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบผู้ให้เกียรติแสดงแบบชุนัทนุทันนะคะเฮงสีนางอัมพปาลีโสไรยะค่ะศิลปินนะคะสมภพบุตรราชขนาด190คูณ110เซนติเมตรเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบผู้ให้เกียรติแสดงแบบจักรพงศ์จักกราจุธาทิพย์วิสาขาศิลปินสมภพบุตรราชขนาด160คูณ120เซนติเมตรเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบผู้ให้เกียรติแสดงแบบปนัดดาสุโกศล

ชื่อภาพนะคะปตาจลาศิลปินสมภพบุตรราชขนาด180 × 100 เซนติเมตรเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบผู้ให้เกียรติแสดงแบบเปี่ยมรักนามสมมุติชื่อภาพกีสาโคตมีศิลปินสมภพบุตรราชขนาด180 × 100 เซนติเมตรเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบผู้ให้เกียรติแสดงแบบแพทย์หญิงวิไลธนสารอักษรชื่อภาพค่ะพระภิกษุณีศิลปินสมภพบุตรราชขนาด180 × 100 เซนติเมตรเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบผู้ให้เกียรติแสดงแบบภัทรินทร์พิทักษ์โชติวันพระนางพิมพาเป็นชื่อภาพนะคะศิลปินสุวัฒน์วรรณมณีขนาด128 × 186 เซนติเมตรเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบผู้ให้เกียรติแสดงแบบลักษณาวดีน้ำจันทร์เจริญชื่อภาพสิริมาศิลปินสุวัฒน์วรรณมณีขนาด132 × 175 เซนติเมตรเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบผู้ให้เกียรติแสดงแบบมัณฑนาแสงทองชื่อภาพค่ะสุชาดาศิลปินสุวัฒน์วรรณมณีขนาด110 × 183 เซนติเมตรเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบผู้ให้เกียรติแสดงแบบสกลสีมาลีนนท์ชื่อภาพพระนางประชาบดีโคตมีศิลปินสุวัฒน์วรรณมณีขนาด128 × 186 เซนติเมตรเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบผู้ให้เกียรติแสดงแบบด็อกเตอร์สุธาสินีนิติสาครินทร์จะเริ่มจากพระนางสิริมหามายานะคะพระนางสิริมหามายาก็กล่าวถึง2นครเวทความฝันในวันขึ้น15ค่ำเดือน8พรพิเศษแห่งความผูกพันอดีตชาติและคำอธิษฐานการพิจารณาอันยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์ก็จะมากล่าวถึงพระโพธิสัตว์นะคะเป็นชื่อเรียกผู้ที่กำลังบำเพ็ญบารมีเพื่อจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตมี2ประเภทโดยจำแนกจากช่วงเวลาในการบำเพ็ญบารมีอนิยตะโพธิสัตว์ค่ะคือพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่ได้พยากรับการพยากรณ์นะคะจากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอดีตกาลยังไม่แน่นอนว่าจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้ในการอันใกล้หรือไกลแต่ตัวท่านก็บำเพ็ญบารมีที่จะเป็นพระพุทธเจ้าอยู่เสมอมิได้ขาดยังต้องเวียนเกิดเวียนตายในสังสารวัฏยังมีกิเลสธรรมทั้งกุศลและอกุศลปะปนกันไปทำให้บางชาติ
เกิดในสุขติภูมิบางชาติเกิดในทุกขติภูมิส่วนนิยตโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์

แต่จะเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อใดนั้นไม่อาจรู้ได้พระองค์จะไม่ทำอกุศลกรรมจะทำแต่กุศลกรรมเพียงฝ่ายเดียวบารมีที่ต้องบำเพ็ญนะคะทานศีลเนคขัมมะปัญญาวิริยะขันติเบื้องต้นอุทิศด้วยทรัพย์สมบัติบริวารทั้งหลายเพื่อพระโพธิญาณอุปบารมี10การบำเพ็ญบารมีทั้งหลายขั้นกลางอุทิศอวัยวะน้อยใหญ่ในร่างกายของตนเพื่อพระโพธิญาณปรมัตถบารมี10การบำเพ็ญบารมีขั้นสูงอุทิศด้วยชีวิตของตนเองเพื่อพระบารมีพระโพธิญาณการบำเพ็ญเพียรของพระโพธิสัตว์ใช้เวลายาวนานมากกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นฐานะที่เกิดนะคะที่เปิดสำหรับมนุษย์ทุกคนแต่การบำเพ็ญตนเป็นพระโพธิสัตว์จะต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏต้องพบกับความทุกข์ยากมากมายการบำเพ็ญบารมีจะต้องกระทำด้วยน้ำพระทัยที่เด็ดเดี่ยวด้วยจิตที่เป็นมหากุศลอย่างสูงตรัสรู้พระโพธิญาณเพื่อนำพระธรรมมาโปรดเวไนยสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์ตระกูลทรงพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะบังเกิดเฉพาะในตระกูลกษัตริย์และตระกูลพราหมณ์เท่านั้นสุดแต่ว่าในขณะนั้นโลกจะสมมุติว่าตระกูลใดประเสริฐและในเวลานั้นตระกูลกษัตริย์ประเสริฐจึงทรงเลือกตระกูลกษัตริย์และทรงเลือกพระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระราชบิดาพระมารดาทรงพิจารณาพระพุทธมารดาว่าย่อมเต็มเป็นผู้ที่รักษาศีลไม่ด่างพร้อยเป็นนิจศีลไม่เป็นผู้มีใจโลเลและบำเพ็ญบารมีมาตลอดแสนกัปทรงเลือกพระนางสิริมหามายาเป็นพระพุทธมารดาทรงทราบว่าหลังจากพระประสูติการพระมารดาจะมีพระชนมายุได้อีก7วันเมื่อทรงพิจารณามหาวิโลกนะทั้ง5ประการแล้วจึงทรงประทานปฏิญญาแก่เทพยดาทั้งหลายแล้วถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางสิริพระมหามายานะคะพระประสูติการวันเพ็ญวิสาขมาสก่อนพุทธศักราช80ปีขณะนั้นพระนางสิริมหามายาทรงมีพระครรภ์ครบ30เดือนเต็มครบ10ค่ะ10เดือนเต็มนะคะพระนางมีพระราชประสงค์ที่จะแปรพระราชฐานไปประทับยังกรุงเทวทหะเพื่อประสูติพระราชโอรสยังมาตุคามมาตุภูมิซึ่งเป็นไปตามประเพณีของสตรีส่วนใหญ่ในชมพูทวีปสมัยนั้นขบวนเสด็จดำเนินมาถึงกึ่งกลางของเส้นทางซึ่งเชื่อมระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์และเทวทหะณที่นั้นค่ะมีราชอุทยานชื่อลุมพินีวันเป็นสวนไม้ดอกใบที่งดงามมากสร้างขึ้นโดยกษัตริย์สองนครพี่น้องกบิลพัสดุ์และเทวทหะเพื่อทรงใช้เป็นสถานที่พักผ่อนพระอิริยาบถในระหว่างหนทางที่เสด็จพระราชดำเนินหาสู่กันเวลานั้นลุมพินีวันเต็มด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ที่ชูช่อสวยหมู่พมรวิหกนกน้อยพลระหว่างกิ่งและดอกใบต่างส่งเสียงเจ้ยแจ้วน่ารื่นรมฝูงผีเสื้อและแมลงผู้บินว่อนอยู่เหนือดอกไม้กลิ่นหอมของบุพชาติโชยชื่นอบอวลไปทั่วสวนสายลมสะอาดนะคะพัดโชยตลอดเวลาไม่ว่าจะมองทางไหนก็พบแต่สิ่งที่เจริญตาเจริญใจ

พระนางสิริมหามายาเสด็จลงณอุทยานทางเดินทรงเดินช้าๆเพื่อผ่อนคลายพระราชอิริยาบถทอดพระเนตรดูดอกไม้หลากสีสันสาละใหญ่ต้นหนึ่งออกดอกสะพรั่งตั้งแต่โคนจนถึงปลายกิ่งทรงหยุดยืนใต้สาละต้นนั้นเมื่อมีพระราชประสงค์จะจับต้องกิ่งใดเพื่อทรงชื่นชมกิ่งนั้นก็จะเหมือนจะน้อมลงมาให้ทรงเอื้อมพระหัตถ์จับได้โดยง่ายขณะที่ทรงเหนี่ยวกิ่งสาละด้วยพระหฤทัยอันเกษมฉับพลันอาการประชวรพระคันได้บังเกิดขึ้นพระนางทรงหันไปตรัสบอกราชบริวารผู้ตามเสด็จให้รับรู้ทุกคนต่างตื่นเต้นเพราะการเดินทางยังไม่ถึงจุดหมายสิ่งที่กระทำกันได้เฉพาะหน้าอย่างรีบด่วนในขณะนั้นคือช่วยกันนำผ้ามาขึงเป็นม่านถวายแด่พระนางแต่กันนั้นถึงจะมีสิ่งช่วยเพียงเท่านี้ทุกอย่างกลับดำเนินไปอย่างราบรื่นเป็นไปอย่างที่ควรเป็นท่ามกลางการโอบล้อมที่แสนปราณีของธรรมชาติเพราะในขณะที่ยังทรงยืนเหนี่ยวกิ่งสาละอยู่นั้นพระนางสิริมหามายาทรงให้พระประสูติการพระราชกุมารพระบาทของพระกุมารโพธิสัตว์คือส่วนแรกของพระสิริละที่ยื่นออกมาก่อนและยังไม่ทันที่พระบาทน้อยจะแตะถึงพื้นเท้ามหาพรหมทั้งสี่ก็เข้ารองรับพระกุมารไว้จากนั้นจึงวางองค์พระกุมารลงเบื้องพระพักของพระมารดาแสงสว่างอย่างโอฬารได้บังเกิดขึ้นอีกเหมือนกับคืนที่ทรงตื่นขึ้นจากพระสุบินนิมิตแสงประหลาดซึ่งปราศจากความร้อนนี้สาดส่องไปทุกที่แม้ในส่วนมืดมิดที่สุดในจักรวาลที่ซึ่งพระอาทิตย์และพระจันทร์ไม่เคยส่องไปถึงพระนางสิริมหามายาทอดพระเนตรพระโอรสแรกประสูติผู้ทรงยืนอยู่โดยพระยุคลบาททานคาบกับผืนแผ่นดินทรงแลดูบริสุทธิ์หมดจดไม่แปดเปื้อนด้วยเลือดน้ำเหลืองหรือมลทินใดๆดุจดังแก้วมณีงามใสที่วางอยู่บนผ้าไหมล้ำค่าเช่นนั้นพระมารดาไม่อาจละสายพระเนตรไปจากพระกุมารได้เลยความรักเปี่ยมล้นที่ยิ่งกว่ารักชีวิตของตนได้บังเกิดท่วมท้นอยู่ในพระหฤทัยของพระนางทรงโอบกอดพระกุมารน้อยไว้แน่พระอุระขณะนั้นได้บังเกิดทานน้ำสองสายจากอากาศสายหนึ่งเป็นทานน้ำเย็นอีกสายหนึ่งเป็นทานน้ำอุ่นสงสนานพระวรกายของพระกุมารโพธิสัตว์และพระมารดาจนสะอาดหมดจดพระกุมารทรงหันพระพักไปทางทิศเหนือแล้วเสด็จดำเนินด้วยการย่างพระบาทเจ็ดก้าวเท้ามหาพรหมทิพยเสวตฉัตรกลางกั้นตามในเวลานั้นพระกุมารทรงเหลียวดูทิศทั้งปวงทุกคนได้ยินพระวาจาที่ทรงเปล่งอย่างองอาจดังขึ้นว่าเราเป็นผู้เลิศในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้การเกิดใหม่ย่อมไม่มีอีกแล้วกาลเทวินดาบทสมัยนั้นดาบทองค์หนึ่งนามว่ากาลเทวินอาศัยอยู่เชิงเขาหิมาลัยเพราะมีสีผิวที่ดำมหาชนจึงนิยมเรียกท่านอีกชื่อว่าอริตดาบดเป็นฤาษีที่มีฤทธิ์แก่กล้ามากฝึกฌานจนสำเร็จอภิญญา5และสมาบัติ8สามารถระลึกชาติได้ถึง80มหากัปเจ้าสากยะยกย่องท่านเป็นอาจารย์ประจำราชวงศ์โดยเฉพาะพระเจ้าสุทโธทนะนั้นทรงมีความคุ้นเคยและให้ความเคารพนับถือท่านมากท่านดาบทผู้นี้มักอธิษฐานอภิญญาเหาะไปยังสถานที่ซึ่งมนุษย์ธรรมดาสามัญไม่สามารถจะไปถึงจนได้พบพื้นที่น่ารื่นรมในสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังเวลา

หารเที่ยงจึงมักอธิษฐานจิตเดินทางไปด้วยฤทธิ์เพื่อเข้าฌานสมาบัติที่นั่นเป็นประจำอภิญญาความรู้ยิ่งความรู้เจาะตรงยวดยิ่งความรู้ขั้นสูงมี6อย่างอิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ต่างๆเช่นล่องหนเหาะดำดินทิพพโสตนะคะทิพพยโสตมีหูทิพเจโตปริยญาณกำหนดรู้ใจผู้อื่นได้ปุพเพนิวาสานุสติรำลึกชาติได้ทิพยจักขุมีตาทิพอาสวัคคยญาณรู้การทำอาสวะให้สิ้นไป5ข้อแรกค่ะเป็นโลกิยะนะคะอภิญญาซึ่งท่านกาลเทวินดาบทได้ส่วนสุดท้ายค่ะข้อ6มีเฉพาะพระสวินดาบทเท่านั้นครับเป็นผู้ได้อภิญญาวันนี้ในเวลาหลังเที่ยงท่านฤาษีมาที่ดาวดึงส์อีกเพื่อภาวนาด้วยความสงบพันเมื่อท่านออกจากฌานสมาบัติก็ได้ยินเสียงดังอื้ออึงของเหล่าเทพยดาที่ดังผิดไปจากปกติทุกวันจึงถามเทวดาองค์หนึ่งที่ผ่านมาว่าเหตุไรวันนี้เหล่าเทวดาในดาวดึงสวรรค์จึงเสียงดังกุลาหลนักเทวดาแจ้งว่าวันนี้นับเป็นสุภมงคลอันประเสริฐยิ่งด้วยท่านสันดุสิตโพธิสัตว์ผู้ถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางสิริมหามายาได้ประสูติจากพระอุทธรแห่งพระมารดาแล้วโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะพระองค์นี้ในเวลามินานจะประทับเหนือบัตนบัลลังก์ใต้ต้นมหาโพธิ์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จะทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจะทรงแสดงพระสัทธรรมเทศนาเพื่อเกื้อกูลให้เวไนยสัตว์พ้นออกจากกองทุกข์ในสังวัฏพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจึงมีจิตที่รื่นเริงนักพากันดีใจโบกทิพยภูษาต่างธงชัยเป็นสัญลักษณ์อย่างเอิกเกริกทั้งเปล่งคำสาธุการด้วยเสียงอันอึกทึกเลื่อนลั่นไปทั้งเทวโลกดังที่ท่านได้ยินอยู่เช่นนี้ได้ฟังเช่นนี้มหาดาบทผู้มีฤทธิ์พลอยปิติดีใจไปด้วยท่านรีบเหาะลงมาด้วยอานุภาพแห่งฌานบรรลุถึงราชนิเวศในเวลาสายยันนั้นเมื่อถวายพระพรพระเจ้าสุทโธทนะแล้วได้ทูลแจ้งความประสงค์ขอชมพระบารมีของราชกุมารพระราชาทรงมีพระกระแสรับสั่งให้เจ้าพนักงานอัญเชิญพระราชโอรสออกมาทรงอุ้มพระกุมารไว้โดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้พระโอรสได้นมัสการท่านดาบสผู้ซึ่งพระองค์ทรงนับถือว่ามีฤทธิ์เดชแก่กล้าเหนือมนุษย์สามัญทั้งหลายท่านดาบสน้อมตัวลงเพื่อชมพระบารมีของพระราชกุมารทว่าพระยุคลบาทน้อยของพระราชกุมารกลับเบี่ยงยกขึ้นวางบนชดาของท่านดาบสพระเจ้าสุทโธทนะรู้สึกตกพระทัยแต่ในทันทีนั้นท่านมหาการเทวินดาบทกับรีบคุกเข่าลงกระทำอัญชลีต่อพระราชกุมารแล้วน้อมก่อนรับพระบาทของพระกุมารโพธิสัตว์ไว้บนชดาแห่งตนพระเจ้าสุทโธทนะทรงรู้สึกอัศจรรย์เมื่อทอดพระเนตรเห็นกิริยาของพระอาจารย์ทรงวางพระกุมารไว้ในพระอู่ทองแล้วยกพระกรขึ้นถวายอภิวาทพระโอรสทรงปลื้มปิติในพระราชหฤทัยด้วยทรงสำคัญว่าพระราชโอรสน่าจะเป็นองค์พรหมผู้วิเศษองค์ใดองค์หนึ่งที่เสด็จลงมาถือกำเนิดอย่างแน่แท้

่อท่านการเทวินพิจารณาลักษณะของพระกุมารเจ้าโดยละเอียดก็ประจักษ์ชัดว่าพระกุมารนี้ทรงสมบูรณ์ด้วยพระมหาปุริสลักษณะเป็นอัจฉริยะมนุษย์จักได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนท่านดาบสผู้ชราจึงแย้มยิ้มและหัวเราะออกมาด้วยความชื่นบานแต่ผ่านไปเพียงครู่เดียวน้ำตาของท่านกับไหลพรากแสดงอาการของผู้ที่มีความอาดูลอย่างลึกซึ้งออกมาพระเจ้าสุทโธทนะเห็นอาการอันประหลาดของพระอาจารย์จึงตรัสถามด้วยทรงกังวลว่าจะเป็นอันตรายใดบังเกิดกับพระกุมารหรือไม่ท่านบาบทกล่าวว่าอาตมาภาพหัวเราะเพราะมีความสุขโสมนัสด้วยมั่นใจว่าพระกุมารจะตรัสรู้พระโพธิญาณสัมพันยุตญาณอย่างแน่นอนมนุษย์โลกจะได้ฟังพระธรรมอันประเสริฐของพระองค์และจะพบกับหนทางรอดจากทุกข์แต่เมื่ออาตมาสำรวจดวงชะตาของตนเองว่าจะมีชีวิตอยู่ทันพระกุมารตรัสรู้หรือไม่ก็พบว่าไม่ทันจะต้องถึงการกิริยาไปเสียก่อนแล้วอุบัติในอรูปประพรมชั้นสูงสุดคือเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิต้องอยู่ในอรูปประพรมนี้เป็นเวลาที่ยาวนานมากมีพระพุทธเจ้าบังเกิดอีกร้อยอีกพันพระองค์ก็มิอาจโปรดอาตมาภาพได้จึงรู้สึกเสียใจและเสียดายเหลือเกินที่จะต้องเสื่อมสูญจากมรรคผลนิพพานอันประเสริฐหมดหนทางจะแก้ไขได้ทันจึงร้องไห้ออกมาพ้นมาจากพระราชวังแล้วมหาดาบสตรงไปยังบ้านของน้องสาวด้วยใคร่ควรว่าในบรรดาญาติสนิทจะมีผู้ใดบ้างที่มีบุญดำรงชีวิตอยู่จนถึงพระกุมารตรัสรู้พิจารณาแล้วก็ทราบว่านาลกบุตรของน้องสาวจะเป็นผู้มีกุศลอันประเสริฐนี้ผู้เป็นลุงมองดูหลานชายที่ออกมาพบด้วยจิตที่เปี่ยมเมตตาเปี่ยมด้วยความรักและความหวังเล่าเรื่องประเสริฐให้หลานรักฟังว่าโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะซึ่งประสูติในวันนี้ทรงเป็นผู้มีบุญญาธิการมากกอบด้วยมหาปุรุษลักษณะตรงตามคัมภีร์โบราณบอกไว้ทุกประการในเวลาอีก35ปีข้างหน้าพระกุมารจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและในตระกูลของเราหลานจะเป็นผู้ที่ได้เห็นพระองค์จะมีอายุอยู่ทันฟังพระธรรมจากพระองค์จงตั้งใจให้ดีเพราะในพระธรรมนั้นหลานจะพบผลทางที่รอดพ้นจากกองทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ทุกคนควรตั้งความปรารถนาให้ได้มาหลานจงบรรพชาคอยท่าพระองค์นับตั้งแต่บัดนี้ไปเถิดนาลกะเป็นผู้มีความเคารพศรัทธาและเชื่อมั่นในลุงผู้เป็นมหาฤาษีมากพิจารณาแล้วเห็นว่าท่านลุงมุ่งมั่นดำเนินชีวิตเป็นนักพรตผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ที่มหาชนเลื่อมใสศรัทธาย่อมไม่สั่งสอนและบอกกล่าวในสิ่งที่เปล่าประโยชน์สิ่งนี้ย่อมจะต้องเกิดคุณประเสริฐอันมหาศาลอย่างแน่นอนลุงจึงมีใจกรุณาเดินทางมาบอกจนถึงบ้านในทางโลกนั้นนาลกะเป็นทายาทของตระกูลพราหมณ์ที่มั่งคั่งมีทรัพย์สมบัติมากถึง87โกฏเป็นผู้มีสติปัญญาลักษณะนิสัยมีความมุ่งมั่นภาคเพียรเป็นเลิศในทางธรรมะเขาคือผู้ที่สั่งสมกุศลบารมีมายาวนานหลายภพชาติจึงแทบไม่ต้องใช้เวลาในการตัดสินใจที่จะละทิ้งทรัพย์สมบัติมหาศาลเพื่อมุ่งสู่เส้นทางแห่งการหลุดพ้นตามที่ลุงแนะนำวันรุ่งขึ้นนาลกะให้ช่างโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดกราบลาบิดามารดาตั้งจิตมั่นที่จะบรรพชาเพื่ออุทิศถวายพระมหาสัตว์เขายกมือประนมไปยังทิศซึ่งเป็นที่ตั้งของพระราชวังเป็นสัจจวาจาว่าการ

การบรรพชาแห่งข้าพระองค์นี้ขออุทิศแด่องค์พระมหาบุรุษผู้ทรงประเสริฐสุดแม้เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วข้าขอมีส่วนรู้ในสิ่งที่พระองค์ทรงรู้ได้เถิดจากนั้นนาลกะได้มุ่งหน้าเดินทางสู่ป่าหิมพานต์ตัดชีวิตทางโลกออกจนสิ้นเจริญสมถธรรมรอคอยการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นเพียง7วันท่านกาลเทวินดาบทก็ถึงกำหนดอายุกระทำกาลกิริยาแล้วได้อุบัติในอรูปภพตามที่ท่านเคยกล่าวไว้การพยากรณ์5วันหลังจากมีพระประสูติการพระราชาทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้เจ้าพนักงานตกแต่งประดับประดาพระราชวังด้วยบุพชาติอาสนะที่ทอผสมด้วยได้เงินและทองนำออกมาปูลาดทุกซอกมุมได้รับการประพรมด้วยสุคันธรสเดินไปทางไหนก็ไม่ได้กลิ่นอบอวนหอมหวานประชาชนในกรุงกบิลพัสดุ์ต่างพากันทำความสะอาดตกแต่งบ้านเรือนถนนหนทางโปรยปลายไปด้วยข้าวตอกดอกไม้ความยินดีปรีดากระจายเจืออยู่บนใบหน้าทุกผู้นามพราหมณ์108คนเลือกเฉพาะผู้ที่จบไตรเพศเพทางคศาสตร์ถูกเชิญเข้าสู่พระราชบรมราชวังเพื่อรับเลี้ยงข้าวมทุปายาตที่จัดมาบนภาชนะแก้วและทองคำอันประณีตพราหมณ์หนุ่มผู้หนึ่งนามโกณฑัญญะมีลักษณะฉลาดเฉลียวอาจหาญถือกำเนิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาลอาศัยอยู่ในหมู่บ้านโทนวัตถุไม่ไกลจากกรุงกบิลพัสดุ์เขาเรียนจบวิชาไตรเพศมีความชำนาญมากเป็นพิเศษในเรื่องการทำนายลักษณะเป็นพราหมณ์หนึ่งใน108คนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาในพระราชวังวันนี้หลังมื้ออาหารพราหมณ์ทั้งหมดถูกคัดกรองอีกครั้งจนเหลือเพียงผู้ที่เก่งที่สุดเชี่ยวชาญที่สุด8คนคนแรกรามพราหมลักษณะพราหมยัญญพราหมสุขพราหมโพชพราหมสุทัตตพราหมสุยามพราหมและสุดท้ายโกณฑัญญพราหม7ท่านแรกล้วนเป็นพราหมอาวุโสมากด้วยอายุโกณฑัญญะเป็นพราหมณ์เพียงคนเดียวที่ยังหนุ่มแน่นและมีอายุน้อยที่สุดในกระบวนพราหมณ์ที่คัดเลือกเมื่อได้เวลาพราหมณ์ทั้ง8ได้รับเชิญให้เข้ามานั่งบนอาสนะในท้องพระโรงพราหมณ์ทุกคนพิจารณาตรวจดูพระราชกุมารอย่างละเอียดถี่ถ้วนที่สุดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันต่างได้ข้อสรุปที่ตรงกันว่าทรงมีลักษณะถูกต้องตามตำรามหาบุรุษในที่สุดถึงเวลาที่พราหมณ์ทั้ง8ถวายคำทำนายแด่พระเจ้าสุทโธทนะ7ท่านแรกทำนายเหมือนกันหมดคือพระราชกุมารจะดำรงอยู่ในเพศคฤหัสถ์จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์จะมีชัยชนะเหนือทุกอาณาจักรด้วยอุบายอันชอบธรรมแต่ออกบรรพชาปฏิพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์จากตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกโกณฑัญญะได้ถวายคำทำนายเป็นคนสุดท้ายเพราะอายุน้อยที่สุดพราหมณ์หนุ่มเป็นผู้ซึ่งสั่งสมบารมีมามากในอดีตทั้งการเกิดในชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายปัญญาของเขาจึงมีมากกว่าพราหมณ์ผู้อาวุโสทั้ง7ท่านด้วยความมั่นใจโกณฑัญญะชูนิ้วมือขึ้น1นิ้วยืนยันผลการพยากรณ์อย่างเด็ดเดี่ยวว่าพระราชกุมารผู้ทรงบริบูรณ์ด้วยมหาบุรุษลักษณะอย่างนี้จะไม่ทรงอยู่ในครองเพศคฤหัสถ์พระองค์จะเสด็จออกบรรพชาอย่างแน่นอนและจะตรัสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นพระเจ้าค่ะคำทำนายนี้ไม่ตรงกับพระทัยปรารถนาของพระเจ้าสุทโธทนะ
เพราะทรงต้องการให้

พระราชโอรสเติบโตขึ้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพียงสถานเดียวเท่านั้นในพระราชพิธีถวายพระนามพราหมณ์ทั้ง8มองเห็นว่าพระราชกุมารมีพระลักษมีแผ่ซ่านออกจากพระวรกายจึงร่วมกันถวายพระนามว่าอังคีรสราชกุมารและเพื่อให้เป็นพระมงคลว่าพระราชกุมารทรงหวังประโยชน์ใดประโยชน์นั้นจะสำเร็จทุกประการจึงถวายอีกพระนามว่าสิทธัตถะราชกุมารเกิดและตายเป็นธรรมดาของมนุษย์หากไม่ได้ดำรงอยู่ในสถานะของพระอรหันต์ย่อมเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องพบเจอกับความทุกข์ทั้งทุกข์ที่มาจากการเกิดแก่เจ็บตายทุกข์ที่มาจากความเศร้าโศกเสียใจเพราะไม่สมปรารถนาทุกข์ที่มาจากความอาลัยอาวรณ์ทุกข์จากความยากลำบากในการหาเลี้ยงชีวิตสารพัดสารพันความทุกข์ที่มนุษย์จะต้องพบเจอสำหรับผู้เป็นมารดาจะมีทุกข์ใดเล่าที่มากยิ่งไปกว่าการต้องจำพรากจากบุตรที่ตนเป็นผู้ให้กำเนิดความรักความผูกพันล้ำลึกมหาศาลของมารดาที่มีต่อบุตรผู้ที่มีโอกาสเป็นมารดาจึงจะเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ว่าความรู้สึกชนิดนี้เต็มเปี่ยมแนบแน่นและลึกซึ้งขนาดไหนกล่าวได้ว่าทุกขณะจิตทุกเวลานาทีมารดามิได้ดำรงอยู่เพื่อตนเองหากทุกหยดหยาดชีวิตมารดาหายใจและดำรงอยู่เพื่อบุตรในอุทธรณ์จากไม่มีผู้ใดหรือสิ่งใดที่คนเป็นแม่บังอาจจะรักได้มากกว่าบุตรของตนอีกแล้วย่างเข้าวันที่7หลังจากพระประสูติการของเจ้าชายสิทธัตถะพระนางสิริมหามายาทรงอ่อนแออ่อนแรงลงไปทุกขณะสัญชาตญาณบางอย่างได้บอกกับพระนางว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่พระนางจะได้อยู่ใกล้ชิดพระราชโอรสเวลาเหลือน้อยเต็มทีแล้วพลังในพระวรกายของพระนางอ่อนแรงริบหรี่เหมือนแสงเทียนสิ้นเชื้อที่รอเวลามอดดับไม่มีเหตุผลที่จะต้องฝ่าฝืนทุรนทุรายอันใดหน้าที่ของพนางกำลังจะจบลงพุทธประเพณีเป็นเช่นนั้นนับแต่พระโพธิสัตว์ประสูติพระมารดาของพระโพธิสัตว์จะมีอายุอยู่ได้อีกเพียง7วันเพราะพระครรภ์ซึ่งเป็นเสมือนห้องเจดีย์นั้นสงวนไว้สำหรับพระบรมโพธิสัตว์เจ้าเพียงพระองค์เดียวมิใช่ไม่มีความทุกข์เพราะในฐานะมนุษย์พระนางสิริมหามายาทรงต้องกลืนความเจ็บปวดรวดร้าวที่มีต้นเหตุมาจากความรักความผูกพันและความห่วงหาอาทรความรู้สึกชนิดนี้ได้ก่อเกิดสะสมเรื่อยมานับตั้งแต่วันที่ทรงรู้ว่ามีอีกชีวิตหนึ่งปฏิสนธิอยู่ภายในร่างของพระนางเหตุเพราะทรงมองเห็นพระโอรสในพระครรภ์ได้ตลอดเวลาที่ทรงต้องการความผูกพันจึงแนบแน่นมากกว่าปกติทั่วไปบุรุษเรานั้นเกิดมาเพื่อที่จะจากลากันในวันหนึ่งความทุกข์มีให้เห็นทุกขณะจิตไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นใครทั้งหมดคือฟ้าลิขิตหรือเราต่างกำหนดชีวิตของเราเองบัดนี้ใกล้เวลาจำต้องจากทรงรู้สึกพิศวงต่อรสชาติมหาศาลของความทุกข์ที่มาจากการเสวยสถานภาพความเป็นมนุษย์ในฐานะพระพุทธมารดามีเพียงเหตุผลเดียวที่ทรงยินยอมอย่างกล้าหาญและอดทนนั่นคือเพื่อประโยชน์อันเป็นทางรอดสำหรับมวลมนุษยชาติพระกุมารน้อยในอ้อมพระกรส่งสายพระเนตรขึ้นศพพระเนตรของพระมารดาเหมือนดังจะตรัสว่าบุญคุณและความเสียสละของพระพุทธมารดาใหญ่หลวงเหลือประมาณพระหฤทัยสองดวงผูกกันด้วยสายใหญ่เส้นหนึ่งที่แม้จะมอง

ม่เห็นทว่ากับมั่นคงพระโอรสไม่ละสายพระเนตรจากพระพักพระมารดาเหมือนดังจะตรัสว่าวันหนึ่งเราจะพบกันอีกพระนางสิริมหามายาทรงค่อยๆปิดพระเนตรลงเสด็จสวรรคตแล้วทรงบังเกิดในภพเทพบุตรแห่งดุสิตเทวโลกณบัดนั้นเสด็จโปรดพระพุทธมารดาเมื่อพระโพธิสัตว์ทรงมีชนมายุ 35 พรรษาพระองค์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพรรษาที่ 7นับแต่ตรัสรู้ภายหลังจากทรงแสดงยมกะปาฏิหาริย์แล้วพระองค์เสด็จยังดาวดึงสวรรค์เพื่อแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดาสนองพระคุณด้วยกตัญญูกตเวทิตาธรรมท้าวสักกะได้อัญเชิญพระมหามายาเทพบุตรจากดุสิตเทวภพให้เสด็จมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงประกาศซึ่งพระคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาลสุจคุณนาของพระมารดาให้ปรากฏแก่เทวสมาคมทรงแสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาตลอดไตรมาสเมื่อถึงคัมภีร์ที่7ซึ่งเป็นคัมภีร์สุดท้ายพระพุทธมารดาได้บรรลุพระโสดาปัตติผลสมดังที่พระบรมศาสดาทรงตั้งพระทัยเทวดาในโลกธาตุที่ประชุมฟังพระธรรมอยู่ในที่นั้นได้รับอานิสงส์บรรลุมรรคผลสุดจะประมาณต่อไปคือสุชาดานะคะความงามสง่าและสูงส่งนั้นแท้จริงแล้วเป็นลักษมีที่เปล่งออกมาจากความดีงามภายในประกายแห่งความดีงามนั้นเองคือสิ่งที่ห่อหุ้มตัวนางตลอดทุกก้าวที่ย่างเดินอุรุเวลาเสนานิคมแคว้นมคธกล่าวถึงนางสุชาดานะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะกล่าวถึงพระโพธิสัตว์ปัญจวัคคีย์ปัญจมหบินถวายข้าวมัทธุปายาสทรงอธิษฐานจิตทรงตั้งสัตยาธิษฐานว่าแม้เลือดและเนื้อในกายนี้จะแห้งเหือดไปหมดสิ้นเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีตราบใดที่ยังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณตราบนั้นเราจักไม่ลุกจากบัลลังก์นี้เรื่องราวนี้เกี่ยวข้องกับนางสุชาดาหรือไม่อย่างไรนะคะแคว้นมคธสถานที่ตั้งเมืองหลวงคือกรุงราชคฤห์ความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาเหตุการณ์สำคัญยสะกุลบุตรที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องบุพกรรมของยสะกุลบุตรดวงตาเห็นธรรมนะคะอนุปุพพิกถาพระอรหันต์องค์ที่7ของโลกคือใครเกี่ยวข้องอย่างไรกับสุชาดาสุชาดาผู้เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายนะคะนางสุชาดาผู้เป็นธิดาของเสนียะเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในฝ่ายถึงสรณะก่อนผู้อื่นเรื่องราวของนางสุชาดาจะเป็นอย่างไรนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะรายการดอกไม้ใจวันนี้หมดเวลาลงนะคะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

ตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polym ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

0: และบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร
1: ์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์การขนส่งและซัพพลายเชนนะคะในวันนี้นะคะสัปดาห์ที่14เราจะมาพูดเรื่องของนโยบายการขนส่งและโลจิสติกของภาครัฐนะคะในเรื่องของรายละเอียดของภาครัฐตรงนี้นักศึกษาสามารถที่จะเข้าไปดูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะซึ่งล่าสุดก็จะเป็นฉบับที่13นะคะนะซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของบทบาทของภาครัฐนะในการวางเป้าหมายและยุทธศาสตร์นะที่จะสนับสนุนนะในกิจกรรมของการขนส่งและโลจิสติกนะคะซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมากนะเพราะนั้นนักศึกษาที่สนใจก็สามารถศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินี้ได้นะคะหรืออาจจะก็ไปดูในเว็บไซต์นะคะของทั้งสำนักงานเศรษฐกิจนะและสังคมแห่งชาติได้ด้วยแล้วก็ของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องของโลจิสติกเนี่ยมันก็มีอยู่ในอยู่ทุกองค์กรอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นในระดับมหาภาคภาพรวมของทั้งประเทศที่แสดงถึงบทบาทภาครัฐเนี่ยนักศึกษาสามารถดูในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยได้นะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มันก็ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะในการบรรยายก็จะเป็นเรื่องของนโยบายภาครัฐทางด้านขนส่งและโลจิสติกนะอันในที่นี้ก็จะเน้นเรื่องของภาคการขนส่งนะคะแล้วก็นโยบายและเป้าหมายหลักนะแนวคิดและภาพในอนาคตของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งนะก็มุ่งเน้นการพัฒนาทั้งระบบให้มีคุณภาพประสิทธิภาพนะแล้วก็ความปลอดภัยนะโดยมีเป้าหมายหลักก็คือการปฏิรูปบริการขนส่งนะโดยเฉพาะขนส่งสาธารณะนะคะให้ตรงต่อความต้องการของประชาชนนะการส่งเสริมระบบขนส่งสินค้าให้แข่งขันได้การเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ถนนนะนะเพิ่มความปลอดภัยการใช้ถนนเป็นศูนย์นะคะลดอุบัติเหตุแล้วก็การทำให้ระบบขนส่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นรวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการยกระดับนะให้การบริการและการบริหารจัดการนะคะในนโยบายและเป้าหมายหลักนะคะก็เป็นการยกระดับขนส่งสาธารณะนะมุ่งปฏิรูปทั้งในระบบทั้งระบบนะปฏิรูปทั้งระบบเพื่อให้ระบบขนส่งสาธารณะมีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนนะอีกทั้งยังมีการเพิ่มประสิทธิภาพของโลจิสติกนะพัฒนาการพัฒนาและส่งเสริมระบบการส่งการขนส่งสินค้าให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ทั้งในและระหว่างประเทศนะนโยบายเป้าหมายในเรื่องของการสร้างความปลอดภัยนะปรับปรุงระบบขนส่งให้มีความปลอดภัยสูงทั้งการลดอุบัติเหตุจากบริการสาธารณะให้เป็นศูนย์และการสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะนโยบายเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะส่งเสริมให้ระบบการขนส่งทางถนนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะแล้วก็นโยบายเกี่ยวกับพัฒนาสู่ดิจิทัลนะคะก็นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการควบคุมกำกับดูแลบริหารจัดการนะระบบการขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและยกระดับไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมนะคะซึ่งอาจารย์ก็ได้นำเอายุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ20ปีนะเริ่มตั้งแต่พ.ศ. 2561ถึง2580นะของกระทรวงคมนาคมนะคะนะหรือ
เป็นข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรสนช.นะคะอันนี้ก็จะได้ให้ทราบถึงนโยบายและมาตรการต่างๆนะที่มาจากทางภาครัฐนั่นเองค่ะทีนี้ในการดำเนินนโยบายเราก็ทางสนช.เนี่ยก็ได้ดำเนินให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยองค์การสหประชาชาติเนี่ยก็ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่ต่อจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหสวัสดโดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิตรนะหรือ dimension ของสังคมเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีความเชื่อมโยงกันนะซึ่งเรียกว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ินคริสตศักราช2030นะคะโดยมีเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เรียกว่า Sustainable Development Goals หรือ SDGs นะซึ่งโดยที่ได้กำหนดเป้าหมายนะประกอบไปด้วย17เป้าหมายนะคะแล้วก็มี169เป้าประสงค์นะซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตโดยรวมนะคะโดยกระทรวงคมนาคมเนี่ยและกระทรวงอุตสาหกรรมก็เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในเป้าหมายที่9นะซึ่งเป็นเป้าหมายของสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรมนะซึ่งก็คือ Industry Innovation and Infrastructure นะคะก็เป็น2หน่วยงานพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนร่วมกันตามเป้าประสงค์ขององค์การสหประชาชาตินะคะทีนี้ภายใต้เป้าประสงค์ที่ 9.1 นะคะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ยั่งยืนและมีความทนทานซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามแดนข้ามเขตแดนนะคะเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์โดยมุ่งเป้าหมายที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคนทั้งนี้การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ20ปีได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs ของสหประชาชาตินั่นเองทีนี้โอกาสหรือ opportunities ของการพัฒนาที่ยั่งยืนอันนี้มองไปในภาพของอนาคตนะคะที่จะเกิดการพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายนะอันดับแรกนะคะก็คือกระแสโลกาภิวัตน์นะหรือ globalization นะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญด้านสังคมเศรษฐกิจนะของโลกและอนาคตส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะสังคมโลกนะก็จะมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดนการวางนโยบายอย่างมีประสิทธิผลจึงต้องอาศัยความยืดหยุ่นนวัตกรรมและการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตลอดจนความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในสภาพแวดล้อมการรวมเศรษฐกิจในภูมิภาคทำให้เกิดการเชื่อมโยงทุกระบบเช่นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะหรืออาเซียนอีโคโนมิกคอมมูนิตี้หรือ EAEC นั่นเองนะคะก็เกิดการรวมฐานการผลิตเข้ามาสู่ตลาดเดียวภายในภูมิภาคอาเซียนการเพิ่มบทบาทของภูมิภาคเอเชียให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกซึ่งอาจจะส่งผลให้มีปริมาณผู้เดินทางในภูมิภาคผ่านประเทศไทยและเดินทางมายังประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นและรวมถึงปริมาณการค้าระหว่างประเทศภายในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยเป็นต้นโอกาสอันที่สองนะคะก็เป็นการพัฒนาพื้นที่ตามแนวเส้นทางที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าหรือ Transit Oriented Development หรือ TOD นะก็เป็นโอกาสของภาคเอกชนในการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ตามแนวเส้นทางระบบขนส่งมวลชนโดยภาครัฐอาจจะนำรายได้ที่เกิดขึ้นจากมูลค่าที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้นและรายได้จากการพัฒนาที่ดินในเชิงพาณิชย์นะมาสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในอนาคตต่อไปนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการลงทุนนะคะนักลงทุนก็จะมองการไกลนะเห็นถึงว่าจะมีการพัฒนาพื้นที่นะมีการสร้างแนวรถไฟฟ้านะเพราะนั้นนักลงทุนก็อาจจะทำการลงทุนทางการเงินก็ได้นะคะเพื่อที่จะสนับสนุนเรื่องทุนนะ

การพัฒนาพื้นที่นั้นนะรัฐบาลเองเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์ในเรื่องของการเก็บภาษีนะภาษีที่ดินภาษีรายได้เข้ารัฐบาลนะจากการลงทุนเพิ่มขึ้นในแนวของการพัฒนาที่ดินบริเวณสถานีรถไฟฟ้านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะนำเอารายได้ที่เป็นงบประมาณรายรับนำมาจัดสรรออกมาเป็นงบประมาณรายจ่ายในการนำมาพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในอนาคตนั่นเองค่ะในโอกาสที่3นะคะก็คือการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้นหรือ urbanization นะก็กระจายการพัฒนาไปสู่ภาคต่างๆนะพื้นที่ต่างๆนะทั่วประเทศไทยนะคะนะซึ่งในพื้นที่ต่างๆนั้นนะในขณะนี้ก็เป็นในภาคของชนบทนะเพราะนั้นก็จะมีการพัฒนาพื้นที่เพื่อกระจายความเจริญไปสู่ภาคชนบทนั้นให้มากขึ้นส่งผลให้นะความเป็นเมืองมีแนวโน้มขยายตัวอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องนะคะทำให้เกิดการปรับพฤติกรรมในการเดินทางให้มีการกระจายตัวของแหล่งที่อยู่อาศัยบริเวณชานเมืองและปริมณฑลเกิดความต้องการในการเดินทางจากแหล่งที่อยู่อาศัยใหม่นะเข้าสู่แหล่งที่ทำงานสถานศึกษาการแล้วก็แหล่งกิจกรรมอื่นๆเพิ่มมากขึ้นนะเพราะนั้นเมื่อมีการกระจายพื้นที่นะให้ไปสู่ภูมิภาคต่างๆมากขึ้นในพื้นที่ชนบทเนี่ยการขยายเส้นทางนะการให้บริการขนส่งก็จะมีเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะนี่ก็จะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนนะที่มีการเดินทางข้ามจังหวัดข้ามพื้นที่โดยใช้เส้นทางสาธารณะนะใช้ยานพาหนะสาธารณะที่จัดโดยภาครัฐมากขึ้นแทนที่จะใช้ยานพาหนะของตนเองใช่ไหมคะที่จะนำไปสู่การกระจุกตัวในส่วนของเมืองนะแล้วก็ลดการแออัดนะคะลดการแออัดของการปล่อยก๊าซคาร์บอนนะแล้วก็ลดการแออัดของพื้นที่นะที่อยู่อาศัยของประชาชนนะให้กระจายตัวออกมานะคะในโอกาสอันที่4นะคะก็จะเป็นเรื่องของกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับและความตกลงในด้านต่างๆนะเช่นก่อให้เกิดความต้องการในการเดินทางการค้าการลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้นจะเป็นโอกาสของประเทศไทยในการใช้ความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับความต้องการในการเดินทางและขนส่งที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะผู้ประกอบการขนส่งนะของไทยเองเนี่ยสามารถใช้โอกาสการขยายตลาดให้บริการและการแข่งขันที่มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นความท้าทายให้ผู้ประกอบการพัฒนาศักยภาพการขยายการลงทุนและขอบเขตการให้บริการไปยังประเทศอื่นๆได้รวมทั้งส่งเสริมและสร้างผู้ประกอบการใหม่จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านเงินทุนความรู้ในการดำเนินธุรกิจเป็นต้นนะเพราะนั้นอันนี้ก็ถือว่าการทำความร่วมมือนะระหว่างผู้ผลิตในประเทศนะคะเพื่อทำให้เกิดการลงทุนนะที่สนับสนุนเรื่องของการขนส่งนะแล้วก็โลจิสติกนะให้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่าในปัจจุบันและอนาคตก็เป็นที่ยอมรับแล้วค่ะว่าประเทศไทยก็เป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์นะโดยเฉพาะศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการบินใช่ไหมคะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นความได้เปรียบของประเทศไทยนะสามารถที่จะรองรับให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศนะแล้วก็พัฒนาทำการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกนะจากสนามบินนะให้กระจายตัวออกมาทางถนน
นะหรือแม้แต่การรองรับนะการให้บริการทางเรือนะเพราะนั้นระบบโลจิสติกนะการขนส่งทั้งทางอากาศนะทางถนนแล้วก็ทางเรือเนี่ยก็จะช่วยกันพัฒนา

มานำเสนอรูปแบบการให้บริการที่ดีขึ้นนะคะโอกาสที่5นะคะก็เป็นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องนะคะเทคโนโลยีคอลแอนด์อินโนเวชันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการใช้นวัตกรรมจะเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับอนาคตนะสำหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีอัจฉริยะนะจะส่งผลกระทบในการดำรงชีวิตของคนในสังคมนะที่ทำให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆเป็นไปอย่างสะดวกสบายรวดเร็วนะการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมการเดินทางอีกทั้งนะทำให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ในขณะเดียวกันประเทศไทยกำลังเริ่มสนับสนุนภาคเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลอีโคโนมีนะดังนั้นการวางแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็ต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคตอีกด้วยนะคะโอกาสข้อที่6นะคะก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและโลจิสติกเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะโดยคำนึงถึงการพัฒนาระบบรางและระบบการขนส่งทางน้ำนะให้เป็นระบบนะการขนส่งหลักของประเทศนะการบริหารจัดการการขนส่งโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความก้าวหน้านะแล้วก็นะการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพนะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าประเทศไทยก็มีความเป็นจุดแข็งนะซึ่งมีจุดแข็งหลายด้านนะคะในเรื่องของการขนส่งและโลจิสติกส์นะคะอย่างเช่นประเทศไทยก็มีโครงข่ายและคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานทางถนนและอากาศการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยในด้านถนนเนี่ยก็มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางถนนที่ครอบคลุมและมีมาตรฐานนะมีคุณภาพของถนนและความเชื่อมโยงของโครงข่ายถนนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะอันนี้ก็พบว่าคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานทางถนนอยู่ในลำดับที่51จาก140ประเทศทั่วโลกอันนี้ก็เป็นการจัดลำดับของThe Global Competitiveness Report ของWorld Economic Forum นะคะเช่นเดียวกับคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานทางอากาศซึ่งอยู่ในลำดับที่38จาก140ประเทศทั่วโลกนะและมีปริมาณการขนส่งทางอากาศอยู่ในลำดับที่14จาก140ประเทศทั่วโลกนะก็ถือว่าเป็นจุดแข็งทางด้านของการเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศของโลกเลยนะคะนะในจุดแข็งต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ของทำเลที่ตั้งนะหรือ local นะ location นะคะซึ่งได้กล่าวมาแล้วนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยมีข้อได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์นะที่จะเป็นสิ่งที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในการให้บริการขนส่งนะคะทั้งทางอากาศแล้วก็ทางเรือนะคะโดยทำเลที่ตั้งของประเทศไทยมีความได้เปรียบต่อการคมนาคมขนส่งในภูมิภาคนะซึ่งมีพื้นที่ที่สามารถเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกทางรางทางน้ำและทางอากาศกับประเทศเพื่อนบ้านเชื่อมโยงไปยังประเทศใกล้เคียงและนานาประเทศได้นะรวมทั้งประเทศไทยนะก็มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่การเป็นจุดเชื่อมต่อของการขนส่งของภูมิภาคในทุกรูปแบบการขนส่งนะหรือที่เรียกว่าเป็น Hub for Connectivityเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคสามารถพัฒนา

นาการขนส่งได้อย่างต่อเนื่องและหลายรูปแบบนะคะมีการมีถนนเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจนะทั้ง North South Economic Corridor แล้วก็ทั้ง East West Economic Corridor นะคะโดยเฉพาะเมื่อมีการพิจารณาปริมาณเที่ยวบินนะและการเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคภายใต้ของไทยที่มีชายฝั่งทะเลทั้งสองด้านนะติดทั้งมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกนะอันนี้ก็เป็นแสดงถึงการมีศักยภาพในการพัฒนาด้านการขนส่งทางทะเลและการขนส่งทางชายฝั่งและการขนส่งทางอากาศนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะทางด้านของการขนส่งและโลจิสติกนะก็ยังมีจุดอ่อนนะประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนโลจิสติกนะโดยเฉพาะต้นทุนการขนส่งที่อยู่ในเกณฑ์ที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วนะปัจจุบันนะมีต้นทุนโลจิสติกที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP นะประมาณอยู่ที่ 14.2 ส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากต้นทุนการขนส่งสินค้าประมาณ7.4%ต่อ GDP ที่เป็นสัดส่วนที่สูงถึง51.9%แล้วก็ต้นทุนโลจิสติกก็มีแนวโน้มสูงขึ้นนะก็ได้พวกเราก็ได้ศึกษามาแล้วว่าต้นทุนโลจิสติกที่สำคัญก็คือต้นทุนการขนส่งนั่นเองค่ะในจุดอ่อนในเรื่องของโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานก็ยังมีเช่นเดียวกันนะคะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งนะโดยเฉพาะการขนส่งทางรางนะคะยังไม่ครอบคลุมและเป็นโครงข่ายที่ไม่สมบูรณ์นะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งในแต่ละรูปแบบยังขาดการบูรณาการโดยเฉพาะการให้บริการระบบขนส่งมวลชนระบบขนส่งสาธารณะและการขาดการเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพอย่างเช่นการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนนะหรือที่เรียกว่า feeder system นะแล้วก็เชื่อมต่อกับท่าอากาศยานอย่างแล้วก็ท่าเรือแล้วก็สถานีขนส่งผู้โดยสารของเมืองหลักในภูมิภาคนะก็ยังขาดการบูรณาการเชื่อมต่อนะคะในจุดอ่อนในเรื่องความซ้ำซ้อนของบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานนะคะอันนี้ก็การบริหารจัดการภาครัฐในสาขาขนส่งก็ยังไม่มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ในด้านนโยบายด้านกำกับดูแลและบทบาทการเป็นผู้ประกอบการที่ชัดเจนทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในด้านการดำเนินงานและไม่มีประสิทธิภาพนะคะในจุดอ่อนเรื่องของความพร้อมและการยอมรับของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะการดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐนะที่มีผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมก็ยังขาดความพร้อมในการดำเนินงานอย่างเช่นในเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญการศึกษาที่เหมาะสมและการจัดซื้อหรือเวนคืนที่ดินเป็นต้นอันนี้ก็ส่งผลทำให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าไม่ต่อเนื่องไม่ทันกับความต้องการต่อการใช้บริการของประชาชนแม้ว่าจะได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐก็ตามประกอบกับการไม่ได้รับการยอมรับจากภาคประชาชนเนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมตั้งแต่การเริ่มต้นวางแผนโครงการจากนั้นในจุดอ่อนในเรื่องของกฎหมายและการบังคับใช้ก็เห็นโดยทั่วไปนะคะว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องทางด้านการขนส่งในบางเรื่องเนี่ยอาจจะไม่เป็นปัจจุบันแล้วก็ไม่สอดรับกับบทบาทภารกิจของหน่วยงานแล้วก็ไม่เอื้อต่อการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมในการลงทุนนะหรือบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งอย่างเช่นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือและก็สนามบินนะอีกทั้งยังขาดการบังคับใช้กฎหมายจราจรนะและการขนส่งที่ยังไม่มีประสิทธิภาพนะคะในเรื่องของราคาค่าโดยสารระบบขนส่งสาธารณะและระบบขนส่งมวลชนนะก็ยังเป็นจุดอ่อนอยู่นะคะโครงสร้างค่าโดยสารระบบขนส่งสาธารณะและระบบขนส่งมวลชนนะก็มีสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงนะเมื่อเทียบกับค่าครองชีพ

ชีพของประชาชนทีนี้เมื่อเราได้ทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนและโอกาสแล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องคำนึงถึงอุปสรรคหรือข้อจำกัดนะในเรื่องของการพัฒนาบริการขนส่งนะแล้วก็โลจิสติกเพราะนั้นข้อจำกัดนะก็มีหลายประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกที่ควรให้ความสำคัญก็คือความไม่แน่นอนทางการเมืองแล้วก็นโยบายของภาครัฐนะซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งขาดความชัดเจนและต่อเนื่องนะคะทำให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้นะแล้วก็ไม่สามารถรองรับความต้องการในการเดินทางที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้นะและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ประสานสอดคล้องกันทำให้โครงข่ายการให้การบริการไม่ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพข้อจำกัดนะในเรื่องของการขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะเช่นขาดการบูรณาการเชื่อมโยงนะกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะแล้วก็กรมธนารักษ์เป็นต้นนะข้อจำกัดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะหรือว่าที่เราเคยได้ยินกันก็คือ climate change นะคะก็ส่งผลต่อความเสี่ยงในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนั่นก็คืออุณหภูมิของบรรยากาศโลกเนี่ยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะเนื่องจากภาวะโลกร้อนเนี่ยนะคะนะซึ่งข้อตกลงระหว่างประเทศที่ไทยจะดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกโดยมีเป้าหมายในการรักษาระดับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยที่พื้นผิวโลกจะเปรียบเทียบกับช่วงก่อนหน้านะการปฏิวัติอุตสาหกรรมในระดับที่ไม่เกิน2องศาเซลเซียสนะก็ส่งผลให้ไทยต้องมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องนะโดยการกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกนะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ25ภายในปีพ.ศ. 2573อันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะกับในช่วงก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่มีก๊าซเรือนกระจกสูงขึ้นนะข้อจำกัดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรนะในสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นนะหรือที่เรียกว่าaging society นะคะอันนี้ก็ส่งผลโดยตรงต่อประชากรวัยทำงานที่ลดลงนะสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุนะมีแนวโน้มสูงขึ้นในปีจนนะกระทั่งในปี2573เลยนะคะทำให้ประเทศไทยจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุนะโดยจะมีผู้สูงอายุมากถึงร้อยละ25ของประชากรทั้งหมดนะซึ่งประชากรผู้สูงอายุนี้นะก็จะต้องพึ่งพิงการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะและระบบขนส่งมวลชนมากขึ้นนะในขณะที่การพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนยังขาดระบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับผู้สูงอายุอยู่ในขณะนี้นะคะในเรื่องข้อจำกัดภัยธรรมชาติและภัยพิบัตินะอันนี้ก็เห็นได้ว่าประเทศไทยก็ยังประสบปัญหาในเรื่องของแผ่นดินไหวน้ำท่วมนะคะซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งนะสำหรับแนวคิดและภาพในอนาคตนะของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งนะคะการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยในอนาคตเนี่ยก็มุ่งเน้นในการพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตพฤติกรรมการเดินทางของผู้คนและรูปแบบในการทำธุรกิจและความต้องการในการเดินทางอันเป็นผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์การกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคมากขึ้นและบริบททางการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งสามารถตอบสนองผู้ใช้บริการมีความทันสมัยและรองรับการเจริญเติบโตของอนาคตนะตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะดังนั้น

การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งจึงต้องคำนึงถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้นะคะซึ่งอันนี้นะเราก็มองในภาพรวมนะเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็การบริหารจัดการหรือ Innovation and Management เนี่ยมันก็ครอบคลุมทั้งในเรื่องของ Green and Safe Transport นะการขนส่งที่เป็นลดมลพิษแล้วก็มีความปลอดภัยนะการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะแล้วก็มีความปลอดภัยควบคู่กันอีกทั้งคำนึงถึงพลังงานทางเลือกใหม่แล้วก็พลังงานประหยัดนะคะแล้วก็ในส่วนของ transport efficiency นะการขนส่งที่มีประสิทธิภาพเนี่ยนะคะสามารถที่จะลดต้นทุนการขนส่งแล้วก็ต้นทุนของโลจิสติกด้วยนะโครงสร้างการสร้างการเชื่อมโยงนะระบบคมนาคมในประเทศและระหว่างประเทศนอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงเรื่อง inclusive transport นะและก็เป็นเรื่องของการนำระบบเครือข่ายการนำระบบเครือข่ายการเข้าถึงระบบการขนส่งอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมนะคะการออกแบบสำหรับทุกคนนะหรือว่า universal design นะอันนี้ก็ได้พูดถึงข้อจำกัดส่วนหนึ่งใช่ไหมคะที่บอกว่ายังไม่มีการพัฒนาระบบขนส่งนะที่ทำให้รองรับกับสังคมผู้สูงอายุนะคะเพราะสังคมเพราะว่าผู้สูงอายุจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นนะจนถึงพีคที่สุดในปี2573นะเพราะนั้นเรื่องของinclusive transport เนี่ยนะจึงต้องมีนวัตกรรมและการบริหารจัดการสมัยใหม่นะเพื่อที่จะเข้าถึงให้ผู้สูงอายุนั้นสามารถเข้าถึงระบบขนส่งได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตามหลักการของการออกแบบสำหรับทุกคนหรือที่เรียกว่า universal design นะอันนี้นักศึกษาบางท่านก็อาจจะได้ยินคำว่าUniversal นะนี่คือเป็นการออกแบบเพื่อรองรับกับคนทุกคนบนโลกนี้นะคะเพราะนั้นแนวคิดและภาพในอนาคตนะในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเนี่ยอันแรกเลยที่ละทิ้งไม่ได้เลยในเรื่องของ Green and Safe Transport นะหรือ Green Logistics นะก็เป็นการขนส่งที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะซึ่งได้มีนโยบายในเรื่องของการส่งเสริมการคมนาคมขนส่งที่ปลอดภัยในทุกรูปแบบของการขนส่งโดยมุ่งเน้นการจัดการให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยได้มาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายจราจรและขนส่งเช่นการกำกับดูแลนะผู้ประกอบการขนส่งในทุกรูปแบบให้เป็นไปตามกฎและระเบียบที่กำหนดไว้การปลูกฝังวินัยจราจรโดยเฉพาะการใช้รถใช้ถนนที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนการบริหารจัดการโดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพนะนอกจากนี้เนี่ยหน่วยงานที่ให้บริการด้านคมนาคมขนส่งก็ยังต้องบริหารจัดการบุคลากรนะเพื่อให้ปฏิบัติงานตามชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสมนะโดยไม่ก่อให้เกิดความเหนื่อยล้าของผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเช่นนักบินนะผู้ควบคุมจราจรทางอากาศพนักงานขับรถหรือเรือโดยสารสาธารณะเป็นต้นนะซึ่งอาจจะนำไปสู่ผลกระทบต่อความปลอดภัยได้นโยบายนะในการขนส่งที่ปลอดภัยข้อที่2นะก็คือมีการส่งเสริมการคมนาคมนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังสนับสนุนการคมนาคมขนส่งที่ไม่ใช้เครื่องยนต์เช่นการใช้รถจักรยานการเดินเป็นต้นการพัฒนาระบบ

ขนส่งสาธารณะหรือขนส่งมวลชนในเมืองหลักในภูมิภาคเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับประชาชนในการเดินทางโดยเฉพาะการขนส่งทางน้ำและทางรางซึ่งเป็นรูปแบบการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งทางถนนเพื่อการส่งเสริมการลดใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเช่นมีจุดจอดรถจักรยานจุดจอดรถแล้วจอดหรือที่เรียกว่า Park and Ride ทางเดินเท้าที่สะดวกและปลอดภัยเป็นต้นนะนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานทางเลือกแล้วก็ใช้เทคโนโลยีด้านการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะเช่นรถที่ขับด้วยพลังงานไฟฟ้านะหรือที่เรียกว่า Electric Vehicles การตรวจสภาพรถยนต์และจักรยานยนต์ที่เข้มงวดการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการบินการใช้สนามบินและการบริหารจราจรทางอากาศเป็นต้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและโลจิสติกโดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งนะให้เชื่อมโยงกับฐานการผลิตแหล่งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมประตูการค้าและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบการขนส่งต่างๆนะและเชื่อมโยงระหว่างเมืองหลักในภูมิภาคนะมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกแล้วก็ลดปัญหาคอขวดนะคะก็คือการรอคอยที่ยาวนานนะอาจจะมีการกีดขวางในเส้นทางการเดินทางนะไม่สามารถที่จะระบายคนระบายนักเดินทางหรือนักท่องเที่ยวตามได้ตามเวลาที่กำหนดนะคะอันนี้ก็จะทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความเบื่อหน่ายเนาะนะเมื่อมีสิ่งกีดขวางอย่างเช่นอุบัติเหตุหรือปัญหาน้ำท่วมที่ไม่สามารถเดินทางนะที่ไม่สามารถเดินทางได้อย่างต่อเนื่องได้นะนักท่องเที่ยวหรือประชาชนนะที่ได้รับผลกระทบก็เสียเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยก็ทำให้เกิดปัญหาคอขวดเช่นเดียวกันนะเพราะว่าการจราจรก็มีการชะลอตัวลงนะเนื่องจากน้ำท่วมนะในเส้นทางการเดินทางนะทั้งนี้ก็เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้ในการส่งเสริมการขนส่งนะก็ต้องมีความต่อเนื่องหลายรูปแบบนะโดยเฉพาะการขนส่งทางรางและทางน้ำนะเป็นรูปแบบการขนส่งหลักและมีการขนส่งทางถนนเป็นระบบสนับสนุนหรือที่เรียกว่า feeder system ค่ะอันนี้ก็เป็นการเป็นเส้นเป็นการขนส่งในรูปแบบที่มีความเชื่อมโยงกันหลายระดับนะคะนั่นก็คือมีการขนส่งทางรางหรือทางน้ำหรือการขนส่งทางอากาศเนี่ยพอเข้าถึงจุดลงนะหรือสถานีบนถนนแล้วเนี่ยก็ยังมีการขนส่งทางถนนเป็นระบบสนับสนุนนะเพื่อที่จะผ่องถ่ายนักท่องเที่ยวหรือว่าสินค้านะไปสู่คลังสินค้าหรือว่าศูนย์กระจายสินค้าต่อไปได้นะคะหรือไปสู่แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยววางจุดหมายไว้นะคะอันนี้ก็เป็นการบูรณาการระหว่างเส้นทางหลักกับการขนส่งทางถนนนะคะอีกทั้งพัฒนาความสามารถในการรองรับหรือ capacity และประสิทธิภาพนะหรือที่เรียกว่า efficiencyของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะเช่นการขนส่งทางรถไฟนะท่าอากาศยานแล้วก็ท่าเรือเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการพัฒนานะเพื่อการรองรับของสถานีขนส่งรถไฟฟ้าท่าอากาศยานท่าเรือเพื่อให้รองรับนักท่องเที่ยวหรือรองรับการขนส่งระหว่างประเทศอันนี้ก็เป็นวิธีหรือกลยุทธ์หนึ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เอ็ดนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการในอนาคตเนี่ยก็จะต้องมีการใช้ระบบขนส่งอัจฉริยะหรือที่เรียกว่า Intelligent Transport System นะหรือ ITS อันนี้นะก็เป็นเทคโนโลยีในการยกระดับการให้การบริการขนส่งและก็บริหารจัดการคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะอย่างเช่นการรายงานสภาพจราจรแบบทันทีนะหรือแบบเรียลไทม์นะการควบคุมสัญญาณจราจรการควบคุมความเร็วในขณะขับขี่ระบบการคิดค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์นะระบบทางหลวงอัจฉริยะเป็นต้นนะรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลจราจรโดยไม่ต้องผ่านศูนย์ข้อมูลจราจรอื่นๆรวมทั้งการใช้ระบบ GPS เพื่อควบคุมการขับขี่ของรถโดยสารสาธารณะและรถขนส่งสินค้าในภาพอนาคตเนี่ยเราก็ได้มองถึงระบบคมนาคมขนส่งที่เข้าถึงได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมนะหรือที่เรียกว่า inclusive transport นะจากการยกระดับนะการขนส่งที่สามารถรองรับได้ทุกกลุ่มค่ะสามารถเข้าถึงการบริการขนส่งได้อย่างรวดเร็วนะคะได้อย่างสะดวกนะโดยมีค่าโดยสารที่เหมาะสมนะและมีประสิทธิภาพนะโดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการนะที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยนะเปิดโอกาสในการเดินทางให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้ระบบการขนส่งสาธารณะและขนส่งมวลชนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนะซึ่งต้องมีการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานนะแล้วก็การบริหารจัดการรวมทั้งการพิจารณามาตรการสนับสนุนค่าโดยสารหรือที่เรียกว่า subsidy นะคะเป็นการอุดหนุนหรือสนับสนุนค่าโดยสารให้แก่นักศึกษาผู้สูงอายุผู้พิการนะและผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเป็นต้นนะเพื่อที่พวกเขาเหล่านี้จะได้เสียค่าโดยสารที่น้อยลงหรือได้รับการยกเว้นนะทำให้เขาได้เข้าถึงการบริการในระบบขนส่งสาธารณะแล้วก็ระบบขนส่งมวลชนนะคะดังนั้นนะในแนวคิดในการพัฒนาทั้ง3ประเด็นนี้นะคะนะในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งนะที่ใช้ทั้งนวัตกรรมแล้วก็การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพนะไม่ว่าจะเป็น Green and Safe Transport นะ Transport Efficiency แล้วก็ Inclusive Transport นะสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็ให้กับผู้ใช้บริการทั่วโลกนะคะนะก็มีการนำเครื่องมือด้านนวัตกรรมและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพนะนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในกระบวนการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งนะและการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การศึกษาวิเคราะห์โครงการนะการออกแบบการก่อสร้างการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานและการติดตามประเมินผลรวมทั้งการมีระบบบริหารจัดการที่ดีในการลงทุนโครงการต่างๆซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคมนาคมขนส่งในอนาคตนั่นเองนะอันนี้ก็นะเป็นแนวคิดนะที่ให้นักศึกษามองเห็นในทั้งในภาพปัจจุบันและภาพในอนาคตว่าในการพัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกเนี่ยนะจะต้องคำนึงถึงการใช้นวัตกรรมและการบริหารจัดการที่ดีนะเพื่อให้สามารถรองรับนะผู้ใช้บริการนะทุกระดับเลยนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะนี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่นักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะในคราวหน้านะคะเราจะมาพูดถึงกรณีศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ค่ะพี่ชื่อใบเฟิร์นนะคะอยู่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทรมานและก็การกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะก็ที่มาของตัวนี้ก็คือว่าประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยอะค่ะไปทำข้อตกลงกับ UN มันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเราเรียกอย่างนี้ก็ได้2ฉบับก็จะมีอนุสัญญาทรมานกับอนุสัญญาอุ้มหายพอเราเข้าไปตกลงกับเขาแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องทำให้เราทำกฎหมายภายในประเทศมาบังคับใช้ซึ่งก็เกิดเป็นพรบทรมานอุ้มหายตัวนี้ค่ะเด็กๆเคยได้ยินเคสที่ออกเป็นข่าวดังเลยที่เขาใช้ถุงดำคลุมหัวแล้วก็มีการบังคับให้รับสารภาพอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเห็นชัดๆเลยว่าเนี่ยอันนี้คือการทรมานเพราะว่าวัตถุประสงค์ของตัวเนี้ยมันจะมันให้ได้มาซึ่งคำรับสารภาพหรือว่าถูกข่มขู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าการกระทำเนี่ยมันจะต้องเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะถ้าเป็นประชาชนกับประชาชนทำกันเองเนี่ยไม่ได้เข้าตามพรบนี้คำว่าทรมานของเราเนี่ยมันเป็นทรมานที่ไม่ใช่เป็นการทำให้เจ็บตามเนื้อตัวร่างกายปกติอันนี้ทรมานของเราอ่ะรวมถึงแบบเหมือนทำกระทำต่อจิตใจด้วยเช่นโอ้รู้สึกว่าแบบทำไมถึงต้องมาบังคับญาติพี่น้องฉันบังคับให้ฉันต้องรับสารภาพในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องเป็นแบบความรุนแรงจริงๆอย่างเงี้ยก็เข้าข่ายการกระทำทรมานเลยค่ะ
1: คือเป็นการกระทำข่มขู่แล้วก็เป็นการบังคับให้รับสารภาพพรบนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการคุ้มครองเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำดังกล่าวถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็คือเนี่ยเจตนารมณ์ของกฎหมายตัวนี้เลยอ่ะก็เพื่อป้องกันป้องคุ้มครองเยียวยาประชาชนเลยไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาทำทรมานอุ้มหายค่ะพรบ.ตัวนี้นะคะก็มีการครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะซึ่งประกอบด้วยการความผิด3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือการทรมานอย่างที่2เป็นชื่อยาวนิดนึงนะคะการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะถ้าพี่จะยกตัวอย่างคล้ายๆเหมือนแบบสมมติว่าพี่อาจจะโยนข้าวเขาให้เขากินเหมือนสัตว์อะไรเงี้ยซึ่งคนธรรมดาก็ต้องนั่งกินข้าวปกติใช่ไหมคะแล้วก็ฐานที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของฐานอุ้มหายหลังจากที่เกิดพรบตัวนี้ขึ้นมามันทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นการช่วยป้องกันคุ้มครองปราบปรามเยียวยาเนาะการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้วตัวพรบตัวนี้นะคะมันยังมีไม่รู้ว่าเด็กๆเคยได้ยินไหมมันจะมีในเรื่องของการติดกล้องด้วยค่ะเขาบังคับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่มีการไปจับกุมเนี่ยจะต้องมีการบันทึกภาพและเสียงนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เห็นถึงความปลอดภัยของทั้งตัวประชาชนเองแล้วก็ในอีกมิตินึงค่ะก็ยังเห็นถึงการคุ้มครองการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยค่ะ
1: ก็จะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะถูกจับกุมเพราะว่ามันจะมีการบันทึกไว้แล้วว่าแบบไม่มีการทำอันตรายอะไรรุนแรงเจ้าหน้าที่มาจับกุมวิธีการเป็นยังไงทุกอย่างก็คือจะมีหลักฐานบันทึกไว้
2: ใช่ค่ะมันก็จะเป็นคุ้มครองทั้งสองฝ่ายเลยเนาะทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเองแล้วก็ประชาชนด้วยเพราะว่าพรบตัวนี้ค่ะมันเป็นพรบที่แบบว่าขับเคลื่อนกันมานานมากเป็น10ปีค่ะแล้วก็ในวันที่ออกกฎหมายตัวนี้มาก็รู้สึกว่าแบบเราก็ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการแบบขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันให้เกิดพรบตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพรบตัวนี้มันก็จะเป็นการอย่างที่บอกว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์เป็นการคุ้มครองประชาชนแล้วก็ทำให้ประเทศไทยอ่ะเข้าสู่แบบมาตรฐานสากลด้วยค่ะ
3: สุดท้ายนี้พี่เฟิร์นมีอะไรที่อยากจะฝากถึงประชาชนไหมคะ

0: ก็ถ้าเป็นตัวกฎหมายตัวนี้นะคะก็อยากจะฝากว่าถ้าประชาชนท่านใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทรมานหรือว่าอุ้มหายเนี่ยค่ะก็สามารถมาแจ้งที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้หรือว่าถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านก็อาจจะไปแจ้งอำเภอค่ะหรือว่าสำนักงานอัยการสำนักงานตำรวจอะไรเงี้ยที่ใกล้บ้านของท่านได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีคล้ายๆว่าเป็นอาจจะบอกว่าเป็นเครือข่ายของกรมคุ้มครองสิทธิก็คือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ด้วยค่ะ
1: นอกจากแจ้งทางกรมแล้วเนี่ยสามารถมีวิธีติดต่อวิธีอื่นด้วยได้ไหมคะ
0: โอ้ถ้าทางสำนักงานนะคะจะมีเด็กๆน่าจะเคยได้ยินโทรมาที่111-77เนาะทางสำนักงานเองก็จะมีช่องทางช่องทางแอปพลิเคชันทางอีเมลหรือว่าทางไลน์ของสำนักงานให้ติดต่อได้ด้วยค่ะ
2: วันนี้เราก็ได้สาระความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบไม่เคยรู้มาก่อนจริงๆวันนี้ก็ขอบคุณพี่เฟิร์นมากๆเลยนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
9: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์กุ้งคนเดิมนะคะในรายการ Digital in DNA Empowering Data to Business การใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจสวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันในตอนที่6แล้วนะคะในชื่อตอน Forecast for Business ครั้งที่2นะคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์กุ้งก็ได้สาธิตวิธีการพยากรณ์นะคะโดยนำ Data หรือว่าข้อมูลสำหรับมาฝึกปฏิบัติกันนะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูของสัปดาห์ที่แล้วก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ทีนี้ในตอนที่6นะคะอาจารย์กุ้งก็จะมาเล่าถึงความสำคัญของการพยากรณ์หรือว่าการคาดการณ์นะคะทางธุรกิจว่ามีความสำคัญยังไงในเรื่องของการพยากรณ์การคาดการณ์นะคะมีความสำคัญเพราะว่าเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้บริหารนะคะใช้คำว่าผู้บริหารเนาะอาจจะเป็นตั้งแต่ระดับเมนเจอร์ขึ้นไปนะคะหรือถ้าซูเปอร์วิเซอร์มีความจำเป็นจะต้องใช้ Data ในส่วนนี้นะคะก็แสดงว่ามีความสำคัญตั้งแต่ระดับซูเปอร์วิเซอร์เมนเจอร์ผู้บริหารระดับต้นระดับกลางและระดับสูงนะคะใช้ในการทำอะไรใช้ในการช่วยต่อการตัดสินใจแล้วก็นำไปวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจหรือว่าขององค์กรนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใดก็ตามจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางหรือว่าขนาดใหญ่การทำการพยากรณ์ที่ดีเนี่ยช่วยให้องค์กรนะคะมีการเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงแล้วสร้างโอกาสได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงนี้คือความสำคัญของการนำ Data เนาะข้อมูลนะคะที่หน่วยงานหรือว่าองค์กรมีอยู่เนี่ยผ่านโปรแกรมหรือว่าซอฟต์แวร์เพื่อทำการพยากรณ์เพื่อคาดเดาคาดการสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในรูปแบบของสถิติตัวเลขอันนี้อาจารย์กุ้งสรุปแบบกระชับให้นะคะทีนี้ถ้าบางคนบอกว่าอาจารย์กุ้งไม่ได้ทำงานอยู่ในองค์กรเป็นผู้ประกอบการคนเดียวทำธุรกิจคนเดียวนะคะนำตัวเลขมาพยากรณ์ได้ไหมได้นะคะได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการนะคะผู้ประกอบการทางธุรกิจหรือว่ายกตัวอย่างเช่นอาจารย์กุ้งอยู่สถานศึกษาใช่ไหมคะอยู่มหาวิทยาลัยหรือจะเป็นคุณครูที่อยู่โรงเรียนระดับใดก็ตามนะคะข้อมูลเช่นข้อมูลการลาออกอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นตัวเลขแล้วเนาะก็จะมีท่านอาจารย์ก็ต้องมีการเก็บข้อมูลก่อนนะคะข้อมูลการรับเข้าลาออกนะคะออกกลางคันถ้าสำเร็จการศึกษาปกติเนี่ยก็จะไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลแต่ถ้ามีความผิดปกติของสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเช่นลูกค้าหายไปอันนี้คือแปลกแล้วหายไปเพราะอะไรแล้วเราจะต้องตั้งรับยังไงหรือว่านักเรียนตอนรับเข้ามาเนี่ยมีจำนวนเยอะนะคะเช่น100คนพอใกล้เรียนไป 2-3 สัปดาห์เหลือเท่าไหร่80พอสอบกลางภาคเหลือเท่าไหร่50อันนี้อาจารย์กุ้งยกตัวอย่างเฉยๆนะคะพอหมดภาคการศึกษาจาก100คนเหลือ40คนอันนี้ไม่ปกติแล้วนะคะไม่ปกติอันนี้แสดงว่าต้องมีการสอบหาสาเหตุนะคะแต่ว่าถ้าเป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้วเป็นเก็บอยู่แล้วเป็นปกตินะคะเช่นยอดนักศึกษาเข้ามานะคะปี5ปีย้อนหลังนะคะเราอยากรู้ว่าแนวโน้มปีเนี้ยปี 2025-2026 นะคะจะมีนักศึกษาสมัครเข้ามาเนี่ยประมาณเท่าไหร่เราก็สามารถใช้วิธีการพยากรณ์หรือว่าคาดการณ์ได้โดยที่นำ Data ที่มีอยู่แล้วนะคะจากการจัดเก็บเป็นปกติเนี่ยในหลังบ้านเนี่ยค่ะเอามาผ่านโปรแกรมนะคะเพื่อทำการพยากรณ์ให้กับเราจะเป็นตัวเลขเกี่ยวกับอะไรก็ได้นะคะที่ผู้ที่ใช้งานน่ะมีความจำเป็นที่จะต้องคาดเดาอยากรู้นะคะตัวเลขในอนาคตเพื่อช่วยประโยชน์นะคะก็คือเพื่อช่วยตัดสินใจในเรื่องของเชิงกลยุทธ์นะคะเนี้ยคือเหมาะสำหรับท่านที่เป็นผู้บริหารนะคะทุกระดับเลยนะคะจะได้มีตัวเลขนะคะช่วยให้ท่านเนี่ยมองเห็นทิศทางในอนาคตนะคะเช่นแนวโน้มยอดขายนะคะแนวโน้มความต้องการสินค้าหรือว่าสภาวะตลาดนะคะทำให้สามารถวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างแม่นยำเช่นการขยายตลาดนะคะการลงทุนเพิ่มนะคะหรือว่าการเปิดตัวสินค้าใหม่เป็นต้นเนาะข้อสองนะคะ
ะประโยชน์ก็คือลดความเสี่ยงแล้วก็ความไม่แน่นอนธุรกิจต้องเผชิญกับปัจจัยที่ไม่มีความแน่นอนนะคะในปัจจุบันนี้ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจการแข่งขันนะคะที่มีผู้ประกอบการรายใหม่เนี่ยเกิดขึ้นนะคะเป็นรายวันเลยนะคะแล้วก็พฤติกรรมของผู้บริโภคการคาดการณ์เนี่ยจะช่วยให้ประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้แล้วก็เตรียมแผนสำรองได้อย่างเหมาะสมเลยนะคะเราก็จะมีแผน A ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะทำอย่างไรหรือถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรามีแผนสำรองอย่างไรบ้างประโยชน์ข้อ3ก็คือวางแผนทรัพยากรนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพประโยชน์ในการวางแผนในเรื่องของการผลิตนะคะการสั่งวัตถุดิบเนาะเข้ามาไว้ในคลังวัตถุดิบนะคะมีการบริหารสต็อกสินค้าเนี่ยได้ดีนะคะมีการจัดสรรแรงงานได้อย่างเหมาะสมนะคะกับการเปิดรายการผลิตมีการควบคุมต้นทุนนะคะการพยากรณ์เนี่ยทำให้รู้ว่าเราควรผลิตสิ่งมากน้อยแค่ไหนหรือต้องใช้ทรัพยากรมากเท่าไหร่เพื่อลดอัตราการสูญเสียแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมนะคะประโยชน์ข้อที่4คือสามารถบริหารการเงินและกระแสเงินสดการพยากรณ์นะคะรายได้ค่าใช้จ่ายและกำไรเนี่ยทำให้วางแผนภาพคล่องและบริหารการเงินนะคะทุนหมุนเวียนได้อย่างดีนะป้องกันปัญหาเรื่องเงินขาดมือแล้วก็ช่วยวางแผนการลงทุนได้อย่างเหมาะสมนะคะประโยชน์ข้อที่5นะคะก็คือสนับสนุนการกำหนดงบประมาณนะคะการพยากรณ์เป็นพื้นฐานสำคัญของการจัดทำงบประมาณประจ

ตามปีทำให้ตั้งงบประมาณได้สอดคล้องกับความเป็นจริงนะคะแล้วก็ใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นมากที่สุดเพราะว่าเราใช้ข้อมูลนะคะที่เคยเกิดขึ้นจริงเนี่ยในอดีตมาทำการพยากรณ์ประโยชน์ข้อที่6ก็คือเข้าใจลูกค้าแล้วก็แนวโน้มทางการตลาดมากขึ้นการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเพื่อทำการพยากรณ์ทำให้รู้พฤติกรรมแล้วก็ความต้องการของลูกค้าในอนาคตรวมถึงทิศทางของทางการตลาดนะคะทำให้ปรับกลยุทธ์การตลาดแล้วก็การสื่อสารได้ตรงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นต่อไปประโยชน์ข้อที่7นะคะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการทางธุรกิจนะคะที่คาดการแม่นยำเนี่ยสามารถตอบสนองตลาดได้รวดเร็วกว่าคู่แข่งเนี่ยค่ะก็จะทำให้ได้เปรียบคู่แข่งด้วยแล้วก็ข้อมูลนะคะจะช่วยลดต้นทุนได้ดีขึ้นแล้วก็ตัดสินใจได้เฉียบคมกว่าคู่แข่งในวันนี้การแข่งขันในเรื่องของธุรกิจเนี่ยดุเดือดมากๆนะคะถ้ายิ่งท่านผู้ประกอบการนะมีข้อมูลแล้วก็มีเครื่องมือนะคะเพื่อช่วยในการทำการตลาดกำหนดกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ได้เปรียบคู่แข่งมากขึ้นต่อไปประโยชน์ข้อที่8นะคะรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนการพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ธุรกิจเติบโตด้วยการวางแผนแบบไม่เร่งเกินไปนะคะหรือว่าช้าเกินไปและสามารถสร้างการขยายตัวของธุรกิจที่มั่นคงได้ในระยะยาวทีนี้ข้อมูลทางธุรกิจนะคะที่นำมาใช้ในการสร้างการพยากรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะข้อมูลทางธุรกิจประกอบด้วยข้อมูลหลายประเภทนะคะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการที่ต้องการจะทราบหรือว่าต้องการจะพยากรณ์ว่าอยากรู้อะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นอยากทราบยอดขายนะคะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยากทราบต้นทุนนะคะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือว่าในเรื่องของการตลาดพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะคะได้ดังนี้1ข้อมูลด้านยอดขายและการตลาดข้อมูลหรือ Data กลุ่มนี้ใช้มากที่สุดในเรื่องของการพยากรณ์ยอดขายนะคะยกตัวอย่างเช่นยอดขายรายวันรายเดือนรายปีนะคะปริมาณการสั่งซื้อของลูกค้าแนวโน้มฤดูกาลนะคะเช่นช่วงเทศกาลปีใหม่ใช่ไหมคะอันนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วเนาะคริสต์มาสปีใหม่นะคะสงกรานต์วันอะไรอีกเทศกาลวันที่ผู้บริโภคจะมาซื้อสินค้าเรามากกว่าปกติหรือว่าช่วงหน้าหนาวถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวก็จะขายเสื้อกันหนาวได้มากกว่าปกตินะคะนี่ก็คือช่วงเทศกาลเนาะหรือว่าช่วงหน้าฝนก็อาจจะขายร่มเสื้อกันฝนนะคะได้ยอดขายน่าจะสูงกว่าปกตินะคะอันนี้ก็คือแนวโน้มฤดูกาลราคาโปรโมชั่นและผลกระทบต่อยอดขายนะคะจำนวนลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าอัตราการยกเลิกหรือว่าคืนสินค้านะคะเหล่านี้ก็คือเป็นข้อมูลทางธุรกิจที่สามารถสร้างการพยากรณ์นะคะเพื่อให้รู้ข้อมูลล่วงหน้าได้ต่อไปนะคะยกตัวอย่างเช่นข้อมูลทางด้านการผลิตและซัพพลายเชนการพยากรณ์ทางด้านการผลิตนะคะสต็อกสินค้าแล้วก็ความต้องการวัตถุดิบเนี่ยยกตัวอย่างเช่นปริมาณการผลิตนะคะระดับสินค้าคงคลังนะคะ lead time จากผู้ผลิตซัพพลายเออร์ต้นทุนการผลิตนะคะระยะเวลาการจัดส่งและประสิทธิภาพเครื่องจักรและแรงงานนะคะเหล่านี้ก็คือเป็นข้อมูลทางด้านการผลิตและซัพพลายเชนที่สามารถนำมาพยากรณ์ได้เช่นเดียวกันตัวอย่างข้อที่3นะคะข้อมูลด้านการเงินในการทำ finance นะคะ forecast หรือว่าการพยากรณ์ทางการเงินเนี่ยเพื่อประเมินความมั่นคงทางธุรกิจยกตัวอย่างเช่นรายได้และค่าใช้จ่ายประจำนะคะกำไรขั้นต้นหรือกำไรสุทธิกระแสเงินสดนะคะยอดหนี้สินและสินทรัพย์อัตราแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยข้อมูลที่นำมาพยากรณ์ได้อีกข้อที่4คือข้อมูลด้านตลาดและอุตสาหกรรมนะคะการพยากรณ์เนี่ยก็จะช่วยให้ทราบแนวโน้มทางธุรกิจจากปัจจัยภายนอกเช่นขนาดตลาดนะคะส่วนแบ่งตลาดแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะเทคโนโลยีใหม่ๆที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนะคะในวันนี้เทคโนโลยีใหม่ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอย่างมากเลยก็คือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ใช่ไหมคะตรงนี้เทคโนโลยีเหล่านี้ที่มีผลต่ออุตสาหกรรมหรือว่าส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคหรือว่าภาพรวมนะคะของประเทศของโลกเนี่ยท่านผู้ประกอบการก็ต้องทำการศึกษา

ในเรื่องของเทคโนโลยีเหล่านั้นด้วยนะคะเพื่อที่จะได้สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตนเองช่วยพยากรณ์ในเรื่องของราคาตลาดวัตถุดิบนะคะพยากรณ์ในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจและดัชนีต่างๆเช่น GDP อัตราเงินเฟ้อการพยากรณ์ข้อที่5นะคะข้อมูลลูกค้าเหมาะสำหรับการคาดการณ์ความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้ายกตัวอย่างเช่นประวัติการซื้อสินค้าของลูกค้านะคะความถี่ในการซื้อสินค้านะคะตะกร้าสินค้านะคะว่ามีการคลิกกดสั่งซื้อสินค้าแล้วชำระเงินหรือไม่ถ้าข้อมูลที่มีอยู่ส่วนมากลูกค้าคลิกสั่งซื้อแล้วนะคะไม่ชำระสินค้านะคะสเต็ปถัดไปลูกค้ากดยกเลิกสินค้านะคะแสดงว่าตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะคะเพื่อจะหาวิธีการป้องกันนะคะการยกเลิกสินค้าก็คือไม่ชำระเงินนะคะแปลว่ากดใส่ตะกร้าไว้ก่อนแต่สุดท้ายแล้วก็ยกเลิกนะคะไม่ชำระเงินข้อมูลประชากรศาสตร์นะคะสินค้าที่คาดหวังว่าลูกค้าจะสนใจนะคะจริงๆเหล่านี้เนี่ยเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือพฤติกรรมของลูกค้าเนี่ยปัจจุบันก็จะมีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะที่มาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมเหล่านี้ได้นะคะข้อที่6ข้อมูลจากช่องทางออนไลน์และดิจิทัลเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับยุคดิจิทัลนะคะเช่นสถิติการเข้าชมเว็บไซต์นะคะหรือถ้าไม่ใช่เว็บไซต์อย่างเดียวเป็นช่องทางออนไลน์ทั้งหมดนะคะปัจจุบันก็จะมีอะไรมีเว็บไซต์ใช่ไหมคะแล้วมีอะไรโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียช่องทางออนไลน์ที่ธุรกิจมีอะไรบ้างนะคะท่านผู้ประกอบการมีช่องทางอะไรบ้างที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างทางร้านกับลูกค้ายกตัวอย่างเช่นมีอะไรดีคะมีแฟนเพจเนาะต้องมีอยู่แล้วเนาะแฟนเพจ Facebook ใช่ไหมคะเป็นพื้นฐานเลยแล้วก็มีอะไรอีก IG account ใช่ไหมคะมี YouTube นะคะบางร้านนะคะก็ลูกค้าส่วนมากจะไปอยู่ใน Twitter หรือ X นะคะทางประกอบการก็ต้องไปเปิดช่องทางออนไลน์ที่แพลตฟอร์มที่ลูกค้าของท่านอยู่นะคะนั่นก็คือ Twitter หรือ X นะคะบางธุรกิจนะคะลูกค้าอาจจะอยู่ในแพลตฟอร์มเกมเนาะอาจจะเป็นเจนซีนะคะหรือว่ากลุ่มคนเล่นเกมก็ต้องไปเปิดช่องทางออนไลน์นะคะให้เห็นธุรกิจเราเนี่ยที่ยกตัวอย่างก็คือแพลตฟอร์มเกมใช่ไหมคะเกมก็มีหลากหลายประเภทด้วยอันนี้อาจารย์กุ้งยกตัวอย่างนะคะว่าอัตราการเข้าชมช่องทางออนไลน์เนี่ยถ้าในอดีตก็จะหลักๆจะเป็นเว็บไซต์นะคะแต่ว่าวันนี้มีหลากหลายช่องทางนะคะที่ผู้ประกอบการสามารถไปสร้างนะคะตัวตนให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยเห็นผู้ประกอบการนะคะเห็นธุรกิจของท่านได้นะคะตะกี้อาจารย์กุ้งลืมพูดถึงอะไรนะคะ TikTok ใช่ไหมคะซึ่งก็เป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมอย่างสูงนะคะทั้งจากผู้ประกอบการเองนะคะหรือว่าจากผู้ที่เข้าไปใช้งานนอกจากนี้อื่นๆอีกก็จะมี e-marketplace นะคะพื้นฐานที่ควรมีอยู่แล้วนะคะเช่น Shopee Lazada นะคะหรือว่าแพลตฟอร์มที่ลูกค้านิยมเข้าไปทำการซื้อขายสินค้านะคะท่านก็ต้องไปเปิดช่องทางออนไลน์สร้างตัวตนนะคะให้ลูกค้าเห็นนะคะธุรกิจของท่านทีเนี้ยเรามีช่องทางออนไลน์ทางดิจิทัลที่หลากหลายแล้วแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าประสบความสำเร็จในการสร้างช่องทางออนไลน์ที่ท่านไปสร้างแอคเคาท์ไว้นะคะก็คือ1จากอัตราการเข้าชมใช่ไหมคะ2อัตราการคอนเวอร์ชันนะคะ3ค่าโฆษณาแล้วก็ประสิทธิภาพของแคมเปญนะคะ4 engagement นะ5ที่มาของผู้ใช้อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะว่าการชี้วัดประสิทธิภาพนะคะของช่องทางออนไลน์ที่ทางธุรกิจมีเนี่ยควรจะเก็บช่องทางออนไลน์ไหนไว้หรือว่าควรจะยกเลิกบางช่องทางออนไลน์ใดที่ไม่ได้รับความนิยมหรือว่ากลุ่มลูกค้าเราอาจจะไม่ได้อยู่ในช่องทางประเภทนี้นะคะหรือว่าก่อนที่จะยกเลิกไปเนี่ยเราดูสถิติการเข้ามาในช่องทางออนไลน์ต่างๆนะคะแล้วถ้าเราอยากจะเก็บช่องทางออนไลน์นั้นไว้นะคะก็ต้องมีการสร้างกิจกรรมทางการตลาดนะคะเพื่อเพิ่ม engagement เนาะก็คือการมีส่วนร่วมระหว่างลูกค้านะคะกับผู้ประกอบการนะคะเช่นกิจกรรมต่างๆให้มีการร่วมกิจกรรมและลด

ได้รับส่วนลดก็ได้หรือได้รับคูปองได้รับวอยเชอร์นะคะหรือว่าได้ของแจกของแถมก็ได้นะคะเหล่านี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่ต้องคิดต่อนะคะหลังจากที่เราทำการวิเคราะห์แล้วว่าช่องทางออนไลน์ที่มีอยู่เนี่ยได้รับ

ศนะคะข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยไม่ใช่ตัวเลขนะคะแต่ว่าใช้คาดการณ์แนวโน้มได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญนะคะการสำรวจความพึงพอใจนะคะแล้วก็ความคิดเห็นจากทีมขายรวมถึงฟีดแบคจากลูกค้านะคะสำคัญที่สุดเนี่ยค่ะก็คือในเรื่องของความพึงพอใจของลูกค้านะคะตรงนี้ข้อมูลเชิงเป็นลักษณะของข้อมูลเชิงคุณภาพเลยเพราะว่าการสำรวจความพึงพอใจเนี่ยอาจจะเกิดจากการไปสัมภาษณ์นะคะสัมภาษณ์สังเกตเก็บข้อมูลเนาะตรงนี้ก็คือจะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพเลยแต่ถ้าเป็นข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มที่ได้เป็นปริมาณเยอะๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณที่สามารถนำมาวิเคราะห์สถิติแล้วก็ดูแนวโน้มได้นะคะตรงนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าข้อมูลคุณภาพเนี่ยเป็นข้อมูลที่ได้จากกลุ่มที่เป็นกลุ่มเฉพาะนะคะผู้เชี่ยวชาญก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ธุรกิจทำนะคะอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทางเทคโนโลยี AI ก็ได้ก็คือเราอาจจะไปสัมภาษณ์แนวโน้มนะคะของเทคโนโลยี AI ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการแล้วก็ลูกค้าเนี่ยวันนี้มีแนวโน้มอย่างไรนะคะถ้าไม่ได้ไปสัมภาษณ์นะคะอาจจะฟังในการสัมมนานะคะการเผยแพร่ข้อมูลนะคะทางสื่อต่างๆอันนี้ก็คือได้เช่นเดียวกันนะคะก็คือเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพเลยจากผู้เชี่ยวชาญการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าจากการไปเก็บข้อมูลนะคะโดยการสัมภาษณ์ตรงนี้มีความสำคัญมากนะคะก็คือจะได้ข้อมูลที่สามารถสอบถามเป็นข้อมูลเชิงลึกได้นะคะในเรื่องของความพึงพอใจต่างๆหรือถ้าเราจะนำข้อมูลนะคะที่ได้จากการคอมเพลนคอมเมนต์นะคะจากช่องทางออนไลน์นะคะที่เราก็จะพบเห็นกันนะคะในชีวิตประจำวันของเรานะคะเวลาที่ลูกค้าอาจจะไม่ได้รับการแก้ไขปัญหานะคะก็จะมีการโพสต์ทางช่องทางต่างๆเช่นพันทิปนะคะTikTok หรือว่า Facebook นะคะนี่คืออาจารย์กุ้งยกตัวอย่างนะคะที่เห็นมีการคอมเพลนเนาะเกี่ยวกับสินค้านะคะหรือว่าการให้บริการที่ทำให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจตรงเนี้ยถ้าเราได้เก็บข้อมูลเหล่านี้มานะคะแล้วก็นำมาปรับปรุงพัฒนาเนี่ยก็จะเป็นการนำข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะที่มีการแก้ไขได้ตรงจุดนะคะรวมกระทั่งความคิดเห็นจากทีมขายนะคะว่าปัญหาที่เจอนะคะมีปัญหาอะไรบ้างนะคะทั้งหมดเนี่ยจะเป็นการนำข้อมูลนะคะมาวิเคราะห์เพื่อหาวิธีการนะคะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการทำธุรกิจเนี่ยสุดท้ายปลายทางนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือได้ผลกำไรใช่ไหมคะมีรายได้จากลูกค้ารายได้จากลูกค้าเนี่ยก็จะเกิดจากความพึงพอใจของลูกค้านะคะว่าลูกค้าพึงพอใจในสินค้าหรือและบริการนะคะก็จะเกิดการซื้อสินค้าแล้วก็การซื้อซ้ำไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้จากลูกค้านะคะขาจรก็จะเป็นลูกค้าประจำแล้วพอเป็นลูกค้าประจำคนที่ในมุมของลูกค้าเนี่ยเป็นลูกค้าประจำแล้วก็ไม่ได้อยากเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าเกิดสินค้าเป็นสินค้าที่เราพึงพอใจในเรื่องของคุณภาพการบริการหลังการขายการดูแลในระหว่างการจัดส่งสินค้าใช่ไหมคะหรือว่าการติดปัญหานะคะก็จะมีทีมที่คอยซัพพอร์ตตรงนี้เหล่านี้ก็คือเป็นสิ่งที่จะทำให้ลูกค้านะคะจากลูกค้าที่ไม่รู้จักกันคือซื้อจากการลองซื้อดูหลังจากนั้นก็ซื้อเพราะว่าเป็นลูกค้าประจำนะคะซื้อด้วยความจงรักภักดีนะคะต่อร้านค้าก็ได้นะคะต่อผู้ประกอบการหรือว่าต่อแบรนด์ก็ได้นะคะในส่วนข้อ7เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญพอสมควรนะคะข้อ8ข้อมูลภายในองค์กรอื่นๆนะคะที่สามารถนำมาพยากรณ์นะคะเพื่อปรับปรุงในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะยกตัวอย่างเช่นข้อจำกัดด้านทรัพยากรนะคะยกตัวอย่างเช่นจำนวนคนนะคะต่อปริมาณงานนะคะไม่เพียงพอหรือว่าคนมากเกินไปคนน้อยเกินไปนะคะปริมาณเครื่องจักรนะคะเวลาในการทำงานแผนการขยายธุรกิจหรือเปิดสาขาใหม่นะคะนโยบายใหม่ขององค์กรนะคะตรงนี้เป็นข้อมูลภายในนะคะข้อมูลภายในถ้าข้อมูลภายนอกก็จะเป็นข้อมูลที่อยู่ภายนอกองค์กรทั้งหมดนะคะก็จะเป็นข้อมูลภายนอกทีนี้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนะคะข้อมูลเมื่อตะกี้นี้อาจารย์กุ้งพูดถึงองค์ประกอบนะคะภาพรวมเนาะประโยชน์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้

ผู้ประกอบการนะคะที่เพิ่งเริ่มแล้วก็มีความสนใจในเรื่องของการจะใช้ Data นะคะในการขับเคลื่อนธุรกิจเนี่ยก็จะเห็นถึงความจำเป็นเนาะประโยชน์นะคะสิ่งต่างๆที่จะทำให้สามารถบริหารธุรกิจหรือองค์กรได้ดีขึ้นนะคะทีนี้ในมิตินี้เราก็จะมามองในส่วนของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและข้อมูลแปลว่ามีการจัดเก็บเอาไว้ก่อนใช่ไหมคะถ้าเกิดยังไม่ได้จัดเก็บแปลว่าก็ต้องเริ่มนะคะเริ่มจัดเก็บทีนี้การเริ่มจัดเก็บเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนก่อนนะว่าจะจัดเก็บอะไรจัดเก็บอย่างไรนะคะเพื่อให้แต่ละแผนกงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการจัดเก็บข้อมูลนะคะไปในทิศทางเดียวกันสำหรับธุรกิจที่กำลังเริ่มนะคะแต่ว่าถ้าธุรกิจที่เริ่มไปแล้วนะคะมีการจัดเก็บข้อมูลอยู่แล้วมี data หลังบ้านอยู่แล้วนะคะปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะคือสิ่งที่ส่งผลต่อความแม่นยำนะตรงนี้เราจะมาโฟกัสในเรื่องของ data หรือข้อมูลนะคะสิ่งที่ส่งผลต่อความแม่นยำนะคะคุณภาพและความเหมาะสมของข้อมูลที่ใช้ในการพยากรณ์นะคะหากปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้ถูกควบคุมหรือว่าพิจารณาอาจจะทำให้การพยากรณ์ผิดพลาดได้อย่างที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์กุ้งพูดว่าถ้าเกิดท่านผู้ประกอบการใดเพิ่งเริ่มหรือกำลังเริ่มเก็บข้อมูลนะคะจะต้องมีการวางแผนร่วมกันนะคะในองค์กรก่อนในแผนกหรือว่าระหว่างผู้จัดการของแต่ละแผนกก่อนนะคะเพื่อที่จะให้การเก็บข้อมูลเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันนะคะถ้าเก็บข้อมูลไม่ตรงกันมันก็จะมีปัญหาตอนเอาข้อมูลปลายทางไงค่ะมาใช้ตรงนี้ก็จะต้องมีการแก้ไขอีกมันก็จะในเรื่องของอาจจะกระทบในเรื่องของเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนาะในเรื่องของการแปลงข้อมูลนะคะการทำข้อมูลให้ถูกต้องตั้งแต่ต้นทางเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องคำนึงนะคะเพื่อที่ลดข้อผิดพลาดทีนี้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนะคะที่นำมาพยากรณ์นะคะคือ1คุณภาพของข้อมูลข้อมูลคือหัวใจสำคัญในเรื่องของการพยากรณ์หากข้อมูลที่ได้เนี่ยไม่ถูกต้องนะคะไม่ดีใช้คำว่าข้อมูลไม่ถูกต้องดีกว่านะข้อมูลไม่ถูกต้องข้อมูลไม่สมบูรณ์เนี่ยผลลัพธ์ปลายทางนะคะคือเราเอาสิ่งที่ได้ปลายทางเนี่ยหลังจากที่เก็บมาตั้งแต่ต้นทางนะคะเริ่มเก็บตั้งแต่วันที่1เนาะวันที่2เก็บทุกวันเลยเก็บข้อมูลลูกค้าเก็บข้อมูลยอดขายนะคะเก็บทุกวันเลยพอผ่านไป3ปีเราจะเอาข้อมูลย้อนหลัง3ปีเนี่ยไปใช้ในการวิเคราะห์พยากรณ์แต่พอจะใช้ปุ๊บมาดูข้อมูลอ้าวข้อมูลไม่ถูกต้องเนี่ยเก็บไม่สมบูรณ์มาจากไหนมาจากต้นทางต้นทางเนี่ยแปลว่าจากอะไรจากระดับโอเปอเรชั่นนะคะหรือว่าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการกรอกข้อมูลถ้าเกิดการกรอกโดยพนักงานเนาะกรอกโดยพนักงานก็คือใช้คนในการบันทึกคีย์ผ่านคีย์บอร์ดนะคะหรือว่าสแกนบาร์โค้ดก็ตามนะคะก็ต้องมีการตรวจสอบในเรื่องของความถูกต้องนะคะว่าข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ไหมแต่ทีเนี้ยถ้าไม่ได้ทำการตรวจสอบนะคะตั้งแต่ต้นมาแล้วพอสุดท้ายเราจะนำตัวเลขเนี่ยมาใช้ในการพยากรณ์เนี่ยสิ่งที่ได้ก็จะผิดเพี้ยนและก็จะไม่ตรงนะคะเพราะว่าข้อมูลผิดตั้งแต่แรกอย่างที่พูดไปข้อมูลคือหัวใจนะคะของการพยากรณ์นะคะข้อมูลไม่สมบูรณ์ผลลัพธ์ก็จะไม่สมบูรณ์ด้วยเช่นเดียวกันปัจจัยที่เกี่ยวข้องเลยนะคะที่ต้องคำนึงถึงในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลก็คือ1ความถูกต้องของข้อมูลนะคะว่าตัวเลขถูกไหมนะคะข้อมูลถูกไหมเช่นลูกค้าเป็นเพศหญิงแต่พนักงานคีย์เป็นเพศชายตรงเนี้ยก็ไม่ถูกต้องแล้วนะคะ2ข้อมูลสมบูรณ์ไหมนะคะเช่นลูกค้าอายุ35แต่ข้อมูลที่พนักงานคีย์ลงไปกดเลข3ไม่ติดก็เหลือแต่เลข5จากอายุ35ในระบบก็จะเหลือเท่าไหร่5ขวบแล้ว5ปีอย่างเงี้ยค่ะแปลว่าข้อมูลไม่สมบูรณ์นะคะความสอดคล้องของข้อมูลนะคะความทันสมัยของข้อมูลนะคะมีข้อมูลซ้ำหรือว่าข้อมูลผิดปกติหรือไม่ตรงนี้ก็คือคุณภาพของข้อมูลนะคะที่จะต้องพิจารณาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเก็บเริ่มต้นดำเนินการเก็บเนาะถ้าเกิดพบความผิดปกตินะคะหรือว่าความผิดพลาดก็ต้องรีบแก้ไขนะคะให้ถูกต้องปัจจัยที่เกี่ยวข้องข้อที่2คือปริมาณของข้อมูลนะคะข้อมูลต้องมีความเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณนะคะและระยะเวลาถ้ามีข้อมูลย้อนหลังน้อยเกินไปอาจคาดการได้ไม่แม่นยำเนาะเพราะว่าเราใช้ซอฟต์แวร์นะคะใช้โปรแกรมในการช่วยพยากรณ์นะคะหรือว่าคาดการข้อมูลจำนวนมากช่วยให้เห็นรูปแบบนะเช่นการเติบโตก็คือจะเป็นแนวโน้มเลยหรือว่าเห็นช่วงฤดูกาลนะคะที่มียอดขายที่เพิ่มขึ้นนะคะอย่างที่อาจารย์กุ้งยกตัวอย่างไปละเช่นหน้าหนาวเนี่ยหน้า

าวล่มจะขายดีไหมยกเว้นประเทศที่มาตกอาจจะล่มขายดีอะไรเงี้ยถ้าเป็นประเทศไทยหน้าหนาวก็จะเป็นผ้าพันคอนะคะเสื้อกันหนาวหรือถ้าหน้าฝนก็จะเป็นเสื้อกันฝนนะคะเสื้อกันฝนอะไรอีกล่มรองเท้าได้ไหมรองเท้าแตะรองเท้าบูทอย่างเงี้ยค่ะช่วงหน้าฝนเนี่ยก็อาจจะทำให้ยอดขายสิ่งที่เกี่ยวข้องเนี่ยขายได้ดีนะคะมากกว่าฤดูอื่นๆตรงนี้ก็จะทำให้เห็นการเติบโตเนาะข้อ3นะคะความเกี่ยวข้องของข้อมูลข้อมูลต้องสัมพันธ์กับสิ่งที่ต้องการพยากรณ์นะคะเช่นถ้าต้องการพยากรณ์นะคะต้องใช้ข้อมูลยอดถ้าต้องการพยากรณ์ยอดขายนะคะต้องใช้ข้อมูลอะไรยอดขายเราก็ต้องใช้ข้อมูลเลยข้อมูลลูกค้าได้ไหมอาจจะเกี่ยวข้องนะคะแต่ว่าถ้าข้อมูลโดยตรงเลยก็คือข้อมูลยอดขายนะคะข้อมูลลูกค้าการตลาดไม่ใช่ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะไม่ใช้ขออภัยค่ะอาจารย์กุ้งขออภัยไม่ใช้ที่ข้อมูลไม่ใช้ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยนำมาพยากรณ์นะคะต้องนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำมาพยากรณ์เพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์เดียวกันนะคะในอนาคต4ในเรื่องของความเสถียรของรูปแบบข้อมูลนะคะเช่นแนวโน้มนะคะฤดูกาลแนวโน้มก็คือเทรนเนาะเทรนตอนนี้มาแวะพูดคุยเรื่องเทรนแนวโน้มนิดนึงนะคะสำหรับท่านผู้ประกอบการทางธุรกิจนะคะแนวโน้มในมุมที่อาจารย์กุ้งก็เป็นมองในมิติที่เป็นลูกค้าใช่ไหมคะลูกค้าแล้วก็ผู้ที่ติดตามข่าวสารเทคโนโลยีต่างๆนะคะอยู่อย่างสม่ำเสมอนะตอนนี้เทรนแนวโน้มนะคะถ้าย้อนหลังไป 2-3 ปีเนี่ยก็จะมีเทรนแนวโน้มเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าใช่ไหมคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่มีการใช้งานนะตอนช่วงเปิดตัวมาใหม่ๆนะคะก็จะเป็นที่ได้รับความนิยมนะคะสำหรับกลุ่มที่ต้องการทดลองนะคะสินค้านวัตกรรมใหม่ๆใช่ไหมคะอันนี้อาจารย์กุ้งยกตัวอย่างแนวโน้มรถยนต์ EV นะคะหรือว่ารถยนต์ไฟฟ้านะคะตรงนี้ก็คือเป็นเทรนด์ได้เป็นเทรนด์ในเรื่องของดูแนวโน้มนะคะแล้วพอมีการใช้งานมาสักระยะหนึ่งนะคะก็คือผ่านมาปี2ปีแล้วเนาะถ้าเกิดใครติดตามข้อมูลเนี่ยเราก็จะเห็นแนวโน้มแล้วก็จะมีคู่แข่งเกิดขึ้นนะคะหลายค่ายเลยอันนี้เป็นเรื่องปกติของการทำธุรกิจนะคะเหล่านี้ที่ยกตัวอย่างมาก็คือแนวโน้มเนาะแล้วก็ในเรื่องของฤดูกาลนะคะความผันผวนนะคะการเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลันนะคะแล้วก็เสถียรภาพนะคะเพื่อสร้างแบบจำลองได้แม่นยำอันนี้ก็คือความเสถียรภาพของรูปแบบของข้อมูลนะคะแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยอาจารย์กุ้งยกตัวอย่างธุรกิจรถยนต์นะเพื่อบางคนอาจจะแบบแนวโน้มอะไรแนวโน้มคืออะไรนะคะนั่นก็คือเทรนด์หรือการได้รับความนิยมแต่ในเรื่องของ Data เนี่ยก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นแนวโน้มนะคะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราฤดูกาลนะคะที่จะส่งผลกระทบต่อยอดขายเนาะความผันผวนนะคะอาจจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจก็ได้การเปลี่ยนแปลงเฉียบพลันนะอาจจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเนี่ยตัวอย่างเช่นอะไรตอนแรก AI ใช่ไหม GPT มานะคะเปิดตัวมานี้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบเฉียบพลันเลยนะคะจนวันนี้ทุกคนนะคะเกือบทุกคนจะเป็นน้องเล็กๆป.3 ป.4 ก็สามารถใช้ GPT ได้แล้วนะคะอันนี้ยกตัวอย่างก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลันนะคะแล้วก็ข้อมูลเนี่ยจะต้องมีความเสถียรภาพพอสมควรเพราะว่าจะต้องนำมาสร้างแบบจำลองเพื่อให้เกิดความแม่นยำในการพยากรณ์นะคะต่อไปปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะคะปัจจัยที่ธุรกิจควบคุมไม่ได้แต่ว่ามีผลกระทบต่อข้อมูลนะคะเช่นอะไรเศรษฐกิจนะคะโอ้ผู้ประกอบการจะต้องศึกษาข้อมูลนะติดตามในเรื่องของค่าเงินด้วยนะคะเศรษฐกิจนะราคาน้ำมันราคาสิ่งที่เป็นปัจจัยหลักนะที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบมาต่อธุรกิจได้นะคะรวมกระทั่งนโยบายของภาครัฐนะคะว่ามีแผนในการส่งเสริมนะคะเรื่องใดนะคะบางปีนะไม่ใช่บางปีเนาะบางแผนก็จะส่งเสริมเกษตรกรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามองภาพรวมนะคะก็จะเป็นเกษตรกรอะไรดิจิทัลหมดแล้วนะคะหรือว่าจะเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจนะคะก็จะเป็นธุรกิจดิจิทัลหมดแล้วนะคะแปลว่ารัฐบาลเนี่ยส่งเสริมในเรื่องของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาในการทำธุรกิจนะคะเพื่อสร้างโอกาสนะให้ผู้ประกอบการเองนะคะทั้งโอกาสที่เหนือคู่แข่งนะคะมากกว่าผู้ประกอบการที่ไม่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะอันนี้คือปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายแปลว่า
ต้องรู้อะไรหรือว่าต้องศึกษาอะไรบ้างคือต้องดูข้อมูลข่าวสารนะคะจะฟังพอดแคสต์หรือว่าทาง YouTube ทางทีวีทางสื่อต่างๆก็ได้นะคะเพื่อเห็นทิศทางแนวโน้มของเศรษฐกิจเนาะติดตามนโยบายของภาครัฐนะคะดูคู่แข่งด้วยนะคะเพราะว่าไม่มีธุรกิจใดนะคะที่ไม่มีคู่แข่งนะคือถ้าธุรกิจหรือว่าผู้ประกอบการที่อยู่ในชีวิตประจำวันนะของทุกคนนะรวมถึงในชีวิตอาจารย์กุ้งยกตัวอย่างเช่นตื่นมาก็ทำอะไรก่อนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาไหมโทรศัพท์มือถือมีค่ายเดียวไหมถ้ายกตัวอย่างง่ายๆมีค่ายเดียวมีห้อเดียวไหมไม่ใช่นะคะโทรศัพท์มือถือก็มีหลายแบรนด์นะคะหลายค่ายนอกจากโทรศัพท์มือถือเรายกตัวอย่างอะไรอีกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตมีหลายค่ายไหมมีหลายค่ายเพราะฉะนั้นทุกธุรกิจเนี่ยก็จะมีคู่แข่งนะคะที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกับเราเนี่ยที่หลากหลายเลยเพราะฉะนั้นต้องศึกษาด้วยนะคะว่าคู่แข่งเนี่ยของเราเป็นใครแล้วคู่แข่งที่อยู่ในระดับเดียวกับเราอ่ะคือใครนะคะนอกจากเศรษฐกิจนโยบายภาครัฐคู่แข่งนะคะสิ่งที่จะต้องตามติดนะคะก็คืออะไรคือคนที่ซื้อของของเราคือใครคือผู้บริโภคหรือลูกค้าใช่ไหมคะแน่นอนวันนี้พฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากๆเลยแล้วก็ผู้บริโภคแบ่งเป็นเจเนเรชันนะคะเจเนเรชันหรือแบ่งเป็นช่วงอายุเราก็ต้องรู้ว่าลูกค้าของเรานะคะคนที่จ่ายเงินซื้อสินค้าให้เราเนี่ยคือใครถ้าลูกค้าของเราเป็นเจนซีนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจารย์กุ้งเป็นคุณครูใช่ไหมคะเป็นทีเชอร์เนาะจะชอบเรียกตัวเองว่าทีเชอร์เป็นคุณครูกลุ่มคนที่เรียนกับอาจารย์กุ้งนะคะก็จะเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีอันเนี้ยถ้าวิเคราะห์กันแค่นี้แปลว่าปริญญาตรีช่วงอายุก็จะอยู่ในเคิร์ฟของเจเนเรชันเจนซีใช่ไหมคะเจนซีเราก็ต้องวิเคราะห์แล้วคือจริงๆลักษณะของผู้บริโภคนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกันนะแบ่งเป็นเจเนเรชันก็คือช่วงอายุใช่ไหมคะถ้าเจนซีเนี่ยเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ของเขาที่เฉพาะเจนซีนะคะมีความสดใสร่าเริงนะคะพร้อมรับสิ่งใหม่ๆเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ที่เฉพาะของเจเนเรชันเราต้องทำการวิเคราะห์ผู้บริโภคแล้วก็ถ้าเป็นเจนซีเขาก็จะชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆบางคนก็จะชอบลองสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆบางคนเช่นคาเฟ่ใช่ไหมคะเด็กๆก็ชอบเข้าคาเฟ่กันคาเฟ่เขาก็จะไม่ค่อยเข้าคาเฟ่เดิมซ้ำๆใช่ไหมคะเพราะเขาต้องการจะไปคาเฟ่ใหม่ๆใส่ชุดน่ารักน่ารักที่เขาซื้อมาใช่ไหมคะอันนี้ลักษณะพฤติกรรมแล้วนะของกลุ่มผู้บริโภคที่อาจารย์กุ้งยกตัวอย่างขึ้นมาคือเป็นเจนซีนะคะจากที่อาจารย์กุ้งวิเคราะห์ข้อมูลจากนักศึกษาเจนซีน่ารักน่ารักของอาจารย์กุ้งเองนะคะเขาก็จะมีความสดใสตามวัยของเขานะคะเขาก็จะเปลี่ยนร้านถ้ายกตัวอย่างร้านคาเฟ่เนาะที่เขาเข้าไปกินขนมนะคะไปกินกาแฟไปกินเบเกอรี่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไปเช็คอินถ่ายภาพถ้าร้านไหนมีมุมให้เขานะคะมีจุดเช็คอินมีความว้าวความน่ารักหรือว่าอาหารอร่อยราคาไม่แพงอย่างเงี้ยตรงกับพฤติกรรมของกลุ่มนี้นะคะเขาก็อาจจะไปซ้ำนะคะชวนเพื่อนๆไปแต่ว่าถ้ามีความธรรมดาไม่ได้แตกต่างจากร้านอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะหาร้านต่อๆไปนะคะเพื่อที่ตรงกับความต้องการของเขาแปลว่าพฤติกรรมของเขาก็จะมีความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอันนี้คือพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะในปัจจุบันนี้ยกตัวอย่างเช่นพฤติกรรมการใช้ชีวิตตะกี้จันกุ้งยกตัวอย่างก็คือไลฟ์สไตล์ใช่ไหมคะแล้วก็พฤติกรรมการชำระเงินในอดีตเราใช้เงินสดกันทั้งหมดเลยใช่ไหมพอมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใช่ไหมคะพอมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็จะมีรูปแบบการชำระเงินเนี่ยที่เปลี่ยนไปจากอดีตเนาะในวันนี้มีไปถึงใช้สกุลเงินดิจิทัลแทนการชำระเงินก็มีเหล่านี้คือพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะตามเทคโนโลยีหรือว่าสิ่งเล้าที่เข้ามาให้เขารู้จักแล้วเขาก็มีความชอบเพราะว่าเกิดความสะดวกสบายนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ประกอบการก็ต้องทำการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะว่าผู้บริโภคลูกค้าของท่านเนี่ยอยู่ในเจเนเรชันใดแล้วในเจเนเรชันนั้นๆเนี่ยมีคาแรคเตอร์อย่างไรนะคะใช้เทคโนโลยีรูปแบบใดนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่จะต้องรู้เนาะปัจจัยภายนอกที่ไม่คาดหวังอีกเช่นโควิดนะคะตรงนี้ก็คือโรคระบาดเนาะช่วงที่มาเนี่ยก็ส่งผลกระทบทั้งโลกเลยนะคะทั้งโลกไม่ใช่ทั้งประเทศไทยนะคะทั้งโลกของเรานะคะก็คือทุกประเทศเลยนะคะก็ไม่มีใครคาดหวังถือว่าเป็นปัจจัยภายนอกที่
ควบคุมไม่ได้นะคะแล้วก็ภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะเช่นน้ําท่วมแผ่นดินไหวนะคะพายุเนี่ยค่ะตรงนี้ก็คือควบคุมไม่ได้แล้วก็ส่งผลกระทบต่อข้อมูลนะคะถ้ายิ่งมีความผันผวนสูงหมายถึงในเรื่องของข้อมูลเนาะที่จะเก็บเนี่ยก็ยิ่งพยากรณ์ได้ยากนะคะต่อไปความถูกต้องของการจัดเก็บข้อมูลนะคะวิธีการจัดเก็บข้อมูลมีผลต่อความแม่นยำนะคะเช่นระบบที่ใช้นะคะเช่นระบบ POS หรือ Point of Sale ระบบนี้เป็นระบบที่ตำแหน่งแคชเชียร์ใช้สำหรับคิดเงินนะเช็คบิลนะคะเช็คบิลเราจะเรียกระบบเนี้ยว่า POS เป็นชื่อที่เป็นมาตรฐานนะคะแต่ว่าจะเลือกใช้ของบริษัทใดค่ายใดก็คือเป็นอีกทางเรื่องนึงแต่ว่าสมมติว่าอันเนี้ยจะใช้ระบบที่ใช้เช็คบิลคิดเงินนะคะสะสมแต้มนะคะให้ส่วนลดนะคะก็คืออันนี้เป็นบางส่วนของตัวระบบนะระบบทำได้มากกว่านี้นะคะก็คือเป็นระบบ Point of Sale นะคะเครื่องขายณจุดขายแล้วก็ยกตัวอย่างเช่น ERP อีกนะคะ ERP เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลของทางองค์กรไว้แล้วก็ในระบบ ERP เนี่ยก็จะมีระบบต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจรวมถึง CRM เนาะ CRM ก็คือ Customer Relationship Management นะคะเป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าอันนี้คือแค่ยกตัวอย่างบางส่วนบางฟังก์ชันของระบบที่อยู่ในระบบ ERP นะคะซึ่งมีมากกว่านี้เยอะนะคะสามารถไปเซิร์ชข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้นะคะเช่นอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบ POS อาจจะเซิร์ช POS ก็ได้นะคะก็จะเจอนะผู้ให้บริการเยอะแยะมากมายหรือว่า ERP ก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีผู้ให้บริการมากมายเลยนะคะรวมกระทั่งการจัดเก็บข้อมูลนะคะจากแบบสอบถามเนี่ยก็ต้องวิเคราะห์ตั้งแต่จำนวนข้อแบบสอบถามเยอะไปไหมคำถามที่ใช้จัดเก็บเนี่ยสมบูรณ์ครบถ้วนหรือไม่นะคะคำถามคลุมเครือหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็คือในเรื่องของแบบสอบถามนะคะแล้วก็การจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยถ้าต้องการให้ได้ข้อมูลในปริมาณมากในวงกว้างเนี่ยเราสามารถจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของออนไลน์ได้นะคะอย่างที่อาจารย์กุ้งได้เกริ่นไปแล้วเนาะว่าถ้าสมมติว่า Data ผิดเนี่ยก็ต้องมองว่าผิดตั้งแต่ต้นทางเนี่ยจัดเก็บข้อมูลยังไงสแกนเข้าหรือเปล่าสแกนหรือว่าใช้คนก็คือการจัดเก็บข้อมูลโดยพนักงานนะคะถ้าเกิดการจัดเก็บข้อมูลโดยพนักงานเนี่ยก็ต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบเนาะว่าข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์พนักงานอาจจะคีย์เองแต่ว่าหัวหน้างานอาจจะมีการตรวจสอบทุกวันตอนเย็นหรือว่าทุกสัปดาห์ก็ได้นะคะที่เล่าเนี่ยคือจากประสบการณ์การทำงานของอาจารย์กุ้งเลยเนาะเช่นลูกค้าเขากรอกใบสมัครใช่ไหมคะลายมือลูกค้าตอนกรอกเนี่ยค่ะพนักงานอาจจะรับผิดเพี้ยนตัวเลขที่เขียนลายมือมนุษย์เนี่ยค่ะก็จะความอ่านยากอ่านง่ายก็จะไม่เหมือนกันเนาะก็จะส่งผลอะไรส่งผลกระทบต่อพนักงานทำยังไงอ่านผิดก็คีย์ผิดพอคีย์ผิดแล้วยังไงข้อมูลก็ผิดเวลาสรุปหรือเอาไปใช้มันก็จะไม่ตรงนะคะตรงนี้ก็คือยกตัวอย่างในเรื่องของการป้อนข้อมูลโดยพนักงานนะคะหลังๆนะคะถ้าใครสังเกตก็จะเห็นว่าการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยก็จะถูกป้อนโดยไม่ใช่พนักงานถูกป้อนโดยลูกค้าเองนะคะก็คือให้ลูกค้าดำเนินการเองเลยตั้งแต่สมัครกรอกนะคะแล้วก็เอาวอยเชอร์ไปใช้เอาแต้มไปใช้อย่างเงี้ยยกตัวอย่างถ้าเกิดลูกค้ากรอกเองความผิดพลาดก็จะน้อยลงนะคะแต่ถามว่ามียังมีผิดพลาดอยู่ไหมยังมีอาจจะน้อยลงนะคะถามว่าผิดพลาดยังไงลูกค้ากรอกเองแล้วผิดพลาดยังไงถ้าลูกค้าอายุเยอะหน่อยกรอกผ่านโทรศัพท์มือถือตัวเองเนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นตอนกดแป้นพิมพ์นะคะในโทรศัพท์อันนี้คือมีความเป็นไปได้นะคะหากการจัดเก็บผิดพลาดนะคะหรือว่ามี human error เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อการพยากรณ์นะคะเพราะว่าข้อมูลที่นำเข้ามาต้นทางเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะการพยากรณ์ก็จะเป็นการดึงข้อมูลที่จัดเก็บเนี่ยเอาไปพยากรณ์มันก็จะผิดเพี้ยนนะคะข้อ7นะคะระดับการประมวลผลข้อมูลนะคะต้องมีการ1ทำความสะอาดข้อมูลก่อนนะคะคือดูแล้วก็ตรวจสอบข้อมูล2ตรวจค่าผิดปกตินะคะก็คือดูตัวเลขที่มีความไม่ปกตินะคะไม่ได้เข้ากับกลุ่มนะแสดงว่าอาจจะเกิดการคีย์ผิดเช่นตะกี้อาจารย์ก็ยกตัวอย่างไปว่าลูกค้าอายุ35พนักงานอาจจะกดเลข3ไม่ติดอาจจะกดแค่เลข5ติดถ้าหัวหน้างานตรวจก็ดูซิลูกค้า5ขวบมีหรอเงินเดือน 50,000 อย่างเงี้ยมันก็ผิดเพี้ยนแล้วใช่ไหมคะก็คือแสดงว่าตัวเลขแรกอะที่ไม่ได้คีย์เข้าไปก็ต้องไปรื้อเอกสารดูว่าที่ลูกค้ากรอกสมัครสมาชิกหรือให้ข้อมูลมาเนี่ยอายุเท่าไหร่กันแน่อันนี้อาจารย์กุ้งยกตัวอย่างนะคะให้เห็นภาพรูปแบบข้อมูลนะคะจัดรูปแบบข้อมูลให้เหมาะสมกับการวิเคราะห์นะคะหากไม่ทำขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยจะทำให้การพยากรณ์คาด
เคลื่อนนะคะสูงมากข้อ8ช่วงเวลาในการวิเคราะห์นะคะช่วงเวลาที่เอาข้อมูลเอามาใช้ในการพยากรณ์แบ่งเป็นจริงๆก็คือถ้าแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็คือระยะสั้นกับระยะยาวระยะสั้นก็คือวันต่อวันนะคะระยะยาว

ือใช้ย้อนหลังเนี่ยประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจแล้วก็เทรนด์แนวโน้มในเรื่องของการตลาดนะคะมีระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะคะอาจารย์กุ้งขออภัยนะคะพูดผิดข้อมูลที่จะนำมาใช้ย้อนหลังนะก็จะมี1ปีเอา6เดือนก็ได้3เดือน6เดือน1ปี3ปี5ปี10ปีก็พยากรณ์ได้หมดเลยนะคะทุกช่วงของข้อมูลลักษณะของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนะบางอุตสาหกรรมมีความผันผวนสูงนะคะเช่นเทคโนโลยีนะที่มาส่งผลกระทบแล้วก็ทำให้คาดการได้ยากนะคะบางอุตสาหกรรมมีฤดูกาลที่ชัดเจนนี่เช่นท่องเที่ยวแบบโอ้โหถ้าพูดถึงท่องเที่ยวทุกคนจะคิดถึงสิ้นปีเนาะช่วงอากาศเย็นๆนะคะในประเทศไทยเนาะอากาศเย็นๆก็ตุลาพฤศจิกาธันวามกราอะไรเงี้ยค่ะบางจังหวัดในประเทศไทยก็จะเริ่มเย็นแล้วเริ่มหนาวนะคะก็จะมีบางจังหวัดนะคะที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยจำนวนมากนะคะบางในช่วงบางฤดูกาลยกตัวอย่างเช่นภาคเหนือเนาะภาคอีสานบางจังหวัดนี่อุณหภูมิ10กว่าองศาก็มีนะคะตรงนี้ก็ทําให้การท่องเที่ยวเนี่ยคึกคักได้หรือว่าในเรื่องของเกษตรกรนะคะนี่คือลักษณะของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลนะคะหลายองค์กรมีข้อมูลกระจัดกระจายอยู่นะคะความสามารถในการรวบรวมข้อมูลนะเราต้องมีการใช้ข้อมูลนะคะจากการขายการผลิตการเงินการตลาดทั้งหมดอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะคะจะมีมากกว่านี้เนาะทั้งหมดเนี่ยข้อมูลจากแผนกต่างๆเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อความแม่นยำของการพยากรณ์ถ้าการรวบรวมข้อมูลไม่ได้เป็นศูนย์กลางเดียวกันหมายถึงว่าไม่ได้มีดาต้าเบสก้อนเดียวกันต่างแผนกต่างเก็บอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้ข้อมูลเนี่ยมีความกระจัดกระจายยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่มีการรวบรวมนะคะข้อมูลหรือว่าเป็นตัวกลางแพลตฟอร์มกลางขององค์กรนั่นคือยกตัวอย่างเช่น ERP นะคะแพลตฟอร์มประเภทนี้ซอฟต์แวร์ประเภทนี้ก็จะมีโมดูลนะคะที่เกี่ยวข้องกับแผนกต่างๆเนี่ยถ้าองค์กรขนาดใหญ่หรือองค์กรใดนะคะที่ใช้ซอฟต์แวร์ลักษณะนี้นะคะก็จะทำให้ข้อมูลเนี่ยไม่กระจัดกระจายแต่ว่าถ้าบางองค์กรหรือว่าบางผู้ประกอบการนะคะก็ใช้ Excel จัดเก็บอะไรอย่างเงี้ยเหมือนถึงว่าเพิ่งเริ่มต้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าแบบว่าเอาใช้เก็บร่วมกันใช้ข้อมูลร่วมกันข้อมูลก็จะไม่กระจัดกระจายนะคะแต่ถ้าแยกกันเก็บเนี่ยการเชื่อมโยงข้อมูลเนี่ยจะเป็นไปได้ยากแล้วจะทำให้มีปัญหาเวลานำข้อมูลนำตัวเลขนะคะเพื่อนำมาพยากรณ์นะคะสรุปปัจจัยที่มีผลต่อข้อมูลสำหรับการพยากรณ์ธุรกิจนะคะ1คือคุณภาพของข้อมูลนะถูกต้องสมบูรณ์ทันสมัยไม่ซ้ำนะ2ปริมาณข้อมูลนะคะมีปริมาณข้อมูลย้อนหลังที่เพียงพอนะคะเห็นแนวโน้มแล้วก็รูปแบบได้ชัดเจน3ข้อมูลต้องเกี่ยวข้องกันสัมพันธ์กันกับสิ่งที่ต้องการนำมาพยากรณ์ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ต้องเอามาวิเคราะห์แต่ว่าจะเก็บไว้ได้ก็คือให้อยู่ในดาต้าเบสนั่นแหละนะคะไม่ใช้ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องมาปะปนกันนะคะ4รูปแบบและความเสถียรของข้อมูลเช่นแนวโน้มฤดูกาลความผันผวนนะคะ5เศรษฐกิจภายนอกเช่นเศรษฐกิจนโยบายภาครัฐคู่แข่งทางธุรกิจภัยธรรมชาติเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน7วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเช่นเก็บผ่านระบบ POS หรือซอฟต์แวร์ประเภท ERP นะคะเก็บผ่านแบบสอบถามแบบสอบถามออนไลน์นะคะหาวิธีการลด human error นะคะก็คือการผิดพลาดโดยมนุษย์หรือว่าพนักงานเรานั่นแหละนะคะข้อที่7การประมวลผลและการทำความสะอาดข้อมูลนะคะเพื่อตรวจสอบค่าความผิดปกติลบข้อมูลซ้ำจัดข้อมูลให้ใช้งานได้นะคะข้อ8ช่วงเวลาที่ใช้ในการพยากรณ์ยกตัวอย่างเช่นระยะสั้นนะคะรายวันก็ได้นะคะระยะยาวก็คือใช้ข้อมูลเศรษฐกิจและการตลาดแนวโน้มเข้ามาเกี่ยวข้องข้อ9ลักษณะธุรกิจและอุตสาหกรรมนะคะจะมีความผันผวนสูงในบางธุรกิจแล้วก็บางธุรกิจมีฤดูกาลที่ชัดเจนนะคะข้อ10การรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งนะคะเช่นจากหลายแหล่งในองค์กรนะคะเช่นยอดขายแผนกขายการตลาดเนาะการผลิตการเงินการตลาดนะคะเพื่อลดความกระจัดกระจายของข้อมูลนะคะควรใช้ควรหาซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวกลางในการจะเก็บข้อมูลแหละถ้าอธิบายง่ายๆนะคะเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับ Digital Indian A by อาจารย์กุ้งแล้วพบในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
3: มหาใครครับ
4: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
3: ับ ใช่ครับ
4: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
5: ผมเอง
4: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
3: เชิญหรือจับ
4: เชิญ
3: พี่เป็นใคร
4: เจ้าหน้าที
3: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
4: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
3: ไม่ไปได้ปะ
4: ไม่น่าได
3: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
4: ก็ใช่
3: งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ

0: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign language or other language
1: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
2: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
1: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
2: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
2: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
3: เฮ้ยไม่คุย
2: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
4: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
3: เฮ้ย
2: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
3: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
2: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
3: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
2: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
3: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
2: ปืนเหรอพี
3: ่เออ
2: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
3: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
2: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
3: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
2: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
5: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
2: ก็แค่นี
6: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
7: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรวมถึงน้องๆทุกคนด้วยนะครับที่กำลังติดตามชมรายการทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับรายการนี้วันนี้นะครับมีชื่อว่ารายการอยู่เป็นเห็นสุขนะครับแน่นอนว่าตั้งแต่ต้นเทอมมาจนถึงตอนนี้นะฮะก็มีการนำเสนอเรื่องราวต่างๆให้กับน้องๆรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกๆคนนะครับได้ติดตามชมกันเช่นเดียวกันและแน่นอนนะครับในวันนี้นะฮะก็มีโอกาสได้มาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับพร้อมกับวิทยากรนะครับพิเศษอยู่กับรายการของเราเช่นเคยนะครับพระอาจารย์วิบูลย์ธรรมทัตนะครับนมัสการพระอาจารย์นะครับ
1: เจริญพร
0: ท่านพระครูวิบูลย์ธรรมทัตนะครับก็นั่นเป็นเจ้าวาดวัดวชิรธรรมวาสนะครับเช่นเคยหลายเทปหลายเค้าเลยนะหลายเทอม
1: หลายเทอม
0: หลายเทอมสอนเด็กๆมา
1: เทอมที่5ที่6
0: แล้วใช่ๆถูกต้องนะครับในวันนี้นะครับแน่นอนว่าก็มีเรื่องราวพิเศษนะฮะมาฝากกับน้องเยาวชนกันด้วยแล้วก็เชื่อว่าเทปนี้น่าจะสนุกสนาน
1: แน่นอนแน่นอนส่วนจะสนุกยังไงงั้นเดี๋ยวเรามาเกริ่นเรื่องให้น้องๆให้ติดตามว่าพอหลังจากที่ไปติดตามแล้วตอนท้ายก็จะมีคำถามคำตอบที่ทำให้สนุกมากกว่าเดิมที่ผ่านมาเราอาจจะมีรูปแบบในการคุยกันปกติบ้างแต่ว่าวันนี้เราจะมีอะไรพิเศษ มีการถามตอบอะไรแบบนี้เป็นต้น
0: ใช่ครับนะฮะและแน่นอนว่าก็จะมีเขาเรียกเลยนะละครที่ไม่ใช่ผ่านการเขาเรียกผ่านวิดีโออะไรก็แล้วแต่นะเป็นละครสดๆเลยนะครับและแน่นอนว่าในละครนั้นเนี่ยที่น้องๆจะได้ดูกันช่วงเวลาถัดไปจากนี้เนี่ยนะครับในรายการในวันนี้เนี่ยก็เป็นสาระความรู
1: ้ถูกต้อง
0: แล้วก็เป็นเรื่องของครอบครัวที่จริงๆแล้วเนี่ยพอเราก็อยู่กันในครอบครัวเนี่ยมันก็จะเป็นแบบอยู่ให้เป็นแล้วครอบครัวเราก็จะเห็นสุขนะ
1: ถูกต้องเพราะว่าทุกคนหนีไม่พ้นคำว่าพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลูกหลานเหลนหลอดอะไรเงี้ยคือมันอยู่ในวงเวียนตรงเนี้ย
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเราไปดูกันว่าเราอยู่ในฐานะอะไรอย่างคุณก็ปีอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ก็มีฐานะลูกก็
0: มีนะลูก
1: อาจจะมีฐานะอะไรกันอา
0: ใช่มีเป็นอะไรฐานะพี่อะไรอย่างงี้ก็แหละ
1: เราไปดูกันว่าจะเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร
0: นะฮะเพราะฉะนั้นละครเรื่องนี้เนี่ยก็จะให้ความรู้แล้วก็ให้คำสอนกับน้องๆแล้วก็เด็กๆทุกคนด้วยนะครับสนุกสนานแค่ไหนเราจะได้อะไรกันบ้างนะฮะเราก็ไปติดตามละครพิเศษเรื่องนี้กันเลยครับ

สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การชมละครเวทีรอบที่4ละครอลวนคนละวัยเดียวกันเกิดโดยกลุ่มพลังดีนะครับที่เล็งเห็นว่าณขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบและปัญหาตามมาแน่ๆก็คือความต่างระหว่างวัยครับเพราะว่าเราหลายคนบอกว่าไม่รู้แหละฉันเจนอะไรไม่รู้แหละแต่ฉันคุยกับมนุษย์ก้มหน้าไม่รู้เรื่องแล้วเขาทำอะไรกันก็ไม่รู้แต่มนุษย์ก้มหน้าเขาก็มีวิธีคิดของเขาอะครับและเราก็ต้องให้ที่ยืนของเขาด้วยเพราะว่าเขาจะเป็นคนรุ่นต่อไปรุ่นของเราก็จะค่อยๆตกยุคไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆแม้ว่าเราจะเป็นมนุษย์ป้ามนุษย์ลุงมนุษย์ไดโนเสาร์และก็มองมนุษย์หลานว่าเป็นพวกเหยียบพี่ไก่ไม่ฟอเท้าไม่เคยติดดินไม่เคยเหยียบหญ้าแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าประเทศนี้ก็ต้องเป็นของเขาอะเราจะทำยังไงที่ทุกสังคมทุกเจเนอเรชันอยู่ด้วยกันให้ได้ละครเรื่องนี้ต้องถูกเขียนขึ้นมาเพื่อที่เราจะเข้าใจเขาและเข้าใจตัวเราด้วยนะครับและเข้าใจตัวเราด้วยแต่ก่อนอื่นนะครับผมอยากให้ทุกคนไม่ถึงขนาดปิดมือถือนะแต่ว่าแค่พอถึงระบบสั่นเอาเป็นระบบสั่นก็ได้สูจิบัตรละครเรื่องนี้อยู่ในเพจ Facebook ที่ชื่อพลังดีสโมสรนะครับรบกวนเปิดตอนนี้ได้เลยนะครับเรื่องย่ออยู่ในนั้นนักแสดงแต่ละคนอยู่ในนั้นจนกระทั่งเพลงก็อยู่ในนั้นอีกทุกคนถ่ายเร็วๆนะหลายคนบอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยแค่เปิด Facebook เปิดไม่เป็นแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะพิมพ์สูจิบัตรเป็นกระดาษเพื่อเนื่องจากมันเปลืองเนาะแล้วก็เลิกใช้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่เห็นความจำเป็นเราก็เลยใช้ทุกอย่างผ่านโซเชียลมีเดียในยุคของเรา Gen X อาจจะถนัด Facebook แต่รุ่นเด็กๆเขาไปถึงไหนแล้วเขาก็มีวิธีของเขาเนาะเราก็ต้องตามไม่ทันแต่ณขณะนี้เพจพลังดีสโมสรยังเซิร์ฟยังปฏิบัติต่อคนรุ่น Gen Xเจน Y อยู่นะแต่เด็กๆอาจจะไม่ใช้แล้วแต่ไม่เป็นไรเราก็ยังสื่อสารอยู่เข้าไปที่ Facebook พลังดีสโมสรที่นั่นจะเป็นศูนย์กลางของการสื่อสารระหว่างกันนะครับเห็นไหมครับใครเปิดไม่เป็นยกมือเลยครับแบบไม่ต้องอายเลยเพราะว่าเป็นเรื่องปกติเวลาที่ผมถามก็จะมีคนหยับยกมือไม่เป็นผมก็จะเข้าไปช่วยดูเพจที่ชื่อว่าพลังดีสโมสรนั่นคือเพจของกลุ่มพลังดีนะครับกลุ่มพลังดีเป็นกลุ่มจิตอาสา 100% นะครับเราเดินหน้ามา10ปีโดยที่ไม่มีรายได้ไม่มีผลประโยชน์ไม่ทำอะไรทั้งสิ้นนะครับเราก็เดินหน้าผลิตงานของเราไปนะถูกเจอไหมครับเจอไหมครับเพจพลังดีสโมสรแล้วเห็นคำว่าสูจิบัตรไหมเห็นไหมสูจิบัตรเห็นหรือเปล่าเห็นนะเพิ่งส่งไปเมื่อเปิดเมื่อคืนนี้เองนะในนั้นก็จะมีโปสเตอร์ก็คือวัดร่วมกับกลุ่มพลังดีจัดละครเรื่องนี้นะเปิดเข้าไปดูนะครับจะเห็นที่มากว่าจะเป็นละครเรื่องนี้และไปดูด้วยว่าเราเจนไหนก็จะอยู่ในนั้นอีกเจเนเรชันอะไรเจน X เจนเราอยู่ในชุดไหนก็จะบอกนะครับเจนนี้ถนัดอะไรไม่ถนัดอะไรในนั้นบอกหมดเลยนะครับและก็จะไปถึงกว่าจะเป็นละครนักแสดงแต่ละคนนะครับแต่ละคนเขาอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรก็จะบอกวงหนุนเลยนะครับและผลงานที่ผ่านมาของกลุ่มพลังดีด้วยกลุ่มพลังดีทำอะไรมาแล้วได้ในนั้นหมดเลยอยากจะร้องเพลงอ่ะเพลงอะไรขึ้นปุ๊บรีบไถเลยนะรีบไถขึ้นเลยรีบไถเลยเห็นใช่ไหมครับเห็นนะไถเร็วๆนะครับไถเร็วๆจะดูก่อนจะดูทีหลังก็ได้นะครับได้ทั้งนั้นโอเคนะทันนะคือถ้าไม่ทันก็ไม่มีปัญหาอีกผมเข้าใจได้นี่คือสังคมของความต่างแต่เราจะต้องอยู่ให้ได้ในสังคมไทยเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโอเคนะครับตอนนี้ละครโอละวนคนละวัยเดียวกันพร้อมแล้วนะครับขอความร่วมมือจากท่านนะครับไม่รับโทรศัพท์ไม่อะไรทั้งสิ้นปิดไปเลยก็ได้ขอครึ่งชั่วโมงเนี่ยเป็นชั่วโมงทองจริงๆแต่หลังจากนั้นก็แล้วแต่ท่านแต่ว่าถ้าเกิดท่านฉันอยากดูสูจิบัตรอะไล่ดูไปได้เรื่อยๆนะครับโอเคนะครับตอนนี้ละครอลวนคนละวัยเดียวกันพร้อมแล้วขอเชิญท่านรับชมได้แล้วครับ

0: มาแล้วมันไหล ธุระข้างนอกแล้วก็อาหารเช้าอ่ะแม่เตรียมไว้ที่โต๊ะเรียบร้อยแล้วแล้วดูแลคุณย่าคุณยายด้วยนะส่วนอาหารกลางวันก็อยู่ในตู้เย็นถ้าพ่อแม่กลับมาไม่ทันอาหารข้างก็
1: อยู่ในตู้เย็นก็เอาไปขุ่นกินกันไปได้เลยเนาะถ้าเกิดเราแก๊สให้อุ่นไว้ในโฟเว
2: ฟย้ำอีกรอบนะอย่าเล่นมือถือทั้งวันแล้วคอมพิวเตอร์ล่ะ
1: เวลาเล่นที่เปิดห้องมันเปิดไฟ
0: แล้วห้ามนะห้ามเปิดเว็บไซต์ไม่ดีนะแม่ติดตั้งแอปเช็คในโทรศัพท์ดูอยู่นะจ๊ะ
2: เวลาเล่นเกมอะทุกๆชั่วโมงอะต้องพักสายตา15นาทีนะ
1: ครับครับ
0: ค่ะแล้วหน้าที่พิเศษของเราปิดเทอมเนี้ยคืออะไรจำได้ไหม
2: ก็อย่าลืมว่า
1: พ่อถูกกล้องวงจรปิดถ่ายมือถืออยู
0: ่อุ๊ยคุณฮะกี่โมงแล้วอ่ะอุ๊ยเราสายแล้วแหละเร็วๆๆรีบไปรีบเอากระเป๋ากระเป๋าครับคุณอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมเด็กๆไปให้แม่ช่วยหน่อยลูกไปไม่สบายนะมาแม่คุณฮะ
2: เอาแม่คุณเร็วบอกว่าสายแล้วมัวแต่โอ้ยอยู่นั่นแหละเดี๋ยวไม่ทัน
0: ไม่ทันแล้วนะอุ๊ยคุณแม่คะจะไปแล้วนะคะ
3: มาดูกันกระเป๋าลูกกระเป๋าลูกโอ้ยคุณ

ชั่วโมงนั่งรถมาถึงนี่ชั่วโมงเดียวไข้กินเลย

0: ราสะดวกจริงเหรอ
1: จริงเหรอ
0: เอาหุ่นยนต์มาคุมเราสิไม่ว่าเอ้ยแกไม่เรื่องหรอก
1: แกนะเคยแต่ไม่ทันสมัย
0: ถ้าฉันรู้ว่าฉันไม่ต้องอะไรหรอก
1: มันต้องทันสมัยแล้ว
0: โอ้ยเรามาอยู่นี่เราถึงเห็นว่ามันทันสมัยสิ
1: เอ้ามันต้องรับได้นะคนใหญ่ของเรา
0: ฉันชอบธรรมชาติมากกว่าไม่ต้องทันสมัย
1: โอ้ยแกเ
0: ก็บเงินไว้เยอะๆเก็บเงินไว้เยอะๆ
1: แต่ว่าสองคนนี้นะเขาเก่งนะรุ่นเธอกับรุ่นฉันเองดูสิมันเหมือนกับผัวหักเมียคอนช่วยกันทำมาหากินเออ
2: พ่อกับแม่ขับรถมางานออฟฟิศ
0: โอ้
2: เต๋อเต๋อไม่ได้เดินหาขายส้มตำนะยายโอ้ย
0: ฟังก่อนฟังก่อนมาฟังยายก่อน
2: ไม่ฟังไม่ฟัง
0: ฟังเลยเป็นคน
1: ที่ไม่ต้องฟัง
0: พ่อเป็นคนขยันอดทนนะแม่เป็นคนขยันอดทนเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกๆนะคะมีสำนวนมีสลึงมันจบให้ครบปาก
1: เออเก่งๆยังมีต่อนะพี
0: ่อ้าว
1: ต่อหลักฟังนะอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค
2: ์ใช
1: ่มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจบอย่าจ่ายลงให้มากจับยากนะโธ่เดี๋ยวจะบอกความหมายนะ
0: ลูกความหมายเก่งมายืนฟัง
1: ความหมายก็คือเขาให้รู้จักอดหอมรอมริบเพื่อที่เราจะได้สะสมเงินไว้ใช้ในอนาคต
0: ชา
1: เรามีเหตุฉุกเฉินเราจะได้มีเงินไปใช้แล้วนะ
2: ยาสลึกอย่างนี้เขาไม่ใช้กันแล้วเดี๋ยวนี้เขาปักเสียงกันแล้ว
3: ไม่ได้ใช้เงินอ่ะก็ทำจากตึงถือได้เลยไม่ต้องพกเงินสดที่ต่าง
0: ด้วย
2: ใช่ใช่ไม่ต้องกลัวเงินหายด้วยเรามีบัตรเครดิตใช้เบิกเงินในอนาคต
0: โอ้โหเบิกเงินอนาคตใช้เงินอนาคต
1: ฟังเลยย่าย่าคนนี้ย่ายายไม่ได้ว่าอะไรเลยจริงไหมแล้วว่าอะไรยังเราบอกว่าพ่อแม่เก่งเปรียบเสมือนนกน้อยทำพลังแต่พอตุ้
2: มอ๋อสมัยนี้ผมรู้ความหมายครับทำอะไรก็ให้ทำแต่พอเหมาะสมฐานะ
0: หมดทั่วบ้านหนังเบลอเลยดูสิย่ายายหลานๆดูสิเนี่ยหนังเบลอเลยบ้านใครอ่ะฉันนั่งอ่านตั้งนานแล้วฉันก็นั่งคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะซื้อบ้านหรอวะจะอะไรหรอ
1: บ้านสวยดีเนาะมาตรงไหนด้วย
0: ดูสิ
1: หมู่บ้านนี้นะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเขาเรียกหมู่บ้านหรูอ่ะ
0: คนรวย
1: ใครโตคนรวยอยู่นี่ห้าห้องนอน
0: หัว
1: เป็นร้อยใครใครใครอยู่เนี่ย
0: หกห้องนะมาละสี
1: ่หกห้องนะ
0: มาละห้องนะเออ
1: ไม่ที่จอดรถกว้างขวางสามคันป๋อ
0: หลังใหญ่ไหมคะหลังใหญ่นะคะ
1: นี่มันคันหรือ ป่าชัดชัด
0: เออ
1: ว่ายังไงเนี่ย
0: เออ
1: ไม่ผิด
0: ไม่ผิด
1: ว่าได้ฟังฉันนะฟังฉันฟังฉันฟัง

0: นี้แหละถ้าเกิดว่าเขายังผ่านไม่หมดเออแล้วเขาก็เสียชีวิตเออวันนี้พรุ่งนี้แล้วใครจะมาตอบ
1: เ
0: จ๊ไงหัก
2: เด็กๆคุยอะไรกันเสียงดังเจี๊ยวเจ้าเลย
3: นี่แม่โทรหาเนี่ยแต่ละคนไม่มีใครรับสายเลยสักคน
4: เสียงแม่หรอมาได้ยังไ
2: งเนี่ยพ่อกับแม่หรือต้องดูกล้องวงจรปิดผ่านมือถือเห็นคุยกันเสียงดังมากเลย
3: ดูแลคุณย่าคุณยายดีหรือเปล่าเนี่ย
2: ได้เลื่อนตำแหน่งใหม่ไง
3: ถ้าคุณแม่นะคะกลับไปบ้านนอกคราวนี้นะคะเอาเป็นเมาที่ทั้งหมู่บ้านเลยนะคะว่าลูกเขยอะมีบ้านหลังใหญ่หลังโตแล้วก็ถอยรถป้ายแดงคันใหม่นี่นะคะคุณแม่
0: เอาไปเมา
3: เนี่ย
0: ม
3: ัน
0: ก็ด
3: ี
0: นะแม่ก็อยากจะเมาหรอกลูกแต่ทำไมไม่รอให้เงินมันขึ้นก่อนตำแหน่งมันขึ้นก่อนให้มันมีเงินจริงก่อนแล้วไม่ใช่บอกให้แม่ไปขายที่แล้วแกจะเอาเงินแม่มาซื้อบ้านซื้อรถใช่ไหม
2: เอาหน่ะแม่คิดซะว่าผมอ่ะขอยืมตังค์แม่ก่อนก็แล้วกัน
0: ยืมครั้งที
2: ่เดี๋ยวได้เงินขึ้นแล้วก็คืนให้

0: ผู้ปกครอง
1: ตั้งใจมาเนี่ย
0: คุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงเจ้าของบ้านนี
1: ้เอาเป็นงาน
0: ชาย
1: ว
0: ันของบ้านของพี่นาบอกว่า
1: โอ้ยนั่นรถก่อสร้างช
0: นตอนนี้รถพยาบาลกำลังมาแล้วผมเฮ้ย
2: ประกันชีวิตแต่เขาตลาด

0: เอ็ดฟรี
1: ฟรีค่ะ72ชั่วโมงแรกนับแต่เกิดเหตุไปจนถึง72ชั่วโมงโจทย์เมื่อรักษาแล้วดีขึ้นมีอาการทุเลาแล้วก็ค่อยย้ายกลับไปใช้สิทธิ์ณโรงพยาบาลที่เรามีสิทธิ์เพราะฉะนั้นไม่ต้องถามหาไม่ว่าจะเป็นประกันบัตรทองหรืออะไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นย่าจะไปกับพ่อรปภ
0: ไป
1: พาย่าไป
0: ไปเดี๋ยวตามไปนะ
1: เดี๋ยวตามไปนะไม่กลัวฝืนหรอกสบายใจ
2: ตายแล้วฉันสู้ไม่ได้แล้วฉันสวดมนต์ขอเลยนะตายแล้วตายแล้ว

รอบสองอีกแล้วว่าไง

0: ว่าแต่โทษผมตะโกนยุบยุบยุบแล้วก็ปากมุ้งปีปีปีปีปีเลยใช้ขับเรืออ่ะนี่คือมาจากวันข้าวมีคือหยุดรถได้ครับผมเก่งไหมครับ
1: เก่งเก่งมากเลยนะ
2: โอ้เลิกโม้เลยแล้วมาเข้าบ้านก่อนดีกว่า
1: บ้านก่อนโอ้
3: แม่พี่สวดมนต์ไม่ถูกเลยสวดแล้วสวดอีกสวดไปสวดมาเลยมันหมดแล้ว
4: เนี่ยคุณแม่ครับตอนที่เราคุยกันผ่านกล้องจอปิดเราได้ยินเสียงใครที่บอกว่าถ้าพ่อแม่เป็นอะไรไปแล้วเขาจะผ่อนบ้านผ่อนรถต่อ
3: ได้ยายแก่ได้ยายแก่ได้
1: ยายน
3: ้
1: อยเองล
3: ู
1: ก
3: ก็
1: ยายน้อยเป็นห่วงหวังดีหนูฟังแล้วคนลูกไปหมดเลยค่ะ
3: ลูกจังเลย
1: นึกถึงตอนที่เด็กๆค่ะตอนที่พ่อกับแม่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนโตมันก็มากเพียงพอแล้วนะคะ
3: ใช่ใช่
1: ตอนนี้มีการทำดีแล้วค่ะ
3: ใช
4: ่
3: ใช
4: ่ใช่แล้วครับตอนเราแต่งงานอ่ะแม่ก็ขายที่นาให้เราเอาเป็นค่าสินสอดทองมั่น
3: ก็ขาดตัวเมียแกนั่นแพง
4: เออเราอ่ะกลับเอาไปซื้อบ้านซื้อรถหรูเพื่อจะไปโอ้อวดคนอื่น
1: พวกเรามันใช้ไม่ได้เลยค่ะ
3: ใช้ไม่ได้เลยถูกต้อง
4: พวกเราจะขายบ้านขายรถทีนะครับจะได้ไม่เป็นหนี้เป็นสิน
3: เออ
4: แล้วก็ไปยืมแม่อีก
3: อันนี้แหละเอาละแค่นี้ไม่เป็นไร
1: นะ
3: สวดมนต์ก็สวดไม่ถูก

0: ตอนฉันออกไปแรกที่หน่อยฉันหมายว่าฉันไม่ได้รวมมือของเราละเขาใช้ฉันอ่ะบอกให้ฉันช่วยทายาแดงฉันก็เลยช่วย
1: ที่ทำแบบเนี้ยเห็นญาติกับยายไม่ค่อยถูกกันก็เลยทำให้สนิทกันจะได้สนิทกันหลานๆด้วย
2: ใช่ค่ะถ้าแต่งเรื่องง่ายไปคุณแม่จะทันแน่ๆเลยค่ะ
0: ทันสิ
2: แต่พอพวกเราถูกตำหนิเรื่องใช้เกินตัวนี่นะคะรู้สึกผิดมากๆเลยค่ะ
1: เป็นที่พักพิงแรกและที่พักพิงสุดท้ายของเราเราต้องรักท่านให้มากๆนะ

0: บอกว่าก็สนุกสนานกับละครนะครับเพราะว่าทุกๆคนที่มาเล่นละครนี้นะครับก็มาจากกลุ่มพลังดีนะครับซึ่งจะสร้างสรรค์เรื่องราวดีแบบนี้แล้วก็ทำให้สังคมนั้นเนี่ยมีรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขได้น้องๆน่าจะได้รับความรู้กันไปพระอาจารย์นั่งชมอยู่ไหมฮะเมื่อสักครู่นี
1: ้ติดตามตลอดเลยนะโคโคปี
0: ้ครับ
1: โคโคปี้นะอาตมาสังเกตดูเด็กๆเขามีไฟในการนำสิ่งที่เขาพรีเซนต์ให้พวกเราได้ดูอย่างมากเลยน่าจะมาลึกก็คือว่าคิดว่าเด็กอีกหลายๆคนน
0: ่
1: าจะมีความสามารถแบบนี้นะทำให้อาตมารู้ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเราจะไปบอกว่าเด็กไม่เก่งหรือว่าผู้ใหญ่จะเก่งมากกว่าเด็กนะเพราะสุดท้ายเราดูจากละครเรื่องมังสคู
0: ่
1: มีความรู้สึกว่าเด็กเขาเก่ง
0: เด็กเก่งเด็กเก่งเดี๋ยวนี้ก็มีการพัฒนาแล้วก็การกล้าบอกน้องๆก็เช่นเดียวกันนะครับมีกิจกรรมอะไรมานะครับก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับอาจารย์นอกจากนั้นเรื่องนี้ที่ฝากเอาไว้ที่เราได้ข้อคิดจากละครเรื่องนี้เนี่ยก็คือความต่างระหว่างวัยอาจารย
1: ์ถูกก็คือ
0: ครับ
1: ใครจะอยู่ในฐานะอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมันก็อยู่ในคำว่าครอบครัว
0: ใช่ๆนะครับแม้ว่าครอบครัวเองนั้นเนี่ยอาจจะมีการทะเลาะกันบ้างมีความต่างระหว่างวัยเช่นระหว่างคุณยายคุณย่าแล้วก็มาเป็นรุ่นหลานที่แบบยังเด็กเอกดูบางทีอาจจะคุยกันไม่ค่อยเข้าใจแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยนะครับเมื่ออยู่ในครอบครัวเดียวกันก็จะทำใหความสุขเกิดขึ้นได้ถ้าเรามีความรักกันในครอบครัว
1: สุดท้ายก็จะตรงประเด็นกับรายการของเราก็คือว่าอยู่เป็นเห็นสุขนั่นก็หมายความว่าทุกคนจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามขอให้พวกเราอยู่ให้เป็นก
0: ็
1: จะเห็นความสุข
0: ใช่แล้วนะครับวันนี้เวลาหมดนะครับแต่น้องๆที่ดูรายการอยู่ตอนนี้เนี่ยอยากจะให้ติดตามต่อในเทปถัดไปเราเชื่อว่าเราจะได้ความรู้จากละครแล้วเนี่ยเราจะไปดูซิว่าการพูดคุยกันหลังจากที่เราดูละครแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันต่อเพราะฉะนั้นต้องติดตามในโอกาสหน้าคราวหน้าพลาดไม่ได้นะฮะวันนี้เวลาหมดครับพระอาจารย
1: ์
0: นะครับเจอกันใหม่นะครับกับลาพระอาจารย์พร้อมกันนะฮะ
2: อนุโมทนา
3: ครับ
2: เจริญพร
0: ลากันไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่เทปหน้านะครับสวัสดีครับ

0: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
2: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
0: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
2: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปสาย
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ค่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
4: ค่อยก็ว่าจะไปด้วย

0: จะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
1: บักจอยไปกันเถอะ
0: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
1: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
0: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยคอยไปด้วย
2: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
3: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
2: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
4: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
2: ดีมากเลย
3: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาการเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจขนาดย่อมด้านธุรกิจเกษตรนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาดูอีกงานวิจัยหนึ่งนะคะเป็นกรณีตัวอย่างเกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจเกษตรขนาดย่อมและการประยุกต์ใช้กับผลการวิจัยเรื่องที่สองนะคะวันนี้ก็นำเอางานวิจัยเรื่องการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรของคุณอมรพิมลพิทักษ์นะคะซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนะสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์นะอันนี้ก็ของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะเมื่อปี2563นะคะงานวิจัยอันนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์นะข้อที่1ก็คือการศึกษาภูมิหลังประกอบการธุรกิจเกษตรที่เป็นกรณีศึกษา2ก็เพื่อที่จะศึกษาปัจจัยและวิธีการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรที่เป็นกรณีศึกษา3ก็เพื่อที่จะถอดบทเรียนแนวทางการพัฒนาตนเองของผู้ประกอบธุรกิจเกษตรจากกรณีศึกษาเพราะนั้น อันนี้ก็จะเป็นการวิจัยในเชิงคุณภาพนะคะที่จะเน้นกรณีศึกษาทำการศึกษากับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นอาสาสมัครจำนวน12คนนะที่เป็นผู้ที่ให้ข้อมูลหลักนะคะโดยข้อมูลที่ผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกการใช้การวิเคราะห์เนื้อหาหรือว่า content analysis และการเขียนพรรณนานะคะโดยมีบทคัดย่อนะคะในบทคัดย่อนี้นะคะก็คือได้ผลการวิจัยพบว่านะปัจจัยและวิธีการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรเนี่ยประกอบด้วยปัจจัยภายในนะได้แก่ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพนะฮะแล้วก็คุณลักษณะนะได้แก่การรู้จักตนเองนะรักการเรียนรู้มุ่งมั่นอดทนไม่ย่อท้อนะเห็นโอกาสกล้าเปลี่ยนแปลงริเริ่มสร้างสรรค์ซื่อสัตย์รอบคอบกระตือรือร้นและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะปัจจัยต่อไปที่เป็นปัจจัยภายในก็คือทักษะค่ะความสามารถนะได้แก่ทักษะการคิดที่เป็นระบบทักษะในการวางแผนความสามารถในการจัดการฟาร์มของตนเองความสามารถในการบริหารธุรกิจของตนเองและความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะต่อไปก็เป็นปัจจัยทางด้านของแรงบันดาลใจหรือแรงผลักดันที่มาจากปัจจัยย่อยๆก็คือความจำเป็นของครอบครัววิกฤตการณ์ต่างๆความใฝ่ฝันและความชอบในการเกษตรความคิดที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะแล้วก็มีแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เป็นแรงบันดาลใจต่อไปก็เป็นปัจจัยภายนอกค่ะอันนี้ก็ได้แก่พวกการได้รับการสนับสนุนนะจากครอบครัวหน่วยงานภาครัฐเอกชนเครือข่ายและชุมชนพันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้านะแล้วก็มีการมีตัวแบบนะเช่นเดียวกันนะจากแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตรนะรัชกาลที่9แล้วก็แนวคิดนะการปลูกฝังของพ่อแม่แล้วก็แนวคิดของบุคคลที่ประสบความสำเร็จส่วนวิธีการเรียนรู้นะคะจากปัจจัยภายในภายนอกนะก็จะมีการเรียนรู้ได้แก่การเรียนรู้ด้วยการชี้นำของตนเองการเรียนรู้จากประสบการณ์และการเรียนรู้จากการแก้ปัญหาที่พบแนวทางการพัฒนาเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรนะก็พบว่ามี6องค์ประกอบที่เรียกว่าฟาร์มเมอร์นะเช่นการกำหนดจุดมุ่งหมายหรือว่าโฟกัสแอนด์โกลเซตติ้งการกำหนดตนเองนะให้สัญลักษณ์ว่า A นะก็คือ analysis and planning จากนั้นก็ศึกษาหาข้อมูลลงมือปฏิบัติและพัฒนาธุรกิจให้สัญลักษณ์เป็น R นะก็คือ research action and developmentการสร้างเครือข่ายนะให้เป็น M make connection การประเมินนะให้เป็น E นะ evaluation

ความรับผิดชอบให้เป็น R responsibility นะซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมอันนี้ก็จะเป็นการออกแบบกรอบแนวความคิดในการวิจัยนะคะก็เริ่มต้นด้วยการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะคะในเรื่องของการพัฒนาเกษตรกรไทยในแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะตั้งแต่2561ถึง2580แล้วก็แนวคิดของ Smart Farmer นะกับการพัฒนาเกษตรกรไทยการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและอาชีพของเกษตรกรไทยแนวคิดที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรนะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วก็การเรียนรู้จากการศึกษาภาคสนามนะข้อมูลจากกรณีศึกษาเราก็ทำการหาข้อมูลนะอันดับแรกก็คือภูมิหลังประวัติความเป็นมาของกรณีศึกษานะได้แก่อันดับแรกเลยนะเป็นข้อมูลเบื้องต้นส่วนบุคคลประกอบไปด้วยเพศอายุสถานะการมีคู่ครองระดับการศึกษานะเราจะได้รู้ว่าแต่ละปัจจัยเนี่ยนะมันจะส่งผลต่อการเรียนรู้และการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการอย่างไรบ้างนะโดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในวัยของGen Z นะGen Y เนี่ยนะคะก็จะเป็นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์นะกล้าคิดกล้าทำนะเพราะนั้นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จก็อาจจะมีอายุน้อยก็ได้นะคะแล้วก็บวกกับระดับการศึกษาที่เขามีความทะเยอทะยานที่จะเรียนรู้มากขึ้นแล้วก็บวกกับการยอมรับในเทคโนโลยีนะก็จะเพิ่มทักษะของเขานะเพราะนั้นปัจจัยส่วนบุคคลนี้ก็มีความสำคัญต่อการที่จะนำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรต่อไปค่ะก็คือความเป็นมาของครอบครัวนะว่าการผลิตแบบดั้งเดิมนะจากบรรพบุรุษเป็นต้นมาเนี่ยเขามีองค์ความรู้อะไรนะคะมีทุนมากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะจากนั้นก็ดูที่ประสบการณ์ทำงานค่ะแล้วก็จุดเปลี่ยนที่จะทำให้เป็นเกษตรกรและเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรนะคะปัจจัยสิ่งสนับสนุนให้กรณีศึกษาที่ผู้วิจัยเข้าไปสัมภาษณ์มีการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรก็แบ่งออกเป็นปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็ดูถึงทัศนคติที่มีต่ออาชีพการเกษตรคุณลักษณะและทักษะความสามารถและแรงบันดาลใจหรือแรงผลักดันนะปัจจัยภายนอกนะก็คือสิ่งสนับสนุนจากผู้อื่นนะแล้วก็การมีต้นแบบที่ดีนะจากปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกนะก็รวมเป็นวิธีการเรียนรู้นะและปฏิบัติวิธีการเรียนรู้ก็เป็นการปฏิบัติส่วนบุคคลของกรณีศึกษาทั้ง12รายนะที่ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองจนเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรเหล่านี้นะคะก็จะหลอมรวมมาเป็นแนวทางการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรนะได้มีการทำการสังเคราะห์แนวคิดผู้ประกอบการนะเกษตรกรนะโดยเดิมทีเนี่ยเป็นเกษตรกรใช่ไหมคะเป็นเกษตรกรรายย่อยนะจากนั้นมันก็จะมีจุดเปลี่ยนนะมีจุดเปลี่ยนนะว่าเขาจะตัดสินใจเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรนะคะเพราะนั้นเมื่อเขาตัดสินใจที่จะเข้าไปเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรหรือว่า Agri Entrepreneur เนี่ยนะก็จะต้องมีคุณลักษณะของผู้ประกอบการเข้าไปร่วมด้วยนะถึงจะเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพและประสบความสำเร็จได้นะจากภาพนี้นะคะก็สรุปได้ว่าผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรเนี่ยก็คือเกษตรกรที่เป็นผู้ประกอบการและมีคุณลักษณะ

นะมีทัศนคติและพฤติกรรมที่เหนือกว่าเกษตรกรนะก็คือเกษตรกรคือบุคคลที่ทำหน้าที่ผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรมีรายได้จากการขายวัตถุดิบทางการเกษตรแต่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรเนี่ย

ให้บรรลุเป้าหมายนักศึกษาก็จะสังเกตความแตกต่างได้เลยใช่ไหมคะถ้าเป็นเกษตรกรรายย่อยที่เหมือนกันนะตั้งแต่บรรพบุรุษเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยคือเขาก็เป็นผู้จัดการแต่ก็ทำการผลิตสินค้าเกษตรของเขาแบบดั้งเดิมนะโดยที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก อาจจะมีการใช้สมาชิกในครัวเรือนก็ไปช่วยทำการเกษตรเพราะนั้นผลผลิตเกษตรก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะไม่ได้ถูกบริหารจัดการให้มันเกิดการเป็นธุรกิจขึ้นมานะเพราะว่าจะมีกิจกรรมการค้าก็คือขายวัตถุดิบแค่นั้นเองนะคะเพราะนั้นถ้าเราจะมีการบริหารจัดการให้เป็นธุรกิจเกษตรเราก็ต้องมีการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำนะที่เป็นทรัพยากรต่างๆไปสู่กระบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์นะคะหรือการให้บริการทางการเกษตรนะแล้วก็มีการแปรรูปบวกกับการใช้เทคโนโลยีเข้าไปนะแล้วรวมถึงเรื่องของการที่เรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีอัตโนมัติแล้วก็เทคโนโลยีที่เป็นอินเทอร์เน็ตออฟทิงด้วยนะจะได้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะเพราะว่าการใช้เทคโนโลยีแล้วก็อินเทอร์เน็ตออฟทิง IoT เนี่ยมันก็จะช่วยให้การผลิตและการให้บริการเนี่ยมันสะดวกง่ายขึ้นนะแล้วก็มีการวางแผนทางด้านการผลิตแล้วก็การตลาดนะเพื่อที่จะขยายธุรกิจนะแล้วก็ตัวการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรเนี่ยก็ต้องมีความเป็นผู้นำและทำให้เกิดนวัตกรรมด้วยนะคะมีนวัตกรรมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเพื่อทำให้ลดปัญหาในเรื่องของการก๊อปปี้นะการลอกเลียนแบบเพราะนั้นจึงต้องมีไอเดียที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะในทางของแม็กอิลวีนะคะก็ได้เสนอว่าความท้าทายสำหรับภาคเกษตรที่จะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยประสบความสำเร็จในธุรกิจเกษตรจำเป็นต้องพัฒนาคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบธุรกิจเกษตรซึ่งประกอบไปด้วย2ประการสำคัญประการแรกก็คือทักษะการบริหารจัดการที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจฟาร์มนะหรือว่าฟาร์มแมเนจเมนต์และ2ค่ะก็คือจิตวิญญาณผู้ประกอบการนะหรือ entrepreneurial spirit นะซึ่งก็เป็นทักษะการบริหารจัดการที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจฟาร์มนะสามารถสอนให้แก่เกษตรกรให้เข้าใจได้แต่จิตวิญญาณเนี่ยจิตวิญญาณของผู้ประกอบการนั้นจำเป็นต้องมาจากจิตใจภายในซึ่งได้แก่ทัศนคติแรงจูงใจแล้วก็แรงบันดาลใจนะนะอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็ได้เสนออีกว่าลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการนะที่มองผู้ประกอบการในลักษณะของบริษัทนั้นไม่สามารถจะใช้ในการอธิบายผู้ประกอบการในภาคเกษตรกรรมได้อย่างตรงไปตรงมาได้และความสัมพันธ์ของเกษตรกรบนสังคมผู้ประกอบการก็ยังมีความซับซ้อนที่แตกต่างไปจากผู้ประกอบการในเมืองเช่นความสัมพันธ์ของผู้ประกอบการในชนบทนั้นไม่ได้อยู่ในรูปแบบของผู้ถือหุ้นกับผู้ถือหุ้นนะแต่สามารถเป็นได้ทั้งความสัมพันธ์ในรูปแบบของเกษตรกรกับเจ้าของธุรกิจเกษตรหรือโอนเนอร์นะในฐานะผู้เช่านะหรือว่าเทนเน็ตนะกับเกษตรกรนะเพราะนั้นในบริบทของภาคชนบทเนี่ยนะเราจะเอาการอธิบายในรูปแบบของบริษัทในเมืองเนี่ยมาอธิบายไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่าในความเป็นเจ้าของในความเป็นเกษตรกรเนี่ยมันก็มีความสัมพันธ์กันไม่จำเป็นจะต้องเป็นในรูปแบบของผู้ถือหุ้นนะหรือถ้าเป็นเกษตรกรที่มีฐานะผู้เช่า

โอเนอร์ที่เป็นเจ้าของที่ดินก็ได้นะคะในฐานะผู้จัดการฟาร์มหรือแมเนเจอร์เนี่ยเกษตรกรในฐานะที่เป็นผู้รับช่วงสัญญานะหรือว่าซับคอนแทคเตอร์เนี่ยก็ยังรวมไปถึงเกษตรกรผู้ประกอบการยังสามารถที่จะมีบทบาทมากกว่า1บทบาทนะเป็นในรูปของคอมบิเนชันในทุกๆความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเช่นเกษตรกรรายหนึ่งอาจจะเป็นทั้งผู้ให้เช่าแล้วก็เป็นผู้รับช่วงสัญญาในเวลาเดียวกันจากความสลับซับซ้อนของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจดังกล่าวนะคะสำหรับคำนิยามของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรตามแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12นะในช่วงปี2560ถึง2564หมายถึงผู้ประกอบการที่ทำหน้าที่ทำธุรกิจเกษตรนะจะต้องผลิตเองได้ขายเองเป็นมีความสามารถในการรู้และเข้าใจแนวโน้มตลาดเพื่อสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรที่มีความพร้อมทั้งองค์ความรู้ด้านการผลิตการตลาดการนำเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้ผสมผสานกับองค์ความรู้สมัยใหม่ที่เหมาะสมในการพัฒนาการเกษตรโดยคำนึงถึงคุณภาพมาตรฐานและปริมาณความต้องการของตลาดรวมถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญนะมันก็เห็นได้ชัดเจนว่ามันมีนิยามของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรมันแตกต่างไปจากเกษตรกรรายย่อยนะเพราะเขาได้วางแผนมาตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะแล้วก็เตรียมที่จะนำนวัตกรรมต่างๆนะเพื่อยกระดับการผลิตและการตลาดของตัวเองนะรวมถึงการคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งก็คือผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญด้วยนะในการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้นะก็มีขั้นตอนอันดับแรกก็จะต้องศึกษาแนวคิดจากเอกสารใช่ไหมคะก็มีการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกรไทยในแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแนวคิดของสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะกับการพัฒนาเกษตรกรผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรการเรียนรู้ของเกษตรกรแล้วก็วิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะแล้วก็ทำการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็คัดเลือกผู้ที่ให้ข้อมูลนะเพราะนั้นผู้ที่ให้ข้อมูลก็จะเป็นเกษตรกรนะหรือเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรนะโดยผู้วิจัยลงพื้นที่ทำการติดต่อขอเข้าพบหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรในจังหวัดอันนี้ก็พื้นที่ศึกษาที่จังหวัดราชบุรีได้แก่เกษตรจังหวัดพัฒนาชุมชนจังหวัดปศุสัตว์จังหวัดสหกรณ์จังหวัดตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตกอุตสาหกรรมจังหวัดประมงจังหวัดแล้วก็ศูนย์ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและขอความร่วมมือในการคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจเกษตรเพื่อจะนำเป็นกรณีศึกษาสำหรับการวิจัยโดยมีเกณฑ์ที่จะคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหรืออาสาสมัครดังนี้ค่ะก็คือ 1. เป็นเจ้าของกิจการธุรกิจเกษตรในจังหวัดราชบุรีและตามที่กรมวิชาการเกษตรใน2560ได้ระบุไว้ว่าประกอบธุรกิจเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำและพึ่งพาตนเองได้ซึ่งธุรกิจการเกษตรต้นน้ำได้แก่ขั้นตอนการเพาะปลูกบำรุงรักษาการเก็บเกี่ยวผลผลิตธุรกิจกลางน้ำได้แก่ขั้นตอนการแปรรูปการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและธุรกิจ

การเกษตรปลายน้ำได้แก่ขั้นตอนช่องทางการจัดจำหน่ายการนำเทคโนโลยีมาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าและบริการเพิ่มความสะดวกสบายในการซื้อขายลักษณะอันที่สองก็คือมีผลงานและตัวชี้วัดความสำเร็จได้แก่ด้านผลผลิตมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มีผลิตภัณฑ์ของตนเองมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าหรือบริการของตนเองด้านเศรษฐกิจมีรายได้หรือค่าตอบแทนที่ตนเองพึงพอใจพึ่งพาตนเองได้เลี้ยงดูครอบครัวและพนักงานในกิจการของตนเองได้และด้านสังคมมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องในสาขาอาชีพทางการเกษตรนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์การคัดเลือกของคนที่มาให้ข้อมูลหลักนะฮะซึ่งผู้วิจัยก็จะลงพื้นที่ในการเข้าไปสัมภาษณ์นะในข้อมูลพื้นฐานของการผลิตแล้วก็นำเอาตัวชี้วัดทั้ง3ด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านผลผลิตด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านสังคมเข้าไปให้คะแนนเพื่อเป็นการคัดเลือกด้วยอันนี้ก็จะเป็นแนวทางการดำเนินงานวิจัยนะเริ่มตั้งแต่การศึกษาเอกสารการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นและการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลการสร้างเครื่องมือวิจัยนะซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกนะคะเพราะว่าการวิจัยครั้งนี้ก็เป็นเชิงคุณภาพนะเป็นการขอข้อมูลเชิงลึกจากผู้ประกอบการนะคะแล้วก็มาทำการสังเคราะห์นะขั้นตอนที่4ก็ทำการลงสนามเพื่อสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรที่เป็นกรณีศึกษา12คนนะอันนี้ก็จะได้ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจเกษตรนะที่เป็นกรณีศึกษาโดยผ่านการตรวจคุณภาพของเครื่องมือในขั้นตอนที่3มาเรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องมือเหล่านี้นะเมื่อได้รับการตรวจสอบคุณภาพก็จะนำมาสู่การลงสนามต่อไปนะในขั้นตอนที่5นะก็คือหลังจากที่เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากอาสาสมัครที่เป็นกรณีศึกษา12คนแล้วก็ทำการวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาเกษตรแนวทางการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรนะอันนี้ก็จะได้ทำการร่างแนวทางการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรแล้วก็ข้อที่6นะสรุปแนวทางการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรก็จะได้แนวทางการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรจากแนวคิดของกรณีศึกษาทั้ง12คนอันนี้เราก็เก็บข้อมูลมาจากอาสาสมัครนะที่เป็นกรณีศึกษาในงานวิจัยนี้โดยเป็นแทนของจาก12คนนะคะก็ได้ให้ความรู้ทางด้านภูมิหลังนะซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนบุคคลนะของกรณีศึกษาคนที่1นะก็เป็นเพศชายอายุปัจจุบัน31ปีสถานภาพโสดจบการศึกษาระดับอนุปริญญาสาขาสิงห์ทองนะความเป็นมาของครอบครัวนะก็ครอบครัวเดิมนะได้ทำบายสีนะคะร้อยมาลัยตั้งแต่รุ่นปู่ย่าก็มีที่ดินที่เป็นมรดกตกทอดจากปู่ย่ายกให้คุณพ่อจำนวน15ไร่เมื่อกรณีศึกษาที่1ต้องมาสานต่องานของครอบครัวจึงเริ่มวางแผนการเพาะปลูกเพื่อเป็นวัตถุดิบในการดำเนินธุรกิจของตนเองโดยแบ่งที่ดินออกเป็น10ไร่เพื่อปลูกกล้วยตานีและไม้ดอกที่ใช้ในการทำบายสีส่วนอีก5ไร่แบ่งเป็นที่อยู่อาศัยแหล่งน้ำและมีโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาในเรื่องของภูมิหลังประสบการณ์ทำงานนะคะกรณีศึกษาคนที่1ก็เคยทำงานในบริษัทเอกชน
จัดงานแสดงการประสานงานเป็นทีมนักแสดงและช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในกองถ่ายหรืองานแสดงต่างๆจุดเปลี่ยนค่ะก็มีจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เกษตรกรและเป็นผู้ประกอบธุรกิจเกษตรอยู่3ครั้งนะคือครั้งที่1ก็จากสาเหตุที่ไม่ได้เรียนต่อจนจบปริญญาตรีเพราะช่วงภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเมื่อภาวะเศรษฐกิจต้มยำกุ้งไปในปี2540นะจำเป็นต้องออกมาช่วยงานที่บ้านนะแล้วก็จุดเปลี่ยนครั้งที่2นะก็คือจากสาเหตุที่ออกจากงานเนื่องจากอยากมาสานต่อกิจการที่บ้านนะซึ่งเห็นว่าเป็นอาชีพที่ควรอนุรักษ์และถ่ายทอดเป็นมรดกแก่รุ่นหลังรวมทั้งคิดว่าพ่อแม่ก็แก่มากแล้วตนเองก็ต้องกลับมาดูแลจึงตัดสินใจกลับมาสานต่องานที่บ้านพร้อมกับได้ดูแลพ่อแม่แล้วก็จุดเปลี่ยนครั้งที่3ค่ะก็คือเมื่อทำงานใบสีที่บ้านแล้วเห็นว่าเมื่อตัดใบตองมาทำใบสีแล้วลำต้นของกล้วยต้องทิ้งไปจึงเกิดความเสียดายอยากใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าประกอบกับความรู้ด้านสิ่งทอที่เรียนมาจึงนำมาใช้ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วยนะถือว่าเป็นการเปิดประเด็นของความคิดสร้างสรรค์ขึ้นแหละนะคะปัจจุบันมีสินค้าที่เป็นแบรนด์ของตัวเองที่ทำจากกล้วยต้นกล้วยกับกล้วยเชือกกล้วยจากสารเป็นกระเป๋าออกแบบสวยงามทันสมัยเป็นสินค้าที่สร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชนตลอดจนสร้างชื่อเสียงให้ตนเองและชื่อเสียงของจังหวัดราชบุรีทีนี้จากปัจจัยภูมิหลังนะก็มาเป็นการสำรวจข้อมูลที่เป็นปัจจัยและวิธีการเรียนรู้ค่ะปัจจัยก็แบ่งเป็นปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกนะคะปัจจัยภายในค่ะก็คือทัศนคติที่มีต่ออาชีพการเกษตรนะมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพมีใจรักและเห็นว่าอาชีพเกษตรกรนั้นเป็นอาชีพที่มีเกียรตินะแล้วก็สามารถสร้างรายได้สร้างฐานะได้นะเพราะนั้นข้อมูลของกรณีศึกษาคนที่1ก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมคิดว่าอาชีพเกษตรกรนั้นเป็นอาชีพที่มีเกียรติซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่รักในอาชีพเกษตรกรแต่ก็บอกกับตัวเองว่าต้องไม่จนนะแล้วก็ต้องเป็นเกษตรกรที่รวยให้ได้ปัจจัยภายในอันที่2ค่ะก็คือคุณลักษณะและทักษะความสามารถเป็นบุคคลที่รู้จักตนเองวางแผนรอบคอบไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากอดทนกล้าเปลี่ยนแปลงเห็นโอกาสรักการเรียนรู้ริเริ่มสร้างสรรค์มีทักษะและความสามารถจากประสบการณ์เดิมคือจากการทำใบสีและจากการที่เรียนจบอนุปริญญาตรีในสาขาสิ่งทอสามารถออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์มีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจการใช้สื่อและเทคโนโลยีนะยกตัวอย่างที่กรณีศึกษาท่านที่หนึ่งได้สัมภาษณ์ไว้ก็คือรู้จักตัวเองเห็นโอกาสผมว่าคนเราเนี่ยต้องรู้จุดอ่อนจุดแข็งของตนเองมีทุนเดิมที่บ้านทำอาชีพใบสีอยู่แล้วดังนั้นจึงคิดว่าควรต่อยอดและไปทำอย่างอื่นถ้าไปทำอย่างอื่นก็ต้องนับหนึ่งใหม่นะแต่ต่อยอดเรื่องใบสีก็คือผมได้นับ9 8 9 10ได้เลยนะมันก็เป็นโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเร็วขึ้นวางแผนรอบคอบเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเวลาผมจะทำอะไรพี่ผมก็จะคิดไว้เลยวางแผนเลยจาก1ไป2ไป3นะ4 5 6 7ต้องทำอะไรบ้างผมไม่รู้ผมไม่วู่วามแต่จะหาคนที่เขาเคยทำอยู่แล้วไปดูเขาว่าเขาทำยังไงค่อยมาทำของตัวเองการพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
ในเคสของกรณีศึกษาที่1เนี่ยก็ได้เสนอแนวทางสำหรับการพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรได้ดังนี้ข้อ1เกษตรกรต้องวิเคราะห์ตนเองให้เป็นดังที่ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเกษตรกรต้องรู้จักตนเองเข้าใจตัวเองวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองได้รู้ว่าต้นทุนของตัวเองคืออะไรเรายืนอยู่จุดไหนแล้ววางแผนกำหนดทิศทางตัวเองว่าจะไปทิศทางใดทำอะไรนะอย่างเช่นกรณีศึกษาคนที่หนึ่งได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมรู้ว่าต้นทุนของผมคือบายสีแล้วผมก็จะนำสิ่งนี้มาต่อยอดให้กับให้มันประสบความสำเร็จสร้างสรรค์ค่ะแนวทางข้อที่สองก็คือศึกษาพัฒนาและต่อยอดงานของตนเองดังที่ให้สัมภาษณ์นะคะว่าเราต้องเข้าใจงานของเราอย่างดีและรู้ดีในเรื่องที่เราทำและต้องคิดสร้างสรรค์ต่อยอดของงานในงานของเราให้แตกต่างนะอย่างถ้าจะทำงานจากสารธรรมดาเอาเชือกมาสานเป็นกระเป๋าก็เหมือนกับคนอื่นๆสิ่งที่ทำก็คือเอากาบกล้วยเอาต้นกล้วยมาขึ้นรูปแล้วก็ออกแบบให้เป็นกระเป๋าที่ทันสมัยแนวทางที่3ก็คือสร้างเอกลักษณ์ของสินค้าที่แตกต่างสร้างสรรค์ดังที่ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าถ้าเราทำงานของเราเหมือนคนอื่นๆเขาก็ซื้อของคนอื่นสินี่เราทำต่างแล้วเราก็เป็นสินค้า only เราคนเดียวเท่านั้นนั่นแหละจะทำให้เราอยู่รอดแนวทางที่4ต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพราะมีส่วนช่วยในการพัฒนางานตลอดจนช่วยประชาสัมพันธ์ให้ธุรกิจของเราดังที่กรณีศึกษาคนที่1ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าส่วนหนึ่งที่เราประสบความสำเร็จเพราะว่าเรามีเครือข่ายทั้งจากชุมชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ช่วยแนะนำบอกต่อและอุดหนุนสินค้าของเราอย่างของขวัญของที่ระลึกในโอกาสต่างๆเขาก็เลือกผลิตภัณฑ์ของเราก็เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ให้เราด้วยอีกทางหนึ่งก็เลยทำให้เราได้สรุปเป็นกรอบผลการศึกษาของกรณีศึกษาคนที่หนึ่งนะคะสรุปในภาพของภูมิหลังนะคะว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลคนที่ให้ข้อมูลเนี่ยเป็นเพศชายอายุปัจจุบัน31ปีสถานภาพโสดจบการศึกษาระดับอนุปริญญาสาขาสิงห์ทอเห็นไหมคะว่าเขามีทุนในเรื่องของระดับการศึกษาที่ตรงนะก็คือสิงห์ทอตรงนี้เขาสามารถที่จะเอาวัสดุจากสิ่งที่ครอบครัวทำอยู่ดั้งเดิมนะก็คือใบสีโดยเป็นส่วนต่างๆของต้นกล้วยนะคะมาทำเป็นกระเป๋านะถึงแม้ว่า อายุเขายังน้อยอยู่เลยนะคะแล้วก็ยังโสดด้วยเนี่ยเขาสามารถที่จะมีพลังนะในการสร้างสรรค์กระเป๋าที่เลือกจะเป็นสิ่งทออื่นๆนะตรงนี้ก็ต้องต่อยอดไปอีกความเป็นมาของครอบครัวค่ะทำใบสีตั้งแต่รุ่นปู่ย่านะประสบการณ์ทำงานนะก็คือเคยทำงานบริษัทเอกชนด้านการแสดงนะจุดเปลี่ยนมี3จุดด้วยกันมี3ครั้งด้วยกันก็คือครั้งที่1ก็คือจากพิจิตรเศรษฐกิจ2540ไม่ได้เรียนต่อจนจบปริญญาตรีครั้งที่2ลาออกจากงานบริษัทนะมาช่วยงานใบสีของครอบครัวเพราะจะได้ดูแลพ่อแม่แล้วก็ครั้งที่3ค่ะก็เป็นการเกิดความเสียดายเมื่อตัดใบตองแล้วทิ้งต้นกล้วยจึงพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วยจากกาบกล้วยนักศึกษาก็อาจจะเห็นสินค้าชนิดนี้แล้วล่ะนะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โดดเด่นเลยนะคะ
แบรนด์อะไรนักศึกษาอาจจะต้อง

กลับไปสืบนะคะว่าคำใบ้ตรงนี้ค่ะผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากเชือกกล้วยจากกาบกล้วยของแบรนด์อะไรนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาได้มีตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศนะตลาดในประเทศเนี่ยก็เป็นตลาดในชุมชนนะส่งเสริมโดยวิสาหกิจชุมชนส่วนต่างประเทศเนี่ยพอดีมีตัวแทนเข้ามาแล้วก็รู้ว่าในชุมชนนี้มีผลิตภัณฑ์นี้แล้วก็มีสเปคที่ตรงตามกับตลาดต่างประเทศนั้นด้วยซึ่งตลาดต่างประเทศนั้นก็ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์จากธรรมชาตินะไม่มีสารเคมีปนเปื้อนนะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเหลือชุมชนจริงๆนะตัวแทนหรือเอเจนต์เนี่ยก็ตกลงนะที่จะนำกระเป๋าจากกรณีศึกษาคนที่หนึ่งเนี่ยนะไปวางเชลไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศนั้นนะตัวนี้ก็ถือว่าได้รับการประสบความสำเร็จในขั้นหนึ่งเพราะว่าต่างประเทศนั้นเขาสนับสนุนเรื่องของสินค้าจากธรรมชาติแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์นะเพราะนั้นจุดเปลี่ยนในข้อที่3เนี่ยนะมันก็น่าจะเกิดตั้งนานแล้วล่ะนะเพราะเราทำใบสีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ทิ้งต้นกล้วยไปทุกครั้งนะคะเพราะนั้นไอ้จุดเปลี่ยนข้อที่3เนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุผลที่เขาเลือกเรียนในสาขาสิ่งทอก็ได้นะคะเพราะเขาคิดวางแผนไว้แล้วล่ะว่าจะต้องทำเกี่ยวกับกล้วยนะเชือกกล้วยในอนาคตนะคะทีนี้มาดูข้อมูลในเรื่องของปัจจัยนะคะก็เป็นปัจจัยภายในก็ไปถามถึงทัศนคติที่มีต่ออาชีพเกษตรกรนะซึ่งกรณีศึกษาคนที่หนึ่งก็ได้บอกว่าเขามีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรนะเขามีความรักต่อการผลิตภาคการเกษตรนะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยก็มีคุณลักษณะมีทักษะความสามารถที่รู้จักตนเองนะว่าเขาเนี่ยชอบเกษตรแล้วก็จะใช้ความรู้ในเรื่องของสิ่งทอมาแปรรูปการเกษตรนะคะวางแผนรอบคอบนะไม่โลภจนเกินไปอันนี้ก็ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเข้ามาเพื่อที่จะพัฒนาสินค้าพัฒนาธุรกิจของตัวเองโดยที่มีทุนเดิมอยู่แล้วนะแล้วก็ต่อยอดแล้วก็ทำแบบไม่ย่อท้อด้วยนะไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากมีความอดทนกล้าเปลี่ยนแปลงเห็นโอกาสรักการเรียนรู้ริเริ่มสร้างสรรค์มีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจแล้วก็มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีนะอันนี้ก็มีความพยายามนะที่จะทำวิจัยนะทำนวัตกรรมในเรื่องของการทำผ้าที่มาจากกาบกล้วยนะก็จะมีนวัตกรรมเกี่ยวกับสิ่งทออันนี้อยู่นะเพราะนั้นก็สามารถได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกนะมาช่วยทำให้งานวิจัยเรื่องของสิ่งทอจากกาบกล้วยมีประสบความสำเร็จนะแล้วก็มีการออกแบบตัวนี้ก็อาจจะมีการจดลิขสิทธิ์ในเรื่องของรูปแบบกระเป๋าที่มีความแตกต่างจากตลาดทั่วไปนะคะนะแล้วก็มีแรงบันดาลใจนะหรือแรงผลักดันไม่ว่าจะเป็นแนวคิดการทรงงานของรัชกาลที่9นะคะจากความจนของครอบครัวจากการอยากเห็นความสำเร็จในอาชีพของตัวเองนะก็เป็นแรงบันดาลใจนะแล้วก็ปัจจัยภายนอกนะคะก็คือจากการสนับสนุนจากผู้อื่นครอบครัวและจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีต้นแบบที่ดีจากในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเพราะนั้นในเรื่องของการได้รับการสนับสนุนน่ะนะ
ก็จะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ให้ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีสิ่งทอนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความลับด้วยนะคะเรื่องของเทคโนโลยีสิ่งทอว่าเขาจะสงวนสูตรเอาไว้นะคะเพราะถ้าเกิดเผยแพร่ไปสู่สาธารณะมันก็จะไม่ดีสำหรับธุรกิจนี้นะคะก็จะมีการลอกเลียนแบบนะคะเพราะนั้นก็จะต้องมีการจดลิขสิทธิ์นะจดสิทธิบัตรจดอนุสิทธิบัตรนะเพื่อปกป้ององค์ความรู้ของเรานะคะจากนั้นก็ไปสู่วิธีการเรียนรู้ค่ะก็เป็นการเรียนรู้จากการชี้นำตนเองการเรียนรู้จากประสบการณ์การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติการเรียนรู้จากการแก้ไขปัญหาซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับการทำงานเช่นปัญหาจากการผลิตการจำหน่ายการสร้างแบรนด์สินค้านะการใช้วิธีการแก้ปัญหาเป็นเรื่องนะตามปัญหาที่พบแก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผลและหาวิธีทางออกที่ดีที่สุดนะเพราะนั้นในแต่ละขั้นตอนกว่าจะได้เป็นกระเป๋ามาเนี่ยมันมีการเรียนรู้นะทั้งจากการให้ชี้นำตนเองให้พลังใจให้แรงจูงใจกับตัวเองจากประสบการณ์ทั้งของตัวเองแล้วก็ของธุรกิจอื่นที่ทำกระเป๋าคู่แข่งต่างๆนะจากผู้บริโภคที่ให้คำแนะนำแล้วก็มาลงมือปฏิบัตินะตั้งแต่ต้นน้ำเลยก็คือการปลูกกล้วยตานีใช่ไหมคะมันก็อาจจะมีปัญหานะเพราะนั้นผู้ประกอบการคนนี้เนี่ยเขาก็สังเกตแหละว่าในช่วงฤดูกาลเดือนใดที่กล้วยตานีจะให้ลวดลายเป็นยังไงบ้างเห็นไหมมันก็มีการเรียนรู้เรื่องของฤดูกาลนะแล้วก็ลวดลายของกล้วยตานีที่มีความแตกต่างกันในแต่ฤดูกาลตรงนี้มันก็จะเกิดไอเดียในการทำสิ่งทอนะคะแล้วก็การจ้างงานเราจะจ้างงานกับใครแล้วให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะมันก็จะมีสมาชิกในชุมชนที่เขายังว่างงานอยู่เนี่ยเราก็จะเป็นข้อต่ออันหนึ่งนะที่จะเสนองานให้กับเขานะแล้วก็ในเรื่องของการกรีดต้นกล้วยนะแล้วการคลี่กับกล้วยนะให้เป็นแผ่นๆนะแล้วก็การตากแห้งนะก็จะมีเทคนิคทางสถาปัตยกรรมทางวิศวกรรมในการที่จะดูว่าเราจะเตรียมหรือปลูกสร้างโรงเรือนยังไงนะให้เหมาะสำหรับการตากกาบกล้วยนะให้มันสามารถที่จะระบายความชื้นได้นะคะแล้วก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการขึ้นรูปใช่ไหมคะการขึ้นรูปนะการอัดกาวเทคนิคการบ่มของผืนผ้าจากกาบกล้วยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมนะจากนั้นก็มาขึ้นรูปนะทำการรีดก่อนแล้วก็ขึ้นรูปเป็นกระเป๋านะแล้วก็ออกแบบแล้วก็ต้องดูเทรนด์ของตลาดทั้งภายในแล้วก็ต่างประเทศที่เป็นประเทศคู่ค้านะที่ตัวแทนจะนำสินค้าของเราไปโชว์ไปจำหน่ายเนี่ยก็ต้องดูเทรนด์ว่าเทรนด์ที่ตลาดต่างประเทศนั้นเขานิยมแบบไหนก็ออกแบบให้เป็นสไตล์ที่เข้ากับผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศนั้นแล้วก็รูปแบบนั้นก็ต้องมีความหลากหลายไม่ใช่จะเป็นรูปแบบเดิมๆนะมันก็ต้องมีสตอรี่มีดีไซน์อาจจะได้มาจากเรื่องของมังกรหรือรูปแบบของสัตว์ต่างๆที่มีความน่าสนใจแล้วก็นำมาดีไซน์เป็นกระเป๋านะคะเพราะนั้นในขั้นตอนการดีไซน์มันก็ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะก็ทำให้เกิดการแก้ปัญหาและทางออก
ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะ

แล้วก็ทำการสรุปเป็นผลงานตัวชี้วัดความสำเร็จนะเพราะนั้นเขาก็มีสินค้าที่เป็นที่ยอมรับนะซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่เป็นที่ประจักษ์แล้วก็ตัวชี้วัดความสำเร็จ3ด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านของผลผลิตนะคะก็คือมีสินค้าที่เป็นแบรนด์เป็นแบรนด์ของตัวเองเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาสัมมาอาชีพด้านเศรษฐกิจนะก็มีรายได้ที่ตนเองพึงพอใจนะแล้วก็พึ่งพาตนเองได้ดูแลครอบครัวได้ด้านสังคมนะก็มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับนับถือได้รับรางวัลสินค้าโอท็อปดีเด่นระดับอาเซียนนะจากนั้นก็สรุปมาเป็นแนวทางการพัฒนาตนเองของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรจากแนวคิดของกรณีศึกษาคนที่1 นะก็คือข้อที่1เกษตรกรต้องวิเคราะห์ตนเองให้เป็นข้อที่2ศึกษาพัฒนาและต่อยอดผลงานของตนเองข้อที่3สร้างเอกลักษณ์ของสินค้าที่แตกต่างสร้างสรรค์ข้อที่4ต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพราะช่วยในการพัฒนางานตลอดจนช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับธุรกิจนะอันนี้ก็ไปถึงระดับส่งออกอย่างต่างประเทศเลยนะเพราะนั้นกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงการต่างประเทศก็จะทำการสนับสนุนนะนี่ก็จะทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายนะคะเห็นไหมคะนักศึกษาเราสามารถที่จะเรียนรู้นะดูดซับไอเดียของกรณีศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้นะเพื่อเป็นการต่อยอดไอเดียของนักศึกษาเองนะคะในคราวหน้าเราก็จะมาดูเรื่องของการประยุกต์ใช้กับงานวิจัยเรื่องที่3นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบคือครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
2: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
0: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
2: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึง

ปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีค่ะมาพบกับรายการการพัฒนาจิตเจริญปัญญาสู่การเรียนรู้เพื่อทักษะชีวิตในศตวรรษที่21วันนี้เป็นช่วง14แล้วนะคะเราจะเข้าสู่ในหัวข้อเรียนดีมีคุณธรรมทำไมเรียนดีอย่างเดียวไม่พอคำถามนี้นะคะอาจจะเป็นคำถามที่ใครหลายๆคนอยากจะทราบใช่ไหมคะในหัวข้อเรียนดีมีคุณธรรมการเรียนดีนะคะในความหมายของการมีคะแนนที่สูงนะคะแล้วก็อาจจะสอบผ่านทุกรายวิชาหรือแม้แต่จะเป็นในเรื่องของเกรดเฉลี่ยนะคะตรงนี้อาจจะเป็นภาพสะท้อนนะคะในเรื่องของความสามารถของนักเรียนนะคะแต่มันก็ยังไม่เพียงพอในเรื่องของการใช้ชีวิตที่เราจะต้องดำรงนะคะสู่ในสังคมนะคะเด็กๆหลายคนนะคะมีความรู้อย่างเดียวไม่พอนะคะแต่ต้องมีคุณธรรมด้วยเพราะความรู้นะคะที่ปราศจากคุณธรรมก็อาจจะถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดได้นะคะเพราะในสังคมสมัยปัจจุบันนะคะก็มีสิ่งล่อตาล่อใจมากมายนะคะการเรียนนะคะก็คือการที่เราศึกษาหาความรู้นะคะเรียนอย่างเดียวไม่พอแล้วก็ไม่สามารถที่จะประกันได้ว่าผู้เรียนนะคะเรียนไปแล้วนะคะจะเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์หรือเป็นคนดีนั่นเองนะคะเราจะเห็นในปัจจุบันนะคะมีตัวอย่างมากมายนะคะที่หลายๆคนนะคะมีความรู้สูงนะคะแต่ก็ขาดจริยธรรมนะคะก็ไปใช้ในทางที่ผิดนะคะหรือนำความรู้นะคะไปใช้ผลประโยชน์ของตนเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการเรียนอย่างเดียวนะคะจะต้องควบคู่กับการที่มีคุณธรรมด้วยนะคะเพราะว่าในเรื่องของการนำไปใช้ชีวิตในปัจจุบันนะคะก็อาจจะกระทบต่อองค์กรนะคะต่อสังคมได้นะคะถ้าเราขาดคุณธรรมนั่นเองนะคะการศึกษาที่แท้จริงนะคะสมัยปัจจุบันก็จะไม่เน้นในเรื่องของความรู้แล้วนะคะก็จะเน้นในเรื่องของการทำประโยชน์นะคะต่อตนเองต่อสังคมแล้วก็พัฒนาตนเองนะคะเพื่อไม่ให้เป็นคนนะคะที่มีความรู้แต่ไม่มีคุณธรรมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการศึกษาในศตวรรษที่21นะคะก็จะเป็นกระบวนการในการพัฒนามนุษย์นะคะให้เราไม่เน้นในเรื่องของการท่องจำหรือการนำผลนะคะคะแนนนะคะไปวัดด้วยการสอบเพียงอย่างเดียวแต่ในปัจจุบันนะคะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้นนะคะแล้วก็มีเศรษฐกิจวัฒนธรรมเนี่ยก็เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วผู้เรียนนะคะก็ไม่ได้แค่รับความรู้อย่างเดียวนะคะแต่ก็จะต้องสร้างความรู้นะคะผ่านการคิดวิเคราะห์ผ่านในเรื่องของการลงมือทำนะคะแล้วสามารถนำไปใช้ได้จริงด้วยและอีกอย่างหนึ่งนะคะทักษะนะคะที่นักเรียนนะคะและผู้ศึกษาควรมีก็คือการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาและทักษะการสื่อสารและที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือในเรื่องของการทำงานร่วมกันด้วยนะคะถ้าเรานำทุกอย่างไปใช้นะคะก็จะทำให้เรารู้เท่าทันแล้วก็รับผิดชอบนะคะค่ะต่อไปนะคะคนที่จะทำให้นักเรียน

นะคะหรือผู้ศึกษาเนี่ยเรียนดีมีคุณธรรมก็คือนะคะคุณครูของเรานั่นเองนะคะเรามาดูบทบาทของคุณครูนะคะที่เปลี่ยนจากผู้ถ่ายทอดนะคะมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกนะคะผู้ออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายนอกจากนี้นะคะการศึกษายุคใหม่เนี่ยต้องมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปด้วยนะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้ใช้ความรู้และสามารถนะคะนำไปใช้อย่างถูกต้องแล้วก็สร้างสรรค์การเรียนรู้นะคะไม่ได้จำกัดแค่ห้องเรียนเพียงอย่างเดียวแต่เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็สะท้อนถึงการที่เรานะคะนำไปศึกษานะคะในศตวรรษที่21เนี่ยการศึกษาในยุคนี้นะคะก็จะต้องเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนนะคะให้เผชิญความท้าทายแล้วก็เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมีความรู้แล้วสามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาสังคมได้คำว่าเรียนดีนะคะก็ตรงคำนี้นะคะก็หมายถึงกระบวนการที่เรามีความรู้รอบด้านไม่ว่าจะเป็นความรู้ความคิดทัศนคติต่างๆนะคะไม่ใช่ของการทำคะแนนที่โดดเด่นหรือสูงเพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งในยุคปัจจุบันก็มีความคาดหวังในเรื่องของผลคะแนนนะคะแล้วก็มีการเปรียบเทียบนะคะแต่รู้ไหมคะว่าการที่เรานำความรู้ที่เราได้ไปใช้นะคะในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดนะคะเพิ่มคุณค่าให้กับสังคมเนี่ยมันจึงเป็นความรู้ที่เกิดประโยชน์จริงๆผู้เรียนนะคะก็จะต้องมีความตั้งใจใฝ่เรียนรู้แล้วก็เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆมีความกระตือรือร้นแล้วก็แสวงหาความรู้ด้วยตนเองไม่หยุดการพัฒนาตนเองนะคะเพราะว่านอกเหนือจากการเรียนในห้องเนี่ยมันไม่เพียงพอนะคะโลกปัจจุบันในศตวรรษที่21นะคะเทคโนโลยีเข้ามานะคะก็จะทำให้เราสามารถศึกษาได้นะคะในโลกอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะแล้วเราก็นำความรู้ที่ได้เนี่ยมาวิเคราะห์มาคิดสังเคราะห์แยกแยะอย่างมีเหตุมีผลแล้วก็สามารถสังเคราะห์ได้ว่าเราควรเชื่อสิ่งใดไม่เชื่อสิ่งใดนะคะการเชื่อสิ่งใดโดยปราศจากการไต่ตองก็จะนำผลมานะคะทำให้เรานะคะผลที่เกิดจากการที่ไม่ไต่ตองก็อาจจะผิดพลาดได้นะคะและที่สำคัญนะคะผู้เรียนในยุคศตวรรษที่21นะคะควรจะกล้ายอมรับข้อบกพร่องของตนเองแล้วก็แก้ไขตนเองอยู่เสมอนะคะผู้เรียนนะคะก็จะต้องมีคุณธรรมควบคู่ไปนะคะเพราะว่าการเรียนดีเนี่ยก็เป็นรากฐานในเรื่องของการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนนะคะแต่การที่เป็นผู้มีคุณธรรมนะคะก็จะทำให้ความรู้ที่เรานำไปใช้นั้นนะคะมีคุณภาพและก็มีคุณค่าด้วยค่ะต่อไปเรามาดูการที่มีคุณธรรมการที่นักเรียนนะคะหรือผู้เรียนมีคุณธรรมเนี่ยก็จะทำให้เราสร้างจิตสำนึกอย่างดีงามเป็นพลังที่จะช่วยขับเคลื่อนความคิดนะคะแล้วก็ตัดสินใจไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมไม่เบียดบังผู้อื่นผู้ที่มีคุณธรรมนะคะก็จะสามารถแยกแยะสิ่งที่ควรทำแล้วก็ไม่ควรทำได้แม้ในสถานการณ์ที่มันเป็นผลประโยชน์ของเราเราก็ไม่นำผลประโยชน์ตรงนั้นนะคะไปใช้นะคะหรือช่วยโอกาสนะคะผู้ที่มีคุณธรรมนะคะก็คือต้องทำหน้าที่นะคะต่อตนเองและผู้อื่นด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของความซื่อสัตย์นะคะในเรื่องของการไม่โกงนะคะแล้วก็ความรับผิดชอบกล้ายอมรับผลที่จะเกิดขึ้นมีวินัยเคารพกติกาของสังคมนั่นเองค่ะค่ะคุณธรรมนะคะคุณธรรมเนี่ยจะช่วยให้เราสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนแล้วก็มั่นคงได้มากกว่าความสำเร็จที่เราไปได้รับมานะคะแล้วก็เราไปเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นนะคะผู้ที่มีคุณธรรมนะคะอาจจะไม่ได้โดดเด่นในสายตาคนอื่นแต่ก็จะเป็นคนที่มีคุณค่านะคะในสายตาของตนเองแล้วก็สังคมคุณธรรมจึงเป็นรากฐานของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยมีความหมายแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีศักดิ์ศรีภาคภูมิใจองค์ประกอบของการเรียนดีการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายนะคะการเรียนรู้นะคะก็คือผู้เรียนจะต้องตระหนักถึงเหตุและผลคุณค่าของการเรียนไม่ได้เรียนเพียงทำตามหน้าที่หรือผ่านการประเมินแต่เรียนด้วยความเข้าใจทักษะที่นำไปใช้พัฒนาตนเองและชีวิตผู้เรียนนะคะก็จะต้องมีเป้าหมายว่าเราจะต้องเรียนรู้เนี่ยไปเพื่อพัฒนาอะไรเติบโตในทิศทางใดและใช้การเรียนเป็นเครื่องมือนะคะให้ไปถึงจุดมุ่งหมายนั้นแม้ว่าเราจะพบอุปสรรคหรือความยากลำบากนะคะก็ไม่ย่อท้อเพราะเข้าใจว่าความพยายามนั้นมีความหมายการเรียนรู้นะคะต้องมีเป้าหมายนะคะให้ผู้เรียนจัดการเวลาทรัพยากรนะคะของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพรู้จักเลือกเรียนในสิ่งที่เราจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมาย

0: ในชีวิตของเราด้วยนะคะต่อไปในเรื่องของการคิดเป็นนะคะไม่ใช่แค่การจำได้การคิดเป็นคือการนำความสามารถของผู้เรียนนะคะในการใช้ความรู้ที่ตนเองมีอยู่นะคะไม่ใช่เพียงการท่องจำข้อมูลมาแล้วนำไปสอบแต่เราต้องนำไปคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆแล้วก็สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างหลากหลายหลายช่องทางเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับข้อมูลมาพิจารณาความน่าเชื่อถือหรือคิดอย่างมีกระบวนการแล้วก็มีเหตุผลไต่ตองแล้วก็ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่เรามีอยู่นะคะและอีกอย่างหนึ่งผู้เรียนนะคะจำเป็นจะต้องมีทักษะในเรื่องของการคัดกรองข้อมูลการแยกแยะกับความคิดเห็นนะคะมองผลกระทบในการกระทำของตนเองนะคะว่าถ้าเราทำไปแล้วจะเกิดผลกระทบอะไรนะคะและรับมือกับปัญหาอย่างมีสตินะคะก็แน่นอนนะคะก็ต้องอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขด้วยค่ะต่อไปเรามาดูนะคะการมีวินัยในการเรียนนะคะเด็กๆสมัยใหม่นะคะก็อาจจะขาดความมีวินัยในการเรียนนะคะเพราะว่าโลกสังคมปัจจุบันนะคะก็มีในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามานะคะเด็กๆนะคะก็อาจจะใช้ในทางที่ผิดได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะการมีวินัยนะคะในเรื่องของการเรียนก็คือการควบคุมตนเองให้ปฏิบัติตนตามเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอแม้ในสถานการณ์ที่ไม่ต้องมีการบังคับหรือกฎระเบียบเขาก็จะรู้ว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำเพราะฉะนั้นนะคะวินัยก็คือสามารถที่จะเลือกจัดสรรเวลาอย่างเป็นระบบแล้วก็เลือกทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองในระยะยาววินัยนะคะไม่ใช่เพียงแต่อ่านหนังสือเป็นเวลานานนะคะแต่ต้องเรียนรู้อย่างมีระบบมีแบบแผนมีความรับผิดชอบผู้ที่มีวินัยนะคะก็จะตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจนติดตามความก้าวหน้าของตนเองพร้อมปรับปรุงการเรียนอย่างเมื่อเราพบอุปสรรคใช่ไหมคะวินัยก็จะสะท้อนถึงความตั้งใจจริงและอดทนต่อความยากลำบากเพราะการเรียนรู้มักต้องใช้เวลาฝึกฝนอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้นะคะการมีวินัยก็จะต้องยังช่วยในเรื่องของการปลูกฝังนิสัยการทำงานความตรงต่อเวลาแล้วก็เคารพกติกาของสังคมด้วยค่ะค่ะต่อไปมาดูในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นกระบวนการพัฒนาตนเองนะคะต่อเนื่องของมนุษย์ทุกช่วงวัยไม่จำกัดแต่เพียงในระบบนะคะหรือการศึกษาภายในห้องเรียนเท่านั้นนะคะการศึกษานะคะจะครอบคลุมถึงการทำงานประสบการณ์การใช้ชีวิตแล้วก็การปรับตัวต่อสังคมนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจนะคะการบ้านการเมืองของเรานะคะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตก็จะเป็นการพัฒนาความรู้ทักษะรอบด้านของเรานั่นเองนะคะให้เราเป็นคนที่มีคุณลักษณะภายในที่สอดคล้องนะคะกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะคะบุคคลที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตก็จะไม่ยึดติดนะคะกับความรู้เดิมๆสิ่งเดิมๆแต่ก็จะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและนำมาตั้งคำถามและพร้อมปรับปรุงนะคะให้เข้ากับยุคสมัยนะคะแล้วก็สามารถคิดวิเคราะห์นะคะแก้ปัญหาตัดสินใจด้วยทัศนคติที่ดีต่อตนเองทำให้บุคคลเห็นคุณค่าความรู้การเรียนรู้มากกว่าผลลัพธ์ระยะสั้น
1: ในอนาคตจะเป็นยังไงแน่นอนครับประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุถ้าเราอยู่ในหน่วยงานรัฐบาลก็คงจะพยายามหาทางแก้ไขแต่ผมมองว่าการแก้ไขด้วยวิธีว่าจะหาทางทำให้อัตราการเกิดกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมจาก 500,000 เป็น 600,000 700,000 ก็คงทำได้ยากในความเป็นจริงผมกลับมีความรู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่เร่งด่วนที่สุดในเวลานี้ก็คือให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาแทนเรามีคนน้อยเรามีทรัพยากรน้อยแต่ทำยังไงให้คนและทรัพยากรของเราทุกๆคนมีคุณภาพสูงที่สุดหลักๆเนี่ยผมว่าน่าจะมีอยู่สัก 2-3 ประเด็นครับประเด็นแรกสุดเนี่ยแน่นอนคือเรื่องของภาษาเราสังเกตได้เลยเป็นนอร์มของประเทศไทยว่าเวลาคนไทยพูดถึงเรียนนานาชาติให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับครอบครัวไทยเสมอมาก็คือเรื่องของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยที่แก้ไม่ตกสักทีงั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าโรงเรียนนานาชาติเป็นคำตอบที่ชัดเจนแล้วก็แก้ปัญหาได้จริงเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งตั้งแต่ช่วงเปลี่ยนศตวรรษที่ผ่านมานะ 21st century skill มาแล้วนะครับประเด็นที่ค่อนข้างชัดเจนมากก็คือเรื่องของความสามารถในการคิดวิเคราะห์นะครับ critical thinking นะครับความคิดสร้างสรรค์ประเด็นพวกนี้เริ่มเกิดขึ้นแล้วก็จะมีคำถามถามมาเยอะมากเลยว่าเอ๊ะระบบการศึกษาไทยสามารถสร้างลักษณะแบบนี้ให้กับผู้เรียนได้หรือเปล่าแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงผู้ปกครองมีความเชื่อถือมีความมั่นใจกับหลักสูตรนานาชาติมากกว่าว่าจะสามารถทำให้ผู้เรียนหรือบุตรหลานของเขาสามารถที่จะมีความสามารถและก็สกิลพวกนี้เกิดขึ้นการเรียนนานาชาติถ้าจะเรียนเนี่ยมันก็ควรจะต้องเรียนตั้งแต่เริ่มต้นเพราะการที่เขาเริ่มเรียนตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมันจะได้ถูกปลูกฝังในแนวทางเดียวกันสมมุติว่าเรากำลังจะสร้างรูปปั้นอะไรขึ้นมาสักรูปปั้นหนึ่งเราให้ช่างคนหนึ่งทำไปสัก 50% แล้วเราก็ไปเรียกช่างอีกคนหนึ่งมาทำอีก 50% ที่เหลือแนวโน้มเนี่ยมันจะผิดจากความตั้งใจของคนแรกแล้วก็จะไม่ได้ตรงใจกับเหมือนของคนที่สองถ้าถามความเห็นผมเนี่ยการจัดการเรียนการสอนแล้วก็นักเรียนเนี่ยควรจะเริ่มเรียนแบบไหนอย่างไรเนี่ยผมว่าควรจะตัดสินใจให้ชัดเจนตั้งแต่แรกเลยว่าชอบหลักสูตรไหนอยากให้ลูกมีแนวทางในการเรียนการสอนแบบไหนตั้งแต่ต้นแล้วก็เลือกยาวไปเลยที่เห็นชัดที่สุดแน่นอนก็คือเรื่องของภาษาเดิมที่การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาเป็นภาษาไทยต้องปรับมาเป็นการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษอันนี้ก็ต้องใช้เวลานะครับแล้วก็เราก็ทราบครับว่าการเรียนภาษาเนี่ยเริ่มเรียนตั้งแต่ยิ่งเด็กเท่าไหร่ก็จะยิ่งเรียนง่ายเท่านั้นมารอเรียนจนโตแล้วก็จะปรับตัวยากขึ้นแต่นอกเหนือจากภาษาแล้วเนี่ยวิธีการเรียนการสอนในห้องเรียนของหลักสูตรไทยกับวิธีการเรียนการสอนของหลักสูตรนานาชาติก็ไม่เหมือนกันความคาดหวังในห้องเรียนก็ไม่เหมือนกันคุณครูไทยเนี่ยมีความคาดหวังกับนักเรียนแบบนึงอยากให้นักเรียนมีลักษณะแบบนึงอยากให้นักเรียนเรียบร้อยมีระเบียบวินัยในทางตรงกันข้ามคุณครูชาวต่างชาติส่วนใหญ่อยากให้นักเรียนกล้าแสดงออกพูดคุยตอบคำถามมีความคิดสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งความคาดหวังก็ไม่เหมือนกันแหละผมว่าก็มีความจำเป็นที่นักเรียนจะต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะในส่วนของโรงเรียนนานาชาติ DBS นะครับวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยก็คือจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นเล็กเลยนะครับคือตั้งแต่2ขวบนะครับไปจนถึงเด็กอายุ18ขวบนะครับถ้าเรียกเป็นชั้นปีในระบบไทยก็จะเรียกว่าตั้งแต่เตรียมอนุบาลไปจนถึงชั้นม.6 นะครับแต่ในระบบอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่าตั้งแต่ Early Year Foundation นะครับไปจนถึง Year 13นะครับงั้น DBS เนี่ยก็มีแผนที่จะเปิดจนครบจนถึง Year 13แต่ในปัจจุบันเนี่ยนักเรียนของเราก็อยู่ที่ Year 11นะครับปีหน้าก็จะขึ้น Year 12ละก็จะเป็น2ปีสุดท้ายของการศึกษาครับDBS ของเราเนี่ยนะครับเป็นหลักสูตรที่เรารับมาจากหลักสูตรของประเทศอังกฤษแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่เราเน้นก็คือเป็นโรงเรียนเอกของประเทศอังกฤษแล้วทำไม DBS ถึงเลือกใช้หลักสูตรของเอกชนก็เพราะว่าหลักสูตรของเอกชนเนี่ยมีความครบถ้วนทั้งในเรื่องของการศึกษาแล้วรวมไปถึงด้านอื่นๆที่ประกอบขึ้นมาด้วยไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายกีฬาอารมณ์สังคมดนตรีความคิดสร้างสรรค์และกิจกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าหลักสูตรของประเทศอังกฤษเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นหลักสูตรของโรงเรียนเอกชนเนี่ยมีความครบถ้วนและก็สมบูรณ์แต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยถ้าเทียบความต้องการของคนไทยหรือลักษณะนิสัยของคนไทยเนี่ยเราค่อนข้างจะสังเกตได้ว่าครอบครัวไทยถูกจริตกับหลักสูตรของประเทศอังกฤษมากกว่าเรื่องนึงที่ผมพยายามจะอธิบายให้ผู้ปกครองฟังก็คือว่าโรงเรียนที่ดีที่สุดหรือหลักสูตรที่ดีที่สุดน่ะไม่มีอยู่จริงมีแต่โรงเรียนที่เหมาะสมกับครอบครัวเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทำไม DBS ถึงเลือกใช้หลักสูตรของประเทศอังกฤษแล้วก็ต้องเป็นประเทศอังกฤษแบบเอกชนด้วยเพราะเราเห็นว่าแนวความคิดของคนไทยแล้วก็วิธีการวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยไปกันได้ด้วยดีกับหลักสูตรของประเทศอังกฤษปัจจุบันทุกคนสามารถสื่อสารข้อมูลได้ถ้าทุกคนเข้าถึงมือถือได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้คำว่าขาดแคลนในเรื่องของข้อมูลไม่มีละแต่ประเด็นกลายเป็นว่าแล้วเมื่อมีข้อมูลเยอะแยะแบบนั้นเราจะจัดแจงกับมันยังไงคัดแยกกับมันยังไงคิดวิเคราะห์ทำยังไงให้มันใช้ได้จริงอันนี้กลายเป็นประเด็นที่มีความท้าทายมากขึ้นคุณพ่อคุณแม่ก็มีความกังวลมากขึ้น ว่าจะทำยังไงให้ลูกหลานของเขาสามารถที่จะใช้ข้อมูลได้อย่างมีประโย

ม่ใช่ข้อมูลที่บางทีก็ไม่น่าเชื่อถือหรือเป็นข้อมูลที่ไม่ได้รับการรับรองที่ถามว่าสกิลไหนสำคัญที่สุดใช่ไหมครับผมว่าสกิลที่จะเลิร์นแล้วก็รีเลิร์นได้ก็คือสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็

0: ข้ามาแล้ว
1: กลายเป็นว่าบุคลากรของประเทศไทยในอนาคตหรือเด็กๆในอนาคตที่จะโตไปเนี่ยจะต้องมีความสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เพื่อเขาจะสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตได้โครงสร้างของโรงเรียนอังกฤษแตกต่างจากโรงเรียนไทยในหลายๆประเด็นเราก็ยังมีครูใหญ่แล้วก็ยังมีครูน้อยแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรามีโครงสร้างอีกโครงสร้างหนึ่งที่จะมาดูแลในเรื่องของความเป็นมนุษย์ความเป็นคนของทุกๆคนด้วยเราจะมีคอนเซปต์ที่ถ้าใครคุ้นชินกับหนังจากต่างประเทศแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมครับก็จะมีเฮาส์ซิสเต็มนึกออกไหมครับแฮร์รี่จะต้องอยู่เฮาส์อะไรก็จะมีคอนเซปต์เรื่องเฮาส์นะครับมีคอนเซปต์อีกคอนเซปต์หนึ่งที่เป็นคำศัพท์ที่ปกติคนไทยจะไม่ค่อยเคยได้ยินในโรงเรียนไทยแต่ในโรงเรียนอังกฤษจะให้ความสำคัญมากๆก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า pastoral care ก็ pastoral care เนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษเลยนะครับเพราะว่า pastoral care เนี่ยนอกเหนือจากการที่โรงเรียนเนี่ยดูแลการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพการเรียนการสอนของนักเรียนแล้วเราก็มาดูแลในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจของนักเรียนด้วยให้เด็กๆของเราเนี่ยมีทั้งความเก่งนะครับแล้วก็เป็นคนดีของสังคมแล้วก็มีความสุขที่จะอยู่ในวัยเรียนแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่มีความพร้อมที่จะทำสิ่งดีๆต่อไปในอนาคต
2: Okay, so we're building two new buildings. We call them D4 and D5. D4 is our auditorium building, so it's a specialist facility for the arts. So in that building, we're going to have a 665-seater auditorium, as well as specialist rooms for design, technology, art, music, a black box theater, as well as drama classrooms. D5 is our senior school building, so that's going to support the students in the school in the final stage of their educational journey, where they begin preparations for going to university. So within that, our eldest students, who we call the sixth form, they will have their own specialist facilities that really promote a level of independence, and it sort of mirrors what it's like in that kind of experience in your first year at university, where you have common rooms that you can use. We've got an extensive library which is there for the students to develop a love of reading, but also to be able to undertake independent research. And then we also have rooms for each house in the British system. A house is a group of students, so students mix with students in different year groups, and each of our four houses has their own space in which they will get to socialise and build bonds and friendships that will last a lifetime. We've also got specialist facilities in that building that will support academics. So we have, for example, computer suites that will allow students to develop advanced knowledge of things like coding and data science. We also have specialist science labs which will support students in all of the science learning that they need to do up to pre-university level. So these two facilities are really going to revolutionise what we can do as a school.
3: ต่อไปเรามาดูองค์ประกอบเรื่องคุณธรรมความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานนะคะที่จะอยู่ในจิตใจของมนุษย์นะคะเป็นหลักที่จะทำให้การกระทำคำพูดความคิดบุคคลสะท้อนกันอย่างตรงไปตรงมาผู้ที่มีความซื่อสัตย์จะยึดถือความจริงและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองและไม่เลือกทำในสิ่งที่ขัดต่อศีลธรรมแม้ในสถานการณ์ที่ไม่มีใครรับรู้ความซื่อสัตย์ไม่ได้หมายถึงการไม่โกงหรือหลอกลวงแต่ยังรวมถึงความกล้าที่จะยอมรับข้อผิดพลาดความรับผิดชอบต่อผลการกระทำและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องความซื่อสัตย์เป็นรากฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกันในสังคมหากขาดความซื่อสัตย์ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลก็จะอ่อนแอและเต็มไปด้วยความหวาดระแวงความซื่อสัตย์ทำให้การเรียนรู้มีคุณค่าเพราะความรู้นะคะไม่ได้มาจากความพยายามอย่างสุจริตอย่างเดียวนะคะแต่ก็จะเป็นในเรื่องของความภาคภูมิใจแล้วก็สามารถพัฒนาศักยภาพที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นในด้านการเรียนการทำงานแล้วก็จะได้รับการยอมรับในระยะยาวส่งผลให้นะคะสังคมมีความสุขและยั่งยืนด้วยค่ะต่อไปข้อที่2ก็เรื่องของความรับผิดชอบซึ่งเมื่อเราเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือแม้แต่ผู้ทำงานนะคะความรับผิดชอบเป็นปัจจัยพื้นฐานเป็นคุณธรรม

ขั้นพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตของพวกเรานะคะเพราะว่าสะท้อนถึงความมีวุฒิภาวะทางความคิดจิตใจผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองก็จะรู้สิ่งใดว่าควรทำและไม่ควรทำยอมทั้งรับผิดนะคะยอมรับผลของการกระทำที่จะเกิดขึ้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องตั้งใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมหากขาดความรับผิดชอบก็อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้อื่นและสังคมได้ในด้านการศึกษาความรับผิดชอบเป็นปัจจัยที่จะช่วยผู้เรียนประสบความสำเร็จและสามารถที่จะพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องได้นอกจากนี้ความรับผิดยังช่วยปลูกฝังในเรื่องของความซื่อสัตย์ความอดทนความมุ่งมั่นและก็เป็นคุณธรรมที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในอนาคตด้วยค่ะค่ะในเรื่องของการทำงานนะคะผู้ที่ทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะความซื่อสัตย์ก็จะทำให้เราสามารถที่จะสร้างความไว้วางใจหากขาดความรับผิดชอบด้วยนะคะความรับผิดชอบก็คือต้องได้รับความไว้วางใจแล้วสามารถที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายผู้ที่มีความรับผิดชอบนะคะไม่คิดเพียงแต่ผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้นนะคะแต่คิดถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมนะคะและคนรอบข้างนะคะโดยเราจะต้องปลูกฝังตั้งแต่เยาว์วัยก็คือวัยเรียนหากทุกคนนะคะมีความรับผิดชอบนะคะสังคมก็จะรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองสังคมนั้นก็จะมีความเป็นระเบียบเกิดความร่วมไม้ร่วมมือซึ่งกันและกันและสามารถพัฒนาไปในทางที่ดีได้ต่อไปนะคะเรามาดูความมีวินัยและการเคารพกติกาการมีวินัยและการเคารพกติกาก็เป็นพื้นฐานนะคะที่สำคัญต่อการอยู่ร่วมกันของมนุษย์วินัยเนี่ยสามารถที่จะควบคุมตนเองให้ประพฤติตนอยู่ในกรอบที่เหมาะสมแม้ในสถานการณ์ที่ไม่มีใครคอยบังคับควบคุมขณะที่การเคารพกฎหมายนะคะหรือกติกาก็คือการยอมรับข้อตกลงกฎระเบียบหรือแนวทางร่วมกันอย่างสมัครใจและรับผิดชอบนะคะหน้าที่ของตนเองอย่างเป็นระบบเรามาดูนะคะเพราะว่าทุกคนนะคะมีกฎหมายเดียวนะคะกฎหมายในที่นี้นะคะก็ไม่สามารถที่จะเลือกปฏิบัติต่อบุคคลในบุคคลหนึ่งได้นะคะแต่ก็คือจะเป็นกติกาที่ทำร่วมกันและเป็นพื้นฐานของความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมคุณสมบัติทั้ง2ประการที่เรากล่าวถึงนะคะก็เป็นรากฐานของการพัฒนาตนเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะฝึกฝนได้ด้วยนะคะเมื่อเราฝึกฝนได้นะคะเราก็จะมีความมุ่งมั่นสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้มีวินัยและสามารถเคารพกติกาการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเมื่อสังคมมีความสุขก็จะลดความวุ่นวายนะคะแล้วก็มีการเอื้อเฟื้อนะคะและให้ความร่วมมือนะคะในสังคมปัจจุบันด้วยกล่าวได้ว่าการมีคุณธรรมนะคะในเรื่องของความมีวินัยและการเคารพกติกาไม่ใช่การจำกัดเสรีภาพของบุคคลแต่เป็นเครื่องมือที่จะสร้างสมดุลและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นทั้งยังเป็นคุณธรรมที่หล่อหลอมให้บุคคลเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไปมาดูจิตสาธารณะนะคะคุณธรรมข้อนี้นะคะก็คือคุณลักษณะภายในจิตใจของบุคคลนะให้มีความตระหนักความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนแล้วก็สำนึกในเรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือซึ่งกันและกันนะคะเข้าใจว่าการกระทำที่ส่งผลต่อสังคมเนี่ยเราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้ที่มีจิตสาธารณะนะคะก็จะพร้อมเสียสละแรงกายสติปัญญาทรัพยากรเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นและชุมชนโดยไม่หวังผลตอบแทนหรือคำชื่นชมเป็นสิ่งตอบแทนหลักจิตสาธารณะไม่ได้หมายถึงทำความดีในโอกาสพิเศษเท่านั้นแต่เป็นทัศนคติและก็พฤติกรรมที่ฝังอยู่ในชีวิตประจำวันเช่นเคารพกฎระเบียบการไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนและรักษาทรัพย์สินส่วนรวมนะคะให้คงอยู่ต่อไปนะคะต่อไปนะคะจิตสาธารณะเนี่ยก็คือไม่ใช่เพียงคุณธรรมส่วนบุคคลแต่เป็นการสร้างคุณค่าสังคมนะคะปลูกฝังให้ทุกช่วงวัยนะคะได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอนะคะ

0: การศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคนกระบวนการการจัดการศึกษามีความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนทางด้านพุทธิพิสัยจิตพิสัยและทักษะพิสัยซึ่งกระบวนการการจัดการศึกษาที่ดีช่วยหล่อหลอมให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์พร้อมด้วยความรู้คุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษามีบทบาทสำคัญต่อการแก้ปัญหาสังคมและการพัฒนาประเทศจึงควรมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ให้แก่นักเรียนอันจะช่วยให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไปอย่างที่เหมาะสมควรปลูกฝังให้นักเรียนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชั้นประถมศึกษาเพราะเป็นวัยเริ่มต้นการศึกษาและเรียนรู้สิ่งต่างๆหากได้เรียนรู้สิ่งดีงามตั้งแต่เริ่มย่อมส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดีต่อไปผู้วิจัยมีความสนใจศึกษารูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมผ่านการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6กลุ่มสหวิทยาเขตสามชุกในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3เชิงพุทธบูรณาการเพื่อพัฒนาการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนไทยในศตวรรษที่21ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในชีวิตประจำวันและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงสามารถเป็นลักษณะนิสัยที่ดีได้โดยบูรณาการเชิงพุทธบูรณาการผ่านการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาพัฒนาปลูกฝังคุณธรรมแก่นักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติสืบไป
1: การจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนามีการวางแผนการสอนโดยยึดแผนการจัดการเรียนรู้เป็นสำคัญมีการเตรียมการสอนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้มีการนำเข้าสู่บทเรียนกำหนดวิธีสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียนโดยการนำกระบวนการ active learning บูรณาการกับวิชาพระพุทธศาสนานำเกมเทคโนโลยีสื่อการสอนที่ทันสมัยมาบูรณาการนำมาปรับใช้กับนักเรียนและวัดผลประเมินผลให้มีประสิทธิภาพสรุปผลการจัดการเรียนรู้ PLC ในชั่วโมงประชุมครูทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาเกิดหลักความดีทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน
2: กระบวนการที่สอนด้านactive learning เนี่ยอย่างแรกก่อนเราต้องเข้าใจว่าเด็กยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนกับยุคเราเอาเทคโนโลยีที่เด็กเขาใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยเป็นเสมือนกับเพื่อนของเขาไม่ให้เขามองเราเป็นศัตรูนี่คือขั้นตอนของ active learning คือไม่ทําให้เราเป็นศัตรูกับเขาทําให้เขาเนี่ยรู้สึกอยากฟังอยากเรียนรู้แล้วก็อยากเข้าใกล้เราเดียวกันเราต้อง active learning จากคำพูดเราต้องตื่นเต้นนำเกมต่างๆเช่นวันนี้ก็คือเกมโนมิโนจะนำเกมเอามาทำโดยการที่นำสื่อธรรมะเข้ามาอยู่ในเกมนี้ด้วยเพื่อให้เขาได้สนุกด้วยแล้วก็ให้ได้ความรู้ไปด้วยแล้วสิ่งสำคัญในกระบวนการ active learning เนี่ยต้องทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเนี่ยอย่างวันนี้เด็กวัยประถมก็จะไม่ค่อยมีสมาธิเขาก็เริ่มมาพูดกับตมาแล้วพอผ่านไปสักเดือนนึงผมเจอมดผมได้ช่วยมดด้วยผมได้ช่วยตุ๊กแกด้วยตุ๊กแกขาหักก็คือเริ่มเข้าสู่กระบวนการที่อยากทำความดีการที่เราบอกเขาไปบ่อยมันก็เป็นการชักชวนเขาทำความดีด้วย
3: ในวิชาการสอนที่เราปรับว่าต้องทันสมัยหรือว่า active learning ใช่ไหมก็คือเราจะต้องมีสื่อที่แน่นอนชัดเจนมีหัวข้อมีอะไรให้นักเรียนได้สนใจสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักเรียนทำให้นักเรียนเกิดอยากเรียนรู้กับรายวิชานี้

0: นี้ก็เรียกว่าการเรียนแบบ active learning คือต้องเน้นผู้เรียนให้ผู้เรียนเข้าใจและก็สามารถจะไปถ่ายทอดผู้อื่นได้และก็นำไปปฏิบัติจริงได้คำว่าบุญกิริยาวัตถุหมายถึงสิ่งที่ตั้งบำเพ็ญบุญเขาเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุก็คือทานนามัยศีลนามัยภาวนาใหม่ทั้งสามนี้ทานนามัยคืออะไรเราต้องอธิบายให้ชัดศีลนามัยคืออะไรและที่สำคัญภาวนาใหม่ภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาเพราะการสอนในรายวิชานี้เราจะมีการนำเด็กก่อนที่จะจบภาคเรียนเราจะนำเด็กมาเข้าค่ายปฏิบัติธรรม2คืน3วันก็มีการสมาทานศีล8ปฏิบัติธรรมอบรมแล้วงดเว้นอาหารมื้อเย็นยกเว้นเป็นน้ำปานะเครื่องดื่มเท่านั้นเราใช้อันนี้เข้ามาประกอบทำให้เด็กมีสมาธิดีมีความตั้งใจและก็ที่สำคัญเลยเด็กได้ความพร้อมเพรียงสามัคคีก็การจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักธรรมที่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุก็คือสิ่งที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญเนื่องจากว่าเราเป็นคนนับถือพระพุทธศาสนาอันนี้ถือเป็นหลักปฏิบัติ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกนิชานามสกุลรัตนาเสียงชื่อเล่นชื่อเอเชียค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะ
2: หนูรู้จักบุญกิริยาวัตถุ3มั้ยคะ
1: รู้จักค่ะบุญกิริยาวัตถุ3ประกอบไปด้วย1ทาน2ศีล3ภาวนา
3: ทานในทุกๆวันพระครูจะพาหนูไปทำบุญตักบาตรที่วัดหนูชอบทำบุญและการช่วยเหลือเพื่อน
4: ๆศีล
3: ด้วยในทุกๆเช้าคุณครูจะให้สวดมนต์ไหว้พระและอาราธนาศีล5ภาวนาในทุกๆเช้าหนูจะต้องนั่งสมาธิก่อนเรียนและก่อนกลับบ้านคุณครูก็จะให้หนูนั่งสมาธิซึ่งทำให้ตัวหนูมีสมาธิมากขึ้นสามารถเรียนได้ดีขึ้นเข้าใจในสิ่งที่คุณครูสอนและสุดท้ายนี้จากการให้หนูได้ทำบุญกิริยาวัตถุ3ส่งผลให้ตัวหนูชอบช่วยเหลือคนอื่น

0: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิติพัฒน์นุ่มจันทร์กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับ
1: หนูรู้จักบุญกริยาวัตถุ3ไหมครับ
0: รู้จักครับ
1: บุญกริยาวัตถุ3เนี่ยมีอะไรบ้างครับลูก
0: ทานศีลภาวนาครับ
1: แล้วหนูได้นำบุญกริยาวัตถุ3เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างครับ
0: การให้ทานหนูได้แบ่งปันสิ่งของให้กับเพื่อนๆแนะนำน้องๆที่ปฏิบัติตนไม่ดีศีลหนูได้ปฏิบัติตนตามศีล5ได้แก่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปดและไม่ดื่มสุราอีกทั้งโรงเรียนยังมีโครงการโรงเรียนสีขาวซึ่งหนูได้เป็นคณะทำงานในห้องเรียนสีขาวอีกด้วยข้อ3ภาวนาหนูมีสติจิตใจที่สงบมีเหตุผลมีสมาธิในการเรียนและมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งทั้ง3ข้อทำให้หนูมีความสุขกับการใช้ชีวิตและการเรียน

สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเยตาก้อนบัวชื่อเล่นชื่อปิ่นค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4รู้จักค่ะบุญกิริยาวัตถุ3ประกอบด้วยทานศีลและภาวนาตัวอย่างเช่นการให้ทานหนูเคยให้การช่วยเหลือกับเพื่อนๆและคุณครูในส่วนของศีลซึ่งทางโรงเรียนของหนูปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนยึดมั่นในศีล5ในโรงเรียนของหนูพวกหนูจะมีการอาราธนาศีลและนำศีลต่างๆ

0: ไปปฏิบัติใช้
1: ในส่วนของข้อสุดท้าย
0: การภาวนาทุกเช้าจะมีการนั่งสมาธิเป็นการปลูกฝังให้เรารู้จักตนเองมีสติไม่เป็นผู้ใจร้อนซึ่งทำให้ตัวหนูเองนั้นสมาธิกับการเรียนและมีจิตอาสาในการพัฒนาโรงเรียน
2: หลักโครงสร้างที่ดีในการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมายนโยบายนิเทศติดตามการเรียนการสอนครูผู้สอนมีหน้าที่วางแผนการสอนโดยมีแผนการสอนมีการเตรียมการสอนตามวัตถุประสงค์การนำเข้าสู่บทเรียนกำหนดวิธีการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาและตัวผู้เรียนโดยใช้กระบวนการออกแบบ Active Learning บูรณาการกับวิชาพระพุทธศาสนาอาจใช้เทคโนโลยีเกมบอร์ดเหตุการณ์สมมุติเป็นต้นมีการวัดผลประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและสรุปผลการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนดีขึ้นเกิดหลักความดีนักเรียนชอบเรียนวิชาพระพุทธศาสนาเกิดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย Hope Diagram Test Helpfulness การปลูกฝังคุณธรรมของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาด้วยทานามัยช่วยเหลือเกื้อกูลรู้จักหลักเมตตาสอนให้รู้เกี่ยวกับเรื่องทาน O Orderliness การปลูกฝังคุณธรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาด้วยศีลธรรมฝึกการเรียนฝึกความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักมีระเบียบวินัย P Teachfulการปลูกฝังคุณธรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาด้วยภาวนาใหม่ของจักสงบสู่ E Aquarium ความสมบูรณ์คือผลที่เกิดจากบุญกิริยาวัตถุ3มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีวินัยแบ่งปันมีระเบียบวินัยรู้จักใช้เหตุและผลในการคิดวิเคราะห์
3: ค่ะเมื่อเรียนดีเดินคู่กับคุณธรรมก็จะเกิดความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือก็จะเกิดคุณค่าที่เกิดจากการกระทำซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอนะคะจนทำให้เรานะคะและผู้อื่นมองเห็นคุณค่าและรับรู้ได้ในระยะยาวบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือนะคะก็จะพูดกับใครนะคะก็มีความเชื่อถือนะคะแล้วก็ยืนหยัดแม้ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากก็ตามความรู้ความสามารถอาจจะทำให้คนหนึ่งโดดเด่นแต่คุณธรรมนะคะก็จะทำให้เกิดความไว้วางใจจากผู้อื่นอย่างแท้จริงแม้แต่ในสภาพสังคมหรือในสภาพเศรษฐกิจที่ตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะเมื่อเราเรียนดีควบคู่กับคุณธรรมนะคะเราสามารถไปต่อยอดความรู้ได้นะคะแล้วสามารถที่จะเป็นคนดีของสังคมได้เพราะฉะนั้นนะคะความน่าเชื่อถือเนี่ยยังเป็นรากฐานนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวโรงเรียนที่ทำงานหรือสังคมต่างๆหากที่เรามีขาดความน่าเชื่อถือแล้วนะคะการร่วมมือก็จะลดลงอาจจะเกิดข้อผิดพลาดมีความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้นซึ่งส่งผลเสียในระยะยาวแล้วก็หลากหลายหัวข้อมากๆนะคะในเรื่องของผลเสียเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเรานะคะร่วมมือกันอย่างเต็มใจนะคะหรือว่าเรานะคะใช้ความน่าเชื่อถือนะคะในการสร้างเสริมนะคะบุคลิกภาพในเรื่องของความเป็นผู้นำหรือความน่าเชื่อถือได้รับการยอมรับโดยที่ถ้าเราเป็นผู้นำเนี่ยเราจะไม่ต้องใช้กฎนะคะหรืออำนาจบังคับด้วยนะคะผู้ตามก็จะมีความเชื่อมั่นเชื่อใจแล้วก็สามารถที่จะปกครองคนนะคะได้อย่างราบรื่นด้วยนะคะสุดท้ายแล้วนะคะความน่าเชื่อถือก็จะกลายเป็นทุนทางสังคมที่มีคุณค่าทำให้บุคคลได้รับโอกาสแล้วก็ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนในชีวิตด้วยค่ะต่อไปเรามาดูในเรื่องของเกิดภาวะผู้นำที่แท้จริงถ้าเรามีคุณธรรมใช่ไหมคะเราก็จะมีภาวะผู้นำที่แท้จริงด้วยความสามารถที่จะนำผู้อื่นไปอย่างถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะใช้อำนาจหรือสถานะภาวะผู้นำลักษณะนี้ก็เกิดจากความไว้วางใจไม่ใช่ความกลัวเกิดจากการกระทำที่สม่ำเสมอมากกว่าคำพูดที่สวยงามเกิดจากความจริงใจการเข้าใจผลลัพธ์ที่เกิดจากคนรอบข้างเขาก็จะใช้ความรู้ความสามารถสร้างโอกาสให้ผู้อื่นเติบโตไม่ใช่ยกตนเองให้โดดเด่นภาวะผู้นำที่แท้จริงนะคะก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมความ

ซื่อสัตย์ความยุติธรรมความเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ผู้นำลักษณะนี้ก็จะกล้ายอมรับข้อผิดพลาดของตนเองและข้อบกพร่องไม่โทษผู้อื่นก็แสดงให้เห็นว่าความรับผิดชอบก็คือหัวใจของการเป็นผู้นำภาวะผู้นำที่แท้นะคะไม่ได้วัดจากตำแหน่งนะคะแต่ก็จะต้องผ่านความเชื่อมั่นที่ผู้คนมีให้ผู้นำก็สามารถตัดสินใจบนพื้นฐานของความถูกต้องแม้ว่าจะยากลำบากหรือขัดประโยชน์ต่อตนเองนะคะภาวะผู้นำที่แท้จริงหมายถึงการรับฟังอย่างลึกซึ้งเปิดพื้นที่ให้เรามีความคิดเห็นต่างกันแล้วก็ใช้เหตุผลมากกว่าอคติผู้นำนะคะก็จะไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงแต่พร้อมที่จะปรับตัวนะคะให้เข้ากับสถานการณ์ความรับผิดชอบที่จะเกิดขึ้นเขาก็จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ความที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะองค์กรให้มีประสิทธิภาพได้นะคะเพราะฉะนั้นผู้ตามก็จะเกิดความที่เต็มใจที่จะเดินตามและทำหน้าที่นะคะภาวะผู้นำที่แท้จริงไม่ใช่การบังคับให้คนเชื่อแต่เป็นการทำให้คนศรัทธาแล้วก็พร้อมที่จะร่วมมือกับเป้าหมายไปด้วยกันค่ะค่ะคุณธรรมนะคะก็จะทำให้เกิดความสำเร็จที่ยั่งยืนความสำเร็จไม่ใช่เป็นเพียงที่ฟ้าประทานมาแต่ต้องเกิดจากการกระทำหรือเกิดจากสิ่งที่เราไม่ได้ทำเพียงชั่วคราวแต่เกิดจากการกระทำซ้ำๆนะคะที่ทำนะคะเพราะว่าเราต้องใช้ความรู้ความสามารถทัศนคติคุณธรรมเข้าไปประกอบด้วยความสำเร็จลักษณะนี้ไม่ได้วัดเพียงตำแหน่งหน้าที่การงานแต่วัดความสำเร็จนะคะในเรื่องของความภาคภูมิใจในตนเองการได้รับการยอมรับจากสังคมความสำเร็จที่ยั่งยืนนะคะต้องมาบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตหรือความรับผิดชอบและเคารพคุณค่าในตนเองผู้ที่จะประสบความสำเร็จนะคะจะต้องไม่ขัดจากศีลธรรมเพราะว่าการที่เรามีรายได้สูงหรือมีหน้าที่ที่ดีไม่ใช่การวัดผลนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรามีความรู้ความสามารถไปทำไมถ้าเราไม่นำมาใช้ประโยชน์นะคะหรือนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเราและต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมนะคะความสำเร็จที่มีคุณธรรมเนี่ยสามารถต่อยอดได้อย่างยั่งยืนแล้วก็สามารถพาสังคมนะคะไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะคะถ้าเรามีองค์กรเรานะคะมีผู้ที่มีคุณธรรมนะคะองค์กรนั้นนะคะก็จะมีแต่ความสุขนะคะการประทะการขัดแย้งนะคะก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่านะคะในองค์กรทุกคนมีคุณธรรมเพราะฉะนั้นคุณธรรมสามารถฝึกฝนได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาได้นะคะความสำเร็จต่างๆนะคะไม่ได้เกิดนะคะไม่ได้เกิดเพียงเพราะตนเองแต่เกิดจากสังคมนะคะเกิดจากการร่วมมือร่วมมือร่วมกันและก็เป็นการเติบโตนะคะอย่างมีคุณค่าและมีความหมายตลอดเส้นทางชีวิตด้วยต่อไปเรามาดูบทบาทของผู้เรียนในปัจจุบันบทบาทของผู้เรียนในปัจจุบันถ้าเราดูนะคะตามสื่อโทรทัศน์ต่างๆนะคะบทบาทในผู้เรียนเนี่ยก็ไม่ได้จำกัดอยู่ในห้องเรียนแล้วนะคะในปัจจุบันนะคะหรือแม้แต่ไม่จำกัดคะแนนสอบจะต้องสอบได้คะแนนดีเท่านั้นแต่บทบาทของผู้เรียนเนี่ยสามารถจะต้องปรับตัวให้ทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเทคโนโลยีนะคะดิจิทัลนะคะที่ให้ข้อมูลได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้งด้วยเพราะฉะนั้นนะคะการที่เรานะคะปรับเปลี่ยนนะคะก็จะเป็นความท้าทายนะคะเมื่อเราปรับเปลี่ยนแล้วเนี่ยทางด้านคุณธรรมศีลธรรมความรับผิดชอบต่างๆเนี่ยก็ควรมีด้วยจึงตรงกับคำกล่าวที่ว่าเรียนดีมีคุณธรรมเห็นไหมคะว่ามันมีความหมายลึกซึ้งนะคะมากกว่านักเรียนนั่นแหละเรียนดีแต่เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมรู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะและนำความรู้ไปใช้ในทางสร้างสรรค์ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นผู้สอนนะคะก็จะมีความสุขผู้เรียนก็จะมีความสุขนะคะคุณธรรมก็เป็นสิ่งที่จะช่วยกำกับความรู้ไปในทิศทางที่ถูกต้องความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบความมีระเบียบวินัยและก็การเคารพกติกาของสังคมเพราะว่าโลกในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงนะคะผู้เรียนอาจจะต้องกดดันจะต้องประสบความสำเร็จเท่านั้นแต่คนประสบความสำเร็จไม่ได้หมายว่าถึงจะมีชีวิตนะคะที่มีความสุขเพราะฉะนั้นความรู้นะคะต้องเมื่อเรามีความรู้เรามีคุณธรรมเราต้องมีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นผู้เรียนนะคะที่จะประสบความสำเร็จในระยะยาวจะต้องเติบโตไปพร้อมกับสังคม

ได้รับไว้วางใจผู้เรียนก็จะต้องยึดหลักเรียนดีมีคุณธรรมนำศักยภาพไปใช้ในการสร้างประโยชน์ให้กับตนเองครอบครัวและประเทศชาติค่ะค่ะอีกหัวข้อหนึ่งนะคะเราจะพูดถึงไม่ได้เลยนะคะจะผ่านไปไม่ได้นะคะอีกหัวข้อหนึ่งนะคะคือปัญญาประดิษฐ์นะคะช่วยคิดกับคำว่าเรียนดีมีคุณธรรมปัญญาประดิษฐ์ช่วยคิดกับคำว่าเรียนดีมีคุณธรรมปัญญาประดิษฐ์นะคะในปัจจุบันก็เปรียบเสมือนเครื่องมือนะคะที่พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของมนุษย์ให้เข้าถึงข้อมูลความรู้การคิดวิเคราะห์ต่างๆอย่างกว้างขวางอย่างไรก็ตามปัญญาประดิษฐ์นะคะช่วยคิดไม่ได้ช่วยหมายความว่ามนุษย์จะต้องเรียนดีโดยอัตโนมัติแต่การเรียนดีที่แท้จริงไม่ใช่เพียงการตอบถูกหรือทำถูกหรือได้คะแนนดีเท่านั้นแต่มันมีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นก็คือความรู้ความคิดอย่างมีเหตุผลแล้วก็นำความรู้ไปใช้พัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยนะคะและก็คำว่าเรียนดีมีคุณธรรมนะคะก็เป็นแนวคิดที่มาถ่วงดุลในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะคะทำให้มนุษย์ไม่หลงลืมคุณค่าของความเป็นมนุษย์นะคะซึ่งเรียนดีในยุคที่มี AI เนี่ยก็จะช่วยคิดว่าหมายถึงเทคโนโลยีใช่ไหมหรือว่าความคิดทั้งหมดของเราใช่ไหมผู้เรียนเนี่ยจะต้องมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีและก็สามารถพึ่งพาตนเองแล้วก็สามารถที่จะปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะคะคุณธรรมกรอบกำกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดความซื่อสัตย์ก็จะทำให้ผู้เรียนนะคะไม่ใช่ใช้ AI ทำให้นะคะตรงนี้ทำแทนกันไม่ได้นะคะความรับผิดชอบทำให้ตระหนักว่าผลงานที่เราสร้างขึ้นมาจะต้องสะท้อนกับความสามารถนะคะของการเรียนรู้ที่แท้จริงและต้องมีวินัยในการใช้เทคโนโลยีด้วยนะคะไม่ใช้เทคโนโลยีนะคะในแบบทำทุกวันเลยนะคะก็คือแบบว่าไม่พักนะคะเราก็จะต้องมีเวลาแบ่งเวลาให้ถูกต้องแล้วก็ในเรื่องของจิตสาธารณะทำให้ความใช้ความรู้และ AI คำนึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมาถูกใช้ภายใต้กรอบของเรียนดีมีคุณธรรมเทคโนโลยีนะคะไม่ใช่เพียงแต่ข้อมูลที่จะเพิ่มประสิทธิภาพเท่านั้นแต่เป็นพลังสนับสนุนให้คนเรานั้นเก่งคิดเป็นแล้วก็แก้ไขปัญหาได้และมีความรับผิดชอบด้วยนะคะความสัมพันธ์ระหว่าง AI กับมนุษย์นะคะไม่ใช่แข่งขันกันว่าใครเก่งกว่าใคร AI ก็ไม่สามารถแทนมนุษย์ได้มนุษย์บางอย่างก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงแบบเป็น AI ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะประกอบคำว่า AI เข้าด้วยกันนะคะกับความสัมพันธ์ของมนุษย์นะคะมนุษย์เนี่ยกำหนดทิศทางในเรื่องของคุณธรรมคุณค่าการเรียนดีมีคุณธรรมในยุคปัญญาประดิษฐ์ก็ต้องผสมผสานความฉลาดการใช้เทคโนโลยีกับความดีงามทางจิตใจเข้าไปด้วยเพื่อให้ก้าวถึงความก้าวหน้าเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะ

0: เรือไข่ข้ามฟากได้เร็วที่สุดคนนั้นชนะ
1: นี่คือทีมคนเก่ง
2: เร็วที่สุด
3: งั้นเรือต้องเบาที่สุดไปกับเรือคนเดียวพอ
4: แล้วมันจะผิดกฎไหม
5: เขาบอกว่าเรือไม่ได้บอกว่ากี่คนฉลาดเดี๋ยวผมไปเอง
1: ทำทุกอย่างเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
6: ไปด้วยกันไหมครับ
1: นี่คือทีมคนดี
6: ไม่ต้องเกรงใจหรอกครับพี่เหลือเยอะเลย
7: ชูชีพครับ
8: จะดีเหรอครับ
7: ไม่ต้องเกรงใจหรอกครับจริงไหมพวกเรา
1: จาก2ตัวเลือกบริษัทจึงมักเลือกคนเก่งมากกว่าคนดีผลประโยชน์เลยมักตกอยู่ในมือคนส่วนน้อยบริษัทเลยมีแต่ปัญหาแต่เรามีทางเลือกที่3
3: ว่า

0: ือต้องเบาที่สุดไปกับเรือคนเดียวพอ
1: ใช่
2: นี่คือทีมคนเก่ง
0: ได้ไหมครับหัวหน้า
2: ที่มีคนดีเป็นหัวหน้า
3: แล้วใครจะเป็นคนไปผมว่าเราไปด้วยกันหมดนี่แหละครับ
2: โจทย์เปลี่ยนตอนนี้คนเก่งถูกห้ามคิดแบบตัวใครตัวมันไม่มีคนเห็นแก่ตัวก็ไม่ต้องแข่งกันเอง
4: ผมว่าวิธีนี้ดีกว่า
2: ก็ไม่ต้องแทงกันเอง
4: นี่ครับเรา
2: คนเก่งก็ยังคงเป็นคนเก่งที่ตอนนี้มีทีมเวิร์คความรู้ความสามารถก็เหมือนเครื่องยนต์ยิ่งแรงยิ่งต้องควบคุมให้ดีนี่อาจไม่ใช่เรือที่เร็วที่สุด
5: ประยุทธ
6: ์1
7: 2โอ้หัวหน้าพายเช้าอ่ะ
6: 2
5: กินไปเถอะครับ
7: 1อ่ะแซนด์วิชอะไรอ่ะไก
2: ่แต่คือเรือที่จะพาพวกเราทั้งหมดทุกคนไปได้ไกลยิ่งกว่าเพราะเงินมันแคบเกินกว่าจะเป็นกติกาทั้งหมดของชีวิตใช้คุณธรรมนำความสามารถหนึ่งในหลักเศรษฐกิจพอเพียงหนทางสู่ความยั่งยืนเดี๋ยวนี่คิดอยู่ใช่ไหมว่าไม่มีทางทำได้จริงบริษัทเนี้ยผลประกอบการดีขึ้น 217% ได้รางวัลจากทั่วโลกต่อเนื่องแล้วถึง10ปีเมื่อเปลี่ยนมาใช้หลักคุณธรรมนำความสามารถเช่นเดียวกับอีกหลายๆบริษัทศึกษาเพิ่มเติมที่ www สารต่อที่พ่อทำ
8: สรุปนะคะในชั่วโมงที่14เรียนดีมีคุณธรรมนะคะเป็นบทเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนเนี่ยเข้าใจในเรื่องของการศึกษาที่แท้จริงไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้เพียงอย่างเดียวแต่ความรู้ต้องควบคู่กับคุณธรรมนะคะจริยธรรมในการดำเนินชีวิตเพื่อจะทำให้สังคมนั้นมีความสุขและผู้เรียนนะคะก็จะเป็นคนนะคะที่ประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์และนำความรู้ที่ได้นะคะไปใช้พัฒนาต่อยอดสังคมนะคะการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายต้องคิดเป็นวิเคราะห์เป็นแล้วก็แก้ปัญหาเป็นด้วยการมีวินัยพร้อมการเรียนรู้ตลอดชีวิตก็จะเป็นในเรื่องของการมีรากฐานการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างยั่งยืนบทเรียนนี้นะคะก็จะชี้ให้เห็นถึงความรู้ที่ปราศจากคุณธรรมเนี่ยเรานำไปใช้ในทางที่ผิดก็ไม่สามารถสร้างโลกได้อย่างยั่งยืนด้วยไม่สามารถสร้างความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนในศตวรรษที่21ที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีบทบาทผู้เรียนนะคะต้องมีคุณธรรมเป็นหลักและนำความรู้จากเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตใช้หาความรู้จะก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือเพราะเราใช้ AI กับคุณธรรมไปพร้อมๆกันความสำเร็จที่มีคุณค่าในระยะยาวชั่วโมงเรียนนี้จึงจะช่วยปลูกฝังแนวคิดให้ผู้เรียนมุ่งพัฒนาตนเองให้เป็นคนเก่งดีนะคะและเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนค่ะสัปดาห์หน้านะคะมาพบกับชั่วโมงที่15คุณธรรมกับความเป็นมนุษย์ในรายการการพัฒนาจิตเจริญปัญญาสู่การเรียนรู้เพื่อทักษะชีวิตในศตวรรษที่21ทางช่อง DLTV 13ทุกวันพฤหัสบดีในเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีท่านผู้ชมดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บังออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นำเสนอการประดิษฐ์พันธุ์พุ่มนะคะเป็นภาคการศึกษาที่สองปีพ.ศ. 2568นะคะก็การประดิษฐ์พันธุ์พุ่มนั้นจะเป็นดอกกุหลาบดอกไม้ประดิษฐ์นะคะเป็นกลีบกุหลาบซึ่งเป็นลักษณะกุหลาบแบบนี้นะคะที่เราเก็บไว้หลังจากจัดดอกไม้แล้วมันมีส่วนที่มีอยู่ก็นำมาให้เกิดประโยชน์ด้วยการตัดกลีบนะคะเป็นกลีบกลีบออกมานะคะการตัดกลีบนั้นต้องมีการเลือกนะคะกลีบที่เฉพาะกลีบที่พับได้นะคะกลีบที่ใหญ่ส่วนกลีบข้างในส่วนในข้างในของดอกกุหลาบนี้เล็กเราพับไม่ได้และต้องเลือกกลีบให้เสมอกันนะคะท่านผู้ชมการพับนั้นนะคะเราก็ต้องพับนะคะพับหนึ่งรอบนะคะต้องดูด้านด้วยนะคะด้านมันไม่ใช้เราใช้ด้านที่มีไม่เงานะคะพับหนึ่งรอบสองรอบแล้วก็ให้กลับมาสองสามนะคะเป็นแบบนี้นะคะมันจะแบบเนี่ยนะคะสามรอบเสร็จแล้วก็ถ้าเผื่อจะเย็บก็ได้นะคะต้องมีนะคะเราไว้ส่วนปลายนี้นะคะเขาก็จะอยู่นะคะแม็กไว้เลยนะคะเนี่ยนะคะจะพับอีกสักประมาณเนี่ยนะคะตรงนี้เราก็พับได้เลยนะคะเนี่ยนะคะพับให้มาเลยมาแบบนี้นะคะด้านพับรอบที่หนึ่งที่สองพับนะคะจากครึ่งนะคะแล้วก็พับหักมุมนะคะหักมุมให้เป็นกลีบที่เล็กนะคะอย่าให้กว้างมากนะตรงนี้ฐานกว้างมากแล้วเดี๋ยวจะมันเวลาทำแล้วกลีบมันจะมากนะคะไปส่วนเกินเนี่ยมันจะทำให้แน่นแล้วก็การวางมันจะไม่เสมอกันด้วยนะคะนี่นะคะต่อไปนะคะทำให้ท่านผู้ชมภาพอีกสักสองสามกลีบนะคะนี่นะคะพับครึ่งนะคะจากนั้นนะคะสองสามทีนี้ส่วนนี้มันเล็กไปเราก็พับลงมานะคะพับลงมามันก็จะได้เป็นกลีบที่นะคะ

นี่ยนะคะพยายามให้ข้างล่างเสมอกันนะคะเกือบจะเสมอกันนะคะส่วนล่างของของปลายเกล็ดที่เราพับนะคะพยายามจะให้เกือบมาอยู่สุดนะคะเนี่ยนะคะถ้าผลพับไม่ดีมันอยู่มันสูงไปเสร็จแล้วมันเวลานั่นมันจะหนานะคะ

ถ้าเผื่อครั้งบางครั้งเนี่ยนะคะเกรดเนี่ยนะคะต้องมันพอถ้าเปิดลักษณะแนวขวางไม่ได้ต้องแนวตรงนะคะแนวขวางของลูกแม็กไม่ได้ต้องเป็นแนวตรงเพราะเขาจะอยู่นะคะเนี่ยนะคะนะคะอีกสักกลีบหนึ่งกลีบสุดท้ายนะคะถ้าเผื่อไม่ถ้าเผื่อไม่พอเราก็ต้องผู้สาธิตก็ต้องนั่งพับใหม่อีกเช่นกันนะคะในเวลาของงานนะคะเนี่ยนะคะจะได้กลีบอย่างนี้นะคะต้องตามยาวนะคะทีนี้เราเลือกจากเลือกแล้วเนี่ยนะคะที่มันมีอยู่แล้วโฮมเนี่ยนะคะเราก็วางวางกลีบนะคะ

เวลาปักเข็มหมุดนะคะรู้สึกว่าจะไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันมีส่วนที่หนามากนะคะไม่ได้นะคะเราก็จะทำด้วยวางด้วย

เราต้องคากาวให้ไม่ให้ให้กลีบให้อยู่ในแนวให้เขาไม่ให้แยกจากกันตรงส่วนยอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะห่างไปนะคะมันจะการจะบานไปนะคะแล้วก็พยายามให้มันอยู่ในแนวเดียวกันนะคะประมาณ5 กลีบนะคะต่อไปก็จะสับหว่างนะคะ

ต้องพยายามดูให้ดีด้วยนะคะโฟมมันเบาก็เลยทำให้

ปากกาวนะคะวางวางแล้วก็ปิดรอยลูกแม็กด้วยค่ะ

ค่ะกาวนะคะจากบนล่างนะคะทากาวส่วนล่างของปลายกลีบดอกไม้ดอกกุหลาบนะคะ

ทำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะจบรอบของการทำงานประดิษฐ์จะเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งนะคะ

พอทาปลายแล้วตรงส่วนบนต้องทาทั้งนิดนะคะจะได้ติดกับเวลานั่นจะติดข้างบนได้ติดกับแนวเดิมของที่เราทำไว้นะคะจะได้บังส่วนที่เราไม่ต้องการให้เห็นคือแม็กนะคะ

ยังไม่ถึงครึ่งนะคะกลีบไม่พอต้องทำอีกนะคะ

แม็กตามตามยาวนะคะไม่ตามขวางนะคะตามขวางมันจะหลุดนะคะมันกลีบมันจะหลุดไปเลยนะคะเพราะผ้านี่ดอกไม้ประดิษฐ์ดอกกุหลาบนี้รู้สึกว่าจะกลีบค่อนข้างจะแข็งมากนะคะอยู่ตัว

พับครึ่งนะคะจากนั้นตามมาแล้วก็พลิกกลับนะคะทีนี้พลิกกลับมันก็จะมาส่วนยาวเนี่ยนะคะก็จะมาอยู่ตรงนี้พอดีนะคะตรงปลายพอดี

กลีบดอกไม้ในเวลานี้ไม่พอนะคะคือทำสำเร็จมาแล้วจะได้ผู้ชมจะได้เห็นว่าก็ได้มีการทำมาเป็นที่สำเร็จนะคะ

ทำให้ท่านผู้ชมชมจนกว่าจะดอกกลีบกุหลาบไม่มีนะคะแล้วก็เราก็สำเร็จรูปไว้มีให้ท่านผู้ชมชมแล้วนะคะ

กลีบกุหลาบนี่ก็จะใช้เฉพาะกลีบที่ใหญ่กลีบเล็กเราไม่ใช้นะคะก็เลือกนะคะขั้นตอนในการเลือกกลีบนะคะ

0: หึ
1: พักก่อนไหมเดี๋ยวหนูสต็อกไว้ก่อน
0: ไม่ใช่หมดแล้วหมดแล้วก็บอกเอานี่ไงสำเร็จที่ให้ดูเนี่ยเดี๋ยวอีกนิดนึงก็ตั้งใจเป็นอย่างนั้นไงนะตั้งใจว่าทำประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็จะให้เขาดูไงว่าเราทำเนี่ยต่อไปเป็นอย่างนี้เอาเริ่มได้ยังอ่ะฮะนะคะท่านผู้ชมคะเนี่ยนะคะเราทำตามขั้นตอนเราก็จะทำไปเรื่อยๆฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งแต่เราค่อยๆไล่ไปนะคะไล่ไปทีนี้เราก็จะให้ท่านผู้ชมได้

ชมว่าถ้าเผื่อที่ทำสำเร็จแล้วเนี่ยมันจะได้รูปนี้อันนี้รูปนี้เป็นคนละทรงนะคะพุ่มเนี่ยมันจะมีรูปทรงที่สูงกับทรงที่ป้อมนะคะอันเนี่ยนะคะก็ได้เป็นอันนี้นะคะเนี่ยนะคะเราทำนะคะนี่ก็สำเร็จเป็นทรงนี้เสร็จแล้วส่วนนี้เราก็ใช้มุกนะคะหรือดอกรักเนี่ยปักลงไปนะคะก่อนนั้นเราก็ต้องทากาวซะก่อนนะคะเนี่ยนะคะจะได้มีสีสันที่สวยงามเวลาใช้งานเราจะต้องทากาวนะคะโดยรอบนะคะเนี่ยนะคะนะเป็นรูปเด่นๆอย่างนี้นะคะตรงนี้ด้วยนะคะรอบพานนี้นะคะเนี่ยนะคะจะได้ไม่จะได้ตั้งได้ไม่โค่นนะคะอันนี้คืองานที่สำเร็จของเรื่องพานพุ่มนะคะดอกไม้ประดิษฐ์นะคะจากกุหลาบ1 ดอกเนี่ยนะคะเราต้องมีการเลือกนะคะเลือกกลีบใช่ไหมคะการเลือกนี่ส่วนในนี่เราจะไม่ใช้นะคะเพราะว่ามันพอทำกลีบว่ากลีบจะไม่เสมอกันนะคะเรียงแล้วจะเสมอกันถ้าเผื่อเราเลือกที่ให้เหมาะสมเท่าที่เลือกให้ได้ดีนะคะวันนี้รายการของเรื่องของพานพุ่มวันนี้ก็สำเร็จลงเวลาอันสมควรแล้วนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนโพนิ่มแดงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพพบกับรายการสนุกกับภาษาและครูมะขามภาวินีอุ่นวัฒนาอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรายการสนุกกับภาษาในวันนี้นำเสนอในตอนที่ชื่อว่า Gerunds and Infinitives ซึ่งจะนำเสนอ2ตอนนะคะในวันนี้เป็นตอนแรกนะคะท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินคำกริยาในภาษาอังกฤษใช่ไหมคะหรือ verb เนี่ย gerunds and infinitives คืออะไรนะคะถ้าจะพูดง่ายๆ gerund ก็คือ verb ที่เราเอามาเติม ing นะคะสามารถทำหน้าที่เป็นประธานหรือว่าเป็นกรรมในประโยคก็ได้นะคะส่วน infinitives นี่ก็คือเป็น verb ที่ขึ้นต้นด้วย to นะคะ to infinitive นะคะลองดูตัวอย่างประโยคแรกนะคะ playing football is funมาจาก verb คือคำว่า play ใช่ไหมคะแต่ว่า playing ตัวนี้เป็นประธานในประโยคก็จะแปลว่าการเล่นฟุตบอลเนี่ยมันสนุกสนานนะคะอันนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนี้นะคะว่าการเล่นฟุตบอลเนี่ยมันสนุกนะคะ playing football is fun we enjoy playing แต่ในประโยคนี้ playing ก็จะทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคหรือว่าเป็น object นะคะเพราะว่าประธานของประโยคคือpronoun สรรพนามคำว่า we นะคะ we enjoy นะคะเราสนุกกับการเล่นอะไรเช่นก็เติมชื่อกีฬาไป we enjoy playing basketball we enjoy playing football we enjoy playing soccer นะคะ she's interested in playing แล้วก็เติมชื่อกีฬาไปอันนี้จะเป็น gerund ที่ทำหน้าที่เป็น object of the preposition preposition ก็คือคำบุพบทในภาษาอังกฤษนะคะอย่างเช่นในตัวอย่างประโยคนี้บุพบทก็คือคำว่า in นะคะมาคู่กับ verb ว่า verb to be were interested in ทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนี้บอกว่าเธอรู้สึกสนใจหรือว่าเธอมีความรู้สึกชื่นชอบสนใจในการเล่นแล้วก็ใส่ชื่อกีฬาอะไรไปก็ได้อย่างเงี้ยนะคะ he is excited about playing แล้วก็เติมชื่อกีฬาไปว่าเป็นเช่นกีฬาระบำใต้น้ำหรือว่ากีฬาที่เป็นประเภทต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ he is excited about นะคะสังเกตว่าเป็นใช้บุพบทคือคำว่า about นะคะเหมือนอย่างเช่นถ้า verb to be interested ก็ใช้กับ in นะคะแปลว่าเราใช้กริยานี้กับคนเป็นความรู้สึกนะคะเช่นเธอรู้สึกสนใจในการเล่นกีฬาประเภทไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาตื่นเต้นเกี่ยวกับการเล่นอะไรเช่นอาจจะเป็นกีฬาประเภทที่ไม่เคยเล่นมาก่อนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือกริยา verb ที่เติม ing ที่เรียกว่า gerunds นะคะทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคก็ได้เป็นกรรมในประโยคก็ได้หรือว่าตามหลัง preposition นะคะ walking is good exercise อันนี้ก็เป็นประธานในประโยคนะคะบอกว่าการเดินเนี่ยเป็นการออกกำลังกายที่ดีรูปแบบหนึ่งนะคะเช่นการเดินเนี่ยเราไม่ต้องใช้อุปกรณ์กีฬาอะไรมากเช่นถ้าเป็นกีฬาที่ไปเช่นไปเล่นกอล์ฟเนี่ยอาจจะต้องเสียค่าเช่าที่หรือว่าต้องมีอุปกรณ์ไม้อะไรต่างๆใช่ไหมคะมีเครื่องแต่งกายอะไรที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ว่าการเดินเนี่ยก็คือแค่รองเท้าดีๆสักหนึ่งคู่นะคะหรือว่าเราเดินปกติถ้าเราเดินในพื้นที่ที่สะอาดเช่นในสวนบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเป็นหญ้านุ่มๆเราอาจจะถอดรองเท้าเดินได้หรือว่าการเดินบนชายหาดท่านผู้ชมอาจจะเคยมีประสบการณ์ว่าไปเดินบนทรายนุ่มๆชายหาดใช่ไหมคะก็เป็นการออกกำลังกายแล้วก็นวดเท้าบริหารเท้าอย่างเงี้ยนะคะ walking is good exercise my friends and I enjoy singing ตัวนี้ก็ตามหลัง verb คือคำว่า enjoy นี่เป็น verb ที่ตามด้วยคำนามก็ได้นะคะเพราะนั้น singing ตัวนี้ก็ทำหน้าที่เป็นคำนามในประโยคแต่ว่าทำหน้าที่เป็นกรรมนั่นเองนะคะบอกว่าเพื่อนฉันกับฉันเนี่ยสนุกสนานกับการร้องเพลงชอบร้องเพลงนั่นเองนะคะ My friends and I enjoy singing I'm looking forward to going on vacation soon Look forward to นะคะหรือว่าในประโยคนี้ทำเป็น ing ว่า I'm looking forward toอันนี้เป็นสำนวนที่จะต้องตามด้วย gerund ตามด้วย verb เติม ing นะคะ I'm looking forward to ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะไปไหนก็คือไป going on vacation soon ก็คือจะไปพักผ่อนวันหยุดในเร็วๆนี้จะมีวันหยุด2-3 วันหรือว่าเป็นวันหยุดที่สามารถไปเที่ยวกับครอบครัวได้อย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ going ตัวนี้ก็ทำหน้าที่เป็น object ตามหลัง preposition ในสำนวนที่เป็น look forward to นะคะ
ในประโยคนี้นะคะก็คือใช้บอกว่า am interested in ฉันรู้สึกสนใจในเรื่องอะไรนะคะ in ตัวนี้เป็น preposition นะคะ preposition ในภาษาอังกฤษก็จะมี in มี about อะไรต่างๆนะคะอีกมากมายนะคะ preposition มีหลายประเภทในประโยคนี้บอกว่าฉันรู้สึกสนใจในการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆภาษาต่างๆเช่นภาษาแม่ของเราคือภาษาไทยใช่ไหมคะเราก็เรียนรู้ภาษาอื่นๆเช่นภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันภาษาบาฮาซาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ I'm interested in learning new languages นะคะอันนี้ก็คือใช้เป็น learning ใช้เป็น learn จะใช้ว่า to learn อย่างงี้ไม่ได้นะคะก็ต้องบอกว่า I'm interested in learning new languages ฉันรู้สึกสนใจในการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆนะคะสนใจในเรื่องภาษาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการฟังการพูดการอ่านการเขียนนะคะก็เป็นการ พัฒนาสมองในการที่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆประโยคต่อมานะคะ I'm used to sleeping with the door open used to เป็นกริยาที่แปลว่าเคยชินนะคะเช่นฉันชินกับการเรื่องอะไรเช่น I'm used to sleeping ก็มาจาก verb คำว่า sleep แต่ว่าใช้เป็น gerund ใช้เป็น ing นะคะเพราะตามหลังกริยา used to I'm used to sleeping with the door open ฉันเคยชินกับการนอนโดยเปิดประตูแง้มๆไว้หรือเปิดประตูทิ้งไว้ให้อากาศถ่ายเทหรืออะไรในกรณีที่ไม่ได้ใช้เครื่องปรับอากาศอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าการอยู่บ้านแบบไทยๆที่สร้างบ้านที่ดีเนี่ยก็จะมีระบบการถ่ายเทอากาศที่ดีไม่ต้องใช้ไฟฟ้ามากไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศนะคะ I'm accustomed to ก็คือฉันเคยชินฉันคุ้นเคยกับการที่จะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ท่านผู้ชมก็ลองหากริยามาเติมเข้าไปแต่กริยาตัวนั้นก็ต้องเป็นกริยาที่เป็น เติม ing นะคะหรือเรียกว่า gerund นะคะ I look forward to เช่นเดียวกันอันนี้เป็นสำนวนจะบอกว่า I look forward to เช่นฉันรอที่ได้พบคุณเร็วๆนี้ I look forward to seeing you soon หรือจะพูดเป็นว่า I'm looking forward to แล้วก็เติม gerund ไปก็ได้นะคะใช้ได้เหมือนกันนะคะ I look forward to seeing you soon I'm looking forward to hearing from you ได้หวังว่าจะฉันจะตั้งหน้าตั้งตารอฉันจะใจจดใจจ่อรอที่ได้รับข่าวดีของคุณนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ We talk about ค่ะเช่นเดียวกัน verb ในประโยคนี้คือ talked นะคะประธานคือ we ค่ะ We talk about ค่ะ about ตัวนี้เป็น preposition นะคะนั้นอันนี้ก็ใช้ gerund นะคะ we talk about going to แล้วก็เติมสถานที่เช่นเป็นชื่อเมืองชื่อประเทศที่เราจะไปกันนะคะก็คือเราคุยกันว่าเราจะไปที่ไหนนะในวันหยุดนะในช่วงวันหยุดเนี่ย for our vacation we talk about going to เติมสถานที่ไปนะคะ for our vacation Jane is in charge of organizing the conference the conference ก็คือการประชุมนะคะ the conference the meetingJane is in charge of อันนี้ก็เป็นกริยาที่บอกว่าขึ้นต้นประโยคเป็นชื่อคนใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะเป็นสรรพนามที่หมายถึงคนอย่างเงี้ยนะคะก็คือแปลว่าเจนเนี่ยทำหน้าที่ในการจัดการประชุมสัมมนานะคะ is in charge of organizing ท่านผู้ชมเคยเห็นได้ยินคำว่า organizer ใช่ไหมคะก็เป็นผู้จัดอย่างเงี้ยนะคะ organization ก็เป็นองค์กรใช่ไหมคะ organizing ตัวนี้เป็น verb มาเติม ing ทำหน้าที่เป็น gerund ตามหลังบุพบทคือคำว่า of นะคะ Jane is in charge of organizing the conference we talk about not going to the meeting but finally decided we should goประโยคสุดท้ายนี้นะคะท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันเป็นประโยคปฏิเสธนะคะมีคำว่า not เข้ามาเพราะนั้นเราสามารถทำเป็นประโยคปฏิเสธก็ได้นะคะโดยเติม not เข้าไปข้างหลัง preposition นะคะ we talk about ใช่ไหมคะอย่างประโยคแรกบอกว่า we talk about going to เติมชื่อประเทศไป we talk about going to

Australia for a vacation ประโยคที่3ว่า we talk about not going to the meeting ก็เราคุยกันว่าเราจะไม่ไปงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์หรือว่าการประชุมเป็นมิทติ้งก็คือมีการนัดหมายเช่นนัดมาเจอกันหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานมาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่ามาสังสรรค์มางานเลี้ยงหรือว่าอาจจะเป็นการประชุมก็ได้อย่างเงี้ยนะคะ We talk about not going to the meeting but finally แต่สุดท้ายแล้วนะคะ decided we should go สุดท้ายเราก็ตัดสินใจว่าเออพวกเราก็ควรจะตอนแรกคุยกันว่าจะไม่ไปนะคะสุดท้ายเปลี่ยนใจว่าคิดไปคิดมาว่าเราก็ควรจะไปนะคะ The children insisted on going to the beach เช่นเดียวกันในประโยคนี้ประธานของประโยคก็คือ the children ก็คือเด็กๆหรืออาจจะแบบหมายถึงลูกๆ ก็ได้อย่างเงี้ยนะคะ The children insisted on อันนี้ on ก็เป็นบุพบทนะคะ insisted on ก็คือเด็กๆยืนยันหรือว่าเขาบอกความตั้งใจของเขาว่าเขาจะไปเที่ยวชายหาดไปเที่ยวชายทะเลไม่ไปภูเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเช่นผู้ใหญ่บอกอยากไปภูเขาแต่เด็กๆบอกว่าจะไป the beach อย่างเงี้ยนะคะ the children insisted on going to the beach my family is excited about taking our first flight flight ก็เป็นเที่ยวบินนะคะครอบครัวของฉันเนี่ยตื่นเต้นในการที่จะไปขึ้นเครื่องบินเป็นครั้งแรกนะคะเป็นการเดินทางที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนนะคะอาจจะรู้สึกตื่นเต้นนะคะ excited about นะคะแล้วก็ใช้ take จาก verb take ก็เป็น taking ก็คือเป็น gerund นะคะเพราะว่าตามหลังว่าตามหลัง verb excited about นะคะตามหลัง preposition I'm accustomed to having big breakfast I'm accustomed to having big breakfast breakfast ก็คืออาหารเช้านะคะมื้ออาหารก็จะเป็น breakfast lunch dinner supper หรือบางท่านเนี่ยก็ไม่รับประทานอาหารเช้าใช่ไหมคะอาจจะเป็นระหว่างเช้ากับเที่ยงก็เป็น brunch เขาก็รวมกันมาระหว่างเช้ากับกลางวันอะไรเงี้ยนะคะ I'm accustomed to ฉันเคยชินหรือว่าเป็นนิสัยเป็นพฤติกรรมที่ฉันทำบ่อยๆจนมันเป็นนิสัยแล้วว่าฉันเนี่ยต้องกินอาหารเช้าแบบกินแบบราชาราชินีนั่นเองนะคะเพราะว่าต้องเพื่อให้มีพลังงานในการทำกิจกรรมตลอดทั้งวันหรือว่าตอนเช้าเนี่ยหลังจากที่พักผ่อนมา7-8ชั่วโมงใช่ไหมคะท้องว่างหลังจากมื้อเย็นบางท่านอาจจะแบบที่เขาทำIF หรือว่า fasting หรือว่าเพื่อสุขภาพนะคะไม่ว่าวิธีไหนก็ตามก็ปรับให้เหมาะแต่ละบุคคลนะคะคนเราร่างกายไม่เหมือนกันนะคะนะอันนี้บอกว่าฉันรู้สึกว่าเนี่ยฉันคุ้นเคยกับการที่จะต้องกินอาหารเช้ากินให้แบบจริงจังนะคะไม่ใช่แค่หมูปิ้งหนึ่งไม้ข้าวเหนียวหรือว่าดื่มแค่กาแฟอะไรเงี้ยนะคะไม่ได้นะคะนี่ก็ต้องกินอาหารหลักจริงจัง he has been accused of stealing แล้วก็เติมไปว่าเนี่ยเขาถูกกล่าวหานะคะว่าขโมยอะไรอย่างเงี้ยนะคะขโมยเงินขโมยทรัพย์สินอะไรก็ว่าไปนะคะ We are capable of doing better work capable of นะคะอันนี้ก็เหมือนคำว่า able to นั่นเองนะคะสามารถหรือจริงๆเราจะคุ้นกับกริยาว่า can นั่นเองนะคะ We are capable of doing better work นะหลัง of เป็น preposition ก็เลยใช้ doing นะคะจะใช้ do เฉยๆหรือว่า to do อย่างงี้ไม่ได้นะคะThe children apologize for being late. เด็กๆขอโทษที่มาสายนะคะ apologize for ก็คือนี่เป็นขอโทษเรื่องอะไรนะคะก็เลยใช้เป็น gerund gerund ของ verb to be ถ้าเป็น present มี is am are ใช่ไหมคะแต่ว่ารูป infinitive ของมันก็คือ be เพราะนั้น be ก็ต้องเอามาเติม ing เป็น gerund มาเป็น being นั่นเองนะคะThe children apologize for being late นะคะก็คือขอโทษที่มาสายนะคะ The students are complaining about having to do a lot of assignments assignments ตัวนี้เติม s นะคะเป็นคำนามหมายถึงว่างานที่ได้รับมอบหมายนะคะตัวนี้เนี่ยเจ้าของภาษาบอกว่าเป็นคำนามที่นับได้นะเติม s ได้เป็นพหูพจน์นะคะจะต่างจากคำว่า homework หรือว่า work ที่แปลว่างานหรือการบ้านเหมือนกันนะคะแต่อันนั้นเนี่ยถือเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะคะ The students นะคะนักเรียนนักศึกษานะคะบ่นเป็นหมีกินผึ้งหรือว่าบ่นแบบไม่ค่อยชอบใจนะคะ complaining about ค่ะแล้วก็ต้องใช้เป็น gerund

ก็คือ having นะคะในการที่เด็กๆหรือว่านักเรียนนักศึกษาบ่นว่าจะต้องทำงานที่คุณครูมอบหมายให้เนี่ยเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็ความรู้สึกของคนที่ต้องทำงานเยอะก็คือหมายความว่าบางทีงานอาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่าจัดแบ่งเวลาไม่ดีก็เลยรู้สึกว่างานมันเยอะทำไม่ทันอย่างเงี้ยนะคะ Where are you thinking about going today?หรือคำถามนะเช่นเราถามอีกคนนึงถามเพื่อนหรือว่าครูถามนักเรียนบอกว่าคิดว่าวันนี้มีแผนหรือยังวางแผนไหมว่าจะไปไหนวันนี้นะคะ Where are you thinking about going today? What are you interested in finding out about? นะคำถามในภาษาอังกฤษนะคะก็จะมีอยู่สองประเภทคือคำถามที่ตอบ yes or no ก็จะเป็นคำถามด้วยกริยาช่วยทั้งหลายเช่น do you like chocolate yes I do no I don't นะคะแล้วก็คำถาม what where and why how ที่ไม่ได้ตอบ yes no นะคะ what are you interested in finding out about ค่ะคุณสนใจในการที่จะค้นหาหรือค้นคว้าอยากรู้เรื่องอะไรอยากรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างในความสนใจที่อยากจะไปค้นคว้าให้ลึกซึ้งหาข้อมูลให้มากหรือว่าศึกษาเรื่องนั้นอย่างจริงจังอย่างเงี้ยนะคะ Do you have a good reason for not doing your work? Do you have a good reason for not doing your work? อันนี้เป็นคำถามที่ถามว่าคุณมีเหตุผลที่ดีไหมในการที่คุณไม่ทำงานของคุณเนี่ยหรือไม่ทำเช่นครูอาจจะถามนักเรียนทำไมถึงไม่ทำการบ้านหรือไม่ทำงานที่ครูมอบให้อะไรเงี้ยนะคะอันนี้ในประโยคนี้เป็นประโยคคำถามแล้วก็มีปฏิเสธเข้ามาคือมี not เติมเข้ามาใช่ไหมคะ Do you have a good reason for reason for จะนี่เป็นบุพบทใช่ไหมคะเพราะนั้นหลังบุพบทตัวนี้เราใช้ gerund ก็คือเป็น do ก็เป็น doing Do you have คุณมีไหม Do you have a good reason for not doing your work มีเหตุผลที่ดีหรือเปล่าที่ไม่ทำงานนะคะ How do you turn off แล้วก็อาจจะเติมชื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านหรืออุปกรณ์อะไรต่างๆนะคะ How do you turn off? Turn off ก็คือปิดนะคะ Switch off, turn off ตรงข้ามกับ turn on ก็คือเปิด Switch on นะคะ How do you turn off? ใส่ชื่ออุปกรณ์อะไรไปอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าโดยการกดปุ่มนั่นเองนะคะก็ขึ้นตอบง่ายๆเป็นประโยคขึ้นด้วยPreposition ว่า by แล้วก็ตามด้วย gerund นะคะก็คือ push เติม ing เข้าไปก็เป็น by pushing a button นะคะก็คือโดยการกดปุ่มนะคะ pull P-U-L-L pull แปลว่าดึงนะคะ push ก็คือผลักหรือกดอย่างเงี้ยนะคะเราจะสังเกตเห็นป้ายที่ประตูว่าให้ผลักออกไปหรือว่าให้ดึงเข้ามานี่นะคะ by pushing ก็คือเป็นการกดลงไปอย่างเงี้ยนะคะก็เหมือนกับผลักออกไปอย่างนี้เหมือนกันนะคะ by pushing a button นะคะก็คือโดยการกดปุ่มนะคะ how did you find out about means how did you find out what means นะคะในเครื่องหมายอัญประกาศหรือในเครื่องหมายคำพูดเนี่ยก็ใส่คำลงไปเช่นเป็นประโยคนี้เป็นการถามนะคะ how ก็คืออย่างไร how did you find out what คุณจะหาว่าคำเนี้ยมันแปลว่าอะไรคุณการหาความหมายของคำนี้อย่างไรนั่นเองเช่นโดยการใช้สมาร์ทโฟนถามครูกูหรือว่าใช้ Chat GPT หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ How did you find out what แล้วก็เติมคำลงไปว่า means ตัวนี้ก็คือมันหมายความว่าอะไรเช่นเหมือนอย่างมีคนพูดมาแล้วเราถามว่ามันแปลว่าอะไรนะคำนั้น What does it mean What is the meaning of คำนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาเราถามอีกฝ่ายบอกว่าโดยการ by looking it up in a dictionary ก็ dictionary ก็คือพจนานุกรมนะคะ by looking it up in a dictionary ก็คือโดยการไปหาความหมายในพจนานุกรมนะคะก็คืออาจจะเป็นแบบโบราณสมัยก่อนครูมะขามก็จะเป็น dictionary มีตั้งเป็นแบบ pocket แบบตั้งโต๊ะใช่ไหมคะหรือว่าเป็น CD-ROM มาปัจจุบันก็จะเป็น dictionary online ที่เป็นในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ต่างๆซึ่งเราสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็วง่ายดายใช่ไหมคะก็มีหลายๆเว็บไซต์ซึ่งออกเสียงให้เราฟังด้วยเราอยากจะออกเสียงแบบอังกฤษหรือว่าแบบอเมริกันนะคะแล้วก็มีตัวอย่างประโยคให้เราดูเราสามารถจะ
จำความหมายของคำนั้นได้แล้วก็เข้าใจว่าคำนั้นเนี่ยมันเป็นคำประเภทไหนชนิดไหนนะคะจะได้ไปใช้ได้ถูกเพราะว่าคำในภาษาอังกฤษ1คำมีมากกว่า1ความหมายขึ้นอยู่กับคำนั้นทำหน้าที่เป็นคำชนิดใดเช่นเป็นคำนามอาจจะหมายถึงอย่างหนึ่งเป็นคำกริยามีความหมายอีกอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะ We enjoy playing แล้วก็เติมอะไรที่เราสนุกเราสนุกกับการเล่นอะไร We enjoy playing the guitar อย่างเงี้ยนะคะก็ทำหน้าที่เป็น ob-

ก็แปลว่าเธอชื่นชอบหรือว่าเธอรักในการดื่มชาในยามบ่ายในช่วงบ่ายนะคะ enjoy ตัวนี้เติม s เพราะว่าประธานเป็น she แล้วก็ประโยคนี้เป็น present simple บอกว่ามันเหมือนเป็นนิสัยของเธอว่าเธอชื่นชอบนั่นเอง she loves drinking tea in the afternoon นั่นเองนะคะ she enjoys drinking tea in the afternoon loves smoking ก็คือเราเลิกการสูบบุหรี่นะคะ we going to keep learning keepตัวนี้เป็นกริยาตามด้วย gerund นะคะจะ keep learn ก็ไม่ได้ต้องเป็น keep learning นะคะ we are going to keep learning we are going to keep our learning we are going to keep หรือว่าใช้เป็น continue นะคะ we are continuing learning นะคะ continue to learn we quit we gave up smoking หรือว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้สูบบุหรี่เป็นมวนบุหรี่ไฟฟ้าก็คือ vaping นะคะซึ่งก็อันตรายต่อสุขภาพเช่นเดียวกันนะคะไม่ได้ดีต่อสุขภาพเลยนะคะทั้งผู้สูบแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ชิดนะคะ we stop smoking ก็ stop ตัวนี้เป็นกริยาที่จริง stop ตามด้วย gerund กับ stop ตามด้วย to infinitive จะมีความหมายต่างกันนะคะ we stop smoking ก็แปลว่าเราเลิกเราหยุดเราไม่สูบบุหรี่แล้ว we stop cheating เราเลิกโกงอย่างเงี้ยนะคะWe stop at the station to get some gas. อย่างถ้าประโยคนี้แปลว่าเราหยุดพักที่สถานีนะคะในวงเล็บ in order to ก็คือเพื่อที่จะทำอะไร stop กริยาหนึ่งเพื่อไปทำกริยาอีกตัวหนึ่งนะคะแปลว่าเราหยุดที่สถานีเพื่อหยุดแวะปั๊มเพื่อไปเติมน้ำมันอย่างเงี้ยนะคะ to get อันนี้ก็จะใช้เป็น to infinitive เพราะนั้น stop to กับ stop ing ไม่เหมือนกันนะคะถ้า stop ตามด้วย verb ing ก็แปลว่าหยุดกริยานั้นๆไปนะคะแต่ถ้า stop แล้วก็อาจจะละไว้แล้วก็ใช้เป็น to infinitive ก็แปลว่าหยุดกริยาตัวใดตัวหนึ่งไปแล้วก็มาทำอีกสิ่งหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นในประโยคนี้นะคะ they stop working to have lunchThey stop working to have lunch. กริยา working ตัวนี้เป็น gerund ใช่ไหมคะบอกว่าพวกเขาเนี่ยหยุดทำงานเพื่อมารับประทานอาหารกลางวันมากินอาหารกลางวันอย่างเงี้ยนะคะ They stop working to have lunch. Sometimes I put off cleaning my room. Put off ตัวนี้เป็นกริยานะคะเหมือนคำว่า postpone ก็คือเลื่อนนะคะ Sometimes ตัวนี้เป็น adverb ที่บอกความถี่หรือท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินว่าเป็น adverb frequencies ก็คือเป็นการบอกความถี่ตั้งแต่ always usually sometimes regularly frequently จนถึง never sometimes I put off cleaning my room ใช้เป็น gerund ก็คือ clean เติม ing นะคะ sometimes I put off cleaning my room บางครั้งฉันก็ขี้เกียจก็คือเลื่อนไปไม่ค่อยทำความสะอาดห้องอ่ะเลื่อนผลัดไปก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำอะไรเงี้ยนะคะ I wanted to go to Australia Sam suggests going to ในประโยคแรกบอกว่าฉันต้องการที่จะไปออสเตรเลียอยากไปเที่ยวที่นั่นอะไรเงี้ยนะ I wanted to go to นะคะส่วนแซมเขาเสนอแนะว่า suggested going to อันนี้ก็ใช้เป็น gerund นั่นเองนะคะส่วนแซมเสนอว่าควรจะไปที่ไหนแล้วก็เติมสถานที่ไปนะคะ Tom mentioned taking the bus to school instead of driving Tom mentioned taking the bus to school instead of driving Tom mention ตัวนี้เป็นการเหมือนกับกริยาเหมือนอาจจะบอกว่าบอกหรือพูดถึงหรือกล่าวถึงอะไรเงี้ยนะคะ Tom mentionedแล้วก็ใช้กริยาจาก take ก็ต้องเป็น taking นะคะทำหน้าที่เป็น gerund นะคะ Tom mentioned taking the bus to school Tom เขาบอกว่า Tom เขาเอ่ยหรือว่าเขาบอกว่าเอ๊ะเหมือนปรารภหรือว่าพูดอะไรเงี้ยแบบปรารภอาจจะฟังดูเป็นทางการหรือว่าเขาพูดถึงว่าควรจะทำไม taking the bus to school นั่งรถประจำทางไปโรงเรียนแทนที่จะทำไม driving แทนที่จะขับรถไปเพราะว่ามันอาจจะเป็นการลดPM 2.5 เป็นการประหยัดน้ำมันใช่ไหมคะใช้ขนส่งสาธารณะในกรณีที่สามารถเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะได้โดยสะดวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วยเป็นการลดมลภาวะของโลกให้โลกเย็นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแทนที่จะเป็นโลกร้อนหรือโลกรวนอย่างเงี้ยนะคะ

I avoid buying things online. Avoid ตัวนี้เป็น verb แปลว่าหลีกเลี่ยง I avoid buying things online. Buy เป็นกริยาใช่ไหมคะแต่เราไม่สามารถใช้ว่า avoid buy หรือว่า avoid to buy อย่างนี้ไม่ได้ I avoid buying ใช้เป็น gerund นะคะ I avoid buying things online ฉันหลีกเลี่ยงหรือว่าฉันไม่ซื้อของออนไลน์นะคะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยก็ใช้ซื้อออนไลน์อาจจะไม่ดีเท่าไปด้วยตัวเองนะคะแต่ก็อาจจะมีบางอย่างที่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันสะดวกขึ้นในการสั่งซื้อของออนไลน์นะคะ He avoided answering my questions เขาหลีกเลี่ยงหรือว่าไม่อยากตอบคำถามของฉันอย่างเงี้ยนะคะจาก answer ก็เป็น answering ก็เป็น gerund นะคะดีโก้ช้อปปิ้งออนฟรายเดย์ส์ฟรายเดย์เติม S ชื่อวันเรามาเติม S แปลว่าทุกๆวันนั้นนะคะเช่นถามว่าคุณไปซื้อของทุกวันศุกร์ใช่ไหมอะไรเงี้ย Yes หรือว่า No อาจจะตอบไป Yes I go shopping with my friends หรือว่า No อะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยนะคะ They went skiing yesterday นะจาก go เป็น pastTense ก็ใช้เป็น went นะคะ They went skiing yesterday พวกเขาไปเล่นสกีกันเมื่อวาน We go biking every day เราไปปั่นจักรยานกันทุกวันอย่างเงี้ยนะคะ She goes camping in winter ก็คือเธอไปตั้งแคมป์ทุกฤดูหนาวนะคะช่วงฤดูหนาวเธอก็จะไปแคมปิ้งอย่างเงี้ยนะคะ Tom saw some friends on a sailboat but didn't go sailing with them he went swimming instead ประโยคนี้ก็บรรยายบอกว่าทอมเห็นเพื่อนไปเล่นเรือนะคะเซลโบ๊ทก็ไปเพื่อนๆเขาไปพายเรืออะไรกันเนี่ยนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ไปด้วยนะคะ but didn't go sailing with them นะคะกริยา go จะตามด้วย gerund นะคะอย่างเช่น go shopping ก็ไปซื้อของ go skiing ไปเล่นสกี go fishing ไปตกปลานะคะ go swimming ไปว่ายน้ำอย่างเงี้ยนะคะ go skating ไปเล่นสเก็ตอย่างเงี้ยนะคะHe went swimming instead ก็แปลว่าทอมเขาไปว่ายน้ำแทนนะคะไม่ได้ไปพายเรือกับเพื่อนนะคะลองดูตัวอย่างบทสนทนานี้นะคะคุณดีกับคุณเอเขาคุยกันคุณดีบอกว่า I don't enjoy going shopping for clothes How about you คุณเอก็บอกว่า No I don't enjoy it either หรือคุณเออาจจะตอบว่า Actually I enjoy it คุณดีประโยคนี้เขาถามเขาไม่ได้ถามเขาเป็นการบอกนิสัยของเขาหรือว่าความรู้สึกหรือว่าความชื่นชอบของเขาบอกว่า I don't enjoy going shopping for clothes ค่ะฉันไม่รู้สึกสนุกเลยหรือว่าฉันไม่เห็นจะชอบในการที่จะต้องไปเดินซื้อเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ going shopping for clothes How about you ประโยคนี้เป็นประโยคคำถามว่าแล้วคุณล่ะก็คือคุณดีเขาบอกว่าฉันไม่ชอบไปช้อปปิ้งไปซื้อเสื้อผ้าอะไรเงี้ยนะคะคุณล่ะคุณชอบหรือไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอถ้าคุณเอเขาไม่ชอบเราก็ตอบเหมือนกันว่าเราก็ไม่ชอบก็คือ no I don't enjoy it either ฉันก็ไม่รู้สึกสนุกกับการไปซื้อเสื้อผ้าเช่นเดียวกันแต่ถ้าสมมติคุณเอเนี่ยอาจจะตอบว่าจริงๆแล้วฉันชอบนะก็ใช้เป็น actually I enjoy it จริงๆแล้วฉันชอบความเห็นต่างกับคุณดีที่คุณดีไม่ชอบไปซื้อเสื้อผ้านะคะ I have never gone divingDiving ก็คือดำน้ำค่ะถ้ามาจาก verb คือ dive นะคะ D-I-V-E จากสกีเปลี่ยนเป็นสกีก็ได้ skiing snorkeling bird watching ก็คือเป็นการบอกประสบการณ์ว่าฉันไม่เคยไปทำอะไรเช่น I have never gone skiing ก็คือฉันไม่เคยไปเล่นสกีเลยอย่างเงี้ยนะคะ We go jogging in the morningก็คือพวกเราไปวิ่งเหยาะๆไปวิ่งกันในตอนเช้านะคะอันนี้กริยาคือคำว่า go นะคะแล้วก็ตามด้วย gerund เช่น jog ก็เป็น jogging นะคะหรือว่า we go dancing in the afternoon หรืออะไร we go sightseeing นะคะก็เป็นการใช้กริยาที่เรียกว่า gerund นะคะ we had fun playing volleyball ก็เหมือนกับWe enjoy playing volleyball นั่นเองนะคะเราสนุกในการเล่น volleyball We had a good time reading good books นะคะเราชื่นชอบนะเรามีช่วงเวลาดีๆในการได้อ่านหนังสือดีๆแล้วเราพวกเราก็รู้สึกมีความสุขนะคะ I have difficulty understanding Mr. Smith when he speaks นะคะ difficulty ก็คือความยากลำบากอันนี้ประโยคนี้ก็บอกว่า I have difficulty understandingจาก understand ก็เป็น understanding นะคะ I have difficulty understanding ฉัน
ไม่ค่อยเข้าใจนั่นเองนะฉันเวลามิสเตอร์สมิธพูดเนี่ยเข้าใจยากนั่นเองนะก็คือฉันฟังเขาไม่ค่อยเข้าใจนะคะ Paul spends most of his time studying อันนี้ spend เป็นกริยาแปลว่าใช้เช่นชาใช้เงินนะคะ Paul spends most of his time studying ก็คือทอมใช้เวลาส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยเขาใช้เวลาไปกับการศึกษาเล่าเรียนอย่างเงี้ยนะคะ I waste a lot of time watching TVspend ใช้ waste อันนี้เหมือนกับการใช้เหมือนกันนะคะแต่ว่าใช้ในแบบใช้ไปเสียดายก็แปลว่าฉันฆ่าเวลาหรือว่าใช้เวลาไปกับการดูทีวีซะมากซึ่งอาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์นั่นเองนะคะ I waste a lot of time watching TV I waste a lot of money buying แล้วก็เติมไปอะไรที่เราใช้เงินไปจำนวนมากซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรอย่างเงี้ยนะคะWe waste 3 hours sitting in traffic. อันนี้พวกเราทุกคนอาจจะเผชิญเหมือนกันก็คือว่าพวกเราเนี่ยใช้เวลาติดแงกหรือว่าติดอยู่ในการจราจรเนี่ยติดอยู่บนท้องถนนถึง3 ชั่วโมงเสียเวลาไป3 ชั่วโมงนะไม่ได้ขับรถข้ามจังหวัดหรือว่าไม่ได้นั่งรถไปต่างจังหวัดนะคะแต่อาจจะเสียเวลาในการที่รถติดอย่างเงี้ยนะคะ We waste 3 hours sitting in traffic. Every week I spend at least an hour.spend ตัวนี้นะก็คือใช้เวลาใช้เงินอย่างเงี้ยนะคะ every week ทุกสัปดาห์ I spend at least ฉันใช้เวลาอย่างน้อย1 ชั่วโมงนะคะ at least an hour แล้วก็ทำเรื่องอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยนะคะ in my free time I have fun listening to music นะเช่นบอกว่าเวลาว่างฉันสนุกหรือว่าI enjoy listening to music นั่นเองนะคะ In my free time, in my leisure time, in my spare time, I have fun listening to music. Sometimes I waste money แล้วก็เรื่องอะไรไป I waste money buying, I waste money on เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ไปนะคะ I spent 2 hours doing my homework last night. Last night ก็ประโยคนี้ก็จะบอกแล้วว่าเป็นอดีตนะเหมือนกับคำว่า adverb ที่คำว่า yesterday last week last night นะคะ spend ประโยคนี้ spent spent นะคะเป็นกริยาช่องที่2เป็น past นั่นเองนะคะ I spent 2 hours ใช้เวลา2 ชั่วโมงทำอะไรก็จากดูก็ต้องเป็น doing เพราะว่าเป็น gerund ตามกริยา spent นะคะ I spent 2 hours doing my homework last night John is standing at the corner waiting for the busจอห์นยืนอยู่ที่หัวมุมรอรถประจำทางนะคะแดง is sitting in class taking notes นะคะแดงนั่งอยู่ในห้องเรียนแล้วแดงทำอะไรก็คือเขียนจดบันทึกนะคะหรือว่าจดเลคเชอร์ที่คุณครูอธิบายหรือว่าที่อาจารย์กำลังสอนที่พูดนะคะจดช็อตโน้ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะ Ted is an indecisive person he has a hard time making up his mind about anythingประโยคนี้ก็บอกว่าเท็ดนะคะ Ted is an indecisive person person คือบุคคล indecisive ตัวนี้เป็น adjective มาขยายคำว่า person นะคะเช่นเวลาที่บอกว่าคนนั้นเป็นยังไงเนี่ยบอกว่า Ted is an indecisive person ถ้าท่านผู้ชมนึกถึงคำว่า decision หรือว่า decided ก็คือตัดสินใจใช่ไหม decision การตัดสินใจเพราะนั้นประโยคนี้ก็น่าจะเป็น adjective ที่บอกว่าเท็ดเป็นคนที่ไม่ค่อยตัดสินใจไม่เด็ดขาดหรือว่าไม่แน่นอนอะไรเงี้ยนะคะ He has a hard time เขาลำบากหรือว่า difficult นั่นเองนะ hard time ในเรื่องอะไรจาก make ก็เป็น making up นะคะ He has a hard time making up his mind about anything ในการที่จะตัดสินใจเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็คือใช้เวลาหรือว่าตัดสินใจไม่เด็ดขาดอะไรเงี้ยนะคะไม่ค่อยแน่ใจในใช้ความคิดในเรื่องต่างๆเงี้ยนะคะIt was a beautiful morning. Susan was lying under a tree listening to the birds sing. นี่ก็บรรยายบอกว่าเป็นเช้าที่งามนะคะเป็นเช้าที่สดใสซูซานเนี่ยก็นอนอยู่ใต้ต้นไม้ฟังเสียงนกร้องเพลงนะคะกริยาคำว่า find หรือคำว่า catch ก็ตามด้วย pronoun หรือว่า noun นะคะแล้วก็บวก ing. I wonder what the children were doing while I was gone. When I got home, I found them reading books. นะคะI wonder why เนี่ยมันก็เป็นสำนวนบางทีท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินในเพลงแปลว่าสงสัยหรือรู้สึกคิดอยู่ว่าเอ๊ะยังไงนะ I wonder what the children were doing while I was gone ฉันก็คิดอยู่ว่าสงสัยว่าเอ๊ะลูกๆหรือว่าเด็กๆเนี่ย
จะทำอะไรนะตอนที่ฉันไม่อยู่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะพอฉันกลับไปบ้าน when I got home I found them ในที่ก็คือ the children นั่นเองนะคะก็พบว่าเด็กๆทำไมกำลังอ่านหนังสืออยู่นะกำลังทำตัวเรียบร้อยสนใจใฝ่หาความรู้ I found them reading books นะคะต่อมาเป็น infinitive นะคะ infinitive ก็คือเป็นกริยานะคะ I hope to see you again soon ในประโยคนี้ I เป็นประธานในประโยค hope นี่เป็นกริยานะคะจะ hope see ก็ไม่ได้กริยาซ้อนกริยาไม่ได้ก็ต้องเป็น I hope to see you again soon ฉันหวังว่าจะได้พบคุณเร็วๆนี้ในไม่ช้า He promised to be here by 10promise ก็คือสัญญา he promised to be สัญญาที่ว่าจะทำไมมาที่นี่นะ to be here by 10ตอน10โมงอะไรเงี้ยนะคะ he promised not to be late เติมปฏิเสธก็เติม not เข้าไปก่อน to นะคะเขาสัญญาว่าจะไม่มาสายนะคะ I expect to pass the test I think I will pass the test นั่นเองก็คือฉันคาดว่าฉันจะต้องสอบผ่านค่ะ I expect to pass the testก็คือมีความหวังในเชิงบวกนั่นเองนะคะเราต้องคิดว่าเราทำได้แล้วเราก็จะต้องทำได้นะคะ I expect Mary to pass the test แต่ส่วนประโยคนี้ฉันคาดว่า Mary จะสอบผ่านนั่นเองนะคะอันนี้เราคาดหวังกับอีกคนหนึ่งนะคะ I expect Mary to pass the test I think Mary will pass the test ประโยคต่อมานะคะ the police เนี่ยเป็นคำนามที่จะหมายถึงตำรวจในกรณีที่ให้ความรู้สึกเป็นกลุ่มก้อนนะคะแต่ถ้าตำรวจหนึ่งนายเราจะเป็น a policeman นะคะ the police ordered the driver to stop นะคะตำรวจออกคำสั่งให้คนขับทำไมหยุดนะคะ to stop the driver was ordered to stop ประโยคแรกนี่ก็คือประธานของประโยคก็คือ the police ทำอะไร order สั่งใครสั่ง the driver สั่งให้คนขับทำไมให้คนขับหยุด to stop แต่ประโยคที่สองกลับกันเอาคนขับขึ้นมาก่อนคนขับรถเนี่ยนะคะลักษณะเป็นประโยคที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า passive voice นะคะเอากรรมของประโยคก่อนหน้านี้ประโยคแรกเนี่ยมาทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคต่อมานะคะคนขับถูกสั่งให้หยุดนะคะก็คือละไว้ว่าใครสั่งล่ะก็คือตำรวจสั่งนั่นเองคนขับไม่ได้อยากจะหยุดเองนะคะ The driver was ordered to stop The teacher says to Alan You may leave early คุณครูหรือว่าอาจารย์พูดกับอลันว่า You may leave early คุณจะกลับก่อนก็ได้นะคืออนุญาตนั่นเองให้กลับก่อนเราจะแต่งประโยคนี้ใหม่เป็น The teacher allowอนุญาตนั่นเองนะคะ allow Alan to leave early or Alan was allowed to leave early คุณครูอนุญาตให้อลันกลับบ้านได้ก่อน to leave early หรืออาจจะพูดว่าอลันได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้ก่อนนะคะ Alan was allowed to leave early the teacher says to the children don't play with matches ครูอาจจะต้องสั่งเสียงเข้มสั่งเด็กบอกว่าสั่งเด็กเล็กๆเนี่ยบอกว่าอย่าเล่นกับไม้ขีดหรือว่าอย่าเล่นกับไฟอะไรเงี้ยนะคะบอกอันตรายอย่าไปจุดไม้ขีดเล่นนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ใช่ไม้ขีดอาจจะเป็นไฟแช็กหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆนะคะ The teacher warned the children not to play with matches นะคะคุณครูเตือนใครเตือนเด็กๆเตือนหรือว่าในกรณีอาจจะเป็นผู้ปกครองพ่อแม่เตือนลูกๆว่าอย่าเล่นกับไฟอย่าเล่นกับของที่มันทำให้เกิดประกายไฟมันจะเกิดอันตรายเกิดไฟไหม้อะไรเกิดอัคคีภัยได้นะคะจะเสียทรัพย์สินเสียชีวิตได้ The children were warned by the teacher not to play with matches นะคะ My sister reminded me to recharge my cell phone นะremind เตือนฉันให้ไปทำอะไร to recharge นะคะก็ใช้เป็น infinitive I was reminded to recharge my cell phone All applicants are required to take an entrance examination All applicants ก็คือผู้สมัครทุกคนเนี่ยจะต้องทำไมจะต้องสอบ entrance examination สอบข้อสอบแรกเข้านั่นเองนะคะ My boss expects me to finish the work as soon as possible นะคะเจ้านายเนี่ยคาดหวังที่จะให้ฉันทำงาน
เสร็จโดยเร็วแน่นอนนะคะต้องการงานที่ดีแล้วก็เสร็จอย่างรวดเร็วนะคะverb infinitive หรือ verb gerund ในความหมายไม่ต่างกันจะมีอยู่หลายคำนะคะ begin start continue ก็แปลว่าจะใช้เป็น ing ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็น to infinitive ก็ได้นะคะความหมายไม่ต่างกันเช่น it began to rain it began raining ก็แปลว่าฝนตกเหมือนกันนะคะ she likes dancing she likes to dance ความหมายเหมือนกันก็คือเธอชอบเต้นชอบการเต้นรำค่ะ Mary loves swimming in the ocean Mary loves to swim in the ocean After a brief interruption the teacher continued lecturing continue lecturing หรือว่า continue to lecture ก็ได้เหมือนกันนะคะหลังจากหยุดไปนิดนึงคุณครูก็บรรยายต่อหรือพูดต่อ Judy always remember to lock the door อันนี้จะความหมายต่างกันถ้าใช้ to lock นะคะแปลว่า Judy เนี่ยจำคือเธอไม่ลืมแน่เลยในการที่จะต้องล็อกประตูปิดประตูให้เรียบร้อยทุกครั้งนะคะอันนี้เป็นนิสัยส่วนถ้าบอกว่า I remember seeing แล้วก็เติมสถานที่ไป for the first time อันนี้จะเป็นประสบการณ์นะคะเพราะฉะนั้น remember ตามด้วย to แปลว่าจำว่าจะทำสิ่งนั้นๆไม่ลืมแต่ว่าถ้า remember ตามด้วย gerund ตามด้วย verb ing แปลว่าระลึกได้ว่าเคยไปทำสิ่งนั้นมาอย่างเงี้ยนะยังจำได้ไม่ลืมนะคะเป็นประสบการณ์ Sam often forgets to lock the door Sam มักจะลืมล็อกประตูปิดประตูนะคะ I will never forget seeing the Alps for the first time นะคะฉันจะไม่ลืมประสบการณ์ในการไปดูเทือกเขา Alps for the first time นะคะนี่มาจากพาดหัวข่าวนะคะในเรื่องราคาทองในเรื่องต่างๆนะเศรษฐกิจมันก็ผลกระทบทั้งที่อาจจะติดตามข่าวใช่ไหมคะ Gray money เงินสีเทาก็แปลว่ามันเป็นเงินผิดกฎหมายนะคะ I expect to enter graduate school in the summer ฉันคาดว่าจะไปเรียน graduate school ในช่วงซัมเมอร์นะคะ The regulator supervision of cash exchange is expected to take effect soon during the election period นะคะอันนี้ก็คือคาดว่าจะมีผลในไม่ช้านะคะอันนี้ก็จากในข่าวนะคะ Under the upcoming rules the central bank plans to set a maximum transaction value for gold trading of either 50 million or 100 million baht per transaction with the final limit still under consideration อันนี้ก็คือในเรื่องธนาคารกลางนะคะวางแผนที่ทำไม plan to set นะคะในการมูลค่าในการแลกเปลี่ยนนะคะ gold trading นะจาก50ล้าน100ล้านนะคะที่เป็นเงินบาทก็คืออันนี้ก็จะมีผลต่างๆนะคะ Bank of Thailand to crack down on gray money and gold trading to stabilize baht stabilize แปลว่าคงที่หรือรักษาให้มันเสถียรนั่นเองนะคะก็คือการที่เงินแข็งค่าหรืออ่อนค่าก็มีผลต่อเศรษฐกิจหรือว่าการที่ทองราคาพุ่งขึ้นก็เป็นสัญญาณในเรื่องต่างๆเนี่ยนะคะนี่ก็จากข่าวมีคำที่น่าสนใจว่า Central Bank เนี่ยบทบาทเขาจาก The Central Bank's role from passive observer to active problem solver ก็คือจาก passive แบบนิ่งๆไม่ทำอะไร passive observer เป็นผู้แบบเหมือนคนนอกเฝ้าดูเฉยๆกลายเป็น active problem solver กลายเป็นมาเป็นคนที่มาช่วยแก้ปัญหามาเป็นตัวตั้งตัวตีในการที่จะแก้ปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะในวันนี้ก็ได้นำเสนอในส่วนหนึ่งของgerund แล้วก็ infinitive เป็นตอนแรกนะคะก็ในครั้งหน้าก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมหรือว่ามาทบทวนอาจจะมีแบบฝึกหัดเล็กๆน้อยๆให้ท่านผู้ชมได้ลองทำนะคะสำหรับนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอคำรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: เจนซีมีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
4: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
3: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับการที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับ ส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
4: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะ

0: ำคัญที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
1: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
2: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
0: ค่ะนอกจากสองฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสําคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทําทรมานนะคะกระทําโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
1: สําหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
0: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
1: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทําให้เราผลักดันมาทํางานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทํางานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทําเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนํานโยบายนํามาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนําไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
0: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับ รมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
6: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
7: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและการทำผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายนะคะวันนี้รายการของเราก็มาถึงตอนที่6แล้วนะคะอาจารย
0: ์ครับผม
1: ค่ะวันนี้นะคะพบกับอาจารย
0: ์กิตติพัฒน์อายุสุขนะครับ
1: ค่ะและอาจารย์ณรมนผุยบันตีนะคะ
0: ค
1: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะอาจารย์วันนี้ตอนที่6ของเราเรานำผลิตภัณฑ์อะไรมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านคะอาจารย
0: ์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนะครับแล้วผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายในตอนวันนี้นะครับแล้ววันนี้เราทำผลิตภัณฑ์ในเรื่องของโรออนดับกลิ่นกาย
1: ใช่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใกล้ตัวเราและส่วนใหญ่เราก็ใช้กันทุกวันด้วยนะคะอาจารย
0: ์ลักษณะเป็น
1: ใช่ค่ะ
0: เป็น
1: ลูกกิ้งแบบนี
0: ้
1: นะคะแต่จริงๆผลิตภัณฑ์ที่เป็นโรออนเดี๋ยวนี้ก็มีหลากหลายรูปแบบถ
0: ้
1: าใครที่ติดตามรายการของเรานะคะจะเห็นว่าเราจะมีเนื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆนะให้ดูมากมายแต่ทีนี้เรามาเล่าก่อนค่ะอาจารย์เล่าว่าสมัยก่อนน่ะปัจจุบันนี้เราใช้โรออนสมัยก่อนน่ะเราใช้อะไรระงับกลิ่นกายคะอาจารย
0: ์สารส้ม
1: สารส้มนึกออกเลยนะคะวันนี้นะคะสารส้มก็มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ของเราเหมือนกันแต่ว่าจะเปลี่ยนรูปค่ะอาจารย
0: ์
1: สมัยก่อนสารส้มอาจารย์เป็นยังไงบ้างเราใช้
0: เป็นก้อนๆแล้วก็ถูให้ลื่นๆก่อนแล้วก็มาถูจักระเลใช่ไหมครับแบบนั้นไหม
1: เวลาอาบน้ำ
0: ใช่ทำไมเขาต้องใช้ใช่ไหมรู้ไหมทำไมต้องใช้
1: ก็อันดับแรกก็น่าจะมีกลิ่นเต่าค่ะอาจารย์หรือกลิ่นรักแร
0: ้จริงๆแล้วรักแร้เรามันดูกลมๆมันกว้างใช่ไหมครับพอมันกว้างปั๊บเนี่ยสารส้มมันเป็นรสฝาดรสฝาดของสารส้มมันก็เหมือนกับไปทำใหรูขุมขนมันแคบลง มันก็เลยดับกลิ่นได้
1: ก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยรูขุมขนมันก็อาจจะมีลักษณะที่เหมือนที่อาจารย์บอกกว้างพอใส่ตัวนี้ไปปุ๊บหรือว่าเราลูบไประหว่างกับน้ำเนี่ยรูขุมขนมันหด
0: ตัวลง
1: เหงื่อมันก็เลยออกน้อย
0: ใช่ถูกต้อง
1: แ
0: ต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วกลิ่นตัวเนี่ยคำว่ากลิ่นตัวเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปกลิ่นตัวเนี่ยกลิ่นตัวมาจากอะไรบ้างองค์ประกอบของกลิ่นตัวที่เกิดขึ้นเลย
1: ที่เห็นนะคะก็น่าจะเป็นหนึ่งเรามีเหงื่อค่ะอาจารย์
0: จริงๆต้นเหตุก็คืออาหารใช่ไหมเคยเดินเคยไปเที่ยวอินเดียไหม
1: เคยจริงๆไม่ต้องไปถึงอินเดียก็ได้นะคะคนอินเดียอยู่ในประเทศเราก็มีแต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเราไม่ได้แบบ
0: ไม่ได้บูลลี่
1: ไม่ได้บูลลี่หรือว่าเหยียดนะคะแต่ว่ายกตัวอย่างลักษณะทาง
0: อาหาร
1: แวดล้อมอาหาร
0: ที่พูดถึงอินเดียนี่พูดถึงคนอินเดียเนี่ยทานอาหารที่เป็นเครื่องเทศเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมเครื่องเทศเหล่านั้นก็เป็นเครื่องเทศที่มีกลิ่นรุนแรงม
1: ัน
0: ก็เลยมีกลิ่นออกมาทางรูขุมขนเราพูดแบบนี้แต่เราแล้วถ้าเกิดว่าย้อนไปไม่ใช่อินเดียอย่างเดียวไปทางยุโรปล่
1: ะ
0: เขาดื่มเขากินอะไรเขาทานอะไร
1: กินนมกินเนย
0: กินนมกินเนยแล้วเนื้อแกะกลิ่นกายของเขาก็จะออกลักษณะเป็นกลิ่นของเนื้อสัตว์เหล่านั้นทำไมบางทีเมืองหนาวก็ถึงต้องกินเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อสัตว์ที่อุ่นแล้วมีกลิ่นเพราะว่าเขาต้องการอยู่รอดกับก็เรียกร่างกายต้องการให้ความอบอุ่นเนี่ยพอมันมีกลิ่นตรงนั้นแล้วเราก็อยู่ใกล้ๆเราไม่คุ้นไงแต่เขาอยู่ในกลุ่มของเขาเนี่ยเขาไม่รู้สึกอะไรนะก็กลิ่นเดียวกันแต่พอมันอยู่กับเราอยู่ทางอะไรก็ทางตะวันออกหรือว่าทางที่มีเกล็ดร้อนเรากลิ่นของเราก็จะเน้นไปเรื่องอะไรกินขมิ้นกินพริกไทยพวกนี้กลิ่นมันคนละแบบกัน
1: จริงๆอาหารมันก็จะเริ่มตั้งแต่อาหารเรื่องของหมักดอง
0: ก็มีผล
1: ปลาใช่ถ้าภาคใต้ก็อาจจะมี
0: สตอ
1: แกงไตปลาพวกนี้ค่ะหรือแม้อาหารบางอันผลไม้บางชนิดก็ได้เวลาเรากินไปในร่างกายเรา
0: สตอลูกเนียงอะไรพวกนี้ได้หมดเลยกระถินพวกนี้กลิ่นมันแรงแล้วมันก็มีโอกาสที่จะออกมาทางรูขุมขนทางผิวหนังเรานี่แหละมันก็มีผลมา
1: พอสภาพอากาศที่มันร้อนนะคะเหงื่อของเราที่ออกมาเนี่ยก็มาทำกับแบคทีเรียเฉพาะถิ่นทีนี้บางจุดเนี่ยโดยเฉพาะรักแร้โดยเฉพาะถ้าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยนอกจากรูขุมขนเสร็จแล้วก็จะเรื่องมีเรื่องของขนด้วยค่ะอาจารย
0: ์
1: ขนยาวขนสั้นทีนี้บางคนเนี่ยอย่างโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยการที่มีขนรักแร้เนี่ยมันดูไม่สวยงามบางคนก็ใช้วิธีการทางเลเซอร์นะคะบางคนก็วิธีง่ายๆเลยค่ะคือถอนหรือโกนนะคะบางทีเวลาที่เราใช้พวกนี้ถอนมันก็ต้องมีการดึงบริเวณผิวหนังเพราะเราต้องดึงขนออกใช่ไหมคะพอดึงบ่อยๆเข้าในความยืดหยุ่นของผิวหนังบริเวณนั้นน่ะมันก็จะไม่ค่อยดีน
0: ั่
1: นแหละเขาถึงเกิดเป็นลักษณะของตุ่มหนังไก่เขาก็เปรียบเทียบว่าเวลาที่เราเอาไก่ไปถอนขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นตุ่มๆอย่างนั้นแหละ
0: ก็คือมันอาจจะครั้งแรกก็โอเคไม่มีปัญหาพอครั้งที่สองเริ่มม้วน
1: ใช่
0: ขนที่ขึ้นมาใหม่ก็เกิดการม้วนตัว
1: ใช่ค่ะแต่อย่างสุภาพบุรุษบางคนการมีขนรักแร้เนี่ยก็อาจจะดูไม่น่าเกลียดบางคนดูแมนได้ซ้ำนะคะอาจารย์ดูเป็นเหมือนผู้ชายแต
0: ่
1: ท
0: ี
1: เนี้ยขนนั่นแหละมันก็เป็นตัวหนึ่งที่มันสะสมทำให้เกิดกลิ่นได้
0: นะคะจริงๆแล้ว
1: กินไม่พึงประสงค์

0: ริงๆก็ไม่ได้แปลกหรอกธรรมชาติก็สร้างมาแล้วบางคนนี่ไม่มีกลิ่นตัวก็มีคือถ้ารู้จักทานอาหารให้เป็นก็ไม่มีกลิ่นตัวก็มีนะนี่เรื่องจริงถ้าบางคนกลิ่นตัวแรงมากคนโบราณก็ทำยังไงรู้ไหมผมเป็นแพทย์แผนไทยเนี่ยดอกไม้พูดถึงดอกไม้ดอกไม้ที่ดับกลิ่นดับกลิ่นได้ดีเขาเรียกทำเป็นชาต้มเป็นน้ำชารู้ไหมดอกอะไร
1: ดอกมะลิ
0: ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสาพีดอกเกสรบัวหลวงรู้ไหมตัวที่เด่นมากมากคืออะไรดอกอะไรรู้ไหมดอกบุญนาคดอกบุญนาคดับกลิ่นตัวได้มากได้ดีด้วยนะดอกบุญนาคนี่เป็นดอกใหญ่ๆหน่อยนะคล้ายๆดอกอะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่มันก็มีปีกๆคล้ายๆเป็นหยักๆๆๆเหมือนคล้ายๆเหมือนกับอะไรที่กล้วยมังคุดอ่ะหยักๆๆๆเคยเห็นไม่กล้วยมังคุดมันจะมีเป็นหยักๆๆๆกลมๆอ่ะนั่นดอกบุญนาคก็คล้ายๆแบบนั้นดอกบุญนาคเนี่ยดับกลิ่นสาบสางคนโบราณเนี่ยบอกถ้าผัวเมียเนี่ยโหทะเลาะเลิกกันเรื่องนี้ต้องต้มดอกบุญนาคให้หาแล้วก็ดื่มด้วยแล้วจะดีขึ้นอาการเหม็นสาบพวกนี้จะดีขึ้นนี่คือลักษณะกายภาพในร่างกายทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยเราก็ข้างในเราถ้าตรงนั้นก็เรียนรู้ในวิธีการรักษาวิธีการกินเอาเองแต่เราวันนี้เรามาทำในเรื่องของป้องกัน
1: ใช่ค่ะ
0: การป้องกันเราใช้คือการป้องกัน
1: ค่ะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าสาเหตุของการเกิดกลิ่นกายมันมีอะไรบ้าง1 นะคะก็เกิดจากการรับประทานอาหารเหมือนที่อาจารย์ว่า ร่างกายเราขับของเสียออกทางเหงื่อทางรูขุมขนนะคะ2รูขุมขนที่มันมีขนาดใหญ
0: ่
1: มันก็จะเสียบริเวณนั้นได้นะคะใช่ทำให้เรามีกลิ่นนะคะ3การรักษาทำความสะอาดนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญบางทีเราใช้แต่ผลิตภัณฑ์ระงับแต่เราไม่อาบน้ำทำความสะอาดหรือทำความสะอาดได้ไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เกิดกลิ่นได้นะคะฉะนั้นเราต้องรู้สาเหตุแต่ก็จะมีบางคนนะคะที่เจ็บป่วยได้โรคบางชนิดนะคะหรือรับประทานยาบางอย่างซึ่งต่อมเหงื่อเราผลิตกลิ่นออกมานะคะอันไม่พึงประสงค์นะคะก็อาจจะทำให้เรามีกลิ่นพอเรามีกลิ่นกายเนี่ยก็เราก็รู้สึกไม่มั่นใจเพราะบางทีเนี่ยกลิ่นกายไม่ว่าคนที่อยู่ข้างๆเราจะได้กลิ่นนะคะเสื้อผ้าที่เราสวมใส่อยู่เนี่ยก็ทำให้มันติดบางทีทำความสะอาดเนี่ยมันก็ยังไม่หาย
0: ใช่
1: ค่ะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปอยู่กับคนอื่นแล้วเรามีกลิ่นตัวอย่างเงี้ยมันก็บางคนอ่ะก็จะทำให้แบบคนข้างๆเราไม่สบายใจนะคะหรือไม่อยากเข้าใกล้เรานะ
0: ค
1: ะแล้วยิ่งสภาพอากาศในเมืองไทยเนี่ยโอ้โหของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะอากาศร้อนนะคะบางทีร้อนตลอดทั้งปีนะคะบางทีร้อนชื้นด้วยก็เป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งทำให้เรามีกลิ่นตัว
0: ใช่ครับ
1: นะคะฉะนั้นวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมก็จะเป็นโรออนระงับกลิ่นกายและสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ปราศจากแอลกอฮอล์ด้วยนะคะเพ
0: ื
1: ่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอาการแบบใช้แล้วเกิดรักแร้ดำนะคะ
0: คือจริงๆแล้วพอมีแอลกอฮอล์ปั๊บมันก็มีผลต่อในเรื่องของการเกิดการระคายเคืองด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แสบอะไรแบบนี
1: ้ใช่นะคะทีนี้ปกตินะคะก่อนที่เราจะทำผลิตภัณฑ์นะคะ
0: เ
1: ราก็จะแนะนำอุปกรณ์นะคะเบื้องต้นนะคะซึ่งท่านผู้ชมที่ชมรายการเราสามารถดูไว้เป็นแนวทางว่าเวลาเอากลับไปทำจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะคะอุปกรณ์ในวันนี้นะคะก็จะมีหม้อสแตนเลส
0: นะ
1: คะเพราะว่าในสูตรเราวันนี้เราจะต้องใช้ความร้อนในการละลายสารนะคะมีเตาไฟฟ้านะคะซึ่งเราจะต้องให้ความร้อนในการละลายสารนะคะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะอุปกรณ์ที่เราเตรียมมาให้เนี่ยถือว่าเป็นอุปกรณ์พื้นฐานแต่บางท่านที่ยังไม่มีแล้วประยุกต์หรือเอาอุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้านมาใช้เนี่ยก็
0: ต
1: ้องระมัดระวังอย่างเช่นเรื่องเตาอย่างเงี้ยค่ะบางคนถ้าเกิดใช้เตาไฟฟ้าในการทำนะคะก็แนะนำให้เป็นการตุ๋นหรือการหม้อหล่อไม่ให้หม้อไปโดนกับความร้อนโดยตรงเพราะว่ามันอาจจะควบคุมอุณหภูมิลำบากนะคะสองหม้อที่เราใช้สแตนเลสในการทำกับข้าวจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากผลิตภัณฑ์พวกนี้ไม่ได้รับประทานเข้าไปในร่างกายฉะนั้นการใช้ภาชนะที่เกี่ยวกับอาหาร
0: ไม่แนะนำ
1: นะคะก็ไม่ค่อยแนะนำนะคะ
0: แล้วอาจารย์ในกรณีที่เราไม่มีเตาไฟฟ้าล่ะ
1: ค่ะถ้าเราไม่มีเตาไฟฟ้าเราก็ใช้เตาแก๊สแบบเมื่อกี้ที่เป็นหม้อ2ชั้นมีหม้อหนึ่งที่หล่อน้ำแล้วก็เอาหม้อหนึ่งตั้ง
0: ใช่ก็คือหม้อใบนึงก็คือสมมตินี่เป็นหม้อนะครับนี่น้ำอยู่ข้างบนนะน้ำอยู่ในหม้อ
1: แล้วก็เพื่อการละลายสารนะคะ
0: เพื่อในการควบคุม
1: ใช่ค่ะ
0: ให้อุณหภูมิสารไม่สูงจนเกินไปเราสามารถควบคุมได้นะครับอุ ูมิ
1: ซึ่งปกติตอนนี้เตาไฟฟ้าเขาอาจจะมีตัว
0: กำหนด
1: เมนูให้เราเลือกนะคะว่าแต่ละเมนูนะอุณหภูมิไม่เกินเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วในการทำอย่างถูกต้องนะคะหรือในระบบโรงงานการผลิตเครื่องสำอางนะเขาจะมีเทอร์โมมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิเพื่อควบคุมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทางรายการขึ้นสูตรให้เนี่ยเขาจะมีการควบคุมใช่ไหมคะว่าส่วนที่หนึ่งเราควรใช้ความร้อนเท่าไหร่ในการละลายอย่างนั้นนะคะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยจะมันบอกไม่ได้แต่ละคนทนร้อนทนเย็นไม่เหมือนกันก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่ดีนะคะแล้วก็ที่มีความแม่นยำนะคะทีนี้อุปกรณ์ทุกอย่างที่เราทำนะคะอาจารย
0: ์
1: เราก็สามารถเราต้องทำความสะอาดเหมือนที่เราทำความสะอาดภาชนะอาหารก่อนนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะนำมาสัมผัสกับสารทุกตัวที่เราทำในสูตรเนี่ยก็แนะนำให้เช็ดด้วยแอลกอฮอล์เอทิลแอลกอฮอล์นะคะที่มีความเข้มข้น 70% ขึ้นไปเช็ดอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะที่เราจะต้องสัมผัสอันนี้เป็นการทำความสะอาดพื้นฐานเบื้องต้นเลยเพราะว่าเราต้องการให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเรามีอายุการใช้งานที่นานนอกจากสารกันเสียที่เราใส่เข้าไปในสูตรแล้วเนี่ยความสะอาดของอุปกรณ์ที่ทำนะคะ
0: จริง
1: ใช่จริงๆถ้าเราดูจากหลายๆโรงงานที่เขารับผลิตนะคะเราจะเห็นภาพบรรยากาศเลยอ๋อระบบโรงงานในการทำเครื่องสำอางเขาต้องทำแบบนี้แบบนี้มีมาตรฐานทั้งที่เป็นกฎหมายแล้วก็มาตรฐานสากลแต่เราถ้าเราทำเองนะคะอันนี้เราทำใช้เองเราก็อาจจะอันไหนเรารับได้ไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็ต้องพิจารณาแต่ถ้าทำจำหน่ายเนี่ยมันจะมีเรื่องของกฎระเบียบในการควบคุมอยู
0: ่
1: นะคะ
0: จริงๆแล้วความสะอาดเนี่ยมันก
1: ็
0: ถ้าเราทำความสะอาดได้มาตรฐานก็คือผิดพันเราก็มีอายุยาวถึง2ปีถึง3ปีก็แล้วแต่คุณภาพ
1: ใช่ค่ะ
0: ของผิดพัน
1: เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราทำตามสูตรที่เราสอนท่านผู้ชมไปเนี่ยอายุเครื่องสำอางเราจะมีอายุ2ปี
0: 2ปีเลยครับ
1: ใช่นะคะ
0: ก็ถือว่า
1: ใช่ครับ
0: ผิดพันวันนี้นะมันก็ต้องมาเรียนกันแล้วมาต้องดูกันแล้ว
1: หลายๆตอนที่เราแนะนำเนี่ยเรามักจะแนะนำการทำความสะอาดอุปกรณ
0: ์ครับ
1: ทุกครั้งนะคะเพราะว่าอย่างท่านผู้ชมบางท่านที่ติดตามรายการไม่ได้ดูตั้งแต่ตอนแรกนะคะหรือว่าหลายๆตอนที่มาบางทีเปิดมาปุ๊บเจอตอนที่6เลยอุปกรณ์เขาทำยังไงบางทีเอาอุปกรณ์ในบ้านมาทำเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะแนะนำ
0: วิธีการ
1: ใช่ค่ะทีนี้เรามาดูในสูตรของเรานะคะสูตรโรออนระงับกลิ่นกายของเราในวันนี้นะคะ
0: ครับ
1: เรามีสารอะไรบ้างนะคะจริงๆถ้าเดี๋ยวทางรายการขึ้นให้เขาก็จะมีแบ่งเป็นส่วนๆเพราะว่าวันนี้เราทำในรูปแบบของจริงๆในรูปแบบของของเหลวหรือกึ่งๆที่มันชั่นคือโลชั่นนะคะลักษณะมันจะเป็นการรวมส่วนน้ำกับส่วนน้ำมันแล้วก็ส่วนสารสำคัญเข้าด้วยกันนะคะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูที่ส่วนน้ำก่อนนะคะน้ำนะคะในสูตรที่หนึ่งเดี๋ยวอาจารย์นะคะน้ำที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางปกติเขาจะต้องมีความสะอาดเทียบเท่าน้ำดื่มนะคะแต่น้ำดื่มปัจจุบันนี้มีหลากหลายมากในท้องตลาดนะคะเบื้องต้นเราอยากให้ใช้น้ำดื่มสะอาดที่ไม่ได้มีส่วนผสมของแร่ธาตุอย่างอื่นคือเป็นน้ำแร่เป็นน้ำด่างเป็นน้ำบัตรานเป็นน้ำฝนน้ำประปานะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราต้องใช้น้ำสะอาดซึ่งปกติแล้วใช่มันจะมีมาตรฐานเลขอย.น้ำดื่มนะคะใส่ในเครื่องสำอางนะคะเนี่ยอันเนี้ยจะดีที่สุดดีเนี่ยก็คือดีต่อสูตรที่เราละลายสารด้วย
0: ใช่จะเสถียร
1: ใช่ค่ะนะคะตัวต่อมาก็คือกลีเซอรีนนะคะอันนี้เป็นสารให้ความชุ่มชื้นพูดง่ายๆคือมอยเจอไรเซอร์นั่นเองนะคะตัวบำรุงตัวนี้นะคะมอยเจอไรเซอร์เนี่ยของกลีเซอรีนเนี่ยช่วยในเรื่องของการเก็บกักความชื้นไว้ในผิวผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหลายๆตัวอาจารย์เห็นไหมคะเขาจะมีตัวที่ให้ความชุ่มชื้นเก็บกักความชุ่มชื้นไว้ในผิวนะคะเพื่อที่ไม่ให้ผิวเราเสียความชุ่มชื้น
0: แล้วอย่างนึงก็จะทำให้ผิวพรรณของเรา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่แห้งผิวพรรณก็คงตัวอยู่นานขึ้นนะคะ
1: ใช่ค่ะตัวต่อมาก็คือเป็นสารลดอาการระคายเคืองตัวอะแลนโทอินนะคะก็คือในสูตรนะคะตัวนี้ก็จะสำหรับคนที่มีลักษณะผิวแพ้ง่ายระคายเคืองง่ายหรือเวลาที่เราใส่แอคทีฟใส่สารสำคัญลงไปในสูตรเนี่ยตัวนี้จะช่วยลดอาการระคายเคือง
0: กันระคายเคืองได้
1: ใช่ค่ะ
0: ป้องกันได้
1: ตัวต่อมานะคะก็คือเป็นเซลลูไซด์ PCG10 อันนี้เป็นสารสร้างเนื้อจริงๆชื่อเนี่ยเราพยายามอาจจะไม่ได้ใส่เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเขาว่าชื่อวิทยาศาสตร์ก็คือชื่อที่มันเป็นชื่อยาวๆซึ่งทั่วโลกอ่ะเขาใช้เป็นระบบ crossing number นะคะในระบบการเรียกสารแต่วันนี้เนี่ยเราอาจจะใช้ชื่อที่มันเป็นชื่อการค้าเพื่อเวลาที่ทุกท่านดูรายการของเราไปแล้วเนี่ยสามารถเอาชื่
0: อ
1: ใช่ค่ะ
0: ข
1: ึ้นเสิร์ชหาข้อมูลนะคะในแหล่งซื้อสารได้ว่าอ๋อสารตัวนี้มันคืออะไรนะคะฉะนั้น ชื่อทางการค้ามันก็ดูสั้นๆดูแปลกๆนิดนึงเพราะว่าแต่ละร้านก็จะมีการตั้งชื่อที่แตกต่างกันแต่ว่าชื่อเนี้ยท่านผู้ชมสามารถที่จะค้นหาในข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ดูว่าร้านซัพพลายเออร์เขาขายกันเท่าไหร่นะอันนี้คือส่วนที่1 นะคะซึ่งเป็นส่วนที่ละลายในน้ำนะคะซึ่งเราแยกไว้นะคะส่วนที่2ก็คือเป็นส่วนที่

0: ละลายในน้ำมันโอ้โหโพโลดาวนะคะ10ขีด2ขีด P อันนี้เป็นตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันนะคะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแล้วก็โพโลดาว6 2ขีด S นี่ชื่ออาจจะอ่านยากนิดนึงนะคะอาจารย์
2: ช่วยเชื่อมน้ำมันกับน้ำ
0: ใช่บางทีเรียกง่ายโพดาวโพดาวนะคะบางทีออกชื่ออาจจะส่งไปทางร้านซัพพลายเออร์คนขายก็งงเราก็งงนะคะตัวนี้เป็นอิมันชันเป็นตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันซึ่งลักษณะของตัวอิมันชัน2ตัวนี้มันจะอยู่ในรูปแบบของแว็กค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: จริงๆเราอยากเอาชื่อวิทยาศาสตร์ขึ้นมาให้อยู่นะเดี๋ยวทางรายการเขาน่าจะมีขึ้นให้แต่ต้องเหมือนที่แจ้งไว้ตอนแรกว่าเราขึ้นชื่อการค้าเนี่ยเราจะหาแหล่งซื้อได้ง่ายใช่ค่ะลักษณะก็จะเป็นแว็กซ์สีขาวๆแบบนี้นะคะซึ่งเวลาที่เราเอามาทำพวกผลิตภัณฑ์โลออนหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับจุดซ่อนเลนส์โดยเฉพาะบริเวณรักแร้เนี่ยมันจะช่วยลดอาการเหงื่อมันแห้งค่ะอาจารย์มันแห้งมันนุ่มนะคะเวลาเราทาลงไปเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกเหนียวนะคะเวลาเหงื่อออกนะคะต่อไปที่เมาส์1898ตัวนี้รู้สึกจะเป็นซิตรัลแอลกอฮอล์นะคะถ้าใครที่ดูหลายๆสูตรในบางผลิตภัณฑ์เนี่ยนอกจากซิตรัลแอลกอฮอล์แล้วก็จะมีตัวนี้แหละนะคะที่เป็นชื่อกันค่ะแล้วก็เล็กซิมอลนะคะ
1: เล็กซิมอล
0: ใช่ค่ะตัวนี้ก็เป็นสารสร้างเนื้อเหมือนกันล
1: ัก
0: ษณะของแว็กซ์4ตัวนี้นะคะจะมีลักษณะแห้งเวลาทาลงไปแล้วเนี่ยนอกจากจะให้ความรู้สึกชุ่มชื่นแล้วเนี่ยมันจะชุ่มชื่นแบบที่ไม่มีน้ำมันคาบอยู่ที่ผิวด้วย
1: โอ้ซึมหมดเลย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราทาผลิตภัณฑ์โลออนในสังเกตไหมคะหลายๆยี่ห้อจะบอกว่าแห้งไวโดยที่ไม่ได้มีสารที่ช่วยให้สารระเหินเหมือนแอลกอฮอล์ที่เป็นสูตรสมัยก่อนปัจจุบันนี้สารทางด้านวิทยาศาสตร์เคมีเครื่องสำอางมันพัฒนาขึ้นมีอยู่ในรูปแว็กก็ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าเหมือนที่เราบอกร่างกายเรามีการขยับใช่ไหมคะพอเหงื่อออกแล้วเนี่ยเราไม่ได้กางแขนแบบนี้ถ้ายิ่งผลิตภัณฑ์ทำให้รู้สึกเราเหนียวเหนอะหนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกไม่สบายผิวอันนี้คือส่วนที่เป็นเนื้อส่วนที่เป็นเบสนะคะต่อไปเราจะมาดูส่วนของสารสำคัญนะคะส่วนที่3ตัวแรกคือ DC 3 CC ตัวนี้เป็นน้ำมันซิลิโคนน
1: ้
0: ำมันให้ความนุ่มลื่นเวลาทาไปแล้วในสารสำคัญที่เรากลิ้งลงไปใน
1: ร
0: ักแร้เราใช่ค่ะรู้สึกมันลื่นแล้วเวลากับเราเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยค่ะเราไม่รู้สึกฝืดนะคะตัวต่อมาตัวนี้ถือว่าสำคัญมากๆเลยอันนี้คือพระเอกของในสูตรเลยค่ะอาจารย์ตัวนี้เป็นสารสกัดจากสารส้มนะคะเมื่อกี้อาจารย์บอกยุคเราสารส้มก็ใช้กันแบบเป็นก้อนนี่แหละบางทีรูปร่างก็ไม่ได้คงที่แล้วแต่เราเอามากลิ้งบนใช่ไหมคะเป็นเหมือนผลึกเลยนะพีระมิดแต่ปัจจุบันนี้สารส้มก้อนก็มีการทำขึ้นส่งนะอาจารย์ให้มันเป็นรูปแท่งใช้ง่ายขึ้นนะคะแต่ตัวนี้เขาสกัดออกมา
1: แต่ว่าข้อเสียของสารส้มมันมีเปรี้ยวมาด้วยสิครับม
0: ัน
1: เปรี้ยวมันแสบอ
0: าจารย์ชิมดูเหรอคะ
1: ใช่ครับเพราะสารส้มกับว่าส้มก็สารส้มมีเปรี้ยวกับฝาด
0: อ๋อ
1: เปรี้ยวมาก
0: ถือว่าเป็นสารเอสเทนเจนทางธรรมชาติเลยนะ
1: ใช่
0: ไหมคะอาจารย์นั่นแหละปัจจุบันนี้แทนที่เราจะโอ้โหเอาสารส้มไปแกว่งน้ำใช่ไหมคะปัจจุบันนี้เขาสกัดออกมาในรูปแบบของสารสกัดแล้วสารตัวนี้นะคะเวลาที่เราจดแจ้งอย.ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายเนี่ยแอนตี้เซปติกดีโอเดอแรนต์เนี่ยถือว่าเป็นสารที่อย.บรรจุให้ว่าคุณควรที่จะมีในสูตรถ้าคุณตั้งชื่อว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้เป็นระงับกลิ่นกายใช่มันก็ต้องดูด้วยว่าสารในนั้นมีไหม
1: ถ้าไม่มีก็ไม่ผ่าน
0: ใช่บางผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาใส่เข้าไปปุ๊บเขามีการเขาเรียกอะไรนะเคลมหรือการันตีด้วยนะคะว่ามันอยู่ระงับกลิ่นได้กี่ชั่วโมงอันนี้จากการเทสของกลุ่มตัวอย่างนะคะอันนี้ถือว่าในสูตรคือพระเอกอยู่ตรงนี้นะคะเราใส่ไปทั้งหมด 15% นะคะมาดูในส่วนของสารอย่างอื่นนะคะนอกจากจะทำให้ระงับกลิ่นแล้วเนี่ยเวลาที่เรามีการเสียดสีนะคะก็จะเกิดรอยหมองค้ำหรือว่าจักแร้ดำรักแร้จักแร
1: ้เหมือนกัน
0: เต่า
1: เต่า
0: ทำไมเขาถึงเปรียบเทียบกลิ่นรักแร้เป็นกลิ่นเต่าคะอาจารย
1: ์
0: อาจารย
1: ์พอรู้กี่เต่าไงกี่เต่าเหม็นไงเต่าขี้ใส่เมื่อไรเหม็นเมื่อนั้นแหละ
0: เหรอคะ
1: จริงๆขี้เต่าเหม็นครับ
0: เหรอคะจริงๆมันน่าจะเหม็นทุกขี้นะคะ
1: ไม่ใช่มันเหม็นกว่า
0: เหรอคะอันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดไปเที่ยวสวนสัตว์อาจจะต้องลองไปดมดู
1: วันไหนที่
0: สงสัยเหมือนกันว่าทำไมเขาเรียกว่ากินเต่ากินเต่า
1: วันไหนไ
0: ปบางทีเหมือนไปให้ลายเต่ามากเลยนะอาจารย์
1: วันไหนลองไปจับเต่าไปอะไรเขาเรียกไปซื้อเต่าปล่อยบ้างจะได้รู้เวลาเต่าขี้ใส่ไง จะได้รู้ว่ามีกลิ่น
0: เนี่ยก็สงสัยมาเหมือนกันเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมเวลาที่เขาเปรียบเทียบคนที่มีกลิ่นตัว

0: ว่าแบบมีกลิ่นเตา
1: ตุกตุก
0: ใช่ไหมคะ
1: ใกล้ๆปลาเค็ม
0: อันนี้ก็อาจจะเนี่ยลองไปหาข้อมูลดูนะคะว่าแบบใครเป็นคนให้นิยามของว่าคนที่มี

0: บางทีเราอยากใส่เสื้อโชว
1: ์รักแร้
0: ไงบางทีออกกำลังกายอย่างเงี้ยอาจารย
1: ์
0: ไม่กล้ากางแขนออกกำลังกาย
1: นะอยากได้ขาวๆ
0: อยากได้ขาวๆใช่ก็คืออยากให้ผิวมันเหมือนผิวหน้าเหมือนผิวแขนอย่างเงี้ยแบบคือบางคนไม่กล้าโชว์นะฉะนั้นเนี่ยตัวสารที่เราใส่เข้าไปเนี่ยคือวิตามิน
1: B3
0: นะน
1: ี่
0: คือเป็นตัวไวท์เทนนิ่งใช่นะคะจริงๆมีตัวอื่นๆด้วยนะคะแต่ตัวเนี้ยก็ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมแล้วก็เห็นผลนะคะเพราะจริงๆแล้วตัววิตามิน B3 นี่นอกจากจะให้ความกระจ่างใสมันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยฉะนั้นคนที่ชอบถอนแล้วดึงจนเป็นหนังไก่อาจารย์ตอนอายุได้น้อยมันก็ดึงแล้วดีดกลับ
1: ฉันเห็นภาพเลยนะเธอพูดว่า
0: พออายุมากขึ้นปุ๊บมันเริ่มหย่อนยาน
1: ไม่มันเป็นธรรมดาของร่างกาย
0: นะคะ
1: ครับ
0: ฉะนั้นเนี่ยนอกจากจะไม่มีกลิ่นแล้วเนี่ยก็ต้องเรียบเนียนแล้วก็กระจ่างใสด้วยนะคะ
1: ก็ตัวต่อไปใส่ไปอีก
0: ใช่ตัวต่อไปใส่ไปอีกก็คือตัวสารสกัดชะเอมเทศตัวนี้ช่วยลดอาการระคายเคืองด้วย
2: แล้วขาวด้วย
0: ใช่ค่ะถือกระจ่างใสด้วยเป็นตัวที่ช่วยลดเม็ดสีนะคะเพราะอย่าลืมว่าบางคนเนี่ยโอ้โหเคลื่อนไหวนะคะ
1: ใ
0: ช้ร่างกายเสียดสีอย่างเงี้ยค่ะผิวหนังเกิดการเสียดสีก็เกิดรอยมองคล้ำได้
1: เนี่ยเขาไปทำอะไรสมัยก่อนเอาไปหมักมัมมี่แม่มัมมี่เน่าเปื่อยนะแล้วก็ลดก็เรียกลดอะไรนะ
0: ลดกลิ่น
1: ลดชะลอวัย
0: ชะลอก็คือ anti-aging
1: นะ
0: คะ
1: มันก็คือชะลอวัยทำให้ผิวเราเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นทำให้เราไม่แก่ทำให้ผิวตรงนั้นมันดูเรียบเนียนจนถึงนู่นแหละจนแก่เท่าอะไรประมาณนั้นแหละ
0: อีกตัวนึงที่ช่วยในการระงับกลิ่นอาจารย์ลองดูสิคะว่าเป็นตัวไหนโคลาโค SME ตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยระงับกลิ่นเหมือนกันนะคะอยู่ในรูปแบบของเหลวนะคะแล้วก็มีสารกันเสียส่วนกลิ่นเนี่ยจริงๆแล้วนะคะอาจารย์มีกลิ่นที่อาจารย์แนะนำไหมว
1: ่
0: าถ้าเราจะแต่งกลิ่นเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงกลิ่นดอกไม้
1: ใช่คร
0: ับ
1: ก็กลิ่นเขาคือจริงๆมันอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนก
0: ็
1: กลิ่นเนี่ยบางคนไม่ชอบบางคนแพ้กลิ่นแบบเนี้ยแต่ชอบเอากลิ่นที่พื้นไว้ก่อน
0: ค่ะ
1: ถ้าผู้หญิงก็ต้องเป็นกลิ่นที่อ่อนนุ่มอ่อนโยนอะไรแบบนี้ไม่ใช่เอากลิ่นผู้ชายไปให้กับผู้หญิงมันก็ไม่เข้ากันนึกออกไหมสูตรสมมติสูตรอ่อนหวานกลิ่นนั้นก็อะไรอ่ะผู้หญิงก็จะเป็นแนว
0: กลิ่นแนวดอกไม้เนาะ
1: แนวดอกไม้
0: แนว
1: แต่ผู้ชายก็อาจจะเป็นลาเวนเดอร์ผู้หญิงก็อาจจะเป็นอะไรอ่ะที่มันอ่อนหวานผู้หญิงอะไรดอกคาโมมายล์อะไรครับ
0: ดอกคาโมไมล์บ้างดอกลิลลี่บ้างอะไรเงี้ยให้กลิ่นหอมสดชื่น
1: ผู้ชาย
0: มันแบบอาบน้ำวันละ10รอบอย่างเงี้ยค่ะ
1: อย่างผมเนี่ยผมก็ไม่คงไม่ใช้ไปกลิ่นที่หวานหวานมันนั้นก็มองอีกมุมนึงเลย
0: แต่ก็ไม่แน่นะคะอาจารย์อันเนี้ยมันให้ความรู้สึกแบบเขาเรียกอะไรนะบางคนเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์พวกระงับกลิ่นเนี่ยเขาจะมีกลิ่นเฉพาะนะอาจารย์เคยจำกลิ่นคนได้ไหม
1: จำได
0: ้บางคนเนี่ยใช้กลิ่นเนี้ยประจำอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นที่ความชอบเขาด้วยแล้วก็เวลาที่เราไปอยู่กับคนอื่นเนี่ยรู้สึกว่าเออเรามั่นใจคนอ
1: ื่
0: นอาจารย์เคยไหมบางทีเราฉีดน้ำหอมนะเราชอบแต่คนอื่นมองเราแบบโอ
1: ้ว้าวแต่พูดถึงเวลา
0: เพราะว่าเราฉีดเนี่ยจริงๆแล้วนอกจากเราได้กลิ่นเนี่ยคนที่อยู่ใกล้ชิดเราก็ได้กลิ่นนะคะ
1: ใช่เวลาฉีดปั๊บบางทีจามพิ้วพิ้วพิ้วเนี่ยก็คือบางทีมันเป็นกลิ่นที่แบบแรงเกินไป
0: ใช่ค่ะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมคะแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาจะมีกลิ่นแล้วเขาจะมีการตั้งชื่อกลิ่นให้เรารู้ว่าอ๋อเราใช้ไปแล้วเนี่ยเราจะมีบุคลิกแบบไหนกลิ่นออกแนวไหนอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็เดินผ่านปั๊บรู้เลยว่า
0: ใช่นะคะ
1: มาแล้วนะ
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือส่วนผสมของเราทั้งหมดในสูตรโรออนระงับกลิ่นกายนะคะเด
1: ี๋
0: ยวเราก็จะมาสาธิตการทำนะคะอันดับแรกก่อนนะคะส่วนที่1กับส่วนที่2นี่คือการส่วนที่เราทำเนื้อนะคะแล้วเราเป็นการที่เราต้องให้ความร้อนด้วยนะคะฉะนั้นตั้งแต่3 4 5 6ดูในสูตรนะคะอันนี้จะเป็นส่วนของสารสำคัญสารกันเสียนะคะซึ่งส่วนที่3 4 5 6เนี่ยนะคะเราจะไม่ให้โดนความร้อนในการทำนะคะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าสารไหนที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของเหลวเดี๋ยวเราจะต้องแบ่งน้ำมาละลายสารก่อนนะคะในสูตรเนี่ยจะมีอยู่ตัวที่เป็นวิตามิน B3
1: โดนน้ำ
0: นะคะ
1: โดนความร้อนไม่ได้เลย
0: ใช่วิตามิน B3 คือตัวนี้นะคะลักษณะเป็นผงแบบนี้นะคะวิตามิน B3 บางท่านถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารชนิดเดียวกันแต่ว่าอาจจะอยู่คนละฟอร์มหรือแหล่งที่มาก็คือไนอะซิลามายด์นั่นเอง
1: ใช่
0: นะคะตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสเหมือนที่เราแนะนำไปนะคะในส่วนที่5ฉะนั้นน้ำในส่วนที่5เนี่ยเราจะแบ่งมาละลายตัววิตามิน B3 นะคะ
1: B3 กับน้ำ
0: ใช่เราจะได
1: ้อัน
0: น
1: ี้
0: เราต
1: ้
0: องแยกไปก่อนเดี๋ยวจะให้อาจารย์ช่วยละลายนะคะตัวนี้ละลายก็ละลายไปเลยนะคะเทน้ำในส่วนที่5นะผสมไปเลยอาจารย์ฝากวางตรงนะคะนะคะ แล้วก็ละลายสาร
1: ละลายทิ้งไว้ก่อนนะครับ
0: ใช่นะคะ
1: เพื่อให้สารละลายตัว
0: ถูกต้องนะคะฉะนั้นเราก็จะมา

0: เอิ่มทำนะคะอ่ะส่วนนี้นะคะหม้อทางด้านขวามือนี้เราจะใช้ละลายส่วนที่1แล้วก็ทางด้านซ้ายมือนะคะเราจะเอาไว้ละลายส่วนที่2ที่เป็นออยล์นะคะ
1: ครับ
0: จริงๆในสูตรที่เราเอามาโชว์ในรายการเนี่ยเราชั่งเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: อันนี้คูณด้วย3ก็คือ300กรัมนะครับ
0: นะคะ
1: ในสูตรอันนี
0: ้ใช่ค่ะนะคะ
1: วิตามิน B3 ค่อนข้างจะละลายช้านิดนึงนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะเป็นเม็ดๆสำคัญต้องละลายหมดนะครับถ้าละลายไม่หมดเนี่ยจะมันจะเป็นเม็ดนะครับวิตามิน B3
0: นะคะอันนี้คือส่วนที่1นะคะต่อไปส่วนที่2นะคะก็จะใส่ส่วนที่เป็นแว็กทั้งหมด3ตัว4ตัวทั้งหมดเลย

0: ผลิตภัณฑ์ในสูตรนี้นะคะสามารถจริงๆใช้ได้ตั้งแต่วัยรุ่นเลยนะคะถ้าจะแนะนำจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เราต้องดูก่อนว่าการเข้าสู่วัยรุ่นนะคะของแต่ละทั้งเพศหญิงเพศชายในส่วนใหญ่จะเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10ถึง13ขวบนะคะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์นี้พอเริ่มมีกลิ่นกายนะคะสามารถใช้ได้นะคะฉะนั้นน้องๆที่อยู่ในวัยประถมนะคะเราเริ่มโตเป็นสาวโตเป็นหนุ่มเนี่ยร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนมีการเปลี่ยนนะคะพอเกิดเป็นกลิ่นกายนี่สามารถใช้ได้นะคะจริงๆบางผลิตภัณฑ์เนี่ยเราเคยเห็นคนที่เขาทำผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กอะอาจารย์เป็นโลออนสำหรับเด็กอะแต่ว่าส่วนใหญ่ผู้ปกครองก็จะไม่ได้ค่อยซื้อผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยให้เด็กใช้เพราะว่าอาจจะเนื่องจากเด็กไม่ได้มีกลิ่นตัวหรือยังไม่ได้รับประทานอาหารที่หลากหลายเหมือนผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราจะเจอบางทีเด็กอ้วนอะ
1: มีกลิ่น
0: ใช่ค่ะมันจะมีกลิ่นเปรี้ยวเนาะอย่าว่าแต่เด็กอ้วนเลยผู้ใหญ่อ้วนก็เกิดกลิ่นได้นะคะ
1: เป็นธรรมดาน
0: ะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้ปกครองท่านไหนจะไปทำให้บุตรหลานใช้นะคะก็จริงๆเริ่มใช้ตั้งแต่การที่บุตรหลานของท่านมีกลิ่นตัวได้เลยนะคะ นะคะทีนี้เราก็จะละลายนะคะอันนี้คือละลายส่วนที่หนึ่งนะคะตอนที่เราละลายสองส่วนนะคะส่วนที่หนึ่งกับส่วนที่สองเนี่ยนะคะจะใช้อุณหภูมิไม่เกินนะคะเดี๋ยวนี้จังคุณบอกว่านะคะ70ถึง75องศานะคะฉะนั้นเนี่ยสูตรเนี่ยมันมีการควบคุมนะคะควบคุมความร้อนอยู่นะคะเราถึงไม่แนะนำให้ท่านแบบทำกับเตาแก๊สโดยการสัมผัสกับภาชนะให้ความร้อนโดยตรงนะคะใช้เป็นเตาไฟฟ้าเนี่ยก็จะสามารถควบคุมได้

0: ละลายไม่ได้เราละลายทั้งสองส่วนนะคะให้กลายเป็นของเหลวใสก่อนทั้งในส่วนที่เป็นส่วนน้ำแล้วก็ส่วนน้ำมันนะคะฉะนั้นช่วงแรกที่เพิ่งหัดทำใหม่ๆเนี่ยให้ควบคุมอุณหภูมิดีๆนะคะเพราะว่าสารเนี่ยถ้าเกิดเราให้ความร้อนมากเกินไปแล้วเราไม่ได้วัดอุณหภูมิเนี่ยนะคะก็จะทำให้สารไหม้ได้นะคะ
1: ไม่อันตรายเกินหมดแล้วอาจารย
0: ์ใช่ค่ะ
1: วิตามินB3ละลายหมดแล้ว
0: จากนั้นเราจะเทส่วนที่1เข้าหาส่วนที่2หรือส่วนที่2เข้าหาส่วนที่1ได้นะคะนี่เราจะเทส่วนนี้ลงไปนะคะแล้วก็ใช้ตะกร้อคนสารจริงๆสูตรนี้เนี่ยสามารถทำโดยไม่ต้องใช้เครื่องผสมได้เลยนะคะสามารถใช้ตะกร้อคนสารนี่แหละได้เลยนะคะแต่ว่าเวลาที่เราคนสารเนี่ยเราต้องคนต่อเนื่องนะคะจนอุณหภูมิลดลงต่ำกว่า40องศาเราถึงจะสามารถเติมส่วนที่เป็นสารสำคัญทั้งหมดทุกส่วนของเราลงไปได้นะคะนี่ก็จะเป็นเนื้อประมาณนี้
1: นะคะเริ่มหนึ่งขึ้นนะคะ
0: ใช่ค่ะนะคะอาจารย์คนไปเลยค่ะสูตรนี้เนื้อจะเป็นของเหลวนะคะเป็นโลชั่นของเหลวเหมือนกับเนื้อเซรั่มนะคะเพราะว่าเวลาเราบรรจุลงภาชนะบรรจุเนี่ยเนื่องจากว่าเราใช้เป็นหัวกิ้งนะคะฉะนั้นเนี่ยสารต้องมีความเหลวค่ะเพื่อที่มันจะได้ออกมาจากจากฝาได้นะคะเพื่อที่จะมาวนอยู่ที่บริเวณรักแร้เราได้นะคะนี่ค่ะปกติเราก็คนผสมต่อไปต่อเนื่องแบบนี้นะคะอาจารย์คนไปเรื่อยๆเนี่ยเราอัดในห้องแอร์เนี่ยอุณหภูมิก็จะลดลงเรื่อยๆนะคะก็จะขึ้นเป็นตัวโลชั่นที่เป็นแบบเหมือนเซรั่มขาวๆแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวนี่ให้ดูนี่นะคะอันนี้เรายังไม่ได้ใส่สารสำคัญนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่สารสำคัญอีกทีนึง
1: รออุณหภูม
0: ิใช่
1: ลดก่อนนะครับ
0: จริงๆเนี่ยถ้าเราเนื่องจากว่าเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยออกเป็นเนื้อโลชั่นหรือกึ่งเซรั่มนะคะบางทีการใช้อุปกรณ์ที่เนี่ยที่เป็นหัวเบเกอรี่แบบนี้บางทีมันทำให้ช่องว่างเกิดช่องว่างในผลิตภัณฑ์พอเราตีเนี่ยมันจะกระเด็นได้เพราะมันเป็นเนื้อของเหลวนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยใช้วิธีการคนมือนะคะแต่ว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมไปซื้อหัวผสมเนี่ยจริงๆอ่ะใช้เป็นหัวใบพัดคล้ายๆใบพัดพัดลมอ่ะก็จะดีกว่านะคะไม่ค่อยกระจายเหมือนเครื่องผสมอาหารนะคะเพราะว่าเนื้อเนี่ยจะไม่ใช่เนื้อที่เป็นเนื้อครีมเนาะจะเป็นเนื้อออกกึ่งเซรั่มจริงๆสูตรนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้บรรจุภาชนะที่เป็นลูกกิ้งแบบนั้นนะคะอาจารย์เดี๋ยวนี้มันจะมีตัวหลอดนะคะซึ่งเราบีบออกเนี่ยมันจะมีหัวออกมาแล้วก็หัวตรงหลอดอ่ะมันจะเป็นมนๆแล้วก็มากิ้งกับบริเวณรักแร้ได้หรือถ้าเราไม่มีจริงๆสมมติว่าเราทำใช้เองแล้วเราอาจจะบรรจุใส่ขวดเราอาจจะปั๊มออกมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ทาก็ได้นะคะ
1: แต่เขาไม่ค่อยเหมาะนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่แบบนี้หลอด
0: ใช่แบบนี้ก็จะสะดวกกว่า
1: สะดวกกว่าน
0: ะคะเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์เราก็จะเติมส่วนที่3 4 5 6ตามลำดับได้เลยนะคะเดี๋ยว
1: แต่ผมคนให้
0: นะคะ
1: เริ่มตั้งแต่วิตามิน
0: ใช่นะคะเริ่มตั้งแต่ตัว DC นะคะอาจารย์คนเลยค่ะค่ะตัวสารระงับกลิ่นกายนะคะวิตามินB3ต่าง
1: วิตามินB3
0: ใช่แล้วก็สารสกัดชะเอมเทศทุกตัวเลยนะคะ

0: อันนี้เรามีกลิ่นด้วยนะคะ
1: หอมไหมครับ
0: ยังไงก็ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นนอกจากตัวผลิตภัณฑ์มันช่วยระงับกลิ่นแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีกลิ่นหอมด้วยนะอาจารย์
1: ใช่ค่ะมันต้องมีกลิ่นหอมด้วยมันจะได้ติดตัว
0: ใช่มันจะได้ติดตัวค่ะส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของการระงับกลิ่นกายเนี่ยเราจะไม่ได้แต่งสีนะคะอาจารย์ส่วนใหญ่มันจะเป็นเนื้อสีขาวๆเนื้อสีครีมๆนี่แหละ
1: ใช่ครับมันจะทำไมถึงไม่แต่งสีเพราะว่าเสื้อผ้า
0: ใช่ค่ะบางทีเราจะติดเสื้อผ้าด้วยหรือทำให้สีผิวของเราที่มันหมองค้ำอยู่แล้วเนี่ยเวลาที่เราทาเราจะรู้สึกว่าบางทีมันหมองค้ำเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นะคะ
1: จริงๆก็ควรจะเป็นสีขาวๆไว้ก่อน
0: ใช่สีขาวๆอย่างเงี้ยไว้ก่อนนะคะคนให้เข้ากันสูตรนี้อุปกรณ์ทำง่ายมากนะคะรู้กลิ่นหอมมากเลยอาจารย์นะคะวันนี้เราเลือกกลิ่นมาแบบนะคะแนวหรูหราแล้วเป็นกลิ่นที่ใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายด้วยนะบางทีเนี่ยกลิ่นเนี่ยเป็นสำคัญมากนะคะในการทำผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นเพราะว่านอกจากเขาจะติดใจในเรื่องของสรรพคุณแล้วเนี่ยกลิ่นก็เป็นตัวนึงที่ดึงดูดให้คนซื้อ
1: ผู้บริโภคก็จะ
0: ใช่นะคะ
1: ชอบไม่ชอบอยู่ที่กลิ่น
0: นะคะใช่ผลิตภัณฑ์หลายๆยี่ห้อหลายๆแบรนด์ในท้องตลาดเนี่ยเราจะบอกว่าท่านผู้ชมจำกลิ่นได้นะแล้วสามารถบอกได้นะว่ากลิ่นเนี้ยมันคือของยี่ห้ออะไรใช่ถูกต้อง
1: บางคนเนี่ยจะซื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยขนาดก็ซีนไว้แล้วนะยังไปดมอีก
0: ใช่ยังไงเราต้องสัมผัสได้ทั้งรูปรสกลิ่นเสียงค่ะนะคะสัมผัสไม่ได้ก็ขอดมกลิ่นก็ยังดี
1: บางทีกลิ่นนี้สำคัญมาก
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วอย่างนึงการทำเรียกแพ็กเกจจิ้งกัน
0: ใช่เพราะต้องบอกก่อนว่าอย่างน้อยๆเนี่ยผลิตภัณฑ์ในรายการเราทั้งหมดทุกตอนเนี่ยกลิ่นเนี่ยสำคัญมากๆนะคะเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายฉะนั้นเนี่ยกลิ่นเนี่ยที่มันหอมเนี่ยมันช่วยดับกลิ่นอันดับแรกก่อนมันช่วยในเรื่องของกลิ่นที่มันไม่พึงประสงค์ใช่นะคะ
1: บางทีเราไม่ได้ฉีดโดยตรงกับผิวนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ฉีดที่ผิวที่เสื้ออย่างเดียวเนี่ยมันก็ไปดับกลิ่นได้แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างน้ำหอมบางทีบางคนก็ไม่ใช้พวกโรออนเราก็ใช้แต่น้ำหอมก็ได้ฉีดแต่เสื้ออย่างเดียวไม่ต้องฉีดลงโดนผิว

0: มันก็ไปดับกลิ่นตรงนั้นได้เหมือนกัน
1: นะคะอันนี้ก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นโลออนของเรานะคะตัวนี้นะคะใช้ทำหลังทำความสะอาดนะคะส่วนใหญ่โลออนก็หลังจากที่อาบน้ำเช้าเย็นก็ทาได้เลยนะคะบางคนเนี่ยไม่ทาโลออนตอนคืนนะจริงๆแล้วถ้าเราเป็นคนที่มีกลิ่นตัวได้ง่ายเนี่ยหรือบางคนไม่ได้นอนในอุณหภูมิที่เย็นแล้วกลางคืนบางคนยังเหงื่อออกเนี่ยจริงๆเนี่ยแนะนำให้ใช้ทั้งกลางวันและก็กลางคืนได้เลยเหมือนเราทาบำรุงผิวหน้าเนี่ยอาจารย์เราล้างหน้าเสร็จแล้วเราก็ทาครีมบำรุงเช้าเย็นตัวโลออนนี่ก็เหมือนกันถ้าเราเป็นคนที่มีกลิ่นตัวได้ง่ายนะคะก็ให้ใช้ทั้งเช้าและเย็นหลังทำความสะอาดเลยเพราะบางคนนอนเป็นไงคะโอ้โหเหงื่อออกตื่นเช้ามาเนี่ยแทนที่จะแบบบางทีกลิ่นเหงื่อมันออกมาอะไรเงี้ยก็ทำให้ใช่
0: แสดงไม่ได้แต่นอนในห้องแอร
1: ์ใช่หรือบางคนนอนในห้องแอร์ก็มีกลิ่นค่ะนะคะ
0: ติดผ้าห่มเลย
1: อ่ะมีเสียงกระซิบมาว่าตัวนี้มันจะมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยระงับกลิ่นตอนนี้มันจะมีกลิ่นอีกอย่างนึงค่ะอาจารย์ที่เขาไม่แน่ใจว่ามันเป็นกลิ่นเฉพาะหรือเป็นกลิ่นที่คนส่วนใหญ่เขาอาจจะไม่ชอบหรือไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองคือกลิ่นอะไรคะ
0: กลิ่นเก๋า
1: ไม่ใช่ค่ะกลิ่นแก่กลิ่นแก่ใช่ค่ะ
0: เหม็นเขียวอ
1: าจารย์ไม่รู้หรอก
0: เหม็นเขียวว่ะ
1: ไม่ใช่เหม็นเขียวกลิ่นแก่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการที่ต่อมฮอร์โมนในร่างกายเรานะคะ
0: มีด้วยเหรอ
1: มีค่ะ
0: แต่ไม่มีนะกลิ่นนั้นน่ะ
1: จริงๆบางคนก็ถ้าให้นึกถึงกลิ่นแก่บางคนก็จะนึกถึงกลิ่นคุณตาคุณยาย
0: แต่คุณตา
1: คุณยาย
0: ค
1: ุ
0: ณย
1: ่า
0: คุณตาที่บ้านนี่หอม
1: ต้องถามว่าเราชอบไหมบางคนบอกว่าไม่ชอบมันฉุนอาจารย์รู้สึกว่าจริงๆกลิ่นแก่มันก็บอกลำบากเนาะว่าแต่เขารู้สึกว่ากลิ่นมันจะเป็นแบบถ้าในส่วนตัวของเราที่เปรียบเทียบนะคะมันจะเป็นกลิ่นที่มันแบบกลิ่นเปลือกไม้นะกลิ่นสมุนไพรแห้ง
0: ๆฟังแล้วน่ากลัวจัง
1: อาจารย์ต้องเคยได้กลิ่นแหละนะคะเนี่ยไม่รู้เป็นใครเป็นคนนิยามว่าแบบกลิ่นแก่จริงๆบางคนอาจจะชอบกลิ่นแก่เหมือนที่อาจารย์บอกก็ได้บางคนอาจจะได้กลิ่นคุณตาคุณยายเนี่ยกลิ่นคุณยายฉันอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยยังไม่ถึงวัยที่จะต้องมีกลิ่นแบบนั้นมีกลิ่นแบบนี้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เรารู้สึกว่าอ่ะความผิดปกติภายในร่างกายนะคะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์น้ำหอมนะคะที่เอามาแต่งผลิตภัณฑ์เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะมีการจำหน่ายตัวพวกโลชั่นไม่ใช่โลชั่นกลิ่นนะคะที่มันช่วยระงับกลิ่นแก่ด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสารปัจจุบันเนี่ยมันมีสารที่ช่วยในเรื่องของการลดกลิ่นแก่พวกนี
0: ้
1: ออกด
0: ้
1: วย
0: กลิ่นนี้ออกด้วยนะคะ
1: นะคะ
0: นี่ไม่ลองทาดู
1: ค่ะ
0: ว้าว
1: เห็นไหมคะมันจะอาจารย์ลองรูปอาจารย์สมมติเรากลิ้งไป
0: มันก็ต้องกลิ้งแบบนี้นะต้องค่อยๆกลิ้งไม่ใช่ปึ๊กปึ๊กเหมือนเดี๋ยวตะลอกหมดเลย
1: ต้องค่อยๆกลิ้งสายปาดยาวมากเลยค่ะอาจารย์สายปาดยาวมาก
0: ซึมหายวับไปกับตาน
1: ั่นแหละเห็นไหมมันจะเห็นไหมคะอ่ะอีกรอบนึงนะคะอาจารย์เราอีกข้างนึงเนาะอันนี้เราอาจจะไม่ได้ถอดเสื้อโชว
0: ์ไม่ได้หรอกครับ
1: รักแร้นะคะโอเค
0: เนี่ยก็จะลองรูปไปนะคร
1: ับ ใช่ค่ะแห้งไวมากแล้วสูตรนี้ไม่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์ว่าต้องระเหยจากสารนะพอมันแบบเคลือบไปที่ผิวเราเนี่ย
0: นี่ครับแห้งหมดแล้วไหม
1: ใช่แห
0: ้งไม่ถึง10วิเลย
1: ใช่เนี่ยเราไม่มีน้ำด้วย
0: ไม่มีน้ำอันนี้เยอะเกินไป
1: นะคะรักแร้กว้างไงคะจะ
0: ไม่ใช่สนามฟุตบอลแน่เต
1: ๋อจริงๆสูตรนี้ในถามว่าทาผิวก็ได้นะถ้าเรารู้สึกว่าเรา
0: ชื่นใจยัง
1: ใช่ถ้าเรามีแบบ
0: นี่กลิ่นอะไรนะอาจารย
1: ์อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เขาตั้งชื่อเป็นกลิ่น natural fragrance
0: natural fragrance
1: ใช่ก็น่าจะรวมทั้งดอกไม้
0: ไม่มีเหนอะด้วยนะไม่รู้สึกเหนอะ
1: ไม่รู้สึกทาแล้วรักแร้เหนียว
0: ไม่รู้สึกนี่รูปได้เลยแบบไม่รู้สึกถึงความก็ได้อ
1: ันนี้นี่คือเป็นตัวอย่างของรักแร
0: ้ก็คือจริงๆแล้วรักแร้เนี่ยกับผิวข้างบนเนี่ยรักแร้น่าจะซึมง่ายกว่าเพราะรูขุมขนก็จะเยอะก็เรียกกว้างกว่า
1: ใช่ค่ะถ้าคนที่มีรูขุมขนกว้างก็จะอย่างนั้นนะคะแต่ว่าพอทาเข้าไปเนี่ยมันทำให้รูขุมขนหดด้วยเพราะจริงๆตัวสารสกัดสารส้มเนี่ยมันช่วยให้เป็นสารเอเทนเจนธรรมชาติเวลาทาเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้รูขุมขนเราค่อยๆหดเพื่อที่จะทำให้
0: เราต้องโชว
1: ์ระบายเหงื่อออกมาได้น้อยพอเราเหงื่อออกน้อยเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยมีกลิ่นเดี๋ยวเราจะบรรจุลงในภาชนะบรรจุหรือขวดโลออนที่เราเตรียมมาให้ท่านผู้ชมวันนี้
0: นี่คือขวดโรออน
1: ใช่ค่ะ
0: ขวดโรออนที่แบบ
1: มีหัวลูกกลิ้ง
0: มีหัวลูกกลิ้งนะครับนี่เหมือนนมเลยนะสี
1: ใช่แต่ถ้าเรากลิ้งแล้วเราอาจจะต้องเป็นของใช้ส่วนตัวล้นไปค่ะอาจารย์เทออกมาก่อนค่ะ
0: มันล้นไปเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคแค่นี้พอเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือเป็นฝาที่มี

0: คือแบบว่าสาที่แบบมีฟอยล์เพราะว่าเวลาเราตั้งแล้วเราเอียงไปนะคะจะได้ไม่ร่วง
1: ไม่ร่วงอ
0: ันนี้เราจะแกะก่อนนะอาจารย
1: ์ต้องแกะก่อนนะไม่ต้องแกะเลยครับ
0: แล้วเราจะกิ้งออกมายังไงคะอาจารย์เราไม่แกะ
1: ต้องแกะก่อนใช่ไหม
0: เราต้องแกะก่อนค่ะ
1: ต้องแกะมันมีฟอยล์ติดไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อใช่มีฟอยล
0: ์นะคะ
1: แต่จริงๆเขาปิดไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ไอ้น้ำมันออกมา
0: ใช่ที่มันเนื่องจากมันเป็นของเหลวนะคะนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราเนาะเราต้องบอกท่านผู้ชมด้วยบางคนเขาก็แบบก่อนใช้บางทีเขาต้องมาเปิดฝาข้างในนะคะ
1: ค่ะอันนี้ข้างในที่ต้องแกะให้
0: ใช่ค่ะอันนี้เป็นแบบหมุนสะดวกนะคะบางรุ่นเป็นแบบกดลงไป
1: แกะแกะอะไรตะกี้เอาไงแกะ
0: แกะฟอยล์ค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้อันนี้สมมุติว่าเราเป็นจักรแร้ผมนะครับ
0: จักรแร้จะมีขนอย่างนี้เหรอคะ
1: สมมติว่าจักรแร้ตรงนี้ตรงคือจักรแร้นี่จะผิวจะเรียบๆกุกะนิดนึงไงเราก็กลิ้งดูนะเรากลิ้งดูแบบนี้นะครับ
0: ออกมาแล้ว
1: นี่เรากลิ้งเบาๆนะครับไม่ใช่กลิ้งแบบนี้กลิ้งเบาๆกลิ้งเบาๆเห็นไหมครับมันก็พอครึ่งเสร็จมันก็ซึมไปเองเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะคร
0: ับใช่นะคะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าได้ปกติเลย
1: ใช่
0: อาจารย์มีอีกขวดหนึ่งก็กอกไปเลยก็ได้ค่ะหรือว่าหมดแล้ว
1: มีอยู
0: ่นั่นแหละ
1: พูดถึงนะครับ
0: จริงๆเราสามารถทำสูตรเดียวแต่มีหลายกลิ่นได้นะอาจารย์เพราะว่าบางทีเนาะถ้าสูตรกลิ่นบางกลิ่นเนี่ย
1: แต่สีนี้เป็นสีนี้คือเป็นสีของชาเอมเทศนะครับ
0: ใช่ค่ะสีของสารสกัดชาเอมเทศ
1: สีออก
0: นะคะแต่ว่าไม่ติดผิวนะคะ
1: สีชาเอมเทศเป็นสารสกัดที่เป็นมาจากเป็นรูปของเป็นน้ำเนาะมันก็เลยออกสีนวลๆก็คือมาจากรากชาเอมเทศซึ่งช่วยในเรื่องของ
0: แล้วตัวนี้บางทีเนี่ยพอเดี๋ยวนี้มันจะมีหลายๆสูตรนะคะอาจารย์ซึ่งบำรุงเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ชะลอการงอกของขนรักแร้ก็มีนะคะตอนนี้ใช่ค่ะแล้วก็ทำให้บริเวณที่เราถอนขนไปเนี่ยนะคะมันอ่อนนุ่มก็ด้วยนะคะมันก็จะมีหลายๆสูตรนะคะซึ่งเดี๋ยวติดตามรายการเราไปก็อาจจะเห็นสารสกัดในตอนอื่นเราสนใจเราอาจจะมาเอามาปรับใช้กับสูตรที่อ่อนได้นะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรามีหลายๆผลิตภัณฑ์ให้เลือกเลยค่ะในหลายๆตอนนะคะไม่ได้มีเฉพาะตัวโลออนอย่างเดียวนะคะอ่ะถึงยังไงก็ตามต่อให้เรามีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่นเราก็ควรที่จะป้องกันไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเวลาเราออกไปเจอใครเราก็จะได้รู้สึกมั่นใจนะคะ
1: พูดถึงผลิตภัณฑ์นี่สำคัญมากเลยนะ
0: คะ
1: ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณภาพเนี่ยบางทีนะเราทาไปเรารู้สึกว่ามันเหนอะหนะนึกออกไหมมันเหนอะหนะแล้วมันรู้สึกแบบเวลาเราโดนอากาศที่ร้อนๆนึกภาพออกไหมอากาศร้อนเนี่ยแล้วมันเหนอะหนะแล้วแบบมันเหนียวอะมันเหนียว
0: ใช่ค่ะ
1: รู้สึก
0: ไม่มั่นใจ
1: ไม่มั่นใจไม่พอ
0: แล้วที่สำคัญก็คือมันทำให้คนที่อยู่รอบข้างเราอะ
1: เราอึดอัดด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เราอึดอัด
0: ได้รับความเดือดร้อนจากมลภาวะทางกลิ่น
1: จริงๆมันมีประโยชน์มันมีประโยชน์
0: อาจารย์เคยไหมคะเคยนั่งเรียนกับเพื่อนที่แบบมีกลิ่นอะแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทเราเราก็ไม่กล้าบอกเขาด้วยนะใช่ค่ะจนเราแบบถึงวันเกิดเขาเราก็ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำหอมให้เขาดีกว่า
1: ใช่
0: ขนาดนั้นเพื่อนยังไม่ชอบเลยนะ
1: บางทีผลิตภัณฑ์บางชนิดเนี่ยเราเมื่อก่อนเราก็ใช้แบบที่เป็นลักษณะลูกกิ้งเนี่ยบางทีมันก็มาติดไอ้เสื้อเราไง
0: ใช่ค
1: ่ะไอ้สำคัญมาติดเสื้อเนี่ยสำคัญมาก
0: ฉะนั้นเนี่ยเราต้องป้องกันสาเหตุที่มันทำให้เกิดถ้าเกิดใครที่ชอบรับประทานอาหารที่แบบมันส่งกลิ่นนะคะเวลาที่เรามีเหงื่อนะมันก็จะเป็นกลิ่นตัวเรา
1: ไม่ถึงอาจารย
0: ์ก็ต้องอาจจะลดปริมาณลง
1: ปิดพันเนี่ยบางอย่างเนี่ยที่เราเคยใช้บางทีมันเกิดปัญหาก็คือมันซึมช้า
0: ค่ะ
1: พอมันซึมช้าแล้วเราใส่เสื้อนึกออกไหมแล้วปิดพันตัวนี้มันก็ไปติดที่เสื้อมันเป็นปัญหาแล้วเวลาซักเสื้อมันต้องไปแช่ไว้นาน
0: บางคนเขากลัวเสื้อที่มันมีสีอ่อนอ่ะสีขาวเงี้ยอาจารย์พอมันติดอ่ะมันออกเป็นสีเหลือง
1: ๆใช่เหลืองแล้วมันติดเสื้อผ้า
0: สารบางตัวก็คือสารที่เขาทำในสูตรนั่นแหละนะคะฉะนั้นหลายๆผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาก็บางคนใช้โลออนไม่ได้ก็อาจจะไปใช้แป้งนะคะเพราะว่าสารบางตัวเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับเรานะคะเราก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นที่มันเหมาะกับเราด้วยนะคะใช้แล้วเนี่ย เราได้ผลดีแล้วก็ไม่ได้เกิดปัญหาอื่นตามมานะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่คือ มีสาเหตุมันเกิดแล้วนะคะฉะนั้นตัวเราเองการรักษาความสะอาดนะคะการดูแลผิวหนังบริเวณนั้นนะคะการรับประทานอาหารนะคะเพราะจริงๆแล้วบางคนที่มีกลิ่นตัวในผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายบางตัวไม่สามารถที่จะรักษา

0: ได้นะคะบางคนเนี่ยต้องไปหาแพทย์เพื่อใช้ในการฉีดเข้าไปในต่อมเหงื่อเลยนะอาจารย
1: ์ใช่ต่อมเหงื่อก็สาเหตุของต่อมเหงื่อก็มาจากบางทีมันมาจากกลุ่มอาหารนั่นแหละ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็บางทีการขับออกของบางทีมันไปสะสม
0: ยิ่งเราถอนแบบไม่สะอาดอย่างเงี้ยดึงอย่างเงี้ยเดือนนึงดึงหลายครั้งอย่างเงี้ยบางคนขนเกิดยาวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่สวยงาม
1: ต่อมเหงื่อนี่มันก็สำคัญนะถ้าเกิดว่าเรารู้จักการบริโภคอาหารที่ไม่มีกลิ่นมากนะอาหารที่อย่างเช่นของหมักดองถึงอาจารย์พูดแบบของหมักดองต่างๆถ้าเรารู้ตัวว่าเรามีกลิ่นแรงแล้วก็เราลดลงน้อยลงหน่อยนึงส่วนผิดพันเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามารักษาแต่ก็เรียกว่าเป็นการ
0: ช่วยฉะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่า
1: ป้องกันให้กลิ่นน้อยลง
0: ปกติเราทาเนี่ยอาจจะวันละ2ครั้งนะคะซึ่งมันก็อาจจะอยู่ได้แค่รอบใน24ชั่วโมงหรือบางทีเราไปเจอมลภาวะเรามีกิจกรรมที่มันยิ่งเหงื่อออกอาจารย์บางทีมันยิ่งมีกลิ่นเราจะต้องทำความสะอาดร่างกายก่อนแล้วเราค่อยมาทาผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพื่อให้กลิ่นมันเกิดช้าที่สุดหรือมันช่วยให้ไม่มีกลิ่นเลยด้วยซ้ำนะคะ
1: อาจารย์ดมดูได้กลิ่นยังติดอยู่ไหม
0: ใช่ค่ะอันนี้กลิ่นหอมมากเลยนะคะ
1: กลิ่นหอมแล้วเราดูนะมันไม่ติดผิวอยู
0: ่ไม่เขาเรียกอะไรล่ะไม่ได้มีเยิ้มๆติดที่ผิว
1: แต่ว่าให้ความนุ่มนวล
0: ค่ะก็คือผิวสัมผัสนั่นเองเรียบเนียนเหมือนที่บอก
1: น
0: ุ่
1: มนวลบางทีเราใช้ผิดพันธุ์บางตัวเนี่ยมันติด
0: เพราะว่าบางคนที่ถอนขนรักแร้นี่อาการหนึ่งที่ตามมาคืออาการคันรักแร้นะคะอาจารย์เพราะว่าพอขนที่เป็นตอมันคลายแล้วเกาเนี่ยเนื่องจากว่าบริเวณผิวใต้รักแร้เนี่ยใต้วงแขนเนี่ยมันเป็นผิวที่บางบางคนเล็บยาวเกาแล้วเกิดเป็นแผลใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายแล้วก็ตามแสบใช่แทนที่จะแบบดับกินด้วยรักแร้ขาวด้วยกลายเป็นเกิดรอย
1: บางทีบางบริษัทเราก็ไม่ได้ไปอ้างถึงใครแต่มันก็มีโอกาสที่จะถ้ามีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์พอใช้ไปมันก็มีโอกาสแสบเพราะแอลกอฮอล์มันก็มันโดนแผล
0: แต่อย่างบางผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาก็มีการผสมด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ลักษณะคนที่มีผิวมันเนี่ยมันแห้งไวด้วยค่ะนะคะ
1: ก็มี
0: แล้วก็ให้แบคทีเรียที่อยู่บริเวณผิวหนังเราที่มันออกมาเนี่ยก็คือมันแห้งไวเหมือนกับเป็นการฆ่าเชื้ออ่อนนั่นแหละค่ะอาจารย์นะคะ
1: มันเป็นแบบนี้
0: ใช่ค่ะวันนี้นะคะเราก็ตอนของเราก็นำผลิตภัณฑ์โลออนระงับกลิ่นกายมาฝากท่านผู้ชมเนาะใครที่ดูรายการของเราแล้วก็ลองไปหัดทำดูนะคะหรือว่าใครที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ให้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่เราจะเป็นผู้ประกอบการในการผลิตจำหน่ายนะคะเราก็ต้องไปศึกษาข้อมูลในเรื่องของการทำสถานที่ผลิตเครื่องสำอางนะคะแล้วก็สูตรที่ทุกท่านติดตามรายการของเราในวันนี้นะคะสามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและทำจำหน่ายได้นะคะนอกจากทำดูแลตัวเองเสร็จแล้วก็เป็นสูตรที่สามารถขึ้นทะเบียนอย.ได้ด้วยนะคะก็ลองศึกษา
1: พูดถึง
0: เผื่อใครที่กำลังจะต่อยอดในเรื่องของธุรกิจเครื่องสำอาง
1: ใช่พูดถึงวันนี้สูตรนี้นี่คือถือว่าเป็นสูตรที่แบบเอาไปทำไม่ยากนะ
0: ใช่เอาไปทำไม่ยากนะคะหาซื้อสารได้ง่ายนะคะในร้านขายผลิตพวกสารเคมีเครื่องสำอางทั่วไปได้เลยนะคะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่ใส่นะคะก็สามารถจดแจ้งอย.เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ทำจำหน่ายได้นะคะ
1: เนื้อสารก็ไม่เป็นวัตถุที่เป็นสารอันตรายอะไรไม่มีเป็นสารควบคุมอะไร
0: นะคะ
1: ก็คือสามารถทำไว้ใช้เองได้เลย
0: ใช่ค่ะนะคะแล้วก็ถ้าติดตามในหลายตอนก็สามารถที่จะปรับสูตรปรับสารปรับกลิ่นนะคะให้เข้ากันกับส
1: ิ่
0: งที่เราชอบได้นะคะ
1: กลิ่นนี่สำคัญถ้าเราชอบกลิ่นเราก็สามารถเปลี่ยนแต่งกลิ่นเอาเองตาม
0: ทีนี้กลิ่นนะคะปกติแล้วผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นเนี่ยก็จะต้องมีกลิ่นก็คือมีกลิ่นหอมนั่นแหละที่ช่วยได้นะคะ
1: เอกลักษณ์ของ
0: ใช่ในสูตรเนี่ยเราก็จะมีการเติมกลิ่นเกือบทุกสูตรเลยแต่ทีนี้กลิ่นแต่ละกลิ่นนะก็จะมีความแรงความเข้มที่แตกต่างกันนะคะถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ของกลิ่นที่แนะนำนะคะถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทาทิ้งไว้นะคะเราแนะนำอยู่ที่ไม่เกิน 1% แต่หลายๆตอนในรายการของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วล้างออกฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มได้แต่กลิ่นเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญที่บางทีเราเติมมากเกินไปเข้มข้นมากเกินไปมันทำให้ระคายเคืองได้นะคะ
1: จริงๆแล้วกลิ่นอย่างกลิ่นน้ำหอมต่างๆเนี่ยถ้าเป็น essential oil ถือว่าเป็นกลิ่นที่เป็นแนวธรรมชาติใช่ไหมครับ
0: แต่ว่ากลิ่นมันค่อนข้างจะ
1: เจือจางได้เร็ว
0: ใช่เจือจางได้เร็วราคาสูงด้วยแล้วก็กลิ่นอาจจะไม่หลากหลายเท่ากับกลิ่นแฟชั่นซึ่งเขาทำขึ้นมาเพราะว่ากลิ่น essential oil ส่วนใหญ่มันก็จะมาจากพืช
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งมันก็จะมีเอกลักษณ์ของกลิ่นไป
1: ถ้าเราเอาสองของกลิ่นแฟชั่นกับ essential oil มารวมกันเนี่ยมันโอเคไหมอาจารย
0: ์ใช้ได้ในบางกลิ่นอย่างเช่นกลิ่นโรสแมรี่กลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นคาโมไมล์อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแนวตะไคร้หอมนี่อาจจะ

0: อันนั้นไว้ไล่ยุง
1: ใช่จะไล่ยุงไปอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ต้องเลือกกลิ่นที่มันให้ความสดชื่นนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันช่วยกลบกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ของเราด้วยนี่แหละอาจารย์เคยเห็นไหมคะบางคนเนี่ยกลิ่นเป็นแบบนี้แหละไปใช้น้ำหอมกลิ่นนี้โอ้โหผสมโลงกันไปเลย
0: ไม่ได้
1: หนักกว่าเดิมนะคะหนักกว่าเดิม
0: ไม่ได
1: ้แทนที่จะช่วยระงับกลิ่นก็ทำเป็นส่งเสริมกลิ่นให้มีกลิ่นตัวมากกว่าเดิมอีกนะคะนะคะนั่นแหละ
0: พูดถึงระหว่างถ้าเราจะทำผิดพันเหล่านี้นะเราก็ต้องแบ่งกลิ่นก็คือกลิ่นที่เป็นอ่อนโยนก็อาจจะแยกเป็นของผู้ชายกลิ่นที่เป็นเข้มข้นขึ้นมาหน่อยนึงก็คืออาจจะเป็นกลุ่มของผู้ชายไปหรืออาจจะเป็นกลิ่นของเด็กๆก็ได้ใช่ไหม
1: นะคะบางคนชอบกลิ่นแนวแป้งเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะเลือกมาใส่ในผลิตภัณฑ์ได้
0: หรือไม่ก็กลิ่นที่คุณว่าอะไรนะกลิ่นอาจารย์พูดถึงกลิ่นคนแก่
1: ใช่บางกลิ่นที่เขาบางซัพพลายเออร์นะคะหรือบางร้านที่เขาขายพวกกลิ่นเนี่ยเขาจะมีกลิ่นเฉพาะในเรื่องของดูแลเรื่องของกลิ่นแก่ด้วยนะคะแต่ทีนี้นั่นแหละเวลาที่เราทำผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยเราต้องพึงพอใจในกลิ่นนั้นด้วยนะคะมันขึ้นอยู่กับความชอบด้วยเพราะว่าพอเราใช้แล้วเราจะได้มั่นใจนะคะ
0: มันสำคัญนะกลิ่นน้ำหอมเนี่ยสำคัญมากเวลาทำผิดพันธุ์ออกมาแต่ละครั้งถ้าเราผิดพันธุ์เราน้ำหอมเนี่ยมันก็เรียกตรงใจผู้บริโภคเนี่ย
1: ใช
0: ่แล้วผิดพันธ
1: ุ์ก็เป็นที่นิยม
0: อันนั้นอันเดียวบางทีนี่โอ้โหขายได้ก็เรียกว่าอยู่จนชั่วลูกชั่วหลานเลยก็คือเป็นที่นิยมไปเลย
1: ที่บอกอ่ะทุกวันนี้กลิ่นบางกลิ่นเนี่ยเขาพัฒนามาจนเป็นของยี่ห้อนั้นแล้วเราดมกลิ่นของยี่ห้อนี้เราแบบ
0: จำเอกลักษณ์ได้
1: เลยว่ากลิ่นเหมือนสินค้าแบรนด์นี้เลยกลิ่นเหมือนสินค้าแบรนด์นี้เลยเพราะว่าเขาทำจนเราคุ้นเคย
0: ใช่ก็คือติดไปแล้ว
1: ใช่มันติดตลาดไปแล้วนะคะ
0: คือจริงๆพวกติดไปแล้วติดตลาด
1: ใช่ค่ะนะคะฉะนั้นก็ผลิตภัณฑ์ในวันนี้ที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมก็เรียบร้อยแล้วนะคะอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านติดตามรายการของเราในตอนต่อๆไปนะคะว่าจะมีผลิตภัณฑ์อะไรมานำเสนออีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์กิตพันธ์แล้วก็นฤมลผืนบุญตีนะคะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วติดตามรายการของเราในตอนต่อๆไปได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทย

เขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทอล์กกับเธอเจอกันที่ RMUTR ดิฉันเสาวลักษณ์สมบัติบริลักษณ์ขอสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับการสัมภาษณ์บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่นทางวิชาการในรั้วของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะบอกเลยนะคะว่าห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้ยังมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังได้เลยค
1: ่
0: ะ
1: RMUTR ร่วมใจจัดการขยะเพื่อลดโลกร้อนเรามาแยกขยะให้ถูกต้องตามมาตรฐาน Green Office กันนะคะ
2: รู้ไหมขยะแต่ละประเภทมีการแยกทิ้งยังไงบ้าง
3: แล้วทิ้งยังไงบ้างล่ะ
2: มาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
1: ก่อนจะทิ้งขยะอย่าลืมเทน้ำหรือของเหลวลงถังเทน้ำที่จัดไว้ให้ก่อนเพราะของเหลวที่ปนมากับขยะจะทำให้เกิดกลิ่นและทำให้รีไซเคิลได้ยากค่ะถังสีเขียวสำหรับขยะเปียกได้แก่เศษอาหารเศษผักผลไม้ที่ย่อยสลายได้ห้ามทิ้งพร้อมน้ำหรือน้ำซุปเพราะจะทำให้ถังเน่าและส่งกลิ่นเหม็นค่ะให้เทน้ำซุปหรือของเหลวออกก่อนทิ้งเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นและช่วยให้ขยะจัดการง่ายขึ้นค่ะส่วนขยะอื่นๆเช่นยางรัดแกงหรือวัสดุที่ไม่ย่อยสลายอย่าใส่ลงถังนี้นะคะถังสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปเช่นทิชชู่ที่ใช้แล้วหลอดพลาสติกกล่องโฟมที่เปื้อนแยกให้ถูกห้ามมัดรวมกับขยะอื่นนะคะถังสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกล่องนมขวดพลาสติกกระดาษลังและกระป๋องอย่าลืมเทของเหลวออกล้างหรือเช็ดให้สะอาดและปิดฝาก่อนทิ้งเพราะความชื้นทำให้รีไซเคิลไม่ได้ค่ะขยะพลาสติกที่รีไซเคิลได้เช่นขวด PET กล่องใส่อาหารที่ล้างสะอาดหรือถุงแบบหนาส่วนถุงพลาสติกบางโฟมและแก้วกาแฟที่เคลือบฟอยล์ต้องทิ้งลงขยะทั่วไปเท่านั้นนะคะสำหรับขวดแก้วและขวดน้ำพลาสติกให้นำไปใส่ในตะแกรงด้านข้างที่จัดไว้ให้ค่ะถังสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นหลอดไฟเก่าถ่านไฟฉายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และขยะที่มีสารเคมีปนเปื้อนโปรดแยกทิ้งให้ถูกต้องเพื่อป้องกันอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างแยกขยะให้ถูกต้องทุกครั้งเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและมหาวิทยาลัยที่น่าอยู่ของพวกเราค่ะ
3: การแยกขยะไม่ได้ยากเลย
2: เห็นไหมว่าการแยกขยะไม่ได้ยากอย่างที่คิดเรามาช่วยกันแยกขยะให้ถูกต้องกันเถอะ
3: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้พัฒนาผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลจากเวทีต่างประเทศค่ะแต่ก่อนที่เราจะร่วมพูดคุยกับอาจารย์นะคะจะเรียนเชิญอาจารย์ได้แนะนำตนเองพร้อมถึงเล่าบทบาทหน้าที่ที่ได้รับในปัจจุบันให้คุณผู้ชมได้รู้จักสักเล็กน้อยค่ะ
0: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัศพลมาลัยอาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์พื้นที่ศาลายาเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธาในระดับปตรีสอนในเชิงของวิชาทางด้านจิโอเทคนิคนะครับแล้วก็สอนในวิชาเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างนะครับในระดับปริญญาโทครับ
1: ค่ะอยากจะให้อาจารย์นะคะเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่ทำให้อาจารย์สนใจงานวิจัยในด้านวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
0: ครับวัสดุก่อสร้างนะครับในโลกใบนี้มีเยอะมากนะครับส่วนวัสดุก่อสร้างที่ในโลกใบนี้ต้องการคือวัสดุก่อสร้างที่ได้มาจากสิ่งที่มันเหลือทิ้งซึ่งมันก็มีเยอะแยะเหมือนกันนะครับเพียงแค่วัสดุเหลือทิ้งนั้นเราทำอย่างไรเราจะเอามาทำเป็นวัสดุก่อสร้างและก็ผ่านมาตรฐานในการก่อสร้างซึ่งมาตรฐานเองก็มีหลายๆประเทศในประเทศไทยก็จะเป็นมอกนะครับส่วนในระดับโลกก็จะเป็นมาตรฐานอื่นๆหลากหลายกันไปการนำวัสดุเหลือทิ้งมาใช้นะครับมันก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั่นหมายความว่าแทนที่จะทิ้งจะเผาหรือว่าจะหาวิธีทำลายนะครับเรานำมาใช้ประโยชน์เลยซึ่งมันก็จะได้กำไรแบบดับเบิลวัสดุก่อสร้างเหล่านี้นะครับในหลายๆประเทศเขาจะมีการให้มูลค่าเพิ่มจากรัฐบาลยกตัวอย่างเช่นถ้านำวัสดุก่อสร้างที่รีไซเคิลหรือว่ารียูสจากวัสดุเหลือทิ้งนะครับมาสร้างอาคารทางรัฐบาลเองอาจจะให้รางวัลเพิ่มเติมหรือให้เงินเพิ่มเติมอย่างเช่นลดภาษีรายปีให้หรืออะไรก็แล้วแต่ในประเทศยุโรปหลายประเทศใช้วิธีนี้กันมากพอสมควรนะครับแล้วก็มันเป็นเทรนด์ที่โลกใบนี้ต้องการนะครับก็เลยสนใจในด้านนี้ครับ
1: ค่ะอยากจะให้อาจารย์นะคะเล่าถึงแนวคิดหรือว่าปัญหาที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดผลงานที่ได้รับรางวัลในต่างประเทศนี้ค่ะผลงาน Woodstone X และ Hybrid Hempcrete
0: ครับผมเอา Hybrid Hempcrete ก่อนนะครับ Hempcrete Hemp ถ้าเป็นภาษาไทยคือกัญชงนะครับ Hempcrete Hempcrete Crete ก็คือคอนกรีตมาจากคำว่าคอนกรีต Hempcrete ก็คือเอาต้นกัญชงมาทำคอนกรีตในโลกใบนี้จะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งเขาชอบวัสดุลักษณะนี้นะครับทั้งมีความเชื่อแล้วก็มีการทดลองของเขาเองว่าการได้นอนบ้านหรืออาศัยในบ้านที่สร้างด้วยเฮมนั่นก็คือกัญชงเนี่ยมันจะมีข้อดีตรงที่ว่าจะทำให้สุขภาพเขาแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คนกลุ่มนี้ก็เริ่มขยายขึ้นเรื่อยๆนะครับจนเกิดมาตรฐานเฮมกรีดขึ้นมาซึ่งประเทศไทยเองก็มีมาตรฐานนี้แล้วนะครับเฮมกรีดนะครับการสร้างเฮมกรีดนะครับสิ่งที่ผมทำสร้างมาจากแกนของต้นกัญชงนะครับหมายความว่าต้นไม้ต้นหนึ่งอ่ะต้นกัญชงก็คือต้นไม้ต้นหนึ่งมีใบมีอะไรก็แล้วแต่ใบผมไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็เปลือกก็ไม่ได้ใช้เพราะเปลือกเขาจะลอกออกไปแล้วก็เอาไปทำฝ้ายทำเสื้อผ้านะครับไปทำพวกใหญ่ทำผ้าไหมอะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้มันจะมีแกนที่มันเหลือแกนที่มันเหลือเยอะมากเหลือเยอะมากก็เลยนำมาใช้ทำเป็นวัสดุพวกเฮมกรีดทำไมเราเลือกวัสดุนี้เพราะว่าตอนที่ผมไปประกวดที่จาการ์ตาเองทางสถานทูตทางสถานทูตไทยประจำจาการ์ตาก็ได้มาถามคำถามนี้อยู่เหมือนกันว่าทำไมเลือกเฮมกรีดเพราะว่าเท่าที่ฟังคอนเซปต์แล้วมันเอาไม้อะไรก็ได้นะครับไม้อะไรก็ได้เพราะว่าขอให้วัสดุมันมีคุณสมบัติที่มันสูสีกันก็ได้หมดประเด็นนั้นคือว่าเมื่อเราเอาแกนของกัญชงมาทำเสื้อผ้ามันก็จะเกิดขยะที่มีจำนวนมากและเป็นจำนวนที่แน่นอน นี่คือสิ่งที่ต้องเอามาทำหมายความว่าถ้าไปเอาไม้อันอื่นเอาปีหน้ามันหมดล่ะพรุ่งนี้มันหมดล่ะจะทำไงมันหาของไม่ได้นะครับแต่การที่เอาของเหลือทิ้งจากโรงงานหรือว่าจากโปรเซสที่เขาพัฒนาอยู่แล้วที่เขาทำอยู่แล้วเนี่ยมันมีของที่ค่อนข้างที่จะมีจำนวนที่มันค่อนข้างที่จะชัวร์นะครับแล้วก็มีจำนวนเยอะก็จึงเลือกใช้ของเหล่านี้ออกมานะครับการทดสอบนะครับการทดสอบก็เป็นไปตามมาตรฐานของทางด้านเฮมกรีดโดยทั่วไปที่มีการทดสอบเรื่องของความแข็งแรงนะครับเรื่องของ ควอนทนความร้อนหรืออะไรต่างๆนะครับซึ่งก็มีหลายมาตรฐานที่จะต้องทดสอบอยู่นะครับส่วนอีกผลงานหนึ่งใช่ไหมครับ
1: อูสโตนเอ็กซ์ค่ะ
0: อูสโตนเอ็กซ์เนี่ยพูดง่ายๆไม้เทียมเป็นไม้เทียมที่วัดไม้เทียมหมายถึงวัสดุที่ที่นำมาทำอูสโตนเอ็กซ์นะครับอูสโตนเอ็กซ์นะครับสิ่งที่นำไปประกวดนะครับแล้วก็ทำไปประกวดนั่นคือว่าผมทำวัสดุเหลือทิ้งทั้งหมด3อย่างนะครับที่เหลือทิ้งจากกระบวนการอุตสาหกรรมนะครับเอามาทำเป็นหินเทียมซึ่งมีน้ำหนักเบามากนะครับวัสดุ3อย่างที่พูดถึงนั้นนะครับเป็นของเหลือทิ้งก็จะมีพวกพลาสติกที่ใช้ทำพื้นนะครับพื้นเทียมนะครับเราจะเห็นพื้นเทียมเดี๋ยวนี้พื้นเราใช้พลาสติกแทนนะครับเราจะไม่ค่อยใช้ไม้กันเพราะว่ามันปัญหาหลายอย่างเราจะไม่ใช้ไม้แล้วพลาสติกนี้ก็เป็นของเหลือทิ้งมากอย่างที่2นะครับคือเศษแก้วเศษแก้วก็เป็นของเหลือทิ้งเช่นกันนะครับขวดที่แตกแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างที่3คือพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกซึ่ง3อย่างเนี้ยนะครับเราสามารถที่จะเอามิกแล้วก็ผลิตรวมกันกลายเป็นหินเทียมซึ่งมีน้ำหนักเบาพอสมควรนะครับซึ่งตัวนี้ก็ต่างชาติชอบมากนะครับแล้วก็ได้รางวัลเหรียญทองด้วยครับตัวนี้ครับ
1: สำหรับวัสดุเหลือใช้อะค่ะอย่างเช่นพวกเศษแก้วเศษไม้เทียมแล้วก็แกนกันชงเนี้ยค่ะมีศักยภาพอย่างไรคะในการพัฒนาวัสดุก่อสร้างรุ่นใหม่ค่ะ
0: ครับศักยภาพมีมากนะครับวัสดุเหล่านี้เท่าที่ผมได้ลองทำดูแล้วคือมันเป็นของที่ไม่ได้ลงทุนอะไรนะครับแล้วก็ประเด็นก็คือว่ามันได้นำมารีไซเคิลนะครับการที่เราไปนำวัสดุที่จะเกิดจากการทำลายธรรมชาติผมยกตัวอย่างให้ฟังเช่นทำอิฐบล็อกหนึ่งก้อนแล้วอิฐบล็อกอะไรกันอิฐบล็อกเราไปเอาหินมาใช่ไหมหินอะไรก็ได้เป็นหินฝุ่นได้หินเกิดจากอะไรเกิดจากการระเบิดภูเขาหนึ่งลูกมันมีคุณค่ามากมายนะครับเราไประเบิดหินจากภูเขามันไม่ใช่จะมางอกได้ภายในเวลา10ปี20ปีมันไม่งอกหรอกต้องหลายร้อยล้านปีมันถึงจะเป็นภูเขาขึ้นมาใหม่อีกลูกหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่ามันหายแล้วหายไปเลยนะครับแต่การที่เรารีไซเคิลวัสดุเหลือทิ้งอะไรต่างๆนานาทั้งหมดที่พูดกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมันคือการนำของมาสร้างใหม่โดยที่ไม่ได้ไปทำลายทรัพยากรในประเทศไทยเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับแล้วการนำมาสร้างใหม่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราสร้างลอยๆนั่นคือว่าเราเอามาตรฐานอะไรมาจับสักอย่างนึงนะครับโดยส่วนมากก็จะเป็นเอาง่ายๆก่อนมาตรฐานไทยก็มอกนะครับซึ่งมอกเองที่เขาสร้างมาเขาก็ไปดูจากทั่วโลกมาแล้วแหละเป็นมาตรฐานที่เป็นสแตนดาร์ดที่เปรียบเทียบกันมาแล้วว่าใช้งานได้นะครับ
1: ค่ะก็ค่อนข้างปลอดภัยไว
0: ้
1: ใจได้เนาะ
0: ครับ
1: ค่ะคำถามต่อไปค่ะในขั้นตอนที่อาจารย์ทดลองงานวิจัยนี้ค่ะอาจารย์เจอความท้าทายอะไรบ้างคะแล้วอาจารย์แก้ไขมันยังไงคะ
0: หลักๆเลยคือขึ้นรูปยากมากทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยขึ้นรูปยากมากขึ้นรูปหมายความว่าจะให้มันเป็นทรงเป็นก้อนขึ้นมาเนี่ยยากเลยนะครับเราผสมซีเมนต์น้อยไปมันก็ไม่เกาะกันผสมซีเมนต์มากไปมันก็ทำให้มันหนักนะครับเราอยากทำให้มันเป็นวัสดุเหลือทิ้งที่มีความเบาเราจะต้องหาวัสดุที่เราจะต้องหาสัดส่วนที่มันพอเหมาะซึ่งมีการลองผิดลองถูกแล้วก็การไปรีวิวเปเปอร์จากต่างชาตินานพอสมควรครับกว่าจะทำได้ตัวแกนกันชงก็ยากในระดับหนึ่งแต่ตัวหินนี่ยากกว่าหินที่ใช้ทำเพราะว่าเนื่องจากว่าหินตัวนี้ที่ทำมานะครับมันจะเกิดรูพรุนแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นอากาศก่อนแห้งมันจะยุบประเด็นคือมันยุบแล้วมันไม่ได้เชฟที่สวยนะครับมันยากมากเลยยากการขึ้นรูปพอขึ้นรูปเสร็จนะครับขึ้นรูปได้ก็ต้องมาทดสอบอีกเมื่อมาทดสอบแล้วถ้ามันไม่ผ่านมาตรฐานก็ต้องหาวิธีขึ้นรูปใหม่โดยใช้สัดส่วนใหม่เข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นความยากอยู่ตรงการขึ้นรูปให้สำเร็จครับ
1: เท่ากับอาจารย์ก็ใช้ระยะเวลาตรงนี้พอสมควรเลยใช่ไหม
0: โอ้นานมากครับนานมาก
1: อาจารย์มีท้อบ้างไหมคะ
0: มันก็มีแหละแต่มันทำไปแล้วมันถอยหลังไม่ได้
1: แล้วอาจารย์จัดการกับความรู้สึกนี้ยังไงคะ
0: ก็ไม่มีอะไรครับต้องสู้อย่างเดียวเลย
1: โอเคค่ะค่ะอยากจะให้อาจารย์นะคะช่วยเล่าถึงบรรยากาศวันที่อาจารย์เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมที่ประเทศอินโดนีเซียในครั้งนี้หน่อยค่ะ
0: ในการเข้าไปประกวดนะครับ ก็โดยส่วนตัวผมเคยไปประกวดมาแล้วที่นูเรมเบิร์กนะครับที่เยอรมันก็พูดถึงความเขาเรียกว่าอะไรกลัวเวทีก็เลยกลัวน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าเคยผ่านเวทีมาบ้างแล้วทีนี้ในการประกวดนะครับก็อยากจะไปดูบูธอื่นบ้างนะครับไปถึงเราก็ตั้งบูธเสร็จเราก็ไปดูบูธอื่นผมรู้สึกว่ามีความชื่นชมเด็กในหลายๆประเทศแล้วก็เด็กไทยด้วยที่ไปประกวดนะครับได้เห็นไอเดียของแต่ละประเทศเด็กไอเดียจะใสมากเขาจะไม่อยู่ในกรอบอย่างมากมายเหมือนนักวิจัยอย่างผมนี่บางครั้งมีกรอบบางครั้งยังมองตัวเองว่างานเราทำไมไม่กล้าทำอย่างนู้นไม่กล้าทำอย่างนี้ซึ่งไม่เหมือนเด็กเด็กที่พูดถึงนี่เด็กประถมเลยนะครับเด็กประถมเด็กมัธยมต่างๆเขาจะไอเดียเขาค่อนข้างที่จะเปิดแต่โอเคบางครั้งไอเดียเขามาแล้วแต่การพัฒนาของวัสดุอาจจะไม่ถึงจุดแต่ผมชื่นชมไอเดียเขามากเพราะว่าถ้าเข้าเอาทฤษฎีเอาอะไรทางด้านโยธาเข้าไปจับมันจะสามารถที่จะทำให้วัสดุนั้นมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับส่วนมาได้ประกวดมันก็หลากหลายอะครับมาจากทั่วโลกเลยหลายๆประเทศนะครับก็มีทั้งมาประกวดเองแล้วก็มีทั้งเป็นกรรมการมาด้วยนะครับแล้วก็แต่ละบูธก็จะมีกรรมการเข้ามาให้คะแนนทุกวันนะครับมีเช้ากับบ่ายนะครับกรรมการจะหมุนเวียนมาเราก็ต้องยืนเฝ้าบูธนะครับกรรมการจะมาสัมภาษณ์เราก็ต้องอธิบายให้เขาฟังว่าเราทำอะไรนะครับเขาก็จะถามข้อมูลนู่นนี่นะครับตามคะแนนของเขาก็จะให้คะแนนมาครับบรรยากาศจะประมาณนั้นครับ
1: ผลงานทั้ง2ชิ้นนี้ที่ได้รับรางวัลนะคะมีจุดเด่นหรือว่าความพิเศษอย่างไรคะที่อาจารย์คิดว่าทำให้คณะกรรมการเนี่ยประทับใจค่ะ
0: จุดเด่นคือการรีไซเคิลวัสดุซึ่งโลกใบนี้ต้องการวัสดุประเภทนั้น

มีตัวกันชงที่ผมลำบากหน่อยที่จะขนวัสดุไปต้องเข้าใจว่ากันชงเนี่ยถูกกฎหมายในประเทศไทยก่อนไปผมก็กลัวมันจะผิดกฎหมายอินโดนีเซียผมก็ไปถาม AI ว่าที่ผมเอากันชงเข้า

0: นั่นคือของที่มันแบบขึ้นรูปไปแล้วนะครับจะเอาวัตถุดิบไปผมก็กลัวว่าเฮ้ยกัญชงมันคือพืชชนิดเดียวต้นตระกูลเดียวกับกัญชาแล้วมันเป็นของผิดกฎหมายในอินโดเงี้ยผมก็เลยกลัวก็เลยไม่ได้เอาวัสดุอะไรไปเยอะแยะมากก็จะทำให้การสื่อสารกับกรรมการได้น้อยลงนะครับทำให้คะแนนได้น้อยหน่อยส่วนอีกวัสดุตัวหนึ่งซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งซึ่งมีทั่วไปอยู่แล้วประเทศไหนก็ไม่ผิดกฎหมายหรอกเศษแก้วพลาสติกแล้วก็แผ่นพื้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไปทำเป็นหินนะครับตัวนั้นใครเดินมาดูก็จะประมาณว่าเซอร์ไพรส์เพราะว่าผมจะให้ลองทายน้ำหนักหินที่ผมจับดูว่ามันหนักประมาณไหนเขาก็ทายในใจคนเราเห็นรูปหินนึกว่าประมาณนั้นแต่พอโยนใส่มือโอ้โหเบาเหมือนเปลือกไข่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์เพราะฉะนั้นมันเป็นเขาเรียกว่าเทคนิคการนำเสนอแบบ first impression หมายความว่าให้เขาตื่นเต้นในครั้งแรกที่เขาเจอนะครับก็ตัวนั้นได้เหรียญทองครับผม
1: ค่ะอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างคะที่ผลงานได้รับทั้งเหรียญทองแล้วก็เหรียญทองแดงในเวทีนานาชาตินี้ค่ะ
0: ก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ทีมงานที่ช่วยทำนะครับทั้งอาจารย์และนักศึกษาทุกท่านนะครับในทีมนะครับก็ทุกคนเอาใจใส่กับงานแล้วก็ใช้ความขยันหมั่นเพียรนะครับแล้วก็ลองผิดลองถูกอย่างที่บอกช่วยกันตลอดเวลานะครับก็ดีใจแทนทุกคนนะครับเพียงแค่ตัวผมเองนะครับเป็นผู้นำเสนอหลักนะครับเป็นผู้นำเสนออยู่ที่หน้าเวทีในงานนั้นแค่นั้นเองนะครับแต่เบื้องหลังนะครับทำกันเยอะมากนะครับพอได้รางวัลก็รู้สึกยินดีกับทุกคนนะครับที่ช่วยกันนะครับแล้วก็ยินดีกับมหาลัยด้วยนะครับนะครับ
1: ค่ะผลงานวูดสโตนเองอะค่ะแล้วก็ไฮบริดเฮมกรีดเนี้ยค่ะสามารถนำไปพัฒนาในเชิงพาณิชย์หรือว่าภาคอุตสาหกรรมอย่างไรได้บ้างคะ
0: พัฒนาได้ไปพัฒนาได้ตอนนี้ก็มีทางเอกชนเขาติดต่อมานะครับติดต่อมาที่จะนำไปขายจริงๆจังๆนะครับวูดสโตนเอ็กนะครับเขาอาจจะไม่เอาไปใช้เป็นหินในการทำคอนกรีตอะไรเพราะว่าความแข็งแรงมันอาจจะน้อยแต่หินมันก็มีข้อดีของมันหลายอย่างนะครับเช่นหินสวยงามหินอะไรก็แล้วแต่เขาก็อาจจะไปนำเป็นวัสดุตกแต่งนะครับก็มีทางเอกชนติดต่อมาส่วนเฮมกรีตตอนนี้มีมาแล้วนะครับมีมาแล้วเนื่องจากว่าเฮมกรีตที่ผมทำนะครับผมไม่ใช่แค่เฮมกรีตที่ขึ้นรูปใหม่ประเด็นคือเรารีไซเคิลจากคิวคอนด้วยคิวคอนเราน่าจะรู้จักนะครับเคยเห็นอิฐมวลเบาสีขาวนะครับที่ใช้ก่ออิฐทำบ้านทำอะไรธรรมดานะครับเจ้าใหญ่สุดคือคิวคอนซึ่งคิวคอนผมก็เอาอิฐคิวคอนเองมาบดจนเป็นปูนขาวนะครับแล้วเอาปูนขาวนี้กลับไปผสมนั่นคือการรีไซเคิลหลายรูปแบบหน่อยนะครับแล้วทีนี้ก็มีบริษัทเอกชนที่เขาทำด้านอิฐเขาสนใจนะครับเพราะว่าของเรือทิ้งของเขาสามารถที่จะเอามาผลิตเป็นวัสดุใหม่ซึ่งเป็นเฮมกรีตโดยการนำอิฐมวลเบาของเขาเองนะครับมาเป็นวัสดุอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นวัสดุประสานนะครับ
1: ค่ะสำหรับงานวิจัยนี้ค่ะสนับสนุนแนวคิดวัสดุคาร์บอนต่ำอย่างไรคะแล้วก็ส่งผลกระทบอย่างไรในระยะยาวค่ะต่อสิ่งแวดล้อม
0: โอ้มันสนับสนุนอยู่แล้วเพราะว่าการที่เราไม่ได้ไปนำวัสดุใหม่มาใช้นะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังเรื่องหินเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับนั่นคือการนำวัสดุใหม่มาใช้และเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติถ้าหากว่าเรานำวัสดุที่เอาวัสดุเอาทรัพยากรธรรมชาติมานะครับมาเปรียบเทียบกับวัสดุที่เกิดการหมุนเวียนโดยนำของเหลือทิ้งมาใช้นะครับไม่ว่าจะไปประเมินในรูปแบบไหนคะแนนมันก็จะมาให้ว่าวัสดุเหลือทิ้งชนะนะครับนั่นก็หมายความว่าเรานำวัสดุเหลือทิ้งมาใช้มันเป็นประโยชน์ก่อนน่ะมันดีที่สุดแต่เพียงแค่ว่าพอเอาไปใช้จริงๆเนี่ยมันจะเกิดคำถามว่าวิจัยไปแล้วใช้งานได้จริงหรือเปล่านั่นคือควรคำนึงถึงเรื่องวัสดุมีมากเพียงพอไหมแล้วมีความสม่ำเสมอในเนื้อวัสดุไหมนะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมไปเอาเฮมกรีตมาจากโรงงานหรือว่าเอาอิฐมวลเบาที่เหลือจากโรงงานหมายความว่าของอ่ะมันมีแน่นอนนะครับมันไม่ได้หมายความว่าวิจัยเสร็จแล้วมันใช้งานไม่ได้เพราะมันใช้งานไม่ได้มันเกี่ยวพันอะไรกับเรื่องของ ความเป็นกลางทางคาร์บอน

0: หมายความว่ามันก็วิจัยลอยๆเสร็จไปนะครับมันก็ไม่ได้ไปช่วยอะไรให้ความเป็นกลางทางคาร์บอนเกิดขึ้นได้อย่างถาวรครับผม
1: อาจารย์มองว่าการสร้างเครือข่ายวิจัยระหว่างประเทศเนี่ยค่ะมีความสำคัญอย่างไรต่อวงการวิศวะไทยและก็การศึกษาไทยคะ
0: มีครับมันมีเพราะว่าแต่ละประเทศมีวัสดุที่แตกต่างกันเวลาผมเดินไปดูบูธของคนอื่นเขาผมก็จะเห็นความเซอร์ไพรส์อีกแบบหนึ่งเพราะว่าวัสดุประเทศเขามันก็อันนี้ประเทศเรามันไม่มีซึ่งมันก็มีความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศ อย่างที่ผมบอกเฮมมันก็คือกัญชงประเทศอื่นมาเห็นกัญชงเราเขาก็แบบประเทศเขามันยังไม่ถูกกฎหมายเขาก็ยังไม่มีงานวิจัยอะไรที่มันออกมาเชิงลักษณะนี้นะครับแต่ทุกอย่างนะครับสามารถที่จะนำเอาไปใช้ร่วมกันได้โดยการสื่อสารตรงกลางจากศาสตร์ทางด้านวัสดุนะครับ materialยกตัวอย่างเช่นไม้คำว่าไม้คือโอเคไม้กันชงไม้กันชงมันมีความแข็งแรงคล้ายกับไม้อะไรมีอัตราการดูดซึมมากแค่ไหนสูสีกับอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อเราบอกคุณสมบัติตัวนี้ออกไปประเทศอื่นเขาก็จะเห็นว่าเฮ้ยไม้ผมก็คล้ายๆกันชงคุณนี่หว่าแล้วมาอ่านงานวิจัยของเรามาเห็นนวัตกรรมของเราเขาก็อาจจะพอที่จะคาดเดาได้ว่าสามารถที่จะเอามาทำคล้ายๆเราได้ก่อนที่จะลงมือทำจริงซึ่งมันลดขั้นตอนการลองผิดลองถูกได้เยอะพอสมควรนะครับ
1: ค่ะเพราะว่าอาจารย์ทดสอบไปแล้ว
0: ครับ
1: ค่ะจากการที่อาจารย์ได้ร่วมงานกับทางมทร.ธัญบุรีแล้วก็มทร.อีสานนะคะให้ประสบการณ์ที่มีความหมายเป็นพิเศษกับอาจารย์บ้างคะ
0: ก็การร่วมงานกันน่ะอาจารย์น่ะรู้จักกันมานานแล้วเป็นเพื่อนกันเป็นอะไรกันร่วมงานกันมาประจำอยู่แล้วส่วนนักศึกษาที่มาช่วยนะครับเขาก็จะได้เขาไม่รู้จักกันนะครับเขาก็มาช่วยโดยที่มีอาจารย์พาไปทำงานร่วมกันนะครับเขาก็จะได้เครือข่ายได้ประสบการณ์นะครับแล้วก็ได้ความรู้ที่ได้ลงมือทำอย่างแท้จริงนะครับในเชิงของวัสดุนะครับโดยการที่มีความสามารถของอาจารย์แต่ละท่านต่างกันนะครับทั้ง3มทร.เนี่ยแต่ละท่านจะมีความสามารถจะอยู่คนละสาขาพูดง่ายๆแต่เราเอาความรู้เข้ามาบูรณาการกันจนเกิดเป็นวัสดุที่ดีขึ้นมาครับ
1: ค่ะอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้อาจารย์นะคะทำงานวิจัยด้านวัสดุเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องคะ
0: โลกของเรานะครับภาวะโลกร้อนคือปัญหาใหญ่นะครับจนทุกวันนี้มันเลยภาวะโลกร้อนไปจนถึงภาวะโลกเดือดแล้วนั่นหมายความว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1.5 องศาจากยุคก่อนอุตสาหกรรมนะครับยุคก่อนอุตสาหกรรมก็คือตั้งแต่ยังไม่มีอุตสาหกรรมก็เกือบ100ปีก่อนนะครับก็คือตอนนี้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5 องศาแล้วคนที่คอนเฟิร์มอุณหภูมินี้ก็เป็นท่านเลขาธิการ UN นะครับที่ได้กล่าวไว้นะครับเพราะฉะนั้นโลกมันเปลี่ยนไปมากโลกมันเปลี่ยนไปมาก 1.5 องศามันพาให้โลกเดือดมันพาให้มันยาวไปจนถึงว่าเชื้อโรคอะไรก็กลายพันธุ์นะครับเพราะว่าอุณหภูมินี้มันเป็นอุณหภูมิที่แย่พอสมควรส่วนหนึ่งที่จะทำให้อุณหภูมิพวกนี้มันลดลงได้นั่นคือการนำของเหลือทิ้งมาใช้และก็ไม่ไปนำวัสดุที่มันมีเป็นทรัพยากรธรรมชาติอยู่แล้วไม่ต้องไปทำลายมันนะครับเพราะฉะนั้นผมเล็งเห็นว่าการนำวัสดุเหลือทิ้งนะครับและก็ทำวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมันเป็นหนทางหนึ่งที่จะร่วมมือกันในโลกใบนี้นะครับในการที่จะทำให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้นนะครับ
1: อาจารย์มีคำแนะนำให้กับนักศึกษาที่อยากจะเริ่มต้นทำงานวิจัยแต่ว่ายังไม่มั่นใจบ้างไหมคะ
0: ต้องไม่ท้ออันดับแรกต้องไม่ท้อสิ่งที่จะต้องทำคือว่าถ้าเราทำแบบลองผิดลองถูกเลยอันนี้ยกถามถึงนักศึกษาเนา
1: ะ
0: นักศึกษาก็จำเป็นจะต้องมีความรู้ก็ต้องไปอ่านดูก่อนไปอ่านงานวิจัยของคนอื่นดูก่อนนะครับเขาทำประมาณไหนเขาผสมอะไรสัดส่วนประมาณไหนเพราะถ้าเราจับมามิกเลยเรานึกอยากจะทำอะไรเรามิกเลยมันก็ไม่ใช่นักศึกษามันก็ไม่ใช่คนที่กำลังจะศึกษาจะมีความรู้อยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะแนะนำนั่นหมายความว่าให้ไปอ่านดูก่อนไปอ่านไปหาข้อมูลดูก่อนไปรีวิวดูก่อนใครทำอะไรทำประมาณไหนแล้วเราเห็นแล้วเรามีไอเดียอะไรที่มันไม่ซ้ำกับชาวบ้านเพราะฉะนั้นอย่าไปซ้ำนะครับซ้ำมันคือการก๊อปปี้ซึ่งมันไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งการไปซ้ำชาวบ้านเขานะครับก็แนะนำหลักๆเลยครับก็ต้องไปเช็คดูก่อนคนอื่นเขาทำยังไงไว้บ้างแล้วก็มันได้ผลดียังไงครับผม
1: ค่ะ สุดท้ายนี้ค่ะอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงผู้ชมแล้วก็อนาคตของงานวิจัยวัสดุก่อสร้างในประเทศไทยบ้างไหมคะ
0: วัสดุก่อสร้างในประเทศไทยในทุกวันนี้ผมเห็นภาคเอกชนกับภาครัฐก็พยายามที่จะผลักดันนะครับแล้วก็ออกกฎหมายอะไรมาพอสมควรหากแต่ผมยังไม่ได้เห็นกฎหมายนั้นกฎหมายนั้นได้ทำอย่างเป็นจริงเป็นจังนะครับผมเคยไปในปี2019ที่ประเทศเยอรมนีเขาก็ได้ออกกฎหมายที่จะลดภาษีให้กับบริษัทที่สามารถที่จะสร้างอาคารโดยการใช้วัสดุที่มันเป็นรีไซเคิลตอนนั้นผมประกวดที่นูเรมเบิร์กมีบริษัทผู้รับเหมามาดูแล้วเขาเห็นเขาชอบวัสดุนี้เพราะว่าเขาจะเป็นผู้รับเหมาที่จะไปสร้างอาคารรับเหมาเพราะว่ารัฐบาลเขาจะลดภาษีให้คนก็อยากสร้างอาคารในลักษณะนี้แต่ผมยังให้วัสดุเข้าไปไม่ได้เพราะว่าผมยังประกวดอยู่แล้วประกวดเสร็จผมจะไปขึ้นเครื่องที่มิวนิกเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปเจอผมที่มิวนิกเพราะว่าเขาอยากจะได้วัสดุตัวนี้ไปทำการที่จะไปเขาอยากขอวัสดุตัวนี้มากนะครับเขาก็จะขอซื้อนั่นแหละเพื่อที่จะเอาไปทำอาคารทำอะไรเพราะว่าประเทศเขาอ่ะมันลดภาษีให้กันจริงๆจังๆนะครับเขามีทั้งกฎหมายแล้วก็ทำจริงจังแล้วเขาก็ไปตามเจอผมที่มิวนิกจริงนะครับแล้วก็ไปคุยไปอะไรกันผมเล่าให้ฟังผมสื่อสารเห็นว่าเขาเอาจริงขนาดว่าจากนูเรมเบิร์กเขาก็ต้องตามผมไปมิวนิกอ่ะเพื่อที่จะเอาของนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาเขียนกฎหมายมาแล้วมันจบไปนะครับแสดงว่ารัฐบาลเขาต้องลดให้จริงสิไม่งั้นผู้รับเหมามันจะตามผมไปขนาดนั้นเหรอมันก็ไกลนะครับมันก็ไม่ใช่ใกล้ๆแล้วก็เขานัดวันนัดอะไรไปเจอที่โรงแรมขนาดนั้นเพราะฉะนั้นภาครัฐผมอยากจะให้มีกฎหมายแล้วเอาให้จริงหน่อยทำให้จริงถ้าทำให้จริงอ่ะมันเกิดขึ้นจริงนะครับประเทศที่เจริญเขาอาจจะเขียนกฎหมายแล้วก็ทำได้จริงนะครับก็นี่คือประเด็นที่คิดว่าอยากให้เกิดในประเทศไทยครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับสาขาวิศวกรรมโยธากันดีกว่าค่ะอาจารย์ช่วยเล่าหน่อยได้ไหมคะว่าสาขาวิศวกรรมโยธาเนี่ยมีความน่าสนใจยังไงบ้างมีอะไรที่เป็นจุดเด่นที่ทำให้คุณผู้ชมเห็นแล้วแบบอยากจะเข้ามาเรียนที่นี่ค่ะ
0: วิศวกรวิศวกรรมนะครับวิศวกรรมศาสตร์ในโลกใบนี้มีหลายสาขามากนะครับส่วนวิศวกรรมศาสตร์ที่เป็นสาขาที่เก่าแก่ในอันหนึ่งก็คือสาขาโยธาทำไมเก่าแก่ก็เนื่องจากว่าความต้องการในการอยู่อาศัยของมนุษย์ทุกคนมีนะครับยกตัวอย่างเช่นปัจจัย4ในนั้นมีที่อยู่อาศัยนะครับที่อยู่อาศัยเป็นส่วนที่มนุษย์ขาดไม่ได้แม้กระทั่งไม่มีบ้านก็อยู่ถ้ำอยู่อะไรมันต้องมีที่อยู่อาศัยนะครับทุกคนต้องการที่อยู่อาศัยนอนกลางแดดกลางอะไรกลางที่โล่งได้ก็ไม่กี่วันก็ต้องพยายามหาที่อยู่อาศัยหลบแดดหลบฝนนะครับเพราะฉะนั้นงานโยธาคืองานที่เบสิกของมนุษย์ต้องการนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างแค่อาคารมันไม่เกี่ยวกับแค่อาคารแต่อย่างเดียวนะครับงานโยธาเป็นอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆนั่นหมายความว่าเช่นงานโครงสร้างพื้นฐานถนนก็ใช่อย่างผมนี่สายดินนะครับสายดินทางด้านโยธาทำถนนนะครับเขื่อนก็ใช่นะครับการสำรวจก็ใช่การสำรวจต่างๆก็ใช่นะครับไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมหรือว่าใช้โดรนอะไรเดี๋ยวนี้ใช้โดรนนะครับเรื่องของน้ำท่วมก็โยธาเช่นกันนะครับการระบายน้ำนะครับน้ำมายังไงไปยังไงที่จะไม่ให้ท่วมนะครับโยธาสามารถที่จะคำนวณแล้วก็ออกแบบให้ได้นะครับแล้วก็มีหลากหลายสาขานะครับทั้งการบริหารจัดการอย่างนี้ก็ใช่นะครับโยธาเป็นสาขาที่น่าเรียนมากเนื่องจากว่าเป็นส่วนประกอบของเป็นส่วนหลักของมนุษย์นะครับที่ต้องการที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็ต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกรอบข้างครับ
1: อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างของผลงานโครงงานหรือว่ากิจกรรมเด่นๆนะคะของนักศึกษาสาขานี้ให้คุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะ
0: สาขาเด่นๆนะครับก็จะเห็นน่าจะหลายๆคนได้เห็นนะครับชื่อว่าอะไรนะสะพานบีบแตรใช่ไหมครับสะพานบีบแตรนี่เป็นโปรเจกต์ของเด็กนักศึกษาสาขาโยธาที่นี่นะครับสะพานบีบแตรเป็นการทำโปรเจกต์จบที่ผสมผสานกับเป็นวิศวกรนักบัตรนะครับโปรเจกต์จบของสาขาวิศวกรรมโยธาที่นี่เรามีหลากหลายรูปแบ ไม่จำเป็นที่จะต้องมุ่งไปทางทฤษฎีอย่างเดียวก็ได้นะครับเราลงมือทำเองก็ได้นะครับสะพานบีบแต่ลง

0: ทุนเพียงแค่ 70,000 บาทสามารถทำสะพานข้ามคลองที่ประชาชนเข้าใช้อยู่แล้วนะครับแต่โอเคแหละมันก็เป็นสะพานมอเตอร์ไซค์นะมันไม่ถึงกับเป็นสะพานรถยนต์อะไรหรอกแต่ก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นนะครับของนักศึกษาที่ทำนะครับและก็เป็นไอเดียที่ดีมากประชาชนในท้องถิ่นได้ใช้นะครับไอเดียนี้นะครับก็พอดีทางชุมชนเขาเห็นแล้วก็เห็นว่ามีประโยชน์นะครับแล้วก็กลายเป็นไวรัลดังพอสมควรนะครับในโซเชียลนะครับและนักศึกษากลุ่มที่ทำเองเขาก็รู้สึกดีใจนะครับมีความภูมิใจแล้วทางอาจารย์เองก็มีความภูมิใจนะครับที่ได้ทำโปรเจกต์ในเชิงของนักปฏิบัติซึ่งก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นคำขวัญของมหาลัยอยู่แล้วนะครับที่ต้องการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติครับ
1: ค่ะสำหรับเครื่องมือในห้องปฏิบัติการของสาขาค่ะมีอะไรที่เป็นเครื่องมือเด่นๆบ้างไหมคะ
0: เรามีเครื่องมือเด่นๆมากนะครับเครื่องมือโดยเบสิกก่อนโดยเบสิกของวิศวกรรมโยธาของที่นี่นะครับเรามีตามมาตรฐานของกว.นะครับต้องเข้าใจก่อนว่าวิศวกรรมโยธาไปเรียนที่ไหนก็ได้แต่เรียนจบมาแล้วได้กว.ไหมอันนี้คือคำถามนะครับเพราะฉะนั้นทางกว.นะครับเขาจะมาตรวจเรานะครับถ้าตรวจแล้วไม่ผ่านจะไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพส่วนหนึ่งที่ต้องตรวจก็คือเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมไหมนั่นคือเครื่องไม้เครื่องมือของที่นี่พร้อมและที่นี่ได้เรียนจบไปได้กว.นะครับได้ไปสามารถที่จะสอบใบประกอบวิชาชีพได้เป็นวิศวกรอย่างเต็มตัวได้นะครับเบสิกเลยคือเครื่องไม้เครื่องมือเราพร้อมนะครับส่วนเครื่องไม้เครื่องมือที่เกินมาตรฐานขึ้นมาเราก็มีนะครับมีเนื่องจากว่าในเครื่องมือเบสิกนั้นเราใช้สอนในระดับปริญญาตรีทีนี้พอระดับปริญญาโทเราก็ต้องสอนอะไรที่เป็นแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ส่องดูจุลภาคส่องดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของเนื้อวัสดุว่าไอเราเอาคอนกรีตไปผสมแล้วเอาอะไรไปผสมกันแล้วทำไมมันแข็งแรงขึ้นมันจะมาบอกแค่ว่ากดแล้วมันแข็งแรงขึ้นมันก็ไม่จบนะครับเราจะต้องส่องไปดูในขนาดเล็กของมันนะครับเซมอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจะได้เห็นว่าอ๋อมันมีสารนี้มีผลึกนี้เกิดขึ้นมามันเลยทำให้แข็งแรงนะครับต้องตอบได้กันถึงขนาดนั้นนะครับถึงจะเป็นการเรียนรู้อย่างแท้จริงนะครับซึ่งเครื่องไม้เครื่องมือที่เกินกว่าแล้วปริญญาตรีเรามีมาโดยตลอดนะครับแล้วก็มีงบประมาณมาให้เราจัดซื้อไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นอุปกรณ์ที่แปลกแล้วก็ใช้ทำวิจัยได้ครับ
1: แล้วผู้เรียนแบบไหนคะที่อาจารย์คิดว่าเหมาะกับที่จะมาเรียนสาขาโยธานี้ค่ะ
0: ผู้เรียนที่เหมาะที่จะมาเรียนนะครับใจต้องมาก่อนนะครับใจต้องอยากเรียนนะครับการเรียนโยธามันก็ไม่ถึงกับยากแต่มันก็ต้องใช้ความเพียรนะครับถ้าหากว่าอยากเรียนเพราะอยากขึ้นชื่อว่าเป็นวิศวกรเฉยๆอันนั้นยังไม่ได้มันจะต้องอยากเรียนเพราะว่า อยากนำไปใช้งานจริงนะครับเมื่ออยากไปใช้งานจริงนะครับแล้วก็เข้ามาหาอาจารย์มาถามอาจารย์ว่าเรียนด้านนี้ต้องทำยังไงบ้างอาจารย์ทุกคนพร้อมที่จะให้คำตอบอยู่แล้วนะครับอาจารย์ทุกคนพร้อมที่จะแนะนำนักศึกษาทุกคนเพราะฉะนั้นผู้ที่มาเรียนนะครับขอให้คุณสมบัติตรงตามที่มหาลัยประกาศก็เข้ามาได้ทุกคนนะครับและสิ่งสำคัญที่เข้ามาด้วยไม่ใช่มาแต่ตัวก็ต้องมีใจมาด้วยนั่นแหละครับสำคัญสุดครับ
1: ค่ะอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงน้องๆที่กำลังจะตัดสินใจเลือกเรียนสาขาที่ตัวเองสนใจอยู่บ้างไหมคะ
0: สาขาที่ตัวเองสนใจนะครับมันก็มีหลายสาขาแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะโยธาสาขาอื่นก็ได้โลกใบนี้มันเปลี่ยนไปเร็วมากเราไม่รู้ในอนาคตสาขาไหนมันจะพีคสาขาไหนมันจะรายได้สูงสาขาไหนมันจะดีมากในอนาคตก็มีเพียงแค่การคาดเดาไปพอคนดังๆมาคาดเดาคนก็โห่ไปเรียนซึ่งมันก็แน่นอนหลักของดีมานด์ซัพพลายคนเยอะค่าแรงมันก็จะตกลงเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือยืนหยัดในตัวเองชอบอะไรทำอะไรที่เอาว่าทำแล้วไม่หลับไม่นอนได้อะไปเรียนอันนั้นนะครับทำได้ทั้งคืนอ่ะชอบมากอยากทำเรื่องนั้นมากนะครับก็ควรไปเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบเพราะว่าอย่างที่บอกเราไม่รู้อนาคตจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วมันจะสามารถที่จะพัฒนาในสิ่งนั้นไปได้ไกลกว่าการที่อยากไปเรียนเ พราะคนอื่นแนะนำ

0: ะครับควรจะไปเรียนในสิ่งที่ตัวเองอยากเรียนมากกว่าครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรรถพลมาลัยค่ะที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์แนวคิดแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยนี้นะคะและเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยค่ะก็คงจะได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็มุมมองใหม่ๆกลับไปเช่นกันค่ะขอบคุณที่รับชมและติดตามกันมานะคะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตัวนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือ

คือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกรดทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกรดทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกรดทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกรดเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำทีนี้เกรดทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกรดนะครับเกรดเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกรดสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกรดนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569กันค่ะวันนี้ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากและพิษณุโลกภาคอีสานได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดและภาคใต้ได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ําในช่วงนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่ถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ข่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล่งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
4: คอยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
6: บักจอยไปกันเถอะ
4: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
6: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
4: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยคอยไปด้วย
2: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
7: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
2: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
1: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
2: ดีมากเลย
7: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันแก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่งและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทเอ็นยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์กนกทิพย์อโนราชนะคะในรายวิชาเทคนิคการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่6นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการหาปริพันธ์จำกัดเขตกันค่ะการหาปริพันธ์จำกัดเขตนะคะหรือการอินทิเกรตจำกัดเขตนะคะเรามาดูเรื่องที่ผ่านมานะคะจากปกติแล้วการอินทิเกรตของเราทำไงนะคะสมมติว่าการหาอนุพันธ์หรือการอินทิเกรตเราจะมีโจทย์ว่าไงนะอินทิเกรตใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมีโจทย์ฟังก์ชันมาให้นะคะที่ผ่านมาเราก็จะอินทิเกรตเพื่อให้จะได้คำตอบออกมาซึ่งผลการอินทิเกรตตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นการอินทิเกรตหรือการหาปริพันธ์นะคะแบบไม่จำกัดเขตนะคะไม่จำกัดเขตดังนั้นสิ่งสังเกตอีกอย่างหนึ่งของปริพันธ์ไม่จำกัดเขตก็คือคำตอบที่เราได้นะคะเราจะต้องบวกค่า C เสมอนะคะแต่ในเนื้อหาวันนี้นะคะการอินทิเกรตหรือการหาปริพันธ์จำกัดเขตจะแตกต่างจากเดิมก็คือมีเครื่องหมายการอินทิเกรตนะคะแล้วมีโจทย์ฟังก์ชัน f ที่ x นะคะเทียบกับ dx แต่เราจะมีสัญลักษณ์จำกัดเขต A จนถึง B นะคะกำกับไว้ในเครื่องหมายอินทิกรัลตรงนี้นะคะดังนั้นคำตอบตรงนี้นะคะจะมีค่าเป็นผลคำตอบโดยไม่ติดตัวแปรนะคะดังนั้นการอินทิเกรตตรงนี้แสดงว่าเราจะไม่บวก C แล้วนะคะซึ่งเราเรียกว่าเป็นการอินทิเกรตจำกัดเขตนั่นเองนะคะมีคำตอบจำกัดเขตดังนั้นมีคำตอบที่ชัดเจนนะคะไม่ติดตัวแปรนะคะซึ่งหลักการของการอินทิเกรตจำกัดเขตนี้นะคะเขาบอกว่าเมื่อไรที่เราอินทิเกรตสมมติว่าเราอินทิเกรตสมมติอาจารย์อินทิเกรตฟังก์ชัน f ที่ x dx อินทิเกรตตั้งแต่ a ค่า a ใดๆนะคะเป็นค่าคงที่ a ใดๆจนถึง b นะคะผลการอินทิเกรตสมมติว่าออกมาอยู่ในรูปของฟังก์ชันใหม่นะคะเป็น f ที่ x แล้วกันนะคะ f ใหญ่ที่ x เราจะแทนค่าผลการอินทิเกรตตรงนี้ใส่ค่า a จนถึง b เข้าไปนะคะ a จนถึง b เข้าไปหรืออาจารย์อาจจะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะคะวงเล็บใหญ่นะคะ f ที่ x f ใหญ่ที่ x แล้วกำกับด้วย a จนถึง b แบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งผลการอินทิเกรตพออินทิเกรตเสร็จแล้วเนี่ยคำตอบ f ที่ x ใหญ่ตรงนี้นะคะ f ที่ x ใหญ่ตรงนี้เราจะแทนค่า b เข้าไปค่ะแสดงว่าค่า b จำกัดเขตที่อยู่ข้างบนเนี่ยค่ะเราจะเอาแทนไปก่อนจากนั้นเราจะลบกับค่าฟังก์ชัน f ที่เป็นคำตอบนะคะแทนตัว a เข้าไปค่ะแทนตัว a เข้าไปนะคะตัว a ก็คือตัวนี้นะคะโทนตัว a ที่อยู่สัญลักษณ์ตรงนี้เป็นค่าเข้าไปนะคะแล้วเอาฟังก์ชันสองค่านี้มาลบกันก็จะเป็นผลของการอินทิเกรตจำกัดเขตนั่นเองนะคะดังนั้นสรุปว่าอินทิเกรตค่า a จนถึง b ใดๆของฟังก์ชัน f ที่ x ที่เป็นโจทย์เทียบกับ dx ใช่ไหมคะผลของการอินทิเกรตจะต้องเอา b มาแทนจากนั้นลบด้วย a นั่นเองคอนเซ็ปต์เป็นแบบนี้อินทิเกรตจำกัดเขตค่ะโอเคงั้นได้คอนเซ็ปต์แล้วเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะสมมติโจทย์ของอาจารย์เป็นฟังก์ชันพีชนิดธรรมดานะคะสมมติตัวอย่างนี้เช่นอินทิเกรตจงหาผลการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันที่มีหน้าตาเป็น x กำลังสองลบ 2x บวก 1 dx โดยจำกัดเขตอยู่ที่เลข1จนถึงเลข3แบบนี้ก็ได้นะคะเรียกว่าอินทิเกรตจำกัดเขตวิธีการหาผลคำตอบของข้อนี้นะคะให้เราทำการอินทิเกรตปกติเลยค่ะเหมือนที่เราเรียนมาเลยอินทิเกรตปกตินั่นแปลว่าอาจารย์ก็จะต้องมีเครื่องหมายอะไรอยู่นะในฟังก์ชันบวกลบสามารถเทคอินทิเกรตเข้ามาได้นะคะแสดงว่าอินทิเกรตพจน์แรกค่ะอินทิเกรต x กำลังสองได้นะ x กำลังสองบวกอีก1ถูกไหมแล้วก็หาร2บวก1เข้าไปลบกับผลการอินทิเกรต 2x ได้ 2x กำลัง1กลายเป็นกำลังเพิ่มไปอีก1หารตรงนี้นะคะอินทิเกรตเลข1ได้อะไรมาตัวหนึ่งนะได้ x มาตัวหนึ่งปกติเราจะบวกอะไรนะปกติเราจะบวก c ใช่ไหมแต่ตอนนี้เราไม่บวก c แล้วค่ะเขาจะอินทิเกรต
จำกัดเขตดังนั้นอาจารย์จะแทนค่าตั้งแต่1จนถึง3เข้าไปค่ะหรือบรรทัดนี้ดูซับซ้อนไปบางคนก็มองอินทิเกรตตั้งแต่แรกเลยก็ได้ตอบบรรทัดนี้เลยก็ได้อินทิเกรต x กำลัง2ได้ x กำลัง3แบบนี้ก็ได้นะคะ x กำลัง3ส่วน3ลบ 2x ก็ได้ 2x กำลัง1กลายเป็น x กำลัง2ส่วน2อินทิเกรต x กำลัง0มีเลข1อยู่ก็ได้ x กำลัง1ออกมานะคะอินทิเกรตตั้งแต่ได้ผลลัพธ์ตั้งแต่1จนถึง3อาจจะเขียนคอมแบบนี้ก็ได้นะคะไม่น่าจะยากเขาบอกว่าอะไรนะทฤษฎีข้อเมื่อกี้บอกว่าเมื่อไหร่ที่อินทิเกรต a จนถึง b ของฟังก์ชัน f ที่ x dx ใดๆว่าไงนะ dx ใดๆผลการอินทิเกรตฟังก์ชัน f ที่ x เราจะเอา b ไปแทนก่อนนะแล้วลบกับฟังก์ชันที่เอา a ไปแทนนั่นก็แปลว่าฟังก์ชันคำตอบ f ที่ x ความหมายของ f ที่ x ตรงนี้ก็คือหมดเนี่ยค่ะเนี่ยคือ f ที่ x f ใหญ่ที่ x เขาบอกว่าให้เอา b ไปแทนดังนั้น b ตอนนี้คือเลข3ค่ะอาจารย์ก็แทนเลข3เข้าไปในตัวแปร x ทุกตัวเลยค่ะตรงไหนมี x เราก็แทนเลข3เข้าไปดังนั้นตำแหน่งแรกอาจารย์ก็จะได้3ยกกำลัง3ส่วน3ถูกนะลบกับ2คูณกับเจอ x แล้วนะแทน3ยกกำลัง2ส่วน2ค่ะบวกกับเลข3อันนี้เรียกว่า f ที่ b ใช่ไหมคะจากนั้นลบดีกว่าลบ f ที่ a ค่ะแสดงว่าอาจารย์จะเอาคำตอบไปแทนเลข a เข้าไป a ตอนนี้คือเลข1นะคะอาจารย์ก็ตรงไหนมี x ในคำตอบในคำตอบอยู่ไหนนี่ทั้งหมดนี้คือคำตอบการอินทิเกรตดังนั้นตรงไหนมี x อาจารย์แทนเลข1เข้าไปค่ะกลายเป็น1กำลัง3ส่วน3ลบกับ2คูณ1กำลัง2ส่วน2ใช่ไหมบวกกับ1นั่นเองค่ะซึ่งที่จริงแล้วมีพจน์ที่ตัดกันได้ใช่ไหมตรงนี้ตัดกันไปเดี๋ยวฉันจะได้ที่จริงเราตัดตั้งแต่ตรงนี้เลยก็ได้นะจะได้ไม่ต้องแทนนะคะแต่แทนแล้วไม่เป็นไรนะคะเห็นไหมคะเราไม่ต้องบวก4แล้วอ่ะดังนั้นเรามาเคลียร์คำตอบกันค่ะ3กำลัง3เอ้ย3นี้มีตัวหนึ่งแสดงว่าเหลือ2ตัว3 2 6ลบ3ไม่ใช่4 3 3 9สามเหลือสองตัวโทษทีนะสามเหลือสองตัวค่ะสามสามเก้านะคะได้เก้าลบสามสามเก้าบวกกับสามนะคะจากนั้นเอาไปลบกับพจน์ที่เอา a ไปแทนพจน์หลังมีอะไรบ้างหนึ่งกำลังสามได้หนึ่งหนึ่งส่วนสามลบหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งนะคะบวกอีกหนึ่งนะโอเคดังนั้นบรรทัดนี้ก็เลยขึ้นหมดไป

เศษ8ส่วน3นั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าคำตอบการอินทิเกรตจำกัดเขตข้อนี้เป็นไงคะคำตอบเป็นค่าคงที่ไม่ได้เป็นฟังก์ชันเหมือนอินทิเกรตก่อนๆที่ผ่านมาละนะคะจะได้คำตอบออกมานั่นเองนะคะโอเคไหนลองไปดูกันต่อนะคะตัวอย่างต่อไปสมมติเป็นฟังก์ชันที่ซับซ้อนขึ้นอีกนิดนึงนะคะคิดตัวอย่างที่2เช่นอินทิเกรตจำกัดเขตของฟังก์ชัน x คูณกับ x กำลังสองลบ3ทั้งหมดยกกำลังสอง dx ค่ะอินทิเกรตตั้งแต่ลบ1จนถึง2แล้วกันค่ะโอเคแสดงว่าเห็นสัญลักษณ์นี้แล้วเป็นการอินทิเกรตจำกัดเขตใช่ไหมคะดังนั้นเราจะแทนอินทิเกรตเข้าไปตามปกติเลยนะคะอินทิเกรตปกติเลยไหนมาดูว่าอินทิเกรตข้อนี้จะทำยังไงนะคะจำเทคนิคได้ไหมเอ๊ะมีฟังก์ชันซับซ้อนแบบนี้อาจารย์มองตรงนี้เป็น u ดีกว่าเพราะตอนนี้ u ยกกำลังอะไรอยู่ฮะยกกำลัง n ดังนั้นเราดีอะไรตามว่าตอนนี้เรายัง dx อยู่เราจะนึกถึงสูตรนี้นะข้อนี้อินทิเกรต u กำลัง n d ต้อง u ตามนะคะถึงจะได้ u กำลัง n บวกไป1หาร n บวก1บวก4ถูกนะดังนั้นข้อนี้ก็อินทิเกรตจำกัดเขตลบ1จนถึง2ค่ะ x อยู่นิ่งๆก่อนนะตรงนี้ฟังก์ชัน u ค่ะฟังก์ชัน u คือ x กำลัง2ลบ3ยกกำลัง n n ตอนนี้คือ2อาจารย์ต้องดีอะไรตามคะเห็นไหมคะตรงนี้ u ต้องดีอยู่ดังนั้น u ของอาจารย์คือ x กำลัง2ลบ3ค่ะ du หารออกทันทีค่ะปิ๊บ x กำลัง2ลบ3ได้มา 2x ถูกนะได้มา 2xx ตรงนี้ตัดกับ x ตรงนี้ไปค่ะดังนั้นเหลือเศษ1ส่วน2เดชเศษ1ส่วน2เห็นไหมเศษ1ส่วน2 2อยู่ข้างล่างอาจารย์เทคออกมาข้างนอกได้เศษ1ส่วน2โอเคเศษ1ส่วน2ข้างในเหลืออินทิเกรต u du แล้วนะคะอันนี้ u ยกกำลัง n du เรียบร้อยละได้อะไรคะ n ต้องเพิ่มไป1ค่ะแล้วหาร n บวก1ดังนั้นอาจารย์ก็จะได้ผลการอินทิเกรตเป็น x กำลัง2ลบ3ตัว u นี้ยกกำลังอะไรคะกำลัง n บวก1กลายเป็นยกกำลัง3ส่วน3ค่ะ3ส่วน3ที่จริงต้องบวก4ใช่ไหมแต่ตอนนี้เราไม่บวก4แล้วค่ะเราอินทิเกรตจำกัดเขตตั้งแต่ลบ1จนถึง2ค่ะลบ1จนถึง2โอเคงั้นเราแทนอะไรเข้าไปเลยแทนเลข2เข้าไปแล้วกันค่ะเพราะเขาคือ fb ค่ะเดี๋ยวเอา fb ลบกับ f อะไรนะ fa ค่ะเรา fb ก็นะ fb แปลว่าอาจารย์จะแทน b เข้าไปนะคะเอ๊ะอาจารย์เทคอันนี้เข้ามาก่อนดีกว่าเนาะเทคเข้ามาเลข2เจอเลข3เป็นเศษ1ส่วน1ส่วน6แล้วกันนะคะกลายเป็นกำลัง2ลบ3ส่วน6ค่ะอินทิเกรตตั้งแต่ลบ1จนถึง2โอเคอาจารย์จะเริ่มแทนแล้วนะแทนเลข2เข้าไปโอเคแทนเลข2เข้าไปกลายเป็น2กำลัง2ลบออก3หาร6ค่ะจากนั้นลบกับเอาอะไรเข้าไปคะเอาลบ1เข้าไปเนาะแทนกับลบหนึ่งเข้าไปกลายเป็นลบหนึ่งยกกำลังสองลบกับสามส่วนหกค่ะอ่ะแทนตามคอนเซ็ปต์นี้นะเอา fb นี่คือ b ของเรานะลบกับ fa นี่คือ a ของเรานะคะดังนั้นจะได้เท่ากับสองสองสี่สี่ลบสามสี่ลบสามส่วนหกนะคะแล้วก็ไปลบกับอะไรคะลบ1ยกกำลัง2ได้มา1 1ลบ3ส่วน6เนาะเท่ากับ4ลบ3เหลือ1ส่วน6นะคะลบอะไรเนี่ยลบ2เนาะ1ลบออก3เหลือลบ2ส่วน6ค่ะลบชนลบตรงนี้กลายเป็นบวกเศษ1ส่วน6กลายเป็นบวก2ส่วน6ค่ะ2เป็น3สามส่วนหกข้อนี้นะคะตอบหนึ่งส่วนหกลบหนึ่งแทนเข้าไปถูกนะตรงนี้ถูกนะคะตอบตรงนี้ถูกเนาะโอเคตอบสามส่วนหกหรือเศษหนึ่งส่วนสองนั่นเองค่ะข้อนี้ตอบหนึ่งส่วนสอง

ตอบหนึ่งส่วนสองเห็นไหมฮะการอินทิเกรตจำกัดเขตข้อนี้คำตอบสังเกตดูเป็นอะไรคะเป็นค่าคงที่เลยนะคะไม่ติดฟังก์ชันหลักนะโอเคดูตัวอย่างเพิ่มนะคะต่อไปลองอินทิเกรตข้อนี้ดูนะคะข้อนี้ข้อที่สามอินทิเกรตจำกัดเขตของฟังก์ชันที่อินทิเกรตตั้งแต่ลบหนึ่งจนถึงสี่นะคะฟังก์ชันหน้าตามีเงื่อนไขนะคะข้อนี้ขอมีเงื่อนไขโดยที่ฟังก์ชัน f ที่ x นะคะมีอยู่สองเงื่อนไขเงื่อนไขแรกฟังก์ชันนี้จะเท่ากับ x กำลังสองเมื่อ x น้อยกว่าหรือเท่ากับสองและฟังก์ชัน f ที่ x จะเท่ากับ3 x นะคะ3 x ลบออกสองเมื่อ x มากกว่าสองเห็นไหมคะข้อนี้จงหาผลอินทิเกรตตรงนี้แต่เป็นไงโจทย์ของเราไม่ได้มีฟังก์ชันเดียวนะคะแบ่งเป็น2เงื่อนไขแบบนี้แล้วอินทิเกรตตั้งแต่ลบ1จนถึง4แสดงว่าลบ1จนถึง4เป็นไงโดนอยู่ในช่วงทั้ง2ช่วงเลยนะคะดังนั้นกรณีนี้เราต้องแบ่งเป็น2ช่วงเพราะช่วงแรกนะคะแสดงว่ามีช่วงแรกช่วงแรกก็ต้องอินทิเกรตตั้งแต่ไหนมาเนี่ยเงื่อนไขนี้เนาะอินทิเกรต x ที่น้อยกว่า2จะใช้ฟังก์ชันบนดังนั้นน้อยกว่า2ก็ตั้งแต่ไหนมาตั้งแต่ลบ1จนถึงน้อยกว่าหรือเท่ากับ2จน2ค่ะซึ่งหน้าตาฟังก์ชันโจทย์บอกว่าจะเท่ากับอะไรคะนี่เท่ากับฟังก์ชัน x กำลัง2ค่ะดังนั้นพจน์แรกของอาจารย์จะได้ x กำลัง2 dx นะคะซึ่งไม่พอค่ะไปเขียนข้อนี้ตั้งแต่ลบหนึ่งจนถึงสี่แต่ตอนนี้อาจารย์หยุดที่เลขสองอยู่นะดังนั้นเราต้องเอาสองอันนี้มาบวกกันต่อค่ะต่อไปอินทิเกรตต่อค่ะช่วงที่สองของเราก็คือช่วงที่มันเยอะกว่าสองเยอะต่อสองดังนั้นอินทิเกรตทั้งที่ช่วงใดๆมันก็เท่าเดิมเท่ากับศูนย์อยู่แล้วนะคะดังนั้นอาจารย์อินทิเกรตต่อเลยตั้งแต่สองจนถึงสี่นั่นเองค่ะซึ่งฟังก์ชันหลังนี้เป็นไงคะเงื่อนไขนี้ฟังก์ชันต้องใช้เงื่อนไขนี้ฟังก์ชันต้องใช้ฟังก์ชันนี้มาอินทิเกรตนะคะเพราะอยู่ในช่วงที่ x มากกว่า2 2จนถึง4มากกว่า2นะดังนั้นฟังก์ชันที่เอามาใช้อินทิเกรตก็จะเป็น 3x ลบ2แล้วก็ dx ค่ะตั้งขึ้นต้นไว้แบบนี้แล้วดังนั้นเราก็อินทิเกรตปกติเลยค่ะพจน์หน้านะคะ x กำลัง2ได้เป็น x กำลัง3ส่วน3อินทิเกรตตั้งแต่ลบ1จนถึง2เนาะจนถึง2จากนั้นบวกกับพจน์หลังล่ะอินทิเกรตพจน์หลังไม่ยากนะอินทิเกรตเทคเข้ามานะคะ 3x ค่ะอินทิเกรต 3x ได้มา 3x กำลัง2ส่วน2ค่ะแล้วก็ลบกับอินทิเกรตค่าคงที่2ได้มา 2x พจน์นี้อินทิเกรตตั้งแต่2จนถึง4ค่ะจากนั้นเอามาบวกกันไหนอาจารย์ไปดูทีละตัวดีกว่าจะได้ไม่งงอับอาจารย์ขอไปดูตัวหน้าก่อนนะคะตัวหน้าผลการอินทิเกรตได้ว่าไงคะแทนอะไรเข้าไปก่อนนะแทนตรงนี้เข้าไปก่อนเนาะแทนเลข2เข้าไปก่อนดังนั้นกลายเป็น2กำลัง3ส่วน3ค่ะลบกับแทนเลขลบ1เข้าไปกลายเป็นลบ1ยกกำลัง3ส่วน3ค่ะอันนี้คือก้อนหน้านะไปบวกกับต่อไปก้อนหลังค่ะก้อนข้างหลังเป็นพจน์นี้ค่ะเป็นพจน์นี้อาจารย์แทนเลข4เข้าไปก่อนก็แล้วกันนะคะกลายเป็น3ส่วน2คูณ4ยกกำลัง2ลบกับ2คูณ4ถูกนะแล้วหมดนี้เอาไปลบกับอะไรคะลบกับแทนข้างล่างบ้างแทนตัว a เข้าไปแทน2เข้าไปแทน2เข้าไปกลายเป็น3ส่วน2คูณกับ2ยกกำลัง2ลบ2คูณ2เนาะโอเคเรียงกันนิดนึง2คูณ2โอเคอ่ะได้แล้วค่ะข้างหน้า2มี3ตัวขอตัดไปตัวหนึ่งเหลือ2ตัว2 2 4 4ลบลบ1กำลัง3ได้ลบมาตัวหนึ่งบวกกลายเป็น1ส่วน3นะคะนี่คือพจน์หน้าเอาไปบวกกับพจน์กลางของเราได้ไหร่4 4ตรงนี้4กำลัง2 4 4 16นะคะ16หาร2 8 2 16นะคะเหลือ3คูณ8 2 4 8นะคะโอเคพจน์กลางลบกับ
พจน์หลังสุดสองตรงนี้มีสองตัวตัดไปหนึ่งตัวเหลือสองสามหกนะคะลบสองสองสี่กลายเป็นสี่บวกหนึ่งส่วนสามถูกไหมสี่กลายเป็นอาจารย์ใช้อย่างนี้แล้วกันนะสี่บวกกับหนึ่งส่วนสามบวกกับอ่ะตรงนี้บวกกันลบกันได้เลยสามแปดสามยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ลบออกแปดค่ะเหลือสิบหกเนาะเหลือสิบหกลบกับอะไรเนี่ยหกลบสี่ก้อนนี้หกลบสี่เหลือลบออกสองสี่บวกหนึ่งส่วนสามบวกกับอันนี้ลบกันเหลือสิบสี่สิบสี่บวกอีกสี่เป็นสิบแปดสิบแปดบวกอีกหนึ่งส่วนสามได้ทำส่วนให้เท่ากันส่วนสามสิบแปดคูณสามเข้าไปแปดสามยี่สิบสี่สามหนึ่งสามสี่ห้าสิบสี่ห้าสิบสี่บวกอีกหนึ่งเป็นห้าสิบห้าส่วนสามค่ะนี่คือคำตอบของข้อนี้นะคะโอเคเห็นไหมคะคำตอบเป็นไงคะคำตอบเป็นค่าคงที่ใดๆอีกแล้วนะคะดังนั้นการอินทิเกรตคำตอบจะเป็นค่าคงที่เนาะอ่ะไปดูตัวอย่างต่อไหนลองอินทิเกรตตรีโกณมิติบ้างนะคะลองอินทิเกรตตรีโกณมิติดูเช่นอินทิเกรตฟังก์ชันอะไรดิไม่ยากมากอินทิเกรตตัวคอสแล้วกันค่ะสมมติอาจารย์อินทิเกรตคอส x dx นะคะอินทิเกรตตั้งแต่ไพส่วน4จนถึงไพส่วน3นะคะลองอินทิเกรตข้อนี้จำกัดเขตแบบฟังก์ชันตรีโกณมิติบ้างนะคะอินทิเกรตเหมือนปกติเลยดังนั้นอินทิเกรตตอนนี้นึกถึงสูตรเลยคะมีฟังก์ชันคอสอินทิเกรตคอส u du ได้อะไรนะไซน์ u บวก c แต่ตอนนี้เราไม่บวก c แล้วนะได้ไซน์ u ค่ะดังนั้นอินทิเกรตข้อนี้ได้ไซน์ x ค่ะไซน์ x อินทิเกรตตั้งแต่ไพส่วน4จนถึงไพส่วน3ค่ะเอาอะไรแทนก่อนคะเอาตัว b แทนก่อนใช่ไหมแทนตัว b เข้าไปดังนั้นก็จะได้ไซน์ไพส่วน3ค่ะลบกับตัว a ค่ะตอนนั้นแทน a เข้าไปกลายเป็นไซน์ไพส่วน4ค่ะไซน์ไพส่วน3ได้เท่าไหร่นะไซน์ไพส่วน3ไพส่วน3นึกถึงวงกลม1หน่วยใช่ไหมไหนนึกถึงวงกลม1หน่วยไพส่วน3แปลว่าไพคือครึ่งวงกลมแบ่งเป็นกี่ส่วนคะ3ส่วนส่วนละ60องศา6 38ใช่ไหมอันนี้180องศาคือ1ไพดังนั้นณตำแหน่งนี้ไพส่วน3คือ60องศา60องศาค่าไซน์เป็นเท่าไหร่คะค่าไซน์เป็นรูท3ถูกนะส่วน2ค่ะดังนั้นไซน์ไพส่วน3ได้รูท3ส่วน2ค่ะจากนั้นลบกับนี่ตัวนี้บ้างไซน์ไพส่วน4ไหนไซน์ไพส่วน4แปลว่าไพคือ180องศานี่คือไพมาแบ่งเป็น4ส่วนค่ะแบ่งเป็น4ส่วนนี่4ชิ้น1 2 3 4แบ่งเป็น4ชิ้นตรงกับ45องศา45องศานี่แหละคือไพส่วน4ไพส่วน4ค่าไซน์ค่ะไซน์คือรูท2ส่วน2ใช่ไหมงั้นลบกับรูท2ส่วน2ค่ะดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือรูท3ลบกับรูท2ส่วน2นั่นเองค่ะเป็นคำตอบของอินทิเกรตจำกัดเขตของข้อนี้นะคะพอได้ไหมตรีโกณมิติก็สามารถอินทิเกรตจำกัดเขตได้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาอินทิเกรตต่ออีกสักข้อหนึ่งนะคะตัวอย่างต่อไปค่ะลองอินทิเกรตฟังก์ชันลอการิทึมบ้างนะคะอยู่ในรูปของค่ะ ln x
dx นะคะเมื่ออินทิเกรตตั้งแต่1จนถึง2ค่ะจำกัดเขตอยู่ที่1จนถึง2นะคะอินทิเกรตลอน x dx นะคะอินทิเกรตลอนนะคะตามสูตรแล้วไม่มีดังนั้นข้อนี้น่าจะใช้เทคนิคการอินทิเกรตเนาะลองใช้เทคนิคบายพาสดูนะคะอินทิเกรตทีละส่วนปกติแล้วอินทิเกรตทีละส่วนบอกว่าเพราะลอน u เราไม่มีใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องเข้าอินทิเกรต u dv นะคะเท่ากับ u คูณ v ลบอินทิเกรต v du นะคะเข้าเทคนิคนี้ดังนั้นข้อนี้เป็นไงเราต้องหาตัว v กับตัว u ให้เจอนะคะข้อนี้ dv นะคะ dv จะต้องเอามาอินทิเกรตนะคะฟังก์ชัน u น่าจะดังนั้นน่าจะตรงนี้แหละฟังก์ชัน u ข้อนี้ u น่าจะเป็น ln x ใช่ไหมคะ u เท่ากับ ln x ดังนั้นดิฟ u ทันทีค่ะเทคนิคนี้บอกให้ดิฟ u ทันทีเพราะเราต้องเอา u มาใส่ตำแหน่งนี้นะคะดิฟ u ค่ะดิฟ ln x ได้เศษ1ส่วน x dx ขอโทษไม่ใช่ส่วน2เศษ1ส่วน x dx ใช่ไหมคะส่วนฟังก์ชัน dv ก็คือตัวที่เหลือดังนั้นตรงนี้ค่ะคือ dv นะคะ dv คือ dx นะคะดังนั้น dv เราจะเอา dv ไปทำอะไรนะอินทิเกรตทันทีค่ะอินทิเกรต dv ดังนั้นเราก็อินทิเกรต dx อินทิเกรต dv ได้ v มาตัวหนึ่งอินทิเกรต dx ได้ x มานั่นแสดงว่า v คือ x นะคะส่วน u คือ ln x นะคะแล้วก็กลับไปแทนฟังก์ชันนี้แล้วกันค่ะฟังก์ชันของการบายพาสหรืออินทิเกรตทีละส่วนนะคะดังนั้นจะได้ว่าจากโจทย์ของเราอินทิเกรต ln x dx นะคะ x dx อินทิเกรตตั้งแต่1จนถึง2จะได้เท่ากับอินทิเกรตตามพจน์นี้เลยค่ะ u คูณ v ค่ะไหน u อยู่ไหนอาจารย์อินทิเกรตไปแล้วนี่น้องไม่ต้องอินทิเกรตละอ่ะ u ค่ะเอาฟังก์ชัน u มาใช้ดังนั้น ln x ค่ะต่อด้วย v ค่ะฟังก์ชัน v คือ x นั่นเองลบกับอินทิเกรต v อินทิเกรต v คือ x แล้วก็ต่อด้วย du ค่ะตำแหน่งนี้ต้องการ du ดังนั้น du ของอาจารย์คือเศษ1ส่วน x dx ถูกนะดังนั้นเรียงบรรทัดใหม่ดีกว่า x ต่อด้วย ln x ค่ะลบกับเอ๊ะคุ้นๆตรงนี้ตัดกันได้นี่นะมี x หารด้วย x นะคะดังนั้นพจน์หลังตรงนี้เหลืออินทิเกรต dx เนาะอินทิเกรต dx ดังนั้นได้ x ln x ลบอินทิเกรตไม่มีอะไรแปลว่ามี1อินทิเกรต dx ได้ x มา1ตัวถูกนะได้ x มา1ตัวแทนที่จะบวก c เป็นไงคะไม่บวก c อินทิเกรตจำกัดเขตตั้งแต่1จนถึง2ค่ะไหนเราลองเอา2มาแทนในฟังก์ชันนะคะที่เป็นคำตอบเพราะเราจะต้องเอา f b มาลบกับ f a ซึ่งในข้อนี้ก็คือเอา f เลข2ลบกับ f เลข1นั่นเองค่ะเอาคำตอบ f คือตรงไหนนี่นะหมดนี้อาจารย์เรียกว่า f นะคะ f เลข2ค่ะแทนค่าเลข2เข้าไปกลายเป็น2คูณ ln 2ค่ะลบกับเลข2นั่นเองนะคะลบกับเอาเลข1เข้าไปแทน1 ln 1ลบ1นั่นเองนะคะกลายเป็น2 ln 2ลบ2เทคลบเข้าไปกลายเป็นลบ1 ln 1 ln 0นะลบ0เทคลบเข้าไปลบลบลบลบตรงนี้นะลบลบกลายเป็นบวกค่ะบวก1ค่ะจะได้2 ln 2มีตรงนี้ลบ1แล้วบวกลบ2บวกอีก1ค่ะถูกนะลบ2บวกอีก1กลายเป็นลบ1ค่ะเพราะคนนี้ตอบ2 ln 2ลบ1นั่นเองค่ะผลการอินทิเกรตจำกัดเขตฟังก์ชัน ln x dx อินทิเกรตตั้งแต่1จนถึง2โอเคน่าจะเห็นตัวอย่างพอสมควรแล้วใช่ไหมเห็นไหมว่าการอินทิเกรตทั้งหมดที่เราเรียนมาไม่ว่าจะอินทิเกรตโดยใช้สูตรหรืออินทิเกรตโดยใช้เทคนิคต่างๆนะคะพอได้ผลลัพธ์แล้วก็เป็นไงคะเอาฟังก์ชันที่เป็นคำตอบแทน
A กับ B ลงไปแล้วเอาฟังก์ชันคอนเซปต์อย่าลืมนะเอามาทำอะไรคะเอามาลบกันแบบนี้นะคะก็จะได้คำตอบเป็นค่าคงที่ใดๆเป็นคำตอบของการอินทิเกรตจำกัดเขตนั่นเองค่ะดังนั้นเนื้อหาสำหรับวันนี้นะคะอินทิเกรตจำกัดเขตนะคะจบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในสัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่7นะคะเราจะเอาอินทิเกรตทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะอินทิเกรตปกตินะคะเทคนิคอินทิเกรตธรรมดาแล้วก็เอาไปจำกัดเขตเรียบร้อยเนี่ยเอาไปประยุกต์อนุพันธ์ปริพันธ์กันนะคะหรือเรียกว่าประยุกต์อินทิเกรตก็ได้ในสัปดาห์ถัดไปนะคะในสัปดาห์นี้เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิท

เขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมี

ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยการจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศ

0: เครื่องแวกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ํามันของเครื่องแวกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทําให้เครื่องแวกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ํามันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะฮะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภานะคะวันนี้เราพบกันในสัปดาห์ที่6ค่ะหัวข้อในวันนี้ก็คือ Calculus ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของ1ตัวแปรซึ่งเป็นตอนที่ต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะซึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับ Calculus ไปบ้างแล้วนะคะเกี่ยวกับฟังก์ชันลิมิตแล้วก็ความต่อเนื่องนะคะแล้วก็เกี่ยวกับการดิฟนะคะแล้วก็อินทิเกรตฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันค่าเวกเตอร์นะคะสำหรับในวันนี้เราจะมาดูกันต่อนะคะในเรื่องของเส้นสัมผัสเส้นโค้งของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์นะคะโดยจะอธิบายจากรูปต่อไปนี้นะคะก่อนอื่นนะคะถ้าเรามีเส้นโค้ง C ที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของวัตถุใช่ไหมชั่วโมงก่อนหน้านี้เราเคยพูดไว้ว่าถ้ามีวัตถุนะคะมีการเคลื่อนที่นะคะก็จะเกิดเส้นโค้งขึ้นมาเราเรียกว่าเส้นโค้ง C นะคะสมมติว่าอันนี้เป็นเส้นโค้ง C นะคะแล้วก็มีทิศทางการเคลื่อนที่ของเส้น C ด้วยนะคะอาจจะเป็นทิศทางทางด้านนี้นะคะหรือทางด้านนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า T เริ่มต้นจากน้อยไปมากเนี่ยไปทางด้านไหนนะคะสมมติว่ามีทิศทางการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นเส้นโค้ง C เนี่ยเราสามารถเนี่ยค่ะใช้เวกเตอร์บอกตำแหน่งในการบอกตำแหน่งของเส้นโค้ง C ได้นะคะซึ่งเวกเตอร์บอกตำแหน่งเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับสมการพารามิเตอร์

ใช่ไหมคะโดยที่เวกเตอร์บอกตำแหน่งเนี่ยถ้าใครจำได้นะคะตัวเวกเตอร์บอกตำแหน่งก็คือเวกเตอร์ RT นั่นเองค่ะเวกเตอร์ RT ของเราเนี่ยนะคะก็คือ XTI นะคะบวก YTJ แล้วก็บวก ZTK นะคะก็คือที่ตำแหน่ง T ใดๆเนี่ยนะคะแล้วก็จะมี x t y t z t เป็นสมการพารามตริกของเส้นโค้ง C ที่ t นั้นๆนะคะแล้วก็เราสามารถเขียนเวกเตอร์ rt นะคะซึ่งเป็นเวกเตอร์บอกตำแหน่งของเส้นโค้ง C ณเวลา t ใดๆได้นะคะณ t ใดๆได้นะคะทีนี้เรามาดูรูปของเราเนี่ยสมมติว่าถ้าเราพิจารณาที่t ศูนย์ใดๆนะคะเราก็จะมีเวกเตอร์บอกตำแหน่งนะคะที่ r ที่ t ศูนย์นะคะคือเวกเตอร์นี้นะคะทีนี้ณจุด p ที่เป็นจุดปลาย p ศูนย์นะคะเป็นจุดปลายของเวกเตอร์เนี้ยก็จะมีเวกเตอร์สัมผัสนะคะซึ่งมาจะมาสัมผัสกับเส้นโค้ง c ณจุด p ศูนย์นี้นะคะซึ่งเวกเตอร์สัมผัสเนี่ยเราสามารถหาได้โดยการดิฟเวกเตอร์ rt นะคะและแทน t ที่จุด t ศูนย์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็อาจจะบอกว่าถ้าพูดถึงเวกเตอร์สัมผัสนะคะก็คือเวกเตอร์ r พราม t นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น r พราม t ก็คือการดิฟเวกเตอร์ rt นั่นเองค่ะก็จะเป็น x พราม ti บวก y พราม tj แล้วก็บวก z พราม tk นั่นเองนะคะเราก็จะได้เวกเตอร์สัมผัสเวกเตอร์ rt ที่ t ศูนย์ใดๆนะคะเป็นเวกเตอร์สัมผัสที่สัมผัสเส้นโค้ง c ที่จุด p ศูนย์ที่เราพิจารณานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเส้นสัมผัสเส้นโค้งก็คือจะเป็นเส้นตรงที่ขนานกับเวกเตอร์สัมผัสนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือถ้าพูดถึงเส้นสัมผัสเส้นโค้งนะคะก็คือเส้นตรงที่ขนานกับเวกเตอร์สัมผัสนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้หลักก็คือถ้าเรามีเวกเตอร์บอกตำแหน่ง RT นะคะเราจะหาเวกเตอร์สัมผัสได้โดยการดิฟเวกเตอร์ RT นั้นนะคะแล้วก็แทนจุดที่เราพิจารณาลงไปแล้วก็จะได้เวกเตอร์สัมผัสณจุด t นั้นนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันสักนิดนึงก่อนดีกว่านะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้จงหาเวกเตอร์สัมผัสนะคะของฮีลิกซ์นะคะของเส้นฮีลิกซ์ที่มีเวกเตอร์ rt ก็คือเขียนไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะคะ rt คือ cos ti บวก sin tj แล้วก็บวก tk นะคะจงหาเวกเตอร์สัมผัสของเส้นฮีลิกซ์ rt ที่ t เท่ากับ pi ส่วน4และ t เท่ากับ pi นะคะอันนี้ก็คือเขาให้เวกเตอร์บอกตำแหน่งของเส้นฮีลิกซ์ตัวนี้มาให้แล้วนะคะจากนั้นเขาให้เราหานะ t เป็น pi ส่วน4และ t เป็น pi เนี่ยนะคะว่าจะมีค่าของเวกเตอร์สัมผัสเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องไปหาเวกเตอร์สัมผัสก่อนตอนนี้เขาให้เวกเตอร์ r มาเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าเวกเตอร์ r พรามก็คือเวกเตอร์สัมผัสของเรานั่นเองนะคะเวกเตอร์สัมผัสเราต้องทราบว่ามันคือเวกเตอร์ r พรามเราก็จะทําการดิฟเวกเตอร์ r นั่นเองค่ะก็ดิฟองค์ประกอบเวกเตอร์ไปเลยนะคะก็ดิฟ cos ได้ลบไซน์นะคะลบไซน์ ti ดิฟไซน์ก็ได้ cosTJ ดิฟทีก็ได้1

หนึ่งคีย์นั่นเองนะคะเพราะนั้นเราก็ค่อยแทนจุดทีที่เราพิจารณาลงไปทีละตัวนะคะก็เราบอกว่าถ้าทีเป็นพายส่วนสี่นะคะเราก็จะได้ r พรามที่พายส่วนสี่เราก็จะทำการแทนพายส่วนสี่ลงไปในทีนั่นเองนะคะก็จะเป็นลบไซน์พายส่วนสี่ i บวก cos พายส่วนสี่ j นะคะแล้วก็บวก k เพราะฉะนั้นไซน์พายส่วนสี่กับ cos พายส่วนสี่เนี่ยเราสามารถหาค่าได้นะคะซึ่งมุมพายส่วนสี่ก็คือมุม45ใช่ไหมคะซึ่งมันจะมีค่า cos กับค่าไซน์เท่ากันก็คือสแควร์รูท2/2นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ได้สแควร์รูท2/2ไอติดลบด้วยนะคะเพราะว่าข้างหน้าไซน์เป็นลบนะคะแล้วก็บวก cos พายส่วนสี่ก็สแควร์รูท2/2 g แล้วก็บวก k นั่นเองนะคะไม่ยากนะคะก็คือแทนค่า t ลงไปนั่นเองนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ t เป็นพายพายก็คือ180นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ r พรามพายก็คือลบไซน์พาย i นะคะบวก cos พาย g แล้วก็บวก k นะคะซึ่งที่มุมพายนะคะเราจะมีค่าไซน์เป็นศูนย์แล้วก็ค่า cos เป็นลบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อันนี้เป็นศูนย์ใช่ไหมอันนี้เป็นลบหนึ่งคำตอบของเราก็คือศูนย์ i นะคะตัดไปได้เลยนะคะแล้วก็ลบ j แล้วก็บวก k นั่นเองค่ะก็จะได้คำตอบออกมานะคะเพิ่มความยากของตัวอย่างเข้ามาอีกนิดนึงนะคะเรามาดูตัวอย่างนี้กันจงหาเวกเตอร์สัมผัสนะคะซึ่งสัมผัสวงรีเอ็กซ์กำลังสองส่วนสี่บวก y กำลังสองเท่ากับหนึ่งนะคะที่จุดข้างล่างนี้ก็แล้วกันค่ะที่จุดที่พิจารณาคือรูทสองหนึ่งส่วนสแควร์รูทสองก็คืออันนี้ก็คือจุด x แล้ว y ที่ x เป็นสแควร์รูทสองแล้วก็ y เป็นหนึ่งส่วนสแควร์รูทสองนั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาพิจารณาสมการวงรีนี้ก่อนสักนิดหนึ่งตัวนี้นะคะถ้าใครจำได้เมื่อสัปดาห์ก่อนเราเรียนเกี่ยวกับสมการพาราเมตริกของวงรีนะคะวงรีที่มีสมการ x กำลังสองส่วน a กำลังสองบวก y กำลังสองส่วน b กำลังสองเท่ากับหนึ่งเนี่ยจะมีสมการพารามีตริกก็คือ x เท่ากับ a cos t y เท่ากับ b sin t นะคะแล้วก็ z t เท่ากับศูนย์แต่ในที่นี้ของเราเนี่ยถ้าเราทำเป็นยกกำลังสองตัวนี้ก็คือ x กำลังสองส่วน2กำลังสองนะบวก y กำลังสองตัวนี้หารด้วยหนึ่งนะก็คือหนึ่งกำลังสองเท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้น a ของเราก็คือสอง b ของเราก็คือหนึ่งนะคะถ้าเป็นสมการพาราเมตริกเนี่ยก็จะเป็น x เท่ากับสอง cos t y เท่ากับหนึ่ง sin t ก็คือ sin t นั่นเองนะคะแล้วก็ z เท่ากับศูนย์นะหรือตัดไปเลยก็ได้นะคะแล้วเราก็นำตัวนี้มาเขียนเวกเตอร์บอกตำแหน่งก่อนค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เวกเตอร์บอกตำแหน่งก่อนก็คือเวกเตอร์ rt นั่นเองนะคะ
RT ของเราก็มีค่าเท่ากับ xti บวก ytj บวก ztk ก็คือเอาสมการพารามีตริกซ์มาเขียนในรูปของเวกเตอร์เราก็จะได้สอง cos ti นะคะแล้วก็บวก sin tj นะคะแล้วก็บวกกับ0 k ก็ตัดไปเลยก็ได้ค่ะก็มี2 cos ti บวก sin tj นั่นเองนะคะเราต้องการที่จะหาเวกเตอร์สัมผัสนะตอนนี้เพราะฉะนั้นก็เราก็จะทำการดิฟเวกเตอร์นี้นั่นเองนะคะเราก็จะได้ r พรามทีนะก็ได้ดิฟคอสได้ลบไซน์นะคะลบสองไซน์ทีไอดิฟไซน์ได้คอสก็เป็นคอสทีเจนะคะทีนี้เราก็เมื่อเราได้เวกเตอร์สัมผัสเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะแทนจุดที่เราพิจารณาลงไปนะคะทีนี้จุดที่เราพิจารณาเนี่ยนะคะมันเป็นจุด x กับ y นะคะก็คือสควอชรูทสองกับ1ส่วนสควอชรูทสองซึ่งที่เราจะมาแทนตอนนี้มันจะเป็นค่า t นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราทราบ x กับ y นะอันนี้คือ x นะคะเราจะหา t สามารถหาได้ค่ะด้วยเราจะนำ x กับ y เนี่ยมาแทนตรงนี้นะคะมาแทนในสมการพารามีตริกซ์นะคะแล้วก็ลองดูว่า t จะมีค่าเป็นเท่าไหร่เมื่อ x เป็นสควอชรูทสองแล้วก็ y เป็น1ส่วนสควอชรูทสองนั่นเองนะคะเดี๋ยวอันนี้เราเดี๋ยวค่อยกลับมาเติมนะคะตอนนี้เราพิจารณา x เท่ากับ2 cos t ก่อนนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะ x เท่ากับ2 cos t เราแทนค่า x เป็นสควอชรูทสองนะคะฉะนั้นพิจารณาตัวนี้ก่อนพิจารณาก่อนนะคะ x เท่ากับสควอชรูทสองแล้วก็ y เท่ากับ1ส่วนสควอชรูทสองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะได้ว่าสควอชรูทสองเท่ากับ2 cos t นะคะแล้วก็1ส่วนสควอชรูทสองก็จะเท่ากับ sin t เพราะฉะนั้นตรงนี้ตรงตัวแรกนี่นะคะถ้าเราเอาสองไปหารสควอชรูทสองก็คือสควอชรูทสองส่วนสองเท่ากับ cos t ซึ่งสควอชรูทสองส่วนสองมันก็คือ1ส่วนสควอชรูทสองนั่นเองนะคะสามารถตัดกันได้นะคะเพราะว่าสองก็คืออะไรคะสองตัวนี้ก็คือสควอชรูทสองคูณกับสควอชรูทสองเราก็ตัดไปตัวหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นมันก็คือ1ส่วนสควอชรูทสองนั่นเองอันนี้ตัดไปเลยนะคะก็คือ1ส่วนสควอชรูทสองเพราะฉะนั้นก็คือเราจะเห็นว่าตอนนี้เราจะหาว่า t มีค่าเท่าไหร่ใช่ไหม t ก็คือ t ตัวนี้ทำให้ cos ถ้าพูดง่ายก็คือจะหาว่ามุมเท่าไหร่ใช่ไหมคะ cos t เป็นเท่าไหร่ที่ได้เท่ากับ1สควอชรูทสองหรือว่า sin เป็นเท่าไหร่ได้เท่ากับ1ส่วนสควอชรูทสองนะคะซึ่งตัวนี้สควอชรูทสองส่วนสองกับ1ส่วนสควอชรูทสองนี่มันคืออันเดียวกันนะคะมันก็คือที่มุม45นั่นเองนะคะไซน์กับคอสมีค่าเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็สามารถบอกได้ว่าจากตรงนี้เราจะได้ว่า t ตัวเนี้ยก็คือมุม45หรือว่าไพส่วน4นะคะเพราะว่าคอส t ได้หนึ่งส่วนสควอชรูทสองนะไซน์ทีก็ได้หนึ่งส่วนสควอชรูทสองหรือสควอชรูทสองส่วนสองนั่นเองนะคะก็คือมุมที่มุม45เพราะฉะนั้นพอเราได้ทีไป45นะคะเราก็เอาย้อนกลับไปแทนในเวกเตอร์บอกตำแหน่งขออภัยค่ะเวกเตอร์สัมผัสของเรานะคะตอนนี้เราจะหาเวกเตอร์สัมผัสนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้เวกเตอร์ r พรามที่ไพส่วน4ก็คือเราจะแทนมุมไพส่วน4ลงไปนะคะลบ2ไซน์ไพส่วน4 i บวกคอสไพส่วน4 j

หาแทนค่าก็คือลบสองไซน์บานสี่ก็สแควร์รูทสองส่วนสองไอคอสไพรม์สี่ก็สแควร์รูทสองส่วนสองจีนะคะซึ่งตัวนี้เราตัดตัวนี้ได้เราก็จะได้อีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นลบสแควร์รูทสองไอบวกสแควร์รูทสองส่วนสอง g นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเวกเตอร์สัมผัสนะที่สัมผัสวงรีนี้นะที่จุดสแควร์รูทสองหนึ่งส่วนสแควร์รูทสองนะคะก็คือเวกเตอร์ r พรามนี้นั่นเองนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะที่ยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะต่อมานะคะเราจะมาดูหัวข้อนี้ค่ะก็คืออนุพันธ์ของผลคูณจุดและผลคูณไขว้กันนะคะอนุพันธ์ของผลคูณจุดและผลคูณไขว้นะคะซึ่งอนุพันธ์ตัวนี้นะคะเรื่องเกี่ยวกับอนุพันธ์เนี่ยเราได้พูดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเกี่ยวกับวิธีการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันเวกเตอร์เนี่ยนะคะเราก็จะใช้สูตรเหมือนกับฟังก์ชันค่าจริงแต่ว่ามันจะมีตัวนี้นะคะที่เกี่ยวข้องกับการดอทแล้วก็การครอสโปรดักต์นั่นเองนะคะทีนี้มันจะมีสูตรที่เกี่ยวข้องกับอนุพันธ์ตัวนี้อยู่ประมาณ4สูตรด้วยกันเดี๋ยวเรายกมาอธิบายให้ดูนิดนึงนะคะตอนนี้ถ้าเดี๋ยวเราดูอันนี้นะคะตอนนี้เราจะมีสูตรที่เกี่ยวข้องกับผลคูณจุดและผลคูณไขว้นะคะก็คือดอท product กับ cross product ที่เกี่ยวข้องกับเวกเตอร์ตอนนี้เราจะต้องมีเวกเตอร์ a เวกเตอร์ b แล้วก็เวกเตอร์ c นะคะเป็นเวกเตอร์ที่สามารถหาอนุพันธ์ได้นะคะเราบอกว่าให้ at bt และ ct เป็นนะคะเวกเตอร์ที่หาอนุพันธ์ได้หรือดิฟได้นั่นเองนะคะเราจะมีสูตรที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้นะคะเราลองมาพิจารณาสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรที่หนึ่งก็คือถ้าเราจะดิฟ at dot bt นะคะเวลาเราดิฟตัวนี้นะคะเราก็จะนึกถึงสูตรดิฟการคูณค่ะก็คือถ้าใครจําได้ดิฟการคูณก็คือหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าเราก็จะมองตัวหนึ่งเป็นหน้าตัวหนึ่งเป็นหลังนะคะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้ามาคูณกันแต่ว่าถ้าเป็นดอทเนี่ยหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านี่ก็จะเอามาดอทกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะนำ a ดอทกับ b พรามนะคะเวกเตอร์นะคะบวกกับ a พรามดอทกับเวกเตอร์ b นะคะในที่นี้นะคะเราถามว่าสลับตำแหน่งได้ไหมดอทเนี่ยสามารถสลับได้นะคะแต่ว่าสังเกตว่าเราจะเขียนการดิฟเนี่ยอันนี้ดิฟพจน์ที่สองอันนี้ดิฟอันนี้ดิฟพจน์หลังอันนี้ดิฟพจน์หน้านะเราจะไม่สลับ a กับ b ตำแหน่งของมันนะคะแต่ที่จริงถามว่า a ดอท b กับ b ดอท e เนี่ยสามารถสลับตำแหน่งได้มันจะมีค่าเท่ากันนะคะแต่ว่าในกรณีที่ cross กันเนี่ยจะสลับกันอาจจะไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นก็เวลาสูตรที่สองนะคะดิฟ at cross bt เนี่ยเราจะดูดิฟเหมือนดิฟการคูณใช่ไหมก็สลับกันดิฟนะดิฟตัวหลังแล้วก็มาดิฟตัวหน้าอย่างเงี้ยนะคะตัวแรกก็จะเป็นตัวแรกก็จะเอา a cross b พรามนะคะไปนะคะ a cross

e พรามอย่างนี้นะคะแล้วก็บวกกับ a พราม cos b ก็สลับกันยิบแล้วก็มาบวกกันแต่ยังนะเอามาคลอสกันอยู่นะคะแต่อันนี้อย่าลืมว่าเราจะไม่สลับตำแหน่งนะคะเพราะว่าอาจจะไม่เท่ากันได้

างที่สามเนี่ยคือดิฟของเวกเตอร์ a ดอทกับ b cross c นะคะทีนี้ถ้าเราจะมองตัวนี้เราอาจจะมองตัวนี้เป็นหนึ่งก้อนก่อนก็ได้ค่ะตัวนี้เป็นก้อนหนึ่งแล้วก็ตัวนี้เป็นอีกก้อนหนึ่งมันดอทกันนะแล้วเราก็ดิฟแล้วเราก็แยกเป็นเหมือนหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าเหมือนกับสูตรแรกอะค่ะมันก็จะได้ตัวนี้ตัวนี้เขาเอาตัวนี้ดอทอันนี้พรามก่อนนะคะแล้วก็ดอทกับตัวนี้ก็จะได้ก้อนนี้ก็คือตัวนี้เป็นพรามก่อนจากนั้นเราก็จะมาดิฟตัวนี้ก็คือก้อนนี้นะคะดอทกับ A นะคะมันเอา A ตัวนี้ถ้าเรามาแยกดิฟก็คือมันก็จะเหมือนตัวนี้อีกทีหนึ่งแล้วเอา A เนี่ยเข้าไปดอทนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ได้ A ดอทกับก้อนนี้บวกกับ A ดอทกับก้อนนี้นั่นเองซึ่งมันก็จะได้สองก้อนนี้ข้างล่างนี้นะคะทำนองเดียวกันถ้าเป็นข้อที่สี่นะคะมันคลอสกันแล้วก็ทำเหมือนกันค่ะแล้วก็แยกมาเหมือนกับข้อที่สามจะเป็นการคลอสกันนั่นเองนะคะในตอนนี้เราจะมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าเกี่ยวกับการดอทและก็การครอสของฟังก์ชันเวกเตอร์นะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้ค่ะให้เวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b มานะคะคือเวกเตอร์นี้เวกเตอร์ at เท่ากับ sin t i บวก cos t j แล้วก็บวก t k นะคะแล้วก็เวกเตอร์ bt ก็คือ bt ก็คือ cos t i ลบ sin t j ลบ 3k นะคะอันนี้บอกว่าจงหา d by dt ของ at dot bt เดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างดอทกับคลอสนะคะอย่างอันนี้ดอทกันเนี่ยเราก็จะใช้สูตรแรกของเมื่อสักครู่นี้เราเดี๋ยวจะแสดงให้ดูทั้งสองวิธีวิธีแรกก็คือเอามาดอทกันก่อนแล้วค่อยไปดิฟอีกอันหนึ่งคือเราจะใช้สูตรนะคะอย่างอันนี้ก็คือวิธีที่หนึ่งก็คือวิธีที่ทำโดยตรงนะคะก็คือเราต้องหาเวกเตอร์ AT ดอทกับ BT ก่อนนะคะการดอทกันก็คือนำองค์ประกอบเวกเตอร์มาคูณกันนะตัวที่อยู่หน้า i คูณ i j คูณ j k คูณ k นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวแรกก็จะเป็นเราคูณกันเลยนะคะตัวที่อยู่หน้า i ของทั้งสองตัวก็คือ sin กับ cos นะจับมาคูณกันก็จะเป็น sin คูณ cos sin t คูณ cos tนะคะต่อไปดูหน้า J ก็จะเป็น cos กับลบ sin คูณกันก็จะเป็นลบ cos คูณ sin หรือลบ sin คูณ cos ก็ได้นะคะลบ sin t คูณ cos t พอดีจะสลับตำแหน่งกันให้มันเหมือนข้างหน้านะ sin มาก่อนแล้วก็ cos นะคะแล้วก็ตัวที่3ตรงที่อยู่หน้า k นะคะก็จะเป็น t กับลบ3ก็เป็นลบ 3t นะคะดอทกันแล้วก็จะกลายเป็นสเกลาร์นะคะไม่มี IJK ละเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเห็นว่า sin คูณ cos ลบ cos คูณ sin เนี่ยลบ sin คูณ cos เนี่ยมันก็ตัดกันไปเพราะฉะนั้นคำตอบตัวนี้เหลือลบ 3t นะคะอันนี้คือ a.b นะทีนี้เราก็จะไปหาดิฟของ a.b ใช่ไหมก็คือเราจะทำการดิฟลบ 3t นั่นเองนะคะก็จะได้ลบ3ก็เป็นคำตอบของเรานะคะเนื่องจากว่าพอดีว่ามันมีพจน์นี้หักล้างไปก็เลยไม่ได้ดิฟนะคะแต่ว่าถ้าตัวนี้มันยังคงอยู่ไม่ได้หักล้างอะไรก็ดิฟตามปกติก็ดิฟไปให้หมดนะคะก็จะได้คำตอบออกมานะคะ

ต่อมาวิธีที่สองก็คือเราจะใช้สูตรนะ a dot b prime กับ a prime dot b นะคะซึ่งเราจะต้องไปหา a prime กับ b prime ก่อนเพื่อจะทำการดอทกันนะคะตอนนี้เรามาหา a prime ก่อน a prime ก็คือเราจะดิฟเวกเตอร์แรกนะคะก็คือดิฟไซด์ด้วยคอส t i ดิฟคอสด้วยลบไซด์ t j ดิฟ t ก็ได้1 k นะคะหา b prime ก็คือดิฟคอสด้วยลบไซด์ t i ดิฟไซด์ก็ได้คอส t j แล้วก็ดิฟลบ3 k ก็คือเป็น0ไปเลยนะคะอันนี้ก็ไอตัวนี้นะคะก็ตัดไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูจากสูตรเนี่ยนะคะสูตรที่เราสูตรแรกเนี่ยนะคะสูตรที่หนึ่งเนี่ยนะคะ dip a dot b นะคะเท่ากับ a dot b prime บวก a prime dot b นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเขียนตรงนี้นิดหนึ่งจาก dip at dot bt นะคะเท่ากับ a prime t dot bt บวก a t dot b prime t นะคะตัวไหนมาก่อนก็ได้นะคะอาจจะสลับกันนิดนึงคือก้อนนี้จะอยู่ข้างหน้าก็ได้นะคะแต่ว่าตัว a ก็อยู่หน้า b ตามปกติแล้วก็ดิฟสลับกันแค่นั้นเองนะคะเราก็มาแทนค่ะตัวแรกก็คือ a prime กับ b นะคะฉะนั้นถ้าพูดถึงในตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้คู่กับตัวนี้นะคะ a prime กับ b เราจะทำการดอทกันแล้วอีกอันนึงก็คือ b prime กับ a นะคะเดี๋ยวเราขอดอทตัวนี้ก่อนนะคะเราจะนำ a prime กับ b ดอทกันนะคะที่ยงจับคู่ไว้นะคะดอทกันแล้วก็จะนำมาคูณกันค่ะก็จะเป็น i คูณ i ก็จะเป็น cos กำลังสอง t นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็น cos กำลังสองตัวนี้ก็จะเป็นลบไซน์ t กับลบไซน์ t ก็จะเป็นบวกไซน์กำลังสองนะคะคูณกันจะกลายเป็นบวกไซน์กำลังสองพอตัวนี้คูณกับ1นะก็จะเป็นลบ3เหมือนเดิมเพื่อนตัวหลังก็จะเป็นบวกไซน์กำลังสองแล้วก็ลบ3คูณ1ก็เป็นลบ3นะคะต่อมาบวกกับ a คูณ a ดอทกับ b พรามนะคะตัวนี้นะตัวนี้กับตัวล่างนี้นะคะดอทกันอีกนะคะเราก็จะได้คู่แรกก็จะเป็นลบไซน์กำลังสองนะคะลบไซน์กำลังสอง t คู่ที่สองก็จะเป็นลบคอสกำลังสอง t นะคะแล้วก็ k ก็คูณกับศูนย์ก็เป็นศูนย์ไปนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเห็นว่าพอเราเอามารวมกันสีแดงกับสีส้มเนี่ยนะคะคอสกำลังสองกับคอสกำลังสองหายกันไซน์กำลังสองกับไซน์กำลังสองหายกันนะคะก็เหลือแค่ลบ3นั่นเองก็จะได้คำตอบเช่นเดียวกันกับวิธีที่หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้ได้ทั้งสองวิธีนะคะเลือกใช้แบบสูตรก็ได้หรือใช้วิธีตรงก็ได้นะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเกี่ยวกับการ cross สักหนึ่งตัวอย่างนี้เราให้เวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v มานะคะเวกเตอร์ u คือ t กำลังสอง i ลบ e ยกกำลังลบ t

แล้วก็บวก3 tk นะคะแล้วก็เวกเตอร์ v คือ3 e ยกกำลัง2 ti บวก t ยกกำลัง3 g ลบ25 k บอกว่าจงหา d by dt ก็คือ dip u cross v ที่ t เท่ากับ0นะคะย่อแล้วกัน u cos v ที่ t เท่ากับ0นะคะก็คือถ้าเราดิฟเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำการแทนค่า t เป็น0ในคำตอบของเรานะคะตอนนี้เราจะเริ่มต้นจากการหา u ขออภัยค่ะอันนี้จะหา u cos v นะคะu cross v ที่ t เท่ากับ0นะคะเราจะเริ่มต้นจากการหา u cross v นะคะการ cross vector เนี่ยเราได้เรียนมาในชั่วโมงก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่เราก็มาทบทวนแล้วก็เอาเกี่ยวมาเกี่ยวข้องกับฟังก์ชันเวกเตอร์ด้วยนะคะเกี่ยวกับการดิฟนะคะเราก็เริ่มต้นจากเราจะหาในรูปของเหมือน determinant กันเลยกันนะคะตัวแรกเราจะใส่ ijk ไว้ในแถวแรกค่ะ ijk จากนั้นแถวที่2เราจะเอาเวกเตอร์ u นะคะมาแทนนะมันก็จะมี t กำลัง2ลบ e กำลังลบ t แล้วก็3 t นะคะก็คือตัวองค์ประกอบเวกเตอร์นะคะเอามาใส่ในแถวที่2นะคะในแถวที่2ในแถวที่3นะคะเราก็จะเอาเวกเตอร์ v นะคะก็จะเป็น3 e กำลัง2 t t กำลัง3แล้วก็ลบ25นะคะจากนั้นเราจะทำการต่อไปอีก2หลักก็คือหลักที่ i กับหลักที่ j t กำลัง2 3 e ยกกำลัง2 t แล้วก็ลบ e กำลังลบ t แล้วก็ t กำลัง3นะคะจากนั้นเราจะคูณคูณทแยงคูณลงนะคะเอานำมาบวกกันนะคะแล้วก็คูณขึ้นนำไปลบออกนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะไล่หูไล่ตาเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากคูณลงก่อนตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ขออภัยเดี๋ยวเส้นบางๆตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะคะเราจะได้ i ลบ e กำลังลบ t ก็ลบ25นะคะคูณกันก็จะเป็น25ลบคูณลบเป็นบวกนะคะ e กำลังลบ t i แถวที่2ก็จะเป็น j 3 t 3 e กำลัง2 t ก็จะเป็นบวก9 t e กำลัง2 t j นะคะแถวที่3ก็จะเป็น t กำลัง2 t กำลัง3เพราะฉะนั้นก็เป็นคูณกันก็จะเป็น t กำลัง5 k ตัวนี้คูณกันนะคะเอากำลังมาบวกกันนะคะต่อไปคูณขึ้นนะคะมานิดนึงหนึ่งนะครับของเรานะคะคูณขึ้นเราจะใส่ลบลบออกไปนะคะก็จะมีตัวแรกก็จะเป็น 3e กำลัง 2t คูณกับลบ e กำลังลบ t นะคะตัวนี้จะได้ลบ 3e e กำลัง t นะคะ e กำลัง t กับ e กำลังลบ t เนี่ยตัวอักษรตัวนี้นะคะเอามากำลังมาบวกกันก็จะเป็น 2t ลบ t เหลือ t เดียว
นะคะลบเจอลบเป็นบวกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นบวก 3e กำลัง t นะคะ k ตัวประมาณนะคะก็จะเป็น t กำลัง 3 3t i ก็จะเป็นลบ 3t กำลัง 4i แล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นลบ 25t กำลัง 2ก็กลายเป็นบวก 25t กำลัง 2j นั่นเองนะคะอีกนิดนึงเราก็นำ i รวมกับ i j รวมกับ j แล้วก็ k รวมกับ k ก่อนนิดนึงก็ได้ค่ะก็จะกลายเป็นพอ i ก็จะเป็น 25e กำลังลบ t กับลบ 3t กำลัง 4i นะคะพด j ก็จะเป็น 9te กำลัง 2t บวก 25t กำลัง 2j พด k ก็จะมี t กำลัง5บวก 3e กำลัง tk นะคะอันนี้ก็คือ u cross v ต่อมาโจทย์ให้เรา dip u cross v นะคะแล้วก็แทน t เป็น0เพราะฉะนั้น dip u cross v ดิฟก่อนก็แล้วกันนะคะก็จะได้เราจะทำการดิฟบรรทัดบนนี้ทั้งหมดเลยนะคะก็คือดิฟองค์ประกอบเวกเตอร์ตัวแรกก็จะได้ดิฟ 25e กำลังลบ t นะคะก็ได้ลบ 25e กำลังลบ t เอาดิฟ e กำลังลบ t ได้เหมือนเดิมแล้วก็ดิฟลบ t ได้ลบ1นะคะเอาไปไว้ข้างหน้านะคะต่อไปดิฟ 3t กำลัง4ก็ได้ 12t กำลัง3นะคะต่อมาดิฟ j นะคะก็จะเป็นดิฟ 9t e กำลัง 2t ตัวนี้เราจะต้องดิฟแบบการคูณนิดนึงนะคะเอา 9t เป็นหน้า e กำลัง 2t เป็นตัวหลังนะคะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะคะตัวนี้ก็จะได้ถ้าเราดิฟตัวหลังก็จะได้อะไรคะ e กำลัง 2t เหมือนเดิมแล้วดิฟ 2t ได้2คูณกับ 9t ก็จะเป็น 18t อันนี้ก็คือหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าดิฟ 9t ดิฟ 9นะ e กำลัง 2t นะคะดิฟการคูณนะต่อไปเราจะดิฟ 25t กำลัง2ก็ได้ 50t j นั่นเองนะคะแล้วก็โพสต์สุดท้ายก็คือโพสต์ k นะคะก็ดิฟ t กำลัง5ได้ 5t กำลัง4นะคะดิฟ 3e กำลัง t ก็ได้ 3e กำลัง t เหมือนเดิมนะคะโอเคเมื่อเราดิฟเรียบร้อยนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราจะแทน t เป็น0เพราะฉะนั้น d by dt ของ u cos v ที่ t เป็น0ก็คือเราจะแทนค่าใน t ที่เราได้สีเขียวทั้งหมดเลยนะคะตรงไหนมี t แทนด้วย0นะคะแทนด้วย0แทนด้วย0นะคะตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะทุกตัวนะคะแต่ว่าถ้าเป็น e ยกกำลัง0เนี่ย e กำลัง0เนี่ยมันจะเท่ากับ1ทุกตัวนะคะถ้า e ยกกำลัง0เนี่ยจะมีค่าเป็น1หมดแล้วก็ถ้าตัวไหนมี t เป็น0ก็ยกกำลังอะไรก็ได้ศูนย์คูณตัวไหนคูณตัวนี้ก็ได้ศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นก้อน i ของเราก็จะเหลือลบ25เท่านั้นนะนะคะลบ25 i ต่อไปก้อน j ของเรานะคะทันนะคะตัวนี้เป็นศูนย์นะตัวนี้เป็นศูนย์ไปตัวนี้ก็เป็น1คูณ25นะคะอันนี้ก็เป็น1แต่ตรงนี้เป็น0นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็น0ตัวนี้เป็น9ตัวนี้เป็น0นะมันก็คือ 9j แล้วก็

ก็ตัวนี้เป็นศูนย์ตัวนี้เป็นสามนะคะก็จะเป็นบวกสามคีนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นคำตอบของเรานะคะเนื่องจากว่ามันเป็นการครอสกันเวลาเราดิฟมันก็ยังคงเป็นฟังก์ชันเวกเตอร์อยู่นะคะต่อมาเรามาพูดถึงทฤษฎีบทเกี่ยวกับฟังก์ชันค่าเวกเตอร์แล้วก็เกี่ยวกับอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์นะคะที่เกี่ยวกับเส้นสัมผัสเส้นโค้งเมื่อสักครู่นี้สักนิดหนึ่งนะคะทฤษฎีนี้ถ้าเวกเตอร์ RT ของเราเป็นฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ในปริภูมิ2หรือ3มิตินะถ้าเวกเตอร์ RT เป็นฟังก์ชันค่าเวกเตอร์นะคะใน2และ3มิติและนะคะเราทราบว่านอร์มของเวกเตอร์ RT เนี่ยเป็นค่าคงที่นะคะเป็นค่าคงที่แล้วเป็นค่าคงที่ทุกค่า t นะแล้วจะได้ว่าถ้าเราเอาเวกเตอร์ rt ดอทกับเวกเตอร์ r prime เนี่ยจะเท่ากับ0นะคะตัวนี้บอกอะไรเรานะคะตัวนี้บอกเราว่าถ้าเวกเตอร์ RT เป็นฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ก็คือถ้าเทียบกับที่เราเตรียมมาเมื่อต้นชั่วโมงก็คือเป็นเวกเตอร์บวกตำแหน่งนะคะของเส้นโค้ง C ใน2และ3มิติใช่ไหมคะแล้วก็เวกเตอร์นอร์มเนี่ยเป็นค่าคงที่นะคะนั่นคือหมายความว่าถ้าเราเขียนง่ายๆคือเวกเตอร์ RT ของเราเนี่ยคือเป็นได้เท่ากับค่าคงที่นะคะเป็นฟังก์ชันค่าคงที่เพราะนอร์มตัวนี้เวลาหาแล้วมันก็จะได้ค่าที่เป็นสเกลาร์ใช่ไหมคะได้ค่าคงที่ออกมานะคะแล้วเราจะได้อะไรเราจะได้ว่า r ดอทกับ r prime จะเท่ากับ0นั่นแสดงให้เห็นว่า r ดอท r prime เนี่ยจะตั้งฉากกันนะคะตัวนี้ตั้งฉากกันนั่นเองเพราะฉะนั้นในกรณีที่เวกเตอร์ r กับเวกเตอร์ r prime เนี่ยมันตั้งฉากกันก็คือดอทกันเท่ากับ0เนี่ยก็คือเป็นกรณีที่เราอาจจะหาขนาดที่เราหาขนาดแล้วขออภัยค่ะหานอร์มแล้วได้เท่ากับฟังก์ชันคงที่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราดูตัวอย่างอันนี้สักอันนึงเพื่อให้เห็นภาพนะคะของอันนี้กันอย่างเช่นตัวอย่างนี้ค่ะสมมติว่าเราให้เวกเตอร์ t มาคือ4 cos ti บวก4 sin tj แล้วก็บวก3 k นะคะพิจารณาเวกเตอร์นี้เวกเตอร์นี้นะคะถ้าเราไปหาnorm ของมันเนี่ยนะคะถ้าเราพิจารณาตามทฤษฎีเนี่ยนะเราไปหา norm ของเวกเตอร์ rt เนี่ยก็คือเราจะเอาองค์ประกอบของเวกเตอร์ยกกำลังสองใช่ไหมคะแล้วก็บวกการถอดรูทนะคะฉะนั้นนี่ก็ได้4 cos t ทั้งหมดกำลังสองนะคะบวก4 sin t ทั้งหมดกำลังสองนะคะแล้วก็บวก3กำลังสองซึ่งมันก็คือ16 cos t cos กำลังสองนะคะบวก16 sin กำลังสองแล้วก็บวก9นะคะและ16 cos กำลังสองนี่เราดึง16ออกมาก็จะเป็น cosกำลังสองทีบวกไซน์กำลังสองทีแล้วก็บวก9นะคะจะคอสกำลังสองบวกไซน์กำลังสองเนี่ยนะคะ
ก็จะมีค่าเท่ากับ1ถ้าใครจำได้นะคะตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้น1คูณ16ก็คือ16บวก9กลายเป็น25นะคะเท่ากับสแควร์รูท25ซึ่งเท่ากับ5คือจะเห็นว่านอร์มของเวกเตอร์ RT ของเราเนี่ยไปเข้าที่นะคะเพราะฉะนั้นพอเราเจอแบบนี้เราสามารถบอกได้ว่าตามทฤษฎีบทเนี่ยนะเราก็สามารถบอกได้ว่าถ้าเราเอาเวกเตอร์ RT ดอทกับเวกเตอร์ R prime เนี่ยมันจะเท่ากับ0ซึ่งแสดงว่าทั้งสองอันเนี่ยเวกเตอร์ RT เนี่ยตั้งฉากกับเวกเตอร์ R prime นะคะนั่นเองนะคะหรือบางทีเขาอาจจะถามว่ามันตั้งฉากกันไหมเราอาจจะหาขนาดของหานอร์มของ RT แล้วดูว่าตั้งฉากกันหรือไม่นะคะหรือว่าถ้าเราไม่ได้ใช้ทฤษฎีบทนี้นะคะเราก็จะใช้วิธีตรงก็คือว่าเราก็จะทำการหาเวกเตอร์ R prime แล้วก็ทำการดอทกันนะคะแล้วก็ดูว่ามันดอทกันแล้วเท่ากับ0หรือไม่นะคะอย่างเช่นตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีแบบโดยตรงก็คือถ้าเราไปหาR prime ของตัวนี้เดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งนะคะอย่างตัวนี้นะคะอย่างตัวนี้ถ้าเรามีเวกเตอร์ R เราก็บอกอันนี้เราทำวิธีตรงนะคะบอกว่าถ้าเรามีเวกเตอร์ R แล้วเราก็ไปหาเวกเตอร์ R prime ใช่ไหมคะเวกเตอร์ R prime ก็คือดิฟคอสได้ลบไซน์นะคะลบ4ไซน์ TI ดิฟไซน์ก็ได้คอสนะบวก4คอส TJ ดิฟ3ได้0นะตัดไปนะคะแล้วก็เอามาดอทกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น R

ลบ16คอส t คูณกับไซน์ t ตัวที่สองตัวที่อยู่หน้า j ก็จะเป็นบวก16ไซน์ t คูณกับคอส t แล้วก็3คูณ0ก็เป็น0ก็ตัดไปนะคะไซน์คูณคอสกับคอสคูณไซน์ก็คืออันเดียวกันเพราะฉะนั้นนี้ก็จะเป็น0นั่นเองค่ะซึ่งเราก็ได้ว่าสองอันนี้ก็จะตั้งฉากกันนั่นเองนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

รักกันนะพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา10นาฬิกา7นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานและสมเด็จพระราชินีเจตซุนเพมาวังชุกเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมในพระราชพิธีด้วยในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนะ

นารีรัตนราชกัญญาพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณท่านผู้หญิงสิริกิตติยาเจนเซ่นและเจ้าคุณพระสินีนาถพิรัตกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ครั้นเสด็จเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและประทับอาสน์มาสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์และองคมนตรีทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตร10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงฆ์แล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรเที่ยวละ12รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีก2เที่ยวจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาแล้วทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทและเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 9:25 น.สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานและสมเด็จพระราชินีเจตซุนเพมาวังชุกเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงมีความผูกพันแนบแน่นกับพระราชวงศ์ไทยทุกครั้งที่คนไทยรู้สึกเศร้าโศกจากการสูญเสียอันยิ่งใหญ่โดยเฉพาะพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ที่ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งสมเด็จพระราชาชิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจตซุนเพมาวังชุกจะเสด็จพระราชดำเนินมายังประเทศไทยเพื่อทรงร่วมแสดงความเสียพระราชฤทัยอย่างสุดซึ้งต่อการสวรรคตและสิ้นพระชนของพระราชวงศ์ไทยเป็นพระราชวงศ์แรกเสมอปวงชนชาวไทยจึงเคารพรักสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระราชวงศ์ไทยและปวงชนชาวไทยตลอดมาจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงลงพระประมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดหลวงแสดงความเสียพระราชฤทัยในการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาณพระที่นั่งราชกรัญญสภาในพระบรมมหาราชวังราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมโครงการทหารพันดีจัดตั้งขึ้นในปี2519ตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริร่วมกับกองทัพบกดำเนินการเพื่อให้ทหารเกณฑ์ที่มีความสนใจด้านการเกษตรได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักปลอดภัยและเว้นการใช้สารเคมีเมื่อปลดประจำการจะพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อนำกลับไปปลูกที่บ้านให้มีผักปลอดภัยบริโภคสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ทั้งยังพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักเพิ่มเติมให้ชักชวนเพื่อนบ้านปลูกเป็นการขยายความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดภัยสู่ชุมชนท้องถิ่นและสร้างความสามัคคีในชุมชนสำหรับโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางมีหน่วยทหารร่วมดำเนินการ2หน่วยได้แก่มณฑลทหารบกที่210และกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3เข้าร่วมโครงการในปี2565ดำเนินงานบนพื้นที่126ไร่มีพื้นที่ปลูกผักปลอดภัยแปลงสมุนไพรและพื้นที่ปศุสัตว์ในการนี้พระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันธุ์สัตว์และอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกและพระราชทานพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์แก่หน่วยทหารที่เข้าร่วมโครงการทหารพันธุ์ดีในพื้นที่กองทัพภาคที่2รวมทั้งโรงเรียนและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยจากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งไปยังศูนย์การเรียนรู้การเพาะพันธุ์สัตว์กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ระหว่างเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินผ่านได้ทอดพระเนตรแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานและแปลงผลิตผักปลอดภัยของโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายพระยอดเมืองขวางซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเช่นการปรับสภาพดินและปรับปรุงบำรุงดินโดยพืชปุ๋ยสดและปุ๋ยหมักพอดอทั้งยังปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำกิจกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมด้านอาหารสัตว์และดูแลสุขภาพสัตว์มีสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริดสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำต้นทุนพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อส่งน้ำเข้าถังพักน้ำกระจายน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรและสระเก็บน้ำ
ผลผลิตที่ได้นำไปประกอบอาหารให้กับทหารกองประจำการและนำไปจำหน่ายเพื่อนำรายได้ไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินงานโครงการตลอดจนเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อสนับสนุนโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคอีสานเหนือต่อไปในการนี้ทรงปล่อยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาเนนจิตรดาและทอดพระเนตรการเลี้ยงสุกรสู่ไทยเป็ดเทศกบิลบุรีไก่งวงพันธุ์อเมริกันบรอนซ์และพันธุ์เบลท์สวิลสมอลไวท์โดยมีการเพาะเลี้ยงแหน่แดงเป็นอาหารเสริมโปรตีนร่วมกับรัมและย่าเนเปียบดสำหรับเลี้ยงไก่และเป็ดช่วยลดต้นทุนสำหรับพันธุ์ปลาและพันธุ์ไก่ได้แจกจ่ายให้แก่โรงเรียนชุมชนรวมถึงกำลังพลที่จะปลดประจำการด้วย

จากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งไปยังสวนสมุนไพรระหว่างเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านได้ทอดพระเนตรโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันซึ่งได้นำเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานและกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานไปปลูกเพื่อบริโภคและมีเหลือจำหน่ายเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก่ครอบครัวตลอดจนเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานในกระบวนการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการนี้ทอดพระเนตรโครงการปลูกพืชสมุนไพรของโรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวางสำหรับนำมาทำยาสมุนไพรและลูกประคบเพิ่ม

ังเลือกให้แก่ผู้ไปรับบริการทางการแพทย์ปัจจุบันมีพื้นที่4ไร่ปลูกพืชสมุนไพร13ชนิดอาทิมหาเมฆขมิ้นชันเตยหอมขิงกระดูกไก่ดำฟ้าทลายโจรรวมถึงปลูกและขยายพันธุ์กล้วยคาเวนดิชและกล้วยน้ำว้าเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้แก่กำลังพลและทอดพระเนตรการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็กเบงกอลที่พระราชทานจากโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็กเบงกอลอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายจำนวน13ตัวเมื่อวันที่15มีนาคม2569เพื่อขยายพันธุ์และส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดนครพนมปัจจุบันให้กำเนิดสมาชิกลูกแพะเพศผู้จำนวน1ตัวนอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงกระบือพระราชทานเพศผู้และเพศเมียจำนวน1คู่ซึ่งได้รับมาจากโครงการอาหารพันธุ์ดีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่8เมษายน2569จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพับพลาชั่วคราวสนามฝึกนักศึกษาวิชาทหารพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้ผู้คณะผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเฝ้าทูลอองพระบาทโอกาสนี้พระราชทานกำลังใจและมีพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความก้าวหน้าต่อไปอนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆหนึ่งในเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวันละ1สำรับและ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดจักรวรรดิราช

อาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไป

องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2519ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก85โครงย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ30โครงการการพัฒนาด้านสังคม11โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม19โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา25โครงการครอบคลุมพื้นที่300หมู่บ้านของจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดบึงกาฬมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 3,000 คนหากการดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงจะสามารถสร้างนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมกว่า90นวัตกรรมที่เข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพที่เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นประมาณ190ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระบวนการวิศวกรสังคมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนและยกระดับขีดความสามารถของนักศึกษาในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโอกาสนี้องคมนตรีรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ในนักศึกษาสู่การต่อยอดงานบริการวิชาการและงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือทางวิจัยของบุคลากรในการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบผ่านการดำเนินงานด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์วันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะเดินทางไปยังทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมเมื่อพ้นโทษออกไปสู่สังคมภายนอกจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับทั่วไปมีขนาด350เตียงสังกัดกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมให้บริการแก่เรือนจำและทัณฑสถานรวมจำนวน7แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครคือเรือนจำกลางคลองเปรมทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครทัณฑสถานหญิงกลางทัณฑสถานหญิงธนบุรีเรือนจำพิเศษธนบุรีและเรือนจำพิเศษมีนบุรีมีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรรวมจำนวน325คนและมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจจำนวน53คนปัจจุบันมีผู้ต้องขังป่วยเข้ารับการรักษาจำนวน348รายและมีผู้ต้องขังป่วยส่งรักษาโรงพยาบาลภายนอกจำนวน3รายในช่วงเดือนตุลาคม2568ถึงเดือนพฤษภาคม2569มีผู้ต้องขังเข้ารับบริการรวมจำนวน 117,708 รายโรคที่เข้ารับการรักษามากที่สุดคือโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายโอกาสนี้องคมนตรีและคณะได้ประชุมติดตามการดำเนินงานการก่อสร้างทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2ตั้งอยู่เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2565เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ต้องขังป่วยจากทั่วประเทศตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเนื่องจากปริมาณผู้ต้องขังทั่วประเทศมีจำนวนมากกว่า350,000คนท
ันทสถานโรงพยาบาลราชทานแห่งที่2มีขนาด120เตียงสูง8ชั้นประกอบด้วยห้องและงานต่างๆอาทิงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินงานรังสีวินิจฉัยนิติเวชงานเภสัชกรรมคลังยาห้องแลบงานกายภาพบำบัดแผนกทันตกรรมแผนกไตเทียมห้องคลอดห้องผ่าตัดห้อง ICU ห้องแยกโรคและห้องผู้ป่วยในนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังเช่นการดูแลผู้ต้องขังสูงอายุและผู้ช่วยพยาบาลคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี2571หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.ภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมารามวัดปากน้ำกรุงเทพมหานครและวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสดุอาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทคลับ21ประเทศไทยจำกัดสมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริษัทสำนักงานกฎหมาย DTL จำกัดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาครในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดสมุทรสาครและมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปฐมคงคาวัดเพลงกลางสวนวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครวัดบางน้อยวัดตนดรายวัดแก้วฟ้าวัดเขายี่สานวัดแก้วเจริญจังหวัดสมุทรสงครามและวัดเขาท่าพระจังหวัดชัยนาทสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัท JK บรรจุภัณฑ์กรุ๊ปจำกัดสมาคมโรงแรมไทยนางพุทธิยาพันแสงและคณะบริษัทสยามเอาท์เลทเซอร์วิสจำกัดและบริษัทฮิดากาโยโกเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโพธิทองวัดราชโอรสารามวัดกำแพงบางจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดสะเกดวัดนางนองวัดบางประทุนนอกกรุงเทพมหานครและวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูป

ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในวันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่โรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางภาติมอสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่สมาชิกเอกมะลีกีเจ๊แวร์เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลบ้านนอกซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่นำส่งผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาบริเวณพื้นที่บ้านกลางหมู่5ตำบลบ้านกลางอำเภอปานาเรสจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่17มิถุนายน2569ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับสมาชิกเอกมะลีกีเจ๊แวร์ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้หน้าบ้านเลขที่38หมู่4ตำบลท่าข้ามอำเภอปานาเรสจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางภาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีชันตระก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวนายหมู่ใหญ่อิริยัสดอนเลาะเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลบ้านนอกซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่นำส่งผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาบริเวณพื้นที่บ้านกลางหมู่5ตำบลบ้านกลางอำเภอปานาเรสจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่17มิถุนายน2569ท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพนายหมู่ใหญ่อิริยัสดอนเลาะไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวนายหมู่ใหญ่อิลยาสดอลล์หาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยและเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จบกับเราออกไปจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า Smart Entrepreneur ของเรา University เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเนี่ยเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานด้วยตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือก็ต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkol University of Technology Ratnakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkol University of Technology Ratnakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratnakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR,We also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely Ratchamongkol Chomkleun, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkol Hua Hin Place, Training Center at Wangglaigangwon Campus, Ratanakosin Place, Training Center at Salaya Area.These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkol University of Technology Ratnakosin, the Smart Entrepreneur University.
2: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศก์อย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถจำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: หุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้พื้นแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่พระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระราชประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็มาได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภูมิที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชนรับประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชนรับประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสรา

0: พื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
1: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
2: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านจอนนาลายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนวันนี้ค่ะ
0: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนาราย

0: รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็พระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าพื้นดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอาจารย์กนกทิพย์อโนราชนะคะในรายวิชาปริพันธ์ของฟังก์ชันนะคะสำหรับวันนี้สัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการหาปริพันธ์กันค่ะเทคนิคการหาปริพันธ์หรืออาจารย์จะเรียกว่าเทคนิคการอินทิเกรตก็ได้นะคะเพราะปริพันธ์ก็คือการอินทิเกรตเทคนิคนี้จะใช้เมื่อไหร่เราจะใช้เมื่อการหาปริพันธ์หรือการอินทิเกรตของเรานะคะไม่สามารถที่จะใช้สูตรในการอินทิเกรตเบื้องต้นที่เราเรียนไปทั้งหมดนั้นได้นะคะซึ่งเราเรียนปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตแล้วก็เลขชี้กำลังต่างๆรวมถึงตรีโกณมิติไปนะคะถ้าทุกคนยังจำสูตรไม่ได้นะคะสามารถกลับไปทบทวนในสัปดาห์ก่อนๆได้นะคะแต่เมื่อเราใช้เทคนิคหรือสูตรเบื้องต้นพวกนั้นได้แล้วนะคะทีนี้เราจะมาเจอโจทย์ที่เริ่มจะต้องเอาเทคนิคการหาปริพันธ์ไปใช้บ้างนะคะซึ่งเทคนิคที่ใช้บ่อยมากๆเลยนะคะสำหรับการหาปริพันธ์ก็คือเทคนิคการอินทิเกรตทีละส่วนนั่นเองค่ะวันนี้เราจะเรียนเทคนิคที่1นะคะเทคนิคการอินทิเกรตหรือการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันก็ได้ค่ะหรือบางคนเรียกการอินทิเกรตก็ได้นะคะอินทิเกรตฟังก์ชันทีละส่วนนะคะหรือจะเรียกว่าอินทิเกรตทีละส่วนก็ได้นะคะสูตรการอินทิเกรตนี้นะคะจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อเราอินทิเกรตแล้วเราดิฟยูบางคนอาจจะจําได้นะคะถ้าเราดิฟยูแล้วยูเขาหมดไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องสามารถใช้เทคนิคนี้ก็ได้นะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราอินทิเกรตไม่หมดนะคะเราจะต้องใช้เทคนิคอินทิเกรตทีละส่วนนี้ขึ้นมานะคะซึ่งสูตรในการอินทิเกรตนี้นะคะให้เราจําไว้ว่าเมื่อไหร่ที่เราอินทิเกรตเครื่องหมายอินทิเกรตมาแล้วโจทย์ของเราให้เรามองเป็น u กับ dv ค่ะอะไรที่อยู่ในโจทย์นะคะเราจะแบ่งเป็น u และ dv ผลการอินทิเกรตจะเท่ากับ u คูณ v ลบอินทิเกรต v du ทันทีนะคะนี่คือหัวใจหลักของการอินทิเกรตเรื่องนี้เลยนะคะสูตรนี้จำให้แม่นสังเกตดูดีๆนะคะเทคนิคนี้จะใช้เมื่อเราจะต้องแบ่ง u กับ dv ในโจทย์นะคะโจทย์ของเราจะไม่มองตัวนี้นะคะเครื่องหมายอินทิเกรตทิ้งไว้ก่อนนะเมื่อไหร่เราเจอเครื่องหมายอินทิเกรตแล้วเราจะใช้เทคนิคนี้เราต้องหา u กับ dv ให้เจอนะคะ u กับ dv ให้เจอซึ่งหลักการของการหา u นะคะ u อาจารย์จะจำง่ายๆว่าเราจะง่ายฟังก์ชันไหนที่ดิฟง่ายๆเรา

จะให้แทนเป็น U นะคะแล้วก็ที่เหลือก็เป็น DV นะคะผลการอินทิเกรตจะเท่ากับเอาฟังก์ชัน U มาคูณกับฟังก์ชัน V นะคะแล้วลบกับอินทิเกรตฟังก์ชัน V แล้วก็ปิดท้ายด้วย DU อีกรอบหนึ่งอ่ะอันนี้คือสูตรนะคะไหนเราลองมาดูเทคนิคนี้จะใช้เมื่อไหร่อ่ะมาดูโจทย์กันค่ะเช่นโจทย์ข้อนี้นะคะอาจารย์อินทิเกรตอะไรดีสมมติว่าอาจารย์อินทิเกรตสมมติว่าอาจารย์อินทิเกรตตัวนี้ก่อนแล้วกันนะคะสมมติว่าอินทิเกรตพัดที่แล้วเมื่อไหร่ที่อินทิเกรตคอส x กำลังสอง dx สมมติก่อนนะสมมติโจทย์อาจารย์เป็นแบบนี้โจทย์แบบนี้เราจะใช้เทคนิคอินทิเกรตทีละส่วนนี้หรือเปล่าให้เราลองมองตรงนี้ค่ะให้เราลองมองว่าพจน์หลักๆเราคือมี x คูณอยู่กับอะไรนะคอส x กำลังสองแล้วคอส x กำลังสองเนี่ยอะไรอยู่หลังคอสให้เรามองเป็น u แล้วเราลองดิฟ u ดูใช่ไหมคะสมมติโจทย์ข้อนี้นะโจทย์ข้อนี้อาจารย์อินทิเกรตใช้เทคนิคเดิมดูซิว่าได้ไหมอินทิเกรตตรงนี้ขึ้นมาตลอดเลยอาจารย์ x แล้วก็คอสอะไรดีสมมติอาจารย์มองอยู่ตรงนั้นเป็นอยู่ก็เป็น x กำลังสองอาจารย์จะต้องดีอะไรตามนะ dx กำลังสองตามใช่ไหมมาสูตรนี้ได้ยังไงอาจารย์มองว่าสูตรหลักของอาจารย์คือคอสยูใช่ไหมคะอาจารย์อยากอินทิเกรตคอสยูอาจารย์ต้องดิฟยูตามทุกคนจำได้เนาะคอสยูต้องดิฟยูตอนนี้คอสเอ็กซ์กำลังสองอาจารย์ต้องดิฟเอ็กซ์กำลังสองเขียนดิฟเอ็กซ์กำลังสองเกินมาอาจารย์ต้องหารออกเสมอใช่ไหมคะดังนั้นอาจารย์หารเอ็กซ์กำลังได้สองได้สองเอ็กซ์ซึ่งข้อนี้เราจะเห็นว่านี่ตัวนี้ค่ะตัวนี้ที่เกินรออยู่เนี่ยค่ะมันถูกตัดไปหมดพอดีเลยถ้าหมดพอดีแบบนี้เราทำไงนะอาจารย์ดึง1ส่วน2ออกมาถูกไหมข้างในเหลือแค่อินทิเกรตคอส u du คอส u du แบบนี้เรียบร้อยแล้วก็ผลการอินทิเกรตจำสูตรได้ไหมคอส u du ได้อินทิเกรตคอสได้ลบหรือบวกลบหรือบวกได้ไซน์เนาะอินทิเกรตคอสได้ไซน์ดังนั้นอาจารย์ก็จะได้ไซน์ u บวก c ข้อนี้ก็จะได้นะคะเศษ1ส่วน2อินทิเกรตคอสก็ได้ไซน์ x กำลัง2เป็นไงคะ x กำลัง2แล้วบวก c เข้าไปอ่ะนี่คือโจทย์ข้อเรื่องที่ผ่านมาเห็นไหมคะว่าเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่อาจารย์มองเป็นโจทย์เป็นสองพจน์แล้วพจน์สำคัญของอาจารย์เนี่ยมองเป็นอยู่แล้วเมื่อไหร่ที่อาจารย์ดิฟอยู่ตรงนี้ค่ะบังเอิญจะเจอโจทย์จะเจอผลลัพธ์ที่ตัดกับสิ่งที่เกินมาในโจทย์ตอนแรกพอดีเหมือนข้อนี้ค่ะได้ x ตรงนี้อาจารย์ก็ตัดตรงนี้เลข2ไม่มีปัญหาดึงออกมาวางข้างหน้าได้ละถ้าโจทย์ลักษณะแบบนี้ไม่ต้องใช้เทคนิคการอินทิเกรตก็ได้นะคะไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ถ้าอาจารย์เปลี่ยนโจทย์นี้นิดเดียวค่ะทุกคนดูนะอาจารย์อินทิเกรตสมมติ x ตัวนั้นอาจารย์เปลี่ยนเป็น x บวก7แล้วกันค่ะอาจารย์เปลี่ยนเป็น x บวก7จากนั้นคอสตัวนี้อาจารย์เปลี่ยนเป็นคอส 3x แล้วก็ dx ดูค่ะทุกคนบอกว่าเอ๊ะอาจารย์จะลองใช้เทคนิคเดิมได้ไหมลองเล่นๆนะลองเล่นๆอันนี้เป็นตัว u ของคอสใช่ไหมคะคอส u อาจารย์ต้องดิฟ u ตัวนี้ดังนั้นอาจารย์จะดิฟอะไรคะดิฟ 3x ได้มา3เห็นไหมคะดิฟ 3x ได้มา3แต่สิ่งที่เกินมามี x บวก7แบบนี้ไม่สามารถที่จะตัด2พจน์นี้ได้หมดดังนั้นเราจะใช้ความรู้เดิมที่เราเรียนมาครั้งก่อนๆเนี่ยไม่ได้ละเราต้องนึกถึงสูตรนี้ค่ะการอินทิเกรตโดยการบายพาสหรือการอินทิเกรตทีละส่วนนั่นเองค่ะซึ่งการอินทิเกรตทีละส่วนกลับมาดูคอนเซปต์อีกทีนึงอาจารย์บอกว่าเมื่อไหร่ที่อินทิเกรตแล้วมีพจน์หลายๆพจน์แบบนี้อาจารย์มองว่ามีหลายๆพจน์แบบนี้ให้เราแบ่งเป็น u กับ dv ค่ะ u กับ dv ในโจทย์ข้อนี้อาจารย์หา u คอนเซปต์ u ง่ายๆคือลองหาตัวไหนที่ดิฟง่ายๆค่ะอาจารย์มองว่าโพลีนอเมียลตัวนี้ดิฟง่ายค่ะอาจารย์มองตรีโกณมิติลากยาวไปตรงนี้เป็นตัว dv ดีกว่าที่เหลือจะเป็น dv ดังนั้นอาจารย์ลองนะลองว่า u

ของอาจารย์จะเป็นอะไรคะเป็น x บวก7ค่ะ u เป็น x บวก7แล้ว dv เป็นอะไร dv ก็คือส่วนที่เหลือเห็นไหม dv ส่วนที่เหลือก็คือเหลืออะไรคะเหลือ cos 3x dx นั่นเองค่ะอาจารย์มองวันนี้เป็นอยู่มองที่เหลือเป็น dv จากนั้นคอนเซปต์เขาบอกว่าให้เราดิฟ u ทันทีดังนั้นพจน์เนี้ยค่ะอาจารย์จะเอาไปดิฟค่ะดิฟ u ทันทีส่วน dv อาจารย์จะเอาไปอินทิเกรตค่ะเอาไปอินทิเกรตเอาใหม่นะมีโจทย์หา u กับ dv ให้เจอ u กับ dv เจอแล้ว u เอาไปดิฟค่ะส่วน dv เอาไปอินทิเกรตค่ะโอเคงั้น du อาจารย์ดิฟค่ะดิฟ x บวก7ได้อะไรมาดิฟ x ได้มา1ใช่ไหมดิฟ7ได้มา0ดังนั้นอาจารย์ได้1ค่ะ1อะไรอ่ะ1 dx นั่นเองค่ะเพราะเทียบอยู่กับ x นะคะที่จริงจะเขียนก็ได้หรือไม่เขียนก็ได้หนึ่งตัวนี้ใช่ไหมคะเลขหนึ่งหรืออาจารย์ไม่เขียนก็ได้อ่ะอินทิเกรตดีวีล่ะอินทิเกรตดีวีดังนั้นอาจารย์ก็ได้อินทิเกรตดีวีในโจทย์ข้อนี้คือ cos 3x dx ค่ะอินทิเกรตดีวีได้ v มาตัวหนึ่งถูกไหมจำได้อินทิเกรต x ได้ x มาตัวหนึ่งอินทิเกรตดีวีได้ v มาตัวหนึ่งแล้วอินทิเกรต cos 3x น่ะได้อะไรอินทิเกรต cos 3x บางคนบอกว่ายังไม่คล่องนะอาจารย์คอส 3x อาจารย์ต้องดีอะไรตามคะ d 3x ได้มา3ดังนั้นอินทิเกรตคอส 3x ได้1ส่วน3อินทิเกรตคอสได้ไซน์ถูกไหมได้ไซน์ 3x บวก4ซึ่งในที่นี้อาจารย์จะยังไม่บวก4บางคนยังจำสูตรนี้ไม่ได้ที่จริงอาจารย์พิสูจน์หน้าตำแหน่งนี้ตรงนี้ไว้ให้แล้วนะมีการใช้สูตรนี้เข้ามาช่วยนะคะในการอินทิเกรตตรงนี้อินทิเกรตคอสยูดียูได้สายยูบวกสี่นะคะโอเคสเต็ปต่อไปสเต็ปต่อไปอาจารย์เขียนสูตรของการบายพาสทิ้งไว้ตรงนี้นิดหนึ่งเดี๋ยวเราจำไม่ได้อินทิเกรตยูดีวีเท่ากับยู uv ลบอินทิเกรต v du นี่คือสูตรบายพาสนะงั้นเรามาเริ่มเลยงั้นข้อนี้ก็อาจารย์เขียนโจทย์อีกรอบนึงก็ได้ค่ะอินทิเกรตอะไรนะอินทิเกรต x บวก7คอส 3x dx คอส 3x เท่ากับอาจารย์กำลังไล่ตามนี้นะ u dv นี่นะ u dv ใช่ไหมคะเท่ากับอาจารย์เท่ากับตรงนี้นะเอา u มาเติมค่ะต่อด้วย v เอา u มาเติมไหน u u ก็อยู่ตัวบนนี้ไงนี่คือ u ของเราถูกไหมนี่คือ u ของเราเนี่ยค่ะ u ค่ะนี่คือ u ค่ะดังนั้นอาจารย์เอาตำแหน่ง u คูณกับ v อาจารย์ก็เอา x บวก7ถูกไหม x บวก7นี่คือ u บวกกับคูณกับ v คูณกับ v ไหน v v อยู่นี่ค่ะ v ก็คือตัวนี้ใช่ไหมอาจารย์เอาไปแทนตรงนี้นะ u คูณ v นี่นะดังนั้น v คือเศษ1ส่วน3คูณอยู่กับอะไรคะไซน์ 3x ถูกไหมต่อด้วยลบอะไรต่อคะนี่ลบอินทิเกรต v du ดังนั้นอาจารย์อินทิเกรต v คือ1ส่วน3ไซน์ 3x อีกรอบค่ะปิดท้ายด้วยอะไรคะอินทิเกรต v แล้วนะปิดท้ายด้วย du ไหน du นี่ค่ะ du ดังนั้นอาจารย์ก็ dx นั่นเองได้ละบรรทัดนี้จำไว้นะบรรทัดนี้อาจารย์แค่แทนตามสูตรนี้เองค่ะตามสูตรนี้ก็จะได้บรรทัดนี้มาอ่ะงั้นติดอะไรอ่ะไหนเรามาต่อกันค่ะติดอะไรบ้างไหมอ่ะ x บวก7ออกมาแล้วนะอาจารย์แค่หนึ่งส่วนสามอาจารย์ดึงมาไว้ข้างหน้าดีกว่าแล้วคูณกับ x บวก7ค่ะต่อด้วยนะคะต่อด้วยไซน์3x ค่ะลบเศษหนึ่งส่วนสามดึงอาจารย์ดึงออกมาดีกว่าหนึ่งส่วนสามดึงออกมาค่ะข้างในเหลืออินทิเกรตไซน์เลยค่ะไซน์สามเอ็กซ์งั้นอาจารย์ดีสามเอ็กซ์ไปเลยแล้วกันนะคะดีสามเอ็กซ์ได้มาสามโอเคงั้นหนึ่งส่วนสาม

ค่ะ x บวก7ค่ะไซน์สาม x ลบสามตรงนี้เป็นไงสามตรงนี้อาจารย์ดึงออกมาใช่ไหมคะอาจารย์ดึงออกมานะดึงออกมาชนกับสามสามสามเก้านั่นเองค่ะลบกับเศษหนึ่งส่วนเก้าอินทิเกรตไซน์ได้นะคะอินทิเกรตไซน์ได้คอสถูกไหมดังนั้นอินทิเกรตไซน์ได้ลบคอสด้วยนะใส่จำสูตรไม่ได้อาจารย์ทวนให้นะอินทิเกรตไซน์ u ต้องดี u เท่ากับอินทิเกรตไซน์ได้ลบคอส u บวก4ตามสูตรนี้อาจารย์ก็เลยได้คอสออกมาได้ลบคอสนะลบชนลบตรงนี้อาจารย์ขออนุญาตเป็นบวกไปเลยนะคะบวกคอส 3x แล้วจบแล้วนี่งั้นบวก4ไปเลยค่ะอ่ะนี่คือวิธีทำของข้อตัวอย่างข้อนี้โดยใช้เทคนิคการอินทิเกรตทีละส่วนหรือปฏิพันธ์ทีละส่วนนั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าสเต็ปการทำข้อนี้เป็นไงคะหา u กับ dv ให้เจอได้ u เอาไปดิฟได้ dv เอาไปอินทิเกรตแล้วได้ผลทั้งหมดสีฟ้านี้เอาไปทำอะไรคะเอาไปแทนตามสูตรนิยามของการบายพาสนะคะหรือการอินทิเกรตทีละส่วนจากนั้นเราก็จะได้บรรทัดนี้ออกมานั่นเองแล้วเราก็ใช้ความรู้เดิมอินทิเกรตจนจบนะคะนี่คือวิธีโดยรวมของการบายพาสทีละส่วนนะคะดูตัวอย่างต่อไปเพื่อความเข้าใจดูตัวอย่างต่อไปโอเคขอโจทย์ต่อไปค่ะโจทย์ข้อนี้อาจารย์ลองอินทิเกรต x กำลังสอง e กำลัง e กำลัง 3x แล้วก็ dx ดูค่ะบางคนบอกว่าลองคิดเล่นๆดูนิดนึงได้ไหมสมมติอาจารย์มองตรงนี้มองตรงนี้เป็น u อาจารย์ลอง du ตาม d3x ค่ะ d3x ได้มา3อ้าว3 x กำลังสองที่เกินมาตรงนี้เป็นไงตัดได้ไหมตัดแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ค่ะตัดไม่ได้ดังนั้นอ้าวพอเราดิฟ u ตรงเนี้ยค่ะดิฟ u หารออกตรงเนี้ยมันไม่หมดมันไม่เท่ากับพจน์ที่เกินมาค่ะดังนั้นทำไงคะเราจำเป็นต้องบายพาสทีละส่วนอ่ะบายพาสทีละส่วนไหนเขียนสูตรไว้อีกรอบหนึ่งบายพาสทีละส่วนสูตรว่าไงนะมีโจทย์ใช่ไหมหา u ให้เจอกับ dv ให้เจอพอเสร็จแล้วจะแทนค่าโดยการเอา u คูณ v ลบอินทิเกรต v du ให้ไล่ไว้ก่อนนี่คือสูตรบายพาสงั้นเรามาเริ่มข้อนี้กันเริ่มฮะ u แล้วกันค่ะไหน u นี่ u เราหา u นี่ไงอาจารย์มองตรงนี้ง่ายๆเลยค่ะนี่คือ u ของอาจารย์ดังนั้นข้อนี้ u อาจารย์กำหนดเป็น x กำลังสองค่ะได้ u แล้วทำอะไรทันทีคะดิฟ u ทันทีค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ในตำแหน่งนี้นั่นเองตำแหน่งนี้ต้องการดิฟยูดังนั้นดิฟยูทิ้งไว้เลย u เท่ากับ x กำลังสองดิฟยูเท่ากับ 2x dx นั่นเองใช่ไหมคะ 2x dx ใส่ dx ทิ้งไว้ด้วยนะคะ 2x dx แล้ว dv ล่ะตำแหน่ง dv ขอเปลี่ยนสีนิดนึงเราจะได้เห็นชัดๆ dv ที่เหลือคือ dv ไหน dv งั้น dv ก็เป็นตรงนี้ค่ะส่วนที่เหลือทั้งหมดเลยนี่ค่ะ dv ค่ะโอเคงั้น dv เท่ากับ e ยกกำลัง 3x แล้วก็รวมถึง dx ด้วยนะ dv คือทั้งหมดนั้นนะแล้วเราจะเอา dv ไปทำอะไรนะคะอินทิเกรตทันทีค่ะเอา dv ไปอินทิเกรตดังนั้นผลการอินทิเกรตจะเท่ากับอินทิเกรตเอา dv มาเติมค่ะ e กำลัง 3x แล้วก็ dx นั่นเองผลการอินทิเกรตยังอินทิเกรตไม่ได้นึกสึกถึงสูตรเลยค่ะตอนนี้สูตรที่เราจะนึกถึงก็คืออินทิเกรต e กำลัง u du จะเท่ากับ e กำลัง u บวก c นี่คือสูตรที่จะเอามาใช้นะคะอย่าลืมสังเกตตรงนี้ต้องเป็น u ตรงนี้ต้อง du เราดีอย่า e กำลัง 3x แต่ยังเป็น dx อยู่เลยนะอาจารย์เปลี่ยนนิดนึงเป็นอินทิเกรต e กำลัง

3x ต้องดี 3x และหารออกทันทีค่ะหาร3ดังนั้นได้เศษ1ส่วน3 e กำลัง u ได้ e กำลัง u ดังนั้นได้ e กำลัง 3x ที่จริงบวก4ยังไม่บวกนะคะขั้นตอนนี้ยังไม่บวกอ่ะกลับมาโจทย์ของเราต่อค่ะดังนั้นอาจารย์จะเริ่มแทนอินทิเกรต x กำลัง2 e กำลัง 3x dx จะเท่ากับอาจารย์จะไล่ตามนี้เลยนะจะไล่ตามนี้มาวางเลยนะเท่ากับอะไรคะเอา u มาเติมค่ะเขาตำแหน่งนี้เขาต้องการ u กับ v นี่ไง u นี่ไง v ถูกไหมฉันลืมเขียนตรงนี้ให้ตรงนี้กลายเป็น v ไปแล้วอ่ะนะตำแหน่งนี้คือ v ค่ะตำแหน่งนี้ต้องการ u คูณ v u คูณ v ไหน u คือ x กำลังสองค่ะ v คือเศษ1ส่วน3 e กำลัง 3x ถูกไหม e กำลัง 3x ค่ะติดลบด้วยต่อด้วยอะไรคะต่อด้วยอินทิเกรต v ค่ะอินทิเกรตเศษ1ส่วน3 e กำลัง 3x ปิดท้ายด้วยปิดท้ายด้วย du ไหน du นี่ไง du นะคะฉันก็เอา du มาต่อมาเติมนะคะคูณด้วย 2x ยังไม่ปิดเดียว 2x แล้วก็ dx อ่ะบางคนมองยังไม่ชัดอาจารย์เขียนโน้ตไว้ตรงนี้นี่คือตัว u นี่คือ v นี่คืออินทิเกรตเดี๋ยวมันจะดูลบไปนะจะเขียนอย่างนี้ดีกว่าอันนี้คือ u อันนี้คือ v ลบอินทิเกรตตัวนี้คือ v ตัวนี้คือ du นะคะอ่ะงั้นก็เพราะว่าตำแหน่งตามสูตรสีน้ำเงินจากนั้นเราก็เริ่มมาจัดรูปค่ะอะไรจัดรูปได้ก็จัดค่ะเศษ1ส่วน3ดึงออกมาค่ะ x กำลัง2ต่อด้วย e กำลัง 3x เรียงแถวจากค่าคงที่ต่อด้วยนี่ค่าคงที่ใช่ไหมต่อด้วยโพลีโนเมียลต่อด้วยเลขชี้กำลัง e ยกกำลังต่างๆนะคะอ่ะลบกับยังไงต่อพจน์หลังมีเศษ1ส่วน3ค่ะอาจารย์ดึงออกมาได้ที่จริงแล้วมีเศษ1ส่วน3แล้วก็มีเลข2ตรงนี้ด้วยนะงั้นอาจารย์ดึงมาทีเดียวเลยเนาะตำแหน่งนี้ดึงเลข2ออกมาได้แล้วค่ะเลข2ออกมาได้โอเคงั้นข้างในเหลืออะไรข้างในเหลืออินทิเกรต x e กำลัง 3x แล้วก็ dx ค่ะ x ออกมาได้ไหมไม่นะ x ห้ามออกนะ x เป็นตัวแปรอยู่กับ dx อยู่นะตัวนี้ก็มี x ติดอยู่ดึงออกไม่ได้ดึงออกไม่ได้ดังนั้นอินทิเกรตต่อไงดีเนี่ยอ่ะงั้นเห็นโจทย์ข้อนี้ไหมเห็นโจทย์ข้อนี้ข้อนี้อาจารย์ก็ต้องเห็น e ละ e เป็นตัวหลักนั้น u และลองดิฟ u ซิดิฟ 3x ได้มา3อ่ะเป็นปัญหาอีกละตัดกันได้ไหมเนี่ย x ที่เกินมากับเลข3ที่ดิฟเสร็จแล้วตัดกันไม่ได้ค่ะทำไงดีทำยังไงดีทำไงไม่ได้แล้วค่ะต้องมองตรงนี้เป็นโจทย์ใหม่ค่ะอาจารย์จะมองตรงนี้เสมือนเป็นโจทย์เล็กๆอีกโจทย์ข้อหนึ่งค่ะเป็นบายพาสเล็กๆอีกรอบหนึ่งดังนั้นอาจารย์ขอหยิบตรงนี้มาพิจารณาแล้วกันนะคะหยิบตรงนี้มาพิจารณาอาจารย์พิจารณาเป็นเฉพาะกิจนะคะเราที่จริงโจทย์ข้อใหญ่เรากำลังค้างตรงสีเขียวอยู่นะคะแต่อาจารย์ขอออกไปนอกรอบพิจารณาเฉพาะตัวนี้ก่อนอินทิเกรต x e กำลัง 3x dx อีกรอบหนึ่งเพราะว่าเป็นไงคะตรงนี้ก็ใช้เทคนิคเบื้องต้นของเราไม่ไหวอีกต้องเข้าบายพาสอีกแล้วค่ะงั้นบายพาสข้อนี้เป็นไงเราก็จะต้องไปแอบดูหา u กับ dv อีกแล้วค่ะ u ข้อนี้เป็น x แล้วกันค่ะ dv เป็นอะไรคะ dv เป็นส่วนที่เหลือดังนั้น dv ก็ e กำลัง 3x dx นั่นเองค่ะสเต็ปเดิมเลยค่ะ u เอาไปดิฟค่ะดิฟ u
dU ได้มา1 dx นะคะส่วน dv เอาไปอินทิเกรตค่ะอินทิเกรต dv ก็อินทิเกรต e กำลัง 3x dx ค่ะอินทิเกรต e กำลัง 3x ได้มาเศษ1/3อาจารย์ขั้นตอนได้แล้วนะเพราะเดี๋ยวก็ดิฟ 3x ได้มา3ก็ e กำลัง x ก็ได้ e กำลัง 3x e กำลัง 3x ได้ e กำลัง 3x

ตัวนี้นะขึ้นไปแทนตัวบนนี้นะคะขึ้นไปแทนตัวบนนี้ได้อะไรอ่ะฉันได้ตัวนี้เลยนะขออนุญาตขึ้นไปเท่ากับเลยนะเท่ากับอะไรคะอันนี้เป็น u อันนี้เป็น dv เท่ากับ v ถูกไหมเท่ากับเราต้องเติมตำแหน่งอะไรคะ u v ลบอินทิเกรต v du ถูกนะดังนั้นขอต่อตรงนี้นะ u คืออะไร u คือ x v คือเศษ1/3งั้นเติมตรงนี้แล้วกันเศษ1/3 e กำลัง3 x ลบอินทิเกรต v 1/3 e กำลัง3 x ต่อด้วย du du ตรงนี้ก็คือ dx อ่ะงั้นก็ได้1/3 x e กำลัง3 x ลบเศษ1/3อินทิเกรต e กำลัง3 x งั้นอาจารย์ต่อเลยนะ d 3 x ได้มา3โอเคงั้นก็ได้เศษ1/3 x e กำลังอะไรคะ3 x ลบเศษ1/339 e กำลัง3 x นี่แหละคือผลการอินทิเกรตสีเขียวเมื่อกี้แปลว่าอะไรแปลว่าสีเขียวที่อาจารย์ไฮไลท์คือตัวเดียวกันค่ะสีเขียวที่อาจารย์ไฮไลท์ก็คือแอบตัวเนี้ยค่ะเอากลับขึ้นไปแทนตรงนี้ดีกว่าเราก็จะได้คำตอบแล้วค่ะเราก็จะได้คำตอบแล้วค่ะงั้นทำไงดีขอขยับตัวนิดนึงนะทั้งหมดนี้ขอขยับลบในลบลบให้คำตอบนิดนึงอาจารย์จะได้ขึ้นมาต่อตรงนี้ได้อ่ะงั้นสีแดงแทรกเข้าไปเลยก็กันเศษ1/3อยู่ที่เดิมค่ะ x กำลัง2 e กำลัง3 x ลบเศษ2/3ค่ะทั้งหมดสีเขียวเอามาเติมต่อเลยค่ะงั้นคูณด้วยเศษ1/3 x e กำลัง3 x ถูกไหมลบกับเศษ1/9 e กำลัง3 x ปิดค่ะเพราะว่าสีเขียวก็คือสีไฮไลท์ไว้สีเขียวก็คือตรงนี้ค่ะอันเดียวกันอินทิเกรตที่จริงหายไปหมดแล้วอาจารย์ต้องบวกอะไรแล้วคะอาจารย์ต้องบวกซีแล้วค่ะอาจารย์ต้องบวกซีแล้วหรือใครจะคําตอบข้อนี้ใครจะเทคเข้าไปอย่างนี้ต่อก็ได้นะคะเทคเข้าไปต่อได้ค่ะเศษ2/3เทคเข้าไปได้เลยนะคะเขียนอีกบรรทัดหนึ่งก็ได้นะดังนั้นจะตอบแค่นี้เลยก็ได้ค่ะตอบละเนี่ยนี่คือเทคนิคการบายพาสทีละส่วนข้อนี้เป็นไงบายพาสรอบเดียวเป็นไงคะไม่ครบไม่หมดใช่ไหมต้องใช้เทคนิคบายพาสสองชั้นนะคะเขาเรียกสองชั้นเป็นไงนี่คือบายพาสชั้นที่หนึ่งรอบที่หนึ่งรอบที่หนึ่งติดปัญหาโจทย์ต้นนี้ไปบายพาสต่ออีกรอบนึงนะคะบายพาสสองชั้นสองรอบแล้วก็พอได้คำของบายพาสรอบที่สองก็เอากลับขึ้นมาแทนนะคะเพื่อที่จะเป็นคำตอบของข้อนี้นั่นเองนะคะเริ่มเห็นอินทิเกรตบายพาสไหนดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งจะมีการบายพาสลักษณะใดได้อีกบ้างนะคะดูโจทย์ข้อนี้กันโอเคข้อนี้บอกว่าอินทิเกรต e กำลัง 3x คอส 3x แล้วก็ dx ค่ะไหนอาจารย์ลองใช้บายพาสใช้เทคนิคอินทิเกรตปกติสิปกติคิดเล่นๆตรงนี้ e อันนี้มองเป็น u ได้ไหมอ่ะไหน du ซิ d 3 x ได้มา3นี่มีที่ตัดไหมเนี่ยตัดไม่ได้ดังนั้น e กำลัง u ไม่รอดค่ะ cos u ล่ะมองตรงนี้เป็น u ก็ดิฟ3 x 3 x ก็คือตัว u ได้3เป็นไง3นี้กับตัวเกินมานี้รอดไหมไม่รอดค่ะตัดกันไม่หมดดังนั้นเข้าเทคนิคการอินทิเกรตทีละส่วนอีกแล้วค่ะไม่หมดไม่หมดงั้นเริ่มยังไงดีข้อนี้

ลองมาเริ่มกันอันไหนจะเป็น U อันไหนจะเป็น DV ดีคะอันไหนจะเป็น U อันไหนเป็น DV อาจารย์มองอะไรดิฟง่ายๆเป็น U ที่เหลือเป็น DV แล้วกันค่ะอ่ะงั้นลองสิงั้นข้อนี้อาจารย์ลอง U ก็คือ E กำลัง 3x ค่ะ DV ก็คือ cos 3x แล้วก็ dx ค่ะอ่ะ U เอาไปดิฟทันทีใช่ไหมส่วน DV เอาไปอินทิเกรตตามสเต็ปค่ะอ่ะ U ดิฟ E กำลัง 3x ดิฟ E กำลัง 3x เดี๋ยวนะขอแก้โจทย์นิดนึงพอดีเดี๋ยวมันจะเหมือนกันเกินไปเดี๋ยวเรางงอาจารย์ขอเปลี่ยนตรงนี้เป็น 2x แล้วกันค่ะจะได้เปลี่ยนเพราะเดี๋ยวมุมตรงนี้มันจะเป็นมุมเดียวกันตรงนี้กับอยู่ตรงนี้จะเหมือนกันเกินไปเดี๋ยวอาจารย์ขอเปลี่ยนเป็นเลข2แล้วกันนะอ่ะ e กำลัง 2x แล้วกันค่ะเดี๋ยวสับสนอ่ะ e กำลัง 2x ดิฟ e กำลัง 2x ได้ e กำลัง 2x ดิฟ 2x ได้มา2ถูกไหมดังนั้นได้2 e กำลัง 2x ค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วย dx อินทิเกรตล่ะอินทิเกรต cos 3x dx ถูกไหมถูกค่ะอินทิเกรต cos 3x dx อินทิเกรตปล่อยแล้วอาจารย์ขอดึงออกมาเลยแล้วกันเศษ1ส่วน3อินทิเกรต cos ได้ไซน์ 3x ค่ะได้ไซน์ 3x ค่ะโอเคงั้นเราขึ้นกลับขึ้นไปแทนค่าข้างบนกันค่ะแทนค่าข้างบนดังนั้นอินทิเกรต e กำลัง 2x cos 3x dx ค่ะเท่ากับอะไรล่ะอาจารย์ไฮไลท์ไว้ก่อนบางคนจำสูตรไม่ได้ u คูณ v ลบอินทิเกรต v du ไหนเอา u มาเติมค่ะ u คือ e กำลัง 2x คูณ v คือเศษ1ค่ะ v อยู่ตรงนี้แล้วค่ะจะลืมเขียนอีกละเศษ1ส่วน3ไซน์อะไรคะไซน์ 3x ค่ะปิดค่ะอะไรต่อคะ du ถูกไหม v อาจารย์มาแล้วค่ะเดี๋ยวสิยังสิ u อยู่ตรงนี้ v ตรงนี้ต่อไปต้องเป็นอะไรคะลบถูกไหมอาจารย์ต้องลบต่อค่ะลบอินทิเกรต v 1ส่วน3ไซน์ 3x ค่ะปิดท้ายด้วย du du คือ 2e กำลัง 2x dx ค่ะตามสเต็ปนี้แล้วยังไงต่อโอเคเท่ากับดึง1ส่วน3เป็นข้างที่ออกมาต่อด้วย e กำลัง 2x ต่อด้วยไซน์ 3x ค่ะลบกับมีค่าคงที่ตรงไหนบ้างนี่ไงมีเลข3ค่ะมีเลข2อาจารย์ดึงมาไว้หน้าอินทิเกรตตรงนี้ได้เลยดังนั้นได้เศษ2ส่วน3ต่อด้วยอินทิเกรต e ยกกำลัง 2x ต่อด้วยไซน์อะไรคะ 3x dx ค่ะอ้าวอีกละเป็นปัญหาอีกละปัญหาอะไรเนี่ยนี่ไงปัญหานี้ไงปัญหานี้อีกแล้วหมดนี่อินทิเกรตธรรมดาปกติไม่ได้อีกแล้วต้องไปพิจารณามาใหม่นะคะแล้วได้คำตอบแล้วค่อยเอามาแทนกล่องสี่เหลี่ยมนี้ถูกไหมถึงจะเอามาแทนกล่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะไม่เป็นไรงั้นเราก็แอบไปอินทิเกรตมาใหม่งั้นพิจารณานะอาจารย์พิจารณาตัวนั้นตัวมีปัญหา พิจารณาอินทิเกรต e กำลัง 2x คูณอยู่กับอะไรนะไซน์ 3x dx
เพื่อที่เดี๋ยวเอาไปใส่ในกล่องสี่เหลี่ยมนั้นถูกไหมโอเคค่ะงั้นพิจารณาให้ u เป็นไร u เป็น e กำลังสอง x dv เป็น dv เป็นไซน์สาม x dx โอเคงั้น u u ไปดิฟ u มาค่ะดิฟ e กำลังสอง x ได้สอง e กำลังสอง x dx ค่ะอินทิเกรตไซน์สาม x dx ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ลืมเขียนอินทิเกรตเดี๋ยวตรงนี้เรางงต้องเขียนว่าอินทิเกรต dv ก่อนอ่ะเท่ากับอินทิเกรตไซน์สาม x dx อินทิเกรต dv ได้ v มาตัวหนึ่งดังนั้นครั้งนี้ได้อินทิเกรตไซน์สาม x ค่ะอินทิเกรตไซน์สาม x อินทิเกรตไซน์ได้ลบคอสดังนั้นอาจารย์ได้ลบเศษหนึ่งส่วนสามพอดิฟ u เดี๋ยวได้มาสามนะคะแล้วก็ต่อด้วยคอสสาม x นั่นเองอ่ะดังนั้นก็สรุปว่าพิจารณาตรงนี้ค่าตรงนี้พิจารณาตรงนี้นะดังนั้นจะเท่ากับอะไรคะเหมือนเดิมเลย u ตัวนี้คูณ v ลบอินทิเกรต v du ค่ะอ่ะเอา u มาเติมค่ะ u คือ u อยู่ไหนอ่ะนี่นะ u นี่คือ v นะงั้นเอา u มาเติมค่ะ u คือ e กำลัง 2x คูณกับ v ลบเศษหนึ่งส่วนสามอะไรนะคอสค่ะ 3x ค่ะปิดค่ะต่อด้วยอะไรคะลบอินทิเกรต v อินทิเกรตลบอีกทีหนึ่งหนึ่งส่วนสามคอส 3x ค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วย du du คือ 2e กำลัง 2x dx ไหมคะเท่ากับได้อะไรมาเนี่ยได้ลบหนึ่งส่วนสาม e กำลัง 2x คอส 3x ลบส่วนลบเป็นบวกบวกอะไรคะสองส่วนสามดึงออกมาได้ต่อด้วยอินทิเกรต e กำลัง 2x คูณอยู่กับอะไรคะคอส 3x แล้วก็ต่อด้วย dx นี่หมดนี่ค่ะหมดนี่เอาใหม่หมดนี่ที่จริงแล้วทำสี่เหลี่ยมสีเขียวไปเลยหมดนี่คืออะไรหมดนี่คือผลการอินทิเกรตสี่เหลี่ยมตรงนี้ค่ะงั้นอาจารย์ยกทั้งหมดนี้ขึ้นไปเติมทำไมอาจารย์หยุดแล้วเนี่ยเพราะว่าอะไรอ่ะเอ้าอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวมันก็จะซ้อนวนไปวนมาซ้อนอีกรอบอาจารย์จะหยุดเมื่อไหร่สังเกตดูเมื่ออาจารย์ผลการอินทิเกรตตรงนี้ที่จริงต้องไปบายพาสรอบต่อไปนะแต่มันเป็นไงคะสังเกตเอ๊ะตรงนี้กับโจทย์ที่แท้จริงเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยถ้ามันเจอว่ามันเหมือนกันเราจะหยุดก่อนแล้วเอาขึ้นไปเติมค่ะอาจารย์จะเอาบล็อกนี้สี่เหลี่ยมบล็อกนี้นะขึ้นไปเติมตรงนี้ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคงั้นขอไปอีกหน้าหนึ่งอ่ะให้เห็นข้างบนไว้ด้วยนะไหนโจทย์ที่แท้จริงคืออะไรโจทย์ที่แท้จริงคืออินทิเกรต e กำลัง 2x แล้วก็คูณอยู่กับอะไรนะไซน์ 3x แล้วก็ dx เท่ากับอาจารย์ลอกตรงข้างบนมาก่อนนะสีน้ำเงินเศษหนึ่งส่วนสาม e กำลัง 2x ไซน์ 3x ลบตรงนี้ยาวจังเลยเนาะอาจารย์ลบตรงนี้แล้วเปิดวงเล็บดีกว่าเนาะอาจารย์จะผลอินทิเกรตตัวล่างนี้นะสี่เหลี่ยมหมดนี้นะจะขึ้นไปเติมตรงนี้แล้วนะแต่อาจารย์มีต้องมีสองส่วนสามก่อนสิน้องงั้นอาจารย์ขอมีสองส่วนสามนิดหนึ่งมีสองส่วนสามนิดหนึ่งเราค่อยเปิดอ่ะเปิดแล้วนะเอาสี่เหลี่ยมใหญ่ขึ้นไปเติมแล้วนะมีอะไรบ้างอ่ะค่อยๆเขียนนะลบเศษหนึ่งส่วนสาม e กำลังสอง x คอสอะไรคะคอส 3x ต่อไปเลยนะบวกกับสองส่วนสาม
อินทิเกรต e กำลังสอง x คอส3 x dx แล้วก็ปิดค่ะไฮไลท์ไว้นิดนึงสีเขียวตรงนี้ก็คือสีเขียวหมดดิถูกไหมงั้นได้ละได้คอนเซปต์แบบนี้ละเราไปต่อไหนเท่ากับอยู่ตรงไหนแน่อาจารย์ขอเท่ากับอยู่ตรงนี้แล้วกันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเอ๊ะตรงนี้ทำอะไรดีอาจารย์เทคสองส่วนสามเข้าไปในวงเล็บดีกว่าสองส่วนสามเทคเข้าไปก็ต้องเทคเข้าไปในประโยคหน้านี้ด้วยนะพจน์หน้านี้ด้วยนะดังนั้นอาจารย์ได้เอ๊ะขอขยับเท่ากับมาข้างหน้าหน้าเลยแล้วกันจะได้พอเขียนเยอะๆหน่อยอ่ะไล่เรียงหนึ่งส่วนสาม e กำลังสอง x ไซน์สาม x ลบอาจารย์เทคเข้าไปแล้วนะเทคตัวนี้เข้าไปเจอตัวนี้ลบชนลบแล้วนะคะลบชนลบเป็นบวกบวกสองส่วนอะไรคะสามสามเก้าแล้วนะ e กำลังสอง x คอสเป็นไงคะสาม x อ่ะต่อไปเทคเข้าไปเจอตัวนี้เทคสองส่วนสามนะเข้าไปเจอสองส่วนสามพจน์นี้กลายเป็นลบชนบวกเป็นลบนะคะสองสองสี่สามสามเก้าสี่ส่วนเก้านะคะได้สี่ส่วนเก้าอะไรต่อสี่ส่วนเก้าคูณอยู่กับผลอินทิเกรต e กำลังสอง x ปากกา e กำลังสอง x คูณอยู่กับคอส3 x dx อ้าวงั้นมันเหลืออะไรบ้างตอนนี้เธอเหลือตรงนี้อาจารย์เหลือตรงไหนบ้างอาจารย์ไฮไลท์อย่างนี้ให้เราเห็นชัดนี่โจทย์อยู่นี่ขอใส่สีเขียวโจทย์อยู่นี่ผลอินทิเกรตอยู่นี่จริงเราต้องเขียนต่อกันถูกไหมนะไหนเขียนชัดๆขอเขียนชัดๆอีกทีหนึ่งจะได้เห็นชัดๆอินทิเกรต e กำลังอินทิเกรต e กำลังสอง x ไซน์สาม x dx เท่ากับอะไรนะเศษหนึ่งส่วนสาม e กำลังสอง x e กำลังสอง x ไซน์สาม x บวกกับสองส่วนเก้า e กำลังสอง x คอสสาม x ลบเศษสี่ส่วนเก้าอินทิเกรต e กำลังสอง x คอสสาม x dx อาจารย์กำลังอยากให้เราเห็นว่าโพสต์ตรงนี้กับโพสต์ตรงนี้คือโพสต์เดียวกันคือโพสต์เดียวกันเช่นสมมติว่าอาจารย์มี x เท่ากับ3 x ลบ4ไม่สิเอาใหม่ x เท่ากับสองลบ 4x เราจะทำไงนะเราก็จะต้องย้าย x ไปไว้ข้างเดียวกันถูกไหมจะกลายเป็น1ลบกลายเป็น4แล้วก็ x เท่ากับเลข2อย่างนี้ได้ไหมได้เนาะเอา 4x ย้ายไปไว้ฝั่งนู้นจากลบตรงนี้โยกไปเป็นบวกจากนั้นก็คือตัว x ตัวเดียวกันดังนั้นเอาสัมประสิทธิ์ตรงนี้เลขหนึ่งกับสัมประสิทธิ์ตรงนี้คือเลขสี่สามารถเอามาบวกกันแบบนี้ได้งั้นลักษณะเดียวกันอาจารย์มองตรงนี้ค่ะก้อนใหญ่โจทย์ตรงนี้คือ x ก้อนใหญ่โจทย์ตัวนี้คือ x ข้างหน้า x ตัวนี้คือเลขหนึ่งข้างหน้า x ตัวนี้คือลบสี่ส่วนเก้างั้นอาจารย์ก็เขียนแบบนี้ได้เลยค่ะอาจารย์เอาสัมประสิทธิ์มาไว้เป็นหนึ่งใช่ไหมโยกลบ4ส่วน9มาเป็นบวก4ส่วน9ค่ะแล้วก็ต่อด้วยเหมือนประหนึ่งว่าตรงนี้เป็น
เป็น x ถูกไหมเป็น x ดังนั้น x คืออะไรล่ะอาจารย์ก็อินทิเกรตโจทย์นั่นเอง

ค่ะ 2x ไซน์ 3 dx นั่นเองเห็นไหมกายอีกรอบนี่ไงสีเหลืองอาจารย์โยกมาไว้ข้างเดียวกันแล้วค่ะดังนั้นข้างขวาอาจารย์เหลืออะไรข้างขวางั้นอาจารย์ก็เหลือแค่เศษ1ส่วน3 e กำลัง 2x ไซน์ 3x บวกอยู่กับอะไรคะ2ส่วน9 e กำลัง 2x คอส3 x นั่นเองค่ะที่จริงก็บวก4ไปตั้งแต่ตรงนี้ก็ได้นะแต่โจทย์ของเราที่แท้จริงเราอยากได้แค่นี้ค่ะงั้นก็เอาสัมประสิทธิ์โยกกลับมาสิคะใช่ไหมเอาสัมประสิทธิ์โยกกลับมา1บวก4ส่วน9ได้อะไรอ่ะ1ก็คือเท่าไหร่อ่ะ1ก็คือ9ส่วน9ถูกไหม9ส่วน9บวกอีก4 9บวกอีก4เป็น13ดังนั้นอาจารย์ก็จะได้หมดนี่ได้13ส่วน9หมดนี่ได้13ส่วน9เขียนอีกรอบหมดนี่อาจารย์มี13ส่วน9แล้วคูณอยู่กับโจทย์ของเราตั้งแต่แรก

ไอ้สี่เดี๋ยวนะอาจารย์หลุดตรงไหนอาจารย์ล็อกจุดจุดตรงนี้ต้องเป็นอินทิเกรตคอร์สนะขอโทษขอโทษตรงนี้นิดหนึ่งตรงนี้ต้องเป็นคอร์สว่าแล้วทำไมพจน์ไม่เหมือนกันอ๋อตรงนี้อาจารย์ล็อกโจทย์ผิดอันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นคอร์สค่ะคอร์สสามเอ็กซ์ค่ะตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าเป็นคอร์สตรงนี้ก็เป็นคอร์สนะแม่งแม่งทำไมมันไม่เหมือนกันใช่ไหมตรงนี้ต้องเป็นคอร์สค่ะคอร์สสามเอ็กซ์ตรงนี้ก็คอร์สสามเอ็กซ์ค่ะเพราะว่าอาจารย์กำลังบอกว่าอ้าวนี่คือตรงเนี้ยคือตัวเดียวกับตัวส้นเหลืองข้างหลังใช่ไหมอ่ะคอร์สสามเอ็กซ์ดีเอ็กซ์ค่ะได้ละทางนี้เหมือนเดิมค่ะ1/3 e กำลัง 2x ไซน์ 3x ค่ะบวกกับเศษ2/9 e กำลัง 2x คอส 3x ค่ะงั้นอาจารย์โยกไปแล้วกันโยกตัวมีปัญหาตัวนี้ไปค่ะตัวนี้มันเกินมาจากโจทย์ก็โยกไปจาก9ก็หารอยู่ก็ยกไปคูณค่ะดังนั้นโยกไปแบบนี้9ก็เป็นไงกลายเป็นคูณ9 13ลงไปข้างล่างค่ะจากนั้นคูณอยู่กับสิ่งทั้งหมดที่อยู่ฝั่งนี้นะคะซึ่งมันก็จะเท่ากับแบบนี้ e กำลังใหม่มี1/3ก่อน e กำลัง 2x ไซน์ 3x ค่ะบวกกับเศษ2/9 e กำลัง 2x คูณอยู่กับคอส 3x บวก4ถูกไหมแล้วข้างหน้าเหลืออะไรข้างหน้าก็เหลือโจทย์ที่แท้จริงของเรา e กำลัง 2x คอส 3x dx ถูกละนะจะตอบแล้วนะเทค9/13เข้าไปในสี่เหลี่ยมปีกกาข้างในเลยค่ะ9ก็ไปเจอกับเศษ1/3 313339ดังนั้นเหลือ99ตัดไปเหลือ3ส่วน13คูณ e กำลัง 2x ค่ะคูณอยู่กับไซน์ 3x ค่ะบวกกับเทคเข้าไปอีกเทคเข้ามาเจอตัวนี้เศษ2/9 9ตัด9เหลือเศษ2/13 e กำลัง 2x คอส 3x บวก4นี่แหละคือคำตอบของการอินทิเกรต e กำลัง 2x คอส 3x dx ที่แท้จริงตอบค่ะจะเห็นว่าข้อนี้เป็นเทคนิคอินทิเกรตแบบบายพาสแบบเป็นไงคะวนลูปจนกลับมาเจอโจทย์ของตัวเองใช่ไหมคะเจอโจทย์พอเจอโจทย์ปุ๊บก็หยุดแล้วก็เริ่มย้ายข้างสรรพสิทธิ์ละนะคะก็จะได้คำตอบนะคะโอเคนี่สำนี่เป็นเทคนิคการอินทิเกรตทีละส่วนหรือเป็นเทคนิคการหาปริพันธ์ที่เอาไปใช้บ่อยๆนะคะลองเอาไปฝึกกันดูนะคะว่าเราพอจะเอาสูตรทั้งหมดในการอินทิเกรตเบื้องต้นมาอินทิเกรตในการบายพาสได้หรือยังนะคะแล้วก็จะช่วยให้การบายพาสในกรณีที่ไม่เข้าสูตรที่เราท่องมานั้นทำได้นะคะโดยใช้เทคนิคนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้การบายพาสหรือการอินทิเกรตทีละส่วนนะคะจบเพียงเท่านี้ค่ะเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น
ในปัจจุบันมีการพัฒนา

ขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภานะคะวันนี้เราพบกันในสัปดาห์ที่6ค่ะหัวข้อในวันนี้ก็คือการแก้ระบบสมการเชิงเส้นนะคะโดยใช้กฎของครามเมอร์ค่ะโอเคเราเริ่มกันเลยนะคะสำหรับระบบสมการเชิงเส้นนะคะที่อยู่ในรูปของ m สมการ n ตัวแปรนะคะก็จะเป็นสมการที่อยู่ในรูปของตัวสรรพสิทธิ์นะคะ a11 a12 a1n นะคะคูณกับตัวแปร x1 x2 ไปจนถึง xn นะคะอย่างเช่น a11 คูณกับ x1 บวก a12 คูณกับ x2 นะคะบวกไปเรื่อยจนถึง a1n คูณกับ xn เท่ากับ bn อันนี้จะถือว่าเป็นสมการเชิงเส้นนะคะ1สมการนะคะทีนี้ถ้ามีสมการเชิงเส้นตั้งแต่2สมการขึ้นไปนะคะเราก็เรียกตัวนี้ว่าระบบสมการเชิงเส้นนะคะอันนี้มี m สมการนะคะสมการที่1สมการที่2ไปเรื่อยจนถึงสมการที่ m นะคะแล้วก็ตัวแปร n ตัว n ตัวแปร x1 ตัวแปร x2 จนถึงตัวแปร xn นะคะในบางครั้งเราอาจจะเจอตัวแปรที่อาจจะเป็นตัวแปร x y z แบบนี้ก็ได้ถ้ามี3ตัวแปรนะคะ u v w ก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละระบบสมการที่เราไปเจอนะคะว่าจะใช้ตัวแปรอะไรนะคะสมมติว่านี่เป็นระบบสมการเชิงเส้นอันหนึ่งเราให้เป็นสมการสตาร์อะไรกันนะคะทีนี้ในการแก้ระบบสมการเชิงเส้นเนี่ยนะคะวิธีการหนึ่งที่เราจะนำมาใช้ในการแก้ระบบสมการก็คือวิธีการใช้เมทริกซ์นะคะซึ่งเป็นวิธีที่เราเรียนมาตั้งแต่สัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่5เนี่ยค่ะเราจะนำมาใช้ในการแก้ระบบสมการเชิงเส้นในสัปดาห์ที่6 7แล้วก็8นะคะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นวิธีการใช้กฎครามเมอร์นะคะวิธีการเนี่ยก็คือเราจะต้องนำระบบสมการเชิงเส้นเนี่ยมาเขียนอยู่ในรูปของเมทริกซ์นะคะ ax เท่ากับ b นะคะเราต้องเขียนเป็นเมทริกซ์ ax เท่ากับ b นะคะโดยที่ a เนี่ยเป็นเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ x เป็นเมทริกซ์ของตัวแปรแล้วก็ b เป็นเมทริกซ์ของตัวค่าทางขวามือนะคะ b1 b2 ถึง bm เพราะฉะนั้นจากข้างบนเนี่ยนะคะเราก็จะได้เมทริกซ์ ax เท่ากับ b ในรูปนี้ค่ะก็จะเป็น a11 a12 ไปเรื่อยจนถึง a1n ใช่ไหมอันนี้คือสัมประสิทธิ์ที่อยู่ในแถวที่1นะคะสมมติที่อยู่ในแถวที่2เราก็เอามาเขียน a21 a22 ไปจนถึง a2n นะคะไปจนถึงสมมติในแถวที่ m นะคะ am1 am2 ไปจนถึง

AMN นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นเมทริกซ์สัมประสิทธิ์นะคะจากนั้นคูณกับเมทริกซ์ตัวแปรก็คือของเราจะเป็น x 1 x 2ไปเรื่อยๆจนถึง xn นะคะแล้วก็เท่ากับเมทริกซ์ทางขวามือก็คือ b 1 b 2นะไปจนถึง bm นะคะถ้าเกิดว่าเรานำเมทริกซ์สองเมทริกซ์นี้นะคะคูณกันก็จะได้ระบบสมการข้างบนนะคะก็คือเวลาคูณเราก็จะเอาแถวคูณหลักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น a 1 1คูณ x 1บวก a 1 2 x 2บวก a 1 3 x 3ไปจนถึง a 1 n x n ก็จะเป็นทางด้านซ้ายมือนี้แล้วก็เท่ากับสมาชิกตัวแรกก็คือ b 1นะคะก็คือเราสามารถเขียนระบบสมการเชิงเส้นเนี่ยให้มันเป็นเมทริกซ์ a x เท่ากับ b ได้นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวนี้เรียกว่าเป็นเมทริกซ์สัมประสิทธิ์นะคะอันนี้เป็นเมทริกซ์ตัวแปรอันนี้ก็เป็นค่าทางขวามือนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างของการเปลี่ยนระบบสมการเชิงเส้นเป็นเมทริกซ์ AX เท่ากับ B สักนิดหนึ่งนะคะบางคนนึกภาพไม่ออกนะคะเรามาดูตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะอย่างเช่นนะคะจงเขียนระบบสมการต่อไปนี้นะคะให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์นะคะอันที่หนึ่ง 2x ลบ 3y เท่ากับลบ 6 4x บวก 4y เท่ากับ 28 นะคะข้อหนึ่งนะคะก็จะเป็น x ลบ 2y บวก z เท่ากับลบ 5 3x บวก 4z เท่ากับ 25x ลบ 3y เท่ากับ1นะคะเริ่มต้นนะคะในข้อที่1ก่อนจะเห็นว่าข้อที่1เนี่ยเป็นระบบสมการเชิงเส้นนะคะ2สมการแล้วก็มี2ตัวแปรก็คือตัวแปร x กับ y นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราเขียนเป็นในรูปของเมทริกซ์ AX เท่ากับ b ได้เลยนะคะก็จะเป็น a ก็คือเมทริกซ์สัมประสิทธิ์นะคะ2ลบ3 4 4นะคะนี่นะคะสมาชิกตัวนี้2ลบ3 4 4ถ้าเป็นลบเนี่ยก็ต้องเอาเครื่องหมายลบมาด้วยนะคะแล้วก็คูณกับตัวแปรซึ่งมีตัวแปรอยู่2ตัวแปรก็คือ x กับ y แล้วก็เขียน x y นะคะแล้วก็เท่ากับเมทริกซ์ค่าทางขวามือนะคะลบ6กับ28อันนี้ก็จะอยู่ในรูปของเมทริกซ์ AX เท่ากับ B นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะนำเมทริกซ์ A ตัวเนี้ยไปใช้ต่อนะคะรวมทั้ง B ตัวนี้ด้วยนะคะต่อมาเรามาดูข้อที่2นะคะข้อที่2นะคะเป็นเมทริกซ์เป็นระบบสมการเชิงเส้น3สมการนะคะแน่นอนเราเห็นมี3สมการตัวแปรนะคะมี x y z นะคะสังเกตนะคะสมการแรกมี x y z ครบหมดสมการที่2มี x กับ z นะคะไม่มี y และสมการที่3มี x กับ y ไม่มี z นะคะแต่เวลาเรานำไปเขียนในรูปของเมทริกซ์เนี่ยถ้าเกิดว่าตัวแปรตัวไหนไม่มีนะคะเวลาเขียนก็คือสัมประสิทธิ์ก็จะเป็น0นะคะก็คืออย่างเช่น 3x บวก 4z อันนี้หมายความว่ามันก็คือบวก 0y นะคะใช่ไหมคะบวก 0y เพราะฉะนั้นสัมประสิทธิ์0ก็คือ0นะเวลาเอาไปเขียนก็คือต้องเขียนตรง พจน์ y นะคะต
รง y เป็น0ด้วยนะคะบางคนเนี่ยก็จะพลาดตรงนี้นะคะต้องดูว่าตัวนี้เป็นสัมประสิทธิ์ของ z นะคะอันนี้ในสมการที่3ก็เช่นเดียวกันนะอันนี้ไม่มีมีแต่ x กับ y ไม่มี z ก็แสดงว่าบวกกับ0 z นะคะเพราะฉะนั้นในการเขียนเมทริกซ์ A เท่ากับ B อันนี้เป็นเมทริกซ์ขนาด3คูณ3นะคะก็จะเป็น1ลบ2 1นะคะแล้วก็ในแถวที่2ก็จะเป็น3 0 4นะคะเพราะ y ไม่มีนะคะก็จะเป็น0นะคะแล้วก็แถวที่3ก็จะเป็น5ลบ3แล้วก็0เพราะว่า z ไม่มีนะคะแล้วก็ได้เมทริกซ์สัมประสิทธิ์นะคะแล้วก็เมทริกซ์ต่อไปก็จะเป็น x y z เท่ากับเมทริกซ์ทางขวามือก็คือค่าทางขวามือนะคะของสมการนะคะลบ5 2 1นั่นเองนะคะไม่ยากนะคะก็คือการเปลี่ยนระบบสมการเชิงเส้นให้เป็นเมทริกซ์ AX เท่ากับ B ได้นะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูวิธีการนำวิธีการแก้ระบบสมการโดยใช้กฎของครามเมอร์กันนะคะการแก้ระบบสมการเชิงเส้นนะคะโดยใช้กฎของคราเมอร์นะคะสำหรับกฎของคราเมอร์นะคะเราจะใช้สำหรับระบบสมการเชิงเส้นที่มี m สมการ n ตัวแปรนะคะเพราะว่ากฎของคราเมอร์จะเกี่ยวข้องกับการหาดีเทอร์มินแนนต์นำดีเทอร์มินแนนต์มาใช้นะคะเพราะฉะนั้นในเวลาเราหาดีเทอร์มินแนนต์เนี่ยไม่ต้องเป็นเมทริกซ์จัตุรัสใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นระบบสมการตัวนี้นะคะระบบสมการเชิงเส้นเนี่ยมันจะต้องเป็นมี m เท่ากับ n นั่นเองนะคะก็คือเป็นพอเราเขียนออกมาเป็นเมทริกซ์ AX เท่ากับ BA เนี่ยเมทริกซ์สัมประสิทธิ์จะต้องเป็นเมทริกซ์จัตุรัสนะคะทีนี้เรามาดูขั้นตอนนิดนึงก็แล้วกันนะคะขั้นตอนในการใช้วิธีการอันนี้นะคะอันที่1นะคะก็คือเขียนระบบสมการนะคะให้อยู่ในรูป AX เท่ากับ Bในรูป AX เท่ากับ B คือเขียนเป็นเมทริกซ์นะคะเหมือนที่เราทำกันเมื่อสักครู่นี้นะคะขั้นตอนที่2เราจะนำ Determinant มาช่วยนะคะก็คือให้นำเมทริกซ์ A ไปหา Determinant นะคะก็คือหา Determinant ของเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ A นะคะอันที่1นะคะหา Determinant ต่อมาก็คือหา Determinantของ a 1 a 2 a 3ไปถึง a n กันแล้วกันนะคะซึ่ง determinant ของ a แต่ละตัวคือเป็นการนำสมาชิกในเมทริกซ์ b เนี่ยนะคะอย่าลืมว่าเมทริกซ์ b เนี่ยเป็นเมทริกซ์เป็นเมทริกซ์หลักก็คือมี1หลักเท่านั้นใช่ไหมคะเราจะนำหลักของเมทริกซ์ b เนี่ยไปแทนในเมทริกซ์ a นะคะในหลักที่1หลักที่2หลักที่3ตามลำดับเพราะฉะนั้นถ้าเรานำ b เนี่ยไปแทนในหลักที่1เราจะได้ a 1นะคะแล้วเรานำไปหา determinant พอนึกภาพออกนะคะเพราะฉะนั้น determinant a 1ก็คือ determinant ที่เรานำ b 1 b 2เนี่ยจนถึง bm เนี่ยไปแทนในหลักที่1นะคะส่วนหลักที่2หลักที่3ไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็นสมาชิกของ A เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็น A 1 2 A 2 2 A M 2อย่างนี้ใช่ไหมคะไปเรื่อยๆนะคะเห็นตรงนี้นะคะเอา B เนี่ยนะคะคืออย่าลืมว่า B ตัวนี้คื
B1 B2 ไปจนถึง BN นะคะเอา B ตัวหน้ามาแทนในหลักที่1แล้วก็หา determinant ของมันนะคะแล้วก็ในทำนองเดียวกันเราก็หา determinant ของ A2 ต่อไปเรื่อยๆนะคะ determinant ของ A2 ก็เดี๋ยวดูอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเอา B ไปแทนในหลักที่2เพราะฉะนั้นหลักที่1ก็เป็น A11 A21 AM1 เหมือนเดิมแต่เราจะเอา B ไปแทนหลักที่2นะคะ B1 B1 B2 ไปจนถึง BM นะส่วนอื่นๆก็เป็น A เหมือนเดิมนะคะเป็น A เหมือนเดิมอย่างนี้นะคะพอจะดึงภาพออกนะคะเราก็ทำไปเรื่อยๆค่ะจนครบอะค่ะว่า A ของเรามีสมาชิกกี่หลักนะคะสมมติว่าเป็นเมทริกซ์ขนาด3x3มันก็ต้องมีเอาไปแทนหลักที่1เอาไปแทนหลักที่2แล้วก็ไปแทนอีกอันนึงก็คือหลักที่3ก็จะได้ A1 A2 A3 นะคะอันนี้เราทำไปเรื่อยๆจนถึงdeterminant an น่ะนะคะจากนั้นเมื่อเราได้ determinant ทุกตัวแล้วขั้นตอนที่3นะเราจะหาคำตอบนะคำตอบของระบบสมการก็คือเราจะหาค่าของตัวแปร x นั่นเองใช่ไหมคะคำตอบคือเราจะหา x ซึ่ง x ตัวนี้คือประกอบไปด้วย x1 x2 x3นะคะเพราะฉะนั้น x ของเราเนี่ยคำตอบตัวนี้นะคะ x1ให้เรานำ determinant a1 หารด้วย determinant ของ a นะคะเพราะฉะนั้นก็คือ det a1 หารด้วย det a นะคะก็จะได้ x1 ออกมา x2 ก็เอา determinant ของ a2 หารด้วย determinant ของ a นะคะก็จะได้ x2 สังเกตนะคะเราจะเอา determinant a เนี่ยหารตลอดทุกตัวนะคะแล้วก็ข้อมูลก็เป็น determinant a1 determinant a2 ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึง xn ที่เราจะหาสมมติว่ามี3ตัวก็ x ถึง x3 นะคะก็คือเราจะหา determinant an นะคะหารด้วย determinant ของ a นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างในการคำนวณกันนะคะว่าวิธีการเนี้ยมีวิธีการทำยังไงบ้างค่ะเราจะยกตัวอย่างเมทริกซ์ง่ายๆก่อนก็คือเมทริกซ์ขนาด2x2ก่อนก็แล้วกันนะคะจงหาคำตอบของระบบสมการนะคะ x บวก 2y เท่ากับ4นะคะ 2x ลบ y เท่ากับลบ7อันนี้เป็นเมทริกซ์เป็นระบบสมการเชิงเส้น2สมการ2ตัวแปรนะคะเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นเลยค่ะเขียนในรูปของเมทริกซ์ AX เท่ากับ B นะคะเราก็จะได้A ก็คือ1 2 2ลบ1นะคะแล้วก็ xy เป็นตัวแปรนะคูณกับ xy แล้วก็ขวามือก็จะเป็น4กับลบ7นะคะทีนี้เราก็จะมาหา determinant ของแต่ละตัวกันนะคะเราก็เริ่มจาก determinant A ก่อนก็คือ determinant ของ1 2 2ลบ1จะได้ทบทวนเรื่อง determinant ด้วยนะคะก็จะเอามาคูณสลับกันแล้วก็ลบกันใช่ไหมคะ1คูณลบ1ก็ได้ลบ1แล้วก็2คูณ2ลบออกนะคะก็เป็น4ก็จะเป็นลบ5นะคะต่อมาเราก็จะมาหา determinant a1determinant a1 ก็คือเราจะนำสมาชิก b เนี่ยค่ะไปแทนใน
หลักที่หนึ่งของ A นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น4ลบ7แล้วก็2ลบ1ยังเหมือนเดิมนะคะอีกตัวหนึ่งคือ determinant A 2ก็คือเราจะเปลี่ยนเป็นเอา4ลบ7มาแทนในหลักที่2นะคะหลักที่1ก็1 2อันนี้ก็เป็น4ลบ7เหมือนเดิมคูณไขว้นะคะก็จะเป็นลบ4บวก14ใช่ไหมคะลบ4บวก14ก็จะเป็น10นะคะดีเจอร์มินันต์ A 2ก็จะเป็นลบ7ลบ8นะคะก็จะเป็นลบ15จากนั้นเมื่อเราหาคำนวณหา determinant A 1 A 2แล้วก็ determinant A เรียบร้อยแล้วนะคะคำตอบของเราก็คือ x กับ y ใช่ไหมคะ x ก็คือ determinant A 1หารด้วย determinant A นะคะ determinant A 1หารด้วย determinant A ก็คือ10หาร5ซึ่งมันก็คือ2นะคะและ y ก็คือ determinant ของ A 2หารด้วย determinant Aก็คือลบ15หาร5ก็คือได้ขอไปค่ะ determinant A เนี่ยคือลบ5นะคะลบ5เพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้ลบ2 determinant A เป็นลบ5เพราะฉะนั้นตรงนี้ได้3นะคะก็จะได้ x คำตอบคือ x เท่ากับลบ2 y เท่ากับ3นะคะเป็นคำตอบทีนี้พอเราได้คำตอบเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะรู้ว่าเราหาคำตอบถูกไหมนะเราก็ลองเอา x เป็นลบ2 y เป็น3เนี่ยแทนในสมการในระบบสมการสักหนึ่งสมการก็ได้นะคะอย่างเพื่อตรวจสอบนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเราแทนในสมการแรกนะคะก็จะเป็นลบ2ใช่ไหมคะบวก6ซึ่งมันก็เท่ากับ4ถูกต้องไหมนะคะเป็นการตรวจสอบว่าคำตอบของเราถูกต้องหรือไม่นะคะก็เอาไปแทนในระบบสมการอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูสมการระบบสมการ3สมการ3ตัวแปรบ้างนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้ค่ะจงแก้ระบบสมการต่อไปนี้นะคะสอง x ลบ y บวก z เท่ากับ8ลบ3 x ลบ2 y บวก2 z เท่ากับลบ5 x บวก2 y บวก3 z เท่ากับ4โอเคนะคะทีนี้เมื่อเขาให้ระบบสมการมานะคะเราก็จะเขียนในรูปของ ax เท่ากับ b นะคะเพราะนั้น a ก็คือสัมประสิทธิ์นะคะเขียนได้เลยนะคะ2ลบ1 1นะคะลบ3ลบ2 2 1 2 3นะคะตัวแปรก็คือ x y z เดี๋ยวเป็นเมทริกซ์ด้วยนะคะตัวแปรคือ x y z ส่วนทางขวามือก็คือ8ลบ5 4นะคะต่อมานะคะเราก็จะนำเมทริกซ์ A เนี่ยค่ะมาหาดีเทอร์มิแนนต์ก่อนนะคะเริ่มจากเราจะหาดีเทอร์มิแนนต์ A ก่อนดีเทอร์มิแนนต์ A นะคะเราก็เอาสมาชิก A นะคะตัวนี้นะคะมาหาดีเทอร์มิแนนต์ขออนุญาต copy มาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนในรูป
เวลาเราคำนวณตัวนี้เราจะคำนวณเป็นแบบต่อไปอีกสองหลักก็แล้วกันนะคะนะคะเราจะต่อหลักที่หนึ่งกับหลักที่สองนะคะก็คือ2-3 1-1-2 2นะคะ

เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้ตัวนี้ก็สองคูณลบสองคูณสามนะก็เป็นลบ12นะคะต่อมาก็จะเป็นลบสองตัวถัดมาก็จะเป็นลบหกแปดแล้วก็จะเป็นลบเก้านะคะตัวนี้เป็นลบเก้าซึ่งตัวนี้ก็หายกันไปนะคะตอนนี้ก็จะเป็นลบ20ลบ35นะคะอันนี้ก็จะเป็นลบ35เปลี่ยนเป็นสีส้มนะคะลบ35นั่นเองนะคะตัวเลขอาจจะเยอะนิดนึงนะคะต่อมาเรามาดูดีเทอร์มินแนนต์ตัวถัดมานะคะดีเทอร์มินแนนต์ของ A1 นะคะเราก็เอาสมาชิกในเมทริกซ์ A เนี่ยค่ะมาหา Determinant นะคะแล้วก็เอา B มาแทนในหลักที่1นะคะอันนี้คือ A ใช่ไหมคะจากนั้นเราลบหลักที่1ออกนะคะแล้วเอา B มาเขียนแทนซึ่ง B ของเราก็คือ8ลบ54เห็นไหมคะ8ลบ54เราเอา B เนี่ยเขียนในหลักที่1จากนั้นนะคะทำเหมือนเดิมก็หา determinant ของตัวนี้อีกนะคะแล้วก็ต่อไปอีก2หลักนะคะ8ลบ5 8ลบ5 4นะคะลบ1ลบ2 2ดังนั้นเราก็คูณเหมือนเดิมค่ะตัวนี้ก็จะเป็นลบ48นะคะแล้วก็ตัวถัดมาก็จะเป็นลบ8ตัวถัดมาก็จะเป็นลบ10คูณขึ้นนะคะลบจะลบเป็นบวก8นะคะ8นะคะบวก8ตัวนี้ก็จะเป็นบวกลบ32นะคะแล้วก็ลบ15เราตรวจสอบดูนะคะอันนี้ติดลบหมดเลยนะคะลบ48ลบ10 58นะคะลบ32 90แล้วก็105นะคะก็จะเป็นลบ105นะคะต่อไปตัวที่สองนะคะ determinant ของ A2 นะคะจะทำเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเรา copy ตัวนี้มาเลยนะคะตัวนี้ทีนี้เราจะเปลี่ยนตรงหลักที่สองนะคะให้เป็น matrix B นะคะซึ่งมันก็คือ8ลบ5 4นะคะเปลี่ยนไปเลยนะจากนั้นเราเอาหลักที่1หลักที่2มาคูณต่อไปอีกนะคะก็จะเป็น2ลบ3 1 8ลบ5 4นะคะมันจะเป็นลบ30บวก16นะคะแล้วก็ลบ12คูณขึ้นนะคะก็จะเป็นบวก5แล้วก็ลบ16นะคะแล้วก็บวกก็872นะคะ

ตัวเนี้ยตัวนี้ตัดกันไปนะคะลบ30ลบ12บวก5แล้วก็บวก72นะคะตัวนี้ก็จะได้เท่ากับ35นะคะในทำนองเดียวกันนะคะตัวอีกอันหนึ่งตัวสุดท้ายนะคะก็คือ determinant ของ a3 เราก็จะนำ b มาแทนในหลักที่3นะคะ determinant ของ a3 นะคะเดี๋ยวขออนุญาต copy นะคะ

เราก็เอาหลักที่สามออกแล้วก็นำ b มาแทนนะคะซึ่ง b ของเราคือ8-54นะคะจากนั้นเราเพิ่มไปอีกหลักที่หนึ่งกับหลักที่สองนะคะ2-31-1-22นะคะแล้วก็คูณค่ะ-16ต่อมาก็จะเป็นบวก5อันนี้-5นะคะถูกแล้วก็เป็น48-48นะคูณขึ้นก็จะเป็นบวก 16นะคะแล้วก็บวก 20นะคะแล้วก็-12นะคะ-16+5-48+16+20+12นะคะอันนี้ก็จะได้-35นะคะเมื่อเราคำนวณ determinant ของ a determinant a 1 determinant a 2แล้วก็ determinant a 3เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะหาคำตอบนะตัวแปรของเราก็คือ x y และ z นะคะโดยที่ x เนี่ยก็คือเอา determinant a 1เนี่ยนะคะหารด้วย determinant a เพราะฉะนั้นเราก็ได้105-105นะคะหารด้วย -35นะคะอันนี้คือ x นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ได้ x เท่ากับ determinant a 1ก็คือ -105นะหารด้วย -35นะคะซึ่งตอนนี้ก็คือเท่ากับ3นะคะต่อไป y ก็คือ determinant a 2ย้อนกลับไปดูนะคะคือ35หารด้วย a determinant a ก็คือ -35อันนี้ก็ตัดกันได้พอดีนะคะได้-1แล้วก็ z ก็คือ determinant a 3ข้างบนนะคะ -35หารด้วย determinant ของ a ก็คือ -35ก็จะได้1นะคะก็จะเป็นคำตอบนะคะ x เท่ากับ3 y เท่ากับ -1แล้วก็ z เท่ากับ1นั่นเองนะคะไม่ยากเลยนะคะในเรื่องของการนำวิธีการหา determinant มาช่วยในการแก้ระบบสมการเชิงเส้นนะคะทีนี้จะเห็นว่าในการใช้วิธีของกฎครามเมอร์เนี่ยนะคะมันจะต้องใช้ determinant ใช่ไหมคะซึ่งถ้ากรณีที่มันจะไม่สามารถหาคำตอบได้ก็คือจะเป็นกรณีที่ determinant a นะเป็น0นะคะเดี๋ยวโน้ตไว้ตรงนี้นะคะในกรณีที่determinant a เท่ากับ0เนี่ยมันก็จะหาไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าในส่วนของการคำนวณเนี่ยจะเห็นว่าเราจะต้องนำdeterminant a เนี่ยมาเป็นตัวหารของทุกคำตอบนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เราได้0ใช่ไหมคะ0เราก็จะไม่สามารถใช้วิธีการนี้ได้นะคะซึ่งมันอาจจะต้องใช้วิธีการอื่นๆเพิ่มเติมนะคะซึ่งในกรณีที่ determinant เป็น0เนี่ยมันอาจจะมีคำตอบที่เป็นไปได้2ลักษณะคืออันแรกก็คือไม่มีคำตอบ

นะคะและอีกอันหนึ่งอันที่สองก็คือมีคำตอบมากมายนับไม่ถ้วนนะคะมีคำตอบนับไม่ถ้วนนะคะซึ่งเราก็อาจจะได้ศึกษาต่อไปนะคะในกรณีที่ determinant เป็นศูนย์นะคะ ต่อมานะคะเราจะมาดูโจทย์ประยุกต์บ้างสักนิดหน่อยเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้นนะคะอย่างเช่นตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะตัวอย่างนี้

เห็นไหมขยายนิดนึงค่ะอย่างตัวอย่างนี้นะคะโรงงานผลิตขนม3ชนิดนะคะก็คือ A B C นะคะมีสัดส่วนของวัตถุดิบและต้นทุนในการผลิตขนมต่อหน่วยแสดงดังตารางนี้นะคะ ก็คือตารางเนี้ยนะคะถ้าสังเกตก็คือในช่องแรกนะคะจะเป็นชนิดของขนมนะคะส่วนวัตถุดิบที่ทำขนมแต่ละชนิดเนี่ยนะคะก็จะมี3ส่วนนะคะก็มีน้ำตาลมีแป้งมีนมอันนี้เขาบอกในปริมาณที่เป็นหน่วยนะคะ2 หน่วยหน่วยหนึ่งหน่วยก็คือ100 กรัมนะคะต่อหน่วยนะคะ2 หน่วย3 หน่วยหรือว่า2 ส่วน3 ส่วนนะคะใช้น้ำตาลแป้งและนมมีส่วนผสมดังนี้นะคะแล้วก็มีต้นทุนในการผลิตขนมชนิด A เนี่ย38 บาทนะคะB ก็คือมีใช้น้ำตาลใช้แป้งใช้นมนมไม่ใช้นะคะแล้วก็มีต้นทุน23 บาทแล้วก็ C เนี่ยคือใช้น้ำตาลแล้วก็นมแล้วส่วนแป้งไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็มีต้นทุนอยู่39 บาทนะคะเขาถามว่าจงหาราคาต่อหน่วยของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตนะคะก็คือถามว่าวัตถุดิบก็คือน้ำตาลแป้งแล้วก็นมเนี่ยค่ะมีราคาต่อหน่วยเท่าไหร่นะคะซึ่งในที่นี้เราก็มีการต้องสร้างระบบสมการขึ้นมาก่อนนะคะตั้งแต่เริ่มแรกเลยแล้วก็มีการกำหนดตัวแปรค่ะเราก็อาจจะบอกว่าเราอาจจะให้ x นะคะแทนราคาของน้ำตาลต่อหน่วยราคาน้ำตาลต่อหน่วยนะคะเป็นราคาน้ำตาลอะไรY เป็นราคาของแป้งนะคะต่อหน่วยนะคะแล้วก็ Z เป็นราคาของนมต่อหน่วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ X เป็นน้ำตาล Y เป็นแป้งแล้วก็นมเป็น Z นะคะเวลาเราเอามาคูณกับปริมาณที่ใช้ใช่ไหมคะเอาราคา x คูณกับปริมาณที่ใช้แล้วก็y คูณกับปริมาณที่ใช้ z คูณกับปริมาณที่ใช้บวกกันนะคะมันก็จะเป็นราคาของต้นทุน38 บาทนะคะในที่นี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเขียนเป็นระบบสมการเชิงเส้นได้นะคะก็จะเป็น 2x บวก 3y บวก 2z เท่ากับ38นะคะชนิด B ก็จะเป็น 5x บวก 2y นมไม่ใช้ก็ไม่ต้องเขียนก็จะเป็น23เท่ากับ23นะคะส่วนชนิด C ก็จะเป็น 3x นะคะแป้งไม่ใช้นะคะก็ไม่ต้องเขียนแล้วก็บวก 3z เท่ากับ39นะคะอันนี้เราก็จะได้ระบบสมการเชิงเส้น3 สมการ 3 ตัวแปรนะคะจากนั้นเราก็จะนำระบบสมการเชิงเส้นนะมาเขียนในรูปของแล้วถ้าเราจะใช้วิธีของกรดคราเมอร์ที่เราเรียนในวันนี้นะคะเราก็จะต้องมาเขียนในรูปของเมทริกซ์ AX เท่ากับ B นะคะโดยที่ A ก็คือเป็นเมทริกซ์3คูณ3นะคะ2 3 2นะคะอันนี้ก็จะเป็น5 2 0อันนี้ก็จะเป็น3 0 3นะคะตัวแปรของเราคือ x y z นะคะแล้วก็ b คือ38
23แล้วก็39นะคะดังนั้นนะคะเราก็จะไปแก้ระบบสมการเนี้ยนะคะโดยวิธีของครามเมอร์เพื่อหาค่าของ x y z ใช่ไหมคะเราก็นำ a ไปหา determinant แล้วก็ determinant a1 a2 a3 ตามลำดับนะคะเราเริ่มต้นเลยนะคะเราก็จะเอาตรงนี้ไป

อันนี้เดี๋ยวเราลองใช้อีกวิธีหนึ่งในการหาดีเทอร์มินันต์ก็คือการใช้การนำสมาชิกในแถวหรือหลักใดที่เราเลือกคูณกับโคแฟกเตอร์นะคะสมมติว่าเราเลือกตัวข้างล่างก็ได้ค่ะสมมติว่าเราเลือก303ตัวข้างล่างนะคะเพราะฉะนั้นตัวข้างล่างนี้อย่าลืมว่าโคแฟกเตอร์จะมีเครื่องหมายบวกลบบวกอันนี้ก็จะเป็นบวกอันนี้ก็จะเป็นบวกนะคะเพราะฉะนั้นเลขสามสองตัวนี้เป็นบวกก็จะมีค่าโคแฟกเตอร์เท่ากับไมเนอร์นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยได้เท่ากับ3คูณกับไมเนอร์ก็คือดีเทอร์มินันต์ที่เหลือจากการตัดแถวที่3หลักที่1นะคะมันก็จะเป็น3220นะแล้วก็บวกกับ3แล้วก็ดีเทอร์มินันต์ที่เหลือจากการตัดแถวที่3หลักที่3นะคะก็จะเป็น2352นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น3แล้วก็0ลบ2ลบ4นะคะอันนี้ก็จะเป็น3ก็เป็น4ลบ15อันนี้ก็จะเป็นลบ12นะคะข้างในคูณข้างในก็จะเป็น4 ลบ 15ก็จะเป็นลบ11นะคะลบ11คูณ3ก็เป็นลบ33ลบ13 13กับลบ12ก็จะมีค่าเท่ากับลบ35นะ

ขอเช็คอีกครั้งนะคะอันนี้ตัดแถว5253320203นะตัดแถวที่3หลักที่1นะคะก็จะเป็น3220นะคะตัดแถวที่3หลักตรงนี้ก็จะเป็น2352นะคะ

ทีนี้ก็สมาชิกตัวนี้คูณนะคะตัวนี้ก็จะเป็น3 คูณ 0ได้ศูนย์นะคะคูณกับตัวนี้ก็ลบ4 3 4 ลบ 12นะคะตัวนี้ก็จะเป็น4แล้วก็-15นะคะก็จะเป็น-11-11 คูณ 3 33คูณกับข้างหน้าเป็น-12นะคะขออภัยนะคะอันนี้ก็จะเป็น45นะคะลบ 45นะคะต่อมาเราก็จะมาหา determinant A1 นะคะทำเหมือนกันค่ะเราก็จะนำหลักนะคะแทนหลักที่1ของ A ด้วย38 23 39นะคะซึ่งตัวเลขตัวนี้อาจจะเยอะนิดนึงนะคะต้องทำเหมือนเดิมค่ะเอา A มาแทนนะคะจากนั้นนะคะเอาหลักที่1แทนด้วย38 23 39นะคะ38 23 39นะคะเหมือนเดิมเดี๋ยวเราลองทำอีกสักอันหนึ่งนะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นสมมุติว่าเราเลือกตัวนี้นะคะ39 ส่วน 3เครื่องหมายก็จะเป็นบวกเหมือนเดิมนะคะ39ก็เป็นบวก3ก็เป็นบวกนะคะเราก็จะเอา39นะคะคูณกับ determinant นะคะที่เหลือจากการตัดแถวที่3หลักที่1นะคะมันก็คือ3220นะคะแล้วก็บวกอีกตัวหนึ่งก็คือ3คูณกับ determinant ที่เหลือจากการตัดแถวที่3หลักที่3มันก็คือ38 3 23แล้วก็2นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะได้เท่ากับ39ตัวนี้ก็คือคูณกับลบ 4เหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็น3แล้วก็38คูณ2 76ลบกับ23คูณ3นะคะ69นะคะซึ่งตัวนี้นะคะเราก็ไปคำนวณ determinant ของ A1 นะคะซึ่งเราก็จะได้เท่ากับลบ135ค่ะทำนองเดียวกันนะคะเราก็ไปหา determinant ของA2 โดยนำมาแทนในหลักที่2นะคะก็จะเป็น253ใช่ไหมเอา38 23แล้วก็39แทนในหลักที่2ส่วนหลักที่3เหมือนเดิมนะ203นะคะเราก็คำนวณนะคะซึ่งตัวเนี้ยคำนวณละเรียบร้อยนะคะเราจะได้เท่ากับลบ180นะคะอาจจะมีเวลาไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเราขอรวบรัดนิดนึงนะคะในทำนองเดียวกันเราก็ทำ determinant ของ A3 นะคะเราก็เอา38 23 39ไปแทนในหลักที่3หลักที่1 2 5 3สามสองศูนย์เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็น38 23 39นะคะเหมือนเดิมซึ่ง determinant ของ A3 ตัวนี้นะคะเราก็หาได้ลบ450นะคะเมื่อเราได้ครบทุกอย่างครบหมดแล้วนะคะเราก็จะคำนวณในส่วนของคำตอบใช่ไหมคำตอบของเราก็คือ x y z นะคะ x y แล้วก็ z นะในคำตอบของเรานะคะก็คือราคาน้ำตาลราคาแป้งแล้วก็ราคานมนะคะเราก็เอาแต่ละตัวค่ะลบ135เดทเอหนึ่งนะคะหารเดทเอก็คือลบ45นะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นบวกได้3นะคะต่อมา

นะคะเราก็เอา y ก็คือ det a 2นะคะลบ180หารลบ45ส่วน z ก็เอาลบ450นะหารลบ45นะคะเราจะได้ y เท่ากับ4นะคะลองคำนวณดูแล้วก็ z ก็คือลงตัวพอดีที่10นะเพราะฉะนั้น x จะได้เท่ากับ3 y เท่ากับ4แล้วก็ z เท่ากับ10นั่นเองเป็นคำตอบนะคะก็อันนี้ก็ฝากไปทบทวนเรื่องเกี่ยวกับการหา determinant นะคะแล้วก็นำ determinant มาใช้ในการแก้ระบบสมการเชิงเส้นนะคะโดยวิธีของกฎของครามเมอร์นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์ต่อไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ปรับประกบเข้าโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะเอาออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
0: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
2: หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภานะคะวันนี้พบกันนะคะในสัปดาห์ที่6อะค่ะหัวข้อที่เราจะมาบรรยายในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของปริพันธ์2ชั้นในระบบพิกัดเชิงขั้วนั่นเองนะคะซึ่งในหัวข้อนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับการหาปริพันธ์2ชั้นนะคะโดยที่เราอาจจะใช้อีกระบบพิกัดหนึ่งที่นอกเหนือจากระบบพิกัดชั้นเราเคยเรียนหรือว่าศึกษามาแล้วนะคะในคลิปที่ผ่านมานะคะเราพูดถึงปริพันธ์2ชั้นในระบบพิกัดฉากนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยถ้าเป็นพิกัดเชิงขั้วเราจะต้องศึกษาอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันเลยนะคะสำหรับในหัวข้อแรกนะคะเราจะมาดูสัญลักษณ์ของมันก่อนนะคะสำหรับปริพันธ์2ชั้นในระบบพิกัดเชิงขั้วนะคะปริพันธ์2ชั้นในระบบพิกัดเชิงขั้วนะคะสัญลักษณ์ที่เราจะใช้ก็คืออินทิกรัลนะคะอินทิกรัลสองชั้น f r ธีตา dA นะคะคูณ r นะคะตัวแปรที่เราจะใช้ก็คือเป็นตัวแปรในระบบพิกัดเชิงขั้วนั่นเองนะคะก็คือตัวแปร r ธีตานะคะในส่วนของ dA ตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนให้เป็น r dr d ธีตานะคะแล้วขอบเขตตรงขอบเขตของ r นะคะเราก็จะใส่ขอบเขตของ r กับธีตานั่นเองนะคะตามทฤษฎีบทต่อไปนี้เดี๋ยวขออนุญาตเขียนทฤษฎีบทนิดนึงนะคะสำหรับทฤษฎีบทนะคะถ้าเกิดว่า f r ธีตาของเราเนี่ยนะคะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบน r นะคะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนบริเวณ R ของเรานะคะแล้วจะได้ว่าตัวอินทิกรัล2ชั้น f r ธีตา dA บน R เนี่ยนะคะจะมีค่าเท่ากับอินทิกรัล2ชั้น f r ธีตา r dr d ธีตานะคะโดยที่ขอบเขตนะคะข้างในก็จะเป็นขอบเขตของตัวแปร r ตัวนี้นะคะขอบเขตตัวนี้แล้วขอบเขตข้างนอกก็จะเป็นของธีตาเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ดูว่า r เริ่มจากสมมติว่าเป็น r 1ถึง r 2นะคะแล้วก็ธีตาเป็นธีตา1ถึงธีตา2นะคะจะเป็นมุมธีตาหนึ่งถึงเนี้ยถึงมุมธีตาสองนั่นเองนะคะอันนี้เราก็จะสามารถที่จะหาอินทิกรัลสองชั้นโดยระบบพิกัดเชิงขั้วได้นะคะโดยใช้สูตรนี้นะคะเดี๋ยวอ่อนอื่นนะคะเรามาดูตัวอย่างของการคำนวณก่อนเพื่อให้เข้าใจถึงการคำนวณตัวนี้นะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้จงหาค่าของอินทิกรัล2ชั้น r dr d ธีตานะคะโดยที่ขอบเขตนะคะอันนี้จะเป็น0ถึงไพ่ส่วน3อันนี้จะเป็นขอบเขตของธีตานะคะแล้วก็ r ก็จะเป็น0ถึงไซน์3ธีตานั่นเองนะคะเริ่มต้นเลยนะคะเราจะอินทิเกรตตัวนี้การอินทิเกรตก็เหมือนหลักการอินทิเกรตทั่วไปนะคะโดยที่เราจะต้องอินทิเกรตจากข้างในออกมาข้างนอกนะคะใช้หลักการเดียวกันกับอินทิกรัลโดยใช้ระบบพิกัดฉากนะคะก็คืออินทิเกรตข้างในตัวแปรอะไรข้างนอกตัวแปรอะไรนะคะสำหรับข้างในเนี่ยถ้าเราใส่วงเล็บอย่างนี้นะคะจะเห็นว่ามันเป็นอินทิเกรต r dr ใช่ไหมคะตรงนี้นะในส่วนข้างในเนี่ยนะคะ
อินทิเกรต R dr ตัวแปร R นะคะอินทิเกรตให้ได้กระบวนการนี้ให้ได้ก่อนข้างในเสร็จเราค่อยมาอินทิเกรตตัวแปรทีตานะคะเริ่มต้นเลยนะคะสำหรับวันนี้อินทิเกรต0ถึงไพ่3อินทิเกรต0ถึงไซน์3ทีตา r dr d ทีตานะคะ0ถึงไพ่3แล้วก็ไว้ข้างนอกก่อนนะคะงั้นอินทิเกรต r dr ก็จะได้ r กำลัง2ส่วน2นะคะไซน์ขอบเขตค่ะ0ถึงไซน์3ทีตาแล้วก็ d ทีตาไว้ข้างนอกนะคะแทนไซน์3ทีตาลงไปลบ0ลงไปใน r นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ไซน์3ทีตายกกำลัง2ส่วน2นะคะแทน0ลงไปก็ได้0ใช่ไหมคะ0กับเรา2ก็เป็น0เพราะฉะนั้นจะได้ตัวนี้แหละนะคะเราจะได้ตัวนี้ทีนี้ตัวนี้เนี่ยเราจะอินทิเกรตไซน์กำลัง2 3ทีตาส่วน2นะคะส่วน2ก็สามารถดึงออกมาข้างหน้าได้นะคะตัวนี้นะดึงออกมาข้างหน้าได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะอินทิเกรตไซน์กำลัง2ตัวนี้เราจะกระจายนะคะอันนี้เป็นตรีโกณมิติยกกำลังใช่ไหมคะเราก็จะอาศัยสูตรนะคะสูตรที่ว่าเวลาเรามีไซน์กำลัง2ทีตามุมทั่วๆไปนะคะจะเท่ากับ1ลบคอส2ทีตาส่วน2นะคะเราเปลี่ยนจากไซน์กำลัง2ให้เป็น1ลบคอส2ทีตาส่วน2เพื่อจะได้อินทิเกรตได้นะหรือถ้ามันเป็นคอสกำลัง2จะเท่ากับ1บวกคอส2ทีตาส่วน2นะคะถ้าเราเจอคอสกำลัง2ก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้สังเกตคือเวลาตรงนี้เป็นมุมทีตานะฝั่งนี้จะเป็น2ทีตานะคะจะเป็น2เท่าของมุมเดิมเพราะฉะนั้นเปรียบเทียบกับของเราก็คือ3ทีตานะคะมุมฝั่งนี้เป็น3เพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็ต้องเป็น2เท่าก็ต้องเป็น6นะคะอันนี้3ใช่ไหมฝั่งนี้ก็ต้องเป็น6 2คูณ3เป็น6นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เอา1ส่วน2ออกมาก่อนก็ได้ค่ะเพื่อความสะดวกนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอะไรคะเปลี่ยนเป็น1ลบคอสนะ6ทีตาส่วน2นะคะ d ทีตานั่นเองนะคะจากนั้นนะคะเราเอาตัวนี้ไปอินทิเกรตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตcopy ไปหน้าหนึ่งนะคะเมื่อกี้เราจะหาตัวนี้นะคะสองที่อยู่ข้างล่างนะคะเราเอาไปรวมกับเอาไปคูณอยู่ข้างหน้าก็ได้ค่ะก็จะเป็น1ส่วน4ถูกไหมคะ1ส่วน4แล้วก็เราจะอินทิเกรต2ตัวก็คืออินทิเกรต1d ทีตาแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คืออินทิเกรต cos 6ทีตานะคะอินทิเกรต cos u ก็ทำเป็น dip u นะคะก็ dip 6ทีตานะคะdip 6ทีตาได้6นะคะ6ไปหารออกนะคะอินทิเกรต cos ก็ได้ sin นะคะเพราะว่า dip sin ได้ cos ใช่ไหมคะอินทิเกรต cos ก็ต้องได้ sin เพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะได้อะไรคะ1ส่วน4นะคะอินทิเกรต1 d ทีตาก็ได้ทีตานะคะส่วนตัวหลังก็จะเป็น1ส่วน6อินทิเกรตคอสได้ไซน์ u นะคะอินทิเกรตเศษไซน์ขอบเขต0ถึงไพ่ส่วน3แทนค่าไพ่ส่วน3ลงไปนะคะในโจทย์ของเรานะคะในตัวที่เราอินทิเกรตได้นะคะในทีตานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้อะไร
มันจะ4อยู่ข้างนอกนะคะก็จะได้ไพ่ส่วน3ลบ1ส่วน6ไซ6คูณไพ่ส่วน3ใช่มั้ยคะอันนี้คือเวลาเราแทนไพ่ส่วน3ไปต่อมาเราก็แทน0ลงไปแทน0ลงไปในทีต้าก็ได้0นะคะลบ1ส่วน6ไซ6คูณ0ก็ได้0นะคะไซ0ก็ได้0ใช่ไหมคะไซ0ได้0ตัดไปเพราะนั้นพจน์หลังก็เป็น0ไปเลยนะคะพจน์หลังเป็น0ไปทีนี้เรามาดูตรงนี้ไซ6ไพ่ส่วน3นะ3ตัด6ได้2ไพ่นะคะเพราะฉะนั้นไซ2ไพ่นะก็ได้0เหมือนกันนะคะตัวนี้นะเพราะฉะนั้นก็เหลือแค่ไพ่ส่วน3ด้านหน้านะคะอันนั้นตัวนี้เป็น0ไปนะตัวนี้นะเหลือไพ่ส่วน3ด้านหน้าคูณกับ1ส่วน4นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบตัวนี้ก็คือไพ่ส่วน12นะคะเป็นคำตอบของเรานะคะเดี๋ยวอยากจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมในส่วนของโจทย์ลักษณะแบบนี้อีกสักหนึ่งตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างถัดไปนะคะจงหาค่าของอินทิเกรตนะคะอาร์กำลังสองเซกกำลังสองทีต้าดีอาร์ดีทีต้านะคะตัวนี้ตั้งแต่1ถึง3ทีต้าตั้งแต่0ถึงไพ่ส่วน6นะคะเรามาดูข้อนี้กันเริ่มต้นเลยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มทำไปเลยนะคะดังนั้นจากตัวนี้เราจะอินทิเกรตตัวอินทิเกรต r กำลัง2เศษกำลัง2 dr ก่อนนะคะตัวข้างในก่อนนะคะจะเห็นว่าตัวแปร r ที่เราอินทิเกรตคือตัวนี้นะคะอยู่ r กำลัง2นั่นเองนะคะในส่วนของเซกกำลัง2มันเป็นตัวแปรทีต้าเราก็จะมองมันเป็นค่าคงที่นะคะเพราะฉะนั้นค่าคงที่เราสามารถดึงออกมาข้างนอกได้นะคะเรายังไม่อินทิเกรตเราจะอินทิเกรตตัวแปร r นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มอินทิเกรต0ถึงไพ่ส่วน6เอาไว้ข้างก่อนนะคะจากนั้นนะคะเศษกำลังสองเราดึงออกมาก่อนก็ได้ค่ะค่ะเราอินทิเกรต r กำลังสอง dr ใช่ไหมคะก็จะได้ r กำลัง3ส่วน3ใส่ขอบเขตไปค่ะ1ถึง3นะคะ1ถึง3แทน3ลงไปนี่เหมือนเดิมก่อน3ยกกำลัง3ส่วน3นะเป็น27ส่วน3นะคะแต่ยังไม่ตัดแล้วกันนะคะ3 3 9ก็3 27 27ส่วน3ลบแทน1ลงไปก็ได้1ส่วน3นะคะลบกันก็จะเหลือ26ส่วน3ซึ่งเป็นค่าคงที่ตัวนี้เราสามารถเอาไปไว้ด้านหน้าข้างนอกได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เหลือแค่อินทิเกรตเซกกำลัง2นะคะเราเอา26ส่วน3ออกมาใช่ไหมคะจากนั้นเราอินทิเกรตเศษกำลัง2ก็จะได้แทนใช่ไหมคะเพราะว่านี้แทนในเศษกำลัง2อินทิเกรตเศษกำลัง2ได้แทนนะคะใส่ขอบเขตไป0ถึงไพ่ส่วน6 จากนั้นแทนไพ่ส่วน6ลงไปลบ0นะคะก็จะเป็นแทนไพ่ส่วน6ลบแทน0นะคะมีค่าเท่าไหร่คะแทนไพ่ส่วน6มุมไพ่ส่วน6หรือมุม30องศานะคะมีแทนเท่ากับ1ส่วนสแควร์รูท3นะคะแล้วก็0องศาก็คือแทนก็คือไซน์ส่วนคอสนะคะนักศึกษาท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะแทนคือไซน์ส่วนคอสนะอย่าง0องศาก็ไซน์
เป็น0คอสเป็น1ก็0หาร1ก็เป็น0นะคะเพราะฉะนั้นก็คือเหลือ1ส่วนรูท3ใช่ไหมคะคูณกับ26ส่วน3เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ตอบ26ส่วน3รูท3แบบนี้ก็ได้ค่ะตอบได้เลยนะคะ อันนี้ก็คือตัวอย่างของการหาปริพันธ์2ชั้นหรืออินทิกรัล2ชั้นในระบบพิกัดเชิงคั่วนะคะสำหรับอินทิกรัล2ชั้นในระบบพิกัดเชิงคั่วเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าในกรณีที่ fr θ มีค่าเป็น1นะคะอย่างเมื่อกี้ที่เราบอกว่าปกติแล้วนะคะ f อินทิกรัล2ชั้น fr θ dA นะคะหรือว่า dA นี้จะเป็นตัวพิกัดฉาก dx dy หรือว่า dy dx หรือ dA ในพิกัดเชิงคั่วมันจะหมายถึงการหาปริมาตรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าในกรณีที่ fr θ เป็น1มันก็คือมีความหมายว่าเป็นการหาพื้นที่ของบริเวณ R นั่นเองนะคะในระบบพิกัดเชิงคั่วก็เหมือนกันนะคะถ้าตัวนี้นะคะมีค่าเท่ากับ1นะตัวนี้เป็น1เพราะนั้นมันก็จะได้อินทิกรัล2ชั้น dA บน R นะคะฉะนั้นในกรณีฝั่งนี้ถ้าตรงนี้ไม่มีก็จะเป็นอินทิกรัล2ชั้นr dr d θ นั่นเองนะคะในกรณีที่บางโจทย์เขาให้เราหาพื้นที่นั่นเองนะคะอย่างเราจะยกตัวอย่างต่อไปนี้นะคะ จงหาพื้นที่ที่อยู่ภายนอกวงกลมนะคะที่อยู่ภายนอกวงกลม r เท่ากับ2นะคะและอยู่ภายในเส้นโค้งรูปหัวใจอยู่ภายในเส้นโค้งรูปหัวใจ r เท่ากับ2คูณ1บวกคอสทีตานะคะดังรูปต่อไปนี้นะคะรูปนี้นะคะพิจารณารูปนี้นิดนึงนะคะรูปนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีวงกลม r เท่ากับ2นะคะก็คือวงกลมนี้นะคะวงกลมนี้จะมีรัศมี2หน่วยนะคะฉะนั้นตรงเนี้ยจะมีระยะรัศมีถึงตรงเนี้ย2หน่วยนะคะไปข้างบนก็2หน่วยใช่ไหมแล้วก็เส้นโค้งรูปหัวใจนะคะเส้นโค้งรูปหัวใจ r เท่ากับ2คูณ1บวกคอสθอันนี้ลักษณะแบบนี้ก็คือจะเป็นถ้าเป็นบวกคอสθเนี่ยจะเป็นหัวใจในแนวนอนนะคะในแนวนอนก็จะมี2ลักษณะถ้าเป็นบวกมันจะมีบวกกับลบใช่ไหมคะถ้าบวกก็คือหัวใจนี่ก็จะค่อนไปทางฝั่งแกน x ทางฝั่งทางด้านบวกนะคะคือเป็นลักษณะเหมือนรูปนี้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้คือค่อนมาทางฝั่ง x ที่เป็นค่าบวกถ้ามันเป็นลบตรงนี้เป็นลบนะคะหัวใจมันก็จะค่อนไปทาง x ฝั่งที่เป็นค่าลบนะคะเพราะฉะนั้นการสังเกตว่าเส้นโค้งรูปหัวใจเป็นลักษณะแบบไหนเราก็ดูจากลักษณะของสมการก็ได้นะคะสำหรับอันนี้เป็นรูปนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะเห็นว่าหัวใจรูปนี้นะคะมีค่า a ก็คือเลข2ตัวนี้ค่ะเลข2ตัวนี้บ่งบอกถึงค่า a ทีนี้ค่า a บ่งบอกอะไรนะคะบ่งบอกถึงระยะทางนะคะจากจุดขั้วของหัวใจไปถึงจุดปลายว่าจะเป็น 2a 2เท่าของ a นะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย2เท่าก็จะเป็น4หน่วยนั่นเองนะคะเราจะทราบว่าตรงเนี้ยมี4หน่วยซึ่งมันก็ต้องยาวกว่าหัวใจยาวกว่า
วงกลมอันนี้ออกไปนะคะแล้วก็ทราบอีกอย่างหนึ่งค่ะคือจุดตัดนะคะตรงนี้นะคะกับตรงนี้จะมีระยะ A หน่วยฉะนั้นมันก็จะตัดกับวงกลมพอดีเลยนะคะสองหน่วยตรงนี้พอดีนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์นะคะที่มุมพายก็ถ้ามุมพายตัวนี้จะมีระยะ R ศูนย์นะคะเราก็สามารถวาดรูปหัวใจได้เมื่อเรารู้จุดทั้งหมด4จุดนะคะสามารถวาดรูปหัวใจได้โดยผ่านจุด4จุดนี้นะคะเมื่อเราทราบว่าพื้นที่ของเราเนี่ยอยู่ภายนอกวงกลมแล้วก็อยู่ภายในเส้นโค้งรูปหัวใจก็คือพื้นที่สีฟ้านี่นะคะที่แรงเงาอยู่นะคะเราจะใช้พิกัดเชิงขั้วในการคำนวณตัวนี้นะคะจะเห็นว่าถ้าเราพิจารณามุมก่อนมุมทีต้าเนี่ยเริ่มจากศูนย์องศานะคะศูนย์องศาเนี่ยจะไปจนถึงพายส่วนสองเนี่ยนะคะคือควอดแดรนท์ที่หนึ่งเนี่ยส่วนบริเวณที่เราแรงเงาเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ที่เกิดขึ้นศูนย์ถึงพายส่วนสองใช่ไหมคะแต่พอเรามองพายส่วนสองมุมตั้งแต่พายส่วนสองไปจนถึงพายนะคะมันจะไม่มีบริเวณที่แรงเงานะคะไม่มีนะไม่มีแล้วกันนะคะพายถึงสามพายส่วนสองก็ไม่มีนะคะสามพายส่วนสองถึงสองพายนะคะมีนะคะก็คือบริเวณนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็รูปนี้มันจะสมมาตรตามแกน x เพราะฉะนั้นวิธีการคำนวณพื้นที่ตัวนี้นะคะเราสามารถที่จะหาเฉพาะส่วนบนก็พอแล้วคูณสองก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเขียนสูตรมันก่อนนิดนึงก่อนนะคะจากพื้นที่ใช่ไหมคะพื้นที่ของบริเวณ R ก็แล้วกันนะคะของ R ของเราเนี่ยจะเท่ากับอะไรนะคะจะเท่ากับเราใช้อิทธิกันสองชั้นใช่ไหมคะ R dr d ทีต้านะคะในการหาพื้นที่นะคะจากนั้นมุมเนี่ยจะเห็นว่าเราจะเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์ไปจนถึงพายส่วนสองก็คือศูนย์ถึง90องศาก็พอนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยมุมสามพายส่วนสองถึงสองพายเราอาจจะบวกพื้นที่ตรงนี้แล้วก็บวกกับอินทิเกรตตั้งแต่สามพายส่วนสองถึงสองพายอีกก็ได้นะคะแต่เราทราบว่ามันสมมาตรกันนะคะเราก็เลยหาเฉพาะส่วนบนแล้วคูณ2ไปเลยเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราก็สามารถคูณ2ไปด้านหน้าได้นะคะจากนั้นเรามาดู R ขอบเขตของ R กันนะคะเราจะดูจากมองจากจุดกำเนิดออกไปยังบริเวณที่เราพิจารณานะคะมองออกไปเนี่ยเราจะเจอกราฟวงกลมก่อนเราจะเขียนไว้เป็นขอบเขตล่างนะคะแล้วเรามองต่อไปมันจะเป็นกราฟรูปหัวใจอยู่ด้านนอกเราก็จะเขียนไว้เป็นขอบเขตบนของ R นะคะฉะนั้นอันไหนอยู่ข้างในนะคะถ้ามองไปเจอก่อนก็จะเป็นขอบล่างนะคะถ้าเกิดว่าอันไหนเจออันไหนที่หลังกราฟไหนที่หลังก็จะเป็นขอบบนเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ R เริ่มตั้งแต่เป็นวงกลม R เท่ากับ2ใช่ไหมคะก็จะเป็น R เท่ากับ2แล้วก็ R เท่ากับรูปหัวใจก็คือ2คูณ1บวกคอสทีต้านั่นเองนะคะอันนี้ก็คือข้างบนเนี่ยจะเป็นกราฟรูปหัวใจนะคะเราก็จะได้สูตรในการหาพื้นที่ของ R รูปนี้ละ

อินทิเกรต RDR ไหมคะ0 ถึง 1,002ก็เขียนตามปกตินะคะอินทิเกรต RDR ก็ได้ R กำลัง2ส่วน2นะคะขอบเขต2ถึง2คูณ1บวกคอสธีตาแล้วก็ดีธีตามาข้างนอกนะคะจากนั้นแทนขอบบนแทนขอบบนก่อนนะคะก็คือ2นำ2คูณ1บวกคอสธีตาเนี่ยแทนลงไปใน R R ของเรามันยกกำลัง2เพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องยกกำลัง2นะคะเข้าไป2กำลัง2ก็เป็น4นะคะ4ส่วน2นะคะแล้วก็1บวกคอสธีตายกกำลัง2นะคะแทน2ลงไปก็4ส่วน2นะคะตัวนี้ก็เป็นดีธีตา4ส่วน2ก็คือ2นั่นเองนะคะก็ตัดไปได้เลยค่ะตัวเนี้ยนะคะตัดไปเลยนะคะเราสามารถดึง2ตัวนี้ออกมาข้างนอกก็ได้นะคะเป็นตัวร่วมอยู่แล้วใช่ไหมคะดึงออกมาคูณ2ข้างหน้าก็เป็น4ก็ได้ค่ะฉะนั้นก็จะไม่มีค่าคงที่ที่อยู่ข้างหน้า1บวกคอสธีตาทั้งหมดกำลัง2แล้วนะคะสมมติว่าเราดึงออกมาเพื่อความสะดวกเราดึงออกมาเลยนะคะก็เป็น4นะคะอินทิเกรต0ถึงไพส่วน2กระจายตัวข้างในก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นกำลังสองสมบูรณ์ใช่ไหมคะก็จะเป็นหน้ากำลังสองบวก2คอสทีตานะคะแล้วก็บวกคอสทีตายกกำลังสองแล้วก็ลบ1นะคะตัวที่เมื่อกี้ที่เราดึงตัวนี้ออกไปมันก็ยังเหลือ1อยู่นะดึง2นะคะดีทีตาเพราะฉะนั้นในส่วนนี้1กับ1ตัวนี้หายกันไปนะคะเหลือ2คอสธีตาบวกคอสกำลัง2ธีตานะคะซึ่งคอสกำลัง2ก็คือใช้สูตรลดกำลังของตรีโกณมิติยกกำลังลงมานะคะจะได้1ใช้สูตรเหมือนตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะจะเป็น1บวกคอส2ธีตาส่วน2นะคะตัวนี้จะเป็น1บวกคอส2ธีตาส่วน2นะจากนั้นเรากระจายอินทิเกรตเข้าไปอันนี้จะเป็น1บวกคอส2ธีตาส่วน2นะคะกระจายอินทิเกรตเข้าไปเราจะได้อะไรขยับมาทางนี้นิดนึงนะคะก็จะมีอินทิเกรตตัวที่เหลือก็จะมี2คอสธีตาใช่ไหมคะเอา2ออกมานะอินทิเกรต2คอสธีตามีธีตานะคะตัวต่อมาก็คืออินทิเกรต1บวกคอส2ธีตานะก็จะเป็นอินทิเกรต1ดีธีตานะคะแล้วก็ตัวต่อมาคืออินทิเกรตคอส2ธีตาก็ทำเป็นคอส u du ซะนะคะลิฟ2ธีตาได้2 2ไปหารนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถอินทิเกรตได้แล้วค่ะตอนนี้นะคะตัวแรกก็จะเป็นอินทิเกรตคอสได้ไซน์ใช่ไหมคะอินทิเกรตคอสได้ไซน์ต่อมานะคะตัวต่อมาอินทิเกรต1ดีธีตาได้ธีตานะคะต่อมาตัวต่อมาเอา1ส่วน2ออกมานะคะอินทิเกรตคอส u du ก็ได้ไซน์ u ใส่ขอบเขตไปค่ะ0ถึงไพส่วน2นะคะศูนย์ถึงไพส่วนสองเราแทนไพส่วนสองลงไปนะคะแทนไพส่วนสองลงไปในธีตาก่อนสังเกตว่าถ้าไพส่วนสองนะคะถ้าเราแทนลงไปในธีตาตรงนี้มันก็จะเป็นไซน์ไพส่วนสองนะคะซึ่งไพส่วนสองจะมีค่าไซน์เป็นหนึ่งใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นไพส่วนสองอันนี้ก็เป็นสองคูณไพส่วนสอง

ซึ่ง2:2ก็เป็นไซน์พายไซน์พายก็เป็น0นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราแทนไพ่2ลงไปเนี่ยขออนุญาตเขียนเลยนะคะก็จะเป็นตัวแรกก็จะได้2คูณไซน์พาย2 2คูณ1นะคะบวกกับไพ่ส่วน2นะคะไซน์2พายส่วน2เป็น0ไปนะคะตัวนี้เป็น0ไปนะคะส่วนตัวหลังเราแทน0ลงไปไซน์0ก็เป็น0นะคะไซน์0ก็เป็น0แทน0ลงไปทีต้าก็เป็น0เพราะฉะนั้นตัวหลังเนี่ยเป็น0หมดเลยนะคะสรุปก็คือเหลือแค่2บวกไพ่2เอา4คูณเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเป็น8บวก2ไพ่นั่นเองนะคะน่าจะถูกต้องนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะของการหาพื้นที่ที่อยู่ภายนอกวงกลมแล้วก็อยู่ภายในเส้นโค้งรูปหัวใจนะคะเดี๋ยวพอจะมีเวลานะคะเดี๋ยวเราดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือบางครั้งเนี่ยบางโจทย์นะคะเราจะมีโจทย์ที่เป็นอยู่ในรูปของพิกัดฉากนะคะแล้วก็เราอยากจะใช้พิกัดเชิงขั้วเข้ามาช่วยนะคะเราก็จะอาศัยความสัมพันธ์ในระบบพิกัดฉากกับพิกัดเชิงขั้วนะคะดังต่อไปนี้มาช่วยเราได้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตยกรูปขึ้นมาเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นหัวข้อนะคะความสัมพันธ์ระหว่างนะคะพิกัดฉากกับพิกัดเชิงขั้วนะคะซึ่งในหัวข้อนี้นะคะเราได้เคยพูดในเรื่องของระบบพิกัดเชิงขั้วนะถ้าใครเคยเรียนก็จะเรียนหัวข้อนี้ด้วยนะคะจะเห็นว่าถ้าเรามองตัวนี้นะคะจุด PXY กับ PR ทีต้าตัวนี้เป็นจุดเดียวกันถ้าเป็น XY ในพิกัดฉากก็หมายความว่าจุดนี้มีระยะตรงนี้ X ใช่ไหมคะความสูงก็คือ Y ซึ่งจะเท่ากับตรงนี้ด้วยนะคะจุด XY ก็คือตรงนี้ X ตรงนี้ Y นั่นเองนะคะแล้วซึ่งเรามองว่าตรงนี้ก็คือ X แล้วก็นี่ Y หน่วยนะคะแล้วก็จุด PR ทีต้าก็คือมุมกลางจากมุม0องศาต้าแล้วก็ระยะตรงเนี้ยก็คือ R หน่วยนะคะตรงนี้เราจะมองเห็นว่ามันเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมานะคะสามเหลี่ยมมุมฉากตัวนี้ทำให้เราสามารถหาความสัมพันธ์ต่างๆนะที่เกี่ยวกับพิกัดฉากกับพิกัดเชิงขั้วได้นะคะก็คือถ้าเราจะหาคอสทีต้าคอสทีต้าก็คือ x ส่วน r เพราะฉะนั้นคอสทีต้าเนี่ยนะคะเดี๋ยวขอเขียนตรงนี้ให้ดูนิดนึงคอสทีต้าเท่ากับ x ส่วน r เพราะฉะนั้นถ้าเราจะหา x นะคะจะหา x ตัวนี้แล้วก็ย้าย r ขึ้นไปคูณก็จะกลายเป็น r คอสทีต้านั่นเองนะคะก็จะได้ตัวนี้ออกมาทำนองเดียวกันไซน์ทีต้าเท่ากับอะไรเท่ากับ y ส่วน r ฉะนั้น y ก็เท่ากับ r ไซน์ทีต้านะคะความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือแทนก็คือ y ส่วน x นะคะเพราะฉะนั้นทีต้าก็จะกลายเป็น arc แทน y ส่วน x นะคะแทนคือแทนทีต้าเท่ากับ y ส่วน x นะคะทีต้าก็จะเป็น arc แทนนะคะเราจะได้ตัวนี้ออกมาได้3ตัวแล้วนะคะจากความสัมพันธ์ cos ไซน์แทนไซน์ cos แทนนะคะของสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะจากนั้นอีกอันนึงก็คือเราได้มาจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะก็คือเราจะทราบว่าด้านประกอบมุมฉากยกกำลัง2นะคะจะเท่ากับ
ด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสองจะเท่ากับด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองบวกกันนะคะเพราะนั้นก็คือ r กำลังสองก็จะเท่ากับ x กำลังสองบวก y กำลังสองเพราะฉะนั้น r เดียวก็จะได้บวกลบสแควร์รูท x กำลังสองบวก y กำลังสองนั่นเองนะคะความสัมพันธ์เหล่านี้ถ้าเราสามารถที่จะมาปรับใช้กับอินทิกรัลสองชั้นในระบบพิกัดเชิงขั้วได้นะก็เลยมีประโยชน์ในการคำนวณนะคะหาค่าต่างๆหรือว่าหาอินทิกรัลสองชั้นได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันตัวอย่างนี้กันนะคะจงหาปริมาตรของรูปทรงตันนะคะบน r เท่ากับเซตของ r ธีตาโดยที่ r อยู่ระหว่าง1ถึง2นะคะแล้วก็ธีตาอยู่ระหว่าง0ถึงไพส่วน4อยู่ระหว่าง0ถึงไพส่วน4นะคะและอยู่ใต้ผิวโค้งแซดเท่ากับ e ยกกำลัง x กำลังสองบวก y กำลังสองนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าบริเวณ r ของเราเนี่ยเขากำหนดให้เป็นตัวแปร r ธีตาในระบบพิกัดเชิงขั้วนะคะ r คือ1ถึง2นะคะมุมก็คือ0ถึงไพส่วน4แต่นะคะพื้นผิวที่เราจะนำเอาไปอินทิเกรตอยู่ในรูปของตัวแปรในระบบพิกัดฉากนะก็คือ z เท่ากับ e ยกกำลัง x กำลังสองบวก y กำลังสองนะคะซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราจะใช้ระบบพิกัดขั้วมาอินทิเกรตแล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้นิดนึงนะคะตัวนี้นะเราก็จะเปลี่ยนมันให้เป็นระบบพิกัดเชิงขั้วนะคะ e ยกกำลัง x กำลังสองบวกกำลังสองเนี่ยมันก็คือฟังก์ชัน fxy ของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนเป็นเปลี่ยน x กำลังสองบวก y กำลังสองตามความสัมพันธ์เมื่อสักครู่นี้ค่ะจากทฤษฎีพีทาโกรัสใช่ไหมคะ x กำลังสองบวกกำลังสองก็คือ r กำลังสองนะคะเราก็เอามานี้เอาตัวนี้เปลี่ยนเป็น e ยกกำลัง r กำลังสองนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้เราก็สามารถเอานำตัวนี้ไปอินทิเกรตในระบบพิกัดเชิงขั้วได้จากตัวนี้เราหาปริมาตรใช่ไหมคะปริมาตรก็คืออินทิกรัลสองชั้นของฟังก์ชัน z ตัวนี้นะคะก็คือ e ยกกำลัง r กำลังสองนะคะ r dr d ธีตานะคะซึ่งขอบเขตของ r กับธีตาเขาได้กำหนดไว้แล้วนะคะก็คือ r 1ถึง2นะคะแล้วก็ธีตาก็0ถึงไพส่วน4นั่นเองนะคะจากนั้นเมื่อเราใส่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการคำนวณนะคะโดยใช้สูตรอินทิเกรตทั่วๆไปนะคะตัวนี้เราก็มองว่าเราจะอินทิเกรตข้างในก่อนใช่ไหมคะนี่นะคะ e กำลัง r กำลังสอง r dr ตัวแปร r ค่ะเราก็มองกว้างๆตัวนี้ก็จะเป็น e กำลัง u ใช่ไหมคะอินทิเกรต e กำลัง u นะคะอินทิเกรต e กำลัง u du เนี่ยมันจะเท่ากับ e กำลัง u ใช่ไหมคะบวก c โดยเราต้องจัดรูปเป็น u e กำลัง u ก่อนนะคะแล้วก็ du ให้เรียบร้อยของเราเนี่ย u ของเรามองตัวนี้เราก็คือ u เป็น r กำลังสองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้0ถึงไพส่วน4เขียนไว้นะคะจัดรูปนิดนึงก่อนอินทิเกรตนะคะอันนี้ก็จะเป็นอินทิเกรต e กำลัง r กำลังสองแล้วก็ทำตัวนี้เป็น du ก็คือ dr กำลังสองให้เรียบร้อยนะคะ

สำหรับ DR กำลังสองเราเปลี่ยนจาก DR เป็น DR กำลังสองนะคะเป็น DU นะคะก็จะดิฟ R กำลังสองได้สอง R นะคะ R ของเราก็จะไปตัดกับ R ตรงนี้ก็จะเหลือ E กำลัง U ส่วนสองสองตัวนี้เราสามารถดึงมาข้างหน้าได้ก็จะได้ E กำลัง U นั่นเองนะคะอินทิเกรตศูนย์ถึงไพ่ศูนย์สี่หนึ่งส่วนสองอินทิเกรต e กำลัง u ได้ e กำลัง u คือได้ e ยกกำลัง r กำลังสองนั่นเองนะคะขอบเขตก็คือ1ถึงสอง d ทีตานะคะแทนสองลงไปใน r นะคะก็เป็น e กำลังสี่นะหนึ่งส่วนสอง e กำลังสี่แทนหนึ่งลงไปก็ได้ e กำลังหนึ่งก็คือ e นะคะ e กำลังสี่ลบ e นะคะเป็นค่าคงที่คูณกับหนึ่งส่วนสองข้างหน้าแล้วก็เป็นค่าคงที่หมดเพราะมันไม่ใช่ตัวแปรทีต้าเลยนะคะฉะนั้นถ้าเรามองตัวนี้ทั้งก้อนเนี่ยก็จะเป็นค่าคงที่ทั้งหมดเลยนะคะสามารถดึงออกไปข้างนอกได้แล้วก็อินทิเกรต1 d ทีตานะคะเพราะฉะนั้น1ส่วน2 e กำลัง4ลบ e เนี่ยค่ะดึงออกไปแล้วก็อินทิเกรต1ก็ได้ทีตาใช่ไหมคะใส่ขอบเขต0ถึงไพ่4นะคะจากนั้นแทนไพ่ศูนย์สี่ลบไปลบศูนย์ก็ได้ไพ่ศูนย์สี่นะคะไพ่ศูนย์สี่คูณกับข้างหน้าก็จะได้ไพ่ส่วนแปดนะคะ e กำลังสี่ลบ e นั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นคำตอบของเรานะคะจะเห็นว่าในส่วนของการหาปริมาตรนะคะในกรณีที่บางครั้งโจทย์เนี่ยเขาจะให้ในรูปของในระบบพิกัดฉากมาเราอาจจะต้องอาศัยความสัมพันธ์ที่เรากล่าวไว้เมื่อสักครู่เนี่ยนะคะเรามาช่วยในการที่จะเปลี่ยนจากระบบพิกัดฉากนะคะให้เป็นพิกัดเชิงขั้วจากนั้นค่อยนำไปคำนวณในระบบพิกัดเชิงขั้วอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความสะดวกเพราะบางครั้งบางโจทย์นะคะการใช้พิกัดเชิงขั้วก็จะง่ายกว่าในการใช้พิกัดฉากในการคำนวณนะคะแต่บางโจทย์ใช้พิกัดฉากก็จะง่ายกว่าขึ้นอยู่กับแต่ละฟังก์ชันอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนนี้นะคะเราก็ขยับมาตรงนี้นิดนึงนะคะเรากระจายอินทิเกรตเข้าไปนะคะก็จะได้ c อินทิเกรตตัวแรกก็คือ2 cos ธีต้านะคะเอา2ออกมานะคะ2 cos ธีต้า d ธีต้านะคะตัวต่อมาก็คืออินทิเกรต cos กำลัง2ซึ่งเราเปลี่ยนเป็น1บวก cos 2ธีต้าส่วน2แล้วนะคะก็จะเป็นบวกนะคะอินทิเกรต1ส่วน2ใช่ไหมคะเราเอา1ส่วน2ออกมาข้างหน้าก็ได้ค่ะอินทิเกรต1 d ธีต้าแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ1ส่วน2 cos 2ธีต้านะคะก็จะเป็น1ส่วน2อินทิเกรต cos 2ธีต้าก็ทำเป็น du นะคะ2ธีต้าด้วยนะคะให้เรียบร้อยจากนั้นนะคะในส่วนของdu ตัวนี้นะคะเราดิฟ2ธีต้านะคะได้2แล้วก็เอา2ไปหารนะคะเดี๋ยวเราเอา2มาคูณกับตัวข้างหน้าก็จะเป็น1ส่วน4นะคะจากนั้นเราทำการอินทิเกรตนะคะตัวแรกก็คืออินทิเกรตคอสนะคะอินทิเกรตคอสก็ได้ไซน์นะคะไซน์ยูต่อมาตัวต่อมาอินทิเกรต1ก็ได้ทีต้าทีต้าส่วน2นะคะแล้วก็ตัวต่อมาก็จะเป็น1ส่วน4ใช่ไหมคะเอา2ออกมาคูณข้างหน้านะคะก็จะกลายเป็นอินทิเกรตคอสก็ได้คอส u ก็ได้ไซน์ u ขอบเขตคือ

0ถึงไพ่ส่วน2เลยนะคะนี่นะคะ0ถึงไพ่ส่วน2จากนั้นเราแทนไพ่ส่วน2ลงไปในไซน์ก่อนนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าตรงนี้ก็จะกลายเป็นไซน์ไพ่2ใช่ไหมคะไซน์ไพ่2ก็มีค่าเป็น1นะคะตรงนี้ก็จะเป็นแทนไพ่ส่วน2ลงไปในทีต้าก็จะเป็นไพ่ส่วน4นะคะตัวนี้ก็เป็น2คูณไพ่ส่วน2นะคะตัดกันไปก็เหลือไซน์ไพ่ใช่ไหมคะซึ่งตัวนี้ไซน์ไพ่ก็เป็น0นะคะแทนค่าลงไปเลยนะคะเราก็จะได้ค่าออกมาเป็น4ตัวแรกก็จะเป็น2ใช่ไหมคะเพราะไซน์ไพ่2ได้1นะคะแล้วก็บวกกับไพ่ส่วน4นะคะแล้วก็ตัวหลังก็คือไซน์ไพ่เนี่ยจะเป็น0บวก0นะคะต่อมาเราก็เอา0เข้าไปแทนในไซน์นะคะไซน์0ก็เป็น0หมดเลยนะคะแล้วก็แทน0ลงไปในทีต้าก็เป็น0เพราะฉะนั้นตัวหลังมันจะเป็น0หมดเลยนะคะคำตอบของนี้ก็ตัวนี้ก็เหลือแต่โคตหน้านะคะโคตหน้าก็คือ4คูณ2บวกไพ่ส่วน4เพราะฉะนั้นคูณเข้าไปก็จะได้8บวกไพ่นั่นเองนะคะเป็นคำตอบของข้อนี้นั่นเองโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

ี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Poline ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

0: และบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร
1: ์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

จ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะตลอดรายการการทำผิดพันสกินแคร์บำรุงและฟื้นฟูผิวค่ะดิฉันกัญญาดาณ หนองคาย
1: และนฤมลผุยมนตรีค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้เนี่ยเป็นตอนที่5นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับครีมกันแดดนะคะ วันนี้ครีมกันแดดธนาคารเนา
1: ะ
0: นะคะเราทำครีมเราทำเซรั่มเราทำหลายตัวเนาะวันนี้เราก็มาเรื่องกันแดดบ้างนะคะน
1: ะ
0: ทีนี้ครีมกันแดดเนี่ยอาจารย์เอ๋มีพอจะมีรายละเอียดนี่หน่อยที่จะแนะนำท่านผู้ชมก่อนไหมคะว่า
1: มัน
0: เป็นยังไงบ้างใช้เพื่ออะไรอะไรเงี้ย
1: ถ้าเป็นแดดบ้านเราโอ้โหอุณหภูมิช่วงปีนี้ใช่ไหมคะอาจารย์โอ้โหอุณหภูมิสูงมากแล้วก็รังสี UV ซึ่งมาพร้อมกับแสงแดดคือรังสี UVA และรังสี UVB เป็นปัญหาของทุกปัญหาผิวเลยที่อาจารย์สอนมาตอนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นครีมเพื่อดูแลบำรุงทำให้หน้าขาวกลางวันเนี่ยก็คือจะต้องใช้ครีมกันแดดนะคะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านเนี่ยสังเกตดูไหมคะว่าเวลาเราเลือกซื้อครีมกันแดดนะคะเราก็จะสังเกตค่าอยู่สองค่าค่ะอาจารย์ก็คือค่า SPF นะคะกับค่า PA ซึ่งปัจจุบันเนี้ยตัวเลขอะค่ะก็จะบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการป้องกันรังสีนะคะซึ่งค่า SPF ก็คือตัวที่บอกประสิทธิภาพของการป้องกันรังสี UVB แล้วก็ค่า PA คือบอกประสิทธิภาพของการป้องกันรังสี UVA ฉะนั้นเนี่ยเราเป็นผู้ใช้หรือผู้บริโภคเนี่ยนะคะก็จะต้องดูค่า2ค่านี้บนฉลากนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็บอกประสิทธิภาพมากนะคะว่าเราซื้อครีมกันแดดไปเราก็จะสามารถที่จะป้องกันได้จำนวนนานเท่าไหร่ซึ่ง1 SPF มันจะเท่ากับ30นาทีหรือบางตำราก็จะบอก20นาทีฉะนั้นปัจจุบันนี้ที่เราใช้กันโดยส่วนใหญ่หรือที่เราเห็นอยู่ก็อยู่ที่ SPF 50ซึ่งมันก็จะได้ประมาณ25ชั่วโมงก็ถือว่าจริงๆตามประสิทธิภาพก็เกินความจำเป็นแต่เนื่องจากว่าผิวของคนเราใช่ไหมคะ
0: เพราะว่า1วันมันมี24ชั่วโมง
1: ใช่นะคะแต่ว่าในร่างกายของคนเราเนี่ยเนื่องจากสภาพภูมิอากาศทำให้เรามีการปรับอุณหภูมิบางทีก็เหงื่อออกอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ทำให้มีการหลุดออกไปบ้างของการใช้พวกผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดฉะนั้นเราจะเห็นว่าบางผลิตภัณฑ์ก็จะมีนอกจากค่า PA ค่า SPF ก็จะมีประสิทธิภาพในการกันน้ำกันเหงื่อไม่เป็นคราบใช่ไหมคะอาจารย์เพราะเราใช้กับเมคอัพนะคะ
0: ทีนี้อย่างวันนี้เนี่ยเรากันน้ำกันเหงื่อได้ด้วย
1: ใช่ไหมคะ
0: นะ
1: นะคะ
0: แล้วก็ SPF เราวันนี้ก็คือ35
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ PA ก็จะ3บวกเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เราทำในวันนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้อย่างที่อาจารย์เอ๋พูดเมื่อข้างต้นว่าSPF 1เท่ากับ30นาที
1: ค่ะ
0: นะทีนี้บางคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะเราจะต้องใช้ครีมกันแดดตอนไหนนะคะก็คือว่ารังสี UV จะเริ่มส่งผลนะกับผิวหนังเนี่ยเริ่มตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 14:00 น.นะคะเข้มข้นที่สุดนะ9โมงเช้าถึงบ่ายสามขออภัยนะคะ9โมงเช้าถึงบ่ายสามเนาะเข้มข้นที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าจะอยู่ช่วง11โมงถึงบ่ายสองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางท่านก็บอกว่าจะต้องใช้ตอนไหนนะคะก็คือว่าเราก็ต้องดูตัวเราว่าตัวเราเนี่ยออกจากบ้านกี่โมงใช่ไหมหรือว่าถ้าตัวเราออกจากบ้าน6โมงเช้ากลับเข้าบ้าน6โมงเย็นอย่างเงี้ยแสดงว่าเราใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกเนี่ยประมาณเท่าไหร่
1: ถึง8ชั่วโมง
0: นะคะประมาณสัก12ชั่วโมงประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องทาครีมก่อนไหมหรือว่าออกไปนอกบ้านแล้วพอสักพักหนึ่งเอ้ยมันเริ่มรังสีเริ่มมาเราเริ่มทาครีมไม่ใช่ปกติก็จะแต่งตัวก่อนออกจากบ้านใช่ไหมคะเราก็ต้องมองว่าเราอยู่ข้างนอก12ชั่วโมงเราอาจจะคำนวณก็ได้ว่า12ชั่วโมงเนี่ยมันเท่ากับกี่ SPF นะค
1: ะ
0: ก็รวมแล้วก็จะตกประมาณเท่าไหร่24
1: ใช่ไ
0: หม24 SPF เพราะนั้นเนี่ยเราจะใช้กันแดดที่มีค่า SPF เนี่ยไม่ต่ำกว่า24ที่จะเหมาะกับเรานะคะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือการคำนวณให้ค่า SPF เนี่ยเหมาะกับตัวเรานะคะนะทีนี้กันแดดปัจจุบันเนี่ยมันมีค่า SPF เยอะบางมันมีถึง100มีไหม
1: ถ้าเป็นเมื่อก่อนที่ยังไม่มีการควบคุมอาจจะมีการ
0: มี
1: เคลม
0: เยอะ
1: มากกว่า50อาจารย์แต่ปัจจุบันนี้ถ้าเป็นประเทศไทยเราที่อนุญาตจริงๆก็อยู่ที่ประมาณ
0: ยังมากที่สุดคือ50
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ50นี่ก็ถือว่าเกินพอแล้วเพราะว่าถ้า50ก็คือ25ชั่วโมงวันหนึ่งมี24ชั่วโมงเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมคะใช้ถ้าเกิดว่าใครที่แบบนั่นจริงๆเนา
1: ะ
0: 50นี่ก็ถือว่าเพียงพอละนะอย่างวันนี้เราเท่าไหร่นะ
1: SPF 35
0: ถ้าเทียบเป็นชั่วโมงเท่ากับกี่ชั่วโมงนะอาจารย์

0: ประมาณ
1: 15ชั่วโมงครึ่ง
0: ใช่
1: 15ชั่วโมงครึ่งนะคะเพราะนั้นเนี่ยกลางวันน่ะมันกี่ชั่วโมง
0: กลางวันถ้าเราเอา
1: 6โมงเช้าถึง
0: ประมาณ12
1: ถึง6โมงเย็นก็แค่12ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ย SPF 35นี่ก็พอแล้วนะ
0: คะ
1: สำหรับการใช้ชีวิตประจำวันเนาะที่จริง30ก็โอเคแล้วล่ะนะคะนะโอเคนะเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมเข้าใจละเนา
0: ะ
1: ทีนี้เราก็จะเข้าสู่นะ
0: คะ
1: การเริ่มต้นสาธิตการทำผิดพันธุ์นะคะเพราะนั้นเนี่ยอันดับแรกเราจะแนะนำ
0: อุปกรณ์
1: ก่อนอาจารย์เอแนะนำอุปกรณ์นะคะ
0: อุปกรณ์ของเราในวันนี้นะคะเนื่องจากผลิตภัณฑ์กันแดดในวันนี้นะคะจะเป็นการใช้ความร้อนนะคะใครติดตามรายการของเราหลายๆตอนมาบางตอนก็ใช้ความร้อนบางตอนก็ไม่ใช้ความร้อนขึ้นอยู่กับการละลายของสารนะคะฉะนั้นถ้ามีการใช้ความร้อนที่อาจารย์เน้นย้ำมาเรื่องการควบคุมอุณหภูมิเป็นสิ่งที่สำคัญนอกจากเราใช้เครื่องมือที่เป็นเทอร์โมมิเตอร์อุปกรณ์นะคะในการที่จะกำหนดอุณหภูมินะคะเพราะว่าถ้าเราเหมือนที่อาจารย์บอกเราไม่แนะนำให้ไปใช้เตาแก๊สนะคะทีนี้เตาไฟฟ้าเนี่ยมันบางรุ่นที่เราใช้โดยทั่วไปในครัวเรือนมันก็จะไม่มีการกำหนดอุณหภูมิฉะนั้นอันนี้คือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจเช็คอุณหภูมิว่าเวลาเราละลายอุณหภูมิต้องไม่เกิน70องศาเราก็ต้องใช้เทอร์โมมิเตอร
1: ์
0: ซึ่งใครที่เคยวัดไข้ก็จะเหมือนกันนะคะแต่ประหลอดในการวัดไข้มันมีค่าช่วงที่มันแคบใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยมันจะมีช่วงให้เราเลือก
1: บางคนอบรมกับอาจารย์ไปก็ไปใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ได้ไหมอาจารย์นะคะไม่ได้นะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวนี้เนี่ยนอกจากว่ามีเป็นอย่างนี้นะเขาจะมีเป็นแบบยิงด้วยนะ
0: ใช่นะคะ
1: ยิงแบบยิงแล้วก็วัดอุณหภูมิได
0: ้แต่แนะนำให้ท่านผู้ชมเปลี่ยนฐานด้วยนะคะอาจารย์บางทีใช้แล้วไม่ได้เปลี่ยนฐานนะคะแต่ถ้าแบบนี้เราก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านที่ขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์นะคะแต่ว่าต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากเป็นแก้วนะคะถ้าเป็นแบบยิงเหมือนที่อาจารย์บอกก็จะใช้สะดวกหน่อยฉะนั้นอันนี้เป็นตัวที่ควบคุมอุณหภูมินะคะส่วนตัวที่ให้อุณหภูมิก็คือเตาไฟฟ้านะคะเสร็จแล้วก็มีหม้อสแตนเลสนะคะ
1: อันนี้หาซื้อตามห้างทั่วไปได้นะคะห้ามใช้อลูมิเนียมห้ามใช้พลาสติกนะคะ
0: อันนี้ก็เป็นตะก้อคนสารนะคะก็เป็นสแตนเลสเหมือนกันนะ
1: อันนี้มันจะมีเป็นทั้งด้ามสแตนเลสนะแต่ที่มันจะมีด้ามไม้ก็มีด้ามพลาสติกก็มีนะแต่ด้ามไม้ถ้าใช้เป็นนานๆบางทีไม้มันอาจจะหล่นลงไปในครีมด้วยเราต้องดูดีๆนะคะ
0: นี่ก็เป็นช้อนสแตนเลสนะคะ
1: เอาไว้ตักสารเน
0: า
1: ะ
0: ตักสารนะคะอันนี้เราจะเห็นว่าบางสูตรมีกระชอนบางสูตรไม่มีกระชอนอันนี้เนี่ยเราทำเราเอามาให้ในบางสูตรเพราะว่าสารบางตัวถ้าใช้วิธีการล่อนผ่านกระชอนจะทำให้ละเอียดขึ้นละลายได้ง่ายขึ้นสะดวกต่อการผส
1: ม
0: นะคะแล้วก็มีตัวนี่ค่ะไม้พายซิลิโคนนะคะ
1: อันนี้จะทนความร้อน
0: บางคนบอกว่าไม่มีใช้ทับพีได้ไหมอาจจะไม่สะดวกในการ
1: คนไม่สะดวกคือทับพีเนี่ยมันเป็นสแตนเลสใช่ไหมมันแข็งๆไงเวลาเราจะปาดอันนี้ใช้ปาดใช้คนกับใช้ปาดปาดหม้อเนี่ยอันนี้มันจะปาดได้เรียบแล้วก็มันไม่เปลืองเนื้อครีมไงมันได้เนื้อครีมออกมาหมดใช่ไหมถ้าทับพีแต่มันจะไม่ได้นะคะ
0: อันนี้ก็เป็นไม้พายซิลิโคนอุปกรณ์ทุกอย่างของเราทำความสะอาดได้เหมือนอุปกรณ์ที่เราใช้รับประทานจานช้อนในบ้านก่อนอันดับเบื้องต้นแต่ขั้นตอนอีกนึงก่อนที่จะลงมือทำก็คือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ที่มีความเป็นข้นของแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไปนะคะก็หาซื้อได้ทั่วไปตามร้านขายยานะคะก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เรามาใส่กระป๋องสเปรย์เพื่อให้กระจายตัวได้ดีแล้วก็เช็ดทำความสะอาดอาจจะด้วยผ้านะคะหรือว่าทิชชู่
1: อย่างเงี้ยที่จริงแล้วเราก็ทำความสะอาดทั้งหมดอะน
0: ะ
1: ทั้งข้างนอกข้างในนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะรีบใช้น
0: ะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รีบเราทิ้งไว้เลยนะให้มันแบบระเหยไปหมดให้มันฆ่าเชื้อได้หมดนะคะพวกเนี้ยนะเราก็ฉีดหมดแหละนะอันนี้เราทำมาแล้วน
0: ะ
1: แต่ทีนี้ถ้าเราจะรีบนะเราอาจจะใช้ผ้านะหรือกระดาษทิชชู่หรือสำลีที่มันไม่มีขนนะเอาเนื้อดีๆหน่อยอาจจะเช็ดนิดนึงเช็ดพอหมาดๆน
0: ะ
1: ไม่ต้องเช็ดจนแห้งเพราะว่าให้มันระเหยฆ่าเชื้อบ้างนะคะนะก็ทั้งนอกข้างใน
0: ตัวนี้ก็จะเป็นการทำให้อายุของผลิตภัณฑ์เราแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให
1: ้
0: สิ่งแปลกปลอมหรือสิ่ง
1: จริงๆในโรงงานเนี่ยเขาทำความสะอาดแบบไอ้นั่นมาก่อนนี้นะอันนี้เราก็เอาให้หมาดๆพอให้มันเบาบ้านแล้วก็ปล่อยให้มันระเหยไปนะคะ
0: หรือว่าขั้นตอนวันนี้พอดีเป็นการสาธิตให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูเราก็จะไม่ได้ใส่แมสใส่หมวกใส่ถุงมือนะคะ
1: แต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมบางท่านแม้ไม่ได้เลยต้องสะอาดนะคะก็หมวกคลุมผมที่บ้านหมวกคลุมผมธรรมดาก็ได้นะแล้วก็อาจจะใส่แมสเพราะแมสเดี๋ยวนี้ก็มีแหละนะเพราะว่ามันผ่านช่วงโควิดมาเนี่ยปรากฏว่าแมสเนี่ยคือเป็นของจำเป็นเลยมีทุกบ้านเลยนะคะก็เอามาใส่เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำลายกระเด็นนะลงไปหรือป้องกันไม่ให้ผงสารเคมีอะไรเนี่ยเข้าจมูกเกิดว่าเราอาจจะเป็นคนเซนส์อะไรพวกเนี้ยประมาณนี้นะ
0: คะ
1: แล้วก็อาจจะมีถุงมือ นะถุงมือก็มีขาย

0: ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะหรือไม่ถ้าไม่ใช่ถุงมือก็คือแอลกอฮอล์นั่นแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำความสะอาดมือเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้นะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งอะไรประมาณนี้ให้มันระเหยให้หมดนะแล้วค่อยเริ่มผสมผิดพันธุ์นะคะน
1: ะ
0: อันนี้ก็คือขั้นตอนทุกอย่างแล้วก็ตัวนี้ตะแกรงร่อนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันจะมีบางตัวที่เราต้องใช้ตะแกรงร่อนเพื่อให้มันกระจายตัวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ร่อนเนี่ยบางทีเราเทลงไปเลยเนี่ยมันก็จะเกาะเป็นก้อนใช่ไหมคะก็ทำให้ละลายยาก
1: ใช
0: ้เวลานานขึ้นบางอันก็เสียไปเลยก็มีประมาณนั้นนะคะทีนี้เดี๋ยวอาจารย์เอจะเริ่มเดี๋ยวจะแนะนำส่วนผสมวัตถุดิบนะคะน
1: ะ
0: ของเราเนี่ยจะแบ่งเป็น4ส่วน5ส่วน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแบ่งเป็นทั้งหมด5ส่วนอันนี้คือส่วนที่1เป็นส่วนของน้ำใช่ไหมคะเนาะอันนี้ส่วนที่2เนี่ยเป็นตัวก่อเนื้อเจลส่วนที่3เนี่ยเป็นส่วนของน้ำมันก็จะเป็นพวกแว็กพวกน้ำมันอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ส่วนที่ต่อมาก็จะเป็นพวก
1: อิมัลซิ
0: ไ
1: บเออ
0: ร์ไม่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นพวกจะเป็นพวกที่เขาเรียกว่าเสริมคุณภาพของครีมอะพวกน้ำมันโมเลกุลเล็กๆพวกซิลิโคนจะอยู่ในส่วนนี้ที่ทำให้ครีมนุ่มลื่นทาแล้วแบบรู้สึกว่ามันมีฟีลลิ่งที่ดีอะไรประมาณเนี้ยนะคะส่วนสุดท้ายคือส่วนที่5จะเป็นสารสกัด
1: ค่ะ
0: นะคะนะทีนี้ไล่ทีละส่วนนะคะอาจารย์เอไล
1: ่
0: ส่วนแรกก่อนอาจารย์เอ
1: ส่วนแรกนะคะก็คือเป็นส่วนน้ำนะคะที่เราจัดกลุ่มเนี่ยเนื่องจากว่าสารบางตัวที่ละลายในกลุ่มเดียวกันเราก็จะจัดให้อยู่ด้วยกันเพราะว่าจะได้ละลายเข้ากันได้ดีนะคะส่วนที่1ก็เป็นส่วนน้ำนะคะน้ำที่ใช้ในการทำเครื่องสำอางเราก็นิยมใช้เป็นน้ำสะอาดที่สามารถดื่มได้นะคะแต่ว่าเราจะเห็นว่าบางสูตรทำไมขึ้นว่าเป็น DI water นะคะก็เหมือนที่อาจารย์เคยอธิบายในตอนที่ผ่านๆมาว่าการใช้น้ำ DI water เนี่ยเป็นน้ำที่ไม่มีประจุฉะนั้นสูตรบางสูตรซึ่งมันจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการตกตะกอนนะคะแต่จริงๆแล้วท่านผู้ชมสามารถใช้น้ำสะอาดที่ดื่มได้ฉะนั้นน้ำในท้องตลาดที่เราใช้ดื่มอะค่ะใช้ได้ปกติเลยยกเว้นน้ำแร
0: ่หรือว่าพวกน้ำบาดาลบางคนก็หัวเราะโหอาจารย์ใครจะใช้น้ำบาดาลไม่แน่นะ
1: น้ำฝนก็มีนะคะอาจารย
0: ์น้ำฝนก็ไม่ได้นะ
1: นะคะ
0: นะเพราะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะไปสอนต่างจังหวัดอาจจะเอาความรู้นี่ไปเผยแพร่อะไรประมาณนี้ไปสอนที่ต่างจังหวัดเอาเกิดหานน้ำอะไรไม่ได้อ่ะคือน้ำประปาก็ยังดีนะแต่น้ำประปาอยากให้ต้มก่อนต
1: ้
0: มก่อนนิดนึงแล้วก็ปล่อยให้เย็นปล่อยให้มันตกตะกอนก่อนแล้วก็นำมาใช้ได้
1: ไม่ได้เป็นอันตรายต่อเวลาที่เราครีมมาทากับผิวหนังแล้วนะคะแต่ว่ามันทำให้รบกวนสารบางตัวในสูตรซึ่งมันเกิดการแยกชั้นนะคะบางคนบอกว่าอุ้ยกินน้ำแร่ก็มีประโยชน์ทำไมเอามาทำครีมมันก็น่าจะได้แร่ธาตุเข้าสู่ผิว
0: อ
1: ันนี้เป็นข้อยกเว้นของสารบางต
0: ัวน้ำบาดาลมันก็มีแร่ธาตุแล้วก็น้ำประปามันจะมีคลอรีนไง
1: นะ
0: เพราะนั้นเราเลยต้องต้มก่อนนะคะเพื่อให้พอเย็นพอให้มันเหมือนตกตะกอนอะไรแล้วเราค่อยนำมาใช้นะคะ
1: ตัวต่อมาก็เป็นอะเลนโทอินเป็นสารป้องกันอาการระคายเคืองที่ผ่านๆมาจะเห็นว่าตัวนี้เป็นตัวยืนพื้นในผลิตภัณฑ์สกินแคร์
0: เกือบทุกชนิดเลย
1: ชนิดเลยนะคะ
0: ปิดแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมดังๆเนี่ยก็ใช้อะเลนโทอินเป็นตัวที่ลดอาการแพ้ระคายเคืองเนาะ
1: เปอร์เซ็นต์
0: อันนี้มาจากธรรมชาติ
1: ใช่ที่เราแนะนำก็อยากให้ท่านผู้ชมเริ่มต้นที่ 0.5นะคะเพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันอาการระคายเคืองนะคะ
0: ตัวต่อมา
1: ก
0: ็
1: จะเป
0: ็
1: นกลุ่มโอลิโก GGF คือกลุ่มให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ตัวต่อมาก็เป็นไดโซเดียม EDTA นะคะถ้าเรา EDTA เฉยๆเน
0: ี่
1: ยเวลาเราไปซื้อจากร้านเคมีเนี่ยมันอาจจะมีที่เป็นไตรโซเดียม EDTA ก็ได้นะคะแต่วันนี้นะคะเราใช้เป็นไดโซเดียม EDTA หรือถ้าเป็นอักษรย่อของธาตุนะคะก็จะเป็น2 NAEDTA นะคะเวลาไปซื้อเผื่อบางทีเขาถามเราว่าเอา2หรือ4ท่านผู้ชมก็ดูสูตรก่อนไปนะคะ
0: แล้วก็ตัวต่อมา
1: คือกิซาลีนนะคะก็คือเป็นสารให้ความชุ่มชื้นนะคะเดี๋ยวอาจารย์แนะนำนิดนึงว่าทำไมเราถึงใช้สารให้ความชุ่มชื้นมากกว่า1ตัวในสูตรตัวนี้ก็ให้ความชุ่มชื้นมันแตกต่างกันเนี่ย
0: มันก็ในแนวลึกในแนวตื้นใช่ไหมฮะอย่างกิซาลีนเนี่ยมันในแนวตื้นมันให้ความชุ่มชื้นกับผิวมันดูดความชื้นมาไว้ที่ผิวแต่มันได้ในแนวตื้นนะคะแต่ว่าออริโก GGF เนี่ยมันจะลงในแนวลึกนะคะลงในแนวลึกเพราะนั้นเนี่ยแล้วออริโก GGF เนี่ยในผลิตภัณฑ์ที่เป็นพวกแอนตี้เอจจิ้งอะไรพวกนี้นิยมใช้นะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่สำหรับคนผิวแห้งมากๆอะไรเงี้ยนิยมใช้ตัวนี้นะคะ
1: อันนี้ก็คือในส่วนของน้ำ
0: ในส่วนของน้ำนะแล้วก็สารเคมีที่เรากล่าวมาทั้งหมดเนี่ยคือตัวที่ละลายในน้ำนะคะ
1: ตัวต่อมาก็คือสารก่อเจลนะคะ
0: ตัวนี้นะคะ
1: เอฟเฟกต์ AVC นะคะตัวนี้จะทำให้ในส่วนของน้ำเนี่ย เกิดมีความหนาแน่นคือลักษณะเป็นเนื้อเจลนะคะเวลาเราทำครีมกันแดดเนี่ยก็จะทำให้ตัวเนื้อครีมมาดูข้นขึ้นนะคะอันนี้เราใส่ที่ประมาณ 0.3
0: ตัวนี้แหละที่เราต้องใช้ตะแกรงร่อนน
1: ะ
0: ที่ว่าเอาให้ท่านผู้ชมดูเมื่อกี้เนี่ยต้องใช้ตะแกรงร่อนให้มันกระจายตัวเพราะว่าถ้าเราใส่ลงไปกระจุกเดียวเนี่ยมันจะเป็นก้อนนะคะใช้เวลานานเนา
1: ะ
0: ทีนี้ส่วนที่3นะคะคือส่วนนี้นะ
1: ส่วนของ
0: เป็นส่วนของน้ำมัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: ก็จะมีตัวสเตียริกแอซิด
0: ตัวนี้นะคะ
1: ก็เป็นสารสร้างเนื
0: ้อ
1: นะคะทำให้เนื้อครีมเราข้นขึ้นมานะคะแล้วตัวนี้ทำให้เนื้อเราดูวาวสวยด้วยค่ะอาจารย์นะคะ
0: แล้วก็เป็นตัวอิมันไฟเออร์ในสูตรด้วยนะคะ
1: ตัวต่อมา
0: คือเป็นตัวที่เชื่อมน้ำกับน้ำตาลน้ำกับน้ำมันให้เข้ากัน
1: ใช่ค่ะ
0: จะบอกว่าน้ำกับน้ำตาลน้ำกับน้ำมันให้เข้ากันปกติน้ำเนี่ยเทเสร็จน้ำมันมันจะแยกชั้นแต่ตัวเนี้ยจะทำให้น้ำกับน้ำมันเนี่ยมันแทรกตัวเข้าหากันรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันได้นะคะค่ะ
1: ตัวต่อมาก็อิมันซูเจน HCO040 นะคะ
0: ตัวนี้นะคะ
1: เป็นตัวอิมันซูเปอร์
0: เหมือนกันก็คือเป็นตัวที่ทำให้น้ำกับน้ำมันเข้ากันเหมือนกันนะคะ
1: ตัวต่อมาก็เป็นเล็กซิมอล561นะคะก็เป็นอิมันติไฟเออร์หรือตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันเหมือนก
0: ัน นะคะ
1: ตัวต่อมาคือซิตี้แอลกอฮอล
0: ์ตัวนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวอิมันติไฟเออร์ทำให้เนื้อสวยเหมือนกัน
0: อ
1: ิมันติไฟเออร์กลุ่มนี้จะมีข้อดีอย่างนึงนะคะจากเวลาเคยเห็นเนื้อครีมสมัยก่อนๆที่เวลาทาแล้วมันเกิดคราบขาวซึมยากไหมคะป
0: ั
1: จจุบันนี้พวกอิมันติไฟเออร์พวกนี้ก็พัฒนาขึ้นเวลาเราทาปุ๊บเราจะไม่เกิดคราบขาวนะคะแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวได้ดีนะคะต
0: ั
1: วต่อมาก็คือ AP Wax 80ตัวนี้อาจารย์อธิบายไว้ค่อนข้างบ่อยในตอนที่ผ่านๆมา
0: AP Wax 80มันก็จาก Natural V Wax นั่นแหละนะคะแต่ว่ามาผสมกับตัว Iman Fire กลายเป็นสูตรใหม่ขึ้นมาก็เป็น AP Wax 80ซึ่งมันจะเป็นตัวที่สร้างเนื้อด้วยแล้วก็เป็นตัว Iman Fire ด้วยเป็นในตัวนะคะ
1: ตัวนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมทางบ้านไปดูขี้ผึ้งหรือ B Wax ใช้ไม่ได้นะคะคนละตัว
0: คนละตัว
1: นะคะ
0: นะแต่ถ้าจะเอามาทำยาหมองยาหมองอะไรประมาณนี้นะเนื้อมันจะไม่เหมือนกันนะคะนะ
1: ตัวต่อมาเราก็จะมีสารกันแดดสารกันแดดในสูตรนี้นะคะอาจารย์เราจะมีสองกลุ่มคือกลุ่มที่เป็นเคมีคอลกับกลุ่มที่เป็นฟิสิกอลนะคะกลุ่มทางเคมีคอลก็คือในกลุ่มที่สังเคราะห์ขึ้นมานะคะตัวแรกคือเบนโซฟีนอล3
0: ตัวนี้นะคะ
1: ใช่อันนี้ก็กันได้ทั้งรังสี UVA รังสี UVB นะคะอยู่ในรูปของแว็กซ์นะคะสีนวลๆแบบนี้นะคะตัวต่อมาคือ OMC เหมือนกันตัวนี้ก็เป็นสารกันแดดในรูปแบบของน้ำมันแบบออยล์นะคะตัวสารกันแดดแบบเคมีคอลมันจะสะท้อนรังสีได้ดีค่ะแต่เวลาตกกระทบที่ผิวเรารังสี UV ก็จะสะท้อนออกนะคะแต่ทีนี้สารกันแดดเนี่ยปริมาณการกำหนดใช้ในแต่ละประเทศก็จะมีการกำหนดไว้จริงๆท่านผู้ชมนะคะสามารถที่จะเอาชื่อวิทยาศาสตร์หรือเอาชื่อตัวเนี้ยเสิร์ชดูแล้วก็ดูประกาศล่าสุดที่อย.เขากำหนดมาให้ว่าในประเทศเราให้ใส่ได้ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้คือเปอร์เซ็นต์ที่ทางอย.เครื่องสำอางกำหนดไว้ให้ผู้ประกอบการนะคะพัฒนาตำรับเพื่อให้กับคนใช้เนี่ยปลอดภัยไม่ให้สูงเกินไปเกินกว่าที่เกินความจำเป็น
0: อย่างอาจารย์เอบอกเคมีคอลเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่สารกันแดดที่เป็นเคมีคอลเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวกรอง
1: ใช่ค่ะ
0: นะมันจะกรองรังสีให้เรา
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าฟิสิกอลเนี่ยมันจะสะท้อนจะท้อนรังสีนะคะส่วนใหญ่แล้วสารเคมีที่กลุ่มฟิสิกอลเนี่ยคือกลุ่มที่สะท้อนรังสีออกไป
1: ค่ะ
0: เช่นไทเทเนียมที่ดูง่ายๆนะไทเทเนียมซิงออกไซด์แล้วพวกเนี้ยนะ
1: ค่ะ
0: นะคะกลุ่มเคมีคอลก็คือว่ามันอาจจะซึมเข้าสู่ร่างกายได้แต่มันไม่อันตรายไม่ทำอันตรายเพราะมันมีการกรองรังสีที่ร้ายๆนะที่ไม่ดีออกไปนะคะค่ะต่อมา
1: ในส่วนที่4
0: ส่วนที่3ไปแล้วทีนี้มาส่วนที่4นะองค์ประกอบที่ส่งเสริมประสิทธิภาพของครีมตัวนี้นะคะ
1: ตัวที่1นะคะในส่วนที่4ก็จะมี TA หรือว่าตัวไทเทเนียมไตัวนี้เป็นตัวปรับค่า pHนะคะเนื่องจากว่าสูตรนี้เหมือนที่เราบอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะมีสารกันแดดที่เป็นตัวไทเทเนียมกับซิงค์ออกไซด์ด้วยซึ่งลักษณะของสารกันแดดทรงตัวนี้จะเป็นผงสีขาวนะคะอาจารย์เวลาทาที่ผิวก็จะเหมือนรองพื้นนะคะช่วยปรับเฉดสีผิวเรานะคะช่วยปกปิดฝ้ากระจุดด่างดำนะคะหรือบางคนเรียกว่าเป็นกันแดดที่ผสมรองพื้นนั่นแหละนอกจากคุณสมบัติเป็นสารกันแดดแล้วด้วยก็สามารถเป็นตัวที่เบลอผิวปกปิดปัญหาผิวได้ด้วยนะคะ
0: ส่วนใหญ่ตัวไทเทเนียมกับซิงค์ออกไซด์เนี่ยจะเป็นองค์ประกอบของพวกครีมรองพื้นนะแป้งพับนะพวกแป้งอะไรทั้งหลายเนี่ยก็จะมีตัวนี้ประกอบโดยเพราะไทเทเนียมเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าแป้งเด็กอะไรพวกนี้นะแป้งเด็กแป้งผู้ใหญ่ทั่วๆไปก็มักจะใช้ไทเทเนียมเป็นองค์ประกอบ นะแต่ว่าถ้าเป็นรองพื้นแล้วก็แป้งพับเนี่ยมักจะมีทั้งเตติ้นมีทั้งซิงอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าพวกเนี้ยมันจะยังไงล่ะมันจะวอกๆไง
1: ใช่มันก็จะ
0: พอทาแล้วมันก็ปกปิดอะไรพวกเนี้ยทั้งหลายแล้วเขาก็ไปแต่งสีแต่งอะไรให้เข้ากับผิวมนุษย์นะคะค่ะ
1: ทีนี้ตัวน้ำมันในสูตรเหมือนที่อาจารย์บอกว่าเป็นตัวเสริมทำให้ประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็เป็นตัวช่วยในเรื่องของเกลี่ยตัวสารกันแดดที่เป็นไทเทเนียมกับซิงออกไซด์ด้วยนะคะก็จะมีตัวแรกเป็นน้ำมันวาจินอนเทค
0: นะ
1: ค
0: ะ
1: ต
0: ั
1: วน
0: ี้
1: ก
0: ็
1: ให้ความชุ่มชื้นช่วยในเรื่องของการเกลี่ยพวกสารกันแดดได้ดีนะคะตัวต่อมาคือ DC34หรือในกลุ่มซิลิโคนเนื้อเบานะคะตัวนี้ก็คือช่วยทำให้ผิวนุ่มลื่นแล้วก็กันน้ำได้ด้วยนะคะตัวต่อมาคือซิติเอาออยล์นะคะตัวนี้ก็เป็นน้ำมันให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะแล้วก็ไม่อุดตันผิวด้วยนะคะส่วนตัวอีก2ตัวที่เรามองเห็นเป็นผงซีลขาวนี้มีตัวไทเทเนียมกับซิงค์ออกไซด
0: ์ตัวนี้คือไทเทเนียมตัวนี้คือซิงค์นะคะ
1: เป็นแบบผงนะคะซึ่ง
0: ที่เราพูดเมื่อข้างต้น
1: ป
0: ั
1: จจุบันนี้เวลาเราไปซื้อเนี่ยมันก็จะมีขนาดของอนุภาคด้วยนะคะมีทั้งไทเทเนียมกับซิงค์ออกไซด์ธรรมดามีไทเทเนียมกับซิงค์ออกไซด์แบบไมโครแล้วก็ไทเทเนียมกับซิงค์ออกไซด์แบบนาโน
0: สมัยก่อนเนี่ยมันจะโมเลกุลมันจะใหญ่
1: ใช่ค่ะ
0: นะเวลาเราทาหรือเวลาเราผสมกับครีมเนี่ยบางทีมันเป็นก้อนๆอะไรเงี้ยนะคะแต่ปัจจุบันนี้มันมีการพัฒนานะมีหลายเบอร์เลยนะมีละเอียดสุดนาโนไมโครอะไรประเภทเนี้ยนะซึ่งพอเอามาผสมกับครีมแล้วมันทำให้ครีมไม่เป็นก้อนนะคะแต่ก่อนเราเคยทำเนาะมันก
1: ็
0: อุ้ยแยกตัวออกมาเป็นก้อน
1: หรือถ้าเกิดหน้าใครที่มีปัญหาลืมขนกว้างเวลาเหงื่อออกก็จะเห็นเป็นจุดขาวๆดูไม่สวยงามนะคะ
0: เดี๋ยวนี้เขาถึงครีมกันแดดที่เขาเรียก BB ครีมอะไรทั้งหลายนะปัจจุบันเนี่ยที่คนนิยมใช้อะที่ว่าบางคนทาพวกนี้แล้วไม่ต้องทาแป้งเนี่ยคือหน้าก็นวลเนี่ยก็มีส่วนผสมของพวกนี้แหละค่ะไทเทเนียมกับซิงค์แต่ว่าอาจจะเป็นโมเลกุลที่เล็กเนาะนาโนอะไรไมโครอะไรพวกเนี้ยนะคะ
1: ผสมแม้กระทั่งตัวกันน้ำไปในตัวด้วยเบลอรวมขนเขาเรียกว่าถมที่ค่ะจ้ะใครที่รวมขนกว้างๆมีรอยสิวเนี่ยโหทาเข้าไปปุ๊บตื้นขึ้นมาทันทีเลยนะคะก็ทำให้สวยงามขึ้นเกาะติดผิวหน้าเราได้ดีขึ้นยิ่งโดยเฉพาะสภาพอากาศบ้านเราซึ่งแดดแล้วก็ทำให้เราเหงื่อออกนะคะตัวนี้ก็จะทำให้หน้าไม่เป็นคราบด้วยนะคะ
0: ต่อมา
1: ในส่วนที่5
0: ส่วนที่5ส่วนสุดท้ายนะคะ
1: ก็จะมีตัวสารกันเสียนะคะ
0: ตัวนี้
1: ตัวนี้เป็นฟีโนสแตทข้อดีของสารกันเสียตัวนี้นะคะบางทีเราไปซื้อตามร้านเคมีจะมีหลายๆตัวให้เลือกนะคะวันนี้ที่เราเลือกใช้ตัวนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่1ไม่มีพาราเบน2เวลาทาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับใบหน้าแล้วมันใกล้รอบดวงตานะคะจะมันจะมีปัญหาเรื่องการแสบตาบางคนท่านผู้ชมที่เคยติดตามหลายๆตอนจะบอกว่าอันนี้จะราคาค่อนข้างสูงนะคะนี่คือข้อดีของเขา
0: แต่มันก็ตัวนี้มันจะทำให้อย่างที่อาจารย์เอบอกไม่แสบตานั่นแหละแต่ถ้าเป็นตัวอื่นนะเราไม่เอ่ยชื่อดีกว่าน
1: ะ
0: บางตัวลองเทสดูเองนะคะผสมในครีมแล้วพอทาครีมแล้วจะทำให้แสบตา
1: ใช่
0: นะคะสาเหตุจากสารกันเสียนะคะ
1: ใช่ค่ะนะคะตัวต่อมาวิตามิน B3 ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสนะคะแล้วก็ช่วยปรับในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำให้ดูจางลงด้วย
0: แล้วก็กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนด้วยนะคะตัวนี้นะ
1: ตัวต่อมาก็คือวิตามิน E นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ส่งเสริมสารกันแดดให้ออกฤทธิ์ดีให้มีประสิทธิภาพลดการแอนตี้ออกซิแดนต
0: ์
1: ในส่วนของสารกันแดดด้วยนะ
0: คะ
1: ตัวต่อมาคือสารสกัดธนาคารนะคะตัวนี้ก็ช่วยเรื่องของผิวขาวนะคะบางคนบอกว่าเคยเห็นเวลาไปเที่ยวบางจังหวัดในประเทศไทยจะมีการใช้ผงธนาคารที่ทาหน้าขาวอันนั้นเอามาใส่ได้ไหมคะอาจารย
0: ์คืออันนั้นถ้าจะเอามาใส่ถ้าเป็นผงธนาคารน
1: ะ
0: ต้องร่อนนะต้องร่อนตะแกรงอย่างน้อยต้องเบอร์250นะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะ200ก็ยังพอได้ก็ยังพอได้แต่ว่าต่ำกว่านี้ไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นเม็ดสากๆเวลาเข้าไปอยู่ในครีมแล้วเนี่ยพอทาปุ๊บมันจะสาก
1: ๆ
0: แต่ถ้าเราร่อนด้วยตะแกรงสักเบอร์200ขึ้นไปเนี่ยมันจะละเอียดจะเป็นผงที่ละเอียดมากอะไรเงี้ยพอผสมในครีมนอกจากจะกลมกลืนเข้ากับครีมได้ดีแล้วเนี่ยเวลาทาที่ผิวเนี่ยมันก็ยังไม่มีสากไม่มีอะไรเลย
1: นะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นกันแดดสครับซะ
0: แต่ว่าเราก็ทำนะเราก็ใช้ผงธนาคารผสมลงไปในครีมกันแดดนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ทีนี้เรารู้สึกของเราจะใช้ตะแกรงเบอร์250
1: ใช่
0: นะคะ
1: ซึ่งอันนี้ต้อง
0: ละเอียดมาก
1: สั่งตะแกรงมาล่อนเองเพราะไม่มีใครขายธนาคารความละเอียดเบอร์200
0: ใช่ใช่ไม่มีใครขายเราต้องซื้อผงธนาคารมาล่อนเองนะคะ
1: ตัวต่อมาก็คือในส่วนของน้ำหอมนะคะอันนี้เราอาจจะใส่เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีเอกลักษณ์เฉพาะนะคะแต่ท่านผู้ชมท่านใดอยากจะให้ผลิตภัณฑ์ปราศจาก น้ำหอมนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องใส่
0: ก็ไม่มีปัญหา
1: เพราะว่าในสูตรนี้กลิ่นไม่ได้ฉุนไม่มีกลิ่น
0: นะคะไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ถ้าใส่เนี่ยก็ให้ใส่ปริมาณน้อยๆแล้วก็กลิ่นอ่อนๆเพราะว่าน้ำหอมเนี่ยจะมีผลกับผิวบางคน
1: และ
0: บางคน

0: ที่เซนซิทีฟมากๆเนี่ยนะคะก็อาจจะมีโอกาสแพ้น้ำหอมได้หรือเกิดสิวอะไรขึ้นมาได้นะคะ
1: เนื่องจากสูตรนี้เป็นสารกันครีมกันแดดที่ผสมรองพื้นเดี๋ยวตอนที่เราทำเสร็จเดี๋ยวเราจะถ่ายท่านผู้ชมดูนะคะว่าทาแล้วมันจะปรับสีผิวยังไงนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่กังวลในเรื่องของคนผิวสองสี

0: าลอย
1: คอดำ
0: หน้าลอยคอดำเนาะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เขามีสีคอสเมติกออกมาเยอะนะ
1: คะ
0: บางทีผสมเฉดสีให้เลยด้วยบอกแบบเฉดสีไปเนี่ยเขาก็ส่งมานะคะไม่เหมือนแต่ก่อนสมัยก่อนเราต้องมานั่งผสมกันน
1: ะ
0: แล้วก็ช่างสีโอ้โหแล้วก็สีที่แพงแต่ละสีเนี่ยไม่ใช่ถูกๆนะคะน
1: ะ
0: เพราะนั้นปัจจุบันนี้สะดวกขึ้นเยอะค่ะนะ
1: คะ
0: ทีนี้องค์ประกอบของสูตรก็หมดแล้วนะคะเราอธิบายคุณสมบัติจนครบแล้วแต่ว่าสูตรเนี่ยเดี๋ยวน่าจะมีขึ้นจอให้แล้วนะคะนะขึ้นจอให้แล้วเราจะเห็นปริมาณนะคะของสูตรปริมาณของแต่ละตัวในสูตรซึ่งเราจะใส่ไปจำนวนกรัมน
1: ะ
0: ที่เราใส่ไปจำนวนกรัมเพราะว่าท่านจะได้ใช้ตาช่างนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าในสูตรเนี่ยมีทั้งแบบผงมีทั้งแบบน้ำใช่ไหมคะถ้าแบบผงเนี่ยเราช่างเป็นกรัมอยู่แล้วแต่ถ้าแบบน้ำเราจะช่างเป็น ml ใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าเราให้ท่านช่างเป็น ml ท่านก็ต้องแบบไปซื้ออะไรตัวที่ว่าวัด ml ซึ่งอาจจะทำให้ไม่ชัวร์เนาะอาจจะทำให้เสียเวลาเงี้ยเพราะนั้นทุกตัวไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือผงเราจะช่างเป็นกรัมนะคะแล้วเราขอแนะนำตาช่างให้ท่านใช้เป็นตาช่างแบบที่มีจุดทศนิยม2ตำแหน่งขึ้นไปนะคะตำแหน่งเดียวไม่เอานะคะเพราะว่าสูตรจะเพี้ยนได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านซื้อตาช่างเพื่อที่จะมาช่างสารนะคะทำตามสูตรเราเนี่ยขอให้ใช้ตาช่างที่ดิจิตอลนะคะที่มีจุดทศนิยมเนี่ย2ตำแหน่งขึ้นไปตาช่างขนมได้ไหมที่เป็นตาช่างพลาสติกไม่ได้ไม่ได้นะตาช่างกิโลไม่ได้คือเพี้ยนเลยแล้วก็ตาช่างกิโลเนี่ยมันเพี้ยนง่ายนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่แล้วก็มันหยาบอ่ะมันหยาบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะผสมผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบเป็นสารเคมีเนี่ยแนะนำเลยให้ใช้ตาช่างดิจิตอลเท่านั้นนะคะแล้วทศนิยมต้องไม่ต่ำกว่า2ตำแหน่งนะคะ
1: สารบางตัวห่างกันแค่ 0.5 ก็ทำให้เนื้อเปลี่ยนแล้ว
0: เนื้อเปลี่ยนได้นะคะและทีเนี้ยสูตรเนี้ยจะสังเกตว่าเมื่อรวมปริมาณของสูตรแล้วเนี่ยมันจะเท่ากับ100กรัมนั่นคือเราพยายามทำสูตรให้เป็น 100%
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเมื่อใดที่ท่านทำไปแล้วเกิดใช้ดีเกิดอยากผลิตขายใช่ไหมฮะท่านสามารถเอาสูตรนี้ยื่นจดอย.ได้เลยเพราะอย.เนี่ยเขาจะรับสูตรที่ปริมาณ 100%
1: ใช่ค่ะ
0: นะ120ไม่ถึง100ไม่ถึง 100% เขาจะไม่รับนะเพราะนั้นสูตรนี้ท่านสามารถไปต่อยอดได้เลยนะคะถ้าท่านอยากจะทำ1กิโลอันนี้ก็คือสูตรเนี่ยคือ100กรัมแต่ถ้าเราอยากทำ1กิโลเราก็ต้องคูณ10
1: ใช่
0: ก็คือ100กรัมคูณ10ก็ได้เท่ากับ1,000กรัมก็1กิโล
1: ใครที่เรียนมาแล้วตอนประถมเรื่องของมาตราสูตรอันนี้ต้องไปเปิดดูนิดนึงนะคะว่า1กิโลเท่ากับกี่กรัมนะคะแล้วก
0: ็จริงๆมันเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่ยากแต่เราเจอคำถามทุกเกือบจะทุกงานที่เราไปสอนนะอาจารย์คะถ้าจะทำเป็น1กิโลทั้งที่ว่าเราบอกแล้วว่าสูตรมัน100กรัมอาจารย์คะถ้าทำเป็น1กิโลราคาเท่าไหร่เงี้ยเรา คือมันเป็นที่แนะนำเนี่ยที่เอามาอธิบายเนี่ยไม่ใช่ว่าจะดูถูกแบบว่าภูมิปัญญาของประชาชนไม่ใช่น
1: ะ
0: แต่มันเป็นคำถามที่เราเจอทุกอบรมเลยบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้งงได้ไงประมาณนั้นนะคะก็เลยอธิบายให้ฟังว่าสูตรของเราเนี่ย100กรัมถ้าจะทำ1กิโลคือคูณ10เนาะอย่างวันนี้ที่อาจารย์เอช่างมาเนี่ยประมาณ
1: 300กร
0: ั
1: ม
0: ประมาณกี่สูตรนะอาจารย์เอช่าง3สูตร
1: นะ
0: ก็คือสูตรเนี้ย100กรัมคูณ3
1: เนี่ยอย่างถ้าขึ้นหน้าจอให้เนี่ยจะเป็น100กรัมนะคะถ้าเราที่ทํา100กรัมมันน้อยไปค่ะอาจารย์กับอุปกรณ์ที่เราเตรียมมาฉะนั้นวันนี้เราคูณ3เท่าได้เท่ากับ300กรัมและที่สําคัญอันนี้ฝากไว้นะคะในตาช่างดิจิตอลมันจะมีตัวย่อหน่วยค่ะมันจะมี ml มีออนมีกรัมนะคะอาจารย์ย้ํานะคะว่าหน่วยที่เราช่างในการทำสูตรแล้ววันนี้คือหน่วยกรัมฉะนั้นเปิดตาช่างดูเนี่ยดูตรงอักษรย่อที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยว่าเป็นตัวออนหรือว่า ml หรือว่ากรัม
0: เราให้เป็นกรัมเนี่ยมันจะได้
1: ใช่ค่ะ
0: สมดุลกันว่างั้นเถอะนะถ้าเป็น ml บ้างกรัมบ้างเนี่ยบางทีส่วนของ ml กับกรัมเนี่ยมันจะต่างกันนิดนึงน
1: ะ
0: มันก็จะทำให้สูตรเพี้ยนได้นะคะ
1: เดี๋ยวสำคัญมากตอนดูทำไมอาจารย์ทำออกมาเนื้อสวยจังเพราะกลับไปทำที่บ้านแล้วไม่เป็นไปตามที
0: ่
1: ดูรายการ
0: ไม่บางคนวิชาการมากไงแบบโอ้ยน้ำมันต้องเป็น ml สิใช่ไหมผงมันถึงเป็นกรัมเนี่ยอะไรประมาณนี้นะบางคนแบบใครว่าเรียนมาอะไรเงี้ยประมาณนั้น
1: ตอนนี้อาจารย์พัฒนาสูตรมาให้เป็นหน่วยเดียวแล้วนะคะ
0: ค่ะค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มปฏิบัติเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวอาจารย์เอจะทำการสาธิตให้ดูเลยค่ะ
1: ทีนี้เนื่องจากว่าสารของเรามีการใช้ความร้อนฉะนั้นมันจะมีสารอยู่กลุ่มที่เป็นสารสกัดกับสารกันเสียแล้วก็ส่วนของน้ำหอมนะคะเราจะไม่ให้โดนความร้อนนะคะคือใส่ขณะที่เย็นหรืออุณหภูมิต่ำกว่า40องศาฉะนั้นถ้าตัวไหนเนี่ยในการทำครีมนะคะหรือโลชั่นสารทุกตัวต้องอยู่

0: ในรูปแบบของของเหลวไม่ละลายในน้ำก็ละลายในน้ำมันนะคะฉะนั้นในส่วนที่จะไม่โดนความร้อนเลยคือส่วนของที่ห้านะคะซึ่งจะมีวิตามิน B3 วันนี้เราใช้ในรูปแบบของผงแล้วก็เป็นผงที่ละลายในน้ำฉะนั้นก่อนที่เราจะเตรียมวิตามิน B3 ในการใส่เราต้องเอามาละลายในน้ำก่
1: อ
0: นน้ำละดึงมาจากตรงไหนดึงมาจากส่วนที่หนึ่งค่ะอาจารย
1: ์
0: นะคะ
1: ทีนี้นะคะก่อนจะเริ่มทำเนี่ยต้องทำอย่างที่อาจารย์เอกแนะนำนะเราก็ต้องรู้ว่าตัวไหนเราต้องละลายไว้ก่อนเพราะว่าถ้าหากว่าท่านทำไปแล้วเนี่ยปุ๊บไม่มีน้ำแล้วท่านมาดูเอ้าลืมละลายน้ำอย่างเงี้ยนะคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: มันก็จะทำให้เราต้องเติมน้ำเข้าไปในสูตรซึ่งมันอาจจะทำให้เนื้อครีมออกมาเพี้ยนได้นะคะก็สูตรนี้ก็มีตัวเดียวที่ต้องละลายก่อนคือวิตามิน B3 นะคะ
0: ฉะนั้นเราจะแบ่งน้ำในส่วนที่หนึ่งนะคะมาละลายวิตามิน B3 นะคะปกติเราชั่งสารไว้ในภาชนะไหนก็เทน้ำมากกว่า2เท่าของตัวนี้นะคะแล้วก็คนนะคะ
1: เดี๋ยวคนจนละลายนะคะให้หมดเลย
0: เน
1: ี่
0: ยคนที่อุณหภูมิปกติเขาก็จะละลายได้เลยนะคะ
1: คนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนละลายหมดนะคะ
0: ตั้งทิ้งไว้ก็จะใสคนแล้วก็จะใสเราค่อยเอามาใส่เราจะไม่โรยเป็นเหมือนเครื่องปรุงรสนะคะเอามาโรยทีละ
1: เหมือนทำอาหาร
0: ใช่นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มละลายส่วนที่หนึ่งก่อนนะคะเพราะเราบอกแต่ตอนต้นแล้วเราจะไม่มีการรวมทุกตัวละลายรวมกันนะคะเพราะว่าถ้าสารไหนที่ละลายในเราจัดกลุ่มผิดเนี่ยสารไหนที่ละลายในน้ำมันเนี่ยพอมาใส่ในน้ำมันก็จะไม่ละลายนะคะส่วนที่หนึ่งนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่กลีเซอรีนนะคะโอลิโก GGF นะคะไดโซเดียม ETA แล้วก็อะแลนโทอินนะคะอันนี้ใส่ลงไปเลยนะคะทีนี้ระหว่างที่เราเทสารนะคะเราสามารถใช้น้ำเนี่ยล้างภาชนะที่เราชั่งนะคะสารจะได้ออกหมดนะคะ
1: บางทีมันไปติดอยู่ที่ขวดอะไรประมาณนี้นะ
0: หรือว่าสารบางตัวมีความหนืดนะคะทำให้เทออกจากภาชนะยากนะคะเราก็ทำการละลายสารที่ติดอยู่ในภาชนะนะคะจริงๆถ้าเกิดใครที่ทำแล้วชำนาญจริงๆจะสามารถชั่งรวมกันก็ได้แต่ว่าที่เราชั่งแยกให้เราอยากให้เห็นสารหน้าตาของสารตั้งต้นทุกตัวแล้วก็เวลาที่เราละลายแล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดสารไหนที่เราชั่งแล้วมันเกินละแมงอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้แบ่งออกได้นะคะอันนี้คือเราละลายส่วนที่หนึ่งนะคะอันนี้เราเทไว้ก่อนนะคะส่วนที่หนึ่งนะคะจากนั้นเราก็จะให้ความร้
1: อ
0: นทีนี้เทคนิคการคนสารนะคะแนะนำให้คนไปในทางเดียวกันจะทวนเข็มหรือตามเข็มนาฬิกาก็เอาที่เราถนัดไม่ต้องตีเหมือนตีไข่นะคะบางคนบอกว่าตีไข่จะได้ละลายดีนะคะให้คนแบบนี้เลยนะคะตัวผงไดโซเดียม ETA ผงโอลิโก GGF ผมอะแลนโทอินก็จะละลายในส่วนของน้ำแล้วก็นะคะนี้เราทำแค่ประมาณ300กรัมก็จะสารก็จะละลายกันเข้ากันได้เร็วที่ถ้าผู้ชมทำเยอะนะคะอาจจะใช้เวลามากกว่าในรายการของเรานะคะจากนั้นส่วนที่2คืออเล็กโทรเฟก AVC นะคะตัวนี้เราจะใช้กระชอนในการล่อนถ้วยนะคะนะคะจะได้อันนี้ดี
1: เราก็คนไปในทางเดียวกันนะคะคนเฉยๆนะคะอย่าไปตีๆเนาะมันทำให้เกิดฟองเยอะนะคะ
0: อันนี้ส่วนที่หนึ่งนะคะทีนี้ส่วนที่สองเดี๋ยวขออนุญาตย้ายเตานะคะอันนี้เราทำขนาดใช้ความร้อนอยู่นะคะส่วนที่สองนะคะส่วนที่สามก็เทรวมกันไว้ก่อนเลย

0: ะเดี๋ยวเราเทตัวโอนซีเนี่ยใส่เข้าไปเพื่อจะได้ละลายพร้อมกันออกมาไม่ได้ติดขวดแก้วที่เราชั่งไว้นะคะถ้ากล้องจับอยู่นะคะพาร์ทในส่วนของพาร์ทน้ำมันเราก็จะเริ่มละลายกลายเป็นน้ำมันใสๆนะคะจริงๆในส่วนที่4เนี่ยที่เราต้องแยกออกมาเนี่ยเพราะว่าไทเทเนียมนะคะเป็นผงสีขาวๆถ้าเราเทละลายพร้อมกันกับ3กับ4รวมกันเนี่ยมันทำให้ตัวน้ำในส่วนของพาร์ทน้ำมันนะคะเป็นสีขาวแล้วเรามองไม่เห็นนะคะว่าในส่วนของแว็กต่างๆเนี่ยนะคะ
1: มันละลายหมด
0: มันละลายหรือยังไม่งั้นเดี๋ยวเวลาทาครีมก็จะรู้สึกว่าเป็นเม็ดๆนะคะทีนี้เทคนิคอีกอย่างนึงนะคะเวลาที่เราทำครีมโดยมีส่วนของพวกขี้ผึ้งหรืออิมันติไฟเออร์แล้วเราใช้หม้อตรงเนี้ยค่ะในการทำแนะนำให้คนเฉพาะตรงกลางแบบนี้บางคนคนแรงมากเลยนะคะแล้วก็แว็กเนี่ยมาติดขอบหม้
2: อ
0: แล้
2: วอุณหภู
0: มิในการควบคุมเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่ร้อนเท่ากับจากข้างล่างบางคนทำครีมเสร็จแล้วครีมกลายเป็นเม็ดนะคะเห็นไหมคะเริ่มใส่แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ตัวน้ำมันทุกตัวในส่วนที่4นะคะเดี๋ยวอาจารย์ขยับมาให้หน่อยนะคะนี่ค่ะ
1: จะเลย
0: นะคะก็จะเติมทุกตัวลงไปนะคะที่เราทำสองหม้อนี้ก็คือทำขณะใช้ความร้อนนะคะไม่ได้ยกลงยังเตาทั้งสองอันยังเปิดไฟอยู่นะคะ
1: ดูตอนที่อาจารย์เอเทผงไทเทเนียมกับผงซิงค์ลงไปนะคะจะได้เห็นเทคนิคนะคะ
0: ว
1: ัน
0: นี้นะคะไทเทเนียมกับซิงค์ออกไซด์
1: ม
0: ัน
1: จะฟุ้งนะถ้าเรา
0: ใช่ค่ะเราใช้ซิงค์ออกไซด์แบบที่เป็นไมโครนะคะแล้วก็ไทเทเนียมแบบที่เป็นนาโนนะคะท่านผู้ชมสามารถเลือกได้นะคะแต่ถ้าอยากได้ละเอียดละเอียดเนี่ยก็ต้องใช้เป็นอนุภาคที่เป็นนาโนนะคะเทลงไปค่ะนะคะเทตัวไทเทเนียมลงไปก่อนแล้วก็คนนะคะเห็นไหมคะจากน้ำมันสีใสๆก็จะเป็นขาวๆแล้วนะคะนะคะแล้วก็ใส่ซิงค์ออกไซด์ลงไป
1: จะสังเกตว่าใส่ทีละตัวนะ
0: ใช่
1: แล้วก็ตอนวางตะแกรงลงไปตอนวางที่คนลงไปคือวางลงไปบนผงกระจุกผงนั่นเลยนะจะได้ไม่กระจายนะคะ
0: ก็จะเป็นพาร์ทในส่วนของขี้ผึ้งนะคะสีขาวๆแบบนี้นะคะจากนั้นท่านผู้ชมถ้ายังไม่ชำนาญในการทำนะคะให้วัดอุณหภูมินะคะทั้ง2หม้อนะคะทั้งส่วนของพาร์ทน้ำแล้วก็พาร์ทน้ำมันให้เท่ากันก่อนนะคะอยู่ที่70ถึง75นะคะเพื่อจะให้อุณหภูมิเป็นตัวช่วยในการเชื่อมสารนะคะจากนั้นเราจะเทในส่วนของพาร์ทน้ำหรือพาร์ทน้ำมันนะคะเข้าหากันก็ได้อันนี้เราขออนุญาตเทส่วนน้ำนะคะ

0: แล้วก็ใช้ตะกร้อคน
1: เดี๋ยวเราจะ
2: ผสมเนี่ยเราปิดไฟแล้วนะคะ
1: เดี๋ยวเราจะมีอันนี้นะคะ
0: จะใช้
1: เป็นเครื่องที่เมื่อกี้อุปกรณ์เราก็ลืมตัวนี้นะนะคะเป็นเครื่องตีไข่หรือตีเค้กนั่นแหละค่ะแต่สามารถที่เอามาตีครีมได้นะคะ
0: 300กรัมนี้เรายังใช้สามารถใช้มือคนได้แต่เราจะเมื่อยค่ะ
1: เนื้อสวยนะคะก่อนที่เราจะตีเราวางลงก่อนเนาะวางลงก่อนแล้วก็เอาแค่ตะปิดที่1
0: ค่ะ
1: อย่ากดก่อนแล้วค่อยเอาลงนะเดี๋ยวครีมมันจะกระจายนะคะ
0: ทีนี้พอส่วนที่เป็นส่วนน้ำกับส่วนน้ำมันผสมเข้ากันแล้วเนี่ยให้เราผสมต่อเนื่องกันไม่ต้องหยุดนะคะบางคนบอกว่าขึ้นเนื้อครีมแล้วพอทิ้งไว้ให้เย็นไม่ได้นะคะเราต้องผสมอย่างต่อเนื่องจนอุณหภูมิต่ำกว่า40องศาแล้วตอนที่ผสมเนี่ยนะคะถ้าเราทำคนเดียวเราผสมไปเราก็อาจจะหยุดคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะแต่วันนี้เราทำกันเป็นคู่เราก็จะตีอยู่ตลอดเวลานะคะนะคะเราก็จะช่วยกันคนนะคะขึ้นเนื้อสวยแล้วนะคะ
1: เนื้อสวยเนื้อสวยมากนะคะตัวขนาดของผงไทเทเนียมกับซิงค์ออกไซด์เนี่ยจะเล็กมากนะคะสูตรนี้เป็นกันแดดที่เป็นรองพื้นในตัวด้วยนะคะผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้นะคะ
0: เดี๋ยวเราเริ่ม

0: ันนี้การผสมแล้วก็คนอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้เนื้อกระจายตัวกันดีๆเนื้อสวยไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะ
1: พอดีทุกตอนเนี่ยอาจารย์จะใช้แค่เลขหนึ่งเพราะว่าเนื้อครีมมันจะเป็นเนื้อครีมที่เบานะพวกเซรั่มพวกครีมเนื้อเบาเนี่ยเราใช้แค่เลขหนึ่งพอแต่ถ้าเป็นเนื้อครีมที่เนื้อหนักนะคะนะอย่างครีมกันแดดหรือมีครีมพวกอะไรนะให้ความชุ่มชื้นเยอะๆนะพวกนั้นอ่ะเราใช้สปีด2ได้นะคะ

0: แล้วนะคะถ้าท่านผู้ชมยังไม่ชัวร์นะคะก็ให้วัดอุณหภูมิอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าอุณหภูมิที่เราต้องเช็คอีกรอบนึงคือต่ำกว่า40องศาเราถึงจะใส่ในส่วนที่5ได้นะคะนะคะก็วัดเช็คอุณหภูมิดูนิดนึงนะคะก็จะมีค่าวัดนะคะอันนี้ต่ำกว่า40องศานะคะก็สามารถใส่ส่วนที่5ของเราได้นะคะทุกตัวลงไปนะคะวิตามินอีจะข้นนิดนึงนะคะขออนุญาตเติมสารตัวอื่นเพื่อที่จะคนให้ออกมาได้ง่าย
1: อันนี้สารสกัดธนาคารนะคะ
0: อันนี้มีกลิ่นด้วยนะคะ
1: กลิ่นนี้เราใช้กลิ่นอ่อนๆ นะคะแล้วก็ใส่ปริมาณไม่เยอะมากนะคะทีนี้อันนี้เราไม่ได้ผสมสีนะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการทำเฉดสีก็ทำได้นะคะก็เพิ่มลงไปได้นะ
0: เดี๋ยวเราตีผสมอีกรอบนึงนะคะ

0: ทีนี้เราจะพอแล้วนะคะก่อนจะยกออกเราก็ต้องปิดก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกระจายนะคะ
1: เนื้อครีมก็จะเป็นเนื้อวิปแบบนี้เลย
0: ค่ะ
1: น้องนักศึกษาในห้องสตูบอกว่าอาจารย์เหมือนขนมเบื้องเลย
0: เหมือนพวกวิปครีมอะไรพวกนี้นะคะ
1: ลักษณะจะเป็นเนื้อข้นแต่ว่าถ้าเราทาที่ผิวแล้วเนี่ยมันจะเกลี่ยได้ง่ายนะคะเดี๋ยวเราจะทาให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูด้วยนะคะ

0: ได้นะเราน่าจะเอาสีมาผสมให้ท่านผู้ชมดูด้วย
1: นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยใช้ครีมกันแดดไม่ว่าจะเป็นทาผิวหน้าหรือทาผิวกายเนี่ยโดยเฉพาะผู้ชายนะคะบางคนเนี่ยมีขนที่แขนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เวลาทาไปแล้วหรือบางทีทาที่หน้าบางคนติดขนคิ้วติดนวดอย่างงี้นะคะเดี๋ยวให้น้องนักศึกษาไปลองเทสดูนะคะสูตรนี้ถือว่าดีมากเลยเกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่ติด
0: ทดลองดู
1: อันนี้ขออนุญาตทีนี้เวลาทาครีมกันแดดอาจารย์มันจะมีเทคนิคจากหลายๆท่านนะคะก็มาให้คำแนะนำเนาะว่าเราทาครีมกันแดดจะต้อง2ข้อนิ้วมือนะคะฉะนั้น2ข้อนิ้วมือเนี่ยเราก็ต้องทานะคะเพื่อให้ประสิทธิภาพในการป้องกันเนี่ยหรือประมาณ1เดือนบาทนะคะอันนี้ขออนุญาตทาที่แขนนะคะนี่นะคะอาจารย์ไปแบบนี้นะคะแล้วก็ทาไปเลยค่ะนะคะเห็นไหมคะ
0: ก็จะทำให้ดูผิวดูขาวขึ้นเนาะดูผอมอัน
1: นี้เป็นคนผิว2สีนะคะยังทาได้เลยนะคะเห็นไหมคะไม่ติดขนด้วยนะคะแล้วก็ปรับเฉดสีผิวนะคะ
0: เทียบให้ดูนะ
1: เห็นไหมคะนี่นะคะเห็นไหมเอ่ยนะคะ
0: ถ้าคนผิวดำเราอาจจะต้องแต่งเจ็ดสีเนาะ
1: นะคะแต่เนี่ยถือว่าผิว2สีไม่วอกแล้วก็เห็นไหมคะถ้าจริงๆกล้องซูมเข้ามาใกล้ๆเนี่ยตรงบริเวณรูขุมขนเนี่ยจะไม่มีจุดขาวๆเลยบางเราเห็นบางกันแดดบางยี่ห้อซึ่งใช้ตัวสารกันแดดที่อนุภาคค่อนข้างใหญ่เหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อก่อนถ้าผิวไม่ดีจริงๆเวลาทาไปแล้วเหมือนตกล่องใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: บางคนขึ้นนวดบางคนโอ้โหตรงตาเนี่ยเป็นสีขาวๆจริงๆในเรื่องของประสิทธิภาพนี่โอเคนะคะแต่เรื่องของความสวยงามบางคนแบบเลยไม่อยากจะทาครีมกันแดดเลยนะคะแต่ปัจจุบันนี้เห็นไหมคะพัฒนาแล้วนะคะเราสามารถทำเป็นทั้งเนื้อแบบนี้หรือแม้กระทั่งแบบใส่พวกชิมเมอร์วิงวิงได้ด้วยนะคะเพื่อความสวยงามบางทีวัยรุ่นอย่างเงี้ยค่ะแต่งตัวใส่เสื้อโชว์ไหล่อย่างเงี้ยทาหน้าทาตัวก็เวลาออกแดดก็รู้สึกออร่า
0: ทีนี้แพ็กเกจจิ้งเนี่ยนอกจากจะเป็นตลับอย่างนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: สามารถบรรจุหลอดได้นะบรรจุหลอดได้นะคะน้ำก็จะต้องใช้เครื่องอันเนี้ยเพราะว่ามันจะค่อนข้างหนืดนิดนึงนะคะหรือว่าท่านจะเป็นอะไรนะถุงบีบขนมเค้กอ่ะนะคะบีบใส่หลอดอันนั้นก็คือว่าเราอาจจะหรือเราอาจจะทำขายปริมาณไม่เยอะหรือไม่ก็ทำใช้เองนะแต่เราต้องการที่จะบีบใส่หลอดเพราะว่าบางคนมองว่าถ้าเป็นตลับอย่างเงี้ยเอามือเอานิ้วแตะเงี้ยมันก็ไม่สะอาดประมาณนี้บางคนชอบความสะอาดใจหลอดได้นะคะนะค่ะ
1: ทีนี้กันแดดบางคนทาครีมหลายตัวกันแดดนะคะให้ทาเป็นตัวสุดท้ายค่ะอาจารย์สมมุติเรามีครีมบำรุงเรามีเซรั่มเรามีครีมบำรุงต่างๆเนี่ยทาทุกตัวลงไปเลยนะคะแล้วก็ทาด้วยตัวเนี้ยเป็นตัวสุดท้ายนะคะในเรื่องของการใช้ครีมกันแดด
0: แล้วก็ทาเฉพาะกลางวันนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีคนบอกว่าดาราบางคนเขาทากลางคืนนะเพราะว่าอาจจะทากลางคืนด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าโดนแสงไฟเยอะอาจจะเป็นในช่วงที่ออกกองถ่ายเงี้ยนะแสงไฟมันส่องเข้ามาเยอะนะคะเขาก็ต้องใช้ป้องกันไว้นะคะนะ
1: ยังไงก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนต้องใช้และจำเป็นมากๆถ้าไม่อยากเป็นสิวฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็มีริ้วรอยแก่ก่อนวัยนะคะกันแดดเป็นสิ่งที่สำคัญ
0: เอากันแดดที่สำคัญนะ
1: ใช่
0: เพราะว่าถ้าเราใช้ตั้งแต่อายุยังน้อยๆนะใช้ทุกวันนะคะเพราะว่ารังสี UV เนี่ยมันมีส่วนที่ทำให้ผิวเนี่ยแก่เร็วนะแล้วก็กระตุ้นให้เกิดรอยด่างดำฝ้ากระได้ถ้าใครใช้ตั้งแต่อายุยังน้อยๆใช้ทุกวันนะคะเพราะว่าเมืองเราเป็นเมืองร้อนหรือรังสีค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะ
1: คะ
0: ดิฉันรับรองได้ว่าโอกาสที่จะเกิดรอยด่างดำเนี่ยนะคะจะช้าลงนะแล้วก็หน้าก็จะอ่อนกว่าวัยนะคะทาทุกวันเลยนะคะห้ามเว้นทาเป็นปกติเหมือนเราทำอะไรปกติเนี่ยอย่างตัวอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์ทั้งหน้าทั้งตัวเลยนะครีมกันแดดทาทั้งตัวเลยนะคะนะ
1: ก็นะคะ
0: ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะทำขายสมมติว่าเราทำใช้และดีอยากทำขายเนี่ยอาจารย์เอมีคำแนะนำยังไงเพิ่มเติมคะ
1: ท่านผู้ชมทั้งบ้านนะคะที่ดูรายการแล้วอยากจะไปทำผลิตภัณฑ์จำหน่ายนะคะตามกฎหมายคะจะมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องเครื่องสำอางอยู่นะคะก็คือสำนักงานองค์การอาหารและยาหรืออย.เครื่องสำอางฉะนั้นถ้าเรียนไปแล้วนะคะการทำแบบถูกกฎหมายคือทำแล้วทาเองนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีการทำจำหน่ายจ่ายแจกให้บุคคลอื่นนะคะเราจะต้องไปขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางหรือเขาเรียกว่าขอเลขที่ไปรับจดแจ้งนะคะเริ่มต้นยังไงนะคะถ้าส่วนภูมิภาคติดต่อที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆนะคะส่วนกลางติดต่อที่สำนักงาน

0: อย.ใหญ่นะคะติดต่อขอรายละเอียดในการทำโรงงานเครื่องสำอางก่อนนะคะพอโรงงานผ่านแล้วสูตรที่เรียนไปหลายๆตอนหรือดูรายการเราหลายๆตอนสามารถไปขึ้นทะเบียนในหมวดของเครื่องสำอางนะคะจดแจ้งอย.ให้ผ่านก่อนแล้วค่อยมาทำจำหน่ายจ่ายแจกนะคะเพราะปัจจุบันนี้อันนี้เป็นกฎหมายบังคับไม่ทำไม่ได้นะคะอยู่ดีๆมาทำขายแล้วแพ็คเป็นกระปุกขายไลฟ์ขายเนี่ยมีคนไปแจ้งสำนักงานอย.เนี่ยเราจะถูกจับและดำเนินคดีได้นะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะ
1: แล้วก็อายุของการเก็บเนี่ยมันก็เก็บได้ 2-5 ปีนะอายุของการเก็บนะคะน
0: ะ
1: เพราะว่าแต่ตามหลักของอย.แล้วเนี่ยมันจะ2ปี
0: ใช่
1: นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอายุมันอยู่ที่ถึง5ปีมันขึ้นอยู่กับเทคนิคการผสมขึ้นอยู่กับการใช้สารกันเสียด้วยนะคะอันนี้
0: แล้วก็วิธีการเก็บที่ถูกวิธีนะคะเครื่องสำอางเราเนี่ยไม่ควรจะอยู่อุณหภูมิเกิน30องศาบางคนเอาไปไว้ในรถโอ้โหตากแดดเป็นอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีหลอดบวมกระปุกบวมอย่างเงี้ยอาจจะทำให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเราเนี่ยเสียแล้วก็เสื่อมประสิทธิภาพได้ง่ายฉะนั้นก็เก็บไว้ในอุณหภูมิที่พอเหมาะด้วยนะคะอาจารย์แต่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะบางคนบอกว่าเดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นยืดอายุใช่นะคะบางทีแช่ไว้เนี่ยเพื่อให้รู้สึกความรู้สึกดีเวลาเราทานะคะแต่ว่าการจัดเก็บเนี่ยเราไม่ต้องเอาเข้าตู้เย็นนะคะ
1: แต่สูตรนี้นี่ท่านผู้ชมรู้ไหมว่าใช้ได้ทั้งผิวหน้าผิวกายนะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะผิวหน้าก็ได้ผิวกายก็ได้นะคะอันนี้แต่ถ้าเกิดว่าคนผิวค้ำเนี่ยหรือดำเอางี้ดำเลยดีกว่านะก็อาจจะต้องใช้สีเบจมาผสม
0: ใช่นะคะหรือว่าลดปริมาณไทเทเนียมกับซิงค์ออกไซด์ลงลองเพิ่มสารกันแดดตัวอื่นเพิ่มเข้ามา
1: อาจจะลดคือมันวอกเนี่ยมันอยู่ที่ไทเทเนียมกับซิง
0: ค์
1: ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบให้มันวอกมากเนี่ยนะคะก็อาจจะลดไทเทเนียมลดซิงค์ออกไซด์ลง
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะแต่ว่าไปเพิ่มสารกันแดดนะที่เป็นเคมีคอลมากขึ้นนะเพราะว่าซิงค์ออกไซด์กับไทเทเนียมเนี่ยมันเป็นฟิสิกอลนะคะเพราะนั้นเนี่ยความวอกก็จะลดน้อยลงนะคะนะอันเนี้ยครีมอันเนี้ยมันเทียบเท่ากับ BB ไหมจันเ
0: อได้เหมือนกัน
1: สูตรเนี้ยได้เหมือนกันนะเทียบเท่ากับ
0: BB นี่บางคนบอกว่าเมื่อกี้เราทาให้ดูรอบเดียวถ้าเราอีกสักรอบนะคะอาจารย์ถ้าเราเพิ่มเข้าไปอีกเห็นไหมคะ
1: มันก็วอกขึ้น
0: มันก็จะขาวขึ้น
1: เป็นรองพื้นได
0: ้ใช่เป็นรองพื้นได
1: ้มันเป็นสีขาวแค่นั้นเอง
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเรามีการผสมสีนะคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ให้มันเป็นสีแบบว่า
0: สีเนื้อ
1: สีเนื้อเหมือนกับรองพื้นอะหลายๆเฉดเนี่ยมันก็จะได้เหมือนกัน
0: ใช่นะคะแขนคนละสีเลยนะคะ
1: ทีนี้ก็อันนี้ก็เราก็ให้ความรู้มาค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะคะนะทุกอย่างอาจารย์เอมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกมั้ยเนี่ย
0: ค่ะอันนี้ก็
1: เวลายังเหลืออยู
0: ่นะคะก็ฝากรายการของเราแล้วกันค่ะยังมีหลายตอนนะคะก็ฝากให้ติดตามนะคะ
1: ฝากให้ติดตามเนาะยังมีอีกหลายตอนนะคะนะที่เราสอนมามีทั้งโลชั่นมีทั้งอะไรนะเซรั่มม
0: ี
1: ท
0: ั้
1: งครีมนะ
0: คะ
1: อันนี้ก็เป็นครีมกันแดดนะคะ
0: แล้วก็มีโทนเนอร์ด้วยนะคะที่
1: มีโทนเนอร์ด้วยใช่มั้ยมีโทนเนอร์มีน้ำตบนะน้ำตบก็มีนะคะนะแล้วก็มีอะไรอีกมั้ยนอกจากโทนเนอร์นอกจากน้ำตบนะเยอะๆเอางี้ละกันเยอะเพราะว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสกินแคร์บำรุงและฟื้นฟูผิวน
0: ะ
1: ก็ต้องครบอ่ะมีครบทุกอย่างมีตั้งแต่ล้างหน้ามีมั้ย
0: ล้างหน้ายังไม่มีค่ะ
1: ยังไม่มีนะคะก็จะ
0: เดี๋ยวติดตามเทอมต่อไปค่ะ
1: นะคะกลุ่มสกินแคร์ก็เริ่มต้นแต่โทนเนอร
0: ์
1: น
0: ะ
1: โทนเนอร์น้ำตบแอสติงเจนมาแล้วก็ครีมบำรุงครีมลบรอยด่างดำครีมหน้าขาวเนี่ยเซรั่มนะคะแล้วก็มาเป็นพวกครีมลบรอยด่างดำใช่ไหมครีมแอนตี้เอจจิ้งอะไรทั้งหลายแล้วก็มาครีมกันแดดนะคะเพราะครีมกันแดดนี้มีความจำเป็นในชีวิตประจำวันของเราทุกคนนะคะนะก็ฝากติดตามรายการของเราไปเรื่อยๆทุกตอนนะคะนะวันนี้เนี่ยก็คงจะเวลาก็คงจะหมดแล้วนะคะนะเพราะนั้นเนี่ยเราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: การดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องดิจิทัลอินดีเอ็นเอเริ่มต้นธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะสวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในตอนที่

0: 14กับอาจารย์กุ้งคนเดิมนะคะในหัวข้อ Mobile Application สำหรับธุรกิจนะคะเรายังคงอยู่ในพาร์ทของแอป Cheat อยู่นะคะซึ่งตอนที่14นะคะอาจารย์กุ้งจะพาทำอะไรอาจารย์กุ้งมีกันบ้านจากตอนที่แล้วนะคะก็คือใส่ลิงก์แล้วนะคะเมื่อคลิกแล้วปรากฏว่าไม่เปิดไปที่หน้าที่เราต้องการนะคะจังกุ้งก็ไปทำกันบ้านมาเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าต้องทำยังไงนะคะแล้วก็เราจะมาทำในเรื่องของการแจ้งเตือนนะคะแจ้งเตือนด้วย LINE Notify นะคะก่อนอื่นให้ทุกท่านไปเตรียมข้อมูลไฟล์เดิมนะคะไฟล์เดิมแอปชีตก็แอปเดิมที่ท่านสร้างไว้วันนี้น่าจะเป็นตอนที่เกือบสมบูรณ์แล้วนะคะสำหรับแอปชีตนะคะจันกุ้งพาฝึก1 2 3 4 5 6 6หน้านะคะซึ่งเป็นพื้นฐานที่ไปต่อยอดนะคะอีกนิดเดียวไปต่อยอดอาจจะไปต่อยอดในหน้าล็อกอินหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็ไปเพิ่มอีกนิดเดียวนะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่สมบูรณ์แบบทีนี้ครั้งที่แล้วการบ้านก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะการบ้านของอาจารย์กุ้งเนาะมีทุกตอนเลยนะคะคลิกแล้วไม่เปิดหน้าที่ต้องการแล้วรอบนี้ได้หรือยังคลิกปุ๊บอะมาแล้วนะคะแก้เองนะคะซึ่งอาจารย์กุ้งก็มันไม่ใช่เวอร์ชันอัปเดตหรอกค่ะอาจารย์กุ้งลืมไปใส่คำสั่งอีกอันหนึ่งตรงนี้คือการใช้ลิงก์เนาะเปิดไปที่หน้าที่เราต้องการนะคะเราจัดการอยู่ที่หน้าไหนหน้านี้คือหน้าโฮมใช่ไหมคะเราก็ไปที่ Data ไปที่โฮมนะไปที่ลิงก์วิวนะคะลิงก์วิวตรงนี้แก้นิดเดียวนะคะของเดิมเขาตั้งชื่อให้นี่เขาตั้งชื่อให้อันนี้ตอนแรกเราเลือกจากตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วเรากด insert เราก็จะได้คำสั่ง link to view วงเล็บเปิดนะคะ my อาจารย์กุ้งรู้แล้ว my app comma แล้วก็ชื่อแอปเราครั้งตอนที่แล้วเราเปลี่ยนแค่ชื่อแอปชื่อแอปก็คือเอามาจากหลังเครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมคะจนถึงเครื่องหมายแอนก็คือชื่อแอปพลิเคชันเนาะแต่ละคนชื่อไม่เหมือนกันส่วนที่อยู่ข้างในเครื่องหมายดับเบิลโค้ด my app ตรงเนี้ยค่ะก็คือหัวตารางหรือว่าชื่อฟิลที่เราใส่ชื่อลิงก์ไปมาดูหัวตารางชื่อฟิลก็คือนี้ก็คือ link นะคะ linkท่านตั้งอะไรนะก็คือใช้ชื่อที่ท่านตั้งนะคะอาจารย์กุ้งตั้งว่า link นะลิงก์นะเพราะฉะนั้นตรงจากคำว่า my app นะคะอาจารย์กุ้งก็ต้องเปลี่ยนเป็นลิงก์แล้วก็อยู่ข้างในเครื่องหมายก้ามปูด้วยสิ่งที่อยู่ข้างในเครื่องหมายก้ามปูหมายความว่า connect ที่ชื่อตารางอันนี้นะคะ connect ที่ชื่อตารางหรือชื่อฟิลชื่อหัวคอลัมน์เนี่ยชื่อนี้นะคะข้างในเครื่องหมายก้ามปูก็ต้องเป็นคำเดียวกันเลยนะ L เล็กก็ต้อง L เล็กนะคะแค่นี้เองเสร็จแล้วก็กดเซฟแล้วก็กดเซฟสำหรับคนที่กำลังดูอยู่เดี๋ยวจันกุ้งเปิดรอแป๊บหนึ่งถ้าพูดเร็วไปนะคะถ้าสมมติว่าฟังไม่ทันจันกุ้งพูดเร็วไปเร็วทำยังไงดูย้อนหลังแล้วกดสต็อปนะคะกดสต็อปไว้แต่ถ้าดูสดไม่แน่ใจว่ากดสต็อปได้หรือเปล่านะคะต่อไปตรงนี้กันบ้านเคลียร์เรียบร้อยนะกดเซฟเรียบร้อยนะคะต่อไปในเรื่องของ LINE Notify เนาะแจ้งเตือนนะคะเมื่อลูกค้าออเดอร์นะคะซึ่งตอนที่แล้วก็เตรียมไว้หมดแล้วทรัพยากรเตรียมแอปสคริปต์ใช่ไหมคะที่ไปสร้างไว้นี่สร้างไว้ในตอนที่แล้วนะคะใครมาเจอตอนนี้เป็นตอนแรกเนี่ย
1: ต้องไปดูตอนก่อนหน้าก่อนนะคะเพราะว่าเป็นงานต่อเนื่องทุกตอนจะต่อเนื่องกันหมดเลยนะคะถ้าตอนก่อนหน้าไม่ได้ทำนะคะเราจะไม่มีทรัพยากรเอามาใช้ในตอนนี้นะคะตรงนี้คือแอปสคริปต์ตั้งชื่อว่าออเดอร์นะความหมายหมายความว่าถ้ามีลูกค้าออเดอร์ผ่านหน้าแอปพลิเคชันมาเมื่อไหร่ช่วยแจ้งเตือนมาที่ไลน์ด้วยนะคะก็คือจะได้รู้ทางร้านจะได้รู้ใช่ไหมคะยกตัวอย่างนะคะเราก็เตรียมสคริปต์เรียบร้อยแล้วเราก็ไปเอาโทเค็นใน LINE Notify นะคะก็คือ Generate Token เอาออกมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็อาจจะไปเห็นข้อความของ LINE Notify นะว่าเขาจะให้บริการถึงสิ้นสุดการให้บริการคือวันที่31 มีนา 2568นะคะแปลว่าเรายังใช้ได้อยู่เพราะว่าเดือนนี้เดือนมกรานะแต่ว่าถ้าหลังจากที่เขาประกาศนะคะก็เดี๋ยวดูว่าเขาจะมีโซลูชันไหนบ้างนะคะถ้าฝึกทำก็ฝึกทำตามกันไปก่อนนะคะเราไปเอาโทเค็นมารหัสนะคะตัวรหัสโทเค็นนะคะที่เป็นชุดหมายเลขเนี่ยตรงนี้นะอันนี้ของอาจารย์กุ้งนะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันชุดตัวเลขไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอามาใช้ในแอปชีตนะเราไปที่แอปชีตเราไปที่ออโตเมชันนะคะออโตเมชันหน้าตาเหมือนบอทนะคะตรงนี้ออโตเมชันเสร็จแล้วไปที่แท็บบอทข้างบนนะคะในเมนูออโตเมชันจะมีบอทอีเวนต์โปรเซสทาสก์นะคะให้เราอยู่ที่บอทนะคะบอทเพราะว่าเราจะสั่งให้บอททำงานให้เราอัตโนมัติเมื่อมีลูกค้าออเดอร์มาหรือว่ามีไรเดอร์แจ้งส่งงานหรืออะไรมากกว่านี้ก็ได้ที่เราต้องการให้แจ้งไปที่ LINE ให้เรารู้นะคะไปที่บอทนะคะเลือก New Bot นะคะ New Bot ตั้งชื่อบอทนะคะที่ช่องบอท Name นะคะตรงนี้สังเกตถ้าใครสังเกตนะอาจารย์กุ้งจะตั้งชื่อเดียวกันหมดเลยนะคะที่เกี่ยวข้องกันเพื่อป้องกันการลืมนะคะลืมแล้วป้องกันการสับสนนะคะเพราะว่าข้อมูลจะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะอาจารย์กุ้งตั้งชื่อบอทว่า order นะคะชื่อเดียวกันกับหน้า order นะที่ต้องการให้แจ้งเตือนนะคะจะมีหน้า order กับหน้า rider นะคะที่เราจะฝึกทำเนาะมีมากกว่านี้ได้นะคะแล้วแต่พอท่านทำเป็นท่านก็ไปประยุกต์ในแอปพลิเคชันของท่านเองนะคะเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ตั้งชื่อบอทเนมนะคะแล้วก็เลือก create a new bot เราก็จะได้ชื่อบอทนะคะชื่อ order ขั้นตอนถัดไปนะคะกดที่ config นะคะ config event นะคะคลิกเลยที่ปุ่มสีน้ำเงินเสร็จแล้วท่านตั้งชื่ออีเวนต์นะคะกิจกรรมอีเวนต์คือกิจกรรมเนาะอาจารย์กุ้งก็ตั้งเป็นชื่อเดิมนะอาจจะขึ้นด้วยตัว e อ่ะยกตัวอย่าง a อัด e ก็คือชื่ออีเวนต์นะคะก็คือความหมายคืออีเวนต์ออเดอร์อ่ะมีขีดได้ไหมสมมติว่าชื่อนี้เลยเนาะกด create new event นะคะตรงนี้นะคะที่เราตั้งใหม่นะชื่อ event 1เราตั้งชื่อ bot order นะคะ2เราตั้งชื่อ event event คือสิ่งที่จะให้เกิดขึ้นนะคะก็คือ order เนาะแต่ว่าเพื่อป้องกันการสับสนและเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อ bot ก็จะใส่ตัว e นำหน้านะคะก็คือเป็น event order นะคะเสร็จแล้วขวามือมาตั้งค่าขวามือนะตรง event type event name นะถูกต้อง event เชื่อมกันกับ table array ออขออภัย order นะคะ order event order ใช่ไหมเชื่อมกันกับ table อะไรเชื่อมกันกับ table order นะคะสังเกตว่าจะให้เป็นชื่อเดียวกันเลยนะคะเพราะว่าวันเวลาผ่านไปอ่ะเราเนี่ยจะจำไม่ได้ว่าเราตั้งค่าอะไรไว้นะคะชื่อ event ชื่อ bot ชื่อเดียวกัน order e order นะคะเกี่ยวข้องกับ table order ก็คือซิงค์ข้อมูลไปที่ table order นะคะต่อมา data change type นะคะหมายความว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อมูลประเภทการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลอะไรเหรอที่จะให้แจ้งเตือนมานะมีเพิ่มจะให้แจ้งเตือนไหมเพิ่มหมายถึงว่าบอทจะแจ้งเตือนมาที่ไลน์เนี่ยถ้าลูกค้าเพิ่มจะให้เตือนไหมถ้าเตือนก็ติ๊กไว้ลูกค้าลบจะให้เตือนไหมลูกค้าอัปเกรดอัปเดตจะให้เตือนไหมนะคะซึ่งจริงๆแล้วลูกค้าทำอะไรได้บ้างลูกค้าเพิ่มได้อย่างเดียวเนาะที่เราไปตั้งค่าเอาไว้ที่ Data ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ในส่วนของบอทก็ไม่เป็นไรติ๊กไปให้หมดแหละแต่จริงๆเขาทำอะไรได้เขาทำได้แอดได้อย่างเดียวนะคะแต่ว่าเราเผื่อไว้เราก็ติ๊กไปให้หมดต่อมา condition นะคะ condition เสร็จแล้วคลิกเข้าไปที่ condition เพื่อไปใส่คำสั่ง condition หมายความว่าให้เราเลือกหมวด yes no นะคะ yes no แล้วก็เลือกคำสั่งis not blank นะ is not blank นี่ is not blank หมายความว่าถ้าไม่ว่างคือถ้าไม่ว่างถ้าลูกค้ากดมามีคำสั่งมาแปลว่าข้อมูลก็จะไม่ว่างใช่ไหมคะก็คืออันนี้แหละเงื่อนไขถ้าไม่ว่างนะคะ is not blank นะกด insert ถ้าอะไรไม่ว่างล่ะเราไปดูซิอันนี้ table order ใช่ไหมต้องการให้บอกว่าอะไรไม่ว่างเขาถึงจะบอทถึงจะทำงานจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรหัสไม่ว่างก็ได้วันที่ไม่ว่างก็ได้ทั้งหมดเนี่ยอะไรก็ได้นะคะเลือกมา1 field หรือว่า1 column เช่นสมมติอาจารย์กุ้งเลือกเป็นรายการที่สั่งเนาะเขากำหนดค่ามาให้อัตโนมัติเป็นสถานะแต่เราจะกำหนดเองจริงๆอันเนี้ยอะไรก็ได้นะคือเลือกมาอันนึงจะแรนดอมมาก็ได้นะคะสัก1อันเนี่ยถ้าเวลาลูกค้าเขากรอกแล้วมันก็จะไม่ว่างไงบอทก็จะทำงานใช่ไหมคะตะกี้อาจารย์กุ้งเลือกเป็นอะไรนะโอ้รายการที่สั่งแต่กว่าจะกดถึงนี่มันก็นานเนาะเอาเป็นรหัสแล้วกันเพราะรหัสมันขึ้นออโต้โอเคเสร็จแล้วกดเซฟถ้าคอลัมน์รหัสคำสั่งซื้อไม่ว่างให้บอททำงานจะไม่ว่างเมื่อไหร่ล่ะก็จะไม่ว่างเมื่อลูกค้ากดออเดอร์กดสั่งอาหารนะคะก็จะเจนรหัสขึ้นมาอัตโนมัติแปลว่าแถวนั้นก็จะไม่ว่างแล้วนะคะโลนั้นก็จะไม่ว่างแล้วก็จะมีข้อมูลเข้ามานะคะตัวบอทก็จะได้ทำงานกดเซฟนะคะกดเซฟข้อมูลด้วยนะคะกดเซฟข้อมูลด้วยต่อไปหัวข้อ run this process นะคะ run this process ตรงนี้เราทำอะไรไปแล้วบ้างนะคะจะขึ้น error ไม่ต้องตกใจนะคะตอนนี้คือถูกต้องแล้วนะเราตั้งชื่อบอทว่า order เราตั้งชื่อ event ว่า e order นะคะเรามาเชื่อมนะคะบอทเข้ากับ table นะคะตารางที่จะใช้ดึงใช้จัดใช้เช็คใช้ตรวจสอบข้อมูลนะคะว่าถ้าลูกค้ามีการกระทำ event เนาะมีการกระทำกับ table order นะคะ table order ก็จะให้บอทส่งมาที่ line notify แล้วตรงไหนของ table order นะคะถ้าใน table order ตรง field รหัสคำสั่งซื้อ is not blank น่ะไม่ว่างแปลว่ามีข้อมูลเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยก็คือให้แจ้งเตือนมานะคะมีข้อมูลอะไรบ้างเพิ่มลบอัปเดตนะคะซึ่งจริงๆแล้วลูกค้าเพิ่มได้อย่างเดียวนะคะแต่ว่าเราติ๊กเผื่อไว้ ต่อไปเราจะมาทำการ run this process ที่เรากำหนดไว้นะคะเราก็กดที่ add a step add a step นะคะ step nameเราขึ้นต้นด้วยชื่อกิจกรรมเขาแล้วกันเนาะก็คือ S order นะไม่งงเนาะถ้า E คือ event นะคะคือป้องกันตัวเองเวลากลับมาแก้แล้วจะลืมนะคะก็พยายามให้มีสัญลักษณ์อ๋ออันนี้อันนี้ S ก็คือ step name E อ๋อแสดงว่าเป็น P ดีกว่าเนาะเราเอาชื่อถ้า E ก็คือ event นะคะ P ก็คือ process เนาะโอเคแล้วก็เลือก create a new step นะคะ create a new step กด3จุดนะคะเลือกแก้ไขนะตรงนี้นะคะจะต้องไปรูปสายฟ้าแล้วก็เขียนคำว่า run a task นะคะ run a task ถ้าใครไม่ขึ้นคำว่า run a task นะคะตะกี้อาจารย์กุ้งกด3จุดแล้วมีคำสั่ง edit นะคะก็จะมาสามารถเลือกตรงนี้ได้นะคะcustom task ถูกต้องนะคะไปตั้งค่าซี่ขวามือตอนนี้เราอยู่ที่หัวข้อ run this process นะคะ run this process ตามนี้นะโอเคดูอยู่นะคะดูอยู่นะคะซี่ขวามือนะคะหัวข้อ setting คือตั้งค่าอยู่ที่ call a script นะคะ call a script เราคลิกที่ call a script นะ table name เช็คว่าถูกไหมเราทำงานเชื่อมกับ table order ถูกต้องนะคะเสร็จแล้ว app script project เราสร้างเอาไว้แล้วตรงนี้เราสร้างเอาไว้แล้วถ้าใครยังไม่ได้สร้างไปดูตอนก่อนหน้านะคะที่อาจารย์กุ้งพาสร้างนะเราต้องมี app script แล้วก็มี token นะคะเดี๋ยวเราจะใช้แล้วนะคะตรงนี้แอปสคริปต์อาจารย์กุ้งเตรียมไว้เรียบร้อยนะคะเราก็กดเข้าไปเพราะเราเตรียมไว้แล้วเราตั้งชื่อว่าอะไรนะ order ใช่ไหมเรากดเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้นะคะแล้วก็เซิร์ชอันนี้คืออะไรนะอาจารย์กุ้งตั้งชื่อว่าorder ใช่ไหมสังเกตโอ้มี2อันเลยน่าจะมีของอันเดิมด้วยเนาะแล้วคืออันไหนล่ะถ้าอันไหนที่เป็นตัว app script สัญลักษณ์จะเป็นรูปลูกศรสีฟ้าอย่างนี้ที่เห็นนะคะแต่จันกุ้งขึ้นมา2อันก็คือมีงานเดิมอยู่ด้วยเดี๋ยวจันกุ้งลองแรนดอมเนาะสุ่มนะคะคลิกสักอันหนึ่งคลิกอันบนโอเคทุกท่านถ้าเพิ่งเคยสร้างก็จะมีอันเดียวนะตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะคะแอปสคริปต์ชื่อ order นะคะเสร็จแล้วเลื่อนลงมาใช้อันเดียวกันไหมเรากด open ได้นะถ้าตั้งชื่อเหมือนกันเป๊ะเลยมันก็จะไม่รู้ว่าอันไหนอันใหม่หรืออันเก่านะคะเดี๋ยวเราลองดูตอนรันแล้วกันเนาะโอเคเสร็จแล้วลงมาที่หัวข้อฟังก์ชันเนมเวอร์ชันปีก่อนนะนี่ไม่ใช่ปีนี้เขาจะเขียนว่าฟังก์ชันพารามิเตอร์นะคะอันนี้ปี2025นะคะเขาเปลี่ยนหัวข้อเป็นฟังก์ชันเนมนะเราก็คลิกแล้วเราก็กดเลือกSend Line Notify Message and Token นะคะคลิกเลือกก็จะมีช่องให้เราใส่ข้อมูล Token คือ Token ที่เราไปเอามาจาก Line Notify นะอันนี้ของอาจารย์กุ้งนะคะของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะจ๊ะแล้วเราก็วาง Token ลงไปกด Save ตัวเลขไม่เหมือนกันนะของใครของมันนะคะส่วนข้อความนะคะตรงนี้ข้อความก็คือจะเป็นข้อความที่ไปโชว์ใน LINE นะคะข้อความที่จะไปโชว์ใน LINE ให้เรารู้เราต้องการให้มีข้อความเชื่อมกับ ข้อความนะคะเราก็เลือก concatenate เนาะเลือก insert เดี๋ยวเราปรับได้นะคะ

ได้ยินดีต้อนรับอันนี้เป็นหน้าออเดอร์ใช่ไหมคะหน้าออเดอร์หน้าออเดอร์ก็ควรจะมีข้อความคำสั่งซื้อจากลูกค้าอันนี้เป็นข้อความขึ้นมาอัตโนมัติอ่ะเสร็จแล้วเชื่อมเชื่อมข้างหลังคอมม่าหรือลูกน้ำเนี่ยจะให้โชว์อะไรโชว์อะไรดีจาก Table Order เนี่ยทั้งหมดเนี่ยสีเหลืองนะคะทั้งหมดเลยรวมทั้งตรงนี้ถึงลายเซ็นเลยอะค่ะทั้งหมดนี้เลยเราในฐานะคนที่ใช้งานสมมติว่าเป็นพ่อครัวแม่ครัวพนักงานอย่างเงี้ยค่ะจะให้โชว์อะไรมาที่ไลน์บ้างนะคะรหัสคำสั่งซื้อวันที่สั่งเวลาชื่อนามสกุลสถานะถ้าโชว์เยอะมากๆข้อความก็จะเยอะมากเลยนะคะจริงๆเหมือนคือลักษณะควรจะเป็นข้อความให้พนักงานรู้ว่ามีออเดอร์เข้ามาในระบบอะคือมันไม่ต้องโชว์ทั้งหมดไม่ต้องโชว์ทั้งหมดอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าแค่ให้เขารู้ว่ามีออเดอร์เข้ามาเขาก็กดเข้าไปดูในรายละเอียดในแอปพลิเคชันได้นะคะ LINE คือแจ้งเตือนให้รู้ว่ามีออเดอร์เข้ามาสิ่งที่จะโชว์ใน LINE เนี่ยมันไม่ต้องมีทั้งหมดนะคะมันจะเยอะไปสมมติมันจะเยอะแล้วคือถ้าโชว์ใน LINE มันก็จะเป็นอะไรเป็นเทคเล็กๆใช่ไหมคะตัวอาจจะเป็นวันที่สั่งก็ได้ยกตัวอย่างอะไรขึ้นก่อนขึ้นหลังก็ได้นะคะอันนี้อะไรอีกวันที่ออเดอร์เหรอโอเคเอาวันที่สั่งขึ้นเอารหัสตามด้วยคอมม่านะคะอะไรอีกเจ้ารายการไหมอ่ะรายการอันนี้โชว์กี่ข้อมูลกี่คอลัมน์สามมีวันที่ก็จะขึ้นมาก่อนคําสั่งซื้อจากลูกค้านะคะไม่มีชื่อด้วยไม่ยังไม่ได้ดึงชื่อขึ้นมาใช่ไหมคะก็จะมีวันที่สั่งรหัสคําสั่งซื้อรายการที่เขาสั่งจะชื่อไหมจะไว้ตรงไหนก็ได้นะท่านก็ปรับชื่อนามสกุลตรงนี้เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะเรายังไม่ได้แต่งอะไรเลยนะคะอันนี้คือสีน้ำเงินคือข้อความที่โชว์ขึ้นมาคำสั่งซื้อจากลูกค้าสมมติว่าก็จะมีชื่อนามสกุลถ้าโชว์ในไลน์นะคะวันที่สั่งเอาเวลาด้วยนะคะสมมติว่าอยากได้เวลาโอเคของอาจารย์กุ้งมี1 2 3 4 5 5รายการนะคะกดเซฟก่อนอันนี้จะให้ดูตัวอย่างกดเซฟอีกให้ตัวอย่างที่ยังไม่ได้ปรับแต่งนะกดเซฟนะคะนี่นะขวามือนะเสร็จแล้วเราไปเทสเซฟก่อนนะคะตอนนี้เราตั้งค่าบอทเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตพอตั้งค่าเสร็จแล้วเซฟแล้วเนี่ยสัญลักษณ์แจ้งเตือน Error ที่เป็นสีแดงๆขึ้นมาน่ะหายไปแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะไม่มี Error เราต้องไปเทสก่อนเทสคือเราไปหน้า UX ใช่ไหมคะตอนนี้เราทำหน้าอะไรเราทำหน้าออเดอร์ใช่ไหมเราสร้างบอทในหน้าออเดอร์เราก็ต้องไปที่หน้าไหนหน้าสั่งอาหารหน้าออเดอร์ถ้าทำถูกนะคะก็จะมีข้อความเด้งไปที่ไลน์นะคะตามที่เราตั้งค่าไว้แต่กี้นี้นะคะเราลองสั่งก่อน

สั่งก่อนไม่มีราคาด้วยเออกดเซฟโอ้มีไปไหมลายเด้งมาแล้วนะคะได้ลายเด้งมา

ทุกคนเห็นลายอาจารย์กุ้งแล้วใช่ไหมคะตรงนี้ข้างล่างนี้ออเดอร์นะคะออเดอร์ตรงนี้คือชื่อโทเค็นที่เราตั้งไว้นะคะตรงนี้นะที่อาจารย์กุ้งไฮไลท์คือชื่อโทเค็นที่เราตั้งตอนเราไปเอารหัสโทเค็นนะคะจาก LINE Notify มานะคะที่เขาให้ตั้งชื่อ20คาแรคเตอร์นะคะก็คือชื่อนี้นะบรรทัดต่อไปคำสั่งซื้อจากลูกค้านะคะแล้วก็โคลอนทิพวรรณขยันมากมายวันเดือนปีเวลาออเดอร์ไอดีรหัสสั่งซื้อรายการสั่งซื้อนะคะสั่งไว้สองอย่างตรงนี้คือตรงตามที่ตั้งค่าไว้เป๊ะเลยแต่ถามว่าดูยากไหมดูยากนะคะเดี๋ยวฉันกุ้งสลับหน้าจอมาที่โอเคสลับมาที่เราตั้งค่าไว้ตะกี้นี้นะคะตะกี้เราตั้งค่าที่ไหนที่ออโตเมชันใช่ไหมคะซีขวานี่ตรงนี้เมสเซจเนี่ยผลลัพธ์ที่โชว์ใน LINE นะคะแจ้งเตือนไปใน LINE เนี่ยเรามาปรับแต่งความสวยงามนะคะที่ช่อง Message นะคะฟังก์ชันพารามิเตอร์นะ Message นะคะที่เราใส่คำสั่งเอาไว้แล้วนะคะนี่ก็จะดึงมาโชว์นะคะจาก Fill ก็คือสีชมพูเรากำหนดไว้นะคะตามนี้ก็คือโชว์ตามนี้เลยแต่ทีนี้มันติดกันทำให้อ่านยากเราก็ลองจัดอะไรที่อยู่ข้างในเครื่องหมายใช่ไหมคะจะดีไซน์ยังไงก็ได้นะเอาให้สะดวกแล้วก็ระวังเออร์เลอร์นะคะอาจารย์กุ้งจะหรือถ้าแบบอยากจะเอารหัสไว้ข้างหน้าได้ไหมได้หมดโยกไปโยกมานะคะจนกว่าท่านจะพอใจเออร์เลอร์ไหมเออร์เลอร์แล้วอะไรหายไปเปิดคอมม่าหายไปหนึ่งอันคู่นี้ตรงนี้ตรงนี้ต้องมีคอมม่าตรงนี้เกินหนึ่งอันถ้าอาจารย์กุ้งเซฟแล้วเทสใหม่นะคะทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงต้องเซฟนะเซฟแล้วก็เซฟใหญ่นะคะเราไปทดสอบส่งครั้งที่สองเราไปที่ไหนไปที่ UX ไปที่หน้าสั่งอาหารกรอกเหมือนเดิมนะคะ

ให้ดูผลลัพธ์ในหน้าไลน์นะตรงนี้คือหน้าไลน์นะคะหน้าไลน์แล้วก็เป็นรายการข้างล่างตรงนี้นะคะที่มีการปรับแต่งแล้วคำสั่งซื้อจากลูกค้าอันนี้คือรหัสคำสั่งซื้อใช่ไหมอันนี้ชื่อกุ้งจังวันที่สั่งนะคะเวลาที่สั่งรายการที่สั่งแบบนี้สังเกตว่ามีสัญลักษณ์เพิ่มขึ้นนะคะจากการที่เราไปปรับเพิ่มจากการที่เราไปปรับเพิ่มเดี๋ยวไปลองทำหน้าสั่งอาหารเรียบร้อยนะคะหน้าสั่งอาหารเรียบร้อยจะปรับให้สวยมากขนาดไหนก็คือท่านก็ไปตั้งค่าที่ออโตเมชันนะคะที่ออโตเมชันต่อไปนะคะเราจะทำอีกหนึ่งหน้าเนาะทวนนะคะทวนหน้าออเดอร์เราทำไลน์ notify สำเร็จแล้วนะคะเราก็จะไปทวนทำอีกหน้าหนึ่งก็คือหน้าไรเดอร์นะคะหมายความว่าถ้าไรเดอร์ส่งงานเสร็จแล้ว

นะคะจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตามคือถ้าเขารายงานสถานะการส่งงานมานะคะก็ให้แจ้งเตือนมาที่ LINE ด้วยนะคะวิธีการทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมนะแต่ทีนี้เรามีเดี๋ยวเราจะลองใช้สคริปต์นะคะเพราะว่าก็คือเป็นสคริปต์ก็จะเป็นสคริปต์ที่สร้างไว้เนาะเดี๋ยวเราจะลองใช้สคริปต์ของออเดอร์นะคะเพราะเป็นคำสั่งเดียวกันแต่ว่าในส่วนของตัวโทเค็นนะคะโทเค็นต้องเจนใหม่นะคะเจนใหม่ชื่อก็ต้องตั้งใหม่เพราะไม่งั้นแล้วเวลาแจ้งเตือนมาที่ LINE ถ้าเราไม่ตั้งชื่อโทเค็นใหม่เราก็จะเห็นเป็นชื่อโทเค็นออเดอร์นะคะเดี๋ยวก็จะเข้าใจว่าเป็นออเดอร์จากลูกค้านะคะตรงนี้ต้องเป็นโทเค็นที่ชื่อว่า LINEder แล้วก็เลือก one to one นะคะเพื่อทำการทดสอบแล้วก็กด generate token copy ข้างบนนี้เป็นอะไรนะออเดอร์เลขไม่เหมือนกันนะอันนี้เป็นโทเค็นข้างบนเราทำไปแล้วนะคะใส่สัญลักษณ์ให้รู้นะว่าทำไปแล้วสคริปต์ใช้สคริปต์อันเดิมได้นะแต่ว่าขั้นตอนก็ต้องเริ่มขั้นตอนใหม่เริ่มใหม่บอทเราสร้างบอทไปแล้ว1บอทเป็นบอทของออเดอร์นะคะเพื่อเป็นการทบทวนเราจะสร้างบอทของไลเดอร์นะอีกอันหนึ่งก็คือ1มาที่เหมือนเดิมเลยนะสเต็ปเดิมก็คือสร้างใหม่ตั้งชื่อใหม่นะคะ1มาที่ออโตเมชัน2มาที่บอทนะคะ3มากด New Bot 4ตั้งชื่อบอทเนมนะคะบอทเนมไลเดอร์5 Create อะ New Bot นะตรงนี้นะคะ6 conflict event นะคะ conflict event จะขึ้นต้นด้วยตัวแรกเนาะอย่างนี้แล้วก็เลือก create a new event นะคะเสร็จแล้วมาฝั่งขวามือถูกไหม e คือตัวนี้นะโอเคฝั่งขวามือเช็ค e event rider rider ต้อง connect กับ table อะไร rider นะคะเห็นไหมถ้าตั้งชื่อตามอาจารย์กุ้งก็จะไม่งงนะคะเพราะว่างานมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วขวามือเลือกทั้งหมดเนาะเผื่อไว้เหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วมาตั้งค่าที่ condition นะคะ condition กำหนดให้เหมือนเดิมเลยถ้าเกิด fill ใด fill หนึ่งนะคะใน tableRider นะแปลว่า field ใด field หนึ่งก็คือคำสั่งอะไร is not bank นะคะ is not bank กด insert นะคะถ้า field ใด field หนึ่งไม่ว่างนะคะให้บอททำงานตรงนี้ตัวอย่างที่คำสั่งที่เขาดึงมาให้เราก็คือถ้าคอลัมน์ภาพส่งงานไม่ว่างแปลว่าถ้า Rider ใส่ภาพเข้ามาเขาผ่านระบบนะคะบอทก็จะแจ้งเตือนนะคะก็จะทำงานนะเราเอาตามนี้ไหมถ้าเราเอาตามนี้นะก็โอเคไม่ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเราจะใช้ฟิลอื่นนะคะไรเดอร์นะคะตรงนี้ตรงสีเหลืองเนี่ยค่ะจะให้จะใช้อันไหนก็ได้นะที่เป็นสีเหลืองนะคะก็คือเขาจะเชื่อมเขาจะเช็คทำการตรวจสอบข้อมูลจากตรงที่เป็นสีเหลืองๆนะคะที่เราตั้งไว้เนี่ยว่าถ้ามีข้อมูลเพิ่มมาเมื่อไหร่เนี่ยให้บอททำงานนะคะซึ่งในระบบเขาแรนดอมอันนี้ให้เรานะคะคือภาพส่งงานเราโอเคไหมหรือเราจะผลการส่งไหมถ้าผลการส่งนะคะเราก็ไปเปลี่ยนก็คือลบอย่าพิมพ์เองนะเดี๋ยวพิมพ์ไม่เหมือนแล้วเออร์เลอร์นะคะเพราะเวอร์ชั่นวันนี้คือง่ายมากนะคะกดก้ามปูนะคะแล้วก็เลือกนะพยายามเลี่ยงการพิมพ์เองนะคะเสร็จแล้วกดเซฟอันนี้อาจารย์กุ้งเลือกคือถ้าฟิลผลการส่งไม่ว่างก็คือหมายความว่าไรเดอร์เลือกสถานะเนาะผลการส่งมี2ค่านะคะคือส่งสำเร็จกับไม่สำเร็จใช่ไหมคะเขาเลือกผลการส่งเมื่อไหร่คือให้บอทแจ้งมาที่อะไรแจ้งมาที่ LINE ด้วยนะคะเสร็จแล้วเซฟโอเค
อ๋อใส่ตรงนี้เปลี่ยนได้ด้วยนะคะอ่ะเสร็จแล้วเซฟไว้ก่อนจะขึ้น Error สีแดงนะคะไม่ต้องตกใจนะคะขึ้นเราคือถูกต้องแล้วต่อไปเลือก Run this process นะคะเลือก Add a step process คือตัว P เนาะ IDER นะคะเสร็จแล้วเลือก Create a new step นะคะจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะอันที่แล้วก็ขึ้นมาแบบนี้ให้เรากด3จุดเลือก Editตรงนี้ต้องเป็นคำว่า run a task นะคะก็คือทำงานตามที่กำหนดนะคะเสร็จแล้วเราก็มาตั้งค่าขวามือขวามือเราเลือก setting นะคะเรามาเลือก call a script นะคะ call a script script เราใช้ script เดิมได้นะคะอันนี้เราก็กดเข้ามาเข้าไปที่โฟลเดอร์นะคะ search ชื่อ script สัญลักษณ์สคริปต์จะเป็นลูกศรสีฟ้าสีน้ำเงินแบบนี้นะคะถามว่าทำไมใช้สคริปต์ใช้มันคือคำสั่งเดียวกันนะคะสคริปต์ก็คือคำสั่งเดียวกันก็ให้ใช้ชื่อสคริปต์เดิมได้นะคะนี้เสร็จแล้วเลื่อนลงมาฟังก์ชัน name เลือกเป็น send line notifyเอาโทเค็นมาใส่ก่อนก็ได้โทเค็นอันใหม่เนาะที่ตะกี้อาจารย์กุ้งไปเอามาไว้แล้วโทเค็นมาใส่ก่อนกดเซฟเมสเซจนะคะเมสเซจจะเป็นการเชื่อมข้อความใช่ไหมเราก็ต้องมาเทคมาคอนแคทชเนตนะคะมาอินเสิร์ตเข้าไปก่อนจะอะไรโชว์กับอะไรโชว์อะไรบ้างอันนี้เป็นยกตัวอย่างนะคะตามด้วยคอมม่าหลังคอมม่าคือดึงมาจาก Google Sheets ใช่ไหมคะจะให้โชว์อะไรบ้างจะให้โชว์อะไรบ้างนะคะ

ให้เลือกเช่นโชว์รหัสไรเดอร์การทำงานจริงๆรหัสไรเดอร์เนี่ยไม่ควรจะให้ขึ้นมาออโต้เนาะเพราะว่ารหัสไรเดอร์ก็เหมือนรหัสพนักงานนะคะ1คนควรมี1รหัสแต่ที่อาจารย์กุ้งพาทำก็คือเจนใช่ไหมเจเนเรตมาจากระบบนะคะอันนั้นเป็นตัวอย่างฝึกทำเนาะจะได้โชว์อะไรอีกรหัสไรเดอร์ผลแล้วกันกล้ามปูนะคะโชว์อะไรอีกตอนนี้ขึ้นมาวันที่เวลาแล้วก็อยากนะคะตรงนี้ถ้าเลือกตามนี้ก็จะชิดกันนะคะเหมือนตัวอย่างที่ตัวอย่างของอะไรนะออเดอร์ใช่ไหมคะก็จะชิดติดกันเราก็จัดเลยจัดไม่อยากให้ติดกันแล้วตัวอย่างนะคะเพราะว่าติดกันแล้วถ้าดูในไลน์อะค่ะมันจะดูยากเช่นใช้สัญลักษณ์นี้ก็ได้อยู่ที่ดีไซน์นะคะอยู่ที่ดีไซน์

อะไรหายคอมมาโอเคขึ้นเครื่องหมายถูกเขียวแปลว่าถูกต้องหมดกดเซฟนะคะกดเซฟอีกทีหนึ่งเซฟอีกทีหนึ่งเออร์เลอร์สีแดงหายนะคะอันนี้เรามีบอทเกียร์ละ2ตัวแล้วนะคะมีบอทออเดอร์กับบอทไรเดอร์นะคะแต่ว่าเขาจะไปแจ้งรวมอยู่ใน Line Notify ใน Line เดียวกันแต่ว่าชื่อโทเค็นไม่เหมือนกันเรามีชื่อโทเค็น2ชื่อแล้วมีชื่อออเดอร์เพื่อจะได้รู้ว่าการแจ้งเตือนอันนี้มาจากสถานะออเดอร์ของลูกค้าอีกอันนึงคือการแจ้งเตือนอันนี้มาจากสถานะของไรเดอร์นะคะเดี๋ยวเราไปทดสอบบอทของไรเดอร์นะคะเรามาที่ไหนมาที่ UX ถ้าทดสอบเราจะต้องทดสอบผ่านหน้า UX นะคะเราจะไม่ได้ไปแตะในส่วนของ Data เลยนะคะถ้าทดสอบนะทดสอบก็เหมือนการใช้งานจริงจาก User จะใช้งานผ่านหน้า UX นะคะเสร็จแล้วไรเดอร์ใช่ไหมไรเดอร์ก็ต้องสถานะส่งงานกดรายงานนะคะโอ้อาจารย์กุ้งยังกรอกไม่เสร็จเลย

แต่ว่านี่เป็นรูปถุงขนมที่ส่งสำเร็จก็เซฟตรงนี้คือรายงานนะรอว่าจะแจ้งมาที่ไลน์หรือเปล่าโอเคไลน์มาแล้วเดี๋ยวจันกุ้งเปิดให้ดูนะคะมาที่ไลน์ตรงนี้นะทุกท่านเห็นไหมชื่อโทเค็นออเดอร์นะคะคือบอทออเดอร์นะที่อาจารย์ไว้นะคะเป็นแบบฝึกอันแรกที่เราฝึกไปใช่ไหมส่วนแบบฝึกทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็คือมาจากโทเค็นชื่อไรเดอร์ใช่ไหมคะที่เราเอาโทเค็นมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตั้งชื่อโทเค็นนะคะจะได้รู้ว่าเนี่ยมาจากแจ้งมาจากหน้าไรเดอร์นะคะก็คือสถานะการส่งงานของพี่ไรเดอร์นะคะตรงนี้คือรหัสไรเดอร์นะคะสถานะการส่งวันแล้วก็เวลาถ้าท่านบอกว่าโอเคแล้วนะคะแต่ถามว่ามันเพิ่มให้เข้าใจได้ง่ายกว่านี้เพิ่มตัวหนังสือเพิ่มเติมเข้าไปได้นะคะท่านก็ไปเพิ่มนะเช่นสถานะตรงเครื่องหมายดอกจันนะคะสามารถเพิ่มได้ถ้าแก้ไขไปที่ไหนทวนอีกทีหนึ่งออโตเมชันเราแก้ไขในส่วนของคำพูดของไรเดอร์ก็มาที่บอทไรเดอร์ซีขวามือมาที่ Message ใช่ไหมคะ Message กดเข้าไปเซนคุ้งโอเคอันสมมติว่านี้เป็นข้อความนี้ไม่งงเนาะตรงนี้ถ้าไม่มีอะไรเคาะว่างเนี่ยคือจะติดกันนะคะอันนี้เป็นวันที่สองตัวนี้เป็นเวลาส่งยกตัวอย่างสีน้ำเงินคือข้อความที่โชว์ตามที่เราพิมพ์เลยนะคะเราพิมพ์แบบไหนก็จะโชว์แบบนั้นเสร็จแล้วเรากดเซฟอีกทีหนึ่งไปทดสอบที่ UX ไปหน้าสถานะส่งงานนะคะเลือกภาพส่งงานยกตัวอย่างนะคะไม่สำเร็จยกตัวอย่างนะกดเซฟให้จันคุ้งให้ดูตัวอย่างนะมาแล้วนะคะสถานะการส่งงานของพี่ไรเดอร์รหัสนี้เนี่ยตัวหนังสือยังชิดอยู่นะคะท่านก็ค่อยๆทำแล้วก็ปรับนะคะก่อนที่จะไปใช้งานกับยูเซอร์จริงๆนะคะเพราะว่าจะได้ทำทีเดียวเนาะให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้งานยาวๆไปนะคะสถานะส่งไม่สำเร็จวันที่ส่งเนี่ยตัวหนังสือจะติดไปนะคะก็ไปจัดอีกนิดนึงนะคะอีกนิดนึงวันนี้นะคะเรามาอยู่ในช่วงท้ายๆกันแล้วนะคะสังเกตว่าแอปพลิเคชันของเราถ้าบางคนบอกว่าอยากดูหน้าเต็มๆนะคะหน้าเต็มๆของแอปมากดตรงนี้ตอนนี้เราอยู่หน้าข้างในของแอปชีทใช่ไหมคะเรากดหน้า My App ก็จะโชว์แอปทั้งหมดที่เรามีนะคะตรงนี้คือโลโก้ที่ใส่ไปใช่ไหมคะที่อาจารย์กุ้งพาใส่โลโก้ไปก็จะขึ้นตรงนี้ด้วยเราอยากเห็นในมุมมองนะคะมุมมองPreview with device size นะคะนี่สวยงามสวยงามตะการตาเมนูย่อยอยู่ในนี้นะคะที่ซ่อนเอาไว้ทั้งหมดที่พาทำตั้งแต่ตอนก่อนหน้านะคะไล่มาเรื่อยๆนะคะก็จะมี1 2 3 4 5 6นะคะเสร็จแล้วตรงนี้คลิกแล้วต้องเปิดไหมเปิดอ๋อยังมีอันอาจารย์กุ้งกันบ้านเยอะนะคะอันนี้ยังไม่ได้ไปทดลองตรงนี้นะคะเดี๋ยวเจอวิธีแล้วเดี๋ยวจะมาบอกในตอนต่อไปที่มีรหัสบางภาพอยู่นะคะคือเจอวิธีลบรหัสออกนะแต่ก็ยังมีพื้นที่สีขาวเนี่ยบางภาพนะอันนี้เป็นกันบ้านอาจารย์กุ้งมีกันบ้านทุกตอนนะคะตรงนี้คือต้องไม่มีแท็บสีขาวตรงนี้บังนะคะเพราะไม่งั้นก็จะบังรูปภาพที่เราสร้างไว้นะคะตรงนี้คือหน้าติดต่อเรานะคะคือติดต่อทางร้านพอกดเมนูอาหารก็จะโชว์เมนูขึ้นมาเมนูอาหาร
เราควรจะซ่อนนะเขาอาจจะดูได้อย่างเดียวนะคะเราอาจจะซ่อนปุ่มทั้งหมดนะคะถ้าเกี่ยวกับการซ่อนสถานะหมายถึงว่าการสิทธิ์ตะกี้หน้าอะไรนะเมนูใช่ไหมเมนูนี่ถ้าจะให้เขาดูได้อย่างเดียวเอาออกให้หมดนะคะแล้วเหลือ read only แล้วก็กดเซฟไปดูซิกดรีเฟซเพิ่มได้อย่างเดียวแล้วเห็นไหมคะเพิ่มได้อย่างเดียวแล้วเขาลบได้ไหมลบมันก็ควรลบไม่ได้เนาะไม่งั้นก็เดี๋ยวลบหมดนะคะตรงไหนสิทธิ์เราให้เขาทำอะไรได้แค่ไหนนะคะถ้าเป็นเรื่องของสิทธิ์ที่เกี่ยวกับข้อมูลนะคะดาต้าเบสเราต้องไปที่ Data เมนู Data แต่ถ้าเป็นการทดสอบการใช้งานนะคะเราต้องมาทดสอบผ่านหน้า UX UX คือหน้าเดียวกับที่ User ใช้ User ก็คือ Rider นะคะพนักงานลูกค้าเจ้าของร้านนะคะที่ใช้งานแอปพลิเคชันนี้นะคะส่วน Automation ก็คือการสั่งให้บอททำงานให้เราตามเงื่อนไขนะคะเราก็จะอยู่ในส่วนของบอทตรงนี้นะคะเป็นยังไงบ้างเริ่มเข้มข้นเข้าไปทุกทีแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีตอนต่อไปที่อาจารย์กุ้งจะพาเอาข้อมูลที่กรอกเข้ามาแล้วเนี่ยกรอกผ่านโมบายแอปนะคะข้อมูลก็จะไปอยู่ที่ Google Sheet ใช่ไหมคะเราก็จะเอาข้อมูลที่อยู่ใน Google Sheet เนี่ยไปทำรีพอร์ตนะคะทำรีพอร์ตหน้าตาสวยงามแบบแดชบอร์ดเลยนะคะมีการข้อมูลมีการอัปเดตปรับอัปเดตนะคะปรับเปลี่ยนแบบเรียลไทม์เลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตอนต่อไปของเรานะเพราะฉะนั้นใครดูถึงตอนนี้แล้วไปทำกันบ้านให้เสร็จก่อนนะคะคืออาจารย์กุ้งมาถึงนี่แล้วนะยกเว้นหน้าติดต่อเรานะที่ยังหาวิธีอยู่นะคะตรงนั้นก็ท่านที่ทำแล้วติดเหมือนกันก็รอไปก่อนนะคะแต่ว่าหน้าอื่นๆไม่ได้ติดอะไรแล้วนะคะก็ทำให้เท่ากับที่อาจารย์กุ้งทำนะก็คือมาเราประกอบร่างโมบายแอปพลิเคชันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปจัดการ Data ในตอนต่อๆไปเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับ Digital in DNA by อาจารย์กุ้งสวัสดีค่ะ

ากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิม

0: ในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้1ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
1: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือ ช้แฟนัสเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัวเอ็กแพนชั่นวาล์วนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่วันศุกร์เสวนาค่ะพบกับอุ๋มเหมือนเช่นเคยนะคะและช่วงเวลานี้ทุกๆวันศุกร์นะคะเราก็จะได้มาเจอกันค่ะอุ๋มเองก็พยายามที่จะทำรายการขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของทุกท่านนะคะซึ่งในรายการนี้เนี่ยหลายท่านก็อาจจะตั้งคำถามค่ะว่าเอ๊ะเป็นรายการสอนอะไรกันนี่สอนเรื่องอะไรทำไมให้นักศึกษามาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของความตายแล้วก็มีนักศึกษาหลายคนเลยค่ะแวะเวียนเปลี่ยนหน้ากันนะคะมาเล่าเกี่ยวกับว่าเอ๊ะถ้าเขาต้องอยู่ในสถาน

านการณ์ที่ใกล้จะตายหรือใกล้เสียชีวิตเนี่ยนะคะก็เรียกเป็นง่ายๆเลยใกล้ตายนะคะเขาจะทำอะไรทำไมครูอุ๋มถึงทำแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเล่าคีย์เมสเซจก่อนนะคะว่าสำหรับรายการวันศุกร์เสวนาเนี่ยนะคะวันศุกร์ไม่ได้สะกดเป็นวันศุกร์ที่เราเจอกันแบบนี้เนาะแต่เป็นวันแห่งความสุขนะคะก็ย่อๆก็เป็นวันศุกร์แล้วก็เสวนาจัดขึ้นนะคะก็เพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นกระบวนการในการใช้การสื่อสารภายในตนเองของวัยรุ่นค่ะซึ่งจริงๆแล้ววัยรุ่นก็เป็นตัวแทนของมนุษย์นั่นแหละนะคะก็เรียกแบบนี้แล้วกันคืออุ๋มอยากจะให้ทุกท่านเห็นว่าสำคัญเลยคือเรื่องของการที่เราคอยคุยคอยสื่อสารกับตัวเองอันนี้คือสิ่งที่จะทำให้เราสามารถที่จะก้าวพ้นจากสิ่งที่เรียกว่าความกดดันในชีวิตได้ค่ะทุกท่านคะบางทีเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะคะว่าในชีวิตข้างหน้าหรือณตอนนี้เราจะเจอกับเรื่องที่เบาหรือหนักกว่าเป็นเรื่องที่เรากำหนดไม่ได้นะคะผมเองก็อยากจะให้อำนาจตรงนี้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะว่าคุณผู้ชมอยากที่จะมีอำนาจหรือเปล่าเดี๋ยวนิยามคำนี้ก่อนอำนาจนะคะดูสิคะมีหลายสิ่งมาให้ผู้ชมนะคะได้เข้าใจเป็นคำนี้นะคะอำนาจค่ะอำนาจในที่นี้เนี่ยไม่ใช่อำนาจสั่งการอย่างที่เราคุ้นเคยกันในสังคมแต่เป็นตัวอำนาจที่อยู่ในตัวเราซึ่งอำนาจที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมันจะทำให้เราเข้มแข็งมันจะทำให้เราแข็งแรงแล้วมันจะทำให้เรามีบุคลิกภาพที่มีจุดยืนชัดเจนค่ะผู้ชมอาจจะเห็นหลายๆข่าวนะคะที่เกี่ยวกับสังคมแล้วก็เห็นว่าหลายๆวัยเลยนะคะก็ประสบพบเจอกับสุขภาพจิตที่แย่ลงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเจ้าตัวนี้เลยค่ะอำนาจดังนั้นนะคะวันศุกร์เสวนาก็จะพูดถึงคำนี้ให้ผู้ชมได้เห็นชัดเจนด้วยจริงๆเราเจอกันมา5ตอนแล้วนะคะตอนนี้ถือเป็นตอนที่6ที่เราจะเจอกันดังนั้นตั้งแต่ตอนที่6คือตอนนี้ไปจนถึง7และ8อุ๋มจะไล่เรียงคีย์เวิร์ดคีย์เมสเสจต่างๆเหล่านี้ให้ผู้ชมได้รู้ว่าจริงๆแล้วมันสำคัญอย่างไรคีย์เมสเสจตัวต่อไปนะคะที่อุ๋มจะพูดนะคะก็คือเรื่องของสิ่งนี้ค่ะความฝันค่ะมนุษย์ทุกคนย่อมที่จะมีความฝันบางคนนี่สู้เพื่อฝันจนตัวตายเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเอ๊ะเจ้าฝันเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับการสื่อสารภายในตนเองแล้วเกี่ยวอะไรกับการที่ได้นักศึกษานะคะได้มาพูดเรื่องความตายเกี่ยวอะไรกันนะอีกคำหนึ่งนะคะที่ก็น่าสนใจนะคะก็คือคำว่าโลกบรรยายค่ะเดี๋ยวทุกท่านจะได้รู้นะคะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราฟังหลายๆเสียงในโลกใบนี้นะคะเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งเหล่านั้นอ่ะมันคือสิ่งที่โลกบรรยายแต่มีคำตรงข้ามอยู่ค่ะเนี่ยคือคีย์เมสเซจที่อุ๋มอยากจะนำเสนอนะคะอีกคำหนึ่งนะคะที่เราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือคำว่าหลงไหลค่ะคีย์เมสเซจตัวนี้นะคะจะนำเสนอผู้ชมด้วยใน3ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราคุยกันและอันนี้ด้วยค่ะการฟังค่ะการฟังเนี่ยเป็นคีย์เมสเซจสำคัญเลยเนาะในการสื่อสารภายในตนเองและเรื่องนี้ด้วยค่ะถูกหยุดหรือหยุดเองค่ะมันจะมีหลายๆการกระทำของผู้ชมเลยนะคะที่เราทำแล้วเราอยู่ดีก็หยุดทำเพราะเราถูกหยุดกับอีกแบบนึงเราทำแล้วอยู่ดีเราก็หยุดแต่เราหยุดเองซึ่งพวกนี้นะคะมันเกี่ยวข้องกับการสื่อสารภายในตนเองทั้งนั้นเลยแต่คุณผู้ชมอาจจะไม่ทราบนะคะคีย์เมสเสจอีกเรื่องนึงคือเวลาค่ะมันเกี่ยวกับการสื่อสารภายในตนเองด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะความคาดหวังค่ะความคาดหวังจะเป็นยังไงนะคะมาถึงอันนี้นะคะเรื่องราวของสำคัญอันนี้มันคือความสำคัญค่ะเวลาที่เรามีเรื่องราวต่างๆภายในชีวิตนะคะผู้ชมอาจจะเห็นว่าเออมันเยอะจังเลยอ่ะเยอะไหมคะเรื่องราวในชีวิตของทุกท่านอุ๋มว่าเยอะพอ

พอๆกับอุ๋มหรือบางคนอาจจะมากหรือน้อยกว่าขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วก็วัยของเราแต่เนี่ยพอมันเยอะแล้วเนี่ยเราจะจัดลำดับความสำคัญมันอย่างไรมันเกี่ยวข้องกับการสื่อสารภายในตนเองนะคะมาต่อมาค่ะมนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องใช้ความคิดเพราะมีสมองใหญ่นะคะใช่ไหมคือเราเนี่ยกินสัตว์เกือบทุกประเภทเลยนะเพื่อที่จะบำรุงสมองของเราและสิ่งที่มนุษย์แตกต่างจากสัตว์นะคะก็คือเนี่ยแหละค่ะคือสมองคือความคิดนะคะโครงสร้างความคิดของมนุษย์เนี่ยมันเป็นชั้นยิบย่อยมากเลยเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องนี้ด้วยเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการสื่อสารภายในตนเองค่ะและการสื่อสารภายในตนเองก็เกี่ยวข้องกับคีย์เมสเสจตัวนี้ค่ะผมกำลังเล่าคีย์เมสเสจให้คุณผู้ชมอยู่นะคะความมุ่งมั่นค่ะสัตว์หลายๆชนิดไม่มีสิ่งนี้แต่มนุษย์มีสิ่งนี้อย่างชัดเจนและมันขับเคลื่อนจากยีนที่อยู่ในตัวเรานะคะอีกอย่างนึงนะคะคือเรื่องของการควบเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องนี้ด้วยค่ะการสื่อสารภายในตนเองนะคะคีย์เมสเสจนี้คีย์เมสเสจต่อไปก็คือจุดสิ้นสุดค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าคีย์เมสเสจต่างๆเหล่านี้จะไปปรากฏที่เทปไหนนะคะและนี่คือตารางชีวิตค่ะคีย์เมสเสจต่อมานะคะคือเป็นคำตรงกันข้ามกันเนาะกีดกันกับเสียงข้างในค่ะเวลาพอพูดถึงการสื่อสารภายในตนเอง3เทปนี้อุ๋มจะเน้นมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของเสียงข้างในดังนั้นคุณผู้ชมคอยดูคอยฟังกันดีๆนะคะว่าเอ๊ะไอการกีดกันกับเสียงข้างในเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรและนี่ค่ะคีย์เมสเสจตัวต่อไปตัวนี้ก็คือทนค่ะมนุษย์นี่ไม่รู้จะทนไปถึงไหนนะคะเราอดทนมากเลยอ่ะเนาะแต่พอมีสถานการณ์เข้ามาจับวัยรุ่นที่เรานำมาออกอากาศเนี่ยนะคะซึ่งเขาลงทะเบียนเรียนกับผมนะคะในรายวิชาเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานและเขาได้มาเล่าถึงเรื่องของความอดทนแล้วความอดทนมันเกี่ยวข้องกับการสื่อสารภายในตนเองอย่างไรอีกเรื่องนึงที่คุณผู้ชมได้เห็นไปแล้วนะคะคือเรื่องของการยืนหยัดค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปกันนะคะว่าเจ้าการยืนหยัดนี้เกี่ยวข้องยังไงนะคะนี่อีกค่ะหยุดหรือไปต่อหลายสถานการณ์เลยค่ะที่คุณผู้ชมได้เห็นจากเทปที่ผ่านมานะคะมีบางคนหยุดและบางคนไปต่อพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับกระบวนการการสื่อสารภายในตนเองทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้สำคัญอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่บางท่านควบคุมได้บางท่านควบคุมไม่ได้ค่ะก็คือเรื่องอารมณ์ค่ะนี่อารมณ์นะคะเมสเสจตัวนี้และเมสเสจตัวต่อไปนะคะสภาวะสับสนค่ะผู้ชมห่วงบ่อยเลยใช่ไหมคะบางคนบอกว่าตอนนี้เป็นอยู่นะคะผมก็มีบ้างนะเป็นแบบว่าแบบสับสนไปสับสนมาแต่เจ้าสภาวะสับสนเนี่ยมันถูกแก้ได้ด้วยการสื่อสารภายในตนเองอย่างไรเดี๋ยวให้แนะไปด้วยนะคะนี่เรื่องนี้ค่ะเราจะควบคุมการกลัวของเราอย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามนุษย์อะขับเคลื่อนการกระทำเกือบทุกการกระทำด้วยความกลัวนะคะดังนั้นแปลว่ามันเป็นเพื่อนสนิทเราแล้วเราจะให้มันมาอยู่ในกระบวนการการสื่อสารภายในตนเองได้อย่างไรครบแล้วค่ะคีย์เมสเสจเยอะมากเลยนะปกติแล้วถ้าจะเล่ากันเนี่ยนะคะก็อาจจะแบบว่าไม่หมดใช่ไหมแต่นี่หมดแน่นอนเพราะว่าเราเจอกัน3ตอนนะคะแล้วบางทีอาจจะมีคีย์เมสเสจเพิ่มเดี๋ยวอุ๋มก็จะแบบเขียนสดตรงนี้เลยนะคะก็เหมือนกับเป็นการแชร์กันด้วยนะคะคือจริงคลิปหรือรายการที่เราปล่อยออกอากาศเนี่ยเนาะอุ๋มเองพยายามที่จะไม่ใช้คำว่าสอนน่ะอยากที่จะให้คุณผู้ชมนะคะได้เข้าใจว่าพออุ๋มมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเจออุ๋มที่ไหนก็แล้วแต่ปรากฏอยู่ตามสื่อไหนนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ชมนึกว่าอ๋ออุ๋มเหรอน่าจะมาแชร์แบบนั้นนะคะเพราะถ้าเจออุ๋มนั้นแปลว่ามันจะมี how to มาฝากคุณผู้ชมนะคะก็อยากที่จะให้เป็นแบบนั้นมากกว่าดังนั้นถ้ามันเป็นเรื่องของการแชร์เราแชร์กันดีไหมคะแชร์ระหว่างเราดังนั้นคุณผู้ชมถ้ามีข้อติชมหรือว่ามีปัญหาสงสัยอย่างไรก็ส่งมาได้นะคะที่ทางสถานีโทรทัศน์เลยนะคะเอาละค่ะเริ่มกันเลยนี่แนะนำยาวเลยนะคะเพราะว่าเป็นเทปแรก

ที่เราจะเจอกันเต็มๆเนาะพอพูดถึงเรื่องของการสื่อสารภายในตนเองผู้ชมคะในแต่ละเทปที่ปรากฏเทปสุดท้ายเนี่ยนะคะผู้ชมก็จะเห็นภาพบรรยากาศที่เราเคยได้ออกอากาศไปผู้ชมจะเห็นว่านักศึกษาเนี่ยนะคะหลายๆคนเนาะไม่ว่าจะเป็นเซต6หรือ7คนหรือบางคนก็มา 3-4 คนแบบนี้นะคะเขาก็จะมานั่งนะคะเรียงกันเสร็จแล้วเนี่ยก็พูดคุยเกี่ยวกับคำถามที่อุ่มป้อนไปอุ่มป้อนคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ที่ทุกคนกลัวนะคะใช้คำนี้ค่ะกลัวซึ่งพอพูดถึงเรื่องนี้คือเรื่องความตายไปกระซิบถามคนข้างๆแล้วมาตอบด้วยความคิดเห็นตัวเองอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ถูกไหมคะเพราะว่าไม่ว่าเราจะมีข้าวของเงินทองเนาะหลายๆสิ่งที่มันเป็นของของเราเราเชื่อว่ามันเป็นของของเราเนี่ยแต่คุณผู้ชมต้องตระหนักไว้หลังจากที่ดูรายการนี้จบด้วยนะคะอันนี้เป็น how to แรกที่ให้ก็แล้วกันตระหนักไว้เลยว่ามันไม่มีอะไรเป็นของของเราค่ะแต่สิ่งที่เป็นของเราแน่ๆเลยคืออะไรรู้ไหมคะตายค่ะดังนั้นเนี่ยพออุ่มให้สถานการณ์นี้กับนักศึกษาไปนะคะนักศึกษาเองแทนที่จะไปถามคนอื่นก็ต้องมาถามตัวเองและนั่นเองแหละค่ะคือการสื่อสารภายในตนเองแบบฉบับแรกเลยนะคะพอเราได้ถามตัวเองเกี่ยวกับโจทย์ที่มันยากมากแล้วมันเป็นของของเราคือมันเป็นเรื่องของชีวิตเรามันเป็นเรื่องของความตายของเราเนี่ยนักศึกษาจะดิ่งลงไปดิ่งลงไปในความคิดความรู้สึกของตัวเองด้วยสิ่งนี้ค่ะความกลัวคุณผู้ชมคะพอเวลาที่คุณผู้ชมรับฟังอุ่มตอนนี้อุ่มอยากจะให้คุณผู้ชมลองตั้งโจทย์กับตัวเองแบบที่อุ่มตั้งโจทย์ให้กับนักศึกษาดูก็ได้นะคะว่าถ้าหากว่าเราอ่ะเกิดอะไรก็ไม่รู้แหละแต่เรารู้อ่ะเรารู้สถานการณ์แล้วว่าอีกไม่กี่วันหรืออีกไม่กี่เดือนเราตายแน่เราต้องจากทุกอย่างที่เรากำไว้ตอนนี้แน่ๆเราจะวางสิ่งนี้อย่างไรตารางชีวิตพอเราได้สื่อสารกับตัวเองเราอย่าดิ่งกับมันมากมายนักค่ะไม่ว่าเรื่องราวเหล่านั้นจะเป็นเรื่องของความตายหรือไม่ก็ตามแต่ให้ฉายออกมาให้เห็นถึงตารางชีวิตของตัวเองที่เหลืออยู่ว่าเราควรจะทำอะไรบ้างการสื่อสารภายในตนเองมันจะมีประสิทธิภาพถ้าเราใช้เจ้าตัวนี้ค่ะอาวุธของเรานะคะจะเป็นหมึกใหญ่ๆแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นปากกาเป็นดินสอแต่คุณผู้ชมต้องจดอ่ะต้องเขียนออกมาเลยค่ะตอนนี้อุ่มไม่มีกระดานนะแต่อยากจะให้ผู้ชมเนี่ยมีสมุดหรือมีกระดาษไว้หรือแม้แต่น้องๆหนูๆที่ดูครูอุ่มอยู่นะคะลูกลองทำตามดูก็ได้ลูกอย่าไปคิดว่าเออเรายังเด็กอยู่จะตายแล้วเหรอนะคะอย่าไปคิดแบบนั้นนะคะคือความตายมันเกิดขึ้นได้เสมอเลยค่ะแล้วค่ะนี่มาถึงตรงนี้แล้วทุกคนมีปากกามีดินสอมีอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะลองเขียนตารางชีวิตลองดูก็ได้นะคะพอเขียนตารางชีวิตแล้วเนี่ยกระบวนการการสื่อสารภายในตนเองมันจะเกิดขึ้นแล้วค่ะพอเกิดขึ้นแล้ว how to ต่อมานะคะก็คือมันจะหลั่งไหลออกมาเลยอ่ะโครงสร้างความคิดค่ะความคิดของเรานะมันจะระเนระนาดไปหมดเลยนะแต่มันก็จะคู่กันกับสิ่งนะมันจะคู่กันนะแล้วมันก็จะคู่กันกับสิ่งนี้อีกอ่ะอารมณ์ค่ะมันทริปเปิลเลยมันเป็นแบบเพื่อนสนิทเลยอ่ะเชื่อไหมพอเรารู้ว่าเรากำลังจะตายอันนี้คือเป็นเรื่องสมมุติก่อนเนาะหรือบางท่านอาจจะอยู่ในสถานการณ์นี้จริงๆอ่ะนะคะก็อย่าเพิ่งท้อแท้ใจลองฟัง how to ของอุ๋มก่อนนะจากวันศุกร์เสวนาเนี่ยนะคะพอเรารู้ว่าเรากำลังจะตาย3สิ่งนี้มันจะทำให้เราดิ่งแต่ถ้าเราจัดกระบวนการดีๆต่อให้เราจัดดีแค่ไหนเราจะไปสู่สิ่งนี้สภาวะสับสนสภาวะสับสนเกิดขึ้นแล้วค่ะ
นี่ดูสิคะมันเป็นเหมือนเป็นเส้นเรื่องเลยนะถ้าเรียกเหมือนเป็นซีรีส์นะเป็นเส้นเรื่องมาแบบนี้ค่ะสภาวะสับสนจะเป็นเส้นเรื่องเส้นต่อไปพอเราสับสนแล้วเราต้องทำยังไงไม่ต้องทำอะไรค่ะไม่ต้องทำอะไรนะคำตอบมันจะผุดขึ้นมาเองผู้ชมลองดูมันจะเป็นตัวนี้ค่ะนี่สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมันจะลอยขึ้นมาเพียงไม่กี่อย่างค่ะบางคนนะแบบว่ามีของแบบเยอะมากๆในชีวิตใช่ไหมคะที่แบบโอ้อันนั้นก็รักอันนี้ก็รักมีแมวหลายตัวมีหมาหลายตัวมีสัตว์เลี้ยงเยอะแยะมากมายมีสิ่งที่แบบชื่นชอบโปรดปานปาร์ตี้นู่นนี่นั่นแต่ท้ายที่สุดพอเรารู้ว่าสถานการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นแล้วเรารู้แน่แล้วว่าเรากำลังจะตายภายอีกไม่กี่วันไม่กี่เดือนเรารู้ชัดเจนมันจะเกิดการจัดลำดับความสำคัญซึ่งมันเป็นผลลัพธ์ของการสื่อสารภายในตนเองค่ะมันเกิดขึ้นเลยนะพอมันเกิดการจัดลำดับความสำคัญแล้วกลับมาที่ตรงนี้ค่ะตารางชีวิตของเราจะชัดเจนขึ้นค่ะผู้ชมมันจะขึ้นเลยนะว่ารายชื่อใครบ้างที่จะอยู่ในชีวิตเราสมมติว่าเราจะตายภายใน7วัน7วันนี้มันจะมีแค่รายชื่อคนที่สำคัญเท่านั้นค่ะดูสิคะมหัศจรรย์ชัดเจนเลยไม่ต้องไปถามใครเลยนะคะหรือไม่ต้องไปฟังคำตอบของใครด้วยว่าเออคนนั้นเขาบอกว่าแม่คนนั้นเขาบอกว่าพ่อแต่มันจะขึ้นนะคะมันจะขึ้นแค่ไม่กี่คนย้อนกลับไปเทปที่ผ่านมาไม่รู้คุณผู้ชมจำได้หรือเปล่าอุ้มเคยถามนักศึกษาประมาณ 2-3 คนเนาะถามว่าถ้าหากว่าสามารถที่จะเขียนจดหมายน้อยจดหมายน้อยเนาะเขียนจดหมายน้อยถึงคนคนหนึ่งก่อนที่เราจะตายอ่ะแล้วเราเลือกเขียนได้แค่คนเดียวเขาจะเลือกเขียนถึงใครอันนี้แหละค่ะคือเป็นกระบวนการความสำคัญค่ะมันจะผุดขึ้นมาเลยเอ้าแล้วอย่างนี้คำตอบมันอยู่ตรงไหนล่ะมันคือประโยชน์ของการสื่อสารภายในตนเองโดยใช้สถานการณ์ความตายเราจะได้เห็นความสุขผุดขึ้นค่ะความสุขที่มันไม่ใช่ความสุขไร้สาระความสุขที่มันไม่เยอะแต่มันเป็นความสุขหนึ่งเดียวมันเป็นความสุขหนึ่งเดียวค่ะคุณผู้ชมเราเลยได้เห็นว่ามันสำคัญดังนั้นสถานการณ์ความตายที่ครูอุ๋มให้ไปเนี่ยมันมีบทบาทกระตุ้นนักศึกษาและกระตุ้นคุณผู้ชมที่ชมรายการวันศุกร์เสวนาอย่างมากเลยนะคะลองดูค่ะลองดูลองนึกกันดูทำตามนะคะ How to ต่อมาค่ะคะแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเรามีความฝันฝันอยู่ไหนฝันอยู่นี่ค่ะเรามีความฝันแต่บางท่านนะคะใกล้อายุเลข3เลข4บางท่านยังไม่รู้เลยว่าฝันนั้นเป็นฝันเราหรือฝันเขาเคยนึกไหมฝันของเราหรือฝันของเขาเรากำลังทำฝันของใครเราทำฝันตามที่โลกบรรยายให้เราหรือเปล่าคำนี้สำคัญมากเลยนะคะผู้ชมลองนึกดูนะคะว่าเวลาที่เราเติบโตมาเนี่ยมันมีหลายสิ่งที่มันครอบงำกดทับเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นประเพณีนิยมเราเกิดมาในครอบครัวของเราเองกับครอบครัวของเพื่อนประเพณีนิยมบรรทัดฐานหรือความคาดหวังของครอบครัวก็แตกต่างกันเพื่อนบางคนมีอิสระเสรีมากเลยแต่พอมามองที่ตัวเราแล้วเอ๊ะทำไมเราไม่สามารถที่จะทำนั่นทำนี้ได้บางทีเราอยากที่จะเรียนต่อในสายที่อิสระเสรีแต่เราทำไม่ได้เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่มีบทบาทในชีวิตเราก็อาจจะบอกว่าอย่าไปเรียนนั้นเลยมันไม่ดีหรอกเรียนอันนี้แหละเพราะว่าตึ๊ดไอ้คำว่าเพราะว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่โลกบรรยายอย่างเช่นต้องเรียนหมอสิถึงจะเป็นที่ยกย่องเห็นไหมคะ
โลกบรรยาย

ไว้แบบนั้นแต่โลกบรรยายไว้ว่าถ้าเรียนต่อไปในทางศิลปินไส้แห้งสิเนี่ยนี่คือสิ่งที่โลกบรรยายไว้แต่ทุกท่านคะจากที่ทุกท่านได้ดูเทปที่1ถึงเทปที่5แล้วนักศึกษาทุกๆคนก็ถูกโลกบรรยายครอบงำอยู่เหมือนกันหมดนั่นแหละครูอุ๋มเองก็ถูกโลกบรรยายครอบงำไว้เหมือนกันว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่สิ่งที่มันจะทำให้เราหลุดออกจากสิ่งที่โลกบรรยายคือความตายที่มันใกล้เข้ามาค่ะพอเรารู้ว่าโอ๊ยฉันเนี่ยจะต้องทิ้งโลกใบนี้ไปแล้วอะพอรู้แบบนั้นปั๊บนะคะจำได้ไหมคะมีนักศึกษาคนหนึ่งนะคะที่ครูอุ๋มถามว่าพอรู้ว่ากำลังจะตายภายใน7วันเนี่ยเขาจะทำยังไงเขาบอกว่าเขากลับเลยกลับต่างจังหวัดเลยไปอยู่กับจำไม่ได้ละน่าจะเป็นคุณแม่หรือคุณยายนี่แหละที่เขารักเดียวแล้วเรียนหนังสือล่ะเรียนหนังสือกำลังจะจบที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเป็นนักศึกษาที่เรียนกับครูอุ๋มแล้วจบเมื่อเดือนตุลาคมนะคะจบแล้วน่าจะจบเดือนตุลาเนี่ยแหละใช่อีกนิดเดียวจะจบแล้วแต่ดูสิคะเขาบอกว่าไม่เอาแล้วเพราะถ้าหากว่ารู้ว่ากำลังจะตายไม่เอาปริญญาไม่แล้วกลุ่มถึงได้ย้อนถามเขาไงคะว่าเดี๋ยวนะแล้วที่เรียนมาตั้งแต่อนุบาลจนถึงณตอนนี้20กว่าปีทิ้งเลยเหรอทิ้งแล้วที่ความคาดหวังของคนในครอบครัวที่เขาอยากมีอยากเป็นอยากนู่นนี่นั่นพวกนี้มันคือสิ่งที่โลกบรรยายหมดเลยเนาะว่าเดี๋ยวจบแล้วรับปริญญาเป็นที่ภาคภูมิใจของคนในสังคมล่ะทิ้งครับทิ้งสิ่งที่โลกบรรยายเมื่อมนุษย์ผู้นั้นรู้แล้วว่าจะต้องลาโลกนี้ไปค่ะตรงนี้สำคัญอย่างไรคะคีย์เมสเสจตรงนี้สำคัญตรงที่ว่าการสื่อสารภายในตนเองถ้าเราคอยสื่อสารภายในตนเองบ่อยๆต่อให้ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความตายมากระตุ้นเราจะหลุดจากสิ่งที่โลกบรรยายค่ะเมื่อเราหลุดจากสิ่งที่โลกบรรยายมันกดทับเราอยู่ฟังดีนะเมื่อเราหลุดจากสิ่งที่โลกบรรยายมันกดทับเราอยู่เนี่ยดูกดทับนะคะเราจะเจอศักยภาพที่แท้จริงของตัวเราเองค่ะเป็นศักยภาพที่เราได้ยินเสียงตลอดเวลาซึ่งเสียงนั้นมันคือเสียงข้างในค่ะกระบวนการสื่อสารภายในตนเองมันสำคัญตรงที่ว่าเสียงเราจะชัดมากแต่ก็อีกนะเวลาครูอุ๋มแต่นี่ต้องมีอะไรใช่ไหมแต่ทำไมเราไม่ได้ยินเสียงตัวเองล่ะก็เพราะเราถูกกดทับด้วยสิ่งนี้ค่ะโลกบรรยายสมมติว่าเราเป็นผู้ชายเนาะแล้วเราก็อยากที่จะทำประกอบอาชีพแบบผู้หญิงแต่โลกไม่ได้บรรยายไว้เราทำไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเราถูกกีดกันด้วยความคาดหวังของสังคมค่ะไม่ว่าจะเป็นสังคมขนาดเล็กก็คือครอบครัวของเราหรือสังคมใหญ่ขึ้นมาก็แล้วแต่เห็นไหมคะแต่ถ้าเราฟังเสียงในตัวเองเยอะๆเราจะหลุดออกจากการถูกกีดกันค่ะคุณผู้ชมดังนั้นรายการวันศุกร์เสวนานะคะสนับสนุนให้ทุกท่านฟังเสียงตัวเองเยอะๆนะคะแต่การฟังเสียงตัวเองก็ต้องลองดูว่าเราอยู่ภายใต้สังคมแบบไหนถ้าเราฟังเสียงตัวเองเยอะแล้วทำให้คนรอบข้างไม่มีกำลังใจทำให้คนรอบข้างเดือดร้อนทำให้คนรอบข้างทุกข์ใจก็อาจจะต้องไล่เลียงกันใหม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ที่เราจะต้องลาโลกนี้ไปจริงๆผู้ชมจะ
ได้เห็นคำต

อบที่ชัดเจนขึ้นค่ะเอาละค่ะ How to ต่อมาค่ะผู้ชมคะฟังถึงตรงนี้แล้วนะคะผู้ชมเห็นไหมว่าพอคุณผู้ชมเนี่ย

ไกลออกมาจริงๆแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นองค์ประกอบที่สำคัญว่าจริงๆแล้วความทุกข์ยากมันอาจจะทำให้เราต้องมีความรู้สึกนี้ค่ะทนกับมันมนุษย์นี่อดทนมากเลยค่ะอดทนเพื่อที่จะให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการมันเลยทำให้เราวนเวียนอยู่ในวัฏจักรโครงสร้างของความทุกข์แต่รายการนี้คือรายการวันศุกร์เสวนานะคะคุณผู้ชมวันศุกร์เสวนาสนับสนุนให้ทุกคนมีความสุขดังนั้นความสุขที่ว่านี้ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยก็คือสุขที่ได้สื่อสารภายในตนเองโดยมีสถานการณ์มาบีบบังคับว่าทำไมเราต้องสื่อสารภายในตนเองหรอก็เพราะว่าเราใกล้ความตายแล้วนั่นเองนะคะโครงสร้างความทุกข์เนี่ยพอวิจัยออกมาแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นว่ามันมีองค์ประกอบหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือความสุขนะคะแต่ how to อีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็ต้องควบคุมมันนะคะเราจะควบคุมมันยังไงอ่ะให้อารมณ์ของเรามันไม่ฟุ้งซ่านสภาวะสับสนของเรามันไม่ได้แบบตะเลิดเปิดเปิงไปบางทีเราต้องแยกแยะให้ออกค่ะถ้าเราสื่อสารภายในตนเองบ่อยๆเราจะถามตัวเองไหวว่าสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้เราจะหยุดหรือเราจะไปต่อกับอีกแบบนึงเปรียบเทียบถ้าเราสื่อสารภายในตนเองบ่อยๆเราจะไม่เป็นแบบนี้ค่ะด้านบนก็คือเราจะไม่ถูกหยุดแต่เราจะหยุดมันเองค่ะสมมตินะสมมติว่าเราอยากที่จะเรียนอันนี้แล้วพอเรียนไปได้1ปีโอ๊ยเราอยากซิ่วแล้วอะแต่มันไม่ได้เราต้องมุ่งมั่นดูสิเราต้องมุ่งมั่นค่ะคุณผู้ชมเออทำไมอ่ะทำไมเราต้องมุ่งมั่นเพราะโลกบรรยายไว้ว่ามนุษย์ต้องอดทนเอออย่าทำอะไรแบบว่าหยิบยงใช่ไหมคะต้องไปให้สุดทางมีฝันแล้วก็ต้องทำให้สุดเพราะโลกบรรยายไว้แต่ถ้าเราสื่อสารตัวเองบ่อยๆนะคะเราสื่อสารภายในตนเองนะคะเรารู้แหละว่าความฝันของเรามันคืออะไรถูกไหมเรารู้เนาะแล้วเราก็กลัวด้วยกลัวว่าเราจะทำตามความฝันไม่ได้แต่ถ้าเราสื่อสารภายในตนเองบ่อยๆเราจะฟังอะไรอ่ะฟังว่าเอ้ยชีวิตคนเราเนี่ยมันก็ต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดพอเรารู้ว่ามันมีจุดสิ้นสุดแน่นอนเราจะยับยั้งมันค่ะต่อให้เราหลงไหลในสิ่งที่โลกบรรยายแค่ไหนก็ตามเราก็จะฟังเสียงข้างในของเราดูนักศึกษาในเทปที่ผ่านมาสิคะพอเวลาที่เขาตอบคำถามเนี่ยทั้งหมดนั้นน่ะเขาฟังเสียงข้างในของเขาหมดเลยต่อให้มันเป็นความฝันเป็นสิ่งที่โลกบรรยายยังไงก็แล้วแต่เป็นสิ่งที่ครอบครัวบีบบังคับให้ต้องทำทั้งที่ตัวเองเหนื่อยแล้วบางคนเหนื่อยเนาะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยมีความทุกข์ยากก็ไม่สามารถที่จะบอกใครได้บางคนถึงขั้นร้องไห้ในรายการแบบเนี้ยพวกนี้เกิดจากการที่เขาฝังตัวเองอยู่ในสิ่งที่โลกบรรยายทั้งหมดเลยค่ะแต่ถ้าเราสื่อสารภายในตนเองได้จริงๆเราจะหลุดออกจากสิ่งนี้ค่ะความคาดหวังจริงๆความคาดหวังอ่ะทุกคนหลุดออกจากมันสัก 5-10 นาทีลองฝึกดูก็ได้นะคะลองฝึกหลุดออกมาเลยอ่ะคืออะไรจะเป็นยังไงก็ช่างมันไม่ต้องสนใจปล่อยเขาเรียกปล่อยวางลองฝึกดูเริ่มต้นจากวันละ5นาทีก็ได้ค่ะไม่ต้องคิดอะไรเลยเหมือนอยู่ในโลกเปล่าๆเงียบๆนิ่งๆดีก็คุยแต่กับตัวเองถ้าอยากเล่าเรื่องก็เล่าให้ตัวเองฟังไม่ต้องเปิดโซเชียลใดๆทั้งสิ้นก็ถึงบอกว่าลองสิลองนั่งอยู่ในห้องมืดๆ

ปิดไฟเลยแล้วก็อยู่ในนั้นอย่าหลับนะคะอยู่ในนั้นแล้วก็นั่งคิดอะไรกับตัวเองพูดคุยกับตัวเองแล้วเราจะเจอคำตอบบางอย่างที่มันทำให้เราหลุดออกจากสิ่งนี้ค่ะการควบคุมแต่มนุษย์ก็หนีไม่พ้นอารมณ์เห็นไหมคะว่านักศึกษาหลายๆคนที่มาคุยให้ฟังเนี่ยทุกคนมีอารมณ์แตกต่างกันหมดเลยแต่พอทุกคนใกล้ตายพวกเขาได้สัมผัสถึงสิ่งอันมีค่าและสำคัญยิ่งมีบางคนบอกว่าโอ้แบบเขาเคยมีความรักหลายครั้งนะมีแฟนอย่างเงี้ยเนาะหลายครั้งแต่สุดท้ายจริงๆแล้วพอใกล้ตายเขาบอกว่าเขาไม่สนใจเลยแฟนปัจจุบันก็ยังมีแฟนอยู่แต่ทั้งหมดนั้นไร้สาระสำหรับเขาหมดเลยกลับไปหาคุณแม่อย่างเงี้ยนะคะนั่นคือผู้หญิงที่เขารักที่สุดแบบนี้เราจะรู้เราจะแยกออกค่ะพอเราสื่อสารภายในตนเองเนาะเราจะแยกออกว่าสิ่งไหนสำคัญและสิ่งไหนไร้สาระดังนั้นครูอุ๋มจึงได้นำแมสเซจนี้มาเป็นคีย์แมสเซจสำคัญวันศุกร์เสวนากำลังชวนคุณผู้ชมคุยกันและแชร์กันเกี่ยวกับ how to ว่า how to หรือทำอย่างไรที่เราจะสามารถที่จะสื่อสารภายในตนเองซึ่งการสื่อสารภายในตนเองมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีสถานการณ์มาบีบคั้นสถานการณ์นั้นที่ครูอุ๋มให้ในรายการนี้ก็คือเป็นสถานการณ์การที่มนุษย์คนหนึ่งเมื่อใกล้ตายแล้วต้องวางตารางชีวิตเขาจะทำอย่างไรและมีความรู้สึกอย่างไรต่อตัวเองพอเราได้สถานการณ์นั้นเราก็จะวิจัยโครงสร้างของความทุกข์ได้แล้วสิ่งนี้จะเกิดขึ้นค่ะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งสำคัญเลยนะอำนาจอย่างที่เกริ่นไว้ตอนต้นรายการค่ะอำนาจสำคัญมากเพราะมันทำให้เราไม่อยากทิ้งชีวิตของตัวเองอำนาจทำให้เรารักตัวเองอำนาจในที่นี้มันคืออำนาจในตนเองค่ะเขาเรียกกันว่าพลังอำนาจในตนเองเป็นคำใหญ่นะคะผู้ชมซึ่งพอบอกว่าเป็นคำใหญ่แล้วเนี่ยแล้วพอมาพูดกลางรายการเนี่ยโอ้มันยิ่งใหญ่จังเลยอ่ะอยากจะให้สโคปลงมาให้ชัดเจนอธิบายสั้นๆได้ไหมได้ค่ะจริงๆแล้วมันก็คือความไม่ต่างจากความมั่นใจในตัวเองเห็นคุณค่าในตนเองแบบนั้นค่ะพอเราเห็นคุณค่าในตัวเองโหเราแทบจะไม่อยากจะลาโลกนี้ไปเลยนะคะแต่ในเมื่อเราเลือกไม่ได้นักศึกษาเนี่ยหลายๆคนพอรู้แล้วว่าเอ้ยสถานการณ์นี้มันมาแน่แล้วเราเลือกไม่ได้แล้วมนุษย์เลยต้องยืนหยัดค่ะยืนหยัดบนความปรารถนาสุดท้ายของเขาเขาเรียนรู้ว่าต่อให้เขามีความปรารถนาหลายๆความปรารถนาแต่ในเมื่อมันทำต่อไม่ได้แล้วเขาจะยืนหยัดเพียงแค่ความปรารถนาเดียวซึ่งความปรารถนาเดียวของหลายๆคนก็แตกต่างกันนะบ้างก็บอกว่า อยากจะแค่ไปใช้ชีวิตคนเดียวหรือบ้างก็บอกว่าอยากจะกลับไปชวนคนในครอบครัวเที่ยวด้วยกันบ้างก็บอกว่าไม่ไปไหนเลยแต่ขอให้คุณย่าคุณยายที่เลี้ยงตนเองมาเนี่ยทำกับข้าวให้กินทุกๆวันก่อนที่เขาจะลาโลกนี้ไปหรือบ้างก็บอกว่าไม่เคยไปสวนสนุกเลยอยากไปสวนสนุกบางคนบอกว่าอยากไปทะเลหรือบางคนก็บอกว่าแค่อยากจะนอนแล้วก็คิดอะไรไปเรื่อยๆบางคนก็บอกว่าอยากจะทำในสิ่งที่ไม่เคยทำลองมันไปซะหมดไม่ว่ามันจะถูกหรือผิดแต่ขอให้ไม่เดือดร้อนใครแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่พวกเขาเล่าให้เราฟังค่ะว่าอะไรนะที่มันขับเคลื่อนให้เขาทำตามความปรารถนาสิ่งนั้นก็คือความต้องการที่จะทำความปรารถนาครั้งสุดท้ายนั่นเองค่ะ
พอพูดว่ามันเป็นเรื่องของครั้งสุดท้ายตัวนี้ก็มาเกี่ยวค่ะอารมณ์เห็นไหมคะพอมันเป็นเรื่องครั้งสุดท้ายปุ๊บเนี่ยเหตุผลมันตกลงไปเลยนะคะใช่ไหมมันไม่มีความสำคัญเลยดังนั้นแปลว่าพอเราใกล้สถานการณ์ที่มันจะสูญเสียแล้วอ่ะเราจะไม่เหลืออะไรแล้วความตายมันคืออะไรอ่ะความตายสำหรับผู้ชมคืออะไรคะสำหรับอุ๋มนะมันคือความว่างเปล่าแล้วอ่ะเราไม่สามารถที่จะรับรู้สิ่งใดได้ต่อให้เราอยากที่จะอยู่แต่เวลามันมาถึงแล้วอ่ะเราก็ต้องไปดังนั้นพอเราต้องไปสิ่งที่โลกบรรยายไว้ไม่ว่ามันจะมีตรรกะเหตุผลสำคัญแค่ไหนมันจะหายไปค่ะและเหตุผลจะพ่ายแพ้ต่ออารมณ์การสื่อสารภายในตนเองมันแปลกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมจริงๆมันช่วยแก้สภาวะสับสนได้แต่สิ่งที่มันแปลกก็คือมันไม่สามารถที่จะควบคุมได้แล้วเราจะทำยังไงอ่ะมันเลยทำให้เราอ่ะเห็นถึงการแตกสลายของจิตใจของใครหลายๆคนเมื่อใกล้จะตายแล้วไงคะแล้วเราจะทำยังไงให้เราควบคุมได้อุ้มถึงชวนคุณผู้ชมมาคุยกันในวันศุกร์เสวนาเพราะอะไรอ่ะเพราะอุ้มอยากที่จะให้ how to กับคุณผู้ชมค่ะว่าในเมื่อเราจะต้องแตกสลายแน่ๆจากอารมณ์ที่มันกระเจิดกระเจิงเมื่อเรารู้ว่าเราจะตายแล้วอ่ะดังนั้นหนุ่มจึงชวนให้ทุกท่านน่ะมา how to กับอุ๋มลองตั้งสถานการณ์แล้วถามตัวเองแบบนี้ค่ะไม่ต้องถามทุกวันก็ได้แต่ต้องมีความถี่เกิดขึ้นค่ะว่าเราจะถามทุกกี่วันหรือทุกเดือนแต่เดือนละกี่ครั้งแบบนี้ต้องทำนะคะอันนี้ชวนกันก็แล้วกันคือถ้าไม่ทำเนี่ยแหลกสลายแน่นอนเพราะมันจะมาปุบปับค่ะบางทีความตายมันมาถึงเนี่ยเราก็จะยับยั้งชั่งใจได้ยากแล้วกว่าที่เราจะได้รู้ว่ากระบวนการสื่อสารภายในตนเองมันสำคัญมันทำให้เราค้นพบเพชรเม็ดงามในชีวิตมันทำให้รู้ว่าสิ่งสำคัญมันคืออะไรและสิ่งไร้สาระมันคืออะไรเนี่ยมันอาจจะสายไปก็ได้นะคะคุณผู้ชมดังนั้นอุ๋มไม่อยากให้มันสายก็ไม่อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยพบเจอกับสภาวะแบบนั้นรายการนี้นะคะก็เลยชวนคุณผู้ชมมา how to กันก่อนหลายท่านพอที่จะเข้าใจแล้วนะคะว่าเนี่ยถ้าลองให้สถานการณ์นี้ไปนะคะเราจะเจอหลาย key message เลยค่ะซึ่งพอมันบอกว่าเป็นการเสวนานิยามของเสวนามันก็คือการแลกเปลี่ยนพูดคุยประสบการณ์ซึ่งกันและกันพอเราได้แลกเปลี่ยนกันเราก็จะเจอเพชรเม็ดงามของแต่ละคนที่นำมาแลกซึ่งกันและกันอุ้มเองเนี่ยอุ้มสอนรายวิชาพัฒนาบุคลิกภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเนี่ยอุ้มเชื่อมาตลอดตั้งแต่จับรายวิชานี้เลยนะคะว่ามนุษย์ทุกคนมีเพชรเม็ดงามอยู่ในตัวเองแต่อาจจะไม่รู้อาจจะถูกกดทับด้วยสิ่งที่โลกบรรยายอาจจะถูกกดทับด้วยอะไรหลายๆอย่างจึงอยากจะชวนอย่างนี้ค่ะว่าเราลองมาอย่างนี้สิมาเสวนากันด้วยความสุขดูสถานการณ์ความตายเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของความทุกข์ก็จริงค่ะแต่ถ้าเราเสวนาแบบรู้เท่าทันเราก็จะได้ฝึกทักษะกระบวนการสื่อสารภายในตนเอง How to สุดท้ายของวันนี้ที่จะคุยคือเรื่องของการสื่อสารภายในตนเองนั่นเองค่ะและมันจะยาวไปอีก2เทปเลยนะคะผู้ชมคะเวลาที่เราพูดกับตนเองกับสื่อสารภายในตนเองอะหลายท่านอาจจะคิดว่ามันเหมือนกันแต่อุ้มยืนยันว่ามันต่างกันนะคะต่างกันยังไงอ่ะการสื่อสารภายในตนเองมันคือกระบวนการที่เราได้เข้าไปอยู่ในความคิดของตัวเองโดยที่ทิ้งความคิดของคนอื่น
ความคิดของคนอื่นคืออะไรไม่ว่าจะเป็นในสื่อโซเชียลหรือข้อมูลต่างๆที่บินลอยอยู่ในโลกใบนี้พวกนี้เป็นความคิดคนอื่นหมดเลยค่ะที่เราต้องอ้างอิงอ่ะเราไม่ได้คิดขึ้นเองอ่ะอันนั้นอ่ะถ้าเราได้สื่อสารภายในตนเองเราจะทิ้งทุกอย่างแล้วคิดได้แค่ตัวเองเท่านั้นค่ะซึ่งความคิดของเรามันอาจจะถูกป้อนเนาะถูกป้อนจากประสบการณ์ของคนอื่นจนกลายเป็นบุคลิกภาพของเรากลายเป็นความคิดความเชื่อและความแตกต่างแต่ทั้งหมดนี้นะคะมันก็คือเป็นตัวเราเนี่ยเราลองที่จะมาสื่อสารภายในตนเองพอเราได้สื่อสารภายในตนเองนะคะคีย์เมสเสจสำคัญเลยคือเราจะได้คุยกับความคิดของตัวเองเราจะได้เห็นโครงสร้างความคิดของตนเองโดยไม่ใช่โครงสร้างความคิดที่เกิดจากโลกบรรยายให้เราแต่เราบรรยายตัวเองค่ะผมเคยได้ยินคำนี้จากคุณนิ้วกลมนะคะสราวุธเฮงสวัสดนะคะซึ่งท่านเองท่านก็ทำรายการหนึ่งอยู่ในช่อง YouTube นะคะพอฟังแล้วโหน่าสนใจเลยอ่ะต้องอยากจะให้มาคุยกันแล้วนะคะเนี่ยโครงสร้างความคิดของตัวเองบางทีพอเราได้เห็นแล้วเนี่ยเราจะรู้จักตัวเราในมุมที่เราไม่เคยเจอค่ะแล้วเราจะเริ่มที่จะเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วทุกท่านอาจจะบอกว่าเออฉันก็เห็นคุณค่าตัวเองอยู่นะไม่เคยคิดค่าตัวตายหรอกใช่ค่ะเราอาจจะไม่เคยคิดค่าตัวตายแต่บางทีเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เรากระทำย้ำซ้ำทุกๆวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่หนักการนอนที่น้อยการดูเสพสื่ออะไรก็แล้วแต่ทั้งที่อยากเสพแล้วไม่อยากเสพกินอาหารการดูแลสุขภาพทั้งหมดนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นการที่เราทำไม่ใช่เพื่อตัวเราแต่กลับเป็นการทำเพื่อคนอื่นทั้งหมดเลยพอมันเป็นการทำเพื่อคนอื่นทั้งหมดย้อนกลับมาที่การสื่อสารภายในตนเองแล้วเราคุยกับตนเองบ้างไหมว่าเราไหวไหมเราจะไปต่อไหมหรือเราจะหยุดเองหรือจะไปต่อให้มันหักกลางทางเลยไหมแบบนี้คุยกับตัวเองค่ะลองสื่อสารภายในตนเองดูนะคะคงจะไม่มีใครมาสะกิดเราแล้วอยู่ดีเขาก็มาถามเราหรอกว่าเอ้ยเธอจะต้องตายภายใน1วันนี้เธอจะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะคงไม่มีใครทำแบบนั้นด้วยมารยาททางสังคมเนาะแต่อุ๋มจะชวนให้ทุกท่านทำกับตัวเองแบบนั้นค่ะเพราะมันไม่มีใครมาช่วยเราเนี่ยเราต้องช่วยตัวเรานะคะพอเราได้คุยโดยให้สถานการณ์ความตายกับตัวเราเนี่ยเราจะได้เห็นประโยชน์ของเวลาเลยค่ะคุณผู้ชมในชีวิตของเรานะคะถ้าเรารู้ว่าเราใกล้ตายเนี่ยอย่างสมมติเป็นอุ๋มนะอุ๋มรู้ว่าอุ๋มใกล้ตายเนี่ยภาพในอดีตนี่มันจะกลับมาหมดเลยค่ะเนี่ยคือมันจะเป็นเหมือนซีรีส์อะเส้นเรื่องที่ผ่านมาชีวิตเรามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะและเราจะคิดเลยว่าเออเราพลาดจุดไหนแล้วเราอยากที่จะขยายช่วงจุดไหนพอเราคิดได้แบบนี้เราก็จะรู้ละว่าเอองั้นทุกวันเนี้ยชีวิตที่มันเป็นอยู่เราต้องมีกระบวนการในการบริหารจัดการอย่างไรแล้วความสุขมันจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องรอให้มันสายเกินไปนี่คือหัวใจของวันสุขเสวนาที่ผมอยากจะชวนผู้ชมคุยกันนะคะต้องบอกว่ามันจะยังมีอีก2เทปนะที่ผมจะนำพวกคีย์เมสเสจต่างๆเหล่านี้นะคะมาคุยให้ฟังกันเนาะวันนี้น่าจะหมดลงแล้วล่ะนะคะสำหรับคีย์เมสเสจสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะผู้ชมคะเวลาที่ผู้ชมจะบริหารจัดการตัวผู้ชมเองให้มีความสุขเนี่ยผมขอตั้งคำถามจากคุณผู้ชมเลยคุณผู้ชมยึดประเด็นไหนเป็นประเด็นแรกผมเชื่อนะหลายคนไม่ได้นึกถึงตัวเองเป็นอย่างแรกหรอกแต่จะนึกถึงอะไรก็ไม่รู้อะซึ่งเป็นเกี่ยวกับโลกบรรยายผมจะชวนผู้ชมอย่างนี้ค่ะว่าเวลาที่เราอยากที่จะรู้ว่าอะไรสำคัญที่สุดให้คุณผู้ชมลองที่จะเปิดรับสิ่งที่คุณผู้ชมไม่เคยทำดูบ้างค่ะเหมือนกับนักศึกษาที่อุ๋มพามา
ให้คุณผู้ชมได้เจอนี่แหละนะคะ

พวกเขาเองอ่ะพวกเขาได้ลองทำในสิ่งที่เขาไม่เคยทำนั่นคือการออกอากาศให้คุณผู้ชมดูนี่แหละค่ะต้องบอกว่าเบื้องหลังนี้แบบนักศึกษากลัวมากเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าก็อยากที่จะทำนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกคนก็มีความตั้งใจดีนั่นแหละแต่เขากลัวคุณผู้ชมคะพออุ่มพูดถึงตรงนี้อุ่มแค่อยากจะชวนผู้ฟังให้ลองทำแบบนักศึกษาไม่ใช่ลองไปออกอากาศนะคะแต่ลองทำในสิ่งที่ตัวเองกลัวลองทำในสิ่งที่ยากลองทำในสิ่งที่ไม่เคยอยากทำเลยพอได้ลองทำแล้วเนี่ยนะคะเราจะรู้ว่ามันจะมีบางอย่างเคลื่อนในร่างกายและจิตใจของเราซึ่งถ้าเปรียบเป็นสีก็จะเป็นสีที่แบบจัดจ้านรุนแรงอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันบาดสำคัญในการขับเคลื่อนให้ชีวิตมันมีความหมายค่ะผู้ชมอาจเคยได้ยินเรื่องของความสุขหลายๆระดับความสุขที่ว่านะคะถ้าอุ๋มแบ่งตามทฤษฎีของการพัฒนาบุคลิกภาพเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ระดับมีความสุขแบบว่าแค่พึงพอใจกับความสุขที่เป็นความสุขจริงๆกับความสุขแท้จริงความสุขแท้จริงที่ว่ามันก็คือความสุขที่มีความหมายระดับ3เนี่ยเป็นระดับที่คุณผู้ชมจะได้จากการที่คุณผู้ชมเริ่มทำสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อสังคมค่ะผมกำลังจะบอกว่าถ้าหากว่าคุณผู้ชมค้นพบว่าคุณผู้ชมชอบที่จะพึงพอใจกับสิ่งไหนให้ลองไต่ระดับความสุขไปเรื่อยๆและในช่วงที่ไต่ระดับความสุขให้คอยสื่อสารภายในตนเองไปเรื่อยๆพอเราสื่อสารภายในตนเองไปเรื่อยๆนะคะเราจะค่อยๆเรียนรู้ตนเองแล้วสุดท้ายเราจะรู้ว่าชีวิตของเรามันต้องการอะไรกันแน่พอเรารู้ว่าชีวิตของเราต้องการอะไรกันแน่เราจะเดินเส้นเรื่องของชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยที่เราไม่รู้สึกเสียดายกับอะไรเลยอุ๋มเคยตั้งคำถามกับนักศึกษาในห้องเรียนอุ๋มเนาะว่าถ้าให้เปรียบเทียบแล้วเลือกความเสียดายกับความเสียใจเขาว่าแบบไหนทุกข์ใจกว่ากันหลายคนก็ตอบไปต่างๆนานานะคะคุณผู้ชมล่ะตอบแบบไหนเสียดายหรือเสียใจเอาจริงเนี่ยเปรียบเทียบกันดูเนาะผมให้เป็นข้อมูลละกันถ้าเสียใจเนี่ยนะคะสมมติยกตัวอย่างเราเสียใจมากเลยที่เราต้องเลิกรากับคนคนหนึ่งเสียใจแล้วก็ไม่สามารถกลับไปได้คำว่าไม่สามารถกลับไปได้นั่นแปลว่าเราเสียดายนะคะแต่ถ้าบอกว่าเราเสียใจที่เราทำให้คนคนนี้ที่เรารักเนี่ยเขาร้องไห้แต่อีกวันหนึ่งเราก็สามารถที่จะสร้างความสุขให้กับเขาทำให้เขายิ้มได้แล้วกระบวนการนี้ไม่ทำให้เกิดความเสียดายเพราะเรายังกลับไปได้อุ๋มกำลังจะชวนคุณผู้ฟังแบบนี้ค่ะถ้าเรามีกระบวนการสื่อสารภายในตนเองบ่อยๆเราจะไม่เสียดายเราอาจจะมีเรื่องเสียใจมากมายแต่เราจะไม่เสียดายเลยในแต่ละช่วงชีวิตเพราะว่าเรามีการวางแผนอย่างมีวินัยค่ะงั้นเราลองเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นด้วยการลองสื่อสารกับตัวเองภายในตัวเองให้ how to ไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างเอาละค่ะหมดเวลาของรายการแล้ววันศุกร์เสวนานะคะหวังว่าคุณผู้ชมนะคะก็จะได้เห็นหลาย key message ที่ส่งไปแล้วก็คงจะชัดเจนแล้วล่ะว่ารายการของเรานะคะหลังจากที่ได้นำกรณีศึกษาเนี่ยมาเล่าเหตุการณ์ที่ถ้าเขาต้องตายใกล้ๆแล้วเนี่ยเขาจะดีไซน์ชีวิตเขาอย่างไรทุกคนนอกจากที่จะได้เรียนรู้ความเป็นวัยรุ่นแล้วก็ยังได้สะท้อนกลับไปที่มุมมองของตัวเองเพื่อที่จะทำให้ตัวเรานั้นได้เจอกับอำนาจที่สมบูรณ์ด้วยค่ะเจอกันใหม่นะคะในวันศุกร์หน้าก็จะนำคีย์เมสเซจตัวใหม่มาเล่าให้ผู้ชมได้เห็นภาพเหมือนเช่นเคยจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขต่อให้ทุกท่านจะยังไม่รู้ว่าจะลาโลกนี้ไปเมื่อไหร่
แต่ก็จะค้นพบความสุขที่แท้จริงยากค่ะสวัสดีค่ะ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมียอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลาง

การต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงของสุนทรียภาพทางศิลปะนะครับในวันนี้นี่ผมจะมาพูดถึงศิลปะตะวันตกนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในรากฐานที่สำคัญเลยนะครับของวัฒนธรรมโลกที่เรารู้จักกันในปัจจุบันศิลปะตะวันตกนี่ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความงามเชิงสุนทรียะนะครับแต่ยังสื่อถึงประวัติศาสตร์ความคิดและก็อารมณ์ของมนุษย์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับแต่ก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับผมขออนุญาตแนะนำตัวเองสักเล็กน้อยก่อนนะครับครับผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยสิริพันธ์นะครับจากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีนะครับในชั่วโมงนี้นี่ผมจะมาทำหน้าที่เป็นผู้เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะตะวันตกกับทุกท่านนะครับผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินจากเรื่องราวที่ผมจะนำเสนอในวันนี้นะครับแล้วครับพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยถึงความลึกซึ้งและก็ความงามของศิลปะตะวันตกไปด้วยกันเลยนะครับในอดีตนี่คำว่าวิจิตรศิลป์นะครับซึ่งภาษาอังกฤษก็คือ Fine Arts มักจะถูกใช้เรียกศิลปะที่มีความสวยงามและก็ประณีตบรรจงนะครับเน้นความงามที่มีคุณค่าต่อจิตใจต่อมาเนี่ยคำว่า Fine Arts นี้นะครับยังหมายถึงศิลปกรรมศาสตร์นะครับหมายถึงศาสตร์หรือความรู้ที่เป็นอาวุธทางปัญญาและก็ครอบคลุมไปถึงศิลปะทั้ง5แขนงด้วยนะครับแต่แก่จิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมวรรณกรรมและก็ดนตรีกับการแสดงนะครับซึ่งทั้งดนตรีกับการแสดงนี้นี่จะถูกจัดรวมกันเพราะว่าแสดงออกการแสดงออกของ

องอย่างนี้นี่มักจะเกี่ยวข้องกันนะครับในยุคศิลปะสมัยใหม่หรือโมเดิร์นอาร์ตเนี่ยที่เจริญรุ่งเรืองในสังคมประชาธิปไตยนะครับและก็เศรษฐกิจแบบทุนนิยมซึ่งยึดมั่นในเสรีภาพและก็ปัจเจกภาพนะครับคำว่าทัศนศิลป์หรือวิชวลอาร์ตก็ได้เข้ามาแทนที่คำว่าวิจิตรศิลป์นะครับหรือฝ่ายอาร์ตทัศนศิลป์นี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงความสวยงามที่มองเห็นได้แต่ยังสะท้อนถึงสิ่งสามัญธรรมดานะครับในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นจริงธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องราวของสามัญชนทั่วไปนะครับโดยไม่เน้นสิ่งสูงส่งลึกลับหรือความศรัทธาทางศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์เหมือนเช่นในอดีตนะครับซึ่งแน่นอนครับในอดีตเราจะเห็นว่าผลงานศิลปะในทางยุโรปเนี่ยถ้าย้อนกลับลึกเข้าไปหลังเรเนซองส์หรือว่าเรเนซองส์ลงมาก็จะเห็นว่าภาพก็จะเกี่ยวกับเรื่องราวของศาสนาแล้วก็เรื่องของผู้มีอำนาจในทางการเมืองก็คือกษัตริย์ก็จะเขียนเรื่องราวสังคมชั้นสูงกันมาเถิดนะครับเพราะว่าสังคมชั้นสูงเนี่ยเป็นคนซัพพอร์ตงานศิลปะในยุคนั้นแต่ก็ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามวันและเวลานะครับตอนหลังก็มีแวนโก้มีโมเน่มีใครต่อใครเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ก็เลยทำให้เปลี่ยนแปลงไปมาเป็นงานสมัยใหม่ที่ลงมาสู่ปัจเจกชนมากขึ้นนะครับหมายถึงคนบุคคลชั้นล่างทั่วๆไปเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในรายละเอียดนะครับเพื่อให้เข้าใจในเรื่องของสุนทรียศาสตร์สุนทรียภาพอย่างลึกซึ้งนะครับการศึกษาทางประวัติศาสตร์จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญนะครับที่ช่วยเราเนี่ยเห็นบริบทแนวคิดทางความงามและก็ความเชื่อที่ปรากฏในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับการบรรยายในวันนี้ของผมจะนำทุกท่านเนี่ยย้อนไปดูการวิวัฒนาการของศิลปะตะวันตกนะครับเรามาเริ่มกันที่ศิลปะตะวันตกก่อนประวัติศาสตร์กันนะครับเป็นการบรรยายแบบย่อเรื่องราวทั้งหมดลงมาให้อยู่ในชั่วโมงนี้นะครับยุคนี้นี่มีแบ่งไว้ทั้งหมด2ช่วงใหญ่ๆนะครับช่วงแรกก็คือยุคหินนะครับและช่วงที่2ก็คือยุคโลหะเรามาดูในยุคหินกันก่อนนะครับยุคหินเนี่ยแบ่งออกเป็น3ช่วงอีกนะครับเป็นช่วงย่อยๆก็คือเริ่มต้นจากยุคหินเก่านะครับแล้วก็ไปอีกช่วงนึงก็คือยุคหินกลางแล้วก็มายุคหินใหม่นะครับซึ่งชื่อเป็นภาษาอังกฤษที่ผมขึ้นให้ดูนั่นแหละครับเรามาเริ่มกันที่ยุคหินเก่ากันก่อนนะครับยุคหินเก่าเนี่ยมีอายุประมาณสัก100,000ถึง 50,000 ปีนะครับก่อนคริสตกาลเป็นยุคแรกที่ยังไม่มีวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ชัดเจนมนุษย์ในยุคนี้เนี่ยเรียนรู้การปรับตัวโดยการใช้หินมาทำเป็นอาวุธสำหรับล่าสัตว์และทำนำหนังสัตว์มาทำเครื่องนุ่งห่มการดำรงชีวิตเน้นการล่าสัตว์แล้วก็เก็บของป่านะครับมนุษย์ยุคนี้อาศัยในถ้ำหรือที่พักที่ทำอย่างเรียบง่ายนะครับไม่เข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่ก็มีการเรียนรู้เรื่องการใช้ไฟนะครับในถ้ำอันตามิรานะครับประเทศสเปนเนี่ยมีการเขียนภาพผนังถ้ำสมัยก่อนประวัติศาสตร์ไว้ซึ่งรวมถึงภาพสัตว์เช่นไบซันและก็ควางนะครับถ้ำนี้เนี่ยตั้งอยู่ใกล้เมืองซานดิยานาเดนมานะครับในแฟนกันตาเบียทางภาคเหนือของสเปนนะครับชื่อค่อนข้างจะเรียกยากนะครับก็ผมจะขึ้นเป็นภาษาอังกฤษไว้ให้ศิลปะในยุคนี้นี่มีความเรียบง่ายไม่มีการเล่าเรื่องที่ซับซ้อนนะครับก็มาถึงยุคหินกลางนะครับยุคหินกลางนี่เป็นช่วงเวลาระหว่างยุคหินเก่ากับยุคหินใหม่นั่นเองนะครับหรืออายุประมาณสัก 50,000 ปีถึง 10,000 ปีก่อนคริสตกาลนะครับมนุษย์เริ่มต้นนำวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ทำเป็นเครื่องมือเช่นตะกร้าสารและก็รถลากนอกจากนี้ยังรู้จักการนำสุนัขมาเลี้ยงและก็เริ่มต้นทำการเพาะปลูกนะครับแต่มนุษย์ในยุคนี้ยังคงเร่ร่อนไปตามแหล่งทรัพยากรที่สมบูรณ์นะครับเช่นชายฝั่งทะเลประกอบอาชีพประมงล่าสัตว์เพาะปลูกพืชในบางพื้นที่นะครับแล้วก็ถ้ำลัสโกนะครับในเมืองดอร์ดอนประเทศฝรั่งเศสเป็นอีกหนึ่งถ้ำที่มีจิตรกรรมผนังถ้ำที่สำคัญนะครับเรียกว่าสำคัญที่สุดเลยทีเดียวซึ่งถูกเขียนขึ้นระหว่าง 15,000 ปีถึง 10,000 ปีก่อนคริสตกาลเช่นเดียวกันนะครับความหมายของภาพเพียงเหล่านี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าหมายถึงอะไรแต่มักจะเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมหรือความเชื่อทางศาสนานะครับเป็นการสันนิษฐานทีนี้มาก็มาสู่ยุคหินใหม่นะครับยุคหินใหม่หรือ New Stone Age นี่อายุก็ประมาณสัก 10,000 ปีก่อนคริสตกาลนะครับเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์เริ่มการเพาะปลูกและก็เลี้ยงสัตว์
ขึ้นเป็นจุดเปลี่ยนจากสังคมล่าสัตว์มาเป็นสังคมการเกษตรกรรมนั่นเองนะครับมนุษย์รู้จักการสร้างที่พักอาศัยถาวรตามบริเวณลุ่มน้ำและรู้จักการทำเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องปั้นดินเผาเครื่องจักสานและก็การทอผ้านะครับเกิดขึ้นในยุคนี้ในยุคนี้นี่มีผลผลิตทางเกษตรกรรมที่เกินกว่าความต้องการของคนในชุมชนนะครับก็เลยทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียกว่ามีการซื้อขายเกิดขึ้นนะครับอนุสาวรีย์หินก็เช่นสโตนเฮนจ์ก็ถือเป็นการเริ่มต้นของสถาปัตยกรรมของมนุษย์เชื่อว่าสร้างขึ้นเพื่อการคำนวณทางดาราศาสตร์และใช้ในพิธีกรรมทางศาสนานะครับเอาละครับผ่านยุคหินไปแล้วก็มาถึงยุคที่2ก็คือยุคโลหะนั่นเองนะครับหลังจากยุคหินมนุษย์ได้พัฒนาเทคนิคการหลอมโลหะจากไฟแล้วก็นำโลหะมาใช้ทำเครื่องมือทำอาวุธจึงเรียกช่วงเวลานี้ว่ายุคโลหะนะครับเมทัลเอจยุคโลหะนี่เป็นช่วงเรียกว่าต่อระหว่างศิลปะระหว่างสมัยก่อนประวัติศาสตร์และก็สมัยประวัติศาสตร์นะครับซึ่งมีอายุประมาณสัก 5,000 ถึง 10,000 ปีก่อนคริสตกาลนะครับยุคโลหะแบ่งย่อยออกเป็น3ยุคอีกได้แก่ยุคทองแดงนะครับซึ่งอายุก็ประมาณสัก 5,000 ถึง 25,000 ปีก่อนคริสตกาลนะครับมนุษย์ได้รู้จักการนำทองแดงมาหลอมทำอาวุธและเครื่องมือมีการประดิษฐ์เครื่องสูบลมเพื่อหลอมโลหะนะครับแล้วก็มาสู่ยุคที่2ก็คือยุคสัมฤทธิ์นะครับบรอนซ์เอจเนี่ยก็ประมาณสัก 25,000 ปีถึง 15,000 ปีก่อนคริสตกาลนะครับมนุษย์พัฒนาโลหะผสมระหว่างทองแดงกับดีบุกซึ่งมีความแข็งแกร่งแล้วก็สวยงามมากขึ้นแล้วก็มาถึงยุคเหล็กหรือว่าไอรอนเอจเนี่ยก็ประมาณสัก 1,500ปีก่อนคริสตกาลนะครับก่อนคริสตกาลแล้วก็ถึงสมัยคริสตกาลนะครับไม่ใช่ก่อนคริสตกาลอย่างเดียวนะครับ 1,500 ปีก่อนคริสตกาลแล้วก็ถึงสมัยคริสตกาลมนุษย์ได้นำเหล็กมาใช้แทนโลหะผสมเนื่องจากราคาถูกกว่าแล้วก็แข็งแกร่งกว่ามีการพัฒนาขึ้นมาเป็นระยะนะครับเอาละครับทีนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาสู่ศิลปะตะวันตกยุคประวัติศาสตร์กันนะครับเรามาเริ่มกันที่ยุคเมโสโปเตเมียนะครับเป็นคำศัพท์มาจากภาษากรีกโบราณซึ่งมีความหมายว่าดินแดนระหว่างแม่น้ำโดยคำนี้เกิดขึ้นระหว่างเมโสซึ่งแปลว่ากลางและก็โปเตเมียนะครับซึ่งแปลว่าแม่น้ำดินแดนอยู่ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำไทคริสแล้วก็ยูฟรีติสนะครับบริเวณนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนรูปจันทร์เสี้ยวอันสมบูรณ์นะครับซึ่งเป็นดินแดนที่ทอดตัวเป็นครึ่งวงกลมจากชายฝั่งทะเลเมอร์ติเรเนียนนะครับไปจุดอ่าวเปอร์เซียภูมิประเทศของเมโสโปเตเมียเนี่ยเป็นที่ร้อนและก็แห้งแล้งโดยน้ำมีอยู่ส่วนใหญ่มาจากการละลายของหิมะบนภูเขาในอาร์เมเนียในช่วงฤดูร้อนนะครับทำให้น้ำแม่น้ำเทคริสและยูเฟรติสเนี่ยมีน้ำไหลหลากพัดพาโคลนแล้วก็เรียกว่าพัดพาความอุดมสมบูรณ์นะครับมาทับถมตลิ่งสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินเหมาะสำหรับการทำการเพาะปลูกเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่การเอ่อล้นของน้ำในแม่น้ำที่ไม่มีเชื่อเรียกว่าช่วงกำหนดเวลาที่แน่นอนบางครั้งก็อาจจะสร้างความเสียหายให้กับเมืองให้กับไร่นาและก็ทรัพย์สินต่างๆนะครับดังนั้นการทำเกษตรกรรมในดินแดนที่นี้เนี่ยต้องพึ่งพาระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพนะครับเมโสโปเตเมียก็ถือเป็นอูอารยธรรมที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกซึ่งมีประวัติยาวนานมากกว่า 3,500 ถึง300ปีก่อนคริสตกาลนะครับตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำไทคริสก็อยู่เฟรติสนั่นเองซึ่งปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นของประเทศอิรักเมืองหลวงของประเทศนั่นก็คือกรุงแบกแดดที่เราได้ยินกันนะครับแม่น้ำทั้งสองสายมีต้นกำเนิดในพื้นที่อาร์เมเนียนะครับแล้วก็เอเชียไมเนอร์และไหลลงสู่อ่าวเปอร์เซียดินแดนเมโสโปเตเมียมีอาณาเขตทางทิศเหนือเนี่ยจรดทะเลดำนะครับและก็ทะเลแคสเปียนนะครับทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จรดคาบมหาสมุทรอาหรับนะครับซึ่งล้อมรอบด้วยทะเลแดงและก็มหาสมุทรอินเดียคาบสมุทรนะครับคาบสมุทรอาหรับเมื่อกี้ผมพูดผิดนะครับไม่ใช่มหาสมุทรอาหรับนะครับก็คาบสมุทรอาหรับและก็ล้อมด้วยทะเลแดงและก็มหาสมุทรอินเดียนะครับทิศตะวันตกจรดที่ราบซีเรียและก็ปาเลสไตน์ส่วนทิศตะวันออกจรดที่ราบสูงอิหร่านนะครับทีนี้ก็มาถึงช่วงยุคอียิปต์เ
งานศิลปะของอียิปต์มีความเชื่อมโยงทางศาสนาและก็

พิธีกรรมอย่างลึกซึ้งนะครับซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณที่มีต่อชีวิตหลังความตายนั่นเองนะครับพวกเขามีความเชื่อว่าเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วเนี่ยวิญญาณจะยังคงมีชีวิตอยู่บนโลกใหม่นะครับเป็นความเชื่อนั่นเป็นเหตุผลที่ชาวอียิปต์ให้ความสำคัญกับการรักษาศพและกลุ่มสิ่งของเครื่องใช้ที่มีค่าลงไปในสุสานของผู้ตายนะครับกิจกรรมของอียิปต์นั้นเนี่ยมักจะพบในสุสานและก็วิหารต่างๆภาพที่วาดมักจะแสดงในรูปแบบของ2มิติเน้นความเรียบง่ายเส้นรอบนอกคมชัดและก็จัดทำท่าทางแบบสัญลักษณ์นะครับมากกว่าการแสดงความสมจริงตามธรรมชาติเนี่ยมาจากการวัสดุธรรมชาตินั่นเองนะครับเช่นขมิ้นควันสารประกอบทองแดงหรือดินสีต่างๆนะครับซึ่งถูกนำมาผสมกับน้ำและก็ยางไม้ภาพที่วาดจะเน้นสัดส่วนที่ทำให้เห็นความสำคัญของบุคคลในภาพเช่นกษัตริย์หรือฟาโรห์มักจะถูกวาดให้มีขนาดใหญ่กว่าบุคคลอื่นๆนะครับภาพจะถูกระบายสีสดใสบนพื้นหลังสีขาวเพื่อให้รายละเอียดชัดเจนมากขึ้นงานประติมากรรมของอียิปต์นี่มีความโดดเด่นมากเช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่รูปสลักขนาดมหึมาไปจนถึงงานช่างทองที่ประณีตบรรจงวัสดุที่ใช้มักเป็นหินชนิดต่างๆนะครับเช่นหินแกรนิตหินดิโอไรหินบาซอลหินทรายแล้วก็หินปูนนะครับประติมากรรมมีทั้งรูปแบบนูนต่ำลอยตัวแล้วก็นูนสูงนะครับที่มักจะแกะสลักบนผนังหรือเสาวิหารนะครับประติมากรรมลอยตัวมักจะเป็นรูปเทพเจ้าฟาโรห์หรือแม้กระทั่งข้าทาสบริวารและก็สัตว์เลี้ยงซึ่งเชื่อกันว่าจะคอยรับใช้ในโลกหลังความตายนั่นเองครับสถาปัตยกรรมอียิปต์นั้นมีลักษณะที่เด่นชัดโดยใช้ระบบโครงสร้างเสาและคานลักษณะของสถาปัตยกรรมจะเรียบง่ายและก็แข็งแรงงานสถาปัตยกรรมที่สำคัญของอียิปต์ก็คือสุสานและก็วิหารนะครับโดยสุสานที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือพีระมิดนั่นเองซึ่งเป็นสุสานสำหรับกษัตริย์นั่นเองนะครับพีระมิดยุคแรกเริ่มทำเป็นแบบขั้นบันไดและพัฒนามาเป็นพีระมิดที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันนะครับนอกจากนี้ยังมีวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมของนักบวชรวมถึงวิหารที่ใช้ในการประกอบพิธีศพนั่นเองนะครับทีนี้มาถึงยุคสมัยกรีกโบราณนะครับกรีกโบราณนี่หมายถึงอารยธรรมกรีกโบราณที่ไม่ได้จำกัดแค่ในคาบมหาสมุทรกรีกยุคปัจจุบันเท่านั้นนะครับคาบสมุทรนะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดคาบสมุทรกรีกในยุคปัจจุบันเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงถิ่นฐานและก็ชุมชนของชาวกรีกที่กระจายตัวอยู่ในหลายภูมิภาคเช่นไซปรัสชายฝั่งทะเลอีเจียนของตุรกีซิซิลีและทางตอนใต้ของอิตาลีนะครับนอกจากนี้ชาวกรีกยังได้ตั้งถิ่นฐานตามชายฝั่งต่างๆของยุโรปและก็แอฟริกาด้วยเช่นในบัลแกเรียฝรั่งเศสยูเครนโรมาเนียลิเบียสเปนอัลเบเนียและก็อียิปต์นะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยอารยธรรมกรีกโบราณครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่การล่มสลายของอารยธรรมไมซินีนะครับไปจนถึงการพิชิตของจักรวรรดิโรมันซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น4ช่วงหลักๆเช่นกันนะครับได้แก่1ช่วงเรขาคณิตนะครับซึ่งประมาณสัก 1,100 ปีถึง800ปีก่อนคริสตกาลแล้วก็มาถึงช่วงอาร์ไคก้านะครับซึ่งอยู่ที่800ถึง500ปีก่อนคริสตกาลนะครับแล้วก็มาสู่ช่วงที่3เรียกว่าช่วงคลาสสิก500ปีถึง223ปีก่อนคริสตศักราชนะครับแล้วก็ช่วงที่4คือช่วงเฮเลนิสติกก็ประมาณ323ปีถึง146ปีก่อนคริสตกาลนะครับอารยธรรมกรีกนี่มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเอเธนนะครับได้ยินกันบ่อยๆนะครับกรุงเอเธนการปกครองในกรีกโบราณนั้นนี่มีลักษณะเป็นนครรัฐโดยแต่ละนครรัฐเนี่ยจะมีการปกครองของตนเองเมืองสำคัญอย่างเอเธนนั้นเนี่ยจะมีอะโคโปลิสเป็นศูนย์กลางนะครับการค้าขายกับดินแดนต่างๆทำให้ชาวกรีกมีความกว้างขวางทางความคิดและยังเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่เรียกว่ามนุษยนิยมนะครับเกิดขึ้นตอนนี้ด้วยซึ่งชาวกรีกมีความสนใจในธรรมชาติและความเชื่อมั่นในเหตุผลของตนเองเป็นอย่างมากเขานับถือเทพเจ้าหลายองค์แต่ศาสนานี่กลับไม่ครอบงำชีวิตคมของพวกเขาเท่าที่ควรนะครับอันมาถึงการพัฒนาแนวคิดทางประชาธิปไตยและการปกครองตนเองในนครรัฐต่างๆนะครับเช่นเอเธนใช้ระบบประชาธิปไตยทางตรงอารยธรรมกรีกโบราณยังเป็นรากฐานที่สำคัญทางอารยธรรมตะวันตกนะครับซึ่งมีผลงานทางศิลปะและก็วัฒนธรรมที่โดดเด่นหลายด้านนะครับอย่างเช่นสถาปัตยกรรมเนี่ยกรีกโบราณจะมีสถาปัตยกรรมที่เน้นความเรียบง่ายกรีกโบราณมีสถาปัตยกรรมที่เน้นความเรียบง่ายแต่ยิ่งใหญ่และก็งดงามนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือวิหารพาเธนอน

ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพีอาร์ทีน่านั่นเองนะครับวิหารและอาคารต่างๆในยุคนี้ใช้เสาสไตล์โดริกไอโอนิกและก็โคริเทียนเป็นหลักนะครับรูปแบบเหล่านี้ยังคงถูกใช้ในสถาปัตยกรรมตะวันตกมาจนถึงปัจจุบันเลยนะครับซึ่งมีอยู่3รูปแบบที่ผมบอกเมื่อกี้มาดูในส่วนของประติมากรรมบ้างนะครับงานประติมากรรมกรีกเน้นความสมจริงของสัดส่วนร่างกายมนุษย์มันจะปั้นในท่าทางต่างๆอย่างเป็นธรรมชาติมากนะครับการเปลือยกายนี่ถือเป็นการแสดงออกถึงความงามตามธรรมชาติเช่นรูปปั้นนักขว้างจักรนะครับที่ผมขึ้นให้ดูเนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางนะครับงานประติมากรรมของกรีกถือเป็นจุดเริ่มต้นของงานศิลปะที่เน้นสรีระมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์แบบนะครับทีนี้มาดูในส่วนของจิตรกรรมกันบ้างจิตรกรรมของกรีกโบราณที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่เป็นการวาดลวดลายลงบนเครื่องปั้นดินเผานะครับเช่นการวาดภาพเหตุการณ์ต่างๆในตำนานเทพพระเจ้ากรีกหรือการวาดภาพวีรบุรุษในสงครามนะครับรูปแบบจิตรกรรมเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเล่าเรื่องผ่านภาพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับในส่วนของวรรณกรรมนี่วรรณกรรมกรีกโบราณนี่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาวรรณกรรมของโลกนะครับผลงานที่สำคัญนี่ได้แก่มหากาพย์อีเลียสและก็โอดิสซีของโฮเมอร์นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของวีรบุรุษกรีกในสงครามกรุงทรอยนั่นเองนะครับนอกจากนี้นี่ยังมีนิทานอีสปและก็งานเขียนปรัชญาของเพโตและก็โสเครติสและก็อริสโตเติลด้วยนะครับซึ่งยังคงเป็นรากฐานของปรัชญาตะวันตกมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ยังมีการอ้างอิงกันอยู่ในส่วนของละครเนี่ยละครกรีกโบราณแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือละครสุขนาฏกรรมนะครับแล้วก็ละครสุขนาฏกรรมนะครับละครเหล่านี้มักจะถูกแสดงในโรงมหรสพกลางแจ้งขนาดใหญ่และก็สร้างขึ้นเพื่อรองรับผู้ชมจำนวนมากทีนี้ก็มาถึงยุคโรมันนะครับหลังจากที่อีทัสคันเสื่อมอำนาจพวกโรมันก็เริ่มขยายอิทธิพลเข้ามาครอบครองแหลมอิตาลีและพัฒนาศิลปะและสถาปัตยกรรมในรูปแบบเฉพาะของตนเองนะครับโดยมีการผสมผสานแนวคิดจากอีทัสคันและกรีกเข้าด้วยกันโรมันให้ความสำคัญกับความกล้าหาญและก็ชัยชนะในชีวิตประจำวันนะครับดังนั้นศิลปกรรมของเขามักจะสะท้อนแนวคิดอย่างนี้เหล่านี้นี่อย่างชัดเจนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานสถาปัตยกรรมปฏิมากรรมและงานจิตกรรมนะครับสถาปัตยกรรมโรมันมีความโดดเด่นที่การสร้างโครงสร้างแบบโค้งและก็โดมซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่สำคัญที่ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างและการรับน้ำหนักของราคาได้เป็นอย่างดีนะครับตัวอย่างที่สำคัญก็คือวิหารแพนเทออนหรือพาเธนอนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นอาคารที่มีลักษณะหลังคาโค้งกลมได้มีช่องเปิดอยู่กลางหลังคาเพื่อแสงสว่างเข้ามาภายในอาคารรวมถึงเพื่อระบายอากาศและก็ช่วยให้พื้นที่ภายในนี้มีความโปร่งสบายนะครับและยังเป็นการแสดงถึงการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดด้วยนอกจากนี้ก็มีสถาปัตยกรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือโคลอสเซียมนะครับก็เป็นตัวอย่างสำคัญของสถาปัตยกรรมโรมันที่แสดงเห็นถึงความสามารถในการออกแบบและก่อสร้างที่ใหญ่นะครับของคนโรมันเนี่ยโคลอสเซียมถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอัศจรรย์สำหรับการต่างเช่นการต่อสู้ของกลีดิเอเตอร์นะครับรวมถึงสถานที่สำหรับการจัดงานบันเทิงของชาวโรมันในยุคสมัยนั้นนะครับโครงสร้างที่ใช้ในระบบโค้งเช่นนี้มีทำให้โคลอสเซียมมีความแข็งแรงและก็สามารถรองรับผู้ชมได้เป็นจำนวนมากเลยนะครับนับว่าเป็นผลงานที่สะท้อนถึงความยิ่งใหญ่และความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมโรมันได้เป็นอย่างดีนะครับมาดูในส่วนของประติมากรรมโรมันกันบ้างนะครับก็มีการผสมผสานกันนะครับระหว่างลักษณะของกรีกแล้วก็อีทัสคันนะครับที่เน้นความสมจริงมากกว่าด้วยนะครับโดยเฉพาะการสลักรูปบุคคลที่มักจะสลักถึงรายละเอียดของลักษณะทางกายภาพรวมถึงการแสดงอารมณ์และก็บุคลิกของบุคคลนั้นๆอย่างชัดเจนนะครับรูปปั้นของผู้นำที่มีชื่อเสียงเช่นจูเลียสซีซาร์หรือออกัสตัสมักจะสร้างขึ้นเพื่อสื่อถึงความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งและก็ความกล้าหาญของพวกเขานะครับจิตรกรรมโรมันเนี่ยมักจะมีการใช้เทคนิคการวาดภาพบนผนังแบบเฟรสโกซึ่งเป็นการใช้สีวาดลงบนปูนที่กำลังเปียกภาพวาดของผนังวิลล่าต่างๆในปอมปีอีแล้วก็เฮอร์คูลาเนียมถือเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นนะครับภาพจิตรกรรมเหล่านี้นี่มักจะมีรายละเอียดที่ซับซ้อนแสดงถึงธรรมชาติฉากในชีวิตประจำวันหรือเทพเจ้าและข้อเรื่องราวในตำนานศิลปะและสถาปัตยกรรมของโรมันไม่เพียงแต่ส่งอิทธิพลต่อยุคสมัยของตัวเองเท่านั้นนะครับแต่ยังส่งผลกระทบไปถึงอารยธรรมยุโรปในยุคหลังๆด้วยโดยเฉพาะในยุคที่เรียกว่าฟื้นฟู

ศิลปวิทยาการหรือยุคไดโนเสาร์ที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะครับซึ่งศิลปินและสถาปนิกต่างหันกลับมาศึกษาและนำแนวคิดจากโรมันไปพัฒนาต่อนั่นเองนะครับเราก็มาสู่ช่วงที่3ก็คือประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกในยุคกลางนะครับยุคกลางของประวัติศาสตร์ตะวันตกเนี่ยเริ่มต้นจากการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันนะครับในปีคริสตศักราช476ปีนะครับหมายความว่าค.ศ476เนี่ยโรมันก็ล่มสลายกินเวลายาวนานมากนะครับตั้งแต่คริสตศตวรรษที่5จนถึงคริสตศตวรรษที่15เลยทีเดียวนะครับในช่วงเวลานี้นี่อาณาจักรโรมันที่เคยยิ่งใหญ่ถูกแบ่งแยกและก็อ่อนแอลงนะครับจากการรุกรานของเผ่าติวตันนั่นเองนะครับรายละเอียดน่าสนใจนะครับแต่เวลาไม่พอลองเข้าไปหาอ่านในอินเทอร์เน็ตก็มีให้สองหาเรียกว่าความรู้เพิ่มเติมนะครับทำให้เกิดการกระจายของอำนาจทางการเมืองและก็ความวุ่นวายทางสังคมในยุคนั้นนะครับส่งผลให้ผู้คนมายึดศาสนาเนี่ยเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจเมื่อวุ่นวายก็เข้าสู่ความเชื่อซึ่งในยุคนั้นเป็นยุคที่เรียกว่ามนุษย์ยังเชื่อว่าโลกกลมอยู่นะครับก็ความเชื่อก็เลยกลายเป็นในเรื่องของไสยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยที่พิสูจน์ไม่ได้นะครับความศรัทธาในศาสนาคริสต์เข้ามามีบทบาทอย่างมากในสังคมยุคนั้นและความหวังในเรื่องของชีวิตหลังความตายเนี่ยก็ได้กลายเป็นสิ่งที่ผู้คนให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นนะครับโดยหวังว่าจะได้พบกับความสุขของพระเจ้าหลังจากความตายไปก็ได้ไปอยู่กับพระเจ้าอะไรประมาณนั้นนะครับในคริสตศตวรรษที่14เนี่ยเริ่มเป็นช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในยุโรปนะครับมีการตื่นตัวทางด้านการพาณิชย์และก็การสำรวจดินแดนใหม่ๆซึ่งนำไปสู่การขยายอำนาจทางการเมืองนะครับและการค้าในรูปแบบของลัทธิการล่าอาณานิคมในทางวิทยาศาสตร์และก็นวัตกรรมก็มีการค้นพบที่สำคัญหลายอย่างเช่นระบบสุริยะจักรวาลของโคโปนิคัสนะครับซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจในเรื่องของจักรวาลครั้งยิ่งใหญ่และการค้นพบการพิมพ์หนังสือโดยสเตนเบิร์กและก็ฟรุสซึ่งได้ทำการปฏิวัติการเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารเนี่ยอย่างกว้างขวางเลยนะครับในนี้ลักษณะของสังคมในยุคกลางนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้ระบบทิวดันนะครับซึ่งเป็นสังคมที่มีการจัดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและกับสังคมโดยแบ่งกลุ่มชนออกเป็น3ชนชั้นหลักๆได้แก่ชนชั้นแรกก็คือพระนะครับเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลสูงสุดในสังคมเพราะศาสนาคริสต์เป็นศูนย์กลางของความเชื่อและศรัทธาของประชาชนในยุคกลางนะครับพระสันตะปาปาในกรุงโรมเนี่ยมีอำนาจสูงสุดในการกำหนดทิศทางของศาสนาและความเชื่อในยุคนั้นพระในระดับรองลงมาก็จะทำหน้าที่สั่งสอนนะครับและก็ประกอบพิธีกรรมและมีบทบาทในการเก็บภาษีจากประชาชนนะครับในยุคนั้นพระเป็นผู้เก็บภาษีนะครับแล้วก็ชนชั้นที่2ก็คือชนชั้นปกครองก็ประกอบด้วยกษัตริย์ขุนนางและก็อัศวินนะครับซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินและมีชีวิตที่หรูหราเขาใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยมากเลยนะครับชนชั้นนี้นี่ชนชั้นนี้มีบทบาทสำคัญในการปกครองและก็คุ้มครองประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็ชนชั้น3ก็คือสามัญชนทั่วไปได้แก่ชาวนาชาวไร่ทาสที่ติดที่ดินที่ต้องทำมาหากินอย่างหนักนะครับเพื่อเลี้ยงชีพแล้วก็ผลิตอาหารอยู่ภายใต้อำนาจของเจ้าของที่ดินก็คือกลุ่มของชนชั้นที่2นั่นเองนะครับการเกษตรในยุคนี้นี่ยังไม่พัฒนาเพียงพอนะครับผลผลิตไม่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างเต็มที่ยุคกลางเป็นช่วงเวลาที่ศาสนาคริสต์มีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตของผู้คนเป็นอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคแห่งความท้าทายและความยากลำบากทางสังคมและเศรษฐกิจแต่ก็เป็นช่วงที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทางศิลปะและก็วิทยาศาสตร์ที่ส่งผลต่อยุโรปในยุคต่อมานะครับทีนี้ก็เดินทางมาถึง 3.1 นะครับก็คือศิลปะไบเซนไทน์นะครับศิลปะไบเซนไทน์เนี่ยอยู่ระหว่างปีคริสต์ศักราช589ถึง1453นะครับเกิดขึ้นในยุคคริสเตียนตอนต้นนั่นเองนะครับมีอิทธิพลจากศิลปะกรีกโบราณและก็สะท้อนถึงความศรัทธาในศาสนาคริสต์นิกายยูสเทิร์นออร์โธดอกซ์นะครับศิลปะนี้แพร่กระจายไปยังประเทศต่างๆหลายประเทศในแถบนั้นเช่นบัลแกเรียเซอร์เบียและก็รัสเซียถึงแม้ว่าประเทศเหล่านี้จะไม่อยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิไบเซนไทน์ก็ตามนะครับก็ยังได้รับอิทธิพลทางศิลปะจากยุคนี้ไอคอนหรือภาพสัญลักษณ์ต่างๆทางศาสนาที่มีความสำคัญ
็ยังคงถูกสร้างในกรีซในรัสเซียและประเทศอื่นๆจนถึงปัจจุบันนะครับสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์มีลักษณะโดดเด่นโดยเฉพาะการใช้แปลนยึดศูนย์กลางที่เรียกว่าเซนทันแปลนนะครับสังเกตว่าจะมีโดมสูงใหญ่ตัวอย่างสำคัญก็

ไบเซนไทน์เลยทีเดียวนะครับโบสถ์ไบเซนไทน์เช่นโบสถ์ซานวิตาเลนะครับมีการออกแบบภายในที่ OR พร้อมนิสที่เชื่อมโยงพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็แกลเลอรี่นะครับสำหรับสตรีในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับผมขออธิบายเพิ่มเติมของคำว่านิสและก็แกลเลอรี่ในบริบทของการออกแบบภายในของไบเซนไทน์เพิ่มเติมหน่อยนะครับเพื่อจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะครับตัวนิสนี่ก็เขียนแบบที่ผมขึ้นให้ดูนะครับในรายบทของสถาปัตยกรรมหรือการออกแบบภายในนี่ก็หมายถึงช่องเว้าในผนังที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานหรือความงามอาจใช้สำหรับการวางรูปปั้นหรือเครื่องประดับหรือสิ่งของสำคัญเช่นภาพที่เกี่ยวกับศาสนาหรือโคมไฟสวยๆนะครับบางครั้งนิสอาจจะเป็นพื้นที่ขนาดเล็กนะครับที่ออกแบบเพื่อเชื่อมต่อกับพื้นที่ต่างๆเช่นทางเดินหรือจุดพักในอาคารนั่นเองนะครับขอยกตัวอย่างนะครับในโบสถ์นี้จะมีพื้นที่ที่ว้าวสำหรับวางรูปปั้นนักบุญหรือพระแม่มารีแต่ส่วนของแกลเลอรี่เนี่ยก็คือในที่นี้ก็หมายถึงระเบียงยาวหรือพื้นที่ทางเดินที่เปิดโล่งหรือครอบคลุมบางส่วนโดยมักใช้เชื่อมต่อพื้นที่หรือสร้างพื้นที่ชมวิวในอาคารนะครับในบางบริบทนี่แกลเลอรี่เนี่ยอาจจะหมายถึงพื้นที่สำหรับการจัดแสดงศิลปะหรือวัตถุโบราณสำคัญวัตถุสำคัญนะครับเช่นในพิธีกรรมทางศาสนาอาจจะมีแกลเลอรี่สำหรับสตรีหรือกลุ่มคนที่ต้องการพื้นที่โดยเฉพาะนั่นเองนะครับในโบสถ์สมัยก่อนเนี่ยแกลเลอรี่จะเป็นพื้นที่ชั้นบนที่สตรีแล้วก็บุคคลสำคัญเนี่ยสามารถเข้าไปร่วมพิธีกรรมได้โดยไม่ปะปนกับผู้อื่นนะครับการออกแบบเหล่านี้นี่แสดงเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับศาสนาในยุคไบเซนไทน์อย่างชัดเจนนะครับทีนี้มาถึงศิลปะโรมานิสนะครับซึ่งศิลปะโรมานิสนี้นี่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าศิลปะนอร์มันนะครับเป็นศิลปะที่เกิดขึ้นในยุโรประหว่างคริสตศตวรรษที่12จนถึงปลายคริสตศตวรรษที่13นะครับซึ่งเป็นพื้นฐานของศิลปะโกติกซึ่งโกติกเนี่ยเริ่มต้นในคริสตศตวรรษที่13นะครับการศึกษาเกี่ยวกับศิลปะยุคกลางในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่19ได้แบ่งศิลปะเป็นสมัยต่างๆแล้วก็คำว่าโรมานิสเนี่ยจะถูกใช้เพื่อบรรยายศิลปะตะวันตกโดยเฉพาะทางสถาปัตยกรรมในช่วงเวลานี้นะครับคำว่าโรมานิสเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะแม้ว่าช่างปั้นจะมาจากฝรั่งเศสทางตอนใต้หรือสเปนก็จะนำความรู้เกี่ยวกับอัญเชิญแบบโรมันมาใช้นะครับแต่ศิลปะแบบโรมานิสเนี่ยไม่มีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดของศิลปะแบบโรมันมากนักนะครับนอกจากเรื่องของการฟื้นฟูวิธีการก่อสร้างเท่านั้นเองนะครับศิลปะโรมานิสเนี่ยมีความสัมพันธ์กับศาสนาคริสต์อย่างชัดเจนนะครับโดยสถาปัตยกรรมโรมานิสมักจะสื่อถึงแก่นของความเชื่อเช่นหน้าจัวมีสลักนูนเกี่ยวกับการตัดสินใจครั้งสุดท้ายที่ทำให้ความรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์เมื่อเราเข้าไปในวัดนะครับภายในวัดยังมีภาพเขียนจากคัมภีร์ไบเบิลแล้วก็อยู่เต็มไปหมดนะครับทั้งที่ประตูเสาแล้วก็ฝาผนังโดยภาพเขียนในสมัยนี้นี่มีอิทธิพลจากศิลปะแบบไบเซนไทน์แต่มีความอ่อนช้อยกว่ามากนะครับศิลปะโรมานิสยังสะท้อนถึงโครงสร้างขนาดใหญ่เพื่อรองรับผู้จาริกแสวงบุญจากนรกครูเสดเพื่อซึ่งสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการโจมตีจากต่างศาสนานั่นเองนะครับการสร้างวัดขนาดใหญ่จึงแพร่กระจายไปทั่วยุโรปเลยโดยมีการออกแบบให้รองรับผู้คนจำนวนมากมีอาคารภายในหลายร้อยหลังนะครับในด้านสถาปัตยกรรมในโรมานิสมีอาคารสำหรับการใช้งานต่างเช่นสถานที่ราชการวัดและก็พระราชวังเรียกว่าจะมีความเด่นชัดมากที่สุดเลยนะครับเพราะพื้นที่กว้างขวางเพื่อรองรับพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนนั่นเองนะครับนอกจากนี้โครงสร้างและรูปแบบยังได้รับอิทธิพลจากศิลปะโรมันโดยเฉพาะการใช้ประตูโค้งและก็โดมนะครับสำหรับจิตรกรรมโรมันเนี่ยมักจะเป็นงานจิตรกรรมฝาผนังที่สื่อถึงเรื่องราวทางศาสนาโดยเขียนด้วยปูนเปียกนะครับหรือเฟสโกและบางส่วนถูกทำลายหรือเขียนทับใหม่ในเวลาต่อมานะครับก็เป็นที่น่าเสียดายก็เหมือนจิตรกรรมฝาผนังของประเทศไทยนะครับหลายวัดก็มีการถูกทาสีทับก็มีนะครับต้องสร้างความเข้าใจให้ประชาชนนะครับนอกจากนี้นี่ยังมีการประดับด้วยจิตรกรรมประกอบหนังสือหรือคัมภีร์ไบเบิลจิตรกรรมในช่วงคริสตศตวรรษที่17ถึง18มักมีรูปร่างลักษณะแบนและก็ใช้เส้นที่ชัดเจนนะครับแต่เขาเริ่มมีมิติทางรูปทรงมากขึ้นมิติทางรูปทรงก็คือมีวอลลุ่มมีแสงเงานั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับความมีชีวิตชีวาของผลงานเนี่ย

มันน้อยอยู่อิทธิพลจากศิลปะไบเซนไทน์ก็ยังมีปรากฏในเสื้อผ้าและท่าทางของรูปคนธรรมชาติมากขึ้นนะครับในภาพรวมแล้วนี่ศิลปะโรมันจึงเป็นการผสมผสานกันระหว่างศิลปะแบบโรมันและศิลปะแบบไบเซนไทน์รวมไปถึงศิลปะแบบอื่นๆด้วยนะครับโดยทั้งหมดนี้มีพื้นฐานมาจากแนวคิดทางศาสนาคริสต์เพื่อรองรับความต้องการของผู้คนในยุคนั้นนั่นเองนะครับทีนี้มาดูศิลปะโกธิกกันบ้างนะครับศิลปะโกธิกเริ่มต้นประมาณปลายคริสต์ศตวรรษที่15และก็มีอิทธิพลต่อเนื่องนานถึง350ปีเลยนะครับจากศิลปะโรมันเนสโดยมีการพบเห็นได้ในศิลปะทางศาสนาเช่นการสร้างมหาวิหารซึ่งเริ่มต้นจากต้นคริสต์ศตวรรษที่18นะครับศิลปะแบบนี้นี่ได้แพร่หลายไปยังประเทศอื่นๆในยุโรปตะวันตกจนเรียกกันว่าศิลปะโกธิกนานาชาติศิลปะโกธิกยังเป็นที่นิยมอย่างมากเลยครับในช่วงคริสต์ศตวรรษที่19นะครับก่อนจะวิวัฒนาการไปสู่ศิลปะยุคเรเนซองส์นะครับศิลปะแขนงสำคัญสมัยโกธิกประกอบด้วยประติมากรรมงานกระจกสีจิตรกรรมฝาผนังและการเขียนลวดลายในหนังสือวิจิตรนะครับโดยมีจุดเริ่มต้นจากฝรั่งเศสและแพร่กระจายไปยังประเทศอื่นๆโดยเฉพาะภูมิภาคต่างๆก็มีลักษณะเฉพาะตัวนะครับลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมโกธิกก็คือผนังเปิดกว้างส่วนสูงเด่นเป็นพิเศษและก็หลายเส้นที่ซับซ้อนทุกองค์ประกอบมีความเกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ทางศาสนาทั้งสิ้นนะครับหลังคาเป็นโค้งและก็แหลมซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากมหาวิหารในฝรั่งเศสเช่นมหาวิหารแซงเดอร์นีนะครับมหาวิหารโนยงมหาวิหารลาองมหาวิหารอาเมียงแล้วก็มหาวิหารโรสเตอร์นะครับแล้วก็ยังมีอีกมหาวิหารก็คือมหาวิหารออกซิเตอร์เหล่านี้เป็นต้นนะครับสถาปัตยกรรมโกธิกเริ่มต้นที่โบสถ์วัดแซงเตอร์นีนะครับซึ่งอยู่ใกล้กรุงปารีสโดยมีโครงสร้างสูงกว่าโบสถ์แบบเดิมนะครับใช้การออกแบบโครงสร้างแบบอาร์คโค้งปลายแหลมทำให้เกิดความสูงแล้วก็ดูแล้วก็มีความสง่าเป็นอย่างมากนะครับภายในมีความโอโถงและก็แสงสว่างมากเพียงพอนะครับโครงสร้างนี้ช่วยแก้ปัญหาช่องว่างระหว่างเสารอบผนังที่สูงซึ่งไม่สามารถใช้หน้าต่างแบบปกติได้นะครับจึงต้องประดับกระจกสีนั่นเองโดยเฉพาะการใช้พื้นที่ผนังร้องเพลงสวดและก็ใช้สำหรับพระเทศนะครับทำให้บรรยากาศภายในดูเรืองรองและก็ศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากเลยในส่วนของประติมากรรมในช่วงสุดท้ายของโกธิกเห็นว่ามีการก่อสร้างอนุสาวรีย์ประติมากรรมประดับประตูทางเข้าโบสถ์นะครับซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคริสต์เรียกว่าเกี่ยวกับประวัติของพระคริสต์โดยมีลักษณะรูปแบบที่ชัดเจนแล้วก็งดงามพร้อมกับถูกต้องตามหลักกวีภาคมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังมีการเน้นลายผ้าด้วยในส่วนของจิตรกรรมโกธิกนี่แม้ว่าสถาปัตยกรรมจะมีข้อจำกัดในพื้นที่ว่างบนผนังแต่ก็ยังส่งผลให้สถาปัตยกรรมโกธิกสามารถรองรับผลงานภาพประดับกระจกสีได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะกระจกสีบานหน้าต่างซึ่งกลายเป็นส่วนสำคัญของศิลปะในยุคนี้โดยสรุปนะครับศิลปะโกธิกมีความโดดเด่นในแง่ของการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมและก็งานศิลปะอื่นๆซึ่งสื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์และก็อารมณ์ทางศาสนาอย่างชัดเจนโดยมีตัวแทนของความคิดสร้างสรรค์ในยุคนี้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับทีนี้ก็มาถึงยุคฟื้นฟูศิลปะแล้วก็วิทยาการนะครับยุคนี้สำคัญมากซึ่งเราเรียกว่ายุคเรเนซองส์นะครับคงเคยได้ยินกันบ่อยๆนะครับอยู่ในช่วงคริสต์ศักราช1400ถึง1600นะครับความหมายของเรเนซองส์เนี่ยก็หมายถึงการเกิดใหม่ที่ส่งเสริมการความเจริญรุ่งเรืองของศิลปะกรีกและโรมันในอดีตที่ไม่ใช่การลอกเลียนแบบอย่างตรงไปตรงมานะครับแต่เป็นการเน้นความสำคัญของลักษณะเฉพาะของบุคคลนะครับการให้ความสนใจกับลักษณะภายนอกของมนุษย์และก็ธรรมชาติรวมทั้งมีเหตุผลทางศีลธรรมการฟื้นฟูกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นในการค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และก็แขนงต่างๆนะครับจึงเรียกได้ว่าเป็นยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาเริ่มต้นในประเทศอิตาลีและก็แผ่ขยายไปทั่วทั้งยุโรปนะครับในช่วงเวลานี้เนี่ยวัดยังคงเป็นผู้สนับสนุนที่สำคัญของศิลปินและก็ยังมีขุนนางและพ่อค้าที่ร่ำรวยนะครับว่าจ้างและสนับสนุนศิลปินอีกด้วยนะครับตระกูลที่มีชื่อเสียงเนี่ยแกวิกคอนตีสฟอร์ซ่าในนครมิลานนะครับ
อากอนนาซาในเมืองมานตูอาและก็สกุลเมดิซีนะครับในมานครฟลอเรนซ์มีบทบาทสำคัญในการสร้างชื่อเสียงให้กับศิลปินที่โด่งดังอย่างลีโอนาร์โดดาวินซีมิเคลันเจโลและก็ราฟาเอลคงเคยได้ยินกันนะครับสถานะทางสังคมของศิลปินในยุคนี้ได้รับการยกย่องอย่างสูงมากนะครับจนมีการก่อตั้งสถาบันศิลปะเพื่อฝึกฝนช่างฝีมือกันและก็มีนักสร้างสรรค์เกิดขึ้นมากมายมากมายต้องใช้คำว่ามากมายนะครับคนที่เรารู้จักมาถึงยุคนี้ถึงแม้จะไม่กี่คนก็จริงนะครับแต่ยุคนั้นนี่มีนักสร้างสรรค์เนี่ยพูดง่ายมีศิลปินเยอะแยะมากนะครับยุคฟื้นฟูศิลปวิทยานี้นี่ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์ขึ้นในประเทศเยอรมนีนะครับแล้วก็ผู้ที่คิดก็คือโยฮันตุเกนเบิร์กนั่นเองนะครับซึ่งช่วยให้ศิลปะการพิมพ์เนี่ยเริ่มมีการสร้างสรรค์อย่างจริงจังก็ในยุคนี้นอกจากนี้ยังเป็นช่วงที่มีการขุดค้นพบซากเมืองโบราณของกรีกและก็โรมันทำให้ยุโรปนำความรู้จากการค้นพบเหล่านี้เนี่ยมาปรับปรุงและก็พัฒนาศิลปินในยุคนี้ผลิตผลงานอันทรงคุณค่าอย่างเช่นภาพโมนาลิซานะครับซึ่งวาดโดยลีโอนาร์โดดาวินซีซึ่งเป็นรู้จักกันดีนะครับใครที่ไม่เคยไปถ้ามีโอกาสเข้าไปดูนะครับชิ้นไม่ใหญ่แต่ก็โดดเด่นเป็นสง่าอยู่ที่ลูฟประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วก็รูปปั้นของเดวิดที่ปั้นโดยมิเคลันเจโลนะครับหรือไมเคิลเอ็นเจโรของคนไทยนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างของความงามและความสมบูรณ์แบบในศิลปะที่มีชื่อเสียงนะครับนอกจากนี้ยังมีนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงเช่นสเวเซ็กนิวตันผู้ค้นพบกฎแรงโน้มถ่วงความเจริญก้าวหน้าทางศิลปะในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาความสำคัญของปัจเจกบุคคลนะครับการคิดถึงโลกและชีวิตในปัจจุบันมากขึ้นการกระจายการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อการศึกษาและก็มีการค้นคว้านะครับการฟื้นฟูศิลปะและวิทยาในยุคนี้จึงถือเป็นยุคทองของศิลปะวรรณกรรมดนตรีและศาสตร์ทุกแขนงเลยทีเดียวนะครับในยุคสูงสุดของเรเนซองส์เนี่ยอยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่16ซึ่งศิลปินและนักออกแบบได้ยกระดับอารยธรรมจากอดีตนำมาใช้ประโยชน์ใหม่นะครับโดยการบูรณาการภูมิปัญญากับศักยภาพใหม่ๆซึ่งส่งผลให้เกิดการสร้างสรรค์งานศิลปะอันงดงามและก็ยั่งยืนยากที่จะลืมเลือนนะครับการเล่าเรื่องเกี่ยวกับยุคเรเนซองส์นี้ยังสามารถเน้นไปที่การเชื่อมโยงระหว่างความงามทางศิลปะและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับเกี่ยวกับความสำคัญของยุคนี้ในประวัติศาสตร์ศิลปะและก็วิทยาการของมนุษยชาตินั่นเองนะครับทีนี้มาถึงยุคบาโรกนะครับศิลปะยุคบาโรกในยุคที่มีความสำคัญในวัฒนธรรมตะวันตกตั้งแต่เกิดขึ้นประมาณสักปีคริสตศักราช1580จนถึง1750นะครับโดยเริ่มต้นที่กรุงโรมประเทศอิตาลีในช่วงคริสตศตวรรษที่17ศิลปะบาโรกมีลักษณะเด่นที่การนำเสนอถึงความขัดแย้งและความรู้ราอันอวานะครับศิลปะในยุคนี้ครอบคลุมหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นประติมากรรมวรรณกรรมนาฏศิลป์และก็ดนตรีในด้านดนตรีแบบบาโรกเราจะเห็นการพัฒนาในรูปแบบของการเล่นที่เรียกว่าเคาน์เตอร์พอยต์นะครับซึ่งเป็นการเล่นระหว่างเสียงหรือเครื่องดนตรีหลายๆชิ้นที่สะท้อนกันในระดับเสียงที่แตกต่างกันไปนะครับการเล่นในลักษณะนี้สามารถสร้างความสนุกสนานและก็ความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นความเจริญรุ่งเรืองของศิลปะบาโรกได้รับการส่งเสริมจากสถาบันคาทอลิกโดยเฉพาะในช่วงการประชุมสังคายนาเมืองเทรนนะครับซึ่งเกิดขึ้นระหว่างปีคริสตศักราช1545ถึง1563ซึ่งมีการถกเถียงเรื่องของความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะและศาสนากันอย่างเปิดกระเริกเลยนะครับที่ประชุมเห็นว่าศิลปะควรจะสื่อสารเรื่องราวทางศาสนาในรูปแบบที่จูงใจและกระตุ้นอารมณ์ของผู้คนในขณะเดียวกันนะครับชนชั้นสูงในยุคนั้นยังมองว่าศิลปะบาโรกสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากศิลปะบาโรกมักจะปรากฏในสถาปัตยกรรมของวังที่มีการสร้างห้องต่างๆมากมายแต่ละห้องมักจะตั้งแต่ห้องพักรอไปจนถึงบันไดใหญ่และห้องรับรองโดยแต่ละห้องจะมีความโออาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับพร้อมด้วยรายละเอียดที่หรูหราและก็สุดอลังการความอลังการนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะสถาปัตยกรรมเท่านั้นนะครับแต่ยังแสดงออกไปถึงศิลปะทุกแขนงศิลปินบาโรกมักจะใช้ลวดลายซ้ำกันแต่ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยในแต่ละครั้งเพื่อสร้างความรู้สึกที่แตกต่างและก็น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นนะครับลักษณะของศิลปะในยุคนี้มักจะเต็มไปด้วยสีสันสดใสและหน้าตารูปปั้นที่มีความงดงามราวกับเทพเจ้าที่มีชีวิตชีวาเลยทีเดียวนะครับศ
เทพบารอกไม่เพียงแต่เป็นการสร้างสรรค์ศิลปะที่เต็มไปด้วยอารมณ์และความรู้สึกแต่ยังเน้นสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในอำนาจนะครับและความเจริญรุ่งเรืองของสังคมในช่วงเวลานั้นด้วยทีนี้มาถึงยุคศิลปะร็อกโคโกนะครับศิลปะร็อกโคโกเนี่ยเริ่มต้นในช่วงต้นของศตวรรษที่18ตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1700จนถึง1789นะครับก็ใช้เวลาประมาณ80กว่าปีโดยมักเรียกว่าศิลปะแบบลุยที่14นะครับเป็นการพัฒนาต่อเรื่องต่อเนื่องนะครับจากศิลปะฝรั่งเศสและการตกแต่งภายในห้องเที่ยวแบบสไตล์ร็อกโคโก้เนี่ยมีเอกภาพอย่างชัดเจนทุกองค์ประกอบในห้องไม่ว่าจะเป็นผนังเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องประดับล้วนถูกออกแบบมาเพื่อให้คมคืนกันอย่างลงตัวนะครับไม่มีสิ่งใดในห้องที่มีอิสระต่อกันนะครับการตกแต่งภายในห้องจะมาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ที่หรูหราอลังการรูปปั้นขนาดเล็กที่ประดิษฐ์ที่มีฝีมือใส่รายละเอียดอย่างละเอียดเลยนะครับภาพเขียนและกระจกกรอบลวดลายรวมไปถึงพรมแฝงผนังนี่ถ้าหากแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันก็จะทำให้ห้องนั้นเนี่ยขาดความสมบูรณ์ไปในทันทีเลยนะครับนอกจากนี้การศิลปะร็อกโกโก้เนี่ยยังเป็นการฟื้นฟูสถาปัตยกรรมคลาสสิกอีกด้วยนะครับโดยมีตัวอย่างที่น่าสนใจเช่นการตกแต่งภายในที่สำนักสงฆ์ออสโตบินเรนซึ่งมีรายละเอียดที่น่าทึ่งมากนะครับในด้านจิตรกรรมร็อกโกโก้เนี่ยมีลักษณะที่ไม่แตกต่างจากงานประดับตกแต่งทั่วไปมากนักนะครับจิตรกรจะเน้นการสร้างสรรค์ที่ละเอียดอ่อนเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติที่แท้จริงและมักจะมุ่งเน้นที่ความหลงไหลในบรรยากาศของภาพมากกว่าการสื่อสารความจริงในทุกแง่มุมนะครับภาพในสไตล์นี้มักจะมีส่วนประกอบที่หลากหลายแล้วก็พิสดารพร้อมด้วยการสวมใส่เสื้อผ้าแล้วก็เครื่องประดับที่เรียกว่าสุดหรูหราเลยนะครับก็ดูจากภาพที่ผมขึ้นให้ดูนี่ก็คงจะเข้าใจนะครับในส่วนของการจัดฉากมักจะเน้นฉากหลังที่คล้ายกับธรรมชาติหรือท้องพระโรงที่ตกแต่งอย่างอลังการพร้อมด้วยการใช้สีที่ตัดกันอย่างเด่นชัดซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างยิ่งนะครับร็อกโคโคจึงเป็นการแสดงถึงความหรูหราและก็อารมณ์ความรู้สึกที่สะท้อนถึงสังคมในช่วงเวลานั้นได้อย่างลึกซึ้งและก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับการบันทึกประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกตั้งแต่ยุคหินจนถึงยุคเรือสองนั้นเนี่ยมีการบันทึกและสืบทอดผ่านหลากหลายวิธีนะครับตามแต่ละยุคสมัยและก็ความก้าวหน้าทางวัฒนธรรมซึ่งมีดังต่อไปนี้นะครับในยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยวิธีการบันทึกก็คือไม่มีการเขียนบันทึกในยุคนี้เนื่องจากยังไม่มีการระบบการที่เรียกว่าภาษาเขียนการสืบทอดความรู้และศิลปะทำโดยผ่านการสร้างงานเช่นภาพเขียนบนผนังถ้ำต่างๆนะครับซึ่งผมได้พูดไปแล้วศิลปะถูกใช้เพื่อแสดงถึงความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาและชีวิตประจำวันหรือความอุดมสมบูรณ์โดยเน้นรูปแบบที่ง่ายและตรงไปตรงมานะครับในยุคโบราณเนี่ยอย่างเช่นอียิปต์ชักก็ใช้ภาพวาดและก็จารึกในสุสานหรือวิหารเช่นภาพแกะสลักในปิรามิดนะครับการเขียนอักษรภาพที่เล่าเรื่องราวของฟาโรห์หรือเทพเจ้าผสมผสานศิลปะกับการบันทึกประวัติศาสตร์เช่นแท่นหินต่างๆนะครับพอมาถึงยุคเมโสโปเตเมียเนี่ยก็ใช้แผ่นดินเหนียวที่จารึกด้วยตัวอักษรรูปลิ่มนะครับเพื่อบันทึกเรื่องราวของกษัตริย์หรือของเทพเจ้าแล้วก็มาถึงกรีกและโรมันเนี่ยก็มีการบันทึกผ่านงานประติมากรรมและก็สถาปัตยกรรมนะครับในยุคกรีกเช่นวิหารพาเธนอนรวมถึงการเขียนโดยนักประวัติศาสตร์เช่นเฮโรโดตุสนะครับในช่วงโรมันเนี่ยก็ใช้ภาพวาดผนังจิตรกรรมฝาผนังและก็จารึกในอาคารสาธารณะเช่นโคลอสเซียมที่เล่าเรื่องราวของสงครามมาถึงยุคกลางเนี่ยก็วิธีการบันทึกก็คือศิลปะจะมีเป้าหมายทางศาสนางานศิลปะส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับคริสตศาสนานะครับเช่นภาพโมเสสในโบสถ์ไบแซนไทน์จิตรกรรมเฟสโก้และงานประดิษฐ์ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับการบันทึกศิลปะทำผ่านงานเขียนในคัมภีร์หรือเอกสารศาสนารวมถึงการแกะสลักและกิจกรรมในโบสถ์นะครับการใช้สัญลักษณ์ในศิลปะก็เพื่อสื่อความหมายการแทนการบันทึกอย่างตรงไปตรงมานั่นเองทีนี้มาถึงยุคเรือสองเนี่ยการบันทึกสมัยยุคนี้นี่ก็จะเป็นการบันทึกด้วยเอกสารนะครับในยุคนี้นี่มีการพิมพ์เริ่มเผยแพร่ด้วยนะครับก็หลังจากที่การประดิษฐ์แท่นพิมพ์ของโยฮันเนสฮูเทนเบิร์กนี่ก็ทำให้การเผยแพร่วรรณกรรมและความรู้ศิลปะก็มีความกว้างขวางขึ้นนะครับผลงานศิลปะเองกลายเป็นสื่อในการบันทึกประวัติศาสตร์
ช่นผลงานของราฟาเอลสะท้อนถึงความคิดของยุคเรเนซองส์องค์ประกอบที่ช่วยในการบันทึกก็ได้แก่การสืบทอดด้วยวัฒนธรรมและงานศิลปะและประเพณีทางวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาผ่านศาสนาและกรอบความเชื่อนะครับแล้วก็สืบทอดผ่านเอกสารและวรรณกรรมการบันทึกเนี่ยด้วยการสร้างเอกสารทางศาสนาและเล่าเรื่องในประวัติศาสตร์ในส่วนของผ่านทางสถาปัตยกรรมและประติมากรรมอาคารและรูปแกะสลักก็สะท้อนเรื่องราวของยุคสมัยได้นะครับแล้วก็การค้นพบทางวรรณคดีหลักฐานทางโบราณคดีช่วยฟื้นฟูเรื่องราวในยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคโบราณได้เป็นอย่างดีนะครับศิลปะทุกยุคเป็นทั้งการสะท้อนและก็บันทึกเรื่องราวของสังคมให้เราได้เข้าใจชีวิตและก็ความเชื่อและค่านิยมของคนในยุคต่างๆแม้จะเวลาจะผ่านไปหลายร้อยปีนะครับหรือว่าหลายพันปีแล้วก็ตามนะครับศิลปะของทุกยุคเป็นทั้งการสะท้อนและบันทึกเรื่องราวของสังคมทำให้เราสามารถเข้าใจชีวิตและก็ความเชื่อและค่านิยมของคนในยุคต่างๆได้แม้ว่าจะผ่านมาหลายพันปีแล้วก็ตามนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับการบรรยายในวันนี้ผมหวังว่าข้อมูลที่นำเสนอจะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับทุกท่านเกี่ยวกับศิลปะตะวันตกซึ่งเป็นศิลปะที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมในแนวคิดที่ลึกซึ้งศิลปะตะวันตกไม่เพียงแต่สะท้อนงามทางสายตานะครับแต่ยังแสดงถึงวิถีชีวิตความคิดและจิตวิญญาณของมนุษย์ในยุคสมัยต่างๆผมเชื่อว่าความรู้ที่ได้รับในวันนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่ทำให้หลายท่านอยากจะศึกษาเพิ่มเติมใช่ไหมครับเพราะในโลกของศิลปะนั้นยังมีสิ่งที่น่าสนใจรอให้เราได้ค้นพบอีกมากมายนะครับสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาในเชิงลึกผมขอแนะนำให้ลองสมัครเรียนในสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะเช่นวิทยาลัยพอช่างหรือสถาบันศิลปะที่สอนศิลปะโดยตรงนะครับที่พอช่างก็รองรับได้เต็มที่นะครับซึ่งจะให้ความรู้และประสบการณ์ที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นหรือหากท่านใดไม่สะดวกที่จะไปเรียนก็สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูลออนไลน์ซึ่งปัจจุบันนี้นี่มีเว็บไซต์ต่างๆและก็บทความมากมายที่ให้ความรู้ด้านศิลปะอย่างละเอียดตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับที่ลึกซึ้งนะครับก็จะจบการบรรยายวันนี้ผมก็ฝากไว้นะครับว่าศิลปะไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่เรามองเห็นหรือชื่นชมแต่มันคือสิ่งที่ทำให้เราตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์และตัวตนของเราในฐานะมนุษย์นะครับสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติรับฟังและก็ติดตามมาจนถึงตอนจบผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบรรยายวันนี้ของผมจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านได้ต่อยอดการเรียนรู้ต่อไปนะครับขอได้รับฟังขอบคุณจากกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตกรรมทวิไลพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีธรรมราชและพบกันใหม่นะครับในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็น

0: อลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชีสอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
2: มหาใครครับ
3: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
2: ับ ใช่ครับ
4: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
5: ผมเอง
3: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
2: เชิญหรือจับ
3: เชิญ
2: พี่เป็นใคร
3: เจ้าหน้าที
2: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
3: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
2: ไม่ไปได้ปะ
3: ไม่น่าได
2: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
3: ก็ใช
2: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ

0: ไซต์ด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
1: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
2: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
1: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
2: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
2: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
3: เฮ้ยไม่คุย
2: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
4: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
3: เฮ้ย
2: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
3: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
2: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
3: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
2: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
3: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
2: ปืนเหรอพี
3: ่เออ
2: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
3: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
2: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
3: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
2: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
5: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
2: ก็แค่นี
6: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
7: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

0: สวัสดีค่ะนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการการทำผลิตภัณฑ์ทาถูนวดสมุนไพรไทยนะคะเพื่อใช้ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะดิฉันกัญญาดาณหนองคายค่ะ
1: ค่ะพรวินสนิทบุญค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำพิมพ์เสนเจลกันนะคะ
1: นะ
0: ในรายการของเราเนี่ยจะมีพิมพ์เสนน้ำใช่ไหมคะอยู่ด้วยซึ่งอันนั้นจะเป็นในแนวของภูมิปัญญาดั้งเดิมนะคะก็คือมีพิมพ์เสนกระบูนเมนทอนผสมกันนะคะแล้วก็อาจจะแต่งสีแต่งกลิ่นเนา
1: ะ
0: นะคะจะเป็นซึ่งเราได้สอนอยู่นะคะสำหรับตอนนี้จะเป็นตอนที่5เราจะทำพิมพ์เสนในรูปแบบของเจลนะคะซึ่งทุกท่านก็สามารถที่จะได้ใช้อีกรูปแบบนึงซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็มีการทำออกมาขายกันเยอะแยะนะคะน
1: ะ
0: ทั้งในรูปแบบที่เป็นเจลใสๆเป็นสีๆนะคะแล้วก็แพ็กเกจจิ้งที่ต่างๆนะคะนะก็มีขายตามร้านขายยาตามร
1: ้
0: านอะไรขายยาสมุนไพรทั่วไปนะคะทีนี้การทำยากไหมวิธีการทำขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะง่ายมากและอุปกรณ์การทำนะคะเท่าที่ท่านเห็นเนี่ยนะคะนะมีแค่เท่าไหร่อ่ะนะแค่1 2 3 4นะก็ไม่มากเลยนะคะเป็นอุปกรณ์ง่ายๆและวัตถุดิบนะที่เราใช้ทั้งหมดเนี่ยนะคะหาซื้อได้ง่ายนะคะก็คือแน่นอนต้องมีพิมพ์เสนเมนทอนกระบุนแน่นอนนะคะซึ่งอันเนี้ยท่านผู้ชมก็รู้อยู่แล้วว่าหาซื้อที่ไหนก็ได
1: ้
0: นะคะนะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็และราคาเนี่ยนะคะก็พอโอเคได้นะคะเมนทอนอาจจะแพงนิดนึงแต่ตัวเมนทอนเราก็ไม่ได้ใช้ในปริมาณที่เยอะนะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีตัวเขาเรียกว่าตัวเนี่ยนะตัวที่ก่อให้เป็นเจลเนี่ย
1: สารสร้างเนื้อเจลในรูปแบบของน้ำมันนะคะคือละลายกับน้ำมันเท่านั้นนะคะ
0: นะคะเขาเรียกว่าไฮเดรต
1: ซิลิก้าไฮเดรตซิลิก้าน
0: ะคะตัวนี้ไฮเดรตซิลิก้าเนี่ยจะเป็นตัวสร้างเนื้อเจลที่ละลายในน้ำมันเท่านั้นนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะเพราะนั้นตัวนี้แหละจะมาเป็นตัวแปรที่ทำให้เนื้อของพิมพ์เสนน้ำนะคะ
1: มีความข้น
0: มีความข้นและกลายเป็นเจลเพราะพิมพ์เสนน้ำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระบูนนะคะพิมพ์เสนเมนทอนตัวนี้จะอยู่ในรูปแบบของน้ำมัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะเป็นพวกเกล็ดจากพวกน้ำมันหอมระเหย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะนั้นเนี่ยพอมาเจอหาไฮเดรตนะคะซิลิก้าแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นเป็นเนื้อเจลนะคะเพราะฉะนั้นลองติดตามดูว่าจะเป็นยังไงต้นทุนถูกไหมถูก
1: ค่ะ
0: ไม่แพงแต่ที่ท่านเห็นขายตามร้านขายยาทั่วไปตามร้านขายยาสมุนไพรเนี่ยราคาค่อนข้างสูง
1: ใช่
0: นะคะแต่ถ้าเราทำใช้เองนะคะต้นทุนก็จะถูกเราจะมารู้สูตรกันวันนี้แหละนะคะว่าทำยังไงนอกจากนั้นนะคะสามารถทำแจกในงานต่างๆได
1: ้ค่ะ
0: แต่ว่าอันนี้ของแจกนี่จะแจกบ่อยนะ เพราะไม่ใช่ว่าอะไรกลัวท่านจะเปลืองนะคือการแจกบ่อยเนี่ยบางครั้งถ้าหากมีคนอิจฉาเรามีคนคิดไปดีอย่างเงี้ยนะไปฟ้องอย.ขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนพี่กรรมที่ว่าเราทำบ่อยๆเหมือนกับเป็นการอะไรนะอาจจะแอบแฝงการขายอะไรเงี้ยนะคะอาจจะทำให้ท่านยุ่งยากนะท่านอาจจะไม่ผิดหรอกแต่บางทีมีเรื่องอะไรมาทำให้ไม่สบายใจนะเพราะนั้นก็ระวังนิดนึงว่าเป็นงานที่ถ้าเราแจกงานบุญอะไรประมาณนี้นะฮะก็ระบุไว้ด้วยว่าทำเพื่อการบริจาคนะคะนะหรือทำเพื่ออะไรนะแจกในงานที่เท่านั้นห้ามนำไปขายต้องมีคำว่าห้ามนำไปขายด้วยนะคะเพราะว่าพิมพ์เสนน้ำหรือว่าพิมพ์เสนเจลเนี่ยนะคะเป็นพวกยาดม
1: ค่ะ
0: พวกนี้จะจัดอยู่ในประเภทยานะคะแล้วก็ต้องผลิตโดยโรงงานยาถ้าจะขายทั่วไปได้ต้องผลิตในโรงงานยาเท่านั้นนะคะตัวนี้จะไม่ได้รับ อนุโลมเหมือนพวกอะไรนั้นน้ำมันไพรนะน้ำมันไพรเนี่ยจดเป็นวิสาหกิจชุมชนได้แต่ตัวดมเนี่ยนะคะต้องรอกฎหมายนะคะตอนนี้ก็เห็นบอกว่ามีการที่จะแบบยืดขอเนาะให้มาเป็นผลิตภัณฑ์เหมือนกับว่าชุมชนเหมือนเดิมเป็นยาสามัญจำบ้านเหมือนเดิมอะไรเงี้ยต้องรอเวลานะคะตอนนี้เนี่ยพอดีกฎหมายที่ออกมาล่าสุดก็หลายปีแล้วล่ะเอาไปอยู่ที่โรงงานยาต้องบอกท่านผู้ชมให้รู้ข้อมูลนี้เดี๋ยวท่านใดไม่ทราบพอเห็นทำง่ายปุ๊บเห็นแล้วทำขายนะจะไม่ทราบว่าต้องผ่านโรงงานผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิตยาแผนโบราณหรือโรงงานจีเอ็มพีนะคะก็ได้นะคะนะเราก็พูดมาพอสมควรแล้วนะคะทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยเราอาจจะต้องมารู้จักอุปกรณ์ นะคะในการทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก่อนนะคะซึ่งมีไม่มากเลยนะเท่าที่เห็นก็จะเป็นนั่นนะคะกรงใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: กรงขนาดใหญ่ซึ่งบางท่านก็อาจจะบอกอุ้ยจะหาซื้อที่ไหนนะคะถ้าเราไม่มีโกรงตัวนี้นะคะเราสามารถใช้หม้อสแตนเลสนะคะแล้วก็ทัพพีสแตนเลสได้ค่ะนะมาแทนตัวนี้ได้นะคะแต่ทีนี้ตัวโกรงเนี้ยมันจะดีอย่างนึงตรงที่ว่าไอ้ตัวจากเนี่ยนะคะมันใช้บทเกล็ดของพวกเมนทอนพิมเซนการบูลใช้ในเรื่องนี้ได้นะคะแต่ทีนี้ทัพพีกับหม้อเนี่ยได้ไหมได้ค่ะก็เวลาเราคนไปก็ทับพีนั่นแหละกดนะคะไปได้แล้วทำการละลาย3ตัวนี้ได้ค่ะนะคะมีโกรงเสร็จปุ๊บเราก็จะมีถ้วยนะคะถ้วยแก้วนะจริงๆแล้วจะเป็นชามสแตนเลสก็ได
1: ้
0: นะคะหรือจะเป็นเซรามิกก็ได้ค่ะแต่ทำไมอาจารย์เอาแก้วมาใส่ๆเราอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยมองเห็นผลิตภัณฑ์นะคะในระหว่างการทำว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะคะจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วตัวนี้นะคะถ้วยตัวนี้เอามาทำอะไรเอ่ย
1: อันนี้อาจจะเอามาแบ่งไว้เวลาแต่งสีแต่งอะไรอะ
0: เป็นถ้วยแบ่ง เป็นตัวเสริมนะคะนะอันนี้มีหรือไม่มีก็ได้ ใช่ไหมคะนะนะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีอันนี้เป็นตัวตะกร้อใช้คนเป็นตะกร้อสแตนเลสนะคะตัวนี้ก็หาซื้อตามห้างทั่วไปได้นะคะนะใช้คนนะใช้คนเจลเนา
1: ะ
0: ให้ขึ้นรูปในรูปของเจลนั่นเองนะคะต่อมาตัวนี้เป็นไม้พายซิลิโคนนะคะซึ่งตัวนี้เป็นเกรดที่ใช้ทำอาหารนะคะแต่ว่ามีความที่ว่าทนความร้อนสูงนะคะอันนี้เอาไว้ใช้ในการเกลี่ยข้างๆอ่างหาเวลาผสมเนาะนะคะเกลี่ยเนื้อเจลนะคะเสร็จแล้วตัวนี้ช้อนสแตนเลสเนี่ยเอาไว้เวลาเนี่ยค่ะเราผสมเนาะตัวไหนที่เป็นผงเนี่ยเกิดมันเกาะติดกับเนี่ยขวดเนี่ยนะคะเราก็ใช้ช้อนเนี่ยแค่ออกมาได้นะคะนะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีขวดที่ใส่พิมพ์เจลเนี่ยอันนี้ก็โมโหร้านมากเลยนะจ๊ะ อันนี้เป็นขวดยาหมองแต่ไม่เป็นไรบางคนก็โอ้เดี๋ยวนี้นะขนาดยาดมยังใหญ่เลยนะ
1: ใช่
0: เออสมัยก่อนยาดมเราจะเห็นเป็นเล็กๆนะแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหเป็นเท่ากับขวดนี้แหละนะแต่เป็นขวดพลาสติกใช่ไหมที่นิยมดมกันทั่วไปนะคะเพราะนั้นพิมพ์เซนเจลนะเราก็สามารถทำได้ขวดขนาดนี้ได้นะคะคือเอาไปไหนได้คือใช้ได้นานๆ
1: ใช
0: ่ประมาณนั้นนะคะ
1: อันนี้
0: ไม่ต้องแบ่งบ่อย
1: ๆเป็นปีได้เลยนะคะ
0: เป็นปีได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าท่านจะใช้ในลักษณะพิเศษนะคะก็อาจจะซื้อแพ็กเกจจิ้งน่ารักน่ารักเล็กๆเนี่ยนะคะนะ10กรัม5กรัมเนี่ยมาใส่ได้ค่ะนะคะแจกนะคะเป็นของชำร่วยอะไรประมาณนี้ได้นะคะนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะทีนี้อาจจะเห็นว่าอุปกรณ์ที่เราพูดถึงเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้ทั่วไปเลยหรืออาจจะมีอยู่ในครัวเรือนแล้วนะคะทีนี้เรามาดูขั้นตอนการทำความสะอาดนะคะการทำความสะอาดนี่มีความสำคัญยังไงก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้เราล้างด้วยน้ำยาล้างจานเช็ดให้แห้งก็สะอาดแล้วแต่บางท่านไม่นะคะไม่เอานะเราใช้สูตรดมนี่นะต้องสะอาดต้องเนี๊ยบมากกว่านี้นะคะก็อาจจะใช้แอลกอฮอล์ช่วยฆ่าเชื้อได้นะคะนะซึ่งแอลกอฮอล์ที่เราใช้เนี่ยนะคะจะเป็นแอลกอฮอล์ที่มีขายตามร้านขายยาทั่วไปนะคะเป็นเอทิลแอลกอฮอล์ 70% นะคะเจนว่าเป็นสีฟ้าๆเนา
1: ะ
0: ตามร้านขายยาเราก็จะเห็นตั้งขายอยู่ทั่วไปนะคะนะแล้วก็มีกระดาษทิชชู่ซึ่งกระดาษทิชชู่เนื้อดีเนื้อหนานะคะที่ไม่มีขนนะเพื่อใช้ในการเช็ดทำความสะอาดนะคะถ้าเราไม่ใช้ตัวนี้เราสามารถใช้ผ้าได้ผ้าที่ไม่มีขนนะคะหรือไม่ก็สำลีนะที่ไม่มีขนนะคะสามารถใช้ได้ทีนี้วิธีการทำความสะอาดทำยังไงนะเราก็ฉีดไปเลยนะรอบๆเลยทั้งหมดเลยนะคะนะเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่รีบทำอะไรเนี่ยจริงๆแล้วเราทิ้งไว้อย่างนี้ให้แห้งได้นะนะไม่ต้องนั่นเลยแต่ทีเนี้ยถ้าเรารีบนะคะให้เช็ดด้วยกระดาษทิชชู่นะหรือว่าสำลีนะคะหรือว่าผ้าที่ไม่มีขนนะคะเช็ดแต่พอหมาดๆนะอย่าเช็ดจนแห้งนะคะเช็ดพอหมาดๆนะ สร็จแล้วเราก็วางทิ้งไว้อีกสักครู่เขาก็จะแห้งนะคะแห้งไปหมดในระหว่างที่เขาแห้งเนี่ยคือต้องเหลือหมาดๆบ้างเพราะว่าการที่หมาดแล้วก็แห้งเนี่ยเขาจะฆ่าเชื้อได้มากนะคะนะทุกตัวนี้เราทำความสะอาดหมดแล้วนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันก็ต้องฉีดนะทีนี้บางทีเช็ดไม่สะดวกทำยังไงนะเป่าพัดลม ถ้าต้องการให้เร็วเป่าพัดลมนะคะได้นะแม้กระทั่งแพ็กเกจจิ้งนะพวกนี้ก็ต้องเช็ดค่ะฝาเฝอเนี่ยเช็ดหมดเลยนะอันนี้อาจจะอาสุวัตชุบแอลกอฮอล์นะก็เช็ดสามารถตอดนิ้วเข้าไปได้ก็เช็ดเข้าไปข้างในเลยนะคะข้างนอกหมดเลยแล้วก็ฝานะแต่ถ้าเป็นขวดน้ำมันเหลืองบางทีขวดเล็กๆเนา
1: ะ
0: มีอะไรอ่ะปากขวดเล็กๆเนี่ยมือสอดเข้าไปไม่ได้เราก็ใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดเข้าไปแล้วก็คว่ำขวดนะคะอยู่อาจจะเอาตะกร้ามารองนะคว่ำจนกระทั่งถ้าเกิดว่าเราจะทำพรุ่งนี้เราทำความสะอาดขวดวันนี้ก็ได้ค่ะมันจะแห้งพอดีแต่ถ้าเกิดว่าในวันเดียวกันต้องประมาณครึ่งวันนะนะคะถึงจะสะอาดหมดเรียบร้อยนะคะโอเคนะคะอันนี้คือขั้นตอนการทำความสะอาดอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะนะทีนี้เรามาลงถึงสูตรนะที่เราจะทำนะคะสูตรที่เราจะทำเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ส่วนใช่ไหมคะ2ตอนน
1: ะ
0: ตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นตอนที่เราทำพิมพ์เศษน้ำ
1: ใช่
0: นะคะนะก็คือพิมพ์เศษน้ำเนี่ยจะประกอบไปด้วยเมนทอนนะพิมพ์เศษการบูนนะคะ3ตัวนะคะแต่แปลกเนาะปริมาณของเมนทอนเนี่ยเยอะที่สุดนะคะปริมาณของเมนทอนเนี่ยนะตัวนี้คือเมนทอนค่ะนะคะเมนทอนเนี่ย50กรัมนะคะตัวพิมพ์เศษ25กรัมนะคะการบูน25กรัมนะคะเอ๊ะสูตรพิมพ์เศษน้ำทำไมเมนทอนเยอะที่สุดนะพิมพ์เศษกับการบูนกับเท่ากันนะคะเป็นเพราะว่าถ้าพิมพ์เศษเยอะกว่านะคะหรือการบูนเยอะกว่าเนี่ยการละลายเนี่ยมันจะละลายไม่หมดนะคะถ้าเราใช้เมนทอน2เท่านะคะของตัวพิมพ์เศษกับการบูนเนี่ยนะคะมันจะทำให้ละลายได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสูตรก็เลยมีเมนทอนเยอะที่สุดแต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีนะคะถ้าจะให้ดีเนี่ยตัวการบูนเนี่ยลดลงก็ได้ค่ะนะการบูนอาจจะเหลือสัก10อะไรประมาณนี้นะหรือ15ก็ได้พิมพ์เศษก็ประมาณ25นะเมนทอนก็50อย่างเงี้ยก็จะเป็นสูตรพิมพ์เศษน้ำที่หอมนะคะที่หอมดีแล้วก็ละลายได้หมดนะคะทีนี้บางเจ้านะบางเจ้าก็ถ้าเกิดว่าละลาย3ตัวเนี่ยมันเหมือนมันเข้มข้นเขาก็จะเพิ่มเขาต้นทุนโดยการที่เขาจะผสมน้ำมันแก้วหรือน้ำมันคาร์เนชั่นหรือไวออยนะคะลงในสูตรของพิมพ์เศษน้ำนี้นะก็คือว่าพอผสมกันปั๊บเนี่ยเขาอาจจะผสมน้ำมันแก้วลงไปประมาณสัก 20% 25% นะคะเพื่อที่จะละลายได้หมดอะไม่มีเกล็ดเหลือแล้วมันก็ยังหอมไหมก็ยังหอมค่ะถ้าใส่น้ำมันแก้วสัก 15% นี้กำลังดีเลยนะคะถ้าใส่มากกว่านี้เนี่ยมันจะจางนะคะเพราะนั้นน่ะวิธีเคล็ดลับที่ทำให้คุณน่ะอาจจะทำพิมพ์เศษน้ำโดยที่ไม่เหลือเกล็ดนะของการบูนของพิมพ์เศษอยู่เนี่ยก็คือให้เติมน้ำมันแก้วลงไป 15% นะคะน้ำมันแก้ว 15% เนี่ยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมนทอนก็จะเหลืออันนี้คือตัวที่ฉันเนี่ยคือประยุกต์สูตรให้นะคะอ่ะสมมติน้ำมันแก้ว 15% จะเหลือ85
1: ค่ะ
0: เราใส่ตัวเมนทอน50เลยนะคะนะตัวการบูนนี่อาจจะ25นะคะไอ้ตัวพิมพ์เศษ25การบูนก็10
1: ค่ะ
0: นะก็น้ำมันแก้ว15ก็จะโอเคเลยนะคะก็จะได้สูตรพิมพ์เศษน้ำที่ดีนะทีนี้เมื่อเรากล่าวถึงพิมพ์เศษน้ำเนี่ยเราสามารถทำในรูปแบบต่างๆได้เช่นพิมพ์เศษน้ำกินธรรมดาก็คือว่ากินนี่เลยกินอย่างนี้เลยออริจินอล
1: ค่ะ
0: แต่ทีนี้ถ้าเรามาทำเป็นพิมพ์เศษน้ำกลิ่นอโรมานะคะเราก็อาจจะใช้กลิ่นอโรมาคือหนึ่งที่เขานิยมนะกลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นส้มกลิ่นตะไคร้นะคะอะไรเงี้ยกลิ่นอะไรนะกุหลาบอย่างเงี้ยค่ะนะซึ่งเราจะผสมลงไปในพิมพ์เศษน้ำเนี่ยประมาณ 3% เรานำพิมพ์เศษน้ำที่ผสมแล้วเนี่ยมาประมาณสัก91กรัมละกันแล้วเราก็เติมกลิ่นลงไปสัก3กรัมก็คือประมาณ 3% นะคะสีนิดนึงประมาณเนี้ยสีก็ตามกลิ่นนะคะนะอย่างกลิ่นส้มก็สีส้มนะหรือท่านจะตวงสีและเป็นลดจำนวนพ ิมพ์เสร็จน้ำก็ได้มันจะได้เป็น 100% นะคะนั่นแหละท่านก็จะได้พิมพ์เสร็จน้ำอโรมาก็คือว่าสีกลิ่นส้มก็คือนะกลิ่นส้มคือสีส้มนะกลิ่นลาเวนเดอร์ก็สีม่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะก็เป็นพิมพ์เสร็จน้ำอโรมาอ่ะเรากลับมาที่สูตรพิมพ์เสร็จของเราที่เราจะทำพิมพ์เสร็จเจลนะเราแยกสูตรพิมพ์เสร็จเจลเนี่ยเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือทำพิมพ์เสร็จน้ำก่อนคือก็มีเมนทอนพิมพ์เสร็จการบูลนะสำหรับขั้นตอนที่2คืออันนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงนะเราทำพิมพ์เสร็จน้ำกันก่อนค่ะอาจารย์โจเริ่มได้เลยค่ะนะคะ
1: เดี๋ยวสเต็ปแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเมนทอนลงไปก่อนค่ะ

0: เราก็อันนี้เราใส่มินทอนลงไปก่อนนะคะมินทอนอยู่นี่โลเท่าไหร่นะจันโจจำได้ไหม
1: น่าจะอยู่ประมาณ750ถึง900อะค่ะ
0: อ๋อฮะ
1: ต่อกิโล
0: นะคะนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่ายังเป็นผงแห้งๆอยู่เลยยังเป็นเกล็ดแห้งๆอยู่เลยนะคะทีนี้เราก็เอาตัวกระบุนลงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: นะสามตัวนี้เป็นพื้นฐานของการทำพิมพ์เสร็จน้ำเลยนะคะนะกระบุนลงแล้วนะคะทีนี้ตัวกระบุนเนี่ยนะบางทีเราอาจจะต้องก่อนจะทำเนี่ยเราอาจจะต้องบดนะไม่ให้มันเป็นก้อนก่อนเพราะว
1: ่
0: าเวลาละลายเนี่ยมันจะสามารถละลายได้เร็วนะคะแต่ถ้ามันเป็นก้อนอย่างเงี้ยจะใช้เวลาค่อนข้างใช้เวลานะคะตัวกระบุนมันชอบจับกันเป็นก้อนอะไรประมาณเนี้ยนะฮะ
1: ทีนี้เดี๋ยวละลาย
0: ตัวสุดท้ายนะคะเป็นพิมพ์เสนนะเป็นตัวพิมพ์เสนเนาะเดี๋ยวใส่ทีหลังใช่ไหมอาจารย์โจเขาจะ

0: ทุบนะฮะทุบก้อนๆที่เป็นกระบุน
1: ค่ะ
0: ออกให้เป็นตัวเล็กๆก่อนนะคะให้เป็นก้อนเล็กๆก่อน
1: นะเราจะเห็นว่าเขาเริ่ม
0: คือตัวพิมพ์เสนเมนทอนกระบุนนี่นะคะเขาเจอกันแล้วเขาจะกลายเป็นน้ำมันจากเกล็ดแห้งๆอย่างเงี้ยนะคะพอมาเจอกันปุ๊บก็ละลายรวมกันเป็นน้ำมันนะคะน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเวลาเก็บเนี่ยอย่าเก็บไว้ใกล้กันถ้าเกิดเราเก็บแบบภาชนะที่ไม่ได้ปิดมิดชิดนะส่วนใหญ่แล้วจะเห็นใส่ถุงนั่นแหละถุงที่ซื้อมานั่นแหละนะถุงที่ซื้อมาจากร้านนั่นแหละแล้วก็เอาหนังกระติกรัดอย่างเงี้ยดิฉันเคยเอาวางไว้ใกล้กันปรากฏว่าเขาไปหากันค่ะแล้วเขาก็ชื้นนะชื้นแต่เขาก็เป็นน้ำมันถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่เวลาช่างเวลาตัวมันจะลำบากอ่ะมันไม่แห้งอ่ะใช่ไหม
1: ใช่
0: มันก็ติดตาช่างอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยขนาดเจอกัน2ตัวเองนะคะแค่กระบุนกับเมนทอนเห็นไหมก็เริ่มชื้นแล้วนะคะนะเพราะนั้นอันเนี้ยอันนี้เดี๋ยวอาจารย์โจเขาก็จะค่อยๆนะคะคนให้มันละลายนะจะเห็นว่าหลายสูตรเลยค่ะที่เรานะทำเกี่ยวกับน้ำมันพลายบ้างนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยามองบ้างเราก็จะต้องใช้วิธีนี้ทั้งหมดเลยนะคะคือตอนนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำมันพลายยามองนะคะยาดมเนี่ยของไทยเนี่ยเป็นที่นิยมมากเป็นที่นิยมมากเลยนะคะนะโดยเฉพาะประเทศจีนเนี่ยเนาะเห็นว่าเออนิยมมาซื้อของไทยทีละเยอะๆนะคะและยาดมของผู้ประกอบการไทยหลายเจ้าเลยนะคะที่โด่งดังไปถึงต่างประเทศนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยขนาด2ตัวเองนะคะเนี่ยก็เหลวแล้วนะคะเรายังไม่ได้ผสมพิมพ์เสร็จลงไปเลยนะคะนะท่านผู้ชมก็ลองสังเกตดูจากที่เมื่อกี้เป็นเกล็ดแห้งๆนะคะตอนนี้ก็เริ่มที่จะเหลวนะคะเป็นน้ำมันนะคะเมื่อรวมผสมกันคือจริงๆแล้วถ้าบางท่านบอกว่าอาจารย์ถ้าเกิดว่ารีบเนี่ยใช่ไหมตั้งไฟได้ไหมนะเราจะไม่ค่อยสนับสนุนให้ตั้งไฟเพราะว่าพวกนี้มันเป็นเกล็ดของน้ำมันหอมระเหยนะคะมันจะระเหยได้แล้วทำให้ผิดพันเราเนี่ยคือมันไม่หอมอะนะกลิ่นหอมจะลดลงแต่ถ้าหากว่าจำเป็นจริงๆอะก็อาจจะแป๊บเดียวค่ะนะไม่นานนะตั้งแป๊บเดียวไม่นานแต่ในการสอนครั้งนี้เราจะไม่ใช้ไฟไม่ใช้ความร้อนนะคะนะอาจารย์โจก็อาจารย์โจเขาแข็งแรงนะคะเขาก
1: ็คนบ่อยค่ะ
0: ให้ท่านผู้ชมสังเกตเนื้อนะคะในระหว่างการทำเนี่ยสังเกตเนื้อผิดพันธุ์ว่าในการผสมนะคะตัวผสมลงไปในแต่ละตัวเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะแล้วอาจารย์เขาคนถึงระดับไหนนะคะถึงเอามาผสมกับส่วนผสมอีกผสมนึงนะคะมันจะได้ไม่ผิดสูตรนะคะ
1: ที่เลือกการบูรลงก่อนนะคะเพราะว่าพิมพ์เสนเนี่ยมันจะค่อนข้างใช้เวลานิดนึงนะคะก็เลยจะต้องเอา
0: ตัวเมนทอนกับการบูรคนให้ดูนะคะนะหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าพิมพ์เสนบูรเมนทอนมาเจอกันแล้วเนี่ยจะเหลวกลายเป็นน้ำมันนะคะหลายท่านอาจจะไม่ทราบทีนี้ถ้าเราไม่มีโกล่งเราก็ใช้หม้อสแตนเลสละค่ะนะใช้หม้อสแตนเลสแล้วก็ประมาณว่าใช้ทัพพีสแตนเลสนะคนๆได้เหมือนกันนะคะสามารถคนได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยแล้วก็ตัวทัพพีเองก็ใช้บีบี้ได้
1: ใช่ค่ะ
0: ใช้บีบี้ได้นะคะ
1: เหลวในระดับนี้ค่ะก็สามารถ
0: กลิ่นก็หอมนะพอมันผสมกันมันเหลวเนี่ยกลิ่นมันหอมส่งกลิ่นหอมเลยนะคะสดชื่นนะคะ
1: สดชื่น
0: ตัวสูตรพิมพ์เสนน้ำเนี่ยก็จะเป็นตัวที่แก้ลมวิงเวียนนะคะนะแก้หวัดได้ส่วนหนึ่งนะแก้หวัดคัดจมูกได้นะคะ
1: ทีนี้เดี๋ยว

0: จะเริ่ม
1: ตอนนี้ก็ใส่
0: ใช้พิมเสนนะคะ
1: พิมเสนลงไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางเจ้านะที่ว่าทำพิมเสนน้ำขายนะก็ต้องผสมพวกน้ำมันอะไรนะไว้ออยน
0: ะ
1: หรือว่าน้ำมันแก้วลงไปด้วยนะคะเพราะว่ามันช่วยในการละลายได้ด้วยนะคะแต่อย่าไปใส่น้ำมันละกำนะคะไม่ได้เลยนะน้ำมันละกำนี่สูดดมและอันตรายนะคะนะคือถ้าแบบส่วนใหญ่เขาใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ลดอาการปวดเมื่อยเนี่ยเขาจะใช้ปริมาณที่ไม่สูงมากนะคะนะนี้ก็คนผสมกันลงไปนะคะไม่น่าเชื่อนะจากเห็นไหมคะจากเกล็ดขาวๆแห้งๆเนาะพอรวมกันแล้วก็กลายเป็นน้ำมันเหลวกลายเป็นน้ำมันนะคะเราพยายามคนให้มันเกล็ดนี่มันละลายหมดเลยนะพูดถึงนะถ้าจะทำสูตรนี้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเพราะว่าถ้าเกล็ดไม่ละลายหมดเนี่ยนะคะพอมันไปเจอไฮเดรตซิลิก้าแล้วเนี่ยมันจะเป็นชิ้นๆในตัวเจล
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: นะเวลาที่เราควักออกมานะคะที่จะทาขมับนะหรือสูดดมเนี่ยมันก็จะเป็นเกล็ด
0: ๆ
1: ต่างๆอยู่ในนั้นนะคะ
0: ต้องใส่แบบ
1: ต้องใส่แบบนี้นะคะ
0: แบบนี้เลยอะค่ะอันนี้เป็นไว
1: โอนะคะ
0: เนี่ยค่ะต้องไม่มีเกล็ดแบบนี้เลย
1: นะคะอันนี้คือพิมพ์เสร็จน้ำที่เราทำสำเร็จแล้วนะคะจะเป็นลักษณะใสๆอย่างนี้เลยไม่มีเกล็ดเลยสูตรนี้แหละค่ะนะที่อาจารย์โจคนอยู่นี่แหละนะนะคะเดี๋ยวเราจะวางไว้ให้กล้องถ่ายมานะคะก่อนตอนที่เราเข้าสู่ขั้นตอนที่2นะตอนนี้อยู่ขั้นตอนที่1อยู่นะคะ
0: อาจจะต้องคือขั้นตอนอาจจะไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะแต่ว่าอาจจะใช้เวลาน
1: ิดนึงนะคะใช้เวลานิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รีบนะเราแช่อย่างนี้ละค่ะไว
0: ้ค่ะ
1: นะไว้จนกระทั่งมันจะค่อยๆละลายไปเองแล้วก็ละลายหมดในที่สุดนะคะแต่อาจจะใช้เวลาเป็นวันนะอย่างที่ว่าเราจะทำพิมพ์เสนเจลพรุ่งนี้เราอาจจะแช่ไปวันนี้เลยผสมกันไว้วันนี้เลยแล้วก็ใช้แรปพลาสติกที่เขาใช้แรปอาหาร
0: ค่ะ
1: นะคะแรปเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้กลิ่นมันออกถ้ามีคนบอกว่าเอาฝาหม้อได้ไหมไม่ค่ะเราจะไม่ปล่อยให้มันมีรูเลยนะคะเพราะว่าพวกนี้เป็นน้ำมันหอมระเหยนะถ้ามันมีรูอะไรเงี้ยมันก็จะระเหยออกไปแล้วพอเช้ามาปุ๊บปรากฏว่าความหอมมันลดลงนะคะเราก็ใช้แรปพลาสติกนะคะที่เราใช้แรปอาหารนั่นแหละนะคะ

0: ตอนนี้ก้อนใหญ่ๆก็ไม่เหลือแล้วนะก็จะเป็นแค่เกล็ดนะคะเล็กๆนะคะเดี๋ยวพิมพ์เจลนี้พอเราผสมสูตรแบบใสเสร็จเนาะมันจะเป็นแบบใสใช่ไหมเราก็จะมีการผสมสีต่างๆนะคะให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะคะอาจารย์โจก็ยังคนต่อและพยายามที่จะทำให้
1: ให้ใส
0: ให้เกล็ดเนี่ยมันหายไปแล้วก็มันใสนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ให้ท่านผู้ชมดูระยะเวลาเท่านั้นเพราะว่าเกิดว่าไปทำเองแล้วเนี่ยก็เอ๊ะมันนานจังเลยแสดงว่าผิดสูตรไม่ใช่นะคะมันใช้เวลานานค่ะนะใช้เวลานานนะคะเพราะฉะนั้นถึงปริมาณเท่านี้เนี่ยถือว่าใช้เวลานานนะคะระยะเวลาในการถ่ายทำอัดเทปเนี่ยไม่ทันละค่ะนะเพราะนั้นเราถึงผสมมาให้แล้วนะคะแต่นี่เราให้ชมการสาธิตแต่ละขั้นตอนเฉยๆนะคะ
1: ยิ่งถ้าปริมาณเยอะก็อาจจะต้องใช้เวลานานขึ้นนะคะถ้าไปทำแบบผสม
0: ถ้าอาจารย์โจเหนื่อยแล้วก็บอกนะคะ นะคะ
1: ยังสู้ไหวค่ะ
0: เราก็ทวนนิดนึงนะคะสูตรนะคะพิมพ์เซนเจลเนี่ยจะมี2ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1นะคะก็คือที่อาจารย์โจกำลังคนอยู่นี้ก็คือเป็นส่วนผสมของเมนทอน50กรัมนะคะพิมพ์เซน25กรัมนะคะกระบู

0: มควรแก่เวลาหรือยังคะ
1: น่าจะพอแล้วค่ะก็เดี๋ยวเราจะต้องไปทำ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้นะคะเมื่ออาจารย์โจคนนะจนละลายหมดแล้วเนี่ยลักษณะของน้ำพิมพ์เศษน้ำตัวนี้จะเป็นอย่างนี้นะคะใสอย่างนี้นะคะลักษณะใสอย่างนี้ไม่มีเกล็ดเลยนะคะอันนี้คือจากตรงนี้นะคะมาเป็นตัวนี้แล้วเราก็เอามาผสมลงในขั้นตอนที่2นะคะขั้นตอนที่2ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะนะ1ก็คือ
1: ไฮเดรตซิลิก้าค่ะ
0: ไฮเดรตซิลิก้านะคะตัวนี้ล่ะค่ะเป็นตัวที่ก่อเนื้อเจลในน้ำมันนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวพระเอกนะที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะต่อมาน้ำมันยูคาลิปตัสนะคะตัวนี้ก็แก้คัดจมูกใช่ไหมฮ
1: ะ
0: แก้การเวียนตัวนี้จะเป็นมาเพิ่มความหอมให้กับตัวพิมพ์เศษน้ำสูตรนี้นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็นิยมใส่กันด้วยนะคะอันนี้แหละค่ะคือพิมพ์เศษน้ำจากขั้นตอนที่หนึ่งนะคะที่เป็นส่วนผสมระหว่างเมนทอนพิมพ์เสนกาลบูนนะคะมาอยู่ในสูตรนี้นะคะต่อมานะคะเป็นน้ำมันไวออยล์นะคะที่ฉันกล่าวถึงที่บางพิมพ์เสนบางยี่ห้อเนี่ยจะผสมตัวนี้เข้าไปด้วยเพื่อให้มันละลายได้เร็วแล้วก็ลดต้นทุนนะคะแต่เราเอามาผสมในสูตรของพิมพ์เสนเจลด้วยนะคะเป็นน้ำมันแก้วหรือว่าไวออยล์นะคะปริมาณการใช้เท่าไหร่ต่อสูตรนะคะนะไฮเดรตซิลิก้าใช้12กรัมนะคะน้ำมันยูคาลิปตัสใช้1กรัมนะคะพิมพ์เศษน้ำใช้50กรัมนะคะไวออยใช้37กรัมค่ะนะคะเดี๋ยวสูตรนี้ก็จะขึ้นบนจอให้นะคะ
1: ค่ะ
0: พอครบแล้วอาจารย์โจนะคะ
1: พี่การ
0: ดำเนินการได้เลยค่ะ
1: พี่การผสมนะคะจะเห็นว่าที่อาจารย์บอกว่าไฮเดรตซิลิก้า12กรัมทำไมมันดูเยอะจังเลยนะคะ
0: มันเบาใช่มั้ย
1: มันเบามากนะคะอันนี้แล้วถ้าผสมเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องปิดแมสด้วยนะคะเพราะว่าเขาเบามากแล้วก็จะฟุ้งนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาส่วนที่เป็นน้ำมันยูคานะคะพิมพ์เศษแล้วก็ไวออยล์นะคะเทลงไปด้วยกันทั้งหมดเลยนะคะ
0: ก็เอาเทลงด้วยกันหมดเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: ส่วนที่เป็นไวออยล์นะคะพิมพ์เศษน้ำแล้วก็ยูคาลิปตัสนะคะผสมลงด้วยกันทั้งหมด
1: นะคะแล้วเราก็ใช้ตะกร้อนะคะคนทั้งน้ำมันยูคาพิมพ์เศษน้ำแล้วก็ไวออยล์ให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะค่อยๆเติมนะคะ
0: ไฮเดรตซิลิก้าตัวนี้จะค่อยๆเติม
1: ใช่
0: แล้วก็สลับกับการคนไปเรื่อยๆใช่ไหมคะนะคะ
1: เนี่ยค่ะให้เขาจมไปอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: เราลบกวนอาจารย์ช่วยเติมให้นะคะเติมมาได้เลยค่ะอาจารย
0: ์ค่ะเราก็เติมลงไปนะคะเหมือนกับเติมผงชูรสลงในกับข้าวเลยนะคะก็ท่านผู้ชมสังเกตเนื้อนะคะให้สังเกตเนื้อผิดพันธุ์นะสังเกตดูว่ามันจะค่อยๆข้นขึ้นเรื่อยๆนะ
1: คะ
0: ในขณะที่เราเติมค่อยๆเติมซิลิก้าลงไปนะคะการคนของอาจารย์โจเนี่ยคือแรกๆผงขาวๆมันลงไปทั้งหมดเนี่ยคนจนกระทั่งมันเข้ากับตัวใสๆนี้นะคะแล้วค่อยเติมใหม่ไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะคะไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าผลลัพธ์ที่ออกมาผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเนี่ยมันคุ้มค่าเพราะอะไรรู้ไหมคะใช้ได้เป็นปีค่ะนะคะเพราะนั้นใจเย็นๆนะคะที่เป็นก้อนๆเนี่ยนะคะต้องถามอาจารย์โจว่าจัดการกับมันยากไหมคะ
1: เนี่ยค่ะมันคือถ้าเป็นไฮเดรตนะคะเขาค่อนข้างกระจายตัวได้
0: ดี
1: ได้ดีค่ะ
0: ไม่เหมือนตัวก่อเจลของอะไรนะทางครีม
1: ใช่พวกที่ละลายกับน้ำ
0: พวกอิมันชั่นอะไรพวกเนี้ยนะพวกที่ละลายกับน้ำ
1: กระจายตัวยากค่ะ
0: กระจายตัวยากพวกนั้นโอ้ยถ้าเกิดไม่โปรยไม่ใช่ตะแกรงนะก็อาจจะเป็นก้อนได้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คนขึ้นเรื่อยๆนะคะ
1: ค่ะ

0: นะฮะก็การคนนี่เห็นจะเห็นว่าอาจารย์โจคนไปแต่ทางเดียวนะคะคือการคนอย่างเงี้ยมันอาจเกิดฟองขึ้นมาบ้างนะคะแต่สักระยะหนึ่งฟองมันก็จะค่อยๆหายไปนะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้เวลาที่เราบรรจุลงในแพ็กเกจจิ้งนะเราอาจจะเห็นฟองบ้างนะคะแต่ถ้าตั้งทิ้งไว้อ่ะเดี๋ยวมันก็เป็นเนื้อเดียวกันนะคะตัวฟองๆนี่ก็จะหายไปเองนะคะ

0: อันนี้นี่บางคนเขาอาจจะถามว่าใช้เครื่องตีได้ไหมอาจารย์โจ
1: ได้ค่ะ
0: เครื่องตีแบบที่เราตีเค้กอะไรเงี้ยได้ใช่ไหมมันจะเกิดฟองไหม
1: อาจจะเกิดบ้างนะคะแต่ว่าก็พยายามใช้ความเร็วรอบแบบต่ำๆนะคะในระดับหนึ่งก็พอนะคะ
0: ใช้ความเร็วรอบต่ำๆนะคะถ้าขี้เกียจคนนะเราสามารถที่จะใช้เครื่องตีได้นะคะ
1: เรื่องของฟองอะค่ะมันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงแรกๆของการผสมนะคะแต่พอทิ้งเอาไว้หลายๆวันนะคะไอ้ตัวฟองก็จะค่อย
0: จะหายไปนะคะเห็นไหมคะจะข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมบางท่านไหนเอ้าไม่เห็นจะขึ้นเร็วเหมือนเจลที่ขึ้นรูปในน้ำเลยนะคะเนี่ยกลิ่นหอมมากเลยนะคะเนี่ยเชนอยู่ตรงนี้นะคะระหว่างที่อาจารย์โจคนเนี่ยนะคะคนขึ้นเรื่อยๆนะคะ

นะคะท่านผู้ชมก็สังเกตเนื้อนะคะสังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะขั้นตอนไม่ได้ยากเลยนะคะแล้วก็ตัววัตถุดิบเองก็หาซื้อได้ง่ายนะคะสมัยก่อนที่ฮิตกันใหม่ๆนะ เราหาซื้อเนี่ยไอตัวกอดเจลนี้มันยากมากเลยนะพยายามหาซื้อแต่ตอนนี้มีเยอะแล้วค่ะนะคะไม่ยากเห็นไหมคะเป็นเจลที่ข้นขึ้นมากขึ้นแล้วนะคะ

0: ตัวน้ำมันเหลืองเนี่ยนะคะเราสามารถทำในรูปแบบนี้ได้นะจันโจเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: บางคนอาจจะไม่อยากจะใช้ในรูปแบบของน้ำมันอยากจะขึ้นเจลนะคะก็แค่เพิ่มไฮเดรตซิลิก้าแค่นั้นเองนะคะก็สามารถทำได้
1: เป็นเจลนวดน้ำมันเหลือง
0: เอเมสใสด้วยนะ

0: ระดับความข้นความหนืดของเนื้อเจวาคักก็ปรับด้วยตัวไฮเดรตซิลิก้านะคะถ้าเราอยากจะได้หนืดไม่มากก็ลดไฮเดรตซิลิก้าลงแต่ถ้าเราอยากได้หนืดมากก็เพิ่มไฮเดรตซิลิก้าได้นะคะแต่ก็ดูในปริมาณที่เป็น12กรัมนี้ก็ถือว่าหนืดกำลังพอดีนะคะ
1: เพราะว่าก็เท่าที่เห็นที่เขาขายทั่วไปก็ควรจะเนิดหน่อยนะคะเพราะเวลาแตะมันก็จะได
0: ้
1: มาพอดีเนาะถ้าเหลวเนี่ยบางทีมันต้องบางทีมันก็พลาดนะม
0: ี
1: ปริมาณเยอะๆนะคะคนมากแล้วเห็น

0: นะท่านใดที่ติดตามตั้งแต่ต้นนะทำของพวกนี้นี่ก็เหมือนกับทำอาหารนะคะมันก็ต้องอดทนรอนะคะแต่ว่ามีถ้ามีเครื่องนะคะมันก็จะเร็วนะคะถ้ามีเครื่องก็จะเร็วแต่เนี้ยเรามาทำสาธิตเนี่ยเราต้องการให้คนที่ไม่ได้มีต้นทุนเยอะประมาณนี้ต้องการทำใช้เองแบบง่ายๆนะคะโดยใช้อุปกรณ์ง่ายๆนะคะก็สามารถทำได้นะคะแล้วรูปแบบของพันเนี่ยหน้าตาเนี่ยนะคะไม่ได้แตกต่างจากที่ขึ้นด้วยเครื่องเลยนะไม่ได้แตกต่างจากตัวที่ทำด้วยเครื่องเลยนะคะเพียงแต่ว่าท่านอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าแค่นั้นเองนะคะเห็นไหมคะเนี่ยใสสวยเชียนะคะพิมพ์เจนเจลนะคะกลิ่นหอมนะคะนะทีนี้เราก็มาผสมสีบ้างนะคะมาผสมสีเราจะผสมสีทั้งหมดไหมหรือว่าเราจะมีสีใส่ไว้บ้าง
1: ใส่ไว้บ้างก็ได้ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะเดี๋ยวเราเอาใส่นี่เลยเนาะเราผสมในนี้เลยแต่เราตัวเลยดีไหมหรือว่าผสมข้างนอกแล้วก็เอาเข้าไป
1: เดี๋ยวมันจะไม่ทั่วไหมคะอาจารย
0: ์เดี๋ยวมันจะไม่ทั่วเนาะโอเคค่ะงั้นเราก็วางไว้ตรงเอากระดาษทิชชู่มารองนิดนึงนะคะเราก็มาเล่นกันนะทีเนี้ยงั้นนี่เนี่ยค่ะเนื้อของเจลนะเห็นไหมคะใสมากนะคะใสแล้วก็ข้นเนาะ
1: ค่ะ
0: ย
1: ัง
0: ไงนะคะอันนี้นะคะเราเอาสีอะไรก่อนดี
1: เอา
0: สีที่เขานิยม
1: สี
0: เหลืองมันจะเหมือนน้ำมันไผ่ไปปะ
1: น่าจะเหมือนค่ะอาจารย์เอาชมพูก่อนก็ได้ค่ะ
0: เอาชมพูเนาะชมพูก่อนนะคะคือเวลาใส่เนี่ยเราก็ค่อยๆหยดนะอย่านั่นเยอะเพราะว่าสีพวกนี้สำหรับในความคิดของอาจารย์นะคะในความคิดของดิฉันนะคะก็คือว่าชอบสีอ่อนๆเนาะ
1: เข้มไปก็ดูน่ากลัว
0: นะคะค่อยๆหยดไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่สูตรได้ที่แล้วเราอาจจะมีการทำขายเนี่ยเราอาจจะต้องชั่งน
1: ะ
0: ต้องชั่งปริมาณของสีมันจะได้สม่ำเสมอนะคะพอไหมคะเหลืออีกหน่อยนึง
1: อีกนิดก็ได้อะค่ะ
0: นะคะสีนี่นะคะท่านผู้ชมต้องเป็นสีอะไรคะอาจารย์โจสีน้ำมันนะ
1: ใช่ค
0: ่ะลืมบอกเมื่อกี้เนี่ยต้องเป็นสีที่ละลายในน้ำมันเท่านั้นนะคะสีที่ใช้กับสูตรนี
1: ้
0: เพราะอะไรเพราะเบสของสูตรมันคืออะไรคะเมนทอนพิมเสนกระบุนเป็นน้ำมันนะคะแล้วก็มีน้ำมันไวออยนะแล้วก็มียูคาลิปตัสพวกนี้เป็นน้ำมันหมดเลยนะเพราะนั้นเนี่ยสีที่เอามาผสมต้องเป็นสีที่ละลายในน้ำมัน
1: ทีนี้ขอเพิ่มเติมเรื่องสีนิดนึงนะคะอาจารย์สีที่เอามาใช้อะค่ะส่วนใหญ่มันจะมาในรูปแบบที่เป็นผงนะคะแต่ที่เราเอามาใช้เนี่ยก็คือเราเตรียมการเขาเรียกว่าทำละลายมาแล้วนะคะก็คือเอาไวออยนะคะ100กรัมกับสี1กรัมอะค่ะละลายกันนะคะเราจะได้เป็นของเหลวอย่างนี้นะคะเพราะว่าเวลานั้นนะคะจะได้ใช้งานง่ายๆแบบนี้นะคะ
0: นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีนะคะออกชมพูหน่อยนะอาจจะค่อนๆไปทางแดงนิดนึงนะคะ

0: ทำไปทำมาก็สนุกนะฮะเนี่ย
1: ดูน่ากินไปเลยค่ะอาจารย
0: ์นะคะก็มันคล้ายๆเยลลี่นะคะนะเนี่ยสีชมพูนะคะ
1: เดี๋ยวขนาดที่ชูนี่ก็ได
0: ้ค่ะเดี๋ยวเราปิดฝาเนาะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นเดี๋ยวฟองพวกนี้เดี๋ยวมันจะออกไปเองมันจะหายวับไปกับตาไม่นานนะคะแค่อาจจะวันหนึ่งประมาณนั้นนะคะนะเดี๋ยวจะอีกสีนึงแล้วกันนะคะเอาสีอะไรเอ่ยทีนี
1: ้น้ำเงินก็ได้ค่ะอาจารย์
0: น้ำเงินนะคะ
1: ออกฟ้าฟ้า
0: โอเคนะคะเอาอีกสีนึงอาจารย์โจบอกวิธีผสมสีแล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะบอกไปแล้ว
0: ว่าใช้สีผง1กรัมนะคะ
1: ใช่ค่ะสีผงนะคะทีนี้สีผงเนี่ยก็ต้องดูชนิดด้วยนะคะถ้าเอาสีผงชนิดที่ละลายในน้ำมาละลายกับไวออยล์ก็ไม่ละลายกันนะคะอันนั้นก็ต้องดูสีให้ดีด้วยที่บอกเนี่ยเพราะว่าเคยผสมสีนะคะผิดไปเอาสีที่เป็นชนิดละลายในน้ำมาละลายกับไวออยล์นะคะมันไม่ละลาย
0: นี่นะคะถ้าเกิดว่าขวดเล็กๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะบรรจุอย่างนี้ได้นะคะ

0: ขวดนี้เนี่ยอาจารย์โจคิดว่าใช้ได้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยถ้าเอาไปใช้จริงๆเนี่ย
1: ถ้าใช
0: ้ปีกว่าได้ไหม
1: เกือบปีครึ่งเลยค่ะ
0: ปีครึ่งค่ะเนี่ยค่ะนะคะกระดาษชู้นิดนึงนะคะโอเคเห็นไหมคะนะก็เป็นสีต่างๆอันนี้ยังไม่เอาเขียวนะยังมีเวลาเหลืออยู่ไหมขอสีเขียวอีกสีหนึ่งกำลังมันเชียว นะคะสีเขียวนี่น่าจะสวยค่ะ
1: เขียวก็มีหลายเฉดนะคะเขียวแอปเปิ้ลเขียวอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องเลือก
0: ค่ะก็ต้องเลือกดูให้มันเหมาะสมนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่าใส่เข้มจนเกินไปนะคะ

0: เนี่ยค่ะนะก็ได้เป็นพิมพ์เจ็ดเจลสามสีสวยไหมคะนะคะก็ตั้งแต่ต้นจนจบนะเราก็พยายามทำช้าๆแล้วก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูอย่างละเอียดนะคะดิฉันมั่นใจว่าท่านผู้ชมสามารถทำได้นะคะนะแล้วก็ถ้าดูสูตรจดสูตรแล้วลองหาซื้อวัตถุดิบดูนะคะตอนนี้ก็สามารถที่จะสั่งทางเน็ตได้แล้วนะคะก็คงครบถ้วนนะคะเรายังมีตอนอื่นๆอีกจากทางรายการของเรานะคะขอให้ท่านติดตามต่อไปนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันสองคนก็ขอลาไปก่อนค่ะพบกันตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polymer ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0

ื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้การอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราช

มงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
2: อย่างนี
1: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
3: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
1: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
3: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
1: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
3: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหลวงแพ่งแบ่งบุญนะครับถ้าเกิดว่าเราฟังชื่อแบบนี้แน่นอนว่าหลายคนก็คงฟังแล้วคงคิดตามว่านั่นคือรายการที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอนนะครับนั่นก็คือรายการที่เราจะพูดถึงเรื่องราวของพระพุทธศาสนาที่อยู่คู่กับประเทศไทยของเราผมก็คือจิรัตวัฒน์ศิริบุตรนะครับที่จะนำเรื่องราวเหล่านี้มาพูดคุยกับคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมนั้นได้เข้าใจถึงเรื่องราวของพระพุทธศาสนาซึ่งต้องบอกว่าในปัจจุบันนี้นะครับเรื่องราวของพระพุทธศาสนาเองนั้นหลายคนก็เข้าใจผิดหลายคนก็อาจจะไม่ได้คิดว่าพุทธศาสนานั้นคืออะไรแล้วทำไมประเทศไทยต้องนับถือศาสนาพุทธที่มาที่ไปเป็นอย่างไรวันนี้ผมคงให้คำตอบกับเรื่องราวทั้งหมดที่เราพูดคุยกันคงไม่ได้แน่ชัดอย่างแน่นอนเรามีต้องบอกว่าเป็นวิทยากรพิเศษเป็นผู้ที่สามารถที่จะมาอธิบายความให้พวกเรานั้นได้เข้าใจและน้องๆวัยรุ่นนะครับรวมไปถึงคุณผู้ชมอีกหลายๆคนที่กำลังชมอยู่ตอนนี้เนี่ยได้เข้าใจถึงคำว่าศาสนาศาสนาพุทธศาสนาต่างๆศาสนาพุทธในประเทศไทยที่มาที่ไปเป็นอย่างไรความดีคืออะไรความชั่วคืออะไรเป็นอย่างไรแน่นอนวิทยากรพิเศษรอเราอยู่ตรงนี้แล้วครับนมัสการพระครูโคสิทธิ์สุทธสรเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมาวาสนะครับนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรคุณครูก๊อปปี้
0: เป็นฮะพอเราพูดถึงเรื่องของพุทธศาสนาเกริ่นเข้าไปเมื่อกี้พระอาจารย์ก็นั่งฟังอยู่เหมือนกันแล้วคุณดูหนักใจ
1: จริงๆที่บอกว่าหนักใจก็คือคนฟัง
0: ครับ
1: สามารถที่จะเอาไปแตกประเด็นได้อีกเยอะเลย
0: เอาเหรอ
1: สังเกตดูไหมเวลาคนฟังเรื่องเดียวกันเนี่ย
0: ครับ
1: มันจะกลายเป็นว่ามากมายความหมายเลย
0: เช
1: ่นรูปภาพเนี่ยหนึ่งรูปภาพก็จะล้านความหมายคนที่มองก็จะไม่เหมือนกัน
0: กับ
1: รูปภาพนั้น
0: รูปเดียวกัน
1: รูปเดียวกันก็จะให้
0: ความหมาย
1: ต่างกันเช่นเดียวกันคำพูดที่เ
0: รา
1: สื่อสารกันวันนี้อาจจะมีบางคนเห็นด้วยหรือเห็นต่
0: าง
1: เป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องเอ่ยอ้างถึงตรงนี้ก่อนว่าเราอาจจะพูดในมุมของเราถ้าเกิดไปพาดพิงคนใดคนหนึ่งหรือว่าอาจจะพูดไปแล้วอาจจะไม่โดนหูโดนใจคนบางคนก็เป็นเรื่องของเขาแล้วกัน
0: ถูกต้องมันจริงๆแล้วมันก็คือคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะคิดแล้วก็เอาไปวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะกันดูก็ว่ากันไปถ
1: ู
0: กไหมฮะเพราะว่าอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเรื่องราวที่เราจะคุยกันมันอาจจะไม่ตรงใจผู้ฟังท
1: ่
0: านนั้นท่านนี้หรือแบบบางท่านกระแทกใจก็มีใช่ไหมฮะเกริ่นไปตอนนี้เราก็เลยอยากจะพูดคุยกันว่าศาสนาพุทธในประเทศไทยพระอาจารย
1: ์
0: มันเป็นยังไงที่มาที่ไปมันยังไง
1: เอาแบบเข้าใจง่ายก่อน
0: เข้าใจง่ายๆ
1: ก็คือว่าประเทศไทยของเราตอนนี้โชคดีมากเลย
0: ครับ
1: โชคดีเพราะอะไรให้เราเข้าใจคำว่าอดีตปัจจุบันอนาคตก่อนเราแยกก่อนนะอดีตปัจจุบันอนาคตเน
0: ี่ย
1: ถ้าเราศึกษาข้อมูลให้เข้าใจก็จะรู้ว่าอดีตพระพุทธศาสนาอยู่ที่อินเดีย
0: หลายคนได้ยินเข้าใจแบบน
1: ั้
0: น
1: บอกว่าต้องไปสังเวนะแล้วก็จะเห็นว่าอินเดียมีอะไรที่เป็นประวัติศาสตร์เอาไว้อยู
0: ่
1: ยกตัวอย่างที่เห็นชัดเจนเมืองนารันทาน
0: ารันทาม
1: หาลัยนารันทา
0: ครับ
1: มีซากปรักหักพังของมหาลัยซึ่งเป็นมหาลัยแห่งแรกของโลกด้วยซ้ำก็ปรากฏว่าทำให้รู้ว่าในอดีตเนี่ย
0: ครับ
1: อินเดียเจริญรุ่งเรืองมากเป็นมหาลัยสงฆ์แห่งแรกด้วยเป็นมหาลัยของโลกด้วยแห่งแรกด้วย
0: ครับ
1: ทีนี้นั่นคือเรื่องของอดีตมาปัจจุบัน
0: ครับ
1: ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสน
0: าม
1: าอยู่ที่ประเทศไทย
0: ครับ
1: นะทีนี้อนาคตเราจะไม่พูดถึงถึงนี้ก็เลยจะบอกว่าสิ่งที่เราพูดกันอยู่ตรงนี
0: ้ครับ
1: มันคือปัจจุบันเพราะฉะนั้น
0: นี่ปัจจุบัน
1: พูดถึงเรื่องของอดีตเนี่ย
0: ครับ
1: มันก็ไม่สามารถที่จะไปถอดจิตถอดร่างอะไรที่จะไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นได้เพราะสิ่งที่เราพูดนี่คือเป็นเรื่องปัจจุบันผู้ฟังอาจจะแบบว่าเอ้ยใช่เหรอจริงเหรอ
0: หลายคนมีคำถามแบบนี้ใช่หรือเปล่า
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังจะบอกคุณครูก๊อปปี้ก็คือว่า
0: คร
1: ูก๊อปปี้ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็สอนเราอยู่แล้วว่าฟังแล้วอย่าเพิ่งเชื่อ
0: ใช่ฟังแล้วอย่าเพิ่งเชื่
1: อ
0: ฟังไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ของเราไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของเราหรืออะไรก็ได้ฟังแล้วอย่าเพิ่งเชื่อ
1: ถูกต้องนำไปพิจารณานำไปปฏิบัติจะเห็นผลยกตัวอย่างเรื่องศีลก็แล้วกัน
0: ครับ
1: เรื่องศีลปัจจุบันเนี่ยเวลาเราฟังเทศของพระต่าง
0: ๆ
1: พระเถระต่างๆพระอาจารย์ต่างๆยกตัวอย่างท่านก็จะบอกว่าทุกคนต้องมีศีล5นะเพราะศีล5เป็นพื้นฐานนี่คือคำพูดปัจจุบันบอกว่าศีล5ข้อ1มีอะไรข้อ2มีอะไรข้อ3มีอะไรข้อ4มีอะไรข้อ5มีอะไรทุกคนรู้หมดฟังแล้วเข้าใจเด็กประถมเข้าใจเด็กมัธยมเข้าใจพอฟังเสร็จปั๊บก็เริ่มข้อที่1ห้ามฆ่าสัตว์ พอบอกว่าห้ามฆ่าสัตว์เสร็จปั๊บฆ่าแล้วจะเป็นยังไงทีนี้เด็กปัจจุบันเนี่ยเขาก็อาจจะตั้งคำถาม
0: ครับ
1: ว่าจริงเหรอฆ่าสัตว์แล้วจะเป็นแบบนั้นแบบนี้
0: ใช่ไง
1: นี่แหละ
0: หลายคนก็เริ่มขมวดคิ้ว
1: จริงเหรอ
0: สี่ห้ามันใช่เหรอ
1: เออนี่แหละก็เลยจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเราฟังคำสอนแล้วนำมาปฏิบัติโดยไม่ต้อง
0: ตีความหรอ
1: ไม่ต้องเรียกว่าไม่ต้องคิดเยอะ
0: อ๋อ
1: คิดเยอะมันเป็นอจินไตย
0: คิดเยอะไปอจินไตย
1: จินไตยอจินไตยเลย
0: จินไตยแปลว่า
1: เพราะว่าก็คือคิดจะเป็นบ้า
0: อ๋อ
1: ยกตัวอย่างม
0: ี
1: อยู่ครั้งนึงมีพระพุทธเจ้า
0: ครับ
1: ประทับอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็มีพระสงฆ
0: ์ครับ
1: เข้าไปกราบทูลว่าโลกนี
0: ้ครับ
1: มันกลมหรือมันแบนโลกนี้มันกลมหรือมันแบน
0: ทุกวันนี้ผมยังคิดอยู่เลยโลกนี้กลม
1: ยกตัวอย่าง
0: ที่ดูกันตอนนี้ก็คิดอยู่โลกกลมหรือแบน
1: ยกตัวอย่าง
0: ได้ยังไงก่อน
1: พระพุทธเจ้าท่านก็ฟังคำถามจากพระสงฆ์รูปนั้น
0: ครับ
1: ว่าประโยชน์อะไรจากการตอบว่าโลกนี้มันกลมหรือมันแบน
0: ใช
1: ่ต่อให้ตอบว่ามันกลมต่อให้ตอบว่ามันแบนคนที่มาถามก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากคำถามนั้นเลย
0: ไม่ได้ประโยชน
1: ์พระองค์ก็พูดถึงเรื่องอื่นสอนไปเรื่องอื่น
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นอาตมาอยากจะบอกครูก๊อปปี้ว่า
0: ครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเรามั่นใจถ้าเราเชื่อม
0: ัน
1: ก็จะกลายเป็นสิ่งมงคลสำหรับตัวเราได้เลยถ้าเราตั้งคำถามว่ามันใช่หรือมันไม่
0: ใช
1: ่
0: ม
1: ันแบนหรือมันกลมอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยมันก็จะกลายเป็นปัญหาขึ้นมาก็จะกลายเป็นว่าอจินไตยคิดแล้วก็กลายเป็นบ้าขึ้นมา
0: ทีนี้พอเราฟังที่พระอาจารย์ได้อธิบายความทีนี้เราก็ถามแทนหลายๆคนที่ดูอยู่ว่าโอเคสมมุติถ้าเป็นศีล5ศีล5ทําไมจะต้องห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามในกามห้าม
1: พูดปด
0: อะไรต่างๆ
1: อัน
0: น
1: ี้
0: ค
1: ือ
0: มันคือ
1: ศีลเนี่ยมันแปลว่าปกติ
0: ศีลแปลว่าปกติ
1: ปกติ
0: ครับ
1: ถ้าเรามีความเป็นปกติของมนุษย
0: ์ครับ
1: คนเราเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดลูกผิดเมียคนอื่นไม่พูดปดไม่ดื่มสุราเมรัย5ข้อนี
0: ้ครับ
1: คือพื้นฐานของมนุษย์เราอยู่แล้วถ้าสมมุติว่าคนใดคนหนึ่งผิด
0: ครับ
1: มันก็จะต้องมีข้อ2ข้อ3ข้อ4ตามมาเสร็จปั๊บก็คือผิดปกติละ
0: อ๋อ
1: พอผิดปกติเสร็จปั๊บ
0: ฮะ
1: โอ้ชีวิตคนเราก็จะเริ่มไม่มีความสุข
0: ไม่มีความสุข
1: ยกตัวอย่างคุณครูกะปี
0: ้ครับ
1: เคยดื่มเหล้ามั้ย
0: เคย
1: อ่ะพอดื่มมากๆแล้วเมามั้ย
0: เมา
1: ก็จะรู้สึกว่าคนรอบข้างตัวเองอาจจะไม่รู้หรอกเพราะว่าตัวเองเมาหรือไม่เมาแต่คนรอบข้างเริ่มเป็นทุกข์แล้วว่าจะต้องพยุงกลับบ้านไหมจะต้องพาไปทํายังไงต่อถ้าเกิดเมาเห็นมั้ยผิดปกติแล้วผิดปกติ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดถึงศีลที่ทุกคนต้องบอกว่าพอเราไปงานทางศาสนาที่ไหนปุ๊บนี่ก็จะบอกว่าอ้าวอาราธนาศีล5อ๋อจริงๆแล้วมันคือเป็นเรื่องที่อยู่กับตัวเรา
1: อยู่กับตัวเรา
0: เนี่ยยกตัวอย่างไปแค่5ข้อที่มนุษย์ทุกคนแบบได้เจอตรงนี้เท่านั้น
1: แต่อย่างนี้นะครูก๊อปปี้มันจะมีอีกข้อหนึ่งอาตมาก็เข้าใจเหตุการณ์ปัจจุบัน
0: ครับ
1: พ่อค้าแม่ค้าอ่ะยกตัวอย่างคนขายไก่ก็แล้วกัน
0: คนขายไก่
1: คนขายไก่ในตลาด
0: ครับ
1: เขาต้องฆ่าไก่ใช่ไหมแล้วเขาก็ต้องฆ่าปลาใช่ไหม
0: ครับ
1: มันเป็นอาชีพเขา
0: เป็นอาชีพ
1: ทีนี้มาพูดถึงข้อ4
0: ครับ
1: ถ้าบอกว่าเขาไปวัดเขาก็บอกว่า
0: ไปวัด
1: เสร็จปั๊บมารับศีล5
0: มารับศีล5
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องตลกอยู่นะ
0: ใช่
1: พอกลับบ้านเสร็จปั๊บต้องไปฆ่าไก่ฆ่าปลาถามว่าผิดไหมอันนี้ก็มีโยมที่อยู่ใกล้ตัว
0: ครับ
1: ทำอาชีพค้าขาย
0: ครับ
1: ก็มาปรึกษาเรื่องนี้อยู่เหมือนกันว่าท่านโยมจะต้องฆ่าสัตว์มันเป็นอาชีพการค้าขายต้องไปตลาด
0: ครับ
1: แต่ว่ามาวัดก็อยากมา
0: เราก็มาทำบุญอะไรไปอย่างนี
1: ้ถามว่าทำยังไงก็ให้กำลังใจโยมไปว่ามันคืออาชีพของโย
0: ม
1: ก็ทำไปเถอ
0: ะ
1: ถ้าเราไม่ทำแล้วเขาจะเอาอาหารที่ไหนทานถ้าเราไม่เสียสละฆ่าสัตว์ไม่เสียสละฆ่าไก่ฆ่าปลาแล้วคนที่เขาอยากกินอยากทานเขาก็ไม่มีที่จะกินจะทานมันก็กลายเป็นลูกโซ่ไปเรื่อย
0: ๆ
1: ถามว่าโยมหนีได้ไหมเลี่ยงได้ไหมถ้าโยมหนีได้เลี่ยงได้โยมก็ไปถ้าหนีไม่ได้เลี่ยงไม่ได้จำเป็นต้องทำด้วยอาชีพนี้ก็ต้องยอมรับ
0: ต้องยอมรับกับอาชีพที่เราทำ
1: นี่คือชีวิตประจำวันของคนเราบางคนอยากจะพัฒนาตัวเองตามคำสอนแต่มันไปไม่ได้ด้วยอาชีพด้วยความเป็นอยู
0: ่
1: อันนี้ก็เข้าใจเป็นอย่างนั้น
0: เนาะเพราะฉะนั้นก็คือจริงๆแล้วเรื่องศีลที่หลายๆคนถามคำถามนะหรือแบบหลายคนพอแบบเอ้ยเอ๊ะอาราธนาศีล5เนาะไม่ยังพันเตอะไรก็ไม่รู้กาเมสุมิชาจลาเอ๊ะแล้วยังไงอะไรอย่างงี้นะวันนี้เราก็พอเข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงศีลเนี่ยมันก็อยู่ใกล้ตัวเราอย่างงี้นะแล้วก็เป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยได้เจอได้ปฏิบัติอยู่แล้วแล้วก็เอาเป็นแค่เป็นข้อหลักๆที่เอามาใช้อย่างงี้ใช่มั้ย

0: ื่อช่วงที่แล้วนะครับเราได้รู้เรื่องของพระพุทธศาสนาในเบื้องต้นกันไปแล้วนะเราจะได้เข้าใจว่าสิ่งที่เราปฏิบัติกันอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการอาราธนาศีล5การใช้ชีวิตอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเราสำคัญไปกว่านั้นอีกเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเราในปัจจุบันนะเราพูดถึงน้องๆที่กำลังชมอยู่หรือว่าผู้ปกครองของน้องๆที่กำลังชมอยู่ตอนนี้หรือผู้ชมที่กำลังชมคลิปนี้อยู่เนาะหลายคนจะได้ยินคำว่าเท่าเทียมนะตอนนี้เนี่ยเท่าเทียมใช้คำว่าเยอะมากใช้ทุกอย่างเลยอันนึงเท่าเทียมไอ้นี่เท่าเทียมคุณจะต้องเท่าเทียมกันคุณจะต้องอะไรกันเรามาดูซิว่าคุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธศาสนาหรือว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเคยปฏิบัติเคยพูดคำว่าเท่าเทียมกันมาก่อนนี้เหรอพระอาจารย์นี่ผมถามถูกไหมหรือยังไงฮะบางทีผมจะงงๆอยู
1: ่จริงๆพยายามเข้าใจคำถามว่าล่ะแต่ว่าอาตมาก็พยายามตอบให้ตรงประเด็นก็คือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยจริงๆแล้วท่านก็ทำเป็นตัวอย่างในเรื่องของการต่อสู้ต่อสู้เพื่อความถูกต้องของมนุษย์จริงๆมนุษย์ของคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยพื้นฐานเดียวกันนะคือต้องการความสุข
0: ใช่ทุกคนมนุษย์ทุกคนต้องการความสุข
1: นี่คือพื้นฐานเลยพื้นฐานเลยไม่ว่าชนชาติใดศาสนาใดเกิดเป็นใครประเทศไหนก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วของเส้นทางชีวิตที่เกิดมาเนี่ยต้องการความสุข
0: ต้องการความสุข
1: ต้องการเงินต้องการทองต้องการครอบครัวต้องการอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายสิ่งที่ต้องการเนี่ยมันคือปรนเปรอเรียกว่าความสุข
0: ครับ
1: ทีนี้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านเป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าท่านอยู่ในจุดที่มีความสุขทุกอย่างแล
0: ้
1: วแต่ปรากฏว่าคำตอบของท่านความสุขไม่ได้อยู่ที่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้อยู่ที่ภายนอกเลยท่านมีปราสาทราชวังมีเรียกว่ามีปราสาทสามฤดูปราสาทสามฤดูมีครอบครัวที่ดีนะเป็นต้นมีข้าราชบริพารเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทุกคนที่อยู่ในโลกใบนี้ต้องการสิ่งเหล่านั้นแต่พอต้องการเสร็จปั๊บ
0: เหมือนคิดว่ามันคือความสุขที่เราอยากจะได้นะ
1: ถูกพอได้มาเสร็จปั๊บพระองค์ก็ทำเป็นตัวอย่างว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความสุขมันเป็นความสุขที่ฉับฉวย
0: ครับ
1: พระองค์ก็ทำเป็นตัวอย่างว่าหาความเกิดหาความแก่หาความเจ็บหาความตายแล้วก็ได้เจอความจริงว่าการที่เราจะมีความสุขได้นั้นจะต้องพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิด
0: เวียนว่ายตายเกิด
1: เรียกว่าก
0: ิเลส
1: กิเลสเรียกว่าสังสารวัฏที่เกิดมา
0: ครับ
1: ตรงนี
0: ้
1: พระองค์ก็ทำเป็นตัวอย่างท่านก็ไปเจอยมทูตขึ้นมาปรากฏให้เห็นเกิดแก่เจ็บตายเหล่านั้นท่านก็กลายเป็นนักต่อสู้นักต่อสู้ขึ้นมาสู้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยต้องการความสุขความสุขเหล่านั้นก็คือใจ
0: ครับ
1: ใจเราทำให้มีความสุขได้ทำให้หลุดพ้นได้ทำให้เห็นสัจธรรมได้
0: ครับ
1: พระองค์ก็ทำโดยการปฏิบัติตั้ง6ปีนะ
0: ปฏิบัติ6ปี
1: 6ปีค้นหาความจริงของชีวิตน่ะ
0: อ๋อ
1: 6ปีที่เรียกว่าจะหนีจากสังสารวัฏเนี่ยหนีไปจากความสุขที่มนุษย์ทั้งหลายต้องการ6ปีท่านถึงได้เจอความสุขจริงๆค้นหาตัวเอง6ปี
0: ครับ
1: ก็ได้ตรัสรู้ก็ได้เจอความสุขและท่านนำความสุขเหล่านั้นที่เรียกว่าสุขภายในที่เรียกว่าตรัสรู้นั้นมาเผยแผ่ให้กับเวไนยสัตว์ทั้งหลายหรือว่ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยได้มาปฏิบัติจึงหลุดมาเป็นคำสอนเรียกว่าพระไตรปิฎกเป็นอย่างนั้นเอง
0: พระไตรปิฎกขึ้นมาน
1: ี่คือตัวอย่าง
0: คือ
1: นักต่อสู
0: ้อ๋อคือเป็น
1: นักต่อสู้เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุขอ๋อเราก็กลายมาเป็นเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในพระไตรปิฎก
1: ถูกต้องแล้วก็ในพระไตรปิฎกนั้นก็จะมาแยกย่อยอีกว่าเรื่องนี้ทำยังไงเรื่องนี้ทำยังไงอย่างเช่นเรื่องของพระวินัยเรื่องของพระสูตรเรื่องของพระธรรมก็จะมีแยกย่อยไปอีกเลย 84,000 พระธรรมขันธ
0: ์เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้เขียนเอาไว้หรือได้เอ่ยออกมานี่แหละ
1: จริงๆแล้วต้องบอกว่าสิ่งที่พระพุทธองค์รู้สิ่งที่พระพุทธองค์เห็นเนี่ยมีเยอะมากเลยในโลกใบนี้นะแต่ว่าหลักคำสอนของท่านที่เรียกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์คือใบไม้1กำมือถ้าเราเทียบใบไม้ในโลกใบนี้นะ
0: คร
1: ูก็ปี้ว่าใบไม้เยอะไหม
0: โอ้โหอ
1: ย่างที่เราเห็นตอนนี้ใบไม้เยอะนะ
0: ข้างหลังเรานี่ก็
1: ใช่ใช่ใช่ที่เราไม่เห็นใบไม้เยอะมากเลย
0: นับกันไม่ถ้วนแล้ว
1: แต่ว่าสิ่งที่พระองค์
0: ร
1: ู้แล้วนำมาบอกมาสอนเนี่ยเพียงแค่กำไม้ใบไม้หนึ่งกำมือ
0: กำมือเท่านั้น
1: แค่นั้นเองก็คือ84,000พระธรรมขันธ์แค่นั้นเองเรามาย่นมาย่อให้เหลืออย่างเดียวคือทานศีลภาวนาสามอย่างเองถ้าเราทำได้สามอย่างนี้ปั๊บนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริง
0: นะ ฮะมีเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของการภาวนานะเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าเราไปที่ไหนนะเราก็จะได้ยิน3คํานี้อยู่ตลอดเวลาใช่มั้ยฮะก่อนที่จะไปถึง3คํานี้ผมย้อนกลับมาก่อนว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยพอเราได้ยินคําสอนหรือได้ยินคําบอกอยู่ตลอดเวลาว่าคุณนับถือศาสนาพุทธหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะต้องทําความดีคุณเราว่าต้องอย่าไปทําความชั่วหรืออะไรต่างๆเหล่านี้แล้วหลายคนก็เลยบอกว่าโอ้โหทำดีถ้าตายมันไม่มีใครเห็นเลยหรือว่าโอ้โหมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องทำยังไงต่อไปอ่ะ
1: ที่เรียกว่ายังไม่ให้ผลบางคนทำดียังไงดีแล้วดีอีกก็แล้วแต่สุดท้ายก็ชีวิตก็ยังไม่ได้รับผลตอบแทนเลย
0: หรือว่าอันนี้คิดว่าเออแล้วเราจะต้องทำต่อไปไหมหรือต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ย
1: นี่แหละก็ต้องเรียกว่าทำบุญผิดที่ทำบุญผิดบุคคลทำบุญผิดเวลา
0: ครับ
1: อานิสงส์มันก็ไม่เกิดหรือเกิดช้านั่นเองแต่ถ้าเกิดในทางตรงกันข้ามนะครูก็ปี
0: ้
1: เราทำบุญถูกที่ทำบุญถูกเวลาทำบุญถูกบุคคล3อย่างเนี่ยเราก็จะได้รับอานิสงส์เร่งรีบในบุญนั้นก็จะสำเร็จเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาที่ครูก็ปี้ถามว่าเอ๊ะทำไมฉันทำดีแต่งั้นทำดีอย่างนี้แล้วทำไมฉันไม่รับอานิสงส์สักทีเพราะทำบุญผิดบุคคลทำบุญผิดที่ทำบุญผิดเวลายกตัวอย่างครูก๊อปปี
0: ้
1: คุณครูก๊อปปี้เคยให้อาหารใครสักคนหนึ่งแล้วครูก๊อปปี้แบบว่าเอาไปให้เขาแล้วเขาไม่ทานไหม
0: เคย
1: เพราะเขาไม่หิวใช่ไหม
0: ก็อาจจะด้วยเหตุหลายเหตุผลก็ไม่หิวถ้าอาจจะไม่ชอบอันนี้ถ้าอะไรอย่าง
1: นี้ก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าเราเอาอาหารของเราเนี่ยไปให้คนที่เขาทานแล้วเขาหิวแล้วเขาก็ทานของเรานั่นแหละก็คือเรียกว่าอานิสงส์เกิดทันทีการทำบุญก็เช่นกันถ้าเราทำบุญแล้วบุญของเราสำเร็จแล้วก็ต้องไม่ต้องไปคิดอะไรแต่ถ้าเกิดเราทำแล้วเราบอกเอ๊ะทำไมบุญไม่สำเร็จสักทีก็เพราะว่าเราผิดบุคคลไงผิดสถานที่ผิดบุคคลผิดเวลานั่นเอง
0: มาถึงตรงนี้นะผมก็จะถามเรียนถามพระอาจารย์ต่อว่าน้องๆเด็กๆไงไปทำบุญกันลูกไปทำบุญกันลูกหนูทำบุญแล้วหนูก็จะได้บุญได้กุศลเด็กเดินเกาหัวครับพระอาจารย์
1: จริงๆแล้ว
0: เด็กเดินเกาหัวเพราะไม่อะไรอย่างเงี้ย
1: จริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ย
0: ครับ
1: ครูก๊อปปี้สื่อที่ทําให้เด็กเข้าถึงง่าย
0: ครับ
1: แล้วเข้าถึงยากในเวลาเดียวกันเข้าถึงง่ายหมายความว่าเด็กเข้าถึง
0: ใช
1: ่ก็ไปง่ายต่อการเข้าสื่ออย่างอื่นเพราะมันสนุกไง
0: ใช่มันสนุก
1: แต่ว่าพอสื่อเข้าถึงยากก็หมายความว่าเด็กเขามีมือถือเขาก็ไม่อยากจะไปเข้าเรื่องของพระพุทธศาสนาแล้วเพราะมันเป็นเรื่องของคนที่ต้องการพ้นทุกข
0: ์ครับ
1: แต่เด็กเขาก็จะไปสนุกกับการเล่นเกมบ้างหาข้อมูลในการเรียนบ้าง
0: ใช่
1: มันก็กลายเป็นว่าแทนที่จะมีสื่อในมือเข้าถึงง่ายกับกลายเป็นว่าเข้าถึงยากเวลาที่เขาดูไปมันก็จะไปเน้น
0: เดิมอีก
1: เรื่องอื่นๆยากกว่าเดิมอีกก็เลยบอกว่าเวลาผู้ใหญ่ชวนไปวัดเขาก็จะงงว่า
0: ทำบุญกับลูก
1: งง
0: วันนี้ว่าเราต้องไปทำบุญเราจะได้บุญ
1: เป็นอย่างนั้น
0: อะไรวะอย่างเงี้ยพระอาจารย์
1: เป็นอย่างนั้น
0: เราต้องทำยังไงให้หรือคุณพ่อคุณแม่ต้องอธิบายเด็กๆอย่างไรเลย
1: จริงๆในความคิดส่วนตัวอาตมานะ
0: ครับ
1: อาตมามองว่าย้อนกลับไปในหลักคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยคนเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดยาก
0: ครับ
1: สังเกตดูในยุคปัจจุบันเนี่ยเด็กจะเริ่มน้อยลง
0: ใช่
1: ในสิ่งที่อาตมามองนะครูก๊อปปี้ก็คือว่าพอปัจจุบันคนอันนี้ความคิดส่วนตัวนะ
0: ครับครับ
1: คนแก่จะเริ่มเยอะขึ้น
0: ใช่
1: นั่นหมายความว่าหมอดีรักษาดีก็เลยอายุก็เลยยืนขึ้นทีนี้พูดถึงในมุมของเด็กที่เกิดยากก็เพราะว่าบุญไงบุญที่จะได้ย้อนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งมันก็เริ่มยากมันก็เลยคนก็เลยน้อยลงพอย้อนกลับมาถึงครูก็ปี้พูดว่าการที่จะชวนเด็กไปวัดมันก็ยิ่งยากเข้าไปอีกในบางคนนะ
0: ในบางคน
1: แต่ครูก็พี่เห็นไหมบางคนนี่เด็กเขาชอบ
0: ใช่อ
1: ย่างถ้าเกิดเราเอ่ยชื่อเด็กหลายคนเนี่ยอาจจะอ๋อเลยเพราะว่าเขาชอบตั้งแต่มาตั้งแต่เด็ก
0: พอพูดถึงเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะเห็นข่าวเห็นอะไรต่างๆนานาผมถามว่าเด็กที่อายุแบบ5-6ขวบแล้วชอบในเรื่องของศาสนาที่แบบอยากจะบวชตั้งแต่เด็กๆแล้วแบบบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าบวชไม่ศึกอะไรเงี้ยในมุมของพระอาจารย์เนี่ยเป็นการสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่แบบเขาอยู่ในท้องหรือ เขาเป็นใครไม่รู้มาจุติหรือว่ามาเกิด
1: อันนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นบุญของ พ่อแม่ส่วนหนึ่ง
0: ครับ
1: เป็นบุญของเด็กส่วนหนึ่งเราจะพูดเป็นสองส่วนก่อน
0: ครับ
1: ส่วนที่หนึ่งก็คือพ่อแม่ก่อนถ้าพ่อแม่คนไหนอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะสิ่งที่ต้องได้มาก็คือเวลาเรามีลูกเนี่ย
0: ครับ
1: ลูกเราก็เป็นคนดีด้วยเรียกว่าอภิชาตบุตร
0: อภิชาตบุตรครับ
1: อีกมุมมองหนึ่ง
0: ครับ
1: เด็กในมุมของเด็กถ้าสมมติว่าเด็กเขาทำบุญมาดีในอดีตชาตินะเขาก็จะไปอยู่กับครอบครัวไปอยู่กับพ่อแม่ที่เป็นคนดีมีศีลธรรมที่ครูก๊อปปี้เคยเห็นไหมจะได้ยินคำว่าบางคนเกิดมาอยู่ในคาบช้อนเงินช้อนทอง
0: เห็นไหม
1: วันนี้เพิ่งจะได้คุยเรื่องนี
0: ้เกินครับ
1: ก็เป็นที่น่าพอใจว่าเราฟังแล้วก็ชื่นใจนะคนที่เขาพูดวันนี้เขาบอกว่าแหมเห็นเขาบางคนเกิดมาแล้วก็
0: ค
1: าบช้อนเงินช้อนทองมาเลยเราก็แอบคิดในใจนะบอกเออยังดีจะเขายังมีความชอบบ้างถึงชาตินี้เขาอาจจะไม่ได้คาบช้อนเงินช้อนทองมาแต่ว่าชาติต่อไปเขาคงจะทำให้เขาได้เข้าถึงได้เพราะว่าสุดท้ายเขาเป็นคนที่เรียกว่าสัมมาเรเฮเมาเขาก็อยากจะเป็นคนดีอาตมาก็เลยแนะนำไปว่าชาตินี้เราโชคดีแล้วที่เกิดเป็นมนุษย์ชาตินี้ดีแล้วที่เกิดเป็นมนุษย
0: ์
1: พอใจในสิ่งที่เป็นมนุษย์นี่ถือว่าดีที่สุดละส่วนเรื่องของช้อนเงินช้อนทองนั้นก็ถือว่าเป็นบุญเก่า
0: เป็นบุญเก่า
1: บุญเก่าเป็นอย่างนั้น
0: พอมาถึงตรงนี้เองเนี่ยหลายคนนั่งชมรายการอยู่เนาะก็ถามว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันเลือกเกิดไม่ได
1: ้
0: มันเลือกที่จะคาบช้อนเงินช้อนมาไม่ได้ทุกคน
1: จริง
0: บางคนเกิดมาต้องขออภัยนะตามข่าวที่เราเห็นนะพระอาจารย์เนาะบางคนเกิดมาพิการทั้งบ้านก็มีล่าสุดผมเพิ่งดูข่าวไปเนาะคือเดินไม่ได้ทั้งบ้านเลยอะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยในนามในไม่ใช่ในนามในมุมของพระพุทธศาสนาเองครับสิ่งที่จะทำให้คนเหล่านี้เขารู้สึกสบายใจให้คนเหล่านี้เขารู้สึกว่าเมื่อเขาเกิดมาแบบนี้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราคนเราเกิดมาไม่เท่ากันเลยนะอาจารย์เขาจะทำอย่างไรต่อไปในชีวิตหรือเขาใช้ชีวิตอย่างไรต่อไปในแนวทางของพระพุทธศาสนา
1: ถ้าครูก๊อปปี้ถามแบบนี้นะอาตมาอยากยกตัวอย่างอีกอันนึงอาตมาเห็นอยู่คนคนหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนนะมือเขาเท้าเขานี่เขาเรียกว่าพิการเลยนะลำบากมากเลยจะเดินก็ลำบากจะทานก็ลำบาก
0: ครับ
1: ทานก็พิการเลยแหละทีนี้ใครที่คิดแบบครูก๊อปปี้เมื่อสักครู่อ่ะอาตมาอยากให้กำลังใจ
0: ครับ
1: ว่าจงพอใจจงภูมิใจจงดีใจที่เรายังมีอวัยวะครบที่จะสามารถใช้มือทำงานใช้เท้าเดินใช้สมองคิดให้อายุเรานั้นราบลื่นออกไปโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากไปกว่านั้นแล้วเพราะสุดท้ายแล้วอดีตเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะไม่ต้องไปเสียใจกับการเกิดมาแต่ว่าเราพอใจปัจจุบันที่เราเป็นมนุษย์แล้วทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะพอใจอย่างไรต่อก็ต้องดูอนาคตปัจจุบันเนี่ยบอกอนาคตในขณะเดียวกันปัจจุบันก็บอกอดีตด้วย
0: ครับ
1: ปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ย บอกถึงอดีตแล้วก็บอกถึงอนาคตด้วย
0: อดีตปัจจุบันอนาคตคืออะไรฮะ
1: ยกตัวอย่างจับต้องได้แน่นอนยกตัวอย่าง
0: จริงเหรอ
1: เราดูความสุขทุกวันนี้ครูก๊อปปี้มีความสุขหรือยัง
0: ก็มีความสุขเท่าที่เรามีมีความทุกข์แบบที่เราเป็น
1: ที่เราเป็นเอาพูดถึงความสุขก่อน
0: ครับ
1: ความสุขก็เกิดจากอดีตที่เราคิดเราทำมันมาส่งผลให้ปัจจุบันเรามีความสุขและความทุกข์เช่นกันปัจจุบันเราทำอะไรเอาไว้ที่เรามีความสุขและความทุกข
0: ์
1: ความสุขความทุกข์นี้มันก็จะส่งผลถึงอนาคตอีกนะ
0: เพราะอดีตตรงนี้เนี่ยเราเข้าใจเนาะคุณผู้ชมเนาะว่าอดีตโอเคเราเมื่อวานเราทำอะไรมาวันนี้เราก็เป็นแบบนี้วันนี้เราทำอะไรพรุ่งนี้เราก็เป็นอนาคตอดีตชาติมี

0: สามีไปมีภรรยาแล้วอาเป็นผู้หญิงก็เสียใจพอผูกคอตายเสร็จปั๊บไปเกิดอีกหมู่บ้านหนึ่งพอเกิดเสร็จปั๊
1: บ
0: พอโตขึ้นมาหน่อยเขาก็จำความได้ว่าสามีเขาชื่อนี้ทำอาชีพนี้แล้วมันตรงหมดเลย
1: อันนี้มีจริงเหรอ
0: มีจริงมีจริง
1: ครับ
0: ปรากฏว่ามันก็ทำให้อาตมามั่นใจว่าเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันวนเวียนได้ตลอดอันนี้คือส่วนตัวคืออาตมาเห็นเห็นแล้วก็สัมผัสได้ว่าอาเขากับชาติมาเกิด
1: อ
0: ันนี้อันที่หนึ่งก่อนอันที่สองที่อาตมายืนยันก็คือว่ามีอยู่จังหวัดนครสวรรค
1: ์ครับ
0: เป็นหมู่บ้านที่เกี่ยวกับตายแล้วฟื้นแต่เวียนตายตายแล้วเกิดใหม่เนี่ยเขาสามารถได้เห็นว่าอดีตเขาเป็นใครอยู่บ้านไหนพ่อแม่ชื่ออะไรเป็นอยู่อาตมาจำชื่อหมู่บ้านไม่ได้แต่มีอยู่จังหวัดที่นครสวรรค์เป็นหมู่บ้านแบบนี้เลย
1: ในมุมมองพุทธศาสนานี่คือเรื่องนี้อาจจะมีจริงคือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแหละแต่ว่ามีใช่ไหมฮะ
0: ถ้าเราจะนึกถึงตัวอย่างนะเรานึกถึงพระพุทธเจ้าถ้าสมมติว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องสมมติเรื่องจริง
1: ครับ
0: พระพุทธองค์เนี่ยก็จะมี10ชาติ500ชาติ
1: เคยได้ยิน
0: ครับเราจะไม่พูดถึง10ชาติมีอะไรชาติมีอะไร
1: ครับ
0: เราจะพูดถึงชาติสุดท้ายก็แล้วกันก่อนที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าท่านเกิดเป็นพระเวสสันดร
1: ใช่ใช
0: ่ๆยกง่ายๆเลยถ้ายกตัวอย่างถึงจุดนี้เราจะเห็นภาพชัดเจนว่าก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: พระองค์ก็เป็นพระเวสสันดรมาก่อน
1: ครับ
0: เห็นไหม
1: ใช่
0: แสดงว่าการตายเกิดตายเกิดตายเกิดมีจริง
1: เพราะว่าหลายคนก็ติดตามเรื่องพระเวสสันดรชาดกมาเหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ได้เห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นพระเวสสันดรมาก่อนแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายเข้ามา
0: ถูกต้อง
1: เอออย่างนี้นะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปพักบรรยากาศสักครู่นึงนะแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องราวของศาสนาพุทธครับ

0: กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับคุณผู้ชมที่กำลังชมคลิปนี้อยู่วิดีโอนี้อยู่รวมถึงพอดแคสต์นี้ด้วยนะครับเราจะได้มาเรียนรู้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนากันต่อในปัจจุบันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของ การเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย
1: ์
0: ที่หลายคนนั้นได้มองเห็นได้สัมผัสโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการฆ่าตัวตายในปัจจุบันนี้มีมากเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันต่อน้องๆวัยรุ่นเองเนี่ยที่ได้ติดตามเรื่องนี้ได้เห็นเรื่องนี้เนี่ยหลายคนก็วิตกกังวลนะเป็นวิตกกังวลว่าเราจะทำอย่างไรหรือเราจะควรจะฆ่าตัวตายหรือไม่อย่างไรซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับเดี๋ยวต้องมาขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ต่อว่าการเกิดแก่เจ็บตายหรือว่าที่เขาเรียกว่าอสุภะใช่ไหมฮะอสุภะหรือว่าแบบอะไรนะอะไรร่างกายของเรามันจะเน่าจะอะไรใดๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: จริงๆแล้วเมื่อกี้คุณครูกัปปี้ได้พูดเรื่องของอสุภะอสุภะคือความไม่สวยไม่งาม
0: ไม่สวยไม่งาม
2: ไม่สวยไม่งามมันเป็นเขาเรียกว่าอารมณ์หนึ่งในการนำมาพิจารณาเป็นอารมณ์กรรมฐานเวลาพระจะบวชเนี่ยอุปชาก็จะสอนว่าเกส
0: า
2: โลมานาคานันตาตะโจก็หมายความว่าอวัยวะที่เรามีอยู่ผมขนหนังเล็บฟันทุกอย่างที่เรามีอวัยวะ32ประการเนี่ยนะคือเรามาพิจารณาถึงความไม่สวยไม่งามก็คืออสุภะมันเป็นบทกรรมฐานเริ่มต้นเลยที่พระอุปัชฌาย์จะสอนให้กับนาคได้เข้าใจคนที่จะมาบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยอุปัชฌาย์จะให้กรรมฐานข้อนี
0: ้
2: เรียกว่าความไม่สวยไม่งามอสุภะตรงนี้เสร็จแล้วอุปัชฌาย์ก็จะสอนต่อว่าไม่สวยไม่งามเพราะอะไ
0: ร
2: แล้วพระใหม่ก็จะฟังแล้วก็นำไปปฏิบัติก็จะเกิดเป็นอารมณ์กรรมฐานขึ้นมาฉะนั้นเราจะเห็นว่าชีวิตของคนเราเนี่ยตั้งแต่เกิดจนแก่เนี่ยถ้าเกิดเรามาพิจารณาถึงเรื่องความไม่สวยไม่งามหรือว่าอสุภะตรงเนี้ยก็จะเห็นเป็นซากศพ
0: มันจะซากศพหรือว่าอะไรแบบร่างกายมันเน่ามัน
2: ใช่ที่เราเห็นพระบางรูปที่ชอบไปพิจารณาศพบางรูปนะนี่พูดถึงบางรูปเวลามีศพตายเขาก็จะไปในป่าช้
0: า
2: แล้วก็ไปนั่งเพ่งกสิณศพตายบ้างหรือว่าไฟที่เขาเผาศพบ้างก็จะน้อมเข้ามาว่านี่คือชีวิตของคนเราสุดท้ายก็มีอยู่แค่นี้ก็คือเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ไปมองเป็นไฟเผาศพบ้างเป็นกสิณบ้างหรือไม่ก็จะไปพิจารณาซากศพที่ค่อยๆเน่าค่อยๆเหม็นลงไปบ้างเป็นต้นก็จะเกิดอสุภะขึ้นมาเหล่านี้เป
0: ็
2: นอย่างนั้น
0: ทีนี้พอเรื่องนี้เนี่ย ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลนะที่พระพุทธเจ้าได้อาจจะมีคำสอนเรื่องของการร่างกายเราอาจจะเน่าอาจจะเสียเป็นของเสียอะไรต่างๆนานาเหล่านี้แล้วก็ที่เป็นเรื่องเล่าตามตำนานเรื่องเล่าไม่ใช่ตำนานเป็นเรื่องเล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะที่พระพุทธเจ้านั้นได้เสด็จเข้าไปในป่าแล้วกลับมาก็มีพระสงฆ์ได้เสียชีวิตได้นะภาพอะไรต่างๆนานาไปเนี่ยแล้วสุดท้ายพระเจ้าก็เห็นแล้วก็ต้องเปลี่ยนคำสอนว่าไม่ใช่เปลี่ยนคำสอนต้องแบบสอนอีกทีนึงว่าจริงๆแล้วเราต้องให้เห็นชัดเราต้องให้เชื่อให้เข้าใจเรื่องแบบนี้ก่อนอะไรเงี้ย
2: ถูกต้องเลย
0: ทุกเรื่องเราต้องเห็นแล้วเข้าใจ
2: เรียกว่าสัจธรรมสัจธรรม
0: สัจธรรม
2: คือความจริงของชีวิตทุกคนต้องเจอ

0: เขาเรียกว่าโลกกระทำแปดโลกใบนี้โลกใบนี้เขาเรียกว่ามีโลกกระทำแปดเลยพระพุทธเจ้านี้พระองค์สอนดีมากเลยเรื่องนี
1: ้
0: เวลาใครจะสุขก็ต้องอย่าลืมนึกถึงความทุกข์
1: บ
0: ้างเวลาใครมีลาภก็ต้องอย่าลืมนึกถึงเสื่อมลาภบ้
1: าง
0: เวลาใครมีสรรเสริญก็อย่าลืมนึกถึงการมีนินทาบ้
1: าง
0: เห็นไหมเราก็จะเห็นว่าพระพุทธองค์นั้นได้นำโลกกระทำแปดอย่างเนี้ยมาสอนมากล่าวมาบอกให้กับพวกเราทั้งหลายเนี่ยนำมาปฏิบัติ
1: มีเขาเรียกว่ามีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะทีนี้พอมาถึงตรงนี้เองเนี่ยแหมต้องบอกว่าในปัจจุบันเนื้อข่าวที่มันเกิดขึ้นนะครับพระอาจารย์รวมไปถึงคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่ตอนนี้นะข่าวที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะทางใดๆที่เราเสพกันอยู่ปัจจุบันนี้นะครับพระอาจารย
0: ์
1: เรื่องของการฆ่าตัวตายมีเยอะแล้วเป็นการฆ่าตัวตายที่มันเกิดจากความรักบ้างเกิดจากความหึงหวงกันบ้างเกิดจากอะไรบ้างก็ไม่รู้ที่มันไม่ควรจะตาย
0: พูดถึงการฆ่าตัวตายนะคุณก๊อปปี
1: ้ครับ
0: อาตมาเคยไปญี่ปุ่น
1: ครับ
0: คนญี่ปุ่นนะคุณก๊อปปี
1: ้ฮะ
0: เจริญประเทศเขาเจริญนะ
1: ใช
0: ่แต่ทำไมคนฆ่าตัวตายเยอะเพราะว่าความเครียด
1: ที่ญี่ปุ่นฆ่าตัวตายเยอะจริง
0: เพราะเครียดไงเครียดจากการทำงาน
1: ครับ
0: เมื่อสักครู่คุณก๊อปปี้ได้พูดถึงเรื่องของการฆ่าตัวตาย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันก็ทำให้รู้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเกิดใครไม่ปฏิบัติเมื่อถึงเวลาเครียดมากๆสุดท้ายก็ต้องจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายเหมือนคนญี่ปุ่นที่เราเห็นหลายๆคนแต่ไม่ได้เหมารวมนะอันนี้เขาเรียกว่าบางคน
1: มันคือเป็นความเครียดของแต่ละคน
0: คุกกี้เห็นไหม
1: ครับ
0: ที่เมื่อสักครู่อาตมายกตัวอย่างว่าของญี่ปุ่นเนี่ยสถิติการฆ่าตัวตาย
1: ครับครับ
0: จะบอกว่ามีเยอะกว่าที่อื่นก็เพราะว่าอาตมาไปเห็นมาก
1: ็
0: เลยรู้ว่าจริงๆแล้วประเทศอื่นก็อาจจะมีบ้างแหละแต่ว่าเราไม่ได้เห็นตัวเลขว่ามากน้อยแค่ไหนแต่ที่จะมายกตัวอย่างญี่ปุ่นนี่คือเราไปเห็นไปรู้ไงแต่จริงๆแล้วเรื่องของความตายเนี่ยมันเกิดจากความเครียดพอเครียดมากๆแต่ก็ต้องฆ่าตัวตาย
1: มันฆ่าตัวตายทำไมอ่ะผมไม่เข้าใจด้วยวันนี้มันจะตายทำไมจะต้องฆ่าตัวตายมันมีทางออกมากมาย
0: ครูกอปี
1: ้
0: ลูกศิษย์อาตมาคนหนึ่งไปผูกคอตายเป็นมะเร็ง
1: เครียด
0: เป็นมะเร็ง
1: ครับ
0: ซึ่งเขาไม่ได้บอกใครเขามารู้ทีหลังเขาพอเป็นมะเร็งเสร็จปั๊บไม่รู้จะหนีปัญหายังไงผูกคอตายเฉยเลยนะมีภรรยามีลูกสุดท้ายทิ้งลูกทิ้งภรรยาออกไป
1: ครับ
0: ถามว่าเขาผิดไหมณวินาทีนั้นเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าถ้าอยู่ไปก็อาจจะเป็นภาระของภรรยาของลูกไหมอาตมาก็ไม่แน่ใจว่าเขาตัดสินใจอย่างไรถึงได้ฆ่าตัวเองผูกคอตายแต่สุดท้ายแล้วอาตมาจะบอกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะ
1: ครับ
0: ถ้าเรานำมาปฏิบัติเราก็จะเห็นผลอย่างน้อยที่สุดเขาเรียกว่าสตินะ
1: ต้องมีสติ
0: ถ้าเรามีสติเสร็จปั๊บเนี่ยเรารู้เลยอ๋อมะเร็งเหรออ๋อไม่เป็นไรรักษาได้ขั้นไหนล่ะ1 2 3 4ก็ต้องไปหาหมอเห็นไหมต้องสติก่อนพอไม่มีสติเสร็จปั๊
1: บ
0: คิดเยอะแล้วทีนี
1: ้
0: ฉันเป็นชั้นไหนขั้นไหนก็ไม่รู้แหละพอเป็นเสร็จปั๊บอุปโลกขึ้นมาว่าฉันต้องตายแน่ๆเลยพอตาเสร็จปั๊บไม่รู้จะทำยังไงไม่อยากให้ภรรยารู้ไม่อยากให้ลูกรู้ก็กลายเป็นว่าผูกคอตายไปเลย
1: ก็ใช้ความตายมาจบทุกอย่าง
0: ตัดสินก็เสียดายอ
1: า
0: ตมาไปงานศพ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปฟังครอบครัวเขานะพูดว่าสืบเนื่องจากเป็นโรคร้ายขึ้นมาก็ถือโอกาสพูดให้กับพวกเราทุกคนได้ฟังตรงนี้ว่าจริงๆแล้ว ความทุกข์นี่นะไม่ได้เกิดกับทุกคนแต่หมายความว่าทุกคนเมื่อเกิดความทุกข์แล้วตรงนี้หมายความว่าจะต้องมีวิธีแก้
1: อ๋อเมื่อมีทุกข์แล้วมันก็มีวิธีแก้
0: วิธีแก้ของมัน
1: ครับ
0: เราไม่จำเป็นต้องฆ่าตัวตายทุกคนไม่จำเป็นต้องมีความทุกข์เสร็จปั๊บเป็นมะเร็งเสร็จปั๊บต้องฆ่าตัวตายมันไม่ใช่
1: อกหักเด็กๆอกหักกันเยอะ
0: ไม่ได้มีวิธีแก้เยอะๆเลยคิดใหม่คิดบวกเช่นเมื่อกี้คุณก๊อปปี้บอกว่าอกหักใช่ไหม
1: ครับ
0: ยกตัวอย่างเราก็ต้องบอกว่าไปหาคนใหม่ก็ได้อาจจะดีกว่าก็ได้
1: จะดีกว่า
0: สรุปเราต้องคิดบวก
1: คือทุกคนมันเจอเรื่องทั้งหมดเลย
0: ทุกคนมีความทุกข์หมด
1: ครับ
0: แต่จะทุกข์แล้วจะแก้ปัญหาอย่างไรนั่นก็คือฝากให้ทุกคนรู้ว่าต้องมีสติ
1: ครับ
0: ตั้งสติก่อนยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ครูก๊อปปี้พูดว่ามีแฟนและแฟนทิ้ง
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องตั้งสติก่อนว่าเอ๊

0: เราจะไปรักเขาจะไปตื้อเขาจะไปง้อเขาหรือจะปล่อยไปแล้วไปหาคนใหม
1: ่ครับ
0: ต้องมาตั้งคำถามกับตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยับค่อยๆตั้งสติใหม
1: ่
0: ถ้าเราจำเป็นต้องง้อง้อเพราะอะไรเราจะต้องทิ้งแล้วไปหาคนใหม
1: ่
0: จะดีกว่าไหมมันก็ต้องมี1 2 3 4 5
1: สุดท้ายแล้วตัวเราจะได้อะไร
0: ถูก
1: ใช่มั้ยเราสมมุติว่าเราอาจจะทะเลาะกันกับแฟนอย่างนี้นะเด็กๆเนาะแล้วเราก็ทำร้ายตัวเองบ้างล่ะคิดอยากจะฆ่าตัวตายบ้างล่ะพอเราทำร้ายตัวเองเราก็เจ็บเองเน
0: า
1: ะ
0: แต่อาจจะมาชื่นชมอยู่คนๆนึงนะอาจจะมามีลูกศิษย์อยู่คนนึงนะ
1: ครับ
0: อันนี้ยกตัวอย่างเลยลูกศิษย์อาตมาเนี่ยเขาไปเผลอมีลูกชายโดยที่ทำให้ผู้หญิงท้อง
1: ครับ
0: แล้วปรากฏว่าอาตมายอมรับเขาเลยนะเขามีความรับผิดชอบนะต้องชื่นชม
1: ก็คือเป็นสิ่งที่เราทำไงเราก็ทำเป็นการกระทำ
0: อาตมายอมรับว่าเขาแสดงความรับผิดชอบความเป็นลูกผู้ชายว่าฉันทำเธอท้องนะฉันก็รับผิดชอบได
1: ้
0: คือไม่ได้ทอดทิ้งอ
1: ่
0: ะเท่ากับว่าเวลาความรักเมื่อกี้คุกกี้ได้พูดถึงความรักใช่ไหม
1: ใช่
0: ว่าจริงๆแล้วเวลามีปัญหามาเนี่ยการแก้ปัญหาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกันใช่
0: ยกตัวอย่างลูกศิษย์อาตมาเป็นผู้ชายเนี่ยนะแล้วเขาไปทำผู้หญิงท้องใช่ไหมถ้าสมมติว่าการแก้ปัญหาไม่เป็นนะเม
1: ื่อ
0: สักครู่เราพูดเรื่องสติใช่ไหมถ้าผู้หญิงคนนั้นหรือลูกศิษย์ผู้ชายอาตมาที่เป็นลูกศิษย์เขาเนี่ย
1: ฝ่ายใดขาดสติ
0: ขาดสติเกิดไปบอกว่าเอ้ยไปทำแท้งสิทำกรรมโดยไม่รู้ตัวสร้างบาปโดยไม่รู้ตัวแต่ผู้หญิงกับผู้ชายคู่นี
1: ้
0: เขาเลือกที่จะเก็บเด็กเอาไว
1: ้
0: แล้วปัจจุบันก็น่าจะประมาณสัก4ขวบแล้วมั้ง
1: ก็รับผิดชอบ
0: ก็รับผิดชอบไปน่าจะ4ขวบแล้วล่ะ4 5ขวบแล้วซึ่งอาตมาชื่นชม
1: ครับ
0: ชื่นชมว่าเฮ้ยเมื่อคุณพลาดคุณมีความรักไปแล้วคุณพลาดไปแล้วแต่คุณไม่ได้ฆ่าเด็กคุณเลือกที่จะเก็บเด็กเอาไว
1: ้ก็ถือว่าเป็นความรักในช่วงเวลานั้นร่วมกัน
0: สุดท้ายสิ่งที่อาตมาเห็นปรากฏว่าลูกศิษย์อาตมาคนนี
1: ้ครับ
0: เขาก็ด้วยความเจ้าชู
1: ้
0: ความเจ้าชู้ก็ไม่มีอีกสามีภรรยาเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อปัจจุบันเนี่ยเราจะบอกว่าคนเรารักกันหรือไม่รักกันก็ตามนะ
1: ครับ
0: เมื่อมันพลาดขึ้นมาแล้วเนี่ยอาตมาอยากจะให้สติว่าในฐานะที่พวกเราเป็นคนฟังวัยรุ่น
1: ครับ
0: สมัยเนี้ยอาจจะคิดเร็วทำเร็วแล้วพังเผลอขึ้นมาท้องขึ้นมาเนี่ย
1: ครับ
0: เนี่ยอันนี้ก็อย่างประสบการณ์จริงมาสอนเลยว่าสิ่งแรกเลยต้องคิดให้ได้เลยอย่าทำแท้ง
1: อ
0: ย่าทำแท้ง
1: อย่าทำแท้ง
0: ขอให้เก็บ
1: เป็นบาปด้วย
0: ขอให้เก็บเด็กไว้ก่อน
1: ครับ
0: แล้วค่อยมานั่งนับแก้ปัญหาใหม
1: ่
0: ในทางตรงกันข้ามอีกคนหนึ่งลูกศิษย์อีกคนหนึ่งนะ
1: ครับ
0: มัธยมปลาย
1: ครับ
0: มัธยมปลายท้องเหมือนกันอันนี้ก็ชื่นชมนะเขาเลือกที่จะเก็บเด็กเอาไว
1: ้ครับ
0: แต่ว่าผู้หญิงเนี่ยออกไปอยู่ต่างจังหวัดเอาไปอยู่ต่างจังหวัดซะ
1: ครับ
0: ก็ปีนึงก็เสียเวลาไปปีนึงไปอยู่ที่อื่นเลย
1: อยู่ที่อื่น
0: ขาดการติดต่อไปเลย1ปีอ่
1: ะ
0: แล้วพอคลอดเด็กออกมาแล้วก็ย้ายโรงเรียน
1: ครับ
0: ก็กลายเป็นอีกเรื่องนึงขึ้นมาซึ่งอันนี้ก็ชื่นชมตอนนี้เด็กคนนั้นก็น่าจะประมาณสัก14 15ปีละ
1: อ๋อก็เรียนก็ดูแลอย่างนี้แหละ
0: ใช
1: ่
0: ก็ถ้าย้อนกลับไปเด็กคนนี้ถ้าพ่อแม่ของเขาตัดสินใจที่จะเอาออกเพราะในวัยเรียนก็ไม่มีเด็ก14 15ในวันนี
1: ้
0: ก็เลยจะขอฝากว่าการใช้ชีวิตของคนเราในปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีผิดพลาดบ้างเรื่องอะไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องสติ
1: ต้องมีสติ
0: สติเลย
1: ทุกๆเรื่องค่อยๆคิด
0: ค่อยๆแก้
1: ทีนี้มาถึงตรงนี้เองเด็กๆก็ถามว่าถามเด็กๆถามว่านะตัวเองเหมือนตัวเองเป็นเด็กเด็กๆถามว่าฆ่าตัวตายหลายคนบอกเป็นบาปโอ้โหพระสงฆ์บอกฆ่าตัวตายเป็นบาปทำร้ายตัวเองทำไมมันเป็นบาปเด็กถามว่าบาปอะไรชีวิตฉันเรื่องของฉันมันเป็นบาปกับใครอะไรอย่างเงี้ยอาจารย
0: ์ถ้าในมุมมองของคนที่เกิดมามีบุญอยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: เขาอาจจะเชื่อไปเลยว่าโอเคเรื่องบาปเรื่องบุญมีจริง
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ว่ามีการต่อต้านนิด
1: ๆครับ
0: อาจจะตั้งคำถามขึ้นมาอีกว่าบาปเป็นยังไงบุญเป็นยังไงจับต้องได้ไหมอะไรเงี้ยไปซื้อไปขายได้ไหม
1: ครับ
0: เขาจะบอกว่าฉันเกิดมาชาติเดียวฉันทำชีวิตของฉันให้มีความสุขก็พอ
1: เขาพูดแบบนั้น
0: เราชาติหน้าฉันไม่รู้ไปไหน
1: รู้ไปยังไง
0: ก็อาจจะมีในยุคหนึ่งคิดแบบนี้ในคนๆหนึ่งคิดแบบนี้อันนี้เราต้องจำแนกแจกจ่ายออกมาก่อนว่าโลกใบนี้ มันมีหลายชาติหลายศาสน
1: า
0: หลายชนชั้นหลายความรู
1: ้
0: เพราะฉะนั้นการที่เราจะพูดออกไปเนี่ยเราไม่ได้พูดว่าสิ่งนี้ถูกต้องที่สุดมันยังมีแยกย่อยออกมาเสร็จแต่สิ่งหนึ่งที่อาตมาอยากจะให้พวกเราเข้าใจทุกคน
1: ครับ
0: ก็คือเรื่องของทุกๆศาสนาเนี่ยสอนให้เป็นคนดีก็จริงอยู
1: ่ครับ
0: แต่ศาสนาพุทธเนี่ยมีอยู่เรื่องที่เป็นจุดเด่นก็คือสอนหลังความตายแล้วยังมีสวรรค์มีนรก
1: ครับ
0: แล้วศาสนาอื่นก็มีแต่สิ่งหนึ่งที่ศาสนาพุทธเด่นก็คือเรื่องของนิพพาน
1: นิพพาน
0: ก็คือไม่ต้องกลับไม่ต้องมาเกิดไม่แก่มาเจ็บมาตายอีกแล้วอันนี้ก็คือจุดเด่น
1: ดับแล้วคือไปเลย
0: อันนี้เรื่องที่1ที่เราเห็นในคำสอนเรื่องที่2ที่จับต้องได
1: ้ครับ
0: ก็คือองค์การสหประชาชาติประกาศ
1: ครับ
0: เมื่อปีพุทธศักราช2542ยกให้พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลก
1: ครับใช่
0: คำว่าศาสดาเอกของโลกก็คือเป็นที่1ของศาสดาเพราะฉะนั้นทุกๆศาสนาก็จะมีศาสดาใช่ไหม
1: ใช
0: ่แต่พระองค์นั้นพระพุทธเจ้านั้นเป็นศาสดาเอกของโลกเอกคือที่หนึ่ง
1: เอกคือที่หนึ่ง
0: ก็เท่ากับว่าพระองค์นั้นเป็นศาสดาที่หนึ่งของโลกไปนี
1: ้
0: เพราะอะไรเพราะคำสอนไง
1: ครับ
0: นี่คือองค์การสหประชาชาติยอมรับ
1: คือจริงๆแล้วในคำสอนต่างๆที่เราได้ยินไม่ว่าจะเวลาเราเข้าวัดเข้าวาหรือเราได้เห็นคำคมหรือเราเห็นคำสอนอะไรต่างๆหรือว่าเปิดศึกษาหาความรู้จากได้เจอได้เห็นคำสอนอะไรเงี้ยจริงๆถ้าเกิดเราเอาคำสอนมาใช้เนี่ยเราก็สามารถเอาไปใช้ในชีวิตของเราได
0: ้ถูกครูก็ปี้ว่าไหมถ้าคนมีบุญเนี่ยนะอาจจะมามองดูแป๊บหนึ่งจะรู้สึกว่าบุญ
1: อ
0: ิ่มด้วยใบหน้าอิ่มด้วยความคิด
1: ครับ
0: อิ่มด้วยอาการกิริยาอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันมีความรู้สึกบอกได้เลยว่าเด็กคนนี้เห็นปุ๊บมีบุญมาเกิดรูปร่างหน้าตาผิวพรรณหน้าตาผ่องใสจบเด็กคนนี้มีบุญเกิดมาในสังคมที่อุดมสมบูรณ
1: ์
0: พร้อมเด็กคนนี้มีบุญอาการกิริยาพูดจาดี
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยที่เขาเรียกว่าอะไรนะวาจาส่อสกุล
1: สำเนียงส่อภาษากิริยาส่อสกุล
0: อย่างเงี้ยเวลาเราเห็นปุ๊บ
1: ช
0: ัดเจนครูก๊อปปี้เคยเห็นใครสักคนหนึ่งไหมที่เห็นได้แปลว่าแม่ไอ้คนนี้มันเกิดมามีกรรมอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ใช่
0: นะสอนยากบอกยาก
1: เมื่อกี้พระอาจารย์พูดมาผมนึกออกพอดีเลยคนเราเกิดมามีกรรมเลยได้ยินบ่อยนะเด็กๆคือเวลาเราตั้งแต่เด็กๆเราโตขึ้นมาอะไรเงี้ยเกิดมาเนี่ยมันเป็นกรรมของเธอมันเนี่ยมันเป็นกรรมมันเป็นกรรมชีวิตเราดูไม่มีอะไรดีเลยพระอาจารย
0: ์มันก็ย้อนกลับไปเรื่องเดิมที่เราคุยกันกรรมคือการกระทำกรรมคือการกระทำ
1: แล้วก็เมื่อวานเงี้ยเหรอ
0: ใช่ก็คือทำอะไรไว้ในอดีตก็จะมาบอกปัจจุบัน
1: ครับ
0: ปัจจุบันทำอะไรไว้ก็จะไปบอกอนาคตเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่ากรรมเหล่านี้เรียกว่าอดีตทำเอาไว้แล้ว
1: ครับก็เป็นลักษณะของความเชื่อเนาะแต่ถ้าพอเราพูดถึงความเชื่อนะเรามาเรื่องของความเชื่อกันความเชื่อในพุทธศาสนาในศาสนาพุทธนะฮะชาติที่แล้วฉันเกิดเป็นอันนี้ชาตินี้ฉันก็เลยมาเกิดมาเป็นอันนี
0: ้
1: ชาติอะไรชาติไหนชาติใดๆผมบางทีผมยังโอ้ผมว่าโอเคส่วนตัวเราก็ไม่ได้แบบต่อต้านหรืออะไรบางทีเราคิดนะพระอาจารย์นะว
0: ่
1: าชาติที่แล้วเนี่ยเธอเกิดเป็นอันนั้นเธอทำอันนั้นชาตินี้เธอเกิดมาเป็นอันนี้เพราะว่าชาติที่แล้วเธอทำอันนั้นชาติที่แล้วชาตินี้ชาติ
0: อันนี้ต้องบอกว่า
1: ชาติหน้า
0: ถ้าจะพูดถึงจุดนั้นต้องย้อนกลับไปว่าหมอดูดีกว่าเนาะหมอดู
1: ครับ
0: หมอดูคู่กับหมอเดา
1: หมอดู
0: มันแม่นหมอดูก็จะบอกว่าเธออดีตชาติเธอเกิดเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้
1: อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ทีนี้คนก็จะน้อมเข้าไปก็จะยิ่งเชื่อไปอีกถามว่าผิดไหมในความเชื่อเขาไม่ผิดหรอกเพราะความเชื่อมันห้ามกันไม่ได้เขาอยากเชื่อฝากพูดห้ามไม่ได
1: ้
0: อยากเชื่อก็ห้ามไม่ได้เมื่อพูดแล้ว
1: บุคคล
0: ใช่ส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเห็นก็คือมันมีหลากหลายเมื่อเชื่อเมื่อฟังเมื่อปฏิบัติอาตมาก็คิดว่าถ้าสิ่งนั้นทำแล้วไม่เสียหายอะไรก็เชื่อไปทำไปก็ไม่เป็นไร
1: คือไม่ได้เราไม่ได้เดือดร้อนครอบครัวไม่เดือดร้อนใครก็ไม่ได้เดือดร้อนเราก็ทำไป
0: ใช่ยกตัวอย่างหมอดูบอกว่าอ้าวเธอเกิดเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ในอดีตนะเธอต้องปัจจุบันต้องไปแก้แบบนั้นแบบนี้เพื่ออนาคตจะได้ดีขึ้นแบบนั้นแบบนี้นะทำกรรมอะไรเอาไว้อย่างนี
1: ้
0: ถามว่าสิ่งที่หมอดูแนะนำให้ไปทำยกตัวอย่างเช่นบอกว่าให้ไปถวายสังฆทาน
1: โอ้ยนี่เราก็ทำได้
0: ไม่เสียหายแต่ถ้าเกิดหมอดูบอกว่า ให้ไปแก้กรรมทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งสิ่ง

0: ที่ให้ไปทํานั้นมันต้องใช้จ่ายเงินมากมายต้องไปเบียดเบียนคนอื่น
1: อ
0: ันนี้เริ่มผิดละ
1: คือต้องไม่เบียดเบียน
0: ไม่เบียดเบียน
1: ต้องไม่เบียดเบียนต่อผู้อื่นว่าอย่างงี
0: ้ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในทุกๆศาสนาเองที่เราอยู่กันตรงนี้เนี่ยหลายคนที่ดูอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่แค่ศาสนาพุทธอาจจะมีพราหมณ์คริสต์อิสลามฮินดูอะไรก็แล้วแต่ที่ทุกคนนับถือศาสนาอะไรอย่างง
0: ี้ถูกต้อง
1: ทุกศาสนามีความเชื่อ
0: ประเทศไทยเราโชคดีมากเลยครูกอปิอาตมาก็เคยไปมาหลายประเทศนะอาตมาว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่กันอย่างสันติสุขมากๆแล้ว
1: ใช่ครับ
0: หลายศาสนาแต่อยู่กันแบบไม่ได้แบ่งพรรคแบ่งพวกเลย
1: ใช่เป็นประเทศเดียวที่เป็นแบบนี
0: ้น่ารักนะชื่นชมที่ตัวเองดีเกิดมาอยู่ในประเทศไทยชื่นชมที่ทุกคนมาเป็นคนไทยแล้วก็อยู่ในวัฒนธรรมที่กลมกลืน
1: ครับเรากำลังจะบอกว่าทั้งหมดที่เราพูดมาทุกศาสนาเนี่ยมีความเชื่อ
0: มีความเชื่อ
1: แต่ละศาสนามีความเชื่อเป็นของตัวเอง
0: แต่สิ่งหนึ่งที่เรากำลังจะบ่งบอกก็คือความเชื่อเหล่านั้นจะต้องมีเหตุผลว่าหมอดูหรือว่าใครก็แล้วแต่ว่าเชื่อว่าตัวเองไปทำอะไรยังไงอดีตปัจจุบันอนาคตอะไรก็แล้วแต
1: ่
0: ก็อยากจะบอกกับคนที่ฟังนะคนที่ฟังว่าแม้แต่กระทั่งสิ่งที่เราพูดกันอยู่ตรงนี
1: ้
0: คนที่ฟังอาจจะเห็นด้วยก็ได้เห็นต่างก็ได้
1: ใ
0: ช่ๆเราก็ไม่ได้ว่าอะไร
1: นั่งคุยอะไรกันเนี่ย
0: ไม่เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะคิดต่อยอดแต่สุดท้ายแล้วเรากำลังจะบอกว่าความเชื่อเป็นส่วนบุคคลถ
1: ้
0: าเชื่อปุ๊บนำไปปฏิบัติปั๊บแล้วไม่ขัดแย้งกับอะไรเลยไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ให้คนอื่นเดือดร้อน
1: ครับ
0: ถูกต้องทำไปเลย
1: คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอย่าไปเบียดเบียนคำว่าเบียดเบียนก็มา
0: ก็อย่าให้ตัวเองเดือดร้อน
1: อ
0: ย่าให้คนอื่นเดือดร้อนคนรอบข้างอย่าให้เดือดร้อน
1: ให้เบียดเบียนต
0: ่อ
1: สัตว์โลกต่อผู้อื่นต่ออะไรแบบนี้อะไรอย่างนี้เนาะ
0: ถูกต้อง
1: จริงๆแล้วเนี่ยผู้ศาสนาเองเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีเส้นทางในการเดินทาง
0: เรียกว่ามรรคผลนะ
1: มรรคผล
0: เวลาเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทานศีลภาวนา3อย่างเนี่ยนะเรียกว่าเราทำตรงนี้ไปเพื่อเราต้องการมรรคต้องการผลที่จะเกิดขึ้นเพราะปลายทางเรียกว่าอริยบุคคล4คู่8จำพวกโสดาบันสักทาคามีอนาคามีพระอรหันต์มีมรรคมีผลสิ่งนี้คือเรียกว่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยถ้าเราศึกษาตามแผนที่เรียกว่าปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทที่เราเห็นกันก็คือหลายคนเนี่ยเรียนเรียกว่าปริยัติ
1: คร
0: ับ พอเราเห็นหลายคนเน้นการปฏิบัติก็อนุโมทนาไปแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไปส่งผลตอนสุดท้ายก็คือผลของการที่เรานำไปปฏิบัติคือปฏิเวทนั่นเอง
1: ปฏิเวทเพราะนั้นจริงๆแล้วเมื่อกี้แหมได้ยินแบบเนื้ออนาคามีก็มาสะดุ้งสะเทือนอยู่ในช่วงน
0: ี้อันนี้เราไม่พลาดพิงถึงใครนะ
1: ไม่มีอะไรมันเป็นอยู่ในข้อมูลนี้
0: ข้อมูลเราไม่ได้พลาดพิงถึงใคร
1: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เราคุยกันมาวันนี้อย่างที่พระอาจารย์ได้บอกไปนะคุณผู้ชมนะว่าเราต้องฟังเราต้องรู้เราต้องเห็นแล้วเราต้องเอาไปคิดก่อนที่เราตัดสินใจเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไร
0: ถูกต้องถูกต้องกาลมสูตร
1: กาลมสูตรเคยได้ยินครับอ
0: ย่าเพิ่งเชื่อฟังแล้วอย่าเพิ่งเชื่อเห็นแล้วอย่าเพิ่งเชื่อ
1: ครับ
0: ต้องนำมาพิจารณาก่อนพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เห็นปุ๊บเชื่อปั๊บฟังปุ๊บเชื่อปั๊บสอนให้มีเหตุผลนำมาพิจารณาเหตุผลเป็นยังไงถูกหรือผิดขั้นตอนหนึ่งยกตัวอย่างเช่นท่านบอกว่าทานแล้วจะได้ร่ำรวย
1: ใช่
0: ศีลแล้วจะได้หล่อสวย
1: ครับ
0: ภาวนาจะได้เก่ง
1: ครับ
0: เนี่ยคือสอนปุ๊บถ้าเกิดคนฟังปุ๊บมันก็จะมีหลายกลุ่มกลุ่มที่ฟังปุ๊บทานจะรวยเชื่อแบบโอ้โหทานเต็มที่เลยฉันจะรวยฉันจะทานไปเพื่อจะได้ความรวยบางคนบอกว่าฉันอยากสวยทำรักษาศีลแต่ทำไมว่าศีลยังไงมันไม่สวยไม่หล่อสักที
1: ก็ไม่ทาน
0: อะไรอย่างเงี้
1: ยมันก็อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนั่นเองนะฮะครั้งหน้าโอกาสหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อว่าเมื่อสักครู่นี้เราได้เกริ่นเข้าไปในตอนแล้วว่าความเชื่อเป็นอย่างไรพระพุทธศาสนามีความเชื่อไหมมีการกราบไหว้อะไรไหมถ้าเรายกตัวอย่างนะศาสนาพราหมณ์ฮินดูนี่ก็จะมีสมมุติเช่นพระพิฆเนศนะครับมีฤาษีมีต่างๆนานาอะไรเงี้ย
0: เทพต่างๆ
1: นะครับเราดูว่าศาสนาพุทธเรามีความเชื่อไหมเรากราบไหว้สิ่งใดเรา

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการพระเจ้าสิบชาตินะคะพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้นะคะทางรายการค่ะจะนำเสนอเกี่ยวกับทศบารมีนะคะพระเจ้าสิบชาติทศบารมีพระเจ้าสิบชาติพระชาติที่หนึ่งพระเตมีพระชาติที่สองพระมหาชนกพระชาติที่สามพระสุวรรณสามพระชาติที่สี่พระเนมิราชพระชาติที่ห้าพระมโหสถพระชาติที่หกพระภูริทัตพระชาติที่เจ็ดพระจันทกุมารพระชาติที่แปดพระนารอดพรหมพระชาติที่เก้าพระวิทูลบัณฑิตพระชาติที่สิบพระเวสสันดรนิทานชาดกพระเจ้าสิบชาตินะคะเป็นหนังสืออันนำมาซึ่งเหตุการณ์ในอดีตชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงถึงบารมีที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญเพียรก่อนที่จะเสด็จมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและบำเพ็ญเพียรจนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งเมตตาสั่งสอนแก่สรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งปวงมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้นะคะต้องเวียนว่ายตายเกิดและหาความจีรังยั่งยืนเที่ยงแท้มิได้แน่นอนไม่ได้เลยนะคะมีทั้งทางบุญและทางบาปทางดีและทางไม่ดีทางกุศลและทางอกุศลอันเป็นโลกธรรมที่อยู่คู่โลกที่ทุกชีวิตจะต้องพบพากับสิ่งเหล่านี้ด้วยกันทุกคนทศบารมีหรือพระเจ้าสิบชาติเป็นหนังสือเล่มหนึ่งค่ะอันจะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนนิสิตนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั้งหลายนะคะได้รับประโยชน์อันจะนำข้อคิดคติธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งจะบังเกิดกุศลแก่ตนเองและบุคคลรอบข้างท่านที่บำเพ็ญบารมีตามรอยของนิทานชาดกพระเจ้าสิบชาติเปรียบเสมือนดำเนินรอยตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นดวงประทีปแก่โลกทั้งหลายธรรมสภานะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะอำนวยประโยชน์แก่ท่านผู้สนใจและขออนุโมทนาบุญแก่ท่านที่นำไปศึกษาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเองครอบครัวและสังคมวันนี้จะนำเสนอเรื่องพระวิทูลบัณฑิตศีลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของโลกเป็นโอวาทสุดท้ายของท่านเจ้าคุณพุทธทาสมอบไว้ให้แก่ทุกคนเพื่อให้ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่ยุวชนพระวิทูลบัณฑิตครั้งเสวยพระชาติเป็นวิทูลบัณฑิตพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญสัจจะบารมีขั้นสูงสุดคือเมื่อตกลงรับคำจะไปกับปุณณกยักษ์แล้วแม้จะได้รับคำขอร้องให้คืนคำก็ไม่ยอมเพื่อนเก่าวันหนึ่งในมิคาชินอุทยานนะคะพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะได้พบชายสามคนคนหนึ่งเป็นพระอินทร์แปลงคนหนึ่งเป็นพญาครุฑแปลงคนที่สามเป็นพญานาคแปลงชายแปลงทั้งสามคนและพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะมาที่อุทยานแห่งนี้ก็เพื่อหาที่วิเวกรักษาศีลอุโบสถทันทีที่เห็นกันก็เกิดถูกชะตาอยากรู้จักทั้งนี้เพราะเคยเป็นเพื่อนกันมาแต่อดีตในอดีตชาตินะคะหลังจากได้ทราบว่าต่างฝ่ายต่างมารักษาศีลจึงสนทนากันว่าใครรักษาศีลได้ดีกว่ากันข้าพเจ้ารักษาได้ดีกว่าพญานาคกล่าวเพราะทำใจให้อดทนได้ไม่โกรธพญาครุฑผู้เป็นศัตรูข้าพเจ้ารักษาได้ดีกว่าพญาครุฑโตเพราะอดทนได้ไม่ทำบาปคือจับ
พญานาคกินเป็นอาหารเดี๋ยวท่านพระอินทร์เก่าขึ้นบ้างข้าพเจ้าสิรักษาศีลได้ดีกว่าพวกท่านเพราะยอมสละละสมบัติและความสุขในสวรรค์มาอยู่ลำพังข้าพเจ้าเองก็เถอะพระเจ้าธนัญชัยโกรัพยะขัดบ้างยอมสละล่าสมบัติมาอยู่ในอุทยานเพียงคนเดียวได้ทั้งที่สิ่งเย้ายวนต่างๆก็อยู่ใกล้แต่แล้วทั้งสี่ก็ยังสรุปไม่ได้ว่าใครรักษาศีลได้ดีกว่ากันวิทูลบัณฑิตชี้แจงพระเจ้าชนัญชัยโกรัพยะมีบัณฑิตประจำราชสำนักอยู่คนหนึ่งชื่อวิทุระแต่คนทั่วไปมักเรียกกันว่าวิทูลบัณฑิตมีหน้าที่ถวายความรู้ด้านต่างๆแก่พระราชาเมื่อเพื่อนเก่าทั้งสี่ไม่สามารถตกลงกันได้พระเจ้าโกรัพยะจึงพากันมาหาวิทูลบัณฑิตให้ช่วยตัดสินวิทูลบัณฑิตได้ฟังเรื่องราวแล้วก็คิดวินิจฉัยได้ว่าสิ่งที่กษัตริย์ทั้งสี่ได้ทำนั้นล้วนเป็นความดีที่สนับสนุนศีลให้สมบูรณ์เสมอเหมือนกันจึงกราบทูลว่าขอเดชะทุกพระองค์รักษาศีลได้ดีเหมือนกันคุณธรรมที่ทุกพระองค์ได้ทำมานั้นหากมีความพร้อมอยู่ในบุคคลใดก็เป็นเหมือนกำเกวียนที่รวมมั่นอยู่ในดุมเกวียนจะทำให้สงบระงับบาปได้กษัตริย์ทั้งสี่ทรงพอใจในข้อวินิจฉัยของวิทูลบัณฑิตมากพระอินทร์บูชาวิทูลบัณฑิตด้วยผ้าทิพย์พญาครุฑบูชาด้วยดอกไม้ทองคำพญานาคบูชาด้วยสร้อยแก้วมณีฝ่ายพระเจ้าโกรัพยะบูชาด้วยโคนมพันตัวโคผู้อุสุภราช1ตัวรถม้า10คันและบ้านสวย16ตำบลนางวิมลาอยากฟังธรรมพญานาคเมื่อกลับถึงนาคพิภพแล้วก็ได้เล่าให้นางวิมลาผู้เป็นอัครมเหสีฟังนางวิมลาเกิดศรัทธาอยากฟังธรรมของวิทูลบัณฑิตบ้างจึงวางแผนครั้งแรกนางตั้งใจจะขอให้พญานาคไปนำวิทูลบัณฑิตมายังนาคพิภพแต่คิดแล้วว่าคงไม่สำเร็จเพราะเป็นเรื่องยุ่งยากและพระสวามีก็คงไม่เต็มพระทัยนางจึงแกล้งนอนป่วยไม่ได้ออกไปเฝ้าพระสวามีเหมือนแต่ก่อนพญานาคได้มาเยี่ยมพระนางถึงห้องบรรทมและตรัสถามถึงสาเหตุพระนางก็กราบทูลว่าที่ป่วยเช่นนี้เพราะอยากได้หัวใจของวิทูลบัณฑิตน้องรักพญานาคตรัสบอกน้องอยากได้หัวใจของวิทูลบัณฑิตก็เหมือนอยากได้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กษัตริย์ในชมพูทวีปต่างหวงตัววิทูลบัณฑิตและอารักขาไว้อย่างดียากที่ใครจะเข้าถึงตัวได้นางวิมลาได้ฟังก็แกล้งเสียพระทัยพลิกตัวนอนหันหลังให้พญานาคจนทำให้พญานาคคิดหนักและกลับมานอนคิดอยู่ในห้องบรรทมอิรันทตีรับอาสาพญานาคมีลูกสาวกับวิมลาอยู่นางหนึ่งชื่ออิรันทตีมีรูปร่างสวยงามและฉลาดนางได้มาเฝ้าพระบิดาถึงห้องบรรทมเห็นพระบิดาทุกข์หนักจึงทูลถามถึงสาเหตุครั้นได้ทราบว่าทุกข์เพราะพระมารดาอยากได้หัวใจของวิทูลบัณฑิตก็รับอาสาพระบิดาแนะนำให้นางขึ้นมายังโลกมนุษย์แล้วแสวงหาสามีที่มีความสามารถเข้าถึงตัววิทูลบัณฑิตและสามารถนำหัวใจมาให้ได้นางรับทําตามแล้วทูลลาไปเฝ้าพระมารดาที่ห้องบรรทมเสด็จแม่อย่าทุกข์หนักไปเลยเพคะนางกราบทูลลูกจะขึ้นไปยังโลกมนุษย์แล้วนำหัวใจวิทูลบัณฑิตมาถวายให้ได้จากนั้นก็เสด็จกลับมาห้องของนางเองแต่งตัวสวยงามแล้วก็ลุกออกจากห้องชั้นแรกแหวกน้ำขึ้นมาจากหน้าพิภพในตอนกลางคืนบนยอดเขากาลคีรีณชายฝั่งมหาสมุทรข้างป่าหิมพานต์มีภูเขากาลคีรีตั้งเด่นตระหง่านอยู่สูงได้10โยชน์นางอิรันทตีขึ้นจากหน้าพิภพ
แล้วเหาะไปปรากฏตัวที่นั่นพร้อมทั้งขับร้องเพลงด้วยเสียงอันไพเราะว่าคนทานรากโสดนาคครุฑมนุษย์กินนอนผู้ใดผู้หนึ่งสามารถนำหัวใจของวิทูลบัณฑิตมาถวายมารดาของข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้ายินดียอมเป็นเมียของผู้นั้นขณะนั้นปุณยักษ์กับยักษ์ควบม้าสินทบเหาะผ่านมาทางนั้นเพื่อเข้าร่วมประชุมกับท้าวเวสสุวรรณได้ยินเสียงเพลงขับของนางและเห็นตัวนางก็เกิดรักใคร่หลงไหลประกาศรับอาสาจะเป็นคนนำหัวใจของวิทูลบัณฑิตมาให้ได้นางอิรันทตีได้พาปุณยักษ์ปุณกยักษ์นะคะลงมาเฝ้าพระบิดาพระมารดาอย่างน่าพิภพเมื่อทั้งสองพระองค์ยอมรับปุณยกยักษ์เป็นบุตรเขยหากสามารถนำหัวใจของวิทูลบัณฑิตมาถวายสำเร็จปุณกยักษ์ก็ทูลลามาเฝ้าท้าวเวสสุวรรณท้าเล่นสกาคันได้รับอนุญาตจากท้าวเวสสุวรรณให้นำหัวใจของวิทูลบัณฑิตไปให้นางวิมาลาได้ปุณกยักษ์จึงเหาะไปเอาแก้วมณีดวงหนึ่งที่ภูเขาปุระเวนะคะเวปุระแล้วตรงไปยังเมืองอินทปัตแคว้นกุรุเพื่อท้าพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะเล่นสกาขณะนั้นพระราชาทั่วทั้งชมพูทวีปกำลังประชุมกันอยู่ในเมืองอินทปัตพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะประทับนั่งเป็นประธานอยู่ท่ามกลางกษัตริย์เหล่านั้นได้ยินปุณกยักษ์ซึ่งแปลงตัวเป็นหนุ่มน้อยมาร้องทักจึงรับคำท้าโดยตกลงกันว่าหากพระองค์ชนะหนุ่มน้อยจะต้องให้แก้วมณีแก่พระองค์แก้วมณีดวงนี้เป็นแก้ววิเศษมองเข้าไปภายในจะเห็นรูปต่างๆสวยงามแต่ถ้าพระองค์แพ้จะต้องให้อะไรก็ได้ที่หนุ่มน้อยต้องการเป็นการตอบแทนยกเว้นแต่ตัวพระองค์เสวตฉัตรและอัครมเหสีปุณกยักษ์เสนอกติกาขึ้นหนึ่งข้อคือให้เล่นชนะกันโดยชอบธรรมใครแพ้จะต้องให้ของพนันทันทีโดยไม่บิดพลิ้วพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะทรงยอมรับกติกาปุณกยักษ์ชนะณโรงสกาเมื่อเจ้าพนักงานยกกระดานสกาที่ทำด้วยแผ่นเงินและลูกสกาทำด้วยทองคำมาวางไว้กลางโรงสกาก่อนลงมือแข่งขันปุณกยักษ์ประกาศขอให้กษัตริย์ทั่วทั้งชมพูทวีปที่ประชุมกันอยู่ช่วยเป็นพยานเพื่อกันไม่ให้บิดพลิ้วแล้วกราบทูลพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะให้เล่นก่อน

พระเจ้าธนัญชัยโกลพยะทรงหยิบลูกสกาขึ้นแล้วตั้งจิตอธิษฐานถึงเทพธิดานางหนึ่งที่คุ้มครองพระองค์อยู่ให้ช่วยให้พระองค์ชนะฝ่ายปุณณกยักษ์เองก็ใช้อำนาจจิตบังคับลูกสกาให้เป็นไปอย่างที่ตนประสงค์ดังนั้นเมื่อพระเจ้าธนัญชัยโกลพยะทอดลูกสกาปุณณกยักษ์ก็บังคับให้ลูกสกาพลิกตกลงมาไม่ดีฝ่ายพระเจ้าธนัญชัยโกลพยะเห็นลูกสกาตกลงมาไม่ดีก็รีบรับไว้ได้ก่อนจะตกถึงกระดานด้วยการช่วยเหลือของนางเทพธิดาเหตุการณ์ดำเนินไปอย่างนี้ถึง2ครั้งครั้งที่3ปุณณกยักษ์สงสัยจึงตรวจดูด้วยตาทิพย์ก็เห็นนางเทพธิดาจึงถลึงตาใส่ทำให้นางตกใจหนีไปฝ่ายพระเจ้าธนัญชัยโกลพยะเมื่อไม่มีผู้ช่วยเหลือก็เล่นแพ้ปุณณกยักษ์ซึ่งทำให้ต้องเสียพนันของพนันมากครับปุณณกยักษ์เล่นชนะได้ก็ดีใจมากร้องประกาศก้องขึ้น3ครั้งว่าข้าพระเจ้าชนะแล้วแล้วเข้าปลอบโยนพระเจ้าธนัญชัยโกลพยะซึ่งเสียพระทัยอยู่พร้อมทั้งขอให้จ่ายค่าพนันโดยเร็วอย่างที่ตั้งกติกาไว้พ่อหนุ่มน้อยพระเจ้าธนัญชัยโกลพยะตรัสขึ้นช้างม้าวัวควายแก้วแหวนเงินทองทั้งสิ้นที่มีอยู่ในแผ่นดินของเราเจ้าจงขนเอาไปตามความปรารถนาเถิดขอเดชะปุญญกยักษ์กราบทูลคำพนันทั้งหมดที่ตรัสมานั้นข้าพระองค์ไม่ต้องการเลยแต่ที่ต้องการมีสิ่งเดียวคือวิทูลบัณฑิตไม่ได้หรอกพระเจ้าธนัญชัยโกลพยะตรัสคัดค้านอีกเราได้พูดไว้แต่เดิมว่าจะยกทุกสิ่งให้เธอยกเว้นตัวเราเสวตฉัตรและอัคคัลมเหสีเท่านั้นและวิทูลบัณฑิตนั้นเราก็ถือว่าเป็นตัวเราจึงไม่นับเข้าในของพนันเมื่อทั้งสองตกลงกันไม่ได้จึงเสด็จไปหาวิทูลบัณฑิตเพื่อให้ช่วยตัดสินคำตัดสินวิทูลบัณฑิตยืนอยู่ท่ามกลางโรงนิจฉัยต่อหน้าปุณณกยักษ์กับพระเจ้าธนัญชัยโกลพยะและกษัตริย์ทั่วทั้งชมพูทวีปครั้นได้ทราบคดีความทั้งหมดแล้วก็วินิจฉัยไปตามความจริงว่าในโลกนี้มีธาตุอยู่4จำพวกคือธาตุแต่กำเนิดธาตุไถ่ตัวมาธาตุยอมเป็นข้าเฝ้าและธาตุเฉลยข้าพระเจ้าเป็นธาตุของพระเจ้าธนัญชัยโกลพยะมาตั้งแต่เกิดปุณณกยักษ์ได้ยินคำตัดสินแล้วก็ตบมือหัวเราะมั่นพร้อมทั้งกล่าวเสียงดังวันนี้ข้าพระเจ้าชนะถึง2ครั้งแล้วคือครั้งแรกชนะสกามาครั้งนี้ก็ชนะคดีความวิทูลบัณฑิตช่างยุติธรรมส่วนพระเจ้าธนัญชัยโกลพยะช่างปิ้นปล้อนพระเจ้าธนัญชัยโกลพยะทรงเสียพระทัยมากพระองค์น้อยพระทัยว่าทรงชุบเลี้ยงวิทูลบัณฑิตมาด้วยความรักและปรารถนาดีถือเสมือนเป็นญาติแต่วิทูลบัณฑิตกลับไม่คิดเช่นนั้นดังนั้นจึงไม่ทรงคัดค้านอันใดอีกยอมให้ปุณณกยักษ์นำตัววิทูลบัณฑิตไปแต่โดยดีแสดงธรรมก่อนจากเมื่อแน่พระทัยว่าวิทูลบัณฑิตต้องจากไปแน่พระเจ้าธนัญชัยโกลพยะจึงขอให้ท่านแสดงธรรมให้พระองค์ฟังก่อนโดยตั้งปัญหาถามว่าผู้ครองเรือนจะประพฤติตนให้ปลอดโปร่งได้อย่างไรชื่อว่าเป็นผู้สงเคราะห์ได้อย่างไรเป็นคนเว้นจากการเบียดเบียนได้อย่างไรจะจากโลกนี้ไปโลกหน้าโดยไม่เศร้าโศกได้อย่างไรวิทูลบัณฑิตถวายวิสัชนาว่าจะเป็นอย่างว่ามานั้นได้ก็ต้องรักษาศีลเว้นอบายมุขไม่กระด้างทนงตนมีอัธยาศัยอ่อนโยนพูดจาไพเราะรู้จักแบ่งปันเจือจานเข้าหาสมณพราหมณ์ผู้มีศีลแล้วซักถามถึงเรื่องความดีความชั่วไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวงครั้นถวายวิสัชนาแล้ววิทูลบัณฑิตก็ถวายบังคมลากลับไปบ้านเพื่อพบลูกและเมียฝ่ายพระเจ้าธนัญชัยโกลพยะ
แม้จะปลอบพระทัยว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องพลัดพรากจากกันแต่ในส่วนลึกแล้วยังเสียพระทัยไม่หายและน้อยพระทัยที่วิทูลบัณฑิตไม่ถือพระองค์เสมือนญาติสอนลูกวิทูลบัณฑิตอยู่กับครอบครัว3วันตลอดระยะเวลา3วันนั้นได้สอนลูกๆให้รู้จักระเบียบปฏิบัติต่างๆในการรับราชการอาทิข้าราชการไม่ควรกล้าจนเกินพอดีไม่ควรขลาดจนเสียงานไม่ควรเดินไปตามทางที่เขาตกแต่งไว้รับเสด็จไม่ควรกินอยู่หรือนึ่งห่มให้ทัดเทียมพระราชาไม่ควรแสดงอาการตีสนิทในพระสนมกำนันอย่าดื่มสุราเมรัยจนขาดสติไม่ควรเห็นแก่หลับนอนมากกว่าราชกิจควรปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่พระราชาทั้งต่อหน้าและรับหลังรุ่งเช้าวันที่3วิทูลบัณฑิตได้ขอเฝ้าพระเจ้าธนัญชัยโกลัพพยะอีกครั้งหนึ่งได้ทูลขออภัยโทษที่ไม่ทำตามพระประสงค์แล้วได้กลับมาเรือนชาวเมืองอินทปัตต่างพากันมาที่บ้านเพื่อเยี่ยมคันสนทนากับชาวเมืองแล้ววิทูลบัณฑิตก็เดินเข้าบ้านทันทีที่เห็นลูกๆมาพร้อมหน้ากันท่านก็ไม่สามารถอดกั้นน้ำตาไว้ได้เข้าสวมกอดลูกชายคนโตและโอบกอดลูกคนอื่นๆไว้ลูกทุกคนต่างร้องไห้รำพันกันเซ็งแซ่เป็นเชิงขอร้องให้เปลี่ยนใจไม่ไปกับปุณณกยักษ์แต่ก็ไร้ผลไปกับปุณณกยักษ์ตลอดเวลา3วันนั้นปุณณกยักษ์ก็อยู่ที่ปราสาททองของวิทูลบัณฑิตนั่นเองเมื่อครบกำหนดวิทูลบัณฑิตก็มาหาปุณณกยักษ์แล้วเตือนให้ออกเดินทางปุณณกยักษ์บอกให้วิทูลบัณฑิตจับหางม้าแล้วตนเองก็ควบม้าเหาะมุ่งหน้าตรงไปยังเขากาลคีรีในป่าหิมพานต์ขณะที่ควบม้าปุณณกยักษ์คิดฆ่าวิทูลบัณฑิตอยู่ตลอดเวลาจึงควบม้าเล็ดลอดไปในระหว่างกิ่งไม้และซอกเขาด้วยหมายจะให้วิทูลบัณฑิตกระทบกิ่งไม้และก้อนหินตายแต่เป็นด้วยบุญบารมีกิ่งไม้และก้อนหินก็หลบเลี่ยงให้วิทูลบัณฑิตผ่านไปได้โดยสะดวกปุณณกยักษ์เห็นว่าวิทูลบัณฑิตยังไม่ตายอย่างใจนึกจึงหยุดแล้วจับฟาทั้งที่ต้นไม้และภูเขาซึ่งก็ยังไม่ตายปุณณกยักษ์เห็นดังนั้นจึงควบม้าเหาะไปในบรรยากาศที่มีลมกรดด้วยหมายจะได้ลมพัดผันร่างของวิทูลบัณฑิตขาดเป็นชิ้นๆแต่ลมนั้นก็แหวกชอบไม่ให้ถูกร่างกายของท่านเลยนะคะแม้แต่น้อยฝ่ายปุณณกยักษ์เมื่อเห็นว่าทำอย่างไรวิทูลบัณฑิตก็ไม่ตายจึงหยุดม้าลงบนยอดเขากาลคีรีประจักษ์ความจริงปุณณกยักษ์พยายามฆ่าวิทูลบัณฑิตด้วยวิธีต่างๆอาทิเนรมิตเป็นช้างวิ่งไล่เข้าแทงแต่วิทูลบัณฑิตหาได้สะทกสถานไม่ท้ายสุดจึงจับเหวี่ยงให้ตกไปไกลถึงหลายสิบโยชน์แม้กระนั้นวิทูลบัณฑิตก็ยังไม่ตายฝ่ายวิทูลบัณฑิตเองก็สงสัยว่าทำไมปุณณกยักษ์จึงคิดฆ่าตนทั้งๆที่ไม่เคยเป็นศัตรูกันมาก่อนจึงเอ่ยปากถามถึงเหตุผลปุณณกยักษ์จึงตอบว่าข้าพระเจ้าต้องการฆ่าท่านก็เพื่อต้องการควักหัวใจของท่านไปให้นางวิมลามเหสีของพญานาควรุณผู้เป็นแม่ของนางอิรันทตีคนรักของข้าพระเจ้าหากทำได้สำเร็จข้าพเจ้าก็จะได้นางอิรันทตีมาเป็นคู่จากนั้นปุณณกยักษ์ยังได้เล่าถึงเรื่องที่นางวิมลาต้องการได้หัวใจของวิทูลบัณฑิตก็เพราะได้ฟังจากพญานาควรุณว่าวิทูลบัณฑิตแสดงธรรมได้ยอดเยี่ยมวิทูลบัณฑิตได้ฟังแล้วก็เข้าใจถึงความหมายของนางวิมลาทันทีจึงบอกปุณณกยักษ์ว่าจะช่วยให้สมปรารถนา
แสดงธรรม

0: ธรรมในนาคพิภพ
1: วิทูลบัณฑิตได้แสดงธรรมให้ปุณณกยักษ์ฟังสรุปได้ว่าไม่ให้ทำลายมิตรไม่ให้หลงไหลในสตรีจนปุณณกยักษ์เลื่อมใสแล้วจึงให้ปุณณกยักษ์พามายังนาคพิภพได้สอนพญานาควรุณให้ทำบุญคือแผ่เมตตาจิตให้แก่นาคบริวารทั้งหลายจากนั้นจึงเข้าพบนางวิมาลาทันทีที่ได้ทราบว่าชายที่ยืนอยู่เบื้องหน้าคือวิทูลบัณฑิตนางวิมาลาก็ดีใจมากทั้งสองสนทนากันด้วยเรื่องต่างๆนางวิมาลาถามถึงวิธีทำบุญในนาคพิภพวิทูลบัณฑิตก็แนะนำเหมือนอย่างที่แนะนำพญานาคคือให้แผ่เมตตาจิตให้แก่พวกนาคบริวารปรารถนาให้พวกเขามีความสุขพญานาควรุณกับนางวิมาลาเกิดศรัทธามากจึงยอมยกนางอิรันทตีให้ปุณณกยักษ์ตามที่ตกลงไว้ฝ่ายปุณณกยักษ์ก็ปราบปลื้มใจเป็นที่สุดได้กล่าวยกย่องวิทูลบัณฑิตว่าเป็นผู้มีพระคุณแล้วได้มอบแก้วมณีดวงที่ท้าพนันกับพระเจ้าธนัญชัยโกลพยะให้จากนั้นจึงได้นำขึ้นหลังม้าพามาส่งยังกรุงอินทปัตวิทูลบัณฑิตได้ให้พรให้ปุณณกยักษ์กับนางวิมาลาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วทั้งสามก็ลาจากกันชาดกเรื่องนี้ให้คติว่าผู้มีสัจจะต่อตนเองและผู้อื่นเป็นคนดีเมื่อประสบภัยย่อมพ้นภัยได้ทศบารมีพระเวสสันดรครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทานบารมีขั้นสูงสุดคือทรงบริจาคทรัพย์สิ่งของให้เป็นทานต่อมาทรงบริจาคช้างสำคัญคู่บารมีจนเป็นเหตุให้ถูกในประเทศไปอยู่ป่าสองเจ้าหญิงนับถอยหลังจากนี้ไปได้96กับมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งชื่อพันธุมมณีพระราชาทรงพระนามว่าพระเจ้าพันธุมมราชครองเมืองนั้นพระองค์มีพระราชธิดาสองพระองค์ทรงพระสิริโฉมงดงามวันหนึ่งเจ้าหญิงทั้งสองได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าวิปัสสีแล้วถวายดอกไม้ทองและแก่นจันทร์แดงเป็นพุทธบูชาพระองค์พี่ปรารถนาจะได้เป็นพุทธมารดาในอนาคตส่วนองค์น้องปรารถนาขอให้เกิดมีลายดอกไม้งามขึ้นที่หน้าอกของพระนางหลายชาติต่อมาเจ้าหญิงทั้งสองได้เกิดมาเป็นพระธิดาของพระเจ้าดิศลราชองค์พี่ทรงพระนามว่าสุธรรมมาองค์น้องทรงพระนามว่าอุรัตชทามีลายดอกไม้ประดับอกสมปรารถนาต่อพระนางอุรัตชยทาออกบวชเป็นภิกษุณีได้บรรลุอรหัตผลส่วนพระนางสุธรรมมาสิ้นพระชนแล้วไปเกิดเป็นเทพธิดาอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีนามว่าผุดสดีเป็นอัครมเหสีของพระอินทร์พรสิบประการทศพรเทพธิดาผุดสดีเสวยทิพยสมบัติอยู่อย่างมีความสุขจวบจนถึงคราวจะต้องจุติเพราะหมดบุญนางจึงทูลขอพรสิบประการจากพระอินทร์คือ 1. ขอให้ได้อยู่ในปราสาทของพระเจ้าศรีวิราชแห่งเมืองศรีพี 2. ให้มีดวงตาดำเหมือนตาลูกเนื้อ 3. ให้มีคิ้วดำสนิท 4. ขอให้มีนามว่าผุดสดี 5. ขอให้มีโอรสที่ทรงเกียรติยศเหนือกษัตริย์ทั้งหลายและมีใจบุญ 6. เวลาตั้งครรภ์ขออย่าให้มีครรภ์นูนดังหญิงทั่วไป 7. ขอให้มีถันหมายถึงนมงามเวลามีคันแล้วขออย่าให้ดำและต่อไปขออย่าให้หย่อนยาน 8. ขอให้มีเกศาดำสนิท 9. ขอให้มีผิวงาม 10. ขอให้ทรงอำนาจปลดปล่อยนักโทษได้พระอินทร์ทรงประทานพรให้นางได้สมปรารถนาเทพธิดาผุดสดีขอพรนี้ที่สวนนันทวันในสวรรค์ชั้นดาวดึงในสวรรค์ชั้นนี้นอกจากสวนนันทวันแล้วก็มีสวนปาลุกสกวันสวนจิตรดาและสวนสุธรรมมาเทวดาทั้งหลายเมื่อจุติคือตาย

ก็จะไปที่สวนนันทวันฝ่ายพวกเทวดาที่ยังไม่จุติก็จะพากันมาปลอบโยนพระโอรสใจบุญเมื่อลงมาเกิดเป็นมนุษย์เทพธิดาผุสดีก็ได้รับพรทุกประการนับตั้งแต่ได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้าสันชัย

เจ้าหญิงแห่งแคว้นมัททะมีพระโอรสพระธิดาเจ้าชายชาลีเจ้าหญิงกัณหาพระเวสสันดรใจบุญสร้างโรงทานไว้บริจาคทานให้แก่คนยากจน6แห่งบริจาคช้างปัจจัยนาคซึ่งเป็นช้างมงคลให้แก่แคว้นกาลิงคะที่ส่งทูตมาขอทำให้ชาวเมืองสีพีไม่พอใจถึงกับพากันไปกราบทูลพระบิดาให้เนรเทศออกไปเสียจากบ้านเมืองพระบิดาจำยอมทำตามมติมหาชนพระเวสสันดรก็ยอมรับมตินั้นแต่ก่อนจะจากไปได้ทูลขอโอกาสบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่เรียกว่าสัตตสดกมหาทานคือให้ของอย่างละ700เป็นทานซึ่งพระบิดาก็ทรงอนุญาตสัตตสดกมหาทานพระนางผุสดีเห็นพระโอรสสุดที่รักได้รับโทษเช่นนั้นก็เสียพระทัยมากถึงกับร่ำไห้ฝ่ายพระเวสสันดรเมื่อถึงวันรุ่งขึ้นก็เสด็จลงโรงทานบัดนี้ของบริจาคทานที่พระองค์รับสั่งให้จัดหามาให้เตรียมไว้พร้อมแล้วมีช้าง700เชือกม้า700ม้าวัวนม700ตัวรถ700คันนารี700นางทาส700คนทาสี700คนผ้าอาภรณ์อย่างละ700พระองค์ได้บริจาคสิ่งทั้งหมดแก่ผู้ที่ต้องการซึ่งมีมาเป็นจำนวนมากครั้นแล้วก็พาพระนางมัตสีเจ้าชายชาลีเจ้าหญิงกัณหาไปทูลลาพระบิดาพระมารดาที่พระตำหนักพระเจ้าสนชัยสุดสงสารพระสุนิสาคือลูกสะใภ้และพระเจ้าหลานทั้งสองพระองค์เป็นยิ่งนักถึงกับตรัสขอให้พระสุนิสาและพระเจ้าหลานอยู่แต่พระนางมัตสีไม่ยอมยืนกรานที่จะขอตามเสด็จพระสวามีไปอยู่ป่าพระนางให้เหตุผลว่าไม่สามารถจะทนเห็นพระสวามีตกระกำลำบากแต่ลำพังเมื่อได้เป็นมเหสีแล้วก็ถือว่าเป็นเหมือนทาสีจะขอพักดีตามเสด็จตลอดไปฝ่ายพระโอรสพระธิดาพระนางก็รักดังแก้วตาแก้วใจไม่อาจทอดทิ้งได้จึงขอนำไปด้วยเข้าป่าหิมพานทางจะไปยังเขาวงกฏในป่าหิมพานต้องผ่านเมืองเจตราชและเมืองอื่นๆ4กษัตริย์ได้เสด็จดำเนินด้วยพระบาทมาถึงเมืองต่างๆตามลำดับจนกระทั่งถึงเมืองเจตราชของชาวเมืองเจตราชได้เห็นเข้าก็พากันกราบทูลพระเจ้าเจตราชให้ทรงทราบพระเจ้าเจตราชทรงพาข้าราชบริพารออกมาถวายการต้อนรับเมืองเจตราชกับเมืองเชตุดรมีสัมพันธไมตรีกันมานานคันได้ทราบถึงเหตุผลที่ทำให้พระเวสสันดรต้องเสด็จแรมรอนจากบ้านเมืองพระเจ้าเจตราชก็สำแดงไมตรีทูลเชิญให้เสด็จครองราชสมบัติอยู่ที่บ้านเมืองของพระองค์แต่พระเวสสันดรปฏิเสธและทรงให้เหตุผลว่าพระองค์ตัดสินใจจะออกบวชเป็นฤาษีที่เขาวงกตอย่างแน่นอนแล้วพระเจ้าเจตราชทูลเชิญทั้ง4กษัตริย์ให้ประทับแรมอยู่สักคืนหนึ่งก่อนพระเวสสันดรตอบรับครั้นรุ่งเช้าหลังจากเสวยพระกยาหารเช้าทั้ง4กษัตริย์เสด็จดำเนินด้วยพระบาทเปล่าต่อไปยังเขาวงกตพระอินทร์ทรงบัญชาให้วิศุกรรมเทพบุตรเนรมิตอาสมพระเวสสันดรกับพระนางมัตสีคนละหลังแล้วทั้งสี่พระองค์ก็บวชเป็นฤาษีแยกกันอยู่ส่วนพระโอรสพระธิดาอยู่กับพระมารดาผัวแก่เมียสาวเวลานั้นที่หมู่บ้านทุนนวิทะในแคว้นกาลิงคะมีครอบครัวผัวแก่เมียสาวอยู่ครอบครัวหนึ่งต้องการคนใช้ผัวแก่ชื่อชูชกเมียสาวชื่ออมิตดาปนานางอมิตดาปนาบอกชูชกให้ไปขอสองกุมารคือชาลีกันหามาเป็นคนใช้เพื่อเอาใจเมียสาวชูชกจำใจออกเดินทางจากแคว้นกลิงคะไปยังแคว้นสีพีใช้เวลาแรมเดือนขั้นถึงตรงเข้าไปยังเมืองเชตุดรเมืองหลวงสอบถามหาพระเวสสันดรชาวเมืองรู้ว่าชูชกต้องการขอสองพระกุมารโกรธมากจึงช่วยกันไล่ตีให้ออกให้พ้นเมืองพร้อมด่าสำทับไอ้พามแก่มึงจะมาทำให้พระเวสสันดรข้าลำบาก

สิถ้ามึงอยากได้เจ้าชายชาลีเจ้าหญิงกันหาก็จงตามไปที่เขาวงกตพระองค์คอยมึงอยู่ที่นั่นชูชกได้ฟังดังนั้นก็บ่ายหน้าออกจากเมืองตรงไปยังเขาวงกตนายพรานเจตบุตรขณะที่เดินทางอยู่นั้นชูชกก็ได้พบกับนายพรานเจตบุตรซึ่งพระเจ้าเจตราชทรงตั้งไว้ให้เป็นเจ้าหน้าที่อารักขาพระเวสสันดรเจตบุตรได้ยินเสียงชูชกร้องถามถึงที่อยู่ของพระเวสสันดรก็รู้ทันทีว่าต้องมาไม่ดีแน่จึงเข้าไปใกล้ตะคอกถามพร้อมทั้งโก่งธนูจะยิงชูชกนั่งอยู่บนกิ่งไม้เห็นท่าทางของนายพรานเจตบุตรแล้วเกิดความกลัวจึงอ้างว่าตัวเองเป็นทูตมาจากแคว้นสีพีเพื่อทูลเชิญพระเวสสันดรพระนางมัตสีพระโอรสพระธิดากลับไปประทับยังแคว้นสีพีตามเดิมนายพรานเจตบุตรหลงเชื่อจึงเปลี่ยนท่าทีมาเป็นให้การต้อนรับเชิญชูชกให้กินอาหารจนอิ่มหนำสำราญแล้วยังได้ให้น้ำผึ้งหนึ่งกระบอกกับเนื้อย่างติดมือไปเป็นเสบียงเดินทางจากป่าที่นายพรานเจตบุตรตระเวนตรวจตาความเรียบร้อยอยู่นั้นมองเห็นเขาวงกตอยู่ลิบลิบนายพรานเจตบุตรบอกชูชกว่าพระเวสสันดรพระมเหสีพระโอรสพระธิดาประทับอยู่ที่นั้นทุกพระองค์ทรงบวชเป็นฤาษีแล้วนุ่งห่มหนังเสือเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยการเสวยพืชผักผลไม้อัจจุตตะฤาษีชูชกเดินไปตามทางที่นายพรานเจตบุตรบอกจนกระทั่งถึงอาสมของอัจจุตตะฤาษีอัจจุตตะฤาษีถือลัทธิบูชาไฟนอนบนพื้นดินเอาขี้เถ้าทาตัวกินผักและผลไม้ชูชกยืนรีรออยู่ครู่หนึ่งก็เข้าไปกราบและถามถึงความเป็นอยู่จากนั้นก็ถามถึงทางไปอาสมของพระเวสสันดรอัจจุตตะฤาษีก็เข้าใจได้ทันทีว่าชูชกมาเพื่อประสงค์ใดจึงตวาดใส่ฝ่ายชูชกได้ยินอัจจุตตะฤาษีด่าเช่นนั้นก็คิดหาทางโกหกโดยอ้างว่าการที่ตนมาเช่นนี้เป็นการมาดีต้องการจะพบปะสนทนาธรรมกับพระเวสสันดรอัจจุตตะฤาษีหลงเชื่อจึงให้การต้อนรับเป็นอย่างดีทั้งเรื่องอาหารการกินและที่อยู่อาศัยรุ่งเช้าหลังจากกินอาหารเช้าแล้วอัจจุตติฤาษีก็พาชูชกมาหน้าอาสมแล้วชี้ทางไปเขาวงกตให้ดูพร้อมทั้งพรรณนาถึงไม้นานาพันธุ์ที่ขึ้นอยู่สวยงามรอบอาสมของพระเวสสันดรต่างล้วนสวยงามเป็นเหตุให้ชูชกอยากเดินทางไปถึงเร็วเข้าพระนางมัตสีฝันร้ายชูชกเดินทางไปถึงสระโบกขรณีบริเวณอาสมของพระเวสสันดรเวลาเย็นแล้วพักแรมอยู่ที่นั้นด้วยตั้งใจว่ารุ่งเช้าเมื่อพระนางมัตสีออกไปหาผลไม้จึงจะเข้าไปขอสองพระกุมารจากพระเวสสันดรตกคืนนั้นเองพระนางมัตสีก็ฝันเห็นชายคนหนึ่งร่างกายกำยำผิวดำนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดทัดดอกไม้แดงทั้งสองหูถือดาบคู่เข้าไปในศาลาฉุดกระชากชดาของพระนางจนล้มหงายแล้วควักพระเนตรทั้งสองข้างแล้วตัดพระหัตถ์ซ้ายขวาพาพระอุระควักเอาดวงพระหัตถ์ไทยแล้วหนีไปพระนางตกใจสะดุ้งตื่นบรรทมเห็นว่าฝันร้ายจึงรีบเสด็จไปหาพระสวามีถึงพระอาสมหลังจากฟังเรื่องความฝันนั้นแล้วพระเวสสันดรก็ทรงเข้าใจได้ทันทีว่าเป็นนิมิตหมายบอกให้รู้ว่าพรุ่งนี้เช้าจะเคลื่อนคนมีมาขอพระโอรสพระธิดาเป็นโอกาสให้ได้บำเพ็ญทานบารมีพระองค์ทรงคิดต่อไปว่าหากจะบอกความจริงแก่พระนางมัตสีทานบารมีก็จะทำไม่ได้จึงปลอบพระทัยพระนางให้คลายหวาดกลัวแล้วบอกให้กลับอาสมไปก่อนบริจาคสองพระกุมารท้าวพอพระนางมัตสีเข้าป่าไปหาผลไม้แล้วชูชกก็พกภัยหาพระเวสสันดร
ซึ่งประทับนั่งอยู่หน้าพระอาสมพระชาลีพระกันหาเล่นอยู่ใกล้ๆทันทีที่เห็นชูชกพระชาลีก็สังหรณ์พระทัยว่าชายแก่คนนี้ต้องมาร้ายชูชกมีลักษณะไม่ดีอยู่ในตัวถึง18ประการคือมีเท้าใหญ่คดโค้งเล็บเน่าคางยานริมฝีปากห้อยลงหุ้มฝีปากล่างน้ำลายไหลออกจากกระพุ้งแก้มมีเขี้ยวงอกออกมาสองข้างอย่างเขี้ยวหมูจมูกหักท้องใหญ่หลังโกงตาเขหนวดแดงผมแดงเส้นเอ็นขึ้นตกกระไปทั่วตัวตาเหลืองคอหลังและสะเอวคดข้อเท้าส่งเสียงดังในเวลาเดินมีขนขึ้นตามตัวเหมือนขนหมูพระชาลีพิจารณาดูลักษณะไม่ดีของชูชกแล้วเกิดความกลัวฝ่ายชูชกคั้นสนทนากับพระเวสสันดรได้ครู่ใหญ่ก็เอ่ยปากขอสองพระกุมารพระเวสสันดรยินดียกให้แต่ขอให้ชูชกรอเวลาจนกว่าพระนางมัตสีจะกลับมาก่อนเมื่อชูชกไม่ยอมจึงยกให้ไปพร้อมทั้งตีราคาค่าตัวสองพระกุมารว่าพระชาลีจะพ้นจากความเป็นทาสได้ต้องให้ทองคำพันลิ่มแก่ชูชกส่วนพระกันหาจะพ้นได้ต้องให้ของอย่างละร้อยแก่ชูชกคือทาสร้อยหนึ่งทาสีร้อยหนึ่งช้างร้อยหนึ่งม้าร้อยหนึ่งโคอุสุภราชร้อยหนึ่งและทองคำร้อยลิ่มบริจาคพระมัตสีเมื่อพระเวสสันดรบริจาคพระโอรสพระธิดาให้ชูชกไปนั้นเกิดเหตุอัศจรรย์แผ่นดินไหวฟ้าแลบแปรปราบกึกก้องน่ากลัวพระอินทร์ทราบเหตุนั้นก็เกรงว่าพระเวสสันดรจะยกพระนางมัตสีให้คนอื่นจึงแปลงตัวเป็นพราหมณ์ทูลขอพระเวสสันดรยกให้ถวายคืนเพื่อให้พระนางได้อยู่ปฏิบัติก่อนเสด็จกลับถวายพรพระเวสสันดรขอให้พระเจ้าสัญชัยมาทูลเชิญเสด็จกลับครองราชสมบัติขอให้ได้ช่วยปลดเปลื้องชาวเมืองพ้นภัยทุกเมื่อให้ชาวแคว้นสีพีจงมีความสุขทุกเพศทุกวัยขออย่าได้ตกอยู่ในอำนาจสตรีขอให้ได้พบพระโอรสพระธิดาที่พัดภาคจากกันไปขอให้ได้อาหารทิพย์ขอให้มีจิตผ่องใสจากโลกนี้ขอให้ได้ไปเกิดในสวรรค์และกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ขอให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระเจ้าสัญชัยพบหลานชูชกพาชาลีกันหาถึงทางสองแพร่งสายหนึ่งแยกไปทางอื่นส่วนอีกสายหนึ่งไปเมืองเชตุดรเป็นด้วยบุญของสองพระกุมารบันดาลให้ชูชกตัดสินใจไปเมืองเชตุดรพระสัญชัยพระนางปุษฎีได้สองกุมารคืนหกกษัตริย์พระเจ้าสัญชัยทราบข่าวพระโอรสพระสุนิสาคือลูกสะใภ้ว่าอยู่เขาวงกตเตรียมขบวนช้างขบวนม้าให้พร้อมออกเดินทางพระเวนางมัตสีประทับอยู่หน้าอาสมได้ยินเสียงขบวนช้างขบวนม้ากึกก้องแปลกพระทัยแต่เมื่อเสียงนั้นใกล้ก็คะเนได้ว่าไม่ใช่เสียงของศัตรูเห็นชัดว่าเป็นขบวนของพระบิดาพระสัญชัยดีพระทัยตรงเข้าสวมกอดสองพระองค์พระนางผุดสดีเสด็จเข้ามาโผล่กอดสุดท้ายพระชลีกันหาตามเสด็จกษัตริย์ทั้งหกสวมกอดกันด้วยความดีพระทัยแล้วสลบลงกลับเมืองขณะที่หกกษัตริย์สลบเกิดมีฝนโบกคลพัดตกลงมาต้องพระวรกายให้ได้สติฟื้นขึ้นใหม่ครั้งพระเจ้าสัญชัยตรัสบอกพระโอรสให้สละพลดพาพระมเหสีกับครองราชสมบัติพระเวสสันดรพระนางมัตสี
ตั้งแต่จากแคว้นสีพีมาจน

กระทั่งเสด็จกลับไปครองราชสมบัติอีกครั้งรวมเวลาได้1ปีกับ15วันชาดกเรื่องนี้ให้คติว่าการให้ทานเป็นบารมีแด่ตนอย่างยิ่งนะคะพระเจ้า10ชาติครบหมดทั้ง10ชาติแล้วถ้าท่านใดได้ตามรอยบาทพระศาสดาโดยนำธรรมะของแต่ละชาติของทศชาติมาปฏิบัติชีวิตย่อมมีแต่ความผาสุกแน่นอนนะคะรายการพระเจ้า10ชาติวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polymer ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

บริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์

0: ครับเราจะตรวจสอบไปที่คอต่อต่าง
1: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับมันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
2: มหาใครครับ
3: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
2: ับ ใช่ครับ
4: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
5: ผมเอง
3: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
2: เชิญหรือจับ
3: เชิญ
2: พี่เป็นใคร
3: เจ้าหน้าที
2: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
3: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
2: ไม่ไปได้ปะ
3: ไม่น่าได
2: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
3: ก็ใช
2: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
6: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign language or other language
7: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
2: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
7: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
2: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
7: ได้ค่ะ
2: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
8: เฮ้ยไม่คุย
2: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
3: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
2: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
8: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
2: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
8: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
2: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
3: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
2: ปืนเหรอพี
3: ่เออ
2: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
3: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
2: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
3: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
2: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
9: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
2: ก็แค่นี้
5: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
10: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิพิธมุกจักรวรรดินะครับนำเสนอรายการสอนออกอากาศนะครับภาษาญี่ปุ่นจากข่าวนิฮงนิวส์เดะมานาบุยาซาชินิฮงโกโตชาไคโนริไคนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจากข่าวไปด้วยกันนะครับโดยวันนี้นะครับนำเสนอเป็นตอนที่5นะครับเป็นข่าวเกี่ยวข้องกับการครบรอบ100ปีการกำเนิดฮาจิโกะนะครับสุนัขผู้ซื่อสัตย์นะครับหลายคนนะครับที่ชื่นชอบนะครับวัฒนธรรมญี่ปุ่นรวมถึงเรื่องราวสังคมญี่ปุ่นนะครับน่าจะคงเคยได้ยินชื่อเจ้าสุนัขฮาจิโกะนะครับสุนัขผู้ซื่อสัตย์นะครับที่มีรูปปั้นอยู่ตรงที่สถานีรถไฟชิบุยะนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูข่าวที่เกี่ยวข้องกับเขากันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับผู้ที่สนใจที่จะดูข่าวรายละเอียดเกี่ยวกับฮาจิโกะนะครับผ่านข่าวของ NHK สามารถที่จะติดตามลิงก์นะครับที่จะให้ไว้ในช่วงของการนำเสนอข้อมูลนะครับเราไปติดตามชมด้วยกันครับวันนี้ข่าวเป็นยังไงบ้างครับวันนี้นะครับรายการภาษาญี่ปุ่นจากข่าวนะครับนิฮงนิวสุเดะมานาบุยาซาชินิฮงโกโตะชาไคโนริไคนะครับนำเสนอไปตอนที่5นะครับเป็นข่าวครบรอบ100ปีการกำเนิดฮาชิโกะสุนัขผู้ซื่อสัตย์นะครับข่าวมาจาก NHK ในส่วนของ News Web Easy เช่นเคยนะครับเป็นคอลัมน์ที่นำเสนอข่าวของประเทศญี่ปุ่นรวมถึงข่าวต่างประเทศนะครับแล้วก็ข่าวภูมิภาคญี่ปุ่นต่างๆนะครับโดยนำเสนอในรูปแบบภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆนะครับลิงก์ของข่าวนี้นะครับก็เป็นไปตามที่ขึ้นบนหน้าจอนะครับสำหรับคนที่สนใจที่จะอ่านข่าวรายละเอียดของข่าวเพิ่มเติมนะครับก็สามารถจะตามไปอ่านครับจากลิงก์นั้นได้นะครับส่วนภาษาญี่ปุ่นนะครับที่เกี่ยวข้องกับข่าววันนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูพร้อมๆกันกับเนื้อหาของข่าวเลยนะครับก็เริ่มจากนะครับคำว่าฮาจิโกะฮาจิโกนะครับฮาจิโกนะครับฮาจิโกนั้นครับก็ครับหมายถึงสุนัขครับที่เรากำลังพูดถึงอยู่นะครับที่หลายๆคนเคยไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ไปดูรูปปั้นของเขานะครับที่อยู่ที่สถานีรถไฟชิบุยะนะครับมีคำว่าอุมาเรเตะเฮียคุเนนครับอุมาเรเตะเฮียคุเนนที่แปลว่า100ปีตั้งแต่เกิดมาคือเกิดมาแล้วเนี่ยตั้งแต่เกิดมานับตั้งแต่เกิดมาเนี่ยจนกระทั่งถึงวันนี้แต่จริงๆเขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับจนถึงวันนี้นะครับว่าครบ100ปีนะครับ100ปีของการตั้งแต่เขาเกิดมานะครับยงจุปิคินะครับ40ตัวนะครับ40ตัวครับโนอากิตะอินุครับอากิตะนั้นจริงๆแล้วเป็นชื่อจังหวัดนะครับอินุก็แปลว่าสุนัขอากิตะอินุนั้นเนี่ยนะครับเป็นคำที่หมายถึงสุนัขพันธุ์อากิตะครับก็เป็นสุนัขพันธุ์ญี่ปุ่นนะครับที่ประเทศไทยเราบางครั้งก็เห็นเหมือนกันนะครับมีคนที่เพาะนะครับแล้วก็นําเข้ามาแล้วก็เพาะนะครับพามาจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มาเพาะขายในประเทศไทยเนี่ยก็เห็นมีเยอะเหมือนกันชิบุยะครับแปลว่าย่านชิบุยะหรือเขตชิบุยะนะครับเป็นย่านหนึ่งเขตหนึ่งในจังหวัดโตเกียวเนี่ยนะครับในโตเกียวเนี่ยนะครับเป็นย่านธุรกิจนะครับแล้วก็ค้าขายนะครับซัมโปนะครับแปลว่าเดินเล่นนะครับแปลว่าเดินเล่นนะครับอันนี้เป็นคำโปรยข่าว